0: ที่เราต้องเติมคือเรื่องของปัญญา
1: พี่รู้ว่าพี่จะต้องหาปัญญามาใส่ตัวเองเพราะพี่ไม่มีปัญญาเลยเพราะพี่ตื้อพี่ตันมากพี่ไม่รู้ว่าการปฏิบัติที่พี่ทำมาทั้งหมดนั่งสมาธิมาเป็นร้อยเป็นพันชั่วโมงอะแล้วกลัวยังป่วยทางจิตเนี่ยหร
0: อ
1: ผิดทางพอไปเจอพระอาจารย์ต้นครั้งแรกที่เจอเลยพี่รู้แล้วว่า
0: โอเค
1: แล้วพี่ก็บอกพระอาจารย์ต้นแต่วันนั้นเลยว่าพระอาจารย์หนูอธิษฐานเรื่องนี้มาตลอดว่าหนูขอเจอสัตบุรุษที่รู้ธรรมเป็นประเสริฐให้พาหนูพ้นทุกข์สักที
0: อยากให้พี่มาเล่าว่าแบบว่าอะไรมันเป็นสาเหตุของแพนิคที่มันส่งผลมาจนถึงตอนนี้มันน่าจะเป็นการเก็บสะสมอารมณ์
1: มันคือการเก็บสะสมอารมณ์มันคือการไม่รู้จักอารมณ์ตัวเองเลยมันคือการที่พี่มาเล่นละครโดยที่ไม่มีพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจคิดว่าตัวเองเป็นคนมีความรู้ความเข้าใจด้านการแสดงเรื่องอารมณ์เรื่องทุกอย่างใช่ป่ะแต่ใช่เรามีพื้นฐานองค์ความรู้ในอาชีพแล้วกันแต่ว่าไม่มีพื้นฐานในการเอาตัวรอดในด้านจิตใจและข้อธรรมเลยทั้งที่คิดว่ามีด้วยนะพอปฏิบัติธรรมมาก็ตั้งแต่เด็กเดินจงกรมนั่งสมาธิโอ้เก่งกาจ
0: ก็คือแบบ
1: ก็คือได้หลายรางวัลพี่อ่ะได้เป็นพุทธศาสนิกชนดีเด่นได้หลายรางวัลเราทำบุญทำทานมาตลอดตั้งแต่เด
0: ็
1: กแต่ไม่ได้หมายความว่าเรามีองค์ความรู้ที่จะประคองจิตใจตัวเองได้ใช่
0: พี่มาเข้าวงการตั้งแต่
1: 10
0: เท่าไหร่นะ14
1: ใช่
0: 14
1: ตอนนี้34
0: 20ปี
1: โอ้ย
0: คะ20ปีแล้วอยากถามว่าอะไรเป็นคือบ้านพี่มาเนี่ยเป็นบ้านที่เหมือนธรรมะธรรมโมเหมือนกันตั้งแต่แรกเลย
1: บ้านพี่เป็นชาวพุทธของประเทศไทย
0: โอเค
1: คือทำบุญยกสังฆทานปล่อยปลาใช่ชีวิตโคกระบือเข้าวัดบ่อยมาก
0: ทำ
1: ตามประเพณีทั้งหมดขนทรายเข้าวัดแต่พี่ทำหมด
0: เหมือนตรงนี้มันก็เลยเป็นฐานของพี่หมาด้วยป่ะว่าแบบว่าถ้าแบบมันมีปัญหาเรื่องใจอะไรแล้วก็เข้าวัดเข้าอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่การที่อยู่ในครอบครัวแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนดีด้วยแต่พี่อ่ะโดนเลี้ยงโดนสั่งสอนมาว่าต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนน่ารักคนถึงจะรักเราก็เลยทำทุกอย่างให้คนรู้สึกว่าเราอ่ะเป็นคนดีเพราะเราอยากเป็นคนที่ดีของเขาอยากให้เขารักเราม
0: ันเครียดไหมพี่หมาก
1: พี่ไม่รู้ว่ามันเครียดพี่ไม่รู้ตัวด้วยพี่ไม่รู้ตัวว่ามันเครียดพี่แค่รู้สึกว่ามันรู้สึกดีเวลามีคนมารักมันรู้สึกดีถูกป่ะและการเป็นคนดีมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าก็ไม่ได้ต่างจากตัวตนเราที่เราเป็นมาแค่เราไม่เคยรู้สึกว่าบางทีเราก็ไม่ได้อยากดีบางทีเราก็อยากทำแบบนั้นบางทีอยากทำแบบนี้แต่เราเลือกที่จะไม่ทำเพราะเราอยากเป็นคนที่ดีมันก็เลยเป็นการกดทับอารมณ์ที่พี่ไม่รู้ตัวใช่มันคือชีวิตพี่มีการกดทับอารมณ์เยอะมากซึ่งพี่มั่นใจว่าทุกคนอ่ะเป็นคือครอบครัวคนไทยเป็นแบบนี
0: ้
1: และด้วยอาชีพการงานที่ทำงานกับอารมณ์โดยที่คิดว่าเอาอารมณ์ออกจากตัวเองแล้วหลังจากเลิกการแสดงแต่มันไม่เคยออกไป
0: ม
1: ันไม่เคยหมดแล้วพี่เล่นละครเป็นอะไรพี่เล่นเป็นตัวร้ายฆ่าคนยิงคนเกลียดคนแล้วเวลาเล่นละครทีพี่ไม่ได้เล่นละครแบบคือพี่เล่น inside out ก็คือถ้าเราอยากให้คนดูเห็นผ่านหน้าเราว่าเราเล่นเต็มร้อยข้างในพี่คือพัน
0: คือมันโอเวอร์
1: มันจะโอเวอร์กว่าข้างนอกเพราะว่าพี่จะเอ็กซ์เพรสออกมาให้คนดูเห็นแบบไม่ใช่แค่ขยับคิ้วอะไรอย่างเงี้ยคือพี่จะเอามาจากอินเนอร์ล้วนๆจนตอนนั้นนะพี่เป็นโรคเต็มไปหมดนะพี่เป็นทั้งกระเพาะทุกอย่างที่เกิดจากความเครียดแต่ที่โรคจะเกิดจากความเครียดแล้วพี่เป็นหมดเลยโรคกระเพาะกดไหลย้อนเป็นสิวอาหารไม่ย่อยคือทุกอย่างที่เกิดจากความเครียดอ่ะพี่เป็นหมดเลย
0: แล้วไอ้ตอนที่เป็นเรารู้ไหมว่าแบบมันมาจากการที่เราเครียดเรา
1: ไปหาหมอถึงรู้ว่ามันมาจากการที่เราเครียดเราก็เลยพยายามที่จะ
0: ไม่เครียด
1: เห็นไหมเราก็เลยพยายามที่จะไม่เครียดโดยการที่ไปนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิแล้วปล่อยวางยินสักแต่ว่าได้ยินเห็นสักแต่ว่าเห็นไม่จับมาเป็นอารมณ์อ๋อเราต้องใช้ชีวิตแบบนี้นี่เองเราก็เลยไม่เอาอะไรไม่ให้อะไรมากระทบจิตปิดกั้นกล่องดวงจิตดวงใจของฉันอย่างดีปิดทุกทางจนเป็นแพนิคงงปะพี่แบบต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหน
0: เหมือนเราก็รู้สึกว่าเราก็โปรเทคตัวเองจากอารมณ์ได้ดีแล้วนะแต่มันเป็นแพนิค

0: แล้วหนูอยากถามว่าไอตอนที่ไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าไออาการทางกายที่มันเกิดมาเป็นเพราะว่าพี่ม้าเครียดคือณก่อนนั้นคือพี่ม้าไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเครียดเลย
1: ไม่พี่อยู่ที่ไหนใครก็ตลกพี่อยู่ที่ไหนใครก็ขำพี่ขายขำพี่ไปไหนก็อารมณ์ดีอยู่แล้วจนพี่รู้สึกว่าทำไมพี่ถึงเครียดได
0: ้แล้วมันมีไหมไอ้ช่วงที่แบบเราไม่ได้อยู่กับคนอื่นแต่เรารู้สึกเครียดอะมันมีปะ
1: พี่เปลี่ยนอารมณ์ตัวเองตลอดเพราะพี่มีจิตสำนึกว่าพี่ห้ามเครียด
0: เหมือนพอมันเข้ามาสวิชเลย
1: พี่มีจิตสำนึกบอกตัวเองว่าถ้าพี่เครียดพี่จะปวดท้องห้ามเครียดห้ามเครียดห้ามเครียดพี่ผิดเพี้ยนในอารมณ์มาเป็นสิบปีอะพี่ไม่เคยซื่อสัตย์ต่ออารมณ์ตัวเองพี่ไม่เคยรู้อารมณ์ตัวเองพี่ไม่เคยเห็นความจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองมันอันตรายมากเลยอันทั้งที่พี่คิดว่าพี่เป็นคน EQ ดีมากพี่ไปไหนก็แบบสดชื่นสดใสไม่เคยมีปัญหาของใครครอบครัวก็คือรู้สึกว่าใครมีปัญหามาหาเราอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมะปางเนี่ยโอ้โหปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เด็กรู้จักจิตใจตัวเองผิดหมดเลยทุกอย่างหลังจากที่พี่รู้ว่าพี่เป็นแพนิคอะทุกอย่างทลายเป็นหน้ากองว่าพี่ผิดทางพี่ก็เลยรู้สึกแบบทุกครั้งที่ทำบุญคือตอนนั้นอะพี่ไม่ทำบุญเลยด้วยซ้ำพี่รู้สึกว่าไม่มีอะไรถูก
0: อันนี้คือหลังจากที่เป็นแพนิค
1: ใช
0: ่ที่ไม่ทำบุญเลย
1: ไม่มีอะไรถูกเลยที่ทำอยู่ผิดทุกประการแน่นอนจนแบบพุทธศาสนาคือทางออกของเราหรือเปล่าแล้วพี่ไม่เชื่ออะไรเลยหลังจากนั้นคือพี่เชื่อในความดีอย่างเดียวพี่ก็ตั้งใจทำความดีของพี่ต่อไปโดยที่พี่ไม่คือพี่โล่งมากแล้วพี่ปล่อยเซอร์เลยนะพี่ไม่ทำบุญพี่ไม่เข้าวัดอะไรเลยเพราะพี่รู้สึกว่าพี่ไม่รู้จะยึดพึ่งอะไรแล้ว
0: อ๋อแต่ว่าไอ้ตอนที่เรามีสภาวะเครียดอันนั้นก็คือแบบมาจากการตัวเองด้วยการไปปฏิบัติธรรมให้เราไม่เครียดบล็อกตัวเองจากไอ้พวกอารมณ์เครียดแล้วก็ทำอย่างนั้นมาจนสุดท้ายมันเกิดเป็นแพนิค
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ใช่
0: คือเราก็รู้สึกว่าเราโปรเทคตัวเองเราบล็อกอารมณ์แย่ๆมาตลอดแต่สุดท้ายมันเป็นแพนิคหนูอยากถามว่าไอ้ตอนที่รู้ว่าเราเป็นแพนิคแล้วอาการชัดๆอ่ะพี่หมาจำได้ไหมว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
1: พี่ขับรถอยู่บนทางด่วนแล้วอยู่ดีๆหายใจไม่ออกมือสั่นปากสั่นมือออกแล้วก็ปกติขับรถเก่งมากวันนั้นน่ะคือขับรถไม่ได้ความเร็วได้แค่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางด่วนแล้วเหมือนคนจะเป็นลมบนทางด่วนณขณะที่รถขับอยู
0: ่
1: แล้วก็จะหยุดขับก็ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่บนทางด่วนก็คือได้แต่ประคองหายใจไม่ออกแล้วก็ประคองตัวเองหายใจเพราะต้องรู้อย่างนี้ว่าต้องหายใจเพราะไม่งั้นเป็นลมแน
0: ่
1: เพราะว่าเคยเป็นลมมาแล้วรู้ว่าอาการนั้นคือเป็นลมมันก็แบบพอถึงอ่ะก็คือรู้สึกเลยว่ามือสั่นหน้าซีดความดันต่ำก็เลยหาหมอ
0: แล้วหมอก็เลยบอกว่าเป็นแพนิค
1: ใช
0: ่แล้วไอ้ก่อนหน้าที่อาการนั้นมันจะเกิดอ่ะพี่หมาในหัวพี่หมาคิดอะไรอยู่ทำไมอยู่ๆอาการนั้นมันมาได้อ่ะ
1: ไม่ได้คิดอะไร
0: อยู่มันก็โถมเข้ามาอย่างเงี้ย
1: แหละใช
0: ่เองเลยโดยที่เราไม่เข้าใจด้วยตอนนั้น
1: ไม่รู้เรื่องเลยแบบคือตอนนั้นนะพี่คิดว่าคือพี่ฝันถึงเหตุการณ์ซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆอันนึงก็คือพี่ฝันว่าตกทางด่วนแล้วรู้อยู่ดีความกลัวมันผุดขึ้นมาแบบคอนโทรลไม่ได้
0: เหมือนไปดึงอีไอตอนที่ฝันนั้นเข้ามา
1: ใช่แบบคอนโทรลไม่ได้เลยอ่ะกลัวมากแล้วหมอก็บอกว่านี่ดีแล้วนะครับเนี่ยนี่ถือว่าเป็นช่วงท้ายของซึมเศร้าแล้ว
0: ช่วงท้ายของซึม
1: บอกฮะนี่หนูเป็นซึมเศร้ามาเหรอคะ
0: เอ้าคือมันคือยังไง
1: บอกว่าหนูเป็นซึมเศร้ามาเหรอคะบอกค่ะใช่แบบเป็นช่วงท้ายของซึมเศร้าแล้วก็เลยเหลือแค่อาการแพนิคอ๋อ
0: ช่วงท้ายคือมันจะหายแล
1: ้
0: วโดยที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่รับรู้ว่าตัวเองเป็นซึมเศร้ามา
1: ใช่
0: จนมาเล่าเรื่องนี้ให้หมอฟังก็บอกว่านี่คือโค้งสุดท้ายของซึมเศร้านะคะตอนที่เอ้ากูเป็นซึมเศร้าเหรอวะอย่างเงี้ยหรอพี่มะ
1: ไม่ต้องใช้ยาแล้วนะคะน้องมะปัง
0: ไม่เคยใช
1: ้พี่ช็อกมากเลยใช่พี่เลยบอกว่าที่ทำมาทุกอย่างที่เชื่อสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราทำมาผิดแน่ๆแต่พี่ก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยทุกบุญทุกการกระทำที่พี่ทำมาที่เป็นกุศลนะพี่ขอให้พี่เจอครูบาอาจารย์ที่รู้ธรร
0: ม
1: ที่เป็นสัจจะความจริงที่จะพาพี่อ่ะให้เกิดปัญญาให้มีทางพ้นทุกข์ให้พี่รู้ว่าธรรมที่แท้จริงทางที่จะหลุดพ้นจริงๆเป็นยังไงพี่ก็ตั้งสัจจะอยู่อย่างนั้น
0: อ
1: ะ
0: หลังจากที่หาหมอเสร็จ
1: ใช่เพราะพี่ไม่เอาอะไรเลยพี่ไม่เข้าวัดพี่ไม่ทำบุญอะไรเลยว่าพี่ไม่ศรัทธาอะไรแล้วแต่พี่ศรัทธาในความดีอย่างเดียวพี่ก็เลยใช้ความดีทั้งหมดที่พี่ทำมาเพราะพี่มั่นใจว่าสิ่งที่พี่ทำมันต้องมีความ

0: เลยพี่จะต้องเกิดมาตายอีกตายอีกตายอีกตายอีกพี่ไม่อยากตายแล้วตายอีกพี่ไม่มีปัญญาเลยอ่ะพี่ไม่มีทางเอาตัวรอดเลยอ่ะตอนนั้นคิดแต่แบบนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: คือมันขึ้นมาเองคิดเครื่องของมันเอง
0: ใช่ว่าแบบตายตอนนี้ก็เป็นแต่นางฟ้าหรอวะไม่มีปัญญาเลยอ่ะทำไมเราถึงคิดอะไรไม่ออกเลยว่ามันจะต้องทำอะไรทำไมเราไปหาพระแต่ละทีเราได้แต่ถวายของอ่ะพระไม่เคยสอนอะไรเราเลยอ่ะ
1: ก็เลยรู้สึกว่าโอเคไอ้ความดีอ่ะรู้สึกว่าเรามีอยู่แหละก็เลยขอเอาสิ่งเนี้ยเป็นตัวที่จะให้เราแบบไปต่อสู่ปัญญาถูกไหมคือตอนนั้นรู้เลยไหมว่าสิ่งที่เราต้องเติมคือเรื่องของปัญญา
0: พี่รู้ว่าพี่จะต้องหาปัญญามาใส่ตัวเองเพราะพี่ไม่มีปัญญาเลยเพราะพี่ตื้อพี่ตันมาพี่ไม่รู้ว่าการปฏิบัติที่พี่ทำมาทั้งหมดนั่งสมาธิมาเป็นร้อยเป็นพันชั่วโมงน่ะแล้วกลัวยังป่วยทางจิตเนี่ยเหร
1: อ
0: ผิดทางในหัวมีแต่บอกว่าผิดผิดลื้อใหม่ทั้งกระดานต้องลื้อให้หมดอย่างเงี้ยมีแต่อย่างนี้จริงๆก็เลยแบบหาทางแล้วพี่ก็เจอพี่เอ๋พี่เอ๋ก็เป็นอาการคล้ายๆพี
1: ่
0: พี่งออ่ะก็เลยแนะนำให้ไปหาพระอาจารย์ต้นพอไปเจอพระอาจารย์ต้นครั้งแรกที่เจอเลยพี่รู้แล้วว่า
1: โมเช
0: แล้วพี่ก็บอกพระอาจารย์ต้นแต่วันนั้นเลยว่าพระอาจารย์หนูอธิษฐานเรื่องนี้มาตลอดว่าหนูขอเจอสัตบุรุษที่รู้ธรรมประเสริฐให้พาหนูพ้นทุกข์สักทีใช่บอกตั้งแต่วันนั้นเลยเนี่ยมันมีน้ำตาเนาะนั่นแหละแล้วดีใจมากที่เจอพระอาจารย์พอเจอพระอาจารย์เสร็จนะพี่เหมือนคนบ้าเลยอะพี่แบบกูรู้แล้วกูรู้แล้วมันไม่ทันแล้วก็กลับมาทำเหมือนคนแบบคนไม่อยากทำอะไรอย่างอื่นแล้วอะนอกจากปฏิบัติอย่างเดียวอะ
1: คือตอนนั้นพี่มาเริ่มจากอะไรที่กลับมาทำ
0: ทักอารมณ์อาจารย์ให้พี่ทักอารมณ์อย่างแรกเลยเพราะว่าพี่อารมณ์เป็นใหญ่ไงอารมณ์เป็นใหญ่มากคือพี่เล่าเรื่องอย่างที่น้องเล่าให้น้องอันฟังอะแล้วพระอาจารย์บอกว่าโอ้เป็นอย่างนี้ต้องเป็นแพนิคแล้วมั้งบอกเป็นแล้วค่ะเป็นซึมเศร้าหรือยังหายแล้วค่ะ
1: ไม่เคยรู้ว่าเป็นแต่รู้อีกทีคือหายแล้วค่ะ
0: พระอาจารย์ก็รู้แปลกใจว่าพระอาจารย์รู้ได้ไงโอ้พอเราศึกษากับท่านไปยังว่ามันคือการบิดเบี้ยวทางอารมณ์ที่ทำให้เราเป็นแบบนั้นไม่ว่าเป็นใครเป็นแบบนี้ก็ต้องเป็น
1: แล้วหลังจากนั้นมาก็คือทักอารมณ์อย่างแรกเลยที่พระอาจารย์ให้ทำ
0: ใช่ให้ควบคู่กับการระลึกถึงพระรัตนตรัย
1: แล้วตอนนั้นพี่หมาทำยังไงเวทยังไงว่าแบบทำอันไหนก่อนอันไหนหลังเพราะรู้สึกว่าช่วงแรกมันจะแบบเฮ้ยทำอะไรก่อนดีวะ
0: ใช่
1: อย่างนี้เหมือนกัน
0: มันมีอะไรทำไปหมดเลยทักอารมณ์เมื่ออารมณ์มาของพี่จะเป็นมวลอารมณ์ใหญ
1: ่
0: มวลอารมณ์ใหญ่คือถ้าเกิดมีอารมณ์เข้ามาปั๊บพี่ก็ทักอารมณ์ก่อนเลยมันทักง่ายมากสำหรับพี่คืออารมณ์ที่มันใหญ่อ่ะ
1: มวลอารมณ์ใหญ่มันคือแบบเป็นประมาณไหนพี่หมายกตัวอย่าง
0: ดีใจก็ดีใจใหญ่
1: อ๋อคือแบบ
0: สนุกก็สนุกใหญ
1: ่รู้สึกมันท่วมท้นมากเลยใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าพี่เป็นมวลอารมณ์ใหญ
1: ่มันคือไปผูกกับไอตอนที่แบบเหมือนเราต้องสร้างคาแรคเตอร์ข้างในข้างในให้มันใหญ่
0: ใช่
1: ข้างในมันก็เลยใหญ
0: ่ใช่เวลาพี่อารมณ์ดีอ่ะผิวพี่ขาวคิดดูดิเวลาพี่อารมณ์เสียผิวพี่ดำอ่ะใหญ่ปะมันกระทบกับร่างกายอ่ะ
1: ก็เลยทักอารมณ์ได้ง่าย
0: ง่ายแต่ในช่วงแรกดอกจันใช่แล้วก็หลังจากนั้นพออารมณ์มันเริ่มโดนเรารู
1: ้
0: จิตโดนเราสั่งสอนแล้วว่าอารมณ์หน้าตาเป็นแบบนี้จะทำกับร่างกายเราเป็นแบบนี้ทำให้เป็นแบบนี้แบบนี้นะหลังจากนั้นมามันก็เริ่มย่อยขึ้นไปเรื่อย
1: ๆ
0: ตามการเรียนรู้
1: เหมือนมันละเอียดขึ้นอารมณ์เราก็จะจับมันตัวยากขึ้นแหละ
0: ใช่หลังจากนั้นมาทักอารมณ์เสร็จแล้วก็มวลอารมณ์ใหญ่ก็ทักอารมณ์ในระหว่างวันก็พุทโธเมนะโถ
1: หนูถามหน่อยว่าไอการที่แบบมวลอารมณ์ในช่วงแรกที่มันมาประกอบกับตอนนั้นพี่หมาเป็นแพนิคด้วยอารมณ์มันสะเข้ามาเยอะไหมพี่หมา
0: ตอนนั้นเป็นแพนิคด้วยไหมพี่ว่าแทบจะเบามากแล้วอะแล้วตอนนั้นคือพอทักอารมณ์ไปพี่ไม่ถึงเดือน2เดือนพี่ไม่มีอาการเกี่ยวกับแพนิคแล้วเลย
1: แล้วมันหายขาดไปเลยป่ะหลังจากเดือน2เดือนที่แบบทักอารมณ์
0: พี่จำไม่ได้เลยว่ามันเกิดขึ้นกับพี่อีกมั้ยเพราะมันไม่มีแล้วเลยแล้วพี่ไม่ได้หาหมอต่อ
1: โดยที่แค่ทักอารมณ์กับพลัตนาตายอยู่2อย่างตอนนั้นเดือนถึง2เดือน
0: เดือน2เดือนเองอ่ะแต่ว่าในช่วงเดือน2เดือนน่ะพี่ทักถี่จนรายงานพระอาจารย์ตอนพระอาจารย์ไลฟ์เนาะพระอาจารย์หนูไม่ไหวแล้วค่ะบอกว่าหนูทักอารมณ์ไม่ไหวแล้วหนูสงสารคนรอบข้างเพราะอารมณ์ที่มันถ่ายเทออกมาจนมันกระทบคนรอบข้างหมดเลยพี่นะแล้วพี่เป็นคนติดดีเข้าใจป่ะพี่อยู่กองละคร
1: อ
0: ่ะพี่ไปเหวี่ยงคนด้วยนะ
1: โดยที่เราไม่เคยทำอย่างนั้นถูกไหม
0: ไม่เคยทำมาก่อนเลยในชีวิตพี่เหวี่ยงคิดดูดิอันนี้สมของการทำดีของพี่มาตลอดชีวิตอ่ะพี่เหวี่ยงคนยังคิดว่าพี่ล้อเล่น
1: อ่ะคิดว่าเราล้อเล่น

0: เห็นจริงแต่เราไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยเขาเลยคิดว่าล้อเล่น
1: แน่จริงๆแล้วเรารู้ตัวเองอะ
2: แล้วพอแบบไออาการเหวี่ยงที่มันแบบถ่ายเทออกมาตอนนั้นรู้สึกยังไงกับตัวเอง
1: พี่แย่มากพี่รู้สึกแย่มากพี่คือคนพิการซ้ำซ้อนพี่ถึงรู้จักคำว่าพิการซ้ำซ้อนจากพี่เงาะว่าเนี่ยอารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วมีอารมณ์แล้วใช่ปะตายแล้วอารมณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้นมาด่าตัวเองอีกว่าเป็นคนชั่ววันนั้นต้องด่าตัวเองชั่วโอ้รู้สึกไม่ดีอีกด่าที่ด่าตัวเองชั่วโน
2: ้ซึ่งปกติเราไม่เป็นเพราะก่อนนั้นเราบล็อกอารมณ์อย่างเดียวถูกไหม
1: ใช่
2: แต่อันนี้คือพอเราเห็นให้มันเกิดจริงๆแล้วโอ้โห
1: อาสวะคนดีพูดขึ้นมาคือโอ้โหมันหลายอย่างมากจนพี่จับไม่ทันเลยตอนนั้นก็คือได้แต่พูดโทแมนดาโถอ่ะเพราะว่ามันหลายอย่าง
2: มันพักไม่ทันเลย
1: มันไม่ทันเลยอ่ะคือแบบโหทำไมเราถึงเป็นคนไม่ดีขนาดนี้แล้วรังเกียจตัวเองบอกพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์หนูรังเกียจตัวเองหนูเป็นคนไม่ดีเลยค่ะการทักอารมณ์มันถ่ายเทอารมณ์จนหนูเป็นคนแบบนี้ได้ยังไงหนูไม่เคยเป็นคนแบบนี้นี่มันไม่ใช่หนูค่ะพระอาจารย์ก็บอกว่าโปรดขอความเห็นใจจากคนรอบข้างเดินไปบอกเขาเลยว่าเรากำลังอยู่ในช่วงพัฒนาตัวเองมันจะมีการกระทบกระทั่งบ้างคือสิ่งคนสำคัญที่เราต้องบอกคือคนในครอบครัว
2: คนที่ใกล้ๆเรา
1: คนที่ใกล้คนที่อยู่ใกล้กับเราเพราะเขาจะได้รับผลกระทบแน่นอนเพราะว่าห่างอารมณ์หรือการหายเทอารมณ์มันปลิ้นถ้าเราไม่มีสติดูทันมันตอนนั้นพี่ก็ต้องเพิ่มท่องท่าแล้วก็ระลึกถึงพุทธตายเพิ่
2: ม
1: เพราะว่าไม่มีสติจับอารมณ์ทัน
2: อยากถามพี่หมาว่าพอไปบอกคนรอบข้างอะไปบอกยังไงบอกได้เลยไหม
1: มันยากมากน้องรู้ป่ะคือบอกพ่อแม่พอจะงงแต่ก็ต้องทำเพราะว่าลูกอะเนาะใช่ปะแต่ว่ายังบอกแฟนอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่รู้จะใช้วิธีไหนก็ใช้วิธีพาไปหาพระอาจารย์
2: ให้พระอาจารย์บอกให้
1: พระอาจารย์ต้องอธิบายเดิมไง
2: ปล่อยให้เป็นภาระของพระอาจารย์ดีกว่า
0: แล้วพี่ชอนก็ยอมไปนะพี่ชอนน่ารักมาก
1: น่ารักฉันก็หลอกล่อเขาให้เขา
2: หลอกล่ออ๋อคือพี่ชอนเขาใส่ทำบุญอยู่แล้วด้วยปะ
1: ไม่พี่ชอนเนี่ยเป็นศาสนาพุทธที่ไม่มีศาสนานะเป็นพุทธแต่ในประชาชน
2: เป็นตามแบบฟอร์ม
1: ใช่
2: แต่ในทางปฏิบัติไม่มีเลย
1: ใช่
2: แต่เหมือนเขา
1: ซึ่งมันเรื่องที่ดีกว่าพี่อีก
2: ยังไง
1: เขาไม่มีกรอบความคิดเลยเขาพอเขาไปอ่ะเขาก็รู้สึกว่าท่านนี้เป็นคนพูดจารู้เรื่อง
2: ก็เลยเหมือนด้วยความที่มันไม่อะไรมาก่อนเลยมันไม่ปิด
1: ไม่มีประเพณีไม่มีอะไรไม่ปิดเลยแล้วก็อ๋อท่านนี้พูดจาแม็กเซนพูดท่านนี้พูดจารู้เรื่องน่านับถือ แล้วก็บอกว่าเราไม่ไปที่อื่นหรอกนะคะเราจะนับถือแต่พระรัตนตรัยอย่างเดียววันแรกที่เจอพระอาจารย
2: ์พี่ชอนเหรอ
1: ใช่วันแรกที่เจอพระอาจารย์วันแรกที่เจอปู่เปแล้วก็เลยว่าสบายแล้วหลังจากนั้นเขาก็เข้าใจว่ามันคือการที่เรากำลังถ่ายเทอารมณ์และพัฒนาตัวเองเพราะตอนนี้เขาก็เป็น
2: หรอ
1: ใช่
2: ก็เลยผ่านช่วงนั้นมาได้บอกคนใกล้ตัว
1: ช่วงนั้นมาได
2: ้นานๆไหมพี่นัทมันถ่ายเทไอ้ช่วงที่แบบมันบึ้มบั่มบึ้มบั
1: ่มไม่นาน
2: รู้ออกมั้ยประมาณ
1: เดือน
2: นึง
1: ใช่ที่มันรุนแรงอะนะหลังจากนั้นเราจะมีสติรู้แล้วว่าอ๋อนี่คือการถ่ายเทเราก็ทนบีบคั้นกับตัวเราเองได
2: ้
1: เพราะว่าช่วงแรกที่เราไม่รู้เลยมันปิ้นออกนอกหมดเลยเน
2: า
1: ะ
2: อยากให้พี่มายกตัวอย่างให้ฟังหน่อยไอ้ตอนที่มันปิ้นอะไอ้นั้นแบบสภาพอารมณ์แบบมันเจออะไรกระทบแล้วมันแบบ
1: ไม่ยังไม่ทันเจออะไรกระทบเลย
2: อยู่ๆมันก็เหมือนอารมณ์เสียออกมาม
1: ันอารมณ์เสียออกไปใช่มันอารมณ์เสียเหมือนคนสันดานเสีย
2: โดยที่มันผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีอะไรมากระทบ
1: บางทีคือเสียใจก็ผุดขึ้นมาหน่
2: อ
1: ยแต่สนใจของพี่จะเป็นอาสวะแบบโกรธมาก
2: โกรธด้วยความที่แบบที่ผ่านมาเนาะอารมณ์บทบาทคาแรคเตอร์พี่มีแต่แบบ
1: พี่กดทับความโกรธไว้ไม่ให้เขาออกมาเลย
2: ทั้งของคาแรคเตอร์และของที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเอง
1: ใช
2: ่ก็เลยออกมาเยอะเลย
1: ส่วนใหญ่จะเป็นความโกรธหมดเลย
2: แล้วตอนนั้นก็คุมไม่ได้ถูกไหม
1: ช่วงแรกคุมไม่ได้เพราะมันปิ้นเพราะไล่หัวตวาดคนไล่ตะแวดคนไปเรื่อยแต่คนก็คิดว่าเราตลก
2: อ
1: ันนี้สอง
2: ของกัน
1: อันนี้
2: เป็นคนดีมาตลอดคนก็จะคิดว่าเราเล่น
1: ใช
2: ่ก็เป็นอยู่ประมาณเดือนนึงแล้วหลังจากที่มันถ่ายเทออกมาแบบเยอะๆแบบนั้นหลังจากนั้นเป็นไงพี่มะ
1: ไม่มันไม่เป็นแล้วเพราะเรารู้เพราะเราเห็นแล้วเราเห็นก่อนที่มันจะออกไปแล้วว่าอ๋อนี่คือการถ่ายเทอารมณ์นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่เข้าใจคำว่าถ่ายเทอารมณ์หรอกจนเราเป็นมันแต่เราพอเราเป็นมันเรารู้แล้วว่ามันไม่ได้เป็นเราอ่ะอันนั้นแหละ
2: แล้วตอนนี้ไอ้พวกอาการทางกายที่มันเกิดจากความเครียดเพราะหนูจำได้ว่าตอนที่เจอพี่มาครั้งแรก
1: อยู่โรงพยาบาล
2: ใช่พี่มาปวดท้องจนต้องเข้าโรงพยาบาล
1: ใช่เป็น VIP ของโรงพยาบาล
2: แล้วระบบหมอถูกด้วยนะว่าฉีดตรงนี้ค่ะหมอ

0: อยาตัวนี้คุณหมอเดินยาตรงนี้ได้เลย
1: เออคือแบบมันบ่อยจนเรารู้แล้วว่ามันต้องทำยังไงแล้วตอนนี้อาการแบบนั้นยังมีอยู่ไหมหายไปเลย
2: ใช่เออว่าหายไป
1: ตั้งแต่2เดือนแรกเลยปะ
2: ไม่นะ2เดือนแรกยังเป็นอยู่แล้วก็ไปเจอความเป็นโรคหัวใจเจอโรคหัวใจเพิ่มอีก
1: อันนี้คือตอน
2: ที่ปฏิบัติแล้วในเดือน2เดือน3นี่แหละตอนที่ถ่ายเทอารมณ์เจอว่าหัวใจมีรูอาจจะตอนนั้นแปลกมากนะตรวจสุขภาพมากี่ครั้งไม่เคยเจอ
1: มาเป็นตอนที่มันถ่ายเทอารมณ
2: ์ใช่แต่ไม่มีผลอะไรกับการใช้ชีวิตนะแต่ว่านอกนั้นก็คือเรื่องอาการที่เกิดจากอารมณ์มันไม่มีเลย
1: แล้วไออาการทางกายมันก็เลยหายตามไปด้วยใช่ป
2: ่ะใช่
1: ซึ่งตอนนี้
2: เคยสอบถามพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าเป็นมันเกี่ยวกัน 100% เพราะว่าพอจิตเรารู้มันจะไม่ลงกาย
1: อันนี้จริงนะเพราะว่าหนูก็เคยเป็นไมเกรนแต่ว่าพอปฏิบัติไปคือไมเกรนไม่มีแล้วนอกจากช่วงที่จะเป็นประจำเดือนอ่ะมันจะปวด
2: อันนั้นมัน
1: จะปวดตรงนี้อันนี้ไม่คือแบบร่างกายจริงๆแต่แบบจากสภาพอารมณ์มันไม่มี
2: ใช่
1: แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้
2: ตอนนี้เหรอ
1: แพนิคหายไปแล้ว
2: ไม่มีแพนิคมีความโกรธเป็นปกติแต่ว่าอยู่กับมันได
1: ้
2: มีความทุกข์มีความสุขมีความเบื่อแต่ก็อยู่กับมัน
1: คืออยู่ได้กับทุกอารมณ์ตอนนี้
2: ใช่ก็เห็นตามความเป็นจริงมากขึ้นแล้วการพัฒนาข้อธรรมก็มีการพัฒนามากขึ้นมีปัญญาที่จะพอรู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะพัฒนาตัวเองได
1: ้
2: มีทางสว่างที่เห็นแล้วว่ามันไปได้จริงมีความหวังในชีวิตนะหนูอย่างนั้น
1: มันคือปัญญาที่ตอนนั้นตั้งใจว่า
2: ใช
1: ่แต่
2: ต้องเจอให้ได้ในชาตินี
1: ้ช่วงท้ายอยากให้พี่ม้าฝากถึงคนที่เหมือนเขาเป็นแพนิคเขาเป็นซึมเศร้าแล้วเขาแบบอยากหายแล้วอะแล้วแบบไม่แน่ใจว่าแบบต้องทำอะไรยังไง
2: จริงๆอยากฝากถึงสองประการเนาะอยากฝากถึงคนที่เป็นแพนิคคนที่เป็นซึมเศร้าก่อนละกันว่ามันมีทางออกแน่นอนมันเกิดจากความผิดเพี้ยนของอารมณ์ของเราแค่นั้นเองมันเกิดจากความซื่อสัตย์ที่เราไม่เคยซื่อสัตย์ต่อความจริงที่เกิดขึ้นกับเรามันเกิดจากที่เราไม่เคยรู้จักตัวเองไม่รู้จักอารมณ์ตัวเองถ้าเรารู้จักความจริงถ้าเราเห็นอารมณ์มันจริงๆมันจะไม่เป็นแบบนั้นเลยแต่ถ้าเกิดแค่เรารู้ว่าต้องทำยังไงอย่างเช่นการทักอารมณ์อย่างที่สอนจิตว่าอารมณ์นี้เป็นยังไงมันจะมหัศจรรย์มากว่ามันจะคลายไปจากจิตมันจะคลายไปจากสมองมันจะคลายไปจากความกลัวทางร่างกายของเราได้เลยแค่เรารู้จักดังนั้นก็คืออย่าไปคิดว่าทำไมเราต้องเป็นแบบนี้ทำไมเราต้องเป็นอย่างนี้คนเดียวไม่มันเป็นปกติของคนในโลกปัจจุบันเพราะว่าเรามีสื่ออะไรให้เรารู้สึกว่าเราต้องดีต้องเด่นต้องดังต้องเป็นที่ยอมรับเยอะมากเหลือเกินสิ่งสำคัญของคนยุคนี้คือต้องรู้จักตัวเองจริงๆไม่ใช่รู้จักว่าเฮ้ยเราเป็นคนเก่งแล้วต้องดีอย่างไม่ใช่แค่รู้จักและซื่อสัตย์ว่าเราเป็นคนไม่ดีเออไหมเราไม่ดีได้ถ้าเราต้องรู้ทันมันเราเป็นขี้ฉาเราขี้ฉาได้แค่เราต้องรู้ว่าเราไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแบบนั้นค่ะก็เลยว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เป็นอะไรเรื่องพวกนี้ที่มันเกิดจากอารมณ์ดังนั้นคุณหายได้แน่นอนค่อยๆฟังน้องอั้นฟังพระอาจารย์ต้นฟังลองทำเปิดใจไม่ต้องกินยาหายเลยเดือน2เดือน
1: กับยา2เม็ดแรก
2: จริงที่รัตนตรัยกับการทักอารมณ์ส่วนอย่างที่2ที่อยากจะฝากคืออยากจะฝากถึงทุกคนเลยที่มีทุกข์และอยากหาปัญญาในการพ้นทุกข์เราฟังเรื่องนี้เราคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบไกลตัวมันเป็นเรื่องของศาสนามันเป็นเรื่องของคนแก่แต่ไม่เลยความตายไม่ใช่เรื่องของคนแก่เลยปางนี่เคยผ่านความตายมาเป็นสิบรอบโดยที่โชคดีที่ไม่ตายปางถึงพยายามค้นหาว่าเราจะต้องพัฒนาปัญญาของตัวเองพัฒนาปัญญาของจิตเพื่อไม่ให้จิตเนี้ยต้องทนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี้ยแบบทุกข์ทรมานและน่าสมเพชแบบนี้ชาตินี้เราเกิดมาเจอสัจจะความจริงแล้วว่าทางที่มันจะออกจากทางพ้นทุกข์ได้แล้วว่าเราต้องกระโจนเข้าไปศึกษาโถมตัวเข้าไปแล้วก็ทําเหมือนว่าเราจะตายวันนี้ฮะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องตายบ่อยๆนะคะทุกคน
1: อันนี้ชอบที่พี่มาบอกว่าศาสนาไม่ใช่เรื่องของคนแก่มันไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันดูไกลตัวทุกคนมีอารมณ์ทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกัน
2: แค่เกิดมาก็มีกรรมติดตัวมาแล้วอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของคนทุกคนที่ความรู้นี้มันช่วยทุกคนได้
2: ใช่มันไม่ใช่

0: ความรู้ที่จะจบปริญญาแล้วคุณจะรู้มันเป็นความรู้ของจิตดังนั้นต้องสอนจิตจิตคือจิตไม่ใช่สมองมีความรู้มีความรู้ให้สมองอย่าลืมมีความรู้ให้จิตที่เป็นสิ่งสำคัญที่จะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติสำคัญมากจริง
1: ขอบคุณค่ะพี่มา
2: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางทบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ทบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370 และ061-026-0374

0: ครั้งสุดท้ายที่ไปบริจาคเลือดที่สภากาชาดน่าจะ13ปีที่แล้วครับคิดว่าน่าจะเป็นเพราะงานเยอะด้วยสุขภาพเราไม่น่าจะพร้อมกับการบริจาคเลือดเลยอยากบอกว่ายังคิดถึงสภากาชาดอยู่เสมอนะครับจะรีบกลับไปบริจาคให้เร็วที่สุด
1: ผมคิดว่าคนอื่นๆก็คงใกล้เคียงกับผมที่อาจจะมีภารกิจหรือมีปัญหาสุขภาพอะไรบางอย่างในชีวิตเขาที่ทำให้เขาไม่สามารถกลับมาบริจาคเลือดได้ครับแต่อยากเชิญชวนครับถ้าวันนึงครับสมมติว่าเราบริหารจัดการเวลางานหรือสุขภาพเราแล้วครับก็เชิญชวนให้กลับมาบริจาคกันเหมือนที่ผมก็คงจะกลับมาในอนาคตอันใกล้เนี่ยครับ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: โกโก้พืชต่างถิ่นของเมืองไทยจะมาสร้างเรื่องราวบทใหม่ให้กับเกษตรกรที่นี่ครับและหนึ่งในผู้ที่กล้าบุกเบิกปลูกและแปรรูปโกโก้แบบครบวงจรที่เราจะไปพูดคุยในวันนี้ครับคือคุณอามปรินนิพัทธโกศลสุขไปพบกับเขากันครับโอ้โหต้นนี้เยอะเลย
1: พี่เจอรี่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนัดพี่ที่สวนนี้พี่ก็เดินทั่วสวนเลยอ้ามพี่ไม่เจอเลยพวกเงาะทุลงทุเรียนมังคุดเจอแต่โกโก้อย่างเดียวเลย
1: แน่นอนครับพี่มาที่อินฟินิตครับเขาก็ต้องเจอโกโก้สิครับ
0: อันนี้พี่รู้พี่ก็แกล้งแย่เล่นแหละแต่ว่าเยอะมากเลยโกโก้พี่เองอ่ะพี่มีโอกาสได้ไปลองชิมโกโก้ทางภาคเหนือ
1: ครับ
0: รสชาติประมาณนึงก็เลยอยากรู้ว่าทางฝั่งตะวันออกหรือระยองเนี่ยรสชาติจะแตกต่างกันยังไงไหม
1: ครับก็พื้นที่ต่างกันครับรสชาติต่างกันแน่นอนครับพี
0: ่ดีเดี๋ยวจะมีโอกาสชิมอยากรู้เหมือนกันว่าพื้นที่ตรงนี้พื้นที่เท่าไหร
1: ่ก็ตรงนี้ครับจริงๆมีประมาณ10ไร่แต่ว่าผมทดลองปลูกประมาณ2ไร่ครับผม
0: ปลูกมากี่ปีแล้วเนี่ย
1: ประมาณ11ปีแล้วพี
0: ่ความรู้สึกพี่คือเหมือนพืชของทางต่างประเทศแต่มาปลูกในไทยนี่มันยากไหม
1: คนเข้าใจว่ามันปลูกในพื้นที่ภาคเหนือหรือว่าพื้นที่หนาวครับจริงๆแล้วโกโก้เขาปลูกร้อนชื้นครับแล้วมันปลูกได้ตั้งแต่เชียงรายยันนราธิวาสนั้นระยองปลูกได้แบบไม่มีปัญหาเลยครับ
0: รสชาติแหละรสชาติมันประมาณไหน
1: รสชาตินะผมจะบอกเลยว่ามันไม่เหมือนโกโก้นอกมันมีความเขาเรียกว่าฟรุตตี้หรือว่าความเปรี้ยวๆคล้ายๆผลไม้อยู่ในช็อกโกแลตซึ่งอันเนี้ยแปลกใหม่มากๆนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์มาก
0: ๆฟังแล้วแบบรู้สึกอยากสัมผัสแล้วมันได้ทั้งลูกเลยใช่ไหมเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ลูกนี้นี่คือสุกยัง
1: อันนี้ถ้าเป็นอันเนี้ยพฤหัสอยู่พี
0: ่เออเหรอแม่
1: อ
0: ัน
1: นี้สุกแล
0: ้
1: ว
0: เหรอยังไม่เสาเนาะเสาคือลูกมันจอดแน่แม
1: ่เล่นหยอกเล่นครับสุกแล้วครับปั๊บเราก็ตัดตรงขั้วตรงนี้นะ
0: ครับ
1: ทุบตรงนี้ก็ได้นะครับ
2: ฟังเสียงนะพี
0: ่โอ้ยเม็ดมันเล็กๆ
1: ใช่ซึ่งรสชาติเป็นไงพี
0: ่หวานดี
1: หวานๆอมเปรี้ยวครับส่วนที่เอาไปทำช็อกโกแลตก็คือเจ้าสีม่วงๆเนี่ยครับ
0: ว้าวไม่น่าเชื่อเลย Amazing เลยที่คุยกับอาเมื่อสักครู่นี้โอ้โหอามีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับโกโก้มากเลยจริงๆโกโก้นี่เป็นสิ่งที่เราตัดสินใจทำตั้งแต่เริ่มเลยป่ะ
1: ก็จริงๆไม่ครับจริงๆพื้นเพบ้านอาเนาะเป็นทำเกษตรครับเรามีสวนยาง
0: ครับ
1: แล้วเราก็ทำปลูกยางมาเนี่ยต้นยางอายุประมาณ 3-40 ปีแล้วครับซึ่งเขาก็จะเริ่มแบบถึงอายุที่จะต้องโค่นแล้วไม่ให้น้ำยางแล้วครับเราก็เลยเริ่มต้องคิดต่อแล้วว่าเราจะทำยังไงกับสวน
0: และอามเรียนเกษตรอะไรพวกนี้มาไหม
1: ไม่ครับ no basic เรื่องเกษตรแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ชอบเกษตรด้วย
0: นั่นน่ะสิแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงเรามาจับงานเกษตรแล้วมาปลูกโกโก้ได้เนี่ย
1: พอถึงจุดเปลี่ยนนะครับตรงที่เราต้องปลูกอะไรทดแทนหรือว่าจะปลูกยางอีกรอบนึงอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นน่ะเราลองปลูกหลายๆอย่างครับพี
0: ่ครับ
1: โกโก้เป็นหนึ่งในตัวเลือกครับทุกคนน่ะกินช็อกโกแลตกันหมดเลยทุกวันนี้เรายังนําเข้ากันอยู่เลยทําไมเราไม่ปลูกกันเองนะครับเราต้องเล่นตัวเนี้ยไม่รู้แหละยังไงไม่มีคนแปรรูปในประเทศเราจะเป็นคนแปรรูปเราจะเป็นคนทําช็อกโกแลตขายในประเทศ
0: พอเราตัดสินใจลงเรื่องของโกโก้เต็มตัวแล้วเป็นอย่างที่คิดมั้ย
1: โอ้ไม่เลยครับแรกเริ่มเลยคืออย่างที่บอกคือผมไม่มีพื้นเรื่องเกษตรแต่สิ่งที่ทำให้ผมเริ่มชอบมันเริ่มหลงรักมันมากขึ้นก็คือเราเห็นโกโก้ตั้งแต่ผลสดแล้วเราพยายามจะขายแล้วมันขายไม่ได
0: ้
1: พอมันไม่เป็นตามที่คาดเราเลยต้องหาทางแก้อย่างแรกเลยก็คือเราต้องไปแปรรูปให้ได้ยังไงก็ได้นะครับสิ่งแรกที่ผมแปรรูปนั่นคือเมล็ดแห้งอายุจัดเก็บจากบนต้นมันอยู่ได้แค่แป๊บเดียวใช่ป่ะ
0: ครับ
1: แต่พอแปรรูปเมล็ดแห้งแล้วพี่เก็บได้เป็นปีนี่คือแบบเอ้ยผมเริ่มมีความหวังแล้วแต่ณเลเวล1ตอนนั้นน่ะที่เราเริ่มอ่ะครับเมล็ดแห้งเนี่ยเอาไปขายผมก็ยังขายไม่ได้อยู่ดี
0: ทําไงฮะ
1: ผมก็เลยลองทําช็อกโกแลตดูครับกระโดดข้ามจากผลสดมาเป็นเมล็ดแห้งเมล็ดแห้งไม่มีคนซื้ออีกอ่ะไปช็อกโกแลตดูซิไอ้ช็อกโกแลตจะมีคนซื้อหรือเปล่า
0: ชิ้นแรกนั้นกี่ปีนะ
1: ประมาณ6ปีที่แล้ว
0: 6ปีอยากเห็นเหมือนกันว่าเมื่อ6ปีที่แล้วจนมาถึงวันนี้ขั้นตอนวิธีการทําช็อกโกแลตทำยังไงพาไปดู
1: เดี๋ยวผมพาพี่ไปดูที่โรงงานผลิต
0: โอ้อยากเห็นเลยครับร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิต

0: ไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ที่นี่ก็จะเป็นวิสาหกิจชุมชนโกโก้จังหวัดระยองครับก็นอกจากสวนของอาร์มเองครับอาร์มจะมีรับซื้อผลโกโก้สดแล้วเราตั้งกลุ่มกับเกษตรกรครับแล้วก็รับซื้อผลโกโก้สดจากพวกเขาด้วยครับ
2: ใครที่ปลูกโกโก้ส่วนใหญ่จะรู้จักที่นี่หมด
1: ใช่ครับก็สามารถปลูกได้เลยแล้วก็มาขายที่นี่ได้ครับเราก็รับซื้อ
2: ครับผมอยากเห็นเหมือนกันแล้วขั้นตอนการแปรรูปการที่จะเปลี่ยนจากโกโก้เป็นผลิตภัณฑ์นี่ทำไงบ้าง
1: ครับเดี๋ยวผมพาไปดูทีละขั้นตอนดีไหมครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากกระบวนการหมักก่อนละกันพี
2: ่ครับผมได้ครับผม
1: กระบวนการแรกครับคือกระบวนการหมักและเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดในการทำช็อกโกแลตครับพี
2: ่
1: กระบวนการนี้มันจะทำให้รสชาติของโกโก้ครับเมล็ดสดเนี่ยเปลี่ยนสภาพแล้วก็สร้างรสชาติของโกโก้ขึ้นมาครับพี่ในกระบวนการนี้นะพี่มันจะมีพวกจุลินทรีย์แบคทีเรียครับผมซึ่งเราหาจากใบตองธรรมชาตินะถ้าพี่สังเกตนะข้างใต้ใบตองมันจะมีนวลขาวๆนะครับตัวนี้เป็นพวกยีสต์หรือแบคทีเรียพวกนี้ครับซึ่งเขาก็จะมากินปุยขาวที่เรากินกันไปที่สวนหวานๆนั่นแหละกินน้ำตาลเสร็จแล้วเขาก็จะย่อยเป็นกรดออกมาครับซึ่งกรดเหล่านี้เขาก็จะซึมเข้าไปในเมล็ดแล้วก็ย่อยเนื้อเยื่อครับแล้วพอย่อยเสร็จรสชาติโกโก้นั่นแหละจะเริ่มต้นมาตอนนั้นแหละครับ
2: ต้องหมักไว้นานขนาดไหนเนี่ย
1: ตัวนี้เราใช้เวลาประมาณ7 วันครับพี
2: ่
1: เราจะต้องมานั่งคลุกเนี่ยทุกวันนะครับวันละครั้งหลังจากที่เราหมักเสร็จแล้วครับพี่เราก็จะเอาไปเข้าห้องอบนะครับช่วงนี้ฝนเยอะครับความชื้นเยอะเนี่ยมันจะทำให้เป็นลาได้นะครับกระบวนการตรงนี้ครับจะใช้เวลาอย่างน้อยเนาะประมาณ3 วัน 3 คืนถ้าเป็นห้องอบแต่ถ้าธรรมชาติเนาะประมาณ7 วันถ้าเราไม่อยากได้เปรี้ยวนะจริงๆมันควรจะเอาออกซิเจนหรือเอาอากาศใหม่ๆโฟลว์เรื่อยๆซึ่งห้องนี้เราดีไซน์มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยพอเป็นเมล็ดแห้งเสร็จปั๊บกระบวนการต่อไปคือกระบวนการคั่วครับ
2: ครับ
1: เราจะใส่เมล็ดโกโก้เข้าไปนะครับแล้วเครื่องก็จะหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็จะคั่วนะครับหลังจากที่เราคั่วเสร็จแล้วอะครับมันยังมีความชื้นที่ออกมาเรื่อยๆ
2: ครับ
1: เราจำเป็นต้องไล่ความชื้นให้เร็วที่สุดเราอยากล็อกกลิ่นล็อกรสตอนที่มันคั่วสุกพอดีเป๊ะๆเราจะทำให้มันใช่เราฟรีซกระบวนการโดยการทำให้มันเย็นเร็วที่สุดนะครับก็เลยจะมีเครื่องตัวนี้เมื่อกี้เราคั่วแล้วเน
2: า
1: ะเราคั่วเสร็จแล้วอะมันยังใช้เลยไม่ได้นะครับจะต้องมาผ่านการกระเทาะเพื่อเอาเนื้อข้างในก่อนเวลาที่เมล็ดโกโก้เนี่ยหล่นเข้าไปนะครับเขาก็จะตีให้มันแตกพอมันแตกเสร็จปั๊บเขาก็จะไหลลงข้างล่างครับฝั่งข้างหลังครับจะเป็นแวคคัมดูดเปลือกเนี่ยด้วยความที่น้ำหนักเขาเบาเขาจะถูกดูดออกแล้วเนื้อก็จะลงข้างล่างครับแล้วเนื้อก็จะมาข้างหน้าส่วนเปลือกจะถูกดูดไปข้างหลังครับ
2: ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนอะไรครับ
1: กระบวนการบดโม่ช็อกโกแลตครับพี
2: ่
1: จากเมื่อกี้ที่เรากระเทาะเปลือกกันแล้วนะครับเราจะเอาโคโคนัทครับเข้ามาบดในเครื่องนี้ครับ
2: ทำไมมันเหลวครับในแสดงต้องมีส่วนผสมน้ำด้วยป่ะ
1: จริงๆแล้วครับมันเหลวเพราะว่ามันมีน้ำมันครับพี่ข้างในโคโคนัทเมื่อกี้ครับมีโกโก้บัตเตอร์นะครับซึ่งโกโก้บัตเตอร์มีอยู่ประมาณ 50% ที่อยู่ในเม็ดเวลาที่เราใส่เข้าไปในนี้ครับเขาจะรีดโกโก้บัตเตอร์ออกมาโดยธรรมชาติเอาจากที่โม่เหลวๆอ่ะมาสกัดเราจะได้2ส่วนส่วนของแข็งเรียกว่าโกโก้พาวเดอร์หรือโกโก้โซลิดของเหลวคือโกโก้บัตเตอร์ครับพี่แต่ถ้าเวอร์ชั่นช็อกโกแลตบาร์เนี่ยครับเราจะไม่สกัดอะไรเลยเราจะเอาอย่างนั้นอ่ะเข้ามาครับแล้วผ่านกระบวนการที่เรียกว่าเทมเปอริงครับ
2: เทมเปอริงนี่ที่เห็นอยู่นี่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับซึ่งกระบวนการเนี้ยเขาก็จะใช้หินอ่อนนะครับแล้วก็ผัดปรับอุณหภูมินะครับเพื่อให้ได้โมเลกุลที่เสถียรแล้วมันจะทำให้โครงสร้างช็อกโกแลตอะครับแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีความเงางามแล้วก็ทำให้ล็อกกลิ่นรสได้นานขึ้น

0: โอ้พูดถึงอาร์มก็ใช้วิธีเหมือนเรียนรู้วิธีการกระบวนการแปรรูปเองมาโดยตลอดลองผิดลองถูกจนมาเป็นช็อกโกแลตบาร์ที่ใช้เวลานานไหมกว่าจะลงตัวเนี่ย
1: ก็เป็นหลักเดือนอยู่ครับพี
0: ่
1: ช่วงนั้นเราทดลองแล้วมันก็ไม่อร่อยแล้วเราก็ไม่รู้จะแก้ยังไงโชคดีมากๆที่ช่วงนั้นนะครับอาร์มลองหาผ่านอินเทอร์เน็ตเนาะมันมีงานนึงครับที่เขาจัดเพื่อรวบรวมช็อกโกแลตเมคเกอร์ชาวไทยมาด้วยกันที่งานนี้อยู่ในกรุงเทพคร
0: ับ
1: อาร์มก็เลยเข้าไปที่งานนะครับมีจัด7วันอาร์มเข้าไปถึง7วันเลยเราก็ได้ไปเปิดโลกครับได้ไปรู้ว่าเฮ้ยช็อกโกแลตไทยที่อร่อยมันเป็นยังไงหรือว่ารสชาติหน้าตาหรือว่าวิธีการที่จะต้องแก้เบื้องต้นยังไงอย่างเงี้ยครับมันทำให้อาร์มเริ่มรู้สึกใจชื้นมาอีกขั้นนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยของที่เราทำมันไม่ได้แย่มันแค่เรายังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนะครับ
0: โอ้แล้วสิ่งที่ได้จากการไปงานนั้นคือ
1: โอ้โหไฟลุกเลยครับพอไฟลุกเสร็จปุ๊บเรากลับมาเราแก้ทีละจุดแก้ตั้งแต่เมล็ดแก้ตั้งแต่กระบวนการหมักกระบวน

0: การคั่วต่างๆครับผมจนได้ช็อกโกแลตบาร์ที่อร่อยขึ้นเรื่อย
1: ๆแตกต่างยังไงช็อกโกแลตเรากับช็อกโกแลตทั่วๆไปอ่ะ
0: ก็ช็อกโกแลตทั่วๆไปครับส่วนใหญ่แล้วเนาะเวลาที่ขายตามห้างนะครับก็จะผ่านกระบวนการหนึ่งที่เรียกว่าดัชโปรเซสครับกระบวนการนี้เป็นกระบวนการปรับด่างไม่ให้มันเปรี้ยวครับกลับกันครับสำหรับคราฟช็อกโกแลตเราจะลดลงมาสเต็ปหนึ่งโดยที่ไม่ใช้สารปรับด่างตัวเนี้ยแล้วเราโชว์เพนพอยต์ให้เห็นเลยว่าเฮ้ยหน้าสดๆมันเป็นอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่คุณจะได้ก็คือสารอาหารเต็มที่นะครับจากธรรมชาติให้มาเป็นยังไงเรานำเสนออย่างนั้นรสชาติเป็นยังไงเรานำเสนออย่างนั้นนะครับดังนั้นรสชาติมันเลยจะไม่นิ่งมีความหวือหวามีความเปรี้ยวมีความคล้ายผลไม้มีความคล้ายถั่วในบางทีขึ้นอยู่กับการคั่วขึ้นอยู่กับสภาพอากาศขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะครับ
1: ทำไมเราถึงเลือกคราฟช็อกโกแลตทั้งๆที่มันอาจจะเป็นของใหม่ในตลาดแล้วแบบคนผู้บริโภคยังไม่ค่อยรู้จักไม่กลัวแบบขายไม่ได้หรอ
0: แวบแรกกลัวครับเรากลัวครับแต่ว่าพอเรามองจากมุมบนลงมาครับเราเห็นว่าทั้งตลาดเนี่ยมันเต็มไปหมดแล้วด้วยช็อกโกแลตที่สู้กันด้วยราคาซึ่งโมเดลเนี้ยอัมรู้สึกว่ามันลำบากระยะยาวตรงที่ว่าพอเราตัวเล็กอะสิ่งที่คนตัวเล็กจะชนะได้ก็คือเราต้องสู้ด้วยคุณภาพหรือสู้ด้วยความละเอียดอ่อนที่สเกลใหญ่ๆยังทำไม่ได้เราเลยใช้จุดนี้เป็นจุดขายเพื่อขายคราฟช็อกโกแลตเพื่อให้ผู้บริโภคได้สิ่งที่ดีที่สุด
1: เลยมั่นใจในการที่จะจับจุดเด่นตรงนี้ในการทำ
0: ใช
1: ่เห็นมีเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชนด้วยนี่ไปเกี่ยวข้องยังไงนะ
0: ก็ยุคแรกเริ่มครับอัมเริ่มปลูกเนาะแล้วเราออกจากงานประจำแล้วเราเริ่มที่จะลงปลูกทั้งหมดเลยทีนี้มันมีแก็บอยู่ช่วงประมาณ2ปีครับช่วงนั้นเนี่ยพอเราไม่มีผลผลิตอ่ะเราเลยอยากไปหาผลผลิตครับแล้วเราก็เลยไปเจอเกษตรกรที่จันทบุรีเนาะมีการเขาเรียกว่าโดนส่งเสริมมาเนาะส่งเสริมให้ปลูกส่งเสริมให้ปลูกแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขามีผลผลิตแต่ว่าคนส่งเสริมไม่รับซื้อกลับมันเลยเจอปัญหานี้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆเยอะมากขึ้นเรื่อยๆครับอามเลยเริ่มขอรับซื้อเอามาเพื่อที่อามจะมาต่อยอดมันเลยเกิดเป็นการวินวินครับตรงที่ว่าอามได้ของด้วยพี่เขาก็มีที่ขายด้วย
1: อ
0: ามก็เลยเห็นว่าเฮ้ยจริงๆโมเดลนี้มันเวิร์กนะเกษตรกรอ่ะไม่จำเป็นจะต้องแปลรูปเป็นก็ได้ขอแบบทำสิ่งที่เขาถนัดกลายเป็นว่าเขามีตลาดเรามีของขายเลยกลายเป็นวินวินครับอามก็เลยอยากให้ตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตอะไรแบบนี้ครับ
2: ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยโกแก่มันทุกเม็ดเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน

0: ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ตามครับที่อินฟินิตคาเคานี่มีเขาเรียกสินค้าจากโกโก้ที่แปรรูปเป็นอะไรบ้าง
2: ครับมีเยอะเลยครับเดี๋ยวผมแนะนำให้ครับ
1: ได้เลย
2: ก็เราจะมีตั้งแต่ผลิตภัณฑ์แรกเลยเนาะคือเมล็ดโกโก้คั่วที่เราคั่วกันเมื่อกี้นะครับต่อมาก็จะมีเป็นโกโก้นิปส์นะครับก็คือแบบที่เรากระท้อให้แล้วมาดูด้านล่างครับจะเป็นโปรดักที่เป็นเรียกว่าโกโก้แมสสำหรับเอาไว้ชงเครื่องดื่มครับพี่เราจะมีตั้งแต่ดาร์ก 100% ที่ไม่มีน้ำตาลเลยนะครับดาร์ก 72% เป็นสูตรกลมกล่อมของทางร้านนะครับแล้วก็จะมีเป็นไวท์ช็อกโกแลตนะครับดาร์ก 66% ตัวเนี้ยสเปเชียลมากเราได้เหรียญทองมาปี2025ออกโทนแบบฟรุตตี้ต่อมาครับเป็นดาร์ก 72% ตัวนี้จะเป็นสูตรออริจินอลของทางร้านครับโดยที่เราจะใช้เป็นน้ำตาลตะโหนดนะครับแล้วก็ตัวโปรดักที่เราชอบมากๆเลยก็คือโกโก้ไรซ์เป็นการต่อยอดจากโกโก้พาวเดอร์ตัวนี้ครับเอามาผสมกับข้าวสำหรับคนที่แพ้นมวัว
1: เห็นมีในตู้เย็นด้วย
2: มีครับในตู้เย็นนะพี่จะเป็นพวกช็อกโกแลตบาร์เราจะมีหลากหลายรสชาตินะมีรสคราฟโคลาวันนี้น้ำผึ้งมานูก้านะครับ King of ทางเกวียนตัวนี้เป็นช็อกโกแลตบาร์ตัวแรกที่ผมทำขึ้นมาครับเมื่อย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้ว
1: ตัวไหนขายดีสุดเนี่ย
2: ตัวไหนขายดีสุดครับผมจริงๆจะเป็นตัว Plain Origin ตัวนี้ดาร์ก 66% ตัวที่ออกฟรุตตี
1: ้แต่อันนี้ดูแปลกๆนะ
2: ช็อกโกแลตรสน้ำเต้าหู้ครับแล้วมีเท็กซ์เจอร์กรอบๆของปลาต้องโกด้วยแล้วก็ตัวนี้ครับ
1: อะไรเนี่ยฮะ
2: ตัวใหม่ล่าสุดของเราครับช็อกโกแลตรสกะปิครับสิ่งที่ยากคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งยากคือเราจะเอาของเขามาทำให้เข้าของหวานยังไงตัวนี้ผมใช้ความหวานของไวท์ช็อกโกแลตมาตัดกันแล้วเพิ่มความหอมด้วยตัวหอมเจียวงั้นมันจะมีเท็กซ์เจอร์หอมเจียวกรอบๆด้วยแล้วก็มีความอูมามิเค็มปลาแรมปลาแรมเบาๆของกะปิแล้วเป็นกะปิระยองที่ผมกินมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ
1: อันที่เกิดจะมาดื่มโกโก้ที่เนี่ยแบบสดๆต้องมานั่งที่เคาน์เตอร์นี้ใช่ไหม
2: ใช่แล้ว
1: ครับพี่แนะนำได้ไหมว่าบุคลิกอย่างพี่ควรจะทานอะไร
2: โอ้ยอย่างพี่เจอรี่นะ

0: หน้าหล่อๆนะต้องเจอตัวแชมเปี้ยนพี่ตามคอนเซ็ปต์ก็คือตอนที่ผมไปแข่งเนาะชื่อ King of Tangguan ครับเอ้ยเวลาฝรั่งมาครับเราก็อยากให้เขาจำได้นะเป็นภาพจำครับเฮ้ยตอนที่ผมได้แชมป์มามันคือตัวนี้ตัวนี้ครับก็เลยอ่ะตั้งชื่อเป็นตัวแชมเปี้ยนนี่แหละตัวนี้พี่ต้องใช้ไม้กายสิทธิ์ตัวซินนามอนนะครับผมตัวนี้ค่อยๆคนครับมันทำให้กลมกล่อมมากขึ้นบางคนไม่ชอบซินนามอนก็คน 7-8 รอบก็เอาซินนามอนทิ้งได้เลยนะครับแต่ถ้าใครชอบก็สามารถแช่ไว้ได้ครับรสชาติก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตลอด
1: ตามครับวันนี้ Infinite Car เขาก็มีสินค้าแปรรูปมากมายเลยระหว่างทางก่อนจะมาถึงจุดนี้เคยมีโมเมนต์แบบมันเหนื่อยมันท้อแล้วแบบรู้สึกมันไม่อยากเดินต่อจะเลิกมีไหม
0: โอ้เอาจริงครับพี่
1: uh-huh.
0: มีช่วงแรกๆครับที่ผมเริ่มอ่ะมันไม่มีใครอิน
1: uh-huh.
0: เราเริ่มทำโกโก้คนเดียว
1: uh-huh.
0: ต้องไปหาคำตอบของปัญหาต่างๆคนเดียว uh-huh. เพื่อที่จะเข้าใจได้ว่ามันเกิดปัจจัยอะไรขึ้น
1: uh-huh.
0: ซึ่งไอ้ทางตรงนี้กว่าจะไปถึงความสำเร็จเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยพี่แต่ที่สำคัญเลยอ่ะผมมีครอบครัวที่ดี
1: uh-huh.
0: มีพี่ๆที่สนับสนุน
1: uh-huh.
0: มีพ่อแม่ที่เอ้ยอยากทำท
1: ำ
0: ไม่ปิดกั้น
1: ถ้าย้อนกลับไปในช่วงนั้นมันเจอคำพูดหรือเหตุการณ์อะไรไหมที่ทำให้รู้สึกแบบพอละมีไหม
0: มันมีแหละพี่แต่ผมเลือกที่จะมองข้ามคำพูดแย่ๆคำพูดของคนที่เคยดูถูกทำมันไม่เวิร์กหรอกมึงทำออกจากงานประจำเนี่ยแล้วชัวร์ได้ไงมันจะรอดกลายเป็นว่าเราเทิร์นแรงผลักดันเหล่านั้นให้เป็นกำลังใจพยายามจะคิดบวกในสถานการณ์ที่มันเป็นลบเพื่อที่จะดึงตัวเองขึ้นมา
1: แล้ววันนั้นกลัวไหมถ้าว่าจะไม่สำเร็จ
0: ลึกๆครับมีความกลัวนิดนึงแต่ผมก็รู้สึกว่ามันต้องไปได้ดิวะมันมีคนสำเร็จให้เราเห็นมันมีความลำบากที่เขาผ่านมาคนกว่าจะสำเร็จคนหนึ่งอ่ะมันผ่านความยากลำบากมาเยอะมาก
1: มาถึงวันนี้คิดว่าเป็นอย่างที่ฝันยัง
0: ถึงวันนี้นะผมรู้สึกว่ามาได้ประมาณสัก 70% แล้วครับไปทำไปตามทางที่ฝันอยู
1: ่
0: แล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมต้องการแต่ก็ยังไม่สุดนะครับค่อยๆเป็นค่อยไปอยู่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะทุ่มเวลาไปกับเรื่องช็อกโกแลตเกือบทั้งชีวิตเลยประมาณ 95% ของชีวิตเกี่ยวกับช็อกโกแลตทั้งหมดเลย
1: มองอนาคตอยากเห็นอินฟินิตคาเคาไปถึงจุดไหน
0: วันนี้ครับอนาคตเนี่ยผมอยากจะส่งออกไปต่างประเทศครับอยากส่งออกโกโก้ไทยช็อกโกแลตไทยที่เราเห็นแล้วมันดีแค่ไหนให้คนต่างประเทศได้รู้สึกโคตรดีมันเป็นยังไงมันไม่ใช่แค่ช็อกโกแลตคอมเมอร์เชียลที่ดังไม่ใช่แค่นั้นนะมันมีเจ๋งกว่านั้นและนั่นคือช็อกโกแลตไทย

0: ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่เรารอดเพียงคนเดียวครับแต่คือการนำพาผู้คนรอบข้างให้เติบโตไปด้วยกันเช่นเดียวกับเรื่องราวของคุณอาร์มและอินฟินิตคาเขาโกโก้ไทยที่เข้มข้นด้วยความฝันและหอมมันกลมกล่อมไปพร้อมๆกับชุมชนอย่างยั่งยืนครับและนี่ก็คือคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้กลับมาพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: แล้วผมอินกับการที่เราได้พัฒนาได้ต่อยอดครับในขั้นตอนถัดๆไปเนี่ยพอผมเริ่มทำเป็นแล้วอ่ะผมก็พยายามใช้วัตถุดิบของไทยอื่นๆนะครับมาเชื่อมโยงเพื่อลิงก์ความเป็นชุมชนความเป็นวิถีครับให้มันเป็นของระยองของประเทศไทยให้ต่างชาติเขาได้รู้จักว่าโกโก้ไทยหรือช็อกโกแลตไทยเฮ้ยเราทำได้นะ

ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์

0: พื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทไททิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
2: จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตทิยราชนารีพระองค์เนี้ยได้ทรงอุทิศพระวรกายนะครับในทรงงานเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชน
1: ที่ล่าสุดมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลร่วมกัน2ท่านคือศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้และศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจู
3: หากวันหนึ่งเราได้รับมรดกเป็นที่ดินทางการเกษตรแต่อาชีพเกษตรกรไม่ใช่ทางถนัดของเราเราจะตัดสินใจทำต่อหรือไม
4: ่เห็นแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่เหนื่อยเราก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตที่มันแบบว่าได้เงินโดยเร็วแล้วก็แบบว่าให้คนมาเรียนรู้ได้คือครั้งแรกเลยเราทำทูบหอมสมุนไพรเจ็ดสีผ้ามัดย้อมสีพาสเทล
3: เจอปัญหามองยังไงเราข้ามมันไปได
4: ้มองเป็นของธรรมชาติอย่าไปคิดเยอะฟุ้งซ่าน
3: มันเหมือนธรรมชาติที่มากับงานใครทำงานก็ต้องเจอ
5: ถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์บ่ายสี่ครึ่งดูช่อง5กดเลข5
6: วีคนี้เชฟรุ่นจิ๋วจากโรงเรียนราชวินิตบางเขนขอโชว์ฝีมือกับเมนูเด็ดหมูตุ๋นจอมเทพ
7: แต่ไม่ใช่หมูตุ๋นธรรมดาเพราะนี่คือหมูตุ๋นจอมเทพ
8: เป็นเมนูหมูตุ๋นใช่ไหมครับมันต้องใช้เวลานานใช้เวลาตุ๋นจัดเสิร์ฟหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้มันดูยิ่งใหญ่สมยศสักหน่อยก็ขอใช้คำว่าจอมเทพ
6: ที่ตุ๋นจนนุ่มละลายในปากฟิลเหมือนมีเชฟเทวดามาทำให้กินหมูนุ่มๆ น้ำซุปเข้มข้นถึงใจจะปังแค่ไหนมาลุ้นและชิมไปพร้อมกันวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา9โมงเช้าทางช่อง5กดรีโมทค้างไว้แล้วมาเชียร์น้องๆกันเยอะๆนะครับและสามารถแวะไปเก็บช็อตเด็ดย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Gen C Chef
9: เมื่อความรักพังทลายความผูกพันจึงกลายเป็นแค่บาดแผลทรัพย์สินสิทธิ์และความจงรักภักดีถูกหยิบยกขึ้นมาต่อสู้กลายเป็นสงครามเพื่อแย่งชิงสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของกันและกันพบกับภาพยนตร์ดราม่าสงครามเมียในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ5
10: หมุนตามโลกรู้ลึกรู้ทันเรื่องเศรษฐกิจและสังคมการเมืองโลกรับชมได้ทุกวันศุกร์เวลา 22:30 นทางช่อง5 HD
11: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
12: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเหนือชั้นคุ้มค่าหายห่วง
2: สวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่วันศุกร์นะคะที่18กันยายน2569ค่ะอยู่กับลูกน้ำปาจารีสวนสินพงษ์ในข่าวร้อนสนามเป้านะคะวันนี้เบรกแรกร้อนๆทั้งนั้นเลยค่ะทั้งนั้นนะคะเพื่อเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเราขออนุญาตส่งความสดชื่นให้กับคุณผู้ชมวันศุกร์แล้วนะคะดมสมุนไพรเชอร์เอมเพิ่มความชื่นใจกันหน่อยเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงหลายท่านก็จะได้พักผ่อนหย่อนใจในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์กันแล้วท่านใดมีภารกิจทำงานวันเสาร์นะคะอีกหนึ่งวันได้พักผ่อนกันค่ะสูดดมความสดชื่นกับยาดมสมุนไพรเชอร์เอมกันก่อนที่จะไปรับข่าวร้อนๆในช่วงเช้าวันนี้นะคะร้อนที่สุดในตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายเรื่องราวที่เราหยิบยกมาคุยกันแต่วันนี้ขอเป็นเรื่องนี้แล้วกันหลังจากที่คุณกรจาติกาวณิชก็ได้มีการพูดถึงประเด็นที่มีรายชื่อคนไทยอดีตรัฐมนตรีไทยไปเกี่ยวข้องเป็น1ใน28รายชื่อลิสต์ที่สหรัฐบอกว่าเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสแกมเมอร์ซึ่งอาจจะนำมาสู่การคว่ำบาตรต่อไปก็ได้นะคะโดยเรื่องนี้มีผู้สื่อข่าวไปสอบถามท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลว่าเห็นรายชื่อหรือยังแล้วยังไงนะคะท่านนายกบอกว่าเห็นแล้วหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามต่อเลยนะคะว่าเห็นแล้วยังไงนะคะท่านนายกก็บอกว่าก็เป็นรายชื่อใครก็ให้ไปเคลียร์ตัวเองค่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันนะคะนายกรัฐมนตรีเผยเห็นแล้วค่ะชื่ออดีตรัฐมนตรีที่โผล่เป็น1ใน28รายชื่อลิสต์ที่สหรัฐจ่อคว่ำบาตรเพราะไปเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ท่านนายกบอกใครถูกกล่าวหาก็ให้ไปเคลียร์ตัวเองอย่างที่บอกไปแต่อย่างที่บอกนะคะคำตอบของท่านนายกนี้ก็ค่อนข้างจะเรียกเสียงอื้ออึงในเวลาต่อมาเพราะว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยได้มีการถามประเด็นเรื่องนี้ต่อหลังจากที่คณะกรรมการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐให้ตรวจสอบพิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วปรากฏว่าหนึ่งในนั้นเป็นรายชื่อคนไทยแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งชื่อนั้นก็คือชื่อของคุณวรพักษ์ธัญวงศ์นะคะนายแบงค์ระดับมือพระการซึ่งวันนี้มาสู่มรสุมการตรวจสอบระดับโลกก็ว่าได้ท่านนายกพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าใครโดนกล่าวหาก็ไปตั้งทนายความและหาวิธีเคลียร์ตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาลฟังเสียงคุณอนุทินค่ะ
1: ท่านวรพักษ์ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ก็เห็นชื่ออยู่ครับก็เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปตั้งทนายแล้วก็ไปหาวิธีในการที่จะเคลียร์ตัวเองนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาล
1: แต่พอดีว่าทางสหรัฐเขาไปใช้วิวออสซี่ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็เอาใช้คำว่าถ้าเกิดใครไม่ดำเนินการจะคว่ำบาต
2: รรัฐบาลไหนไม่ใช่รัฐบาลนี้ฮะ
0: นะอย่างที่บอกนะคะว่าประเด็นความร้อนแรงมันเกิดขึ้นอื้ออึงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งตอนที่ผู้สื่อข่าวก็ถามท่านนายกกลับไปนะคะท่านนายกก็ย้อนตอบกลับมาบอกว่ารัฐบาลไหนไม่ใช่รัฐบาลนี้ทีนี้อย่างที่บอกนะคะว่าพอไปดูวาระการดำรงตำแหน่งของทางคุณวรพักษ์เนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ1เดือนกันยายนถึงตุลาคมปี2568ช่วงปีที่ผ่านมานะคะตอนนั้นก็มีมรสุมกระแสข่าวเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับกรณีสแกมเมอร์ในที่สุดก็ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งมาแต่ว่าเน้นย้ำไม่ใช่รัฐบาลนี้นะเป็นรัฐบาลครม.อนุทิน1นะคะคุณผู้ชมก็ค่อนข้างจะเรียกเสียงอื้ออึงกันเลยทีเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณวรพักษ์ก็เคยออกมาชี้แจงบอกว่ายอมรับว่ารู้จักกับนายเบนสมิธจริงๆแต่ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวพันกับกรณีเรื่องของสแกมเมอร์แต่อย่างใดค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของชาวต่างชาติอย่างที่บอกชาวต่างชาติที่น่ารักนั้นมีมากมายนะคะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจและรอยยิ้มในบ้านเราแต่ในขณะเดียวกันก็มีชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยค่ะที่มาถือช่องทางใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะมาแย่งงานคนไทยแล้วก็สารพัดสารพันสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีฉุนจัดนะคะกรณีชาวต่างชาติมาหากินในไทยเอาเปรียบคนไทยเปิดไฟเขียวผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายได้อย่างเด็ดขาดเลยค่ะไปฟัง

0: ได้แต่ถ้าเข้ามาแล้วมีพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่โดยเฉพาะจังหวัดเป้าหมายที่ท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรีช่วยหลากหลายหน่วยงานได้มีการแบบเทคแอคชั่นไปแล้วท่านนายกก็ยกตัวอย่างจังหวัดมาแน่นอนต้องมีภูเก็ตสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆที่มีการดำเนินการในลักษณะนี้นะคะท่านนายกบอกว่าขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหลายใช้กฎหมายให้เต็มที่ไปเลยไปฟังเสียงท่านนายกค่ะ
1: ล่าสุดได้ทราบว่ายังมีการขอสร้างสุสานส่วนตัวอีกอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมว่ามันเกินไปแล้วครับเพราะเกินกรุงลงกานะครับให้มาก็บุญแล้วนะครับมาก็มาทำงานหากินสุจริตจะตายก็ไปตายที่บ้านนู้นไม่ต้องมาตายที่นี่นะครับแล้วก็อย่ามาเอารัดเอาเปรียบที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เป็นดินแดนที่คือในเราต้องอย่างที่ผมเรียนเราต้องเห็นอกเห็นใจคนของเรายินดีที่ต้อนรับเขาแต่ต้อนรับเขาในลักษณะที่มาแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเข้าใจดีว่ามาท่องเที่ยวมาใช้เงินใช้ทองอยู่ในประเทศไทยเอาเงินทุนมาลงทุนในประเทศไทยนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายว่าคุณจะเอาเปรียบหรือว่าจะใช้ไอความได้เปรียบทางด้านที่ผมเรียกเงินทุนเนี่ยมาทำผิดกฎหมายในประเทศไทยได้
0: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศเนี่ยท่านนายกฉุนจริงยั่วจริงนะคะเพราะว่ามันเป็นการเอาเปรียบคนไทยยิ่งกรณีที่มันทำลายความรู้สึกของคนไทยก็คือบางพื้นที่มีการติดป้ายห้ามคนไทยเข้าทั้งที่นี่คือผืนแผ่นดินไทยท่านนายกบอกว่าถ้าเจอกรณีติดป้ายแบบนี้นะคะสั่งผู้ว่าดึงออกไปเลยนะคะเรื่องนี้ไม่ยอมให้เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาใช้ทรัพยากรมาอยู่ที่ผืนแผ่นดินไทยถึงกับมีการลั่นออกมาหลายคำนะคะว่าถ้าแบบมาแล้วไม่น่ารักจะไปตายก็ไม่ให้ตายที่นี่เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมยังคงร้อนแรงนะคะแต่ว่าเราก็ได้เห็นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องมาที่อีกหนึ่งผลงานของทางด้านกระทรวงมหาดไทยนะคะหลายคนก็ยังคงรอฟังเรื่องนี้กับเรื่องของข้าราชการท้องถิ่นกับการบรรจุรอบ4ล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นั่งหัวโต๊ะถกประชุมเรื่องนี้เลยมีความคืบหน้าว่าอย่างไรนะคะเห็นว่าตั้งเป้าดำเนินการได้ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้พร้อมรอฝ่ายกฎหมายวางแนวทางเรียกคืนเงินเดือนกลุ่มที่มีการทุจริตด้วยนะคะหนาวๆร้อนๆกันเลยทีเดียวเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อหาแนวทางการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นหลังมีการเพิกถอนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบแข่งขันที่ประชุมจะมีการพิจารณากรอบเวลาและแนวทางการเรียกบรรจุรอบที่4นะคะอย่างที่เรียนคุณผู้ชมคือเขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าน่าจะดำเนินการได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะเบื้องต้นมีกลุ่มผู้ที่ลำดับบัญชีดีขึ้นประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนแต่ยังไม่สามารถระบุจำนวนผู้ประสงค์โอนย้ายได้อย่างชัดเจนทีนี้อีกหนึ่งเรื่องก็คือการเรียกคืนเงินเดือนและสวัสดิการจากคนที่ถูกเพิกถอนตอนนี้อยู่ระหว่างรอความเห็นจากหน่วยงานด้านกฎหมายรวมไปถึงข้อมูลจากสำนักงานปปช.มาประกอบการดำเนินการค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยบอกว่ายืนยันนะคะมีเป้าหมายเรียกคืนเงินแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนได้ค่ะไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีช่วยกันหน่อยค่ะ
2: จริงๆแล้วเรายังระบุจำนวนไม่ได้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดกลุ่มคนที่มีลำดับดีขึ้นนี่ก็น่าจะ 3-4,000 คนแต่ไม่ได้แปลว่าทั้ง 3-4,000 คนจะมีความประสงค์ที่จะย้ายนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องเมื่อถ้ากองกลางเห็นด้วยในแนวทางนะครับอันนี้เราจะเห็นตัวเลขชัดแล้วว่าใครที่มีความประสงค์บ้างเพราะว่าเขาก็ต้องเริ่มติดต่อสายนี้ต้นทางปลายทางเอาไว้แล้วเพื่อที่จะดูว่าโอเคจะขยับไปตรงไหนใน 3,868 ที่มีการถอนออกมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อ เราก็จะเร่งกระบวนการถ้าเกิดว่ากองกลางเห็นด้วยเราก็จะเร่งกระบวนการนี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็นำไปสู่การเรียกใช้บัญชีในรอบ4นะครับเพราะว่า

0: ก็อีก 30,000 กว่าคนเหมือนกันที่กำลังรอใช้บัญชีอยู่เราก็จะเร่งให้เร็วที่สุดครับ
1: ทางนี้ทางนั้นเดี๋ยวก็จะมีการหารือกับทางคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะในเรื่องของคือกรอบเวลาอย่างที่บอกว่ายังไงก็จะเร่งรัดน่าจะอยู่ที่เดือนหน้าตุลาคมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของการเรียกเงินเดือนคืนผู้ที่ทุจริตอันนี้อย่างที่บอกว่ายังไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนได้นะคะคุณผู้ชมมาที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของภาษีสินค้านำเข้าออนไลน์มีการแถลงมาจากทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะถึงผลการเก็บอากรสินค้านำเข้าออนไลน์ตั้งแต่บาทแรก11เดือนนี้รัฐบาลสามารถจัดเก็บได้จำนวนกว่า 4,000 ล้านบาทเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นการลดความได้เปรียบด้านภาษีร้านต่างประเทศรวมไปถึงเร่งตรวจการสวมสิทธิ์ Made in Thailand ด้วยเป็นไงฮะเราเนื้อหอมแค่ไหนเดี๋ยวไปฟังนะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะบอกว่ารัฐบาลได้มีการติดตามผลมาตรการจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าออนไลน์ตั้งแต่บาทแรกเลยนะคะก็มีผลมาตั้งแต่ต้นปี1มกราคม2569ที่ผ่านมาหลังยกเลิกการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับสินค้านำเข้ามูลค่าไม่เกิน 1,500 บาทเพื่อให้สินค้านำเข้ามูลค่าต่ำเข้าสู่ระบบภาษีค่ะลดความได้เปรียบด้านภาษีแล้วก็สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้นกับผู้ประกอบการไทยเรานะคะปีงบประมาณ2569พบว่ามีสินค้านำเข้าอยู่ที่ประมาณ225ล้านชิ้นคือจำนวนที่นำเข้าที่ว่าเยอะแล้วเนี่ยมูลค่าเนี่ยยิ่งกว่านะคะ 41,000 ล้านบาทแต่ปรากฏว่ารัฐบาลสามารถจัดเก็บอากรขาเข้าได้มากกว่า 4,000 ล้านบาทขณะเดียวกันการสั่งซื้อสินค้าชิ้นเล็กจากต่างประเทศแนวโน้มก็ชะลอตัวลงค่ะพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยหันมาซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เขามีสต๊อกของอยู่ภายในประเทศมากขึ้นทีนี้อีกหนึ่งเรื่องก็คือมาตรการปิดช่องการสวมสิทธิ์แหล่งกำเนิดสินค้าที่อ้างตัวว่าเป็น Made in Thailand หรือผลิตในประเทศไทยแต่ว่ามีข้อสงสัยนะคะว่าอาจไม่ได้ผ่านกระบวนการผลิตในไทยจริงเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ผลิตไทยที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องรวมไปถึงการสร้างความน่าเชื่อถือของสินค้าไทยในตลาดต่างประเทศด้วยดังนั้น Made in Thailand จะต้องมีที่มาแล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อีกด้วยเพราะคำว่า Made in Thailand นอกจากอาจจะมีการใช้สิทธิ์ในกรณีที่ไม่ได้ Made in Thailand จริงๆอะนะคะอีกหนึ่งสิ่งก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้สินค้าบ้านเราเนี่ยพอเขาพลิกดูแล้วบอกว่าเป็น Made in Thailandต่างชาติไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะเป็นชาวยุโรปหรือว่าอเมริกันเองเนี่ยเขาให้ความสนใจนะคะนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องพยายามรักษามาตรฐานในขณะเดียวกันก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยว่า Made in Thailand จริงหรือไม่ค่ะทีนี้มาที่อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ว่าเป็นอีกท่านหนึ่งก็คือคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ก็คืออีกหนึ่งผลงานของรัฐบาลในการเดินหน้าจัดระเบียบสังคมค่ะยังคงเกี่ยวเนื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของชาวต่างชาติช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจริงๆเนี่ยมันก็ต้องย้อนไปหลายเดือนแล้วแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่ากลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งกรณีสวมสัญชาติไทยเมื่อวานก็มีการนำเสนอไปด้วยนะคะที่มีหญิงสาวคนไทยที่ลูกของเธอเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ยังอายุน้อยๆและสุดท้ายด้วยความที่ไม่รู้หนังสือนะคะก็ถูกจ้างด้วยเงินจำนวนเพียง500บาทเอาชื่อลูกที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไปสวมสิทธิ์ให้กับลูกชายของชาวจีนทีนี้หลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นล่าสุดรัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบสังคมสั่งทบทวนระบบและหลักเกณฑ์การขอสัญชาติไทยค่ะพร้อมตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง1ปีหวังจะปิดช่องโหว่การใช้กฎหมายในทางมิชอบแล้วก็สกัดกั้นเครือข่ายนอมินีต่างชาติทั้งหลายเรื่องนี้ท่านนี้คุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเผยนะคะบอกว่ารัฐบาลบูรณาการทุกหน่วยงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลและอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังการปราบปรามภัยสังคมทั้งหลายเครือข่ายนอมินีพบหลายคดีมันมีความเชื่อมโยงกับบุคคลต่างชาติที่ถือสัญชาติไทยค่ะทางคณะทำงานชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยจึงมีมติทบทวนกระบวนการขอสัญชาติไทยตั้งแต่ขั้นตอนหลักเกณฑ์การพิจารณารวมไปถึงถ้าได้มาแล้วก็ต้องตรวจสอบการได้มาซึ่งสัญชาติไทยด้วยนะคะเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติพุทธศักราช2508เพื่อให้รัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันทางกรมการปกครองที่อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย

0: นี่แหละค่ะก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังไป1ปีดูความผิดปกติช่องว่างของระบบเพิ่มการเฝ้าระวังกรณีชาวต่างชาตินำเอาบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลของคนไทยไปสวมสิทธิ์จัดตั้งบริษัทที่อาจจะนำไปสู่การใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายนอกจากนี้ค่ะยังสั่งให้ทุกจังหวัดเลยนะคะตรวจสอบสถานที่พักระยะสั้นตามแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยหากพบมีการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ให้ดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมายพร้อมทบทวนกฎระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งมวลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะพออย่างที่บอกพอลงมือเทคแอคชั่นปฏิบัติจริงเนี่ยพบว่าผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดนะคะแล้วก็สร้างความกังวลใจให้กับคนไทยจำนวนมากเลยทีเดียวในเรื่องของเครือข่ายแล้วก็นอมินีทั้งหลายนะคะมาปิดท้ายเบรกนี้กันค่ะคุณผู้ชมที่แกนนำพรรคภูมิใจไทยนะคะบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่พรรคที่ได้ส.ส.อันดับหนึ่งมักถูกตกเป็นเป้าโจมตีเห็นชัดว่ามีขบวนการจ้องทำลายพรรคภูมิใจไทยคุณผู้ชมเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่เดี๋ยวไปฟังจากคุณชัยชนกชิดชอบกันก่อนค่ะคุณชัยชนกชิดชอบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเผยถึงกรณีที่กกต.มีสำนวนคดีหัวส.ว.อีก3สำนวนที่เกี่ยวข้องกับส.ว.สีส้มและพรรคประชาชนบอกว่าทุกหน่วยงานก็จะปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่คุณชัยชนกบอกความจริงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดส่วนกรณีที่พรรคประชาชนกับไอลอว์เดินหน้าเปิดเผยข้อมูลที่มาเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยเรื่องนี้คุณชัยชนกบอกว่าเป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพที่จะตกเป็นเป้าเป็นสิทธิ์ของพรรคประชาชนแต่ถ้าถามว่าจะฟ้องกลับหรือเปล่านั้นคุณชัยชนกบอกว่าขอปรึกษาทีมกฎหมายก่อนไปฟังเสียงคุณชัยชนกชิดชอบค่ะ
1: ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นที่จะโดนเป็นเป้านะครับของทุกหน่วยงานผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของทางพรรคประชาชนก็ไม่ได้มีความคิดเห็นใดๆ
2: ค
1: ุ
2: ณต
1: ี
2: จะม
1: ี
2: การฟ้องหรือแจ้งความกลับใดด้วยไหมคะจากการที่โดนพ
1: รรคอันนี้ผมต้องปรึกษานะครับปรึกษาจริงๆส่วนตัวผมไม่อยากแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยพอเราไม่ดำเนินการใดๆเนี่ยมันก็ทำให้หลายคนรู้สึกว่าเอาเปรียบตรงนี้ในการที่เราไม่ได้อยากที่จะดำเนินคดีฟ้องใครก็เดี๋ยวขออนุญาตปรึกษาทีมกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนครับถึงจะชี้แจงและมีการฟ้องดำเนินหรือไม่
2: เพราะว่ามันมีขบวนการที่พยายามจะทำลายพรรคภูมิใจไทยจริงนะครับ
1: ก็ท่านคิดว่าจริงไหมฮะผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมจะต้องตอบมันเป็นกระบวนการในหลักมิติเลยแต่ผมคิดว่าเราเองก็มั่นใจพอในสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาว่าเราทำทุกอย่างภายใต้กฎระเบียบกฎหมายไม่ใช่แค่ในเรื่องนี้แต่ในทุกๆเรื่องในการดำเนินการของภูมิใจไทยฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้กังวลอะไร
0: นะคะที่คุณชัยชนกกล่าวเนี่ยมันก็ไปสอดคล้องนะคะกับที่คุณภราดรได้มีการพูดถึงก่อนหน้านี้บอกว่าจริงๆเนี่ยมันมีการตั้งเป้านะคะมีธงไว้เลยนะคะว่าจะมีการทำลายชื่อเสียงของพรรคภูมิใจไทยแต่ทั้งนี้พอผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการดำเนินการตามกฎหมายหรือเปล่าคุณชัยชนกก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะแต่บอกว่ายังไงขอปรึกษากับทางทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยก่อนค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ยังอยู่ในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็ยังคงลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษตัวแทนของบริษัทท่อส่งน้ำมันค่ะก็ไปยังพื้นที่ที่มีการตรวจสอบใต้ต่อหม้อทางยกระดับพระราม3หลังจากที่มีข่าวก่อนหน้านี้นะคะว่ามีการพบน้ำมันรั่วซึมออกมาจากท่อส่งน้ำมันตอนนี้เร่งตรวจหาจุดรั่วทั้งหมด7จุดด้วยกันค่ะคุณผู้ชมเพื่อนำไปสู่การซ่อมแซมค่ะยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่มีการตรวจพบทางเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เผยค่ะบอกว่าทางทีมวิศวกรรวมไปถึงช่างเทคนิคของบริษัทท่อขนส่งน้ำมันรวมไปถึงกลุ่มบริษัทน้ำมันเอกชนตอนนี้เนี่ยนำเครื่องมือเข้าพื้นที่นะคะเตรียมที่จะเลื่อนสลีฟหรือว่าปลอกครอบท่อออกจากจุดที่พบน้ำมันรั่วซึมเพื่อจะได้เปิดตรวจสอบท่อด้านในว่ามันมีรอยรั่วหรือว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นที่บริเวณใดคาดว่าจะสามารถระบุจุดที่รั่วได้ภายในช่วงค่ำวันนี้ถ้าเจอรอยรั่วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งซ่อมแซมพร้อมกับทำ Picking Test ตรวจสอบสภาพท่อทั้งระบบระยะทางประมาณ32กิโลเมตรค่ะตั้งแต่คลังน้ำมันของเอกชนไปจนถึงคลังน้ำมัน บริเวณสนามบินทำการค้นหาจุดเสี่ยงหรือว่าความ

0: ผิดปกติเพิ่มเติมนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่พบการไหลซึมของน้ำมันออกจากท่อขนส่งน้ำมันบริเวณที่มีสลีฟหรือว่าปลอกครอบท่อเนี่ยแหละค่ะคาดว่าแผลอยู่ที่ใต้ปลอกท่อตอนนี้บริษัทกำลังเร่งระดมเครื่องมือผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการเลื่อนตัวปลอกท่อออกนะคะแล้วเดี๋ยวกรมธุรกิจพลังงานก็จะออกคำสั่งให้บริษัทเจ้าของใบอนุญาตส่งข้อมูลประวัติการบำรุงรักษาและซ่อมแซมมาตรวจสอบว่ามีจุดเสี่ยงที่จุดไหนอีกหรือเปล่าถ้าพบการรั่วซึมเดี๋ยวบริษัททำการเปลี่ยนท่อใหม่เดี๋ยวไปฟังเรื่องนี้จากเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะ
1: อยู่นะคะท่านผู้ว่าก็เลยสั่งให้มีการบล็อกท่อระบายน้ำเนี่ยเป็นช่วงๆเป็นจุดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการปนเปื้อนน้ำมันเนี่ยลงไปในท่อระบายน้ำแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในบริเวณละแวกนี้ก็เลยมีการบล็อกท่อระบายน้ำเป็นช่วงๆประกอบกับเมื่อวานนี้เนี่ยทางสำนักระบายน้ำเนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยสั่งให้มีการทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่พบการปนเปื้อนของคราบน้ำมันท่านก็สั่งให้ลงเจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปทำความสะอาดปรากฏว่าทางสำนักระบายน้ำเนี่ยก็ได้มีการตัดสินใจผ่าท่อตรงกลางระหว่างยูเทิร์นพอผ่าท่อเข้าไปเนี่ยก็พบว่าดินเนี่ยมันปนเปื้อนน้ำมันนะคะเจ้าหน้าที่ก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้มันถึงปนดินมันถึงปนเปื้อนน้ำมันก็เลยได้มีการขยายมาตรงตอม่อก็เลยพบว่าตรงตอม่อเมื่อวานช่วงเย็นเนี่ยเราพบแล้วว่ามันมีจุดน้ำมันรั่วอีกจุดนึงนะคะพอหลังจากที่มีจุดน้ำมันรั่วอีกจุดนึงเนี่ยทางกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยก็เลยให้ทางบริษัทเนี่ยลองทำเพชเชอร์เทสอีกรอบนึงเมื่อตอนเย็นประมาณ30นาทีก็พบว่ามันมีรอยกระเพื่อมของแอ่งน้ำก็เลยทำให้เราก็เลยขยายผลมาตรงตอม่อบริเวณนี้ก็พบจุดที่มันรั่วออกมาแต่ว่าอย่างที่เรียนค่ะว่ามันมีปลอกท่ออยู่แล้วมันไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าว่าภายใต้ปลอกท่อนั้นเนี่ยมันมีรอยรั่วซึมแตกร้าวบริเวณไหนหรือมีแผลบริเวณไหนฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบต่อไปว่าแผลมันอยู่ตรงไหนแล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งหมดถึงแม้ว่าซ่อมแล้วเนี่ยถ้าท่อมันเกิดความเสียหายมันเป็นแผลยังไงก็ต้องเปลี่ยน
0: สรุปเจอแล้วนะคะต้นต่อเจอแล้วรอยรั่วตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งอุดนะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้าที่ได้รับทราบเพิ่มเติมจากทางด้านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมาเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าสับเปลี่ยนอารมณ์จะไบโพล่ากันแล้วนะคะเป็นข่าวดีๆที่ทำให้น่าชื่นใจกันบ้างสักครู่เดียวค่ะ

0: 후시하는
1: 맛. รอแป๊บนึงเขากำลังมาส่ง
0: Again 40 Again 40 Again 40 Again 40
2: อยากกินฟูชิอ่ะขอได้ไหม
3: ก็อยากกินฟูชิอ่ะ
0: Again 40 Again
1: เก็บไว้ป้าให้ป้าขายฟูชิได้กำไรเยอะแล้วแบ่งให้เพื่อนกินด้วยนะ
4: ครับ
5: ข้าวเกี๊ยวกุ้งสุดคุ้มตาฟูชิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณแค่20บาทคุ้มคุ้มคุ้มคุ้มฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
6: ลูกสรุปว่าเป็นอะไรอ่ะรอนานแล้วเนี่ย
7: ไม่รู้โถ
8: ช่วงล่างแย่หมดแล้วนะครับความปลอดภัยในการขับขี่ก็จะลดลงชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยผมมั่นใจลูกหมากเก็ต
5: ลูกหมากสัญชาติไทยที่ผลิตในประเทศไทยลูกหมากทุกชิ้นผลิตตามข้อกำหนดของ JIS Standard ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งต่อคุณภาพและความปลอดภัยถึงมือคุณและผู้ร่วมทาง
9: ลูกหมากเก็ตเปลี่ยนยกเซต

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย

0: ถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเนื้อชั้นคุ้มค่าหายห่วง
2: เบรกที่2ของข่าวร้อนสนามเป้านะคะมาที่เรื่องราวเย็นใจเรื่องราวดีๆมิตรภาพไทยจีนที่เปรียบเสมือนดั่งทองคำค่ะล่าสุดนายกรัฐมนตรีของไทยเราได้ร่วมงานเลี้ยงรับรอง77ปีสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อมิตรภาพ50ปีทองไทยจีนเดินหน้า3แนวทางในความร่วมมือนะคะทั้งการสร้างความมั่นคงรวมไปถึงโอกาสแห่งอนาคตและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะโดยเรื่องนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ไปเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนายอูชื่ออูอุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยให้การต้อนรับในโอกาสนี้ก็ได้มีการมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาและจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีในนามรัฐบาลไทยนะคะถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนกล่าวว่าปัจจุบันจีนเป็นประเทศชั้นนำของโลกการพัฒนาของจีนจึงไม่เพียงสร้างโอกาสและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนจีนค่ะแต่ว่ายังมีบทบาทสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาของภูมิภาคและโลกใบนี้ขณะที่ไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญรัฐบาลกำลังเดินหน้าปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อวางรากฐานการเติบโตที่เข้มแข็งยั่งยืนและทั่วถึงพร้อมเพิ่มบทบาทของไทยในการสร้างประโยชน์แก่ภูมิภาคขณะที่การเฉลิมฉลองครบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนเมื่อปีที่ผ่านมาการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนับเป็นหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยจีนและปีนี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ50ปีทองของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศอันงดงามอีกด้วยค่ะมาที่อีกหนึ่งกิจกรรมที่ประสบกรณิกรทำจากหัวใจโดยคณะกรรมการพิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาค่ะได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานนิทรรศการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเนื่องในวาระครบรอบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนคณะกรรมการได้กำหนดให้จัดนิทรรศการน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเนื่องในวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนโดยมีนายมงคลสุราสัจจาประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาอาทิผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วราวุธตีรานันท์ประธานคณะอนุกรรมการด้านศาสนาคุณธรรมจริยธรรมวุฒิสภาดร.ชวีวรรณคำภาที่ปรึกษาคณะกรรมการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมรับชมวีดิทัศน์พระประวัติโครงการพระดำริและพระกรณียกิจในด้านต่างๆเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ก่อนที่จะได้ร่วมกันขับร้องบทเพลงที่ชื่อว่าเจ้าหญิงของคนไทยจากนั้นค่ะนายมงคลสุราสัจจาประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดโครงการนะคะโดยมีพลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการต่อประธานในพิธีและเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการในการนี้ได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้อีกทั้งมีการ

การแสดงศิลปวัฒนธรรมสะท้อนการนำศิลปวัฒนธรรมนั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมค่ะโดยโรงเรียนนาตาศิลปกรรมได้นำเสนอการแสดงนาตาศิลป์ไทยชื่อชุดที่ว่าน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณด้านกรมราชทัณฑ์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการแสดงชุดเมขลายาตราสยามโดยทัณฑสถานหญิงกลางและยังมีนิทรรศการบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของกรมราชทัณฑ์ที่เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้ศึกษาและเยี่ยมชมผลงานอีกด้วยนิทรรศการครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อน้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาที่คุณตลอดจนเผยแพร่พระประวัติพระอัจฉริยภาพและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและยังเป็นการเปิดโอกาสให้คณะครูนักเรียนและนักศึกษาตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานและเครือข่ายต่างๆได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเพื่อร่วมเรียนรู้และน้อมรำลึกถึงพระกรณียกิจในด้านต่างๆอีกด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงในส่วนของคณะผู้จัดงานกันค่ะ

0: ้องยอมรับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยได้มีคุณูปการกับประชาชนไทยจนกระทั่งมีทุกวันนี้ประเทศชาติอยู่ได้ก็เพราะมีสถาบันอย่างนี้ฉะนั้นในเมื่อพระองค์ดั้นสวรรคตไปนะฮะเราก็ต้องคิดถึงพระองค์ในความดีที่พระองค์ทำโดยเฉพาะพระองค์พาเนี่ยเป็นองค์หนึ่งยิ่งทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากกว่าสมควรฉะนั้นเราก็ถึงนึกถึงความดีของพระองค์ท่านก็เลยจัดงานวันนี้ขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่าน
1: ทางคณะกรรมการก็คิดว่าเราจะทำอะไรเพื่อจะเทิดทูนหรือว่าให้เป็นจารึกในคุณงามความดีที่ท่านได้ทำคุณรับประโยชน์กับหลายๆหน่วยงานไว้เช่นสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานศาลยุติธรรมแล้วก็กรมราชทัณฑ์นะฮะแล้วก็อีกหลายหน่วยงานมาทำกิจกรรมร่วมกันในการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านในวันนี้นะเพื่อให้รำลึกถึงคุณงามความดีและสิ่งที่ท่านได้ทำไว้ที่ตลอดมาเนี่ยที่ท่านยังมีพระชนมายุอยู่เนี่ยให้เราเนี่ยทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
2: ดิฉันเป็นกรรมาธิการที่ปรึกษานะคะรู้สึกระลึกถึงและน้อมระลึกถึงในความของพระองค์เป็นอย่างยิ่งค่ะและในงานนี้ได้มีการนิทรรศการระลึกถึงพระองค์ท่านเมื่อในการที่ครบร้อยวันนะคะ
3: พระจริยวัตรที่งดงามและแข็งแกร่งและพระเมตตาต่อประสบกรณิกรชาวไทยนะคะก็จะยังคงดำรงอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดไปตราบนานเท่านานค่ะมาที่เรื่องราวของการศึกษานะคะพาคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนดารุณาราชบุรีจังหวัดราชบุรีล่าสุดได้มีการเปิดห้องเรียนให้คณะผู้บริหารคุณครูจากสถานศึกษาในสังกัดคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรีและพันธมิตรรวม7แห่งด้วยกันค่ะมาศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-PASS 5 Steps ที่โรงเรียนได้นำมาใช้ต่อเนื่องประมาณ3ปีค่ะพระสังฆราชซีวีโอสิริพงษ์จรัสศรีประมุขสังฆมณฑลราชบุรีระบุนะคะว่า Active Learning และการพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงเป็นทิศทางสำคัญของการศึกษายุคใหม่โดยเฉพาะเมื่อ AI เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นการศึกษาต้องสร้างทั้งความรู้และความเป็นมนุษย์ควบคู่คุณธรรม

0: และการรู้จักใช้ความรู้อย่างเหมาะสมค่ะทางด้านบาทหลวงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิสิทธิ์กฤตเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนดารุณาราชบุรีกล่าวนะคะว่าการเปลี่ยนโรงเรียนต้องเริ่มจาก mindset ของผู้บริหารและครูเปลี่ยนคำถามจากวันนี้สอนครบหรือยังเป็นวันนี้เด็กได้คิดหรือยังพร้อมลดบทบาทการบอกคำตอบและออกแบบสถานการณ์ให้เด็กๆเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะขณะที่ดร.ศักดิ์สินโรจน์สรานรมประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพว.ชี้ว่า Active Learning ไม่ได้หมายถึงเพียงการเพิ่มกิจกรรมในห้องเรียนนะคะแต่ต้องทำให้เด็กคิดจริงทำจริงและแก้ปัญหาจริงซึ่ง G-PASS 5 Steps ในราคาจะช่วยพัฒนาตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์จัดระบบความคิดนำความรู้ไปใช้สื่อสารไปจนถึงการประเมินและกำกับตนเองท่ามกลางโลกที่ AI เข้าถึงความรู้และตอบคำถามได้รวดเร็วขึ้นบทบาทของโรงเรียนจึงไม่ใช่เพียงส่งต่อคำตอบค่ะแต่คือการสร้างพื้นที่ให้เด็กตั้งคำถามตรวจสอบข้อมูลคิดเป็นระบบตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและเรียนรู้ที่จะกำกับตัวเองเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างรับผิดชอบในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวไปฟังเสียงประมุขสังคมณฑลราชบุรีและประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการค่ะ
1: คุณครูเป็นเหมือนโค้ชไม่ใช่ครูผู้สอนอย่างเดียวแต่เป็นผู้ที่ร่วมหรือนำหรือแนะแนวให้นักเรียนได้สามารถที่จะอยู่ในกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนจนถึงผลสำเร็จประเมินผลตามขั้นตอนต่างๆนั้นผมก็คิดว่านี่เป็นกระบวนการของการศึกษาในยุคใหม
2: ่ถ้าเด็กเรามีความคิดขั้นสูงเชิงระบบการศึกษาเราถูกพัฒนามาถูกวิธีเด็กเราก็สามารถวิเคราะห์ในสถานการณ์ที่ตนเองไม่เคยพบมาแล้วสามารถหาคำตอบได้แก้ปัญหาได้เด็กก็สามารถก็จะบอกได้ว่าเด็กก็จะมีวิธีการหรือกระบวนการนี้ไปแก้ในปัญหาชีวิตจริงและสถานการณ์อื่นๆได้รอดได้
0: มาที่เรื่องนี้กันบ้างนะคะกองทัพเรือเดินหน้าโครงการจัดหาเรือดำน้ำ S26T ค่ะหลังจากไทยและจีนได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางทหารเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการนะคะพร้อมเร่งบริหารงานทุกด้านตั้งเป้าส่งมอบเรือให้ทันหรือเร็วกว่ากำหนดค่ะโดยเรื่องนี้พลเรือตรีภารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือนะคะได้มีการเปิดเผยว่าการลงนามนั้นมีขึ้นที่กรุงปักกิ่งค่ะโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยและจีนร่วมเป็นสักขีพยานขณะที่พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการลงนามระหว่างการประชุมเปิ่ยจิงเซี่ยงซานฟอรัมครั้งที่13กองทัพเรือระบุนะคะว่าการลงนามถือเป็นความก้าวหน้าสำคัญของโครงการซึ่งหลังจากนี้ก็จะติดตามการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายจีนอย่างใกล้ชิดทางด้านเทคนิคการก่อสร้างการทดสอบระบบการฝึกกำลังพลและการเตรียมส่งกำลังบำรุงพร้อมยืนยันว่าการดำเนินโครงการจะเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญามาตรฐานทางเทคนิคและความปลอดภัยมุ่งให้เรือดำน้ำมีความพร้อมก่อนเข้าประจำการเพื่อเสริมขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีข่าวเพิ่มเติมนะคะที่นำมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันต่อเนื่องเลยนะคะเดี๋ยวไปดูภาพกันค่ะนี่เลยนะคะเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวในส่วนรายละเอียดนะคะอย่างที่เห็นการงานจัดขึ้นเมื่อวันที่17กันยายนที่เพิ่งผ่านมานี้เลยนะคะเรื่องราวของความเป็นพรีเมียมไทยโกจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาบอกเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันต่อเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ

0: 호시하는
1: 맛. รอ แป๊บ นึง เขา กำลัง มา ส่ง
0: Tiket Fuji Tiket Fuji Tiket Fuji Tiket Fuji
2: อยากกิน Fuji อ่ะ

0: ขอได้ไหม
1: ก็อยากกินซูชิอะ
2: กินซูชิจะกิน
3: เก็บไว้ป้าให้ป้าขายฟูชิได้กำไรเยอะแล้วแบ่งให้เพื่อนกินด้วยนะ
4: ครับ
5: ข้าวเกี๊ยวกุ้งสุดคุ้มตาฟูชิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณแค่20บาทคุ้มคุ้มคุ้มคุ้มฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
6: ลูกสรุปรถเป็นอะไรอ่ะรอนานแล้วเนี่ย
7: ไม่รู้โถ
8: ช่วงล่างแย่หมดแล้วนะครับความปลอดภัยในการขับขี่ก็จะลดลงชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยผมมั่นใจลูกหมากเกส
9: ลูกหมากสัญชาติไทยที่ผลิตในประเทศไทยลูกหมากทุกชิ้นผลิตตามข้อกำหนดของ JIS Standard ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งต่อคุณภาพและความปลอดภัยถึงมือคุณและผู้ร่วมทาง
10: ลูกหมากเกสเกียรติยกเซต

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเนื้อชั้นคุ้มค่าหายห่วง
2: ภาพกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้นะคะเบรกนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมอย่างจัดเต็มค่ะเรื่องราวของกรมปศุสัตว์ชูมาตรฐานการรับรองได้มีการเปิดตัวเครื่องหมายสุพรรณหงส์นะคะยกระดับความปลอดภัยสินค้าไข่ไก่ไทยปลอดเชื้อซาโมเนล่าการันตีคุณภาพทั้งสดสะอาดทานดิบได้อย่างมั่นใจค่ะไปดูกิจกรรมอีเวนต์ดีๆนี้นะคะโดยนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์ค่ะท่านเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหารกิจกรรมการสร้างเครื่องหมายการรับรองไข่ไก่สุพรรณหงส์ภายในงานนะคะมีการจัดนิทรรศการเส้นทางการผลิตไข่ไก่ปลอดภัยการเสวนาวิชาการและกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคค่ะโดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ท่านได้มีการเปิดเผยนะคะว่าการเปิดตัวเครื่องหมายรับรองไข่ไก่สุพรรณหงส์ถือเป็นการสร้างมาตรฐานการรับรองของกรมปศุสัตว์สำหรับสินค้าไข่ไก่เพื่อให้ผู้บริโภคได้มั่นใจในความปลอดภัยด้านอาหารหรือว่า food safety ค่ะเข้มงวดการควบคุมและกำจัดเชื้อก่อโรคสำคัญอย่างซาโมเนล่าตั้งแต่ต้นทางทำให้ไข่ไก่ที่ได้รับการรับรองตราสุพรรณหงส์นั้นมีคุณภาพสดสะอาดและได้มาตรฐานความปลอดภัยในระดับที่สามารถบริโภคแบบดิบหรือปรุงสุกน้อยได้นอกจากนี้นะคะยังได้นำเทคโนโลยีการพิมพ์รหัสลงบนฟองไข่หรือว่า egg labeling มาใช้สนับสนุนระบบตรวจสอบย้อนกลับ traceability เพื่อให้การรับรองมาตรฐานนั้นมีความสมบูรณ์แบบช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลเชื่อมโยงกลับไปยังแหล่งผลิตได้แบบรายฟองเลยค่ะควบคุมคุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำก็คือฟาร์มพ่อแม่พันธุ์โรงฟักและฟาร์มไก่ไข่มาตรฐานกลางน้ำอย่างศูนย์รวบรวมและคัดคุณภาพไข่ตามสุขลักษณะไปจนถึงปลายน้ำก็คือที่กระจายจำหน่ายผ่านสถานที่จำหน่ายนั่นเองเดี๋ยวไปฟังเสียงจากท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ค่ะ
3: ในส่วนของสินค้าไข่ไก่เนี่ย เรามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เรื่องเราทำสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคเพื่อเอาสินค้าปศุสัตว์มาจำหน่ายโดยเรารับรองว่าสินค้าปศุสัตว์ที่จำหน่ายในตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคซึ่งเป็นสถานที่จำหน่ายนะครับจะเป็นสินค้าปศุสัตว์ที่สามารถตรวจสอบย้อนไปได้แล้วก็มีความปลอดภัยมาจากมาตรฐานฟาร์ม
2: นะคะโดยเฉพาะใครที่ชอบบริโภคไข่ไก่นะคะน่าจะเป็นเรื่องราวดีๆที่ช่วยสร้างความมั่นใจในเรื่องของสุขลักษณะแล้วก็ความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะมาที่เรื่องราวของครอบครัว

0: อดีตนักฟุตบอลเยาวชนนะคะจ่อฟ้องมาตรา157ตำรวจหนองปลือค่ะกรณีปล่อยเก๋งจีนเมาชนแล้วก็น้องเสียชีวิตนะคะลอยนวลมา7เดือนแล้วค่ะทางที่ศาลเนี่ยทำการออกหมายจับครอบครัวร้องนะคะทุกวันนี้ครอบครัวต้องแบกหนี้สินจำนวน1,200,000 บาทค่ะจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะแม่นกหรือว่าคุณสายทานซิงตันพร้อมกับสามีชาวสวีเดนค่ะก็ได้มาร้องขอความเป็นธรรมกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกับพนักงานสอบสวนและตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองปลือที่จังหวัดชลบุรีนะคะหลังจากลูกชายเนี่ยถูกคนขับรถเป็นชาวจีนชนน้องเสียชีวิตคดีก็ไม่คืบหน้าตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองปลือปล่อยให้ผู้ต้องหาลอยนวลมานานกว่า7เดือนแล้ว7เดือนนี่มันยาวนานในความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะแต่ความสูญเสียความโศกเศร้าเนี่ยมันไม่ได้เสื่อมคลายไปไหนเลยทีนี้ย้อนไปเมื่อวันที่20 กุมภาพันธ์ 2569คนก่อเหตุเนี่ยเป็นชายชาวจีนอยู่ในอาการมึนเมาด้วยนะคะขับรถออกมาจากร้านอาหารและคาราโอเกะแล้วก็มากลับรถตัดหน้าพุ่งชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์ของน้องทอมมี่ลูกชายของแม่นกน้องอายุ16ปีเป็นอดีตนักฟุตบอลเยาวชนทีมดังในพัทยาน้องกำลังมีอนาคตที่สดใสแต่ปรากฏว่ามาถูกคนขับชาวจีนที่มีอาการมึนเมาเนี่ยนะคะกลับรถแล้วก็ตัดหน้าพุ่งชนมอเตอร์ไซค์ของน้องหลังเกิดเหตุคนขับชาวจีนไม่ได้ลงมาช่วยเหลือเลยแต่อาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีกลับเข้าบ้านพักที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เกิดเหตุน้องทอมมี่อยู่ในอาการโคม่านะคะนอนโรงพยาบาล6วันก่อนจะเสียชีวิตวันที่27 กุมภาพันธ์ 2569แม่นกแม่ของอดีตนักฟุตบอลเยาวชนแม่ของน้องทอมมี่ระบุนะคะบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยไม่มีตำรวจเข้าตรวจจุดเกิดเหตุครอบครัวดิ้นรนหาพยานหลักฐานทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดเบาะแสของคนจีนที่ก่อเหตุด้วยตัวเองจนกระทั่งศาลออกหมายจับผู้ต้องหาชาวจีนรายนี้นะคะข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตั้งแต่มีนาคม2569แต่มาถึงวันนี้ผ่านมากว่า7เดือนแล้วคดีไม่คืบหน้าค่ะผู้ต้องหาชาวจีนก็ยังอยู่ในไทยความเจ็บปวดของแม่คือผู้ต้องหาเนี่ยใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในบ้านหรูในขณะที่ลูกของเธอเสียชีวิตนะคะครอบครัวเคยประสานตำรวจไปแล้วแล้วก็นั่งรอให้ตำรวจมาจับผู้ต้องหานาน3ชั่วโมงแต่กลับไร้เงาเจ้าหน้าที่ย้ำทุกวันนี้ยังคงต้องแบกรับภาระค่ารักษาพยาบาลของน้องแล้วก็ค่าทำศพรวมจำนวนกว่า1,200,000 บาทไปฟังเสียงความเจ็บปวดของครอบครัวน้องค่ะ
1: หนูมั่นใจว่าเขาอยู่เมืองไทยค่ะอยู่ค่ะอยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละค่ะ
2: แม่เคยเห็นว่าเขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในประเทศ
1: ใช่ค่ะเห็นค่ะ
3: บอกเลยฮะเห็นยังไงบ้างครับ
1: ก็มีพนักงานเก่าเขาเคยทำงานกับเขาแล้วเขาออกไปแล้วเห็นเขายืนให้อาหารหมาอยู่ที่เซฟเฮาส์ของเขาค่ะ
2: ก็ยังใช้ช
1: ี
2: ว
1: ิ
2: ตปกติ
1: ใช่ค่ะแล้วหนูก็ไปบอกตำรวจตำรวจก็บอกว่าจะมาดูกล้องให้หนูเดี๋ยวจะมาจับให้หนูหนูก็นั่งรอ3ชั่วโมงแต่ก็ไม่มีใครตำรวจก็ไม่มาค่ะ
0: เสียงของคนเป็นแม่ที่ต้องสูญเสียลูกชายนะที่เป็นอดีตนักฟุตบอลเยาวชนด้วยคือคุณแม่บอกว่าเคยไปร้องเรียนที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีแล้วด้วยแต่ว่าคดีก็ไม่คืบหน้านะคะสุดท้ายตัดสินใจเดินทางมาร้องเรียนกองปราบนี่แหละค่ะให้ดำเนินคดีมาตรา157กับชุดทำคดีนะคะส่วนประเด็นข้อเท็จจริงทั้งหมดอันนี้เดี๋ยวรอการตรวจสอบและคำชี้แจงจากทางสถานีตำรวจภูธรหนองปลือชลบุรีต่อไปก็ขอให้ครอบครัวได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดนะคะกับน้องทอมมี่ที่เสียชีวิตไปด้วยนะคะทีนี้มาต่อกันนะคะที่ผลงานของบิ๊กเต่าค่ะนำทีมนะคะบุกรวบนายกอบต.หนองหมีศรีสะเกษรวบคาห้องทำงานเลยค่ะคุณผู้ชมกรณีเรียกเงินหัวละ 1-30,000 แลกต่อสัญญาจ้างเจ้าตัวยังคงปากแข็งให้การปฏิเสธอยู่ค่ะโดยเรื่องนี้นะคะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่วนที่กำลังเข้าจับกุมนายยศพลขอสงวนนามสกุลก่อนนะคะอายุ65ปีเป็นนายกอบต.หนองหมีอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษรวบคาห้องทำงานเลยคือการจับกุมครั้งนี้เนี่ยเป็นไปตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบข่มขืนใจหรือจูงใจและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157หลังมีเรื่องร้องเรียนว่านายยศพลสงวนนามสกุล

นี้เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้างงานที่จะหมดลงสิ้นเดือนกันยายน2569ที่จะถึงนี้จากพฤติการนะคะพบว่าเมื่อต้นเดือนสิงหานายยศพลเรียกประชุมลูกจ้างราว25คนมีการระบุบอกว่าหากใครต้องการต่อสัญญาจ้างจ่ายค่าธรรมเนียมโดยกำหนดอัตราตามอายุงานถ้าทำงานไม่เกิน3ปีจ่ายมา 10,000 บาทส่วนใครอายุงานเกิน3ปีเพิ่มนะคะจ่ายเป็น 30,000 บาทเจ้าหน้าที่ก็เลยวางแผนร่วมกับผู้เสียหายทั้งหลายบันทึกทั้งภาพคลิปเสียงขณะที่มีการเจรจาต่อรองเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนนำมาสู่การขออนุมัติศาลออกหมายจับแต่เบื้องต้นหลังจากการรวบและสอบสวนนายยศพลเนี่ยยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งปฏิบัติการนะคะในการทลายขบวนการฟอกแรงงานต่างด้าวค่ะโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่กรมการปกครองค่ะทลายขบวนการดังกล่าวนะคะสวมทะเบียนศูนย์รวบได้26รายเอี่ยวเจ้าหน้าที่รัฐด้วย2รายด้วยกันค่ะโดยเรื่องนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมานะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินพูนสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังตำรวจบูรณาการกรมการปกครองในพื้นที่สุราษฎร์ธานีค่ะกวาดล้างขบวนการนำแรงงานต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือที่เราเรียกกันว่าทะเบียนศูนย์โดยมิชอบเรื่องนี้พลตำรวจเอกสำราญนะคะท่านบอกว่าเป็นการขยายผลจากเมื่อ4กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาที่อำเภอดอนสักหลังจากเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับเบาะแสเพิ่มแล้วก็ไปตรวจสอบสำนักทะเบียนอำเภอกาญจนดิษฐ์กับอำเภอเกาะสมุยจนกระทั่งพบความผิดปกติเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเลยทีเดียวพอไปตรวจสอบพบบุคคลต่างด้าวหลายรายมีหนังสือเดินทางเมียนมาเอกสารแสดงตัวตนหรือมีประวัติขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวอยู่แล้วแต่กลับได้รับการจัดทำทะเบียนศูนย์โดยหลักใช้สำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและไม่เคยมีประวัติในทะเบียนราษฎรมาก่อนแล้วก็พบความเชื่อมโยงของนายหน้าเจ้าบ้านเจ้าหน้าที่ทะเบียนที่ถูกกล่าวหาว่าคนเหล่านี้มีส่วนช่วยให้แรงงานเมียนมาได้รับสถานะทางทะเบียนโดยไม่ชอบมันเข้าข่ายลักษณะขบวนการฟอกแรงงานนะคะคือเปลี่ยนสถานะจากแรงงานต่างด้าวฟอกเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรซึ่งอาจนำไปสู่การได้รับสิทธิ์ด้านต่างๆแล้วก็การเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติในอนาคตได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะก่อนจะจากกันไปฝากตามหาคนหายคุณไกด์นะคะเดี๋ยววันจันทร์หน้าเจอกับคุณไกด์ค่ะวันนี้นะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับข่าวร้อนสนามเป้าได้ใหม่ฝากติดตามช่องทางออนไลน์ของเราด้วยนะคะลุงหนาปาจารีสนสินพงพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมรายการบันเทิง5วอลไรตี
1: ้รับชมละครเรื่องหิมพานต์กินนรีหนูน้อยหลาน่าคิดภาพบรรยากาศงานบันเทิง5อวอร์ดที่ผ่านมาออกอากาศวันอาทิตย์ที่20กันยาเวลา5นาฬิกาที
2: ่บันเทิง5วอลไรตี
3: ้ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 น. ทางททบ. 5

0: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว9นาฬิกานะคะนายกรัฐมนตรีค่ะร่วมงานเลี้ยงรับรอง77ปีสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อ

0: มิตรภาพ50ปีทองไทยจีนค่ะเมื่อค่ำวันนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนายอูจื้ออู่อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนับเป็นหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยจีนและในปีนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ50ปีทองของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีอวยพรให้มิตรภาพระหว่างประชาชนไทยและจีนยั่งยืนมั่นคงและงอกงามยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าไทยและจีนจะร่วมกันสร้างโอกาสใหม่ๆและก้าวไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองร่วมกันนายอัจพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ข้อมูลกับที่ประชุมกรรมการจากกรณีพบความผิดปกติในการประมวลผลและแก้ไขคะแนนสอบบรรจุท้องถิ่นปี2568จำนวน 5,925 รายและตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องประมาณ 15,000 รายผลการดำเนินการมีผู้ได้รับการบรรจุจากกรณีแก้ไขคะแนนรวม 3,869 รายพ้นจากตำแหน่งแล้วทั้งหมดจากนี้จะเรียกบรรจุทดแทนตามหลักเกณฑ์ส่วนคดีอาญาและคดีแพ่งยังคงดำเนินต่อไปไม่ได้ยุติเพราะพ้นจากตำแหน่งขณะที่ปปช.คาดว่าจะเริ่มแจ้งข้อกล่าวหาชุดแรกปลายเดือนตุลาคมในส่วนของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องในกสท.ก่อนทยอยดำเนินการกับกลุ่มอื่นๆต่อไปส่วนผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ได้รายงานการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีรวม108รายการมูลค่าประมาณ320ล้าน8แสนบาทของบุคคลประมาณ20รายผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่4นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจำนวน10นายบริจาคโลหิตให้กับนางสาวแพรวอายุ52ปีซึ่งมีความประสงค์ขอรับบริจาคโลหิตเพื่อรับการรักษาโรคมะเร็งโดยปัจจุบันพักรักษาตัวที่ตึกอายุรกรรมหญิงชั้น6โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกนอกจากนี้แล้วยังร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ10ปี10ล้านหยดทศวรรษทศมินณห้องรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกในโอกาสนี้นะคะกองพันเสนารักษ์ที่4สามารถบริจาคโลหิตได้ปริมาณ744ค่ะ
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพ็ง
2: รับชมทันข่าวช่วงต่อไป10นาฬิกานะคะรับชมช่อง5กฎหมายเลข5ค่ะช่วงนี้ดิฉันจุติรสสมบุญต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

นใหญ่คนแก่นี่มักจะคิดว่าเพื่อนๆจะล้มหายตายจากไปทุกปีแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมมีเพื่อนใหม่ทุกปีและเพื่อนใหม่ของผมก็โตขึ้นทุกปีเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตสวยงามต่อหน้า

0: ทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีตรงนี้นะคะเด็กๆกำลังปั่นจักรยานที่คล้ายจะเป็นจักรยานล้อเดียวค่ะแล้วก็น่าสนใจมากค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามเขากันว่านี่คือกิจกรรมอะไร
1: โอเคเก่งมาก
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ตรงนี้คือกำลังทำกิจกรรมอะไรกันอยู่คะ
1: กำลังฝึกล้อเดียวเพื่อที่จะว่ายเต้นรำในงานแห่เทียนพรรษา
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วก็เป็นการออกกำลังชนิดหนึ่งนะครับ
0: ซึ่งคุณตา
1: ครับ
0: ก็เป็นคนดูแลกิจกรรมนี้เหรอคะ
1: ใช่ครับกับบรรดาแม่ที่เป็นผู้ปกครองทั้งหลายช่วยกันนะฮะแต่ว่าผมเป็นประธานชมรม
2: นี่แหละค่ะผู้ก่อตั้งและประธานชมรมจักรยานล้อเดียววัย66ปีคุณตากฤษณะอินฉัตรที่เด็กๆทุกคนเรียกกันว่าคุณตาค่ะคุณตาเป็นอดีตรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ตอนนี้มาใช้เวลาว่างหลังเกษียณที่ทุ่งสีเมืองทุกๆวันเพื่อสอนเด็กๆที่นี่ขี่จักรยานล้อเดียวค่ะ
0: แล้วจุดเริ่มต้นของกิจกรรมนี้ค่ะเกิดจากอะไรคะ
1: ก็คือผมมาปั่นเล่นเด็กๆก็มาถามว่าเล่นอยากไหมก็เลยบอกว่าอยากเล่นไหมผมก็สอน
0: ปั่นเล่นหมายถึงว่าปั่นจักรยานล้อเดียวเล่นเนี่ยเหรอคะ
1: ครับผมปั่นเอง
0: เมื่อกี่ปีที่แล้วคะทุกที
1: เมื่อประมาณปี59 60
0: ก็ไม่นานมานี้ก็เท่ากับว่าคุณตามาหัดเล่นตอนอายุเยอะๆเนี่ยนะคะ
1: ตอน60แต่ผมฝึก6เดือนเพราะว่างานเดิมผมนั่งโต๊ะไงฮะแล้วก็กล้ามเนื้อไม่ได้ใช้เลย
3: ก็หกล้มหกลูกหัวแตกบ้างศอกแตกบ้างเข่าแตกบ้างเล็บฉีกบ้างเจ็บครับ6เดือนนะครับเพราะว่าเราทำงานแต่นั่งโต๊ะตลอดแล้วอายุก็มากกล้ามเนื้อมันก็ไม่มีกำลังเขาบอกว่าลุงอย่าขี่เลยลุงแก่แล้วอย่าขี่เลยมันอันตรายแต่ว่าเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นก็พยายามต่อแล้วก็ในที่สุดไอ้ความเจ็บก็เป็นประสบการณ์มันก็เลยสำเร็จ
0: พูดมาขนาดนี้แล้วคุณตาช่วยเป็นครูให้ปอได้ไหมคะวันนี
1: ้ได้ครับ
0: ช่วยสอนปอเล่นหน่อยนะคะ
1: ครับทีนี้เวลาฝึกเนี่ยต้องฝึกท่าจับก่อนจับอย่างนี้แล้วก็ต้องพึ่งพาราวนะฮะทีนี้เราต้องเอาบันไดอยู่ข้างล่างสุดก่อนแล้วเอามือจับอย่างนี้แล้วเอาเข้ามาที่ก้นของเราเพื่อที่จะเอาขาหนีบไว้เอาข้างขาหน้าขาหนีบไว้แล้วก็เหยียบ
0: ค่ะ
1: เหยียบแล้วก็เอามือดึงราวขึ้นดึงตัวขึ้นแล้วก็หัดนั่งลองดูสิครับ
0: ลองดู
1: ค่ะลองดู
0: เป็นคนขอลองเองนะคะพอจะลองจริงก
1: ็จับแล้วก็ใส่ก้นก่อนอย่าเพิ่งเหยียบอย่าเพ
0: ิ่
1: งเหยียบเอาเข้าที่ก้นก่อนหนีบไว้แล้วก็เอาขาเหยียบยืดตัวตั้งหลังตัวมองไปข้างหน้าแล้วก็มือสองมือจับก็ได้
0: ไม่ง่าย
1: แล้วค่อยเลื่อนตัวไปเลื่อนมาตัวตั้งเก่งหลังไว
0: ้เสียอาการมาก
1: เก่งหลังไปเรื่อย
2: มันจะเสียการทรงตัวตลอดเวลามันยากกว่าที่จินตนาการไว้มากๆค่ะต้องบาลานซ์ให้ดีต้องมีสติและที่สำคัญคือต้องไม่กลัวที่จะล้มค่ะนับถือคุณตากับน้องๆทุกคนที่เล่นได้เลยค่ะสุดยอดกันมากๆ

0: ตอนแรกๆหนูจะมาออกกำลังกายกับเพื่อนๆเพื่อนหนูคนนึงเขาอยากลองมาปั่นจักรยานล้อเดียวหนูก็เลยตามเพื่อนมาแต่ก่อนหนูจะเป็นคนนิ่งๆค่ะจะเรียกง่ายๆก็หญิงนี่แหละค่ะพอมาเจอน้องๆน้องๆก็เล่นด้วยหนูก็เลยไปตามน้องๆเลย
1: ตอนแรกเพื่อนหนูก็ชวนมาแล้วทีนี้พอหนูมาหัดหนูก็กลัวอยู่พอหนูเป็นแล้วหนูก็ไม่ล้มหนูก็เคยล้มอยู่บางครั้งค่ะยากนิดนึงค่ะทำให้เรานิ่งบ้างเพราะหนูเป็นคนไม่นิ่งเลยค่อยๆฝึกไปเยอะมัน

0: สีเมือกปี61ปีเดียวนี่ก็เกือบ200คนนะฮะผมก็เลยไปหาซื้อจักรยานล้อเดียวเก่าๆปรับปรุงให้มันดีแล้วก็สอนเขาเด็กประถมต้นเนี่ยกับประถมปลายนะมีความต้องการออกกำลังกายเท่านั้นเองเหนื่อยก็ดื่มน้ำหิวก็กินขนมแล้วก็ชอบให้ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญคือยกยอเขาก็จะอิ่มเอิบใจยิ้มอาจจะไม่เก่งชั้นยอดแต่พอผมตบมือให้แล้วผมก็สุดยอด เขาก็จะยิ้ม
1: มีกำลังใจ
0: ปลื้มไปทั้งเย็นนั่นแหละเราต่างหากที่จะต้องเป็นคนปรับตัวเพราะฉะนั้นความต่างวัยก็อยู่กันได้

0: สวายผู้ปกครองใจดีจากชมรมจักรยานล้อเดียวมาอาสาขับรถพาคุณตาไปหาซื้อจักรยานที่ตลาดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
1: ไปกันบ่อยไหมอะคะเดือนหนึ่ง
2: 3เดือนไปครั้งหนึ่ง
1: อ๋อ3เดือน
2: ต้องรอให้ของเก่าจากญี่ปุ่นมา
1: แล้วปกติแล้วคุณแม่กับน้องนี่จะไปซื้อรถที่ช่องจอมกับคุณตาแล้วก็พ่อไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ก็ไปด้วยกัน
3: ไปด้วยกัน
1: เป็นปกติค
3: ่
1: ะ
3: ช่วยกันดูบางครั้งตัวเราไม่ว่างก็จะมีคุณแม่ท่านอื่นเข้ามาช่วย
1: ก็มีเป็นสมาคมผู้ปกครองล้อเดียวเหมือนกัน
3: ใช่ค่ะ
1: และนี่ก็คือสิ่งที่เราเดินทางมาหา
2: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่ายังเบาะอย่างนี้มันไม่สวยแต่ว่าก็ต้องซื้อไปปรับปรุงเพราะว่ามันขาดเบาะบางตัวอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่มีแกนเราจะมาใส่ตัวนี้มันก็ใส่ไม่ได้เราต้องไปหาแกนใส
1: ่เพราะฉะนั้นมาแต่ละครั้งเราก็ไม่ได้เลือกอันที่มันแบบเรียบร้อยแล้วสุดท้ายเราก็จะมีการเอาไปทำให้มันดีที่สุดต่อ
2: ใช่ไหมคะใช่เพราะเรามีผู้ปกครองที่มีจิตอาสาที่ทำให้ฟรี
1: ค่ะก็มานั่งลือนั่งเลือกกันอย่างนี้เลย
2: ใช่ใช่ครับ
1: ค่ะ

0: ร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปอุบลนะคะที่ทุ่งสีเมืองใช่ไหมคะเพื่อไปชุบชีวิตน้องๆเหล่านี
1: ้ปีแรกมีสมาชิกน้อยก็หมดเงินไปประมาณ 10,000 เท่านั้นเองแต่ปี60นี่ก็หมดอยู่ประมาณ 30,000
0: มากขึ้นมาอีก
1: มากขึ้นเพราะว่าเด็ก22คนแล้วก็ซื้อจักรยานมาเผื่อให้เด็กฝึกอีกประมาณเกือบ20คันปีที่3นี่มาแสดงแห่เทียนพรรษาเด็กอยู่ประมาณ50คนแล้วก็จักรยานเราทำให้เด็กนี่60คันเน็ตๆก็น่าจะอยู่ประมาณ 300,000
0: 300,000
1: ถึงตอนนั้นก็กระเป๋าเบาเลยจ่ายบ้านเบื่อแต่ว่าเราก็คิดว่าเราคุ้มที่เด็กมีความสุขแล้วก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กอื่นๆเนี่ยเข้ามาออกกำลังกายด้วยล้อเดียว
2: พอได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณตาทั้งไปหาซื้อจักรยานกลับมาแปลงโฉมให้อย่างดีและยังคอยฝึกฝนเด็กๆอย่างเต็มที่อายุก็มากแล้วคุณตาไม่เหนื่อยบ้างหรอคะ
1: ความเหนื่อยก็เป็นเรื่องมนุษย์ธรรมดาแต่ว่ามันมีสิ่งทดแทนก็คือเราเห็นเด็กได้ออกกำลังกายจำนวนมากขึ้นมันทดแทนความเหนื่อยของเราความเหนื่อยของเราเนี่ยมันคุ้มนะฮะไม่ถึงแม้ว่าจะมาทุกวันความสุขใจที่เห็นเด็กเนี่ยมีความเจริญเติบโตทั้งด้านจิตใจทั้งด้านสุขภาพพลานามัยแล้วก็ทั้งด้านใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เนี่ยมันคุ้มค่ามากนะครับสำหรับวัยอย่างผมนะ
3: ภูมิใจแทนเด็กๆนะคะแล้วก็ภูมิใจแทนคุณตาที่แบบว่ามีจิตใจเสียสละแล้วก็เอื้ออาทรคือให้เด็กๆมีที่พึ่ง
4: เห็นคุณตาแกเหนื่อยก็เลยอยากแบ่งเบาภาระของคุณตาก็เลยมาเป็นเรียกว่ามาช่วยฝึกสอนแล้วก็มีลูกเพิ่มขึ้นอีกหลายคนในชุม

0: นเดินอุบลที่จัดขึ้นทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และน้องๆทีมจักรยานล้อเดียวได้ประอวดลีลาการเต้นรำบนจักรยานให้กับคนที่ผ่านไปผ่านมาได้ชมกันค่ะไม่ได้แค่ออกกำลังกายอย่างเดียวค่ะแต่เด็กๆยังได้มีพื้นที่แสดงความสามารถเสริมสร้างความมั่นใจและความกล้าแสดงออกอีกด้วยค่ะ
1: สิ่งที่ผมพอที่จะทำได้คือสำหรับเด็กทั่วไปที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผมคือผมอยากจะปลูกความทรงจำที่มีความสุขกับพ่อแม่ได้จูงเขากับเพื่อนต่างโรงเรียนที่สนุกกันอยู่ที่นี่ไม่ใช่ขี่ล้อเดียวอย่างเดียวนะครับบางครั้งเขาวางล้อเดียวเขาไปตีแบดกันบางครั้งก็ไปวิ่งไล่จับกันถ้าเขาห่างจากเพื่อนออกไปคนนั้นไปอยู่โรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้พอเขาผ่านมาในที่นี้พอเขาได้ยินเล่นล้อน่ะไม่ล้อเล่นนะปุ๊บเขาก็จะนึกถึงความทรงจำเฮ้ยเขามาดูเด็กๆรุ่นใหม่ที่เต้นแบบเขาแล้วเขาก็จะจำได้ว่าเขามีความสุขยังไง
2: แล้วคุณตารู้สึกยังไงอะคะที่มีเด็กแบบเป็นสิบเป็นร้อยคนเนี่ยที่ไม่ใช่ลูกหลานเราแท้ๆอะค่ะมาเรียกเราว่าคุณตาทุกวันนะคะ
1: ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนพิเศษผมมีหลานมากแล้วก็ไม่ใช่เขาเรียกคุณตาด้วยเป็นศัพท์ภาษาความนับถือคนแก่เฉยๆเขาเรียกคุณตาด้วยความสัมพันธ์ที่เขาพร้อมที่จะเข้ามาคุยกับผมอย่างสนิทสนมอะไรแบบนี้แล้วบางทีมาต่อว่าแล้ววันนี้ทำไมมาสายจังอะไรแบบนี้หนูรอตั้งนานแล้วอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะการที่เขาต่อว่าอย่างนี้ก็คือเขาสนิทกับผมผมเป็นคนพิเศษใช่ไหมผมเชื่อว่ามีน้อยคนนะที่จะเป็นคนพิเศษของเด็กจำนวนเป็นร้อยเนี่ยครับ
3: ตอนแรกผมมาผมก็รู้สึกอายๆครับพอคุณตามาแนะนำเพื่อนผมก็ได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นครับแล้วก็ได้เล่นด้วยกันครับได้มาปั่นล้อเดียวแล้วทีนี้เพื่อนก็เยอะครับเลยไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมครับ
4: คุณตาเป็นคนใจดีค่ะแล้วก็รักเด็กแล้วก็สอนให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับทางด้านจักรยานแล้วก็ให้เขาเรียกอะไรให้คำปรึกษากับเด็กๆได้เกือบทุกเรื่องเลยค่ะ
5: มาสนุกแล้วคุณตาก็คอยเป็นกำลังใจให้หนูเวลาหนูล้มค่ะคุณตาสอนหนูมานานแล้วหนูอยากให้คุณตาสุขภาพดีแข็งแรงตลอดค่ะ
6: หนูอยากให้คนมาเล่นจักรยานเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ
1: ส่วนใหญ่คนแก่นี่มักจะคิดว่าเพื่อนๆจะล้มหายตายจากไปทุกปีเราจะหมดเพื่อนไปทุกปีแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมมีเพื่อนใหม่ทุกปีและเพื่อนใหม่ของผมก็โตขึ้นทุกปีเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตสวยงามต่อหน้าผมทุกปี

0: น้องไตตันอยู่กับคุณพ่อเหรอคะ
1: ค่ะพี่จูนพอดีแกง่วงๆก็เลยฝากไว้กับพ่อของแกค่ะ
0: อยู่ที่บ้านได้เล่นกับลูกไหมคะ
1: ก็จะมีช่วงเช้าก่อนไปทำงานช่วงเย็นหลังเลิกงานแล้วก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์จะมีเล่าเรื่องให้ฟังพาไปเดินเล่นในสวนแล้วก็เล่นของเล่นค่ะส่วนวันธรรมดาตอนช่วงกลางวันแกก็จะอยู่กับย่าของแกค่ะ
0: น้องพลอยเล่าว่าคุณย่าเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในการเลี้ยงน้องไตตันนะคะ
2: โอ้ยชมเกินไปก่อนหน้านี้ก็มีเผลอเอามือถือให้หลานดูเหมือนกันแต่ว่าแม่เขาก็เอาของเล่นเด็กมาให้ก็ทำเท่าที่ได้อ
0: ่
2: ะ
0: ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าดูแล้วน้องก็คืออยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะอย่างทางด้านร่างกายเนี่ยกล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยค่ะน้องก็สามารถที่จะจับกล่องบ็อกซ์ซ้อนกันได้ 2-3 ชั้นนะคะแล้วก็เปิดปิดฝาง่ายๆได้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะจับสีเทียนขีดเป็นเส้นได้ค่ะ
2: แม่เขากลัวเรื่องพูดช้าจ้ะ
0: อ๋อเท่าที่สังเกตน้องไตตันก็เข้าใจคำสั่งง่ายๆนะคะอย่างเช่นไม่เอาหยุดอย่างนี้นะคะแล้วก็สามารถพูดคำเดี่ยวได้อย่างเช่นมัมไปอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
1: คือจริงๆพลอยกะว่าถ้าลูกครบ2ขวบจะให้ไปอยู่ศูนย์เด็กเล็กอะค่ะก็เลยอยากให้แกมีพัฒนาการที่ดี
0: อ๋ออย่าเพิ่งคาดหวังเหมือนเด็กโตเนาะยังไงคุณย่ากับน้องพลอยดูจากสมุดนี้นะคะมันก็จะมีบอกตามวัยนะคะอย่างเช่นเด็กถ้า2ขวบอย่างเงี้ยค่ะว่าน้องสามารถทำอะไรได้อย่างเช่นคว้างลูกบอลได้ไกลขึ้นนะคะหรือว่าปีนขึ้นเฟอร์นิเจอร์เตี้ยๆได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะ
2: แต่แม่เขากลัวค่ะว่าเวลาที่จะเข้าห้องน้ำหรือไม่สบายอ่ะก็จะพูดกับครูไม่ถูก
0: อ๋อเด็ก2ขวบอะค่ะจะรู้คำศัพท์ประมาณอย่างน้อย50คำ2คำติดกันเนี่ยสามารถพูดได้นะคะอย่างเช่นกินนมไปนอน
1: คือตอนนี้ที่บ้านเวลาจะทำอะไรกับลูกค่ะก็จะพูดไปด้วยอย่างเช่นตอนอาบน้ำตอนกินข้าวก็จะพูดเป็นคำช้าๆแล้วก็สั้นๆค่ะ
0: อ๋อดีมากเลยค่ะเวลาพูดก็สบตาด้วยนะคะก็ให้เขาตอบนะคะก็คือถ้าเกิดถึงแม้ว่าเขาจะตอบได้เป็นคำเดียวอย่างเงี้ยก็ชมเขานะคะ
1: ค่ะพี่จูน
0: ค่ะแล้วก็พยายามเลี่ยงอย่าคิดแทนเขานะคะพยายามให้เขาตอบเองเนาะตอนนี้ยังมีให้น้องดูมือถือไหมคะ
2: โอ้ยแทบจะไม่ละค่ะตั้งแต่คุยกับแม่เข้าไปครั้งก่อนนั้นอะ
0: โอ้ดีมากๆเลยค่ะคือเข้าใจนะคะว่าการเลี่ยงการเล่นมือถือเนี่ยเป็นเรื่องยากนะคะแล้วก็อย่างบางครอบครัวเนี่ยเห็นว่าเด็กสามารถพูดภาษาอังกฤษได้จากการดูอินเทอร์เน็ตแต่จริงๆแล้วมันไม่มีประโยชน์เลยค่ะเพราะว่าเด็กเขายังไม่รู้ความหมายนะคะ
1: จริงๆแล้วพลอยก็เข้าใจแม่มากๆเลยค่ะเพราะว่าทั้งทำงานบ้านแล้วก็เลี้ยงหลานเนี่ยมันเหนื่อยมากแกก็เลยให้หลานดูมือถือเพื่อที่ให้แกนิ่งบ้างอะค่ะแต่พอคุยกับแม่แล้วแม่เข้าใจพลอยก็ดีใจมากค่ะ
2: แหมฉันก็เป็นคุณย่าสมัยใหม่เหมือนกันนะ
0: แล้วมีเล่านิทานให้น้องฟังไหมคะ
1: มีบ้างค่ะแต่ก็เล่าตามสะดวกไม่ได้ไปกำหนดช่วงเวลาอะไรค่ะ
0: เวลาเล่าก็พยายามใช้เสียงสูงสูงต่ำต่ำนะคะให้เขาเนี่ยจดจ่อฟังอยู่กับเราประมาณนี้นะคะแล้วก็ดูว่าเขามีการโต้ตอบยังไงบ้างอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: ค่ะพี่ตูน
0: ค่ะก็ถึงแม้ว่ายังไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ก็อยากให้เราเนี่ยส่งเสริมพัฒนาการของน้องนะคะ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะพี่ตูน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ขอบใจนะ
0: ค่ะอย่างนั้นพบกันครั้งหน้านะคะแล้วก็ฝากคุณย่ากับพลอยนะคะดูพัฒนาการของน้องด้วยเนาะเรื่องของการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆ
1: งั้นพลอยขอตัวกลับก่อนนะคะ
0: ค่ะค่ะยินดีค่ะ
1: เป็นไงที่รักตอนเขาไปคุยกับพี่จูนลูกงองแงเยอะไหม
3: โอ้ยก็มีงองแงบ้างนะแต่ว่าลูกเก่งมากนี่ร้องโชว์แม่เลยใช่ไหมครับ
4: ต่อไปนี้ฉันก็เป็นคุณย่าทันสมัยไม่เลี้ยงหลานด้วยมือถือ 100%
1: หนักแน่นแบบเนี้ยงั้นหนูขอตอบแทนด้วยเย็นนี้หนูจะเข้าครัวทำกับข้าวให้ทุกคนกินเลย
4: เดี๋ยวเราสั่งมาก็ได้นุ้ยเพชรเน
3: า
4: ะ
3: สั่งมาดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดตัวเองทำนะอุ้ยกว่าจะเสร็จอุ้ยนานเลยหิวข้าวแล้ว
4: ไม่เป็นไร
3: สั่งมา
1: เฮ้ยตัวเองที่รัก
5: สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีความกังวลทางด้านพัฒนาการทางด้านภาษาของลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดน้อยการใช้คำศัพท์ที่น้อยวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางด้านภาษาของลูกก็คือการหมั่นพูดคุยกับลูกรวมถึงการเว้นจังหวะเพื่อให้ลูกได้ตอบคำถามการชมเชยแม้ลูกจะพูดได้เพียงไม่กี่คำกิจกรรมอื่นๆที่สามารถช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาเพิ่มเติมได้แก่การเล่นด้วยกันการเล่นบทบาทสมมุติ รวมถึงการอ่านนิทานกับลูกนอกจากนี้การแจ้งให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ทราบและเข้าใจถึงพัฒนาการเด็กก็ล้วนเป็นประโยชน์ในการกระตุ้นพัฒนาการของน้องให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมนวินนะครับพี่แป้นะครับแล้วก็แม่ต้อมนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: วันนี้ต้อนรับเข้าสู่เกษตรเล็กครับผม
2: ครับ
1: ก็แน่นอนเจอกันเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางททบ5 9โมงครึ่งถึง10โมงแล้วก็ออกอากาศคู่ขนานทาง PSI 38ด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับมากันที่ข่าวกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวให้ทายดีกว่านะฮะว่าในปีนี้กับปีที่แล้ว

0: คิดว่าเรื่องราวของการเกษตรมันดีหรือมันแย่กว่าปีที่แล้วให้ทาย
1: ให้ทายใช่ไหม
0: คิดว่ายังไงคิดว่าดีหรือไม่ดี
1: มันน่าจะดีกว่านะ
0: น่าจะดีกว่าใช่ไหมพี่ต้อว่าไง
2: แอบคิดว่าดีกว่าแต่ว่าอะไรรู้ไหมมันไม่รู้ไงมันมีสถานการณ์ตะวันออกกลางมีค่าอะไรน้ำมันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอีก
0: แต่ว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่มกราคมนะฮะจนมาถึงวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าไตรมาสแรกผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขามี GDP ของเกษตรด้วยนะเขาบอกว่าดีกว่าปีที่แล้วเนี่ย 2.4% หรือว่าร้อยละ 2.4 นั่นเอง
2: ดีใจ
1: ดีใจดีใจดีใจ
0: คือเท่าที่อ่านข่าวเนี่ยสรุปให้ฟังง่ายๆเลยก็คือว่าด้วยปีที่แล้วน้ำมันเยอะนะครับในแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเนี่ยมันมีเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงนะฮะพืชสัตว์อะไรต่างๆในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับจนมาถึงช่วงแบบมีนาเมษาที่ผ่านมามันน้ำมันเพียงพอพอหน้าฝนมันมาปุ๊บในปีนี้เนี่ยก็ยังโชคดีว่ามันไม่ได้หนักมากมันไม่ได้หนักมากแต่ว่าเห็นได้ข่าวว่าประมาณสักกรกฎาคมเนี่ยมันอาจจะมีฝนทิ้งช่วงอาจจะมีได้ซึ่งรวมไปถึงบวกกับสิ่งที่พี่ต้อพูดก็คือตะวันออกกลางที่มีการสู้รบกันตลอดเวลาเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวเอารบกันใหม
2: ่
0: นะครับก็จะทำให้ส่งผลกับเรื่องของปุ๋ยสารเคมีอะไรต่าง
1: ๆ
0: ตรงเนี้ยเอาพูดกันตรงๆหลังใหม่เนี่ยเรานั่งคุยกันเราไม่อยากให้ใช้ปุ๋ยเยอะ
1: ถูกต้องฮะ
0: ถูกไหม
1: ถูก
0: เพราะมันควบคุมไม่ได้ละคงราคาม
1: ันราคามันสูงมันมีแต่สูงขึ้นสูงขึ้นไม่มีต่ำลง
2: เพราะฉะนั้นก็เอาจริงนะอย่าเพิ่งแบบอุ๊ยดีใจจังเลยไตรมาสแรกเนี่ย GDP มันขึ้นนะใช่ไหมแต่นั้นอย่าลืมว่าเขาวัดแค่มกราคมพามีนาคราวนี้เราต้องเตรียมรับมือสินะไตรมาสต่อมามันเริ่มส่งผลกระทบแล้วก่อนหน้านี้ที่บอกว่าสถานการณ์มันยังไม่ส่งผลกระทบมากนักเรื่องของราคาน้ำมันเอ่ยต่างๆเพราะว่าอะไรเพราะอันนั้นไตรมาสแรกบางทีอ่ะมันผ่านมาแต่ตอนนี้โดนเต็ม
0: ๆ
2: คิดว่าไตรมาสต่อไปเนี่ยถ้าไม่ตั้งรับดี
0: ๆ
2: โอ้โหเหนื่อยเหมือนกันนะ
0: ในข่าวบอกด้วยว่าก่อนหน้านี้มันเป็นสต็อกเดิมมันเป็นสต็อกเก่าน
2: ะฮะสินค้าใช่ไหม
0: อะไรอย่างเงี้ยพวกไอ้พวกปุ๋ยสารเคมีอะไรมันเป็นสต็อกเก่าแต่พอสต็อกใหม่ที่มันเข้ามาเนี่ยมันโดนเรื่องราคาน้ำมัน
1: มันจะต้องอัพอีก
0: อัพแน่นอนนะฮะดังนั้นมันเลือกอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสารที่มันปลอด
1: พื้นฐานแบบดั้งเดิม
0: จุลินทรีย์อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: นี
2: ่
1: ช่วยได
0: ้
1: ช่วยได
2: ้แล้วก็เป็นหนทางการลดต้นทุนของเราแหละนะคะแล้วก็ต้องเฝ้าระวังอีกล่ะใช่ไหมไหนจะเรื่องของสภาพอากาศโรคระบาดเอ่ยถูกไหมพืชสัตว์ของเราประมงอะไรต่างๆอีกเนาะถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะมีเขาเรียกว่านวัตกรรมทางการเกษตรเนี่ยมายกระดับคุณภาพเดี๋ยวนี้นะคุณภาพของสินค้าเกษตรเนี่ยมันมีมาตรฐานมาวัดซึ่งตรงนี้ดีนะพี่แป๊ะเพราะอย่างเราอย่างเงี้ยเวลาเราจะซื้ออะไรเอ้ยหุ้ยผลผลิตอันนี้ได้มาตรฐานอันนี้ไซส์ได้อันนี้ขนาดได้นอกจากมาตรฐานส่งออกแล้วคนที่ซื้อทานเองก็รู้สึกดี
1: ครับมีความมั่นใจ
0: ถูกต้อง
2: ยอมจ่ายนะยอมจ่าย
1: เนี่ยผมพูดเสมอเลยนะครับในฐานะที่เป็นคนทำนะฮะคนปลูกคนทำที่ว่านี้นะครับจะต้องเน้นเรื่องของคุณภาพนะฮะใครที่มาการันตีเราได้เรื่องคุณภาพก็ต้องเอาหน่วยงานที่เขามีหน้าที่นี
0: ้
1: มาการันตีเลยนะครับหนึ่งเป็นสินค้าเกษตร GI บ่งบอกถึงพื้นฐานพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่ว่านี
0: ้
1: สองเนี่ยฮะระบบการผลิตนะฮะระบบการผลิตมีหลายแบบนะระบบน้ำระบบดินระบบการดูแลระบบปุ๋ยต่างๆที่ว่านี้นะครับใครจะมาดูแลเราก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมานะครับจนก็ได้ GAP มาสามก็คือเรื่องของคุณภาพวัดกันที่กรมพัฒนาชุมชนก็ให้บรรดาการเกษตรเกษตรกรเนี่ยเอาสินค้าเนี่ยไปคัดสรรคุณภาพได้5 ดาวนี่5 ดาวฮะพอเราได้ใบเซอร์แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาบอกถึงคุณภาพเราเลยคนซื้อทุกวันนี้นะครับไม่สนใจนะว่าจะราคาสูงแค่ไหนขอให้มีความปลอดภัยซื้อได
2: ้นี่ไงเขาเรียกว่าคุณภาพกับราคาถ้ามาสมเหตุสมผลพร้อมจ่ายแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากได้คุณภาพดีๆเราจัดให้กับช่วงนี้เกษตรโปรดีค่ะคุณผู้ชมขาเคล็ดลับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่หนุ่มหล่อที่ถือขวดดีๆต้นดีอยู่เนี่ยนะคะ
1: อยู่ข้างๆหนุ่มหล่อเนี่ยสังเกตนะ
2: ทำไมหนุ่มขนาดนั้นนะ
1: ไอ้ลูกนั้นมาอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะ
2: โอ้โหหลายคนบอกว่านี่ใช่ตัวจริงเสียงจริงหรือเปล่าเนี่ยนุ่ม
1: ดีช่วยได้ครับผม
2: นี่ไงใครอยากได้เหมือนกันบอกว่าผลผลิตพี่แป๊ะนี่เขาได้คุณภาพมาจากไหนนะคะดินดีต้นดีสุดแบบเขาเรียกว่าเป็นสุดคู่โตไวใบเขียวผลดกนะคะอันนี้คุ้มมากนะเพราะเขาเป็นแบบว่าฝาเขียวฝาแดงซื้อ2ก็แถมไปอีกฝาเขียวฝาแดงไปอีก2คุ้มมากๆได้ไป4 ขวดเนี่ยนะคะราคาเต็มเนี่ยโอ้โห 3,000 เนี่ยประมาณเนี้ยแต่วันเนี้ยไม่ต้องละจ่ายแค่นี้เบาๆ999 บาทเอาไปใช้เอาไปผสมน้ำใช้งานได้เยอะเลย

10ไร่เลยนะคะคุณจะปลูกอะไรล่ะได้หมดนะคะจะทำอะไรทำใบหรอหรือสะสมอาหารอยู่ช่วงของการติดดอกติดผลหรือจะฟื้นต้นหรือจะปรับปรุงดินเอาไปใส่กันวันนี้นะ4ขวดนี้2แถม2จ่ายแค่999บาทใครอยากได้รีบยกหูโทรศัพท์แล้วโทรมาให้ทันในรายการนะคะ026660011ย้ำค่ะ026660011ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง30มิถุนายน2570ค่ะ

0: ชิ้นเสื่อมพืชโตช้าใบเหลืองผลผลิตไม่เต็มที่ถึงเวลาที่ต้องฟื้นชีวิตให้ดินด้วยดินดีต้นดีสูตร AB ฝาแดงเขียวเป็นสารปรับปรุงสภาพดินและเสริมประสิทธิภาพพืชสูตรออร์แกนิกเสริมจุลินทรีย์ในดินทำให้ดินเนี่ยร่วนสะสมอาหารได้ดีช่วยเร่งรากแน่นเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตให้กับพืชทุกชนิดลดต้นทุนประหยัดปุ๋ยใช้ง่ายได้ทั้งดอกใบผลและลำต้นปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดินดีต้นดีคืนชีวิตให้ดินเพิ่มพลังให้พืช
1: เป็นคนชอบมากทุเรียนและอันเนี้ยนกหยิบ
2: นกหยิบฮะ
1: นกหยิบที่เราอยากทานนี่โอ้โหขออนุญาตทานนะคุณผู้ชมนะเอามือเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมเอาแบบอยู่บ้านหาโอ้โหดูสิดูนี่
2: เป็นไงฮะกินเลย
1: กินเลยนะใหญ่หาวันนี้นะคุณผู้ชม
3: อย่าหาว่างุ้นงี้นะ
2: ไม่ว่าไม่ว่า
3: คือนั่งคุยกันเนี่ยใครจะกินใครจะพูด
2: อร่อยป่ะอร่อยป่ะอร่อยป่ะ
1: คือจะบอกอะไรรู้ป่ะคือตอนนั้นเป็นคนชอบเนื้อนี้พอดีเลยพี่ป
2: ๊านี่แหละ
1: มันกรอบนอกนุ่มใน
2: อันนี้กำลังพอดีเลย
1: แล้วมันพอดีเป๊ะแล้วมันหวานฉ่ำ
2: ใช่ก็เมื่อสักครู่เมื่อสักครู่เนี่ยครึ่งลูกใช่ไหมอันนี้15,000ใช่
1: ถามว่าอย่างนี้เลย
2: อันนี้800คู่เดียวได้800ใช่นี่เลยเป็นไง
1: กินต่อไหมพี่วินจากอาหารสอง
3: คนละ400เหรอเนี่ยแหละคุณผู้ชมเป็นไง
1: อร่อยอ่ะ
3: อร่อยไหม
1: พี่แป้งเอามาจากสวนที่จันทบุรีใช่ไหม
2: ถูกต้องครับผมถูกต้องฮะเอามาฝากน้องๆทางเอาพี่นวินกินสิก็มีอยู
1: ่อร่อยอ่ะ
3: กินเลยเขาช่วงก่อนไหม
1: เขาช่วงก่อนเนาะ
3: เขาช่วงก่อนดีกว่าช่วงนี้ฮะกับถามจริงตอบจังครับ
1: มันอร่อยพอดีมากเอางี้เดี๋ยวเราอ่ะมาล้วงเคล็ดลับจากพี่แป๊ะแต่ให้พี่แป๊ะเล่าไปส่วนเราก็คือกินให้ดู
2: เดี๋ยวพี่เล่าแทนกันแล้วกันนะครับเนี่ยคือทุเรียนที่ว่านี่นะครับมันทุเรียนเบญจพรรณ
3: ค
2: ือเป็นทุเรียนพื้นถิ่นนะฮะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะฮะนะฮะนกหยิบที่สวนผมเนี่ยมันมีมากมายหลายสายพันธุ์มากแล้วก็ผมก็ตั้งใจที่จะอนุรักษ์เนี่ยทุเรียนพื้นถิ่นเอาไว้นะครับหนึ่งในทุเรียนที่อยู่ที่ไร่ก็คือนี่แหละนกหยิบนะอร่อยนะฮะจะเป็นพันธุ์ที่มันออกก่อนออกก่อนหมอนทองนะครับนะฮะลักษณะของนกหยิบก็คือว่าจะมีความครีมมี่เยอะมาก
3: จริง
2: นะกลิ่นจะน้อย
1: นกหยิบป่ะไม่รู้แต่ว่าต้อยหยิบ
2: ต้อยหยิบแล้วนวินหยิบแล้วนะฮะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยนะไอ้สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้นะครับแน่นอนเลยฮะทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมาจากเรื่องดินเท่านั้นแหละนะครับดินคือนกหยิบเนี่ยเม็ดจะใหญ่นิดนึง
1: แต่เนื้อ
2: ก็เยอะด้วยนะครับดินนะฮะผมเนี่ยบอกให้คนดูแลเนี่ยยังไงเสียเนี่ยฮะอากาศก็ไม่ว่ากันบางปีฝนเยอะบางปีฝนน้อยเราควบคุมไม่ได้
3: จริง
2: แต่ว่าสิ่งที่เราควบคุมได้
3: ค
2: ือเราก็ต้องควบคุมไว้ก่อนก็คือเรื่องดินดินเนี่ยดินที่จะปลูกทุเรียนเนี่ยมันจะต้องมีพิเศษหน่อย
3: ครับ
2: พิเศษหน่อย
3: ดินทั่วไปไม่ได้นะ
2: ดินทั่วไปแล้วก็ปรับปรุงได
3: ้
2: ปรับปรุงได้แต่ว่าขอให้ดูหน่อยว่าทุเรียนเขาชอบดินแบบไหน
3: ครับ
2: ตอนนั้นแหละนะฮะทีนี้ไอ้ดินที่เขาปลูกเนี่ยแน่นอนนะมันก็เป็นปลูกทุเรียนปลูกพืชผักเนี่ยมาหลายปีมากแน่นอนฮะจุลินทรีย์ความเสื่อมสภาพของดินเนี่ยมันก็ต้องหมดไปเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก่อนจะไปปลูกอะไรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะทุเรียนนะเราก็ต้องไปดูแลดินก่อน
3: ไปเติม
2: จุลินทรีย์ในดินก่อนนะครับเนี่ยเมื่อดินมันดีเนี่ยไม่ต้อนะครับคุณ
3: นวินครับลืมชื่อเลยนะครับ
2: ลืมชื่อนะฮะเมื่อเราเติมเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเอาละทีนี้เราก็สังเกตจากตัวต้นถ้าต้นเขียวเนี่ยใบแตกเวลาถึงออกดอกเนี่ยดอกได้เป็นพุ่มอะไรแบบนี้นะครับนั่นแหละเราจะมองว่าโอเคดินมันดีแล้วใช่ไหมฮะทีนี้เวลาเราเติมของเนี่ยนะเห็นไหมอันนี้ปลูกแค่ไม่ปีกว่านะ
3: ครับ
2: ก็หลังผมเนี่ย
1: จริงหรอ
2: ใช่เนี่ยปีกว่าเนี่ยโตงามแบบนี้อ
1: ยากได้มา
2: แบบนี้เลยนะฮะเนี่ยก็ทำเพราะนั้นเนี่ยสรุปง่ายนิดเดียวฮะไม่ต้องยุ่งยากนะเอาดินไว้ก่
3: อ
2: นนะ

0: ครับทีนี้คนที่เขาบอกว่าอ้าวแล้วว่าสภาพแบบนี้เราจะไปเติมอะไรให้กับดิน
1: ครับ
0: นี่ไงฮะเนี่ย AB นี่ไง
2: AB
0: ฝาแดงฝาเขียวเนี่ยนะครับเนี่ยผมไปให้เขาใส่เนี่ยตลอดเลยคือเดือนแรกอาจจะใส่สัก2ครั้งหรือไม่ก็3ครั้งต่อเดือนนะพอเดือนต่อมาเนี่ยนะครับเดือนต่อมาแล้วก็ห่างๆไปบ้าง
1: ห
0: ่างๆไปบ้างซึ่งนะครับเนี่ยโปรโมชั่นแบบนี้เนี่ยฮะ4ขวดเนี่ยแค่ไม่ถึง 1,000 บาทเนี่ยโอ้โหเนี่ยใช้จนกระทั่งลืม
2: แล้วมันใช้ง่ายใช่มั้ยมัน
0: ใช้ง่าย
2: ผสม
1: ใส่ทั้งใหญ่ง่ายผสม
0: แบบน
1: ี
0: ้นะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะไม่ต้องยุ่งยากเลยนะคือจะลงดินก็ได้หรือจะฉีดพ่นต้นใบดอกก็ได
2: ้
0: เป็นเรื่องที่ง่ายมากเลย
2: นี่นะฮะแล้วก็ดูเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่เขาแบบว่าผสมกันเนี่ย
0: ใช่
2: คือก็ปลอดภัยด้วย
0: โคเลเลยไม่ต้องใส่ปิดบังใบหน้า
2: ไม่จำเป็น
0: ไม่มี
2: เพราะตอนนี้มันปลอดภัย
0: ถูกต้องเป็นจุลินทรีย์ไม่ใช่ปุ๋ยอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ปุ๋ยฮะแต่ว่าเป็นจุลินทรีย์ที่ไปดูแลเรื่องดินนะครับเมื่อดินเนี่ยมีจุลินทรีย์ที่ไปอยู่ข้างล่างเนี่ยแน่นอนฮ
1: ะ
0: เห็นไหมใบต่างๆนี่ก็เคี้ยวงามก็ได้ผลผลิตแบบนี
1: ้โอ้โหจะหมดแล้วเน
0: ี่
1: ยอ
0: ร่อยปะ
1: อายจังเลยทีมงานบอกว่าทีมงานอยากกินมั่งนี่นั่งอยู่หลังกล้องแต่ละคน
0: มาเนี่ยมาเนี่ยมาแล้ว
1: เดี๋ยวเขาบอกว่าไม่ให้เรากินหมด
0: มาน
1: ั่นไม่ใช่จะมาถอดหู
0: ก็มีอ่ะ
1: พี่นี่กวางต้องแล้ว
0: กินเนี่ยอร่อยนะนกหยิบนะนกหยิบนะ
1: กล้องเลย
2: ใช่ไหม
0: หากินยาก
1: จริงแล้วเราก็ชอบด้วยเอาที่สวนพี่พานี่คือปลูกเยอะมากหลายพันเหรอคะพี่จัน
0: คือจำนวนพื้นที่เราก็ไม่มาก
1: ค่ะ
0: นะครับไม่มากนะฮะแต่ว่ามันเป็นพันธุ์ที่เราต้องการที่จะอนุรักษ์พันธุ์เบญจพรรณไว
1: ้
0: นะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือนกหยิบเท่านั้นเลยนะฮะ
1: แล้วดูได้นะว่าอร่อยไม่อร่อยเนื้อดีไม่ดีก็คือไม่หมดเม็ดไม่หยุดกิน
2: นี่ผมว่าหยุดกินแล้วนะคุณ
1: เอาเหรอก็เห็นพี่ป๊าบอกว่าให้กินเต็มที่
2: เพราะเวลาเรากินเนี่ยเราก็จะดูภาพตามไปด้วยนะฮะแล้วก็ดูว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเนี่ยตอนแรกเข้าใจว่าโอ้โหมันต้องยากแต่จริงๆแล้วพอเราเหมือนหลงทางไปเรื่องของอะไรก็ไม่รู้อ่
0: ะ
2: ไม่ได้กลับมาดูพื้นฐานที่มันอยู่ที่ดินถ้าดินมันดีอ่ะ
0: ถูกต้อง
2: มันดีอ
0: ่ะ
2: มันก็ช่วยพวกปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้อ่ะ
0: ถูกต้องฮะนัก
2: บินเหมือนแบบชีวิตมันง่ายขึ้นอ่ะ
0: ถูกต้องฮะนักบินฮะพี่อย่างนี้คือเวลาเราเอา AB เนี่ยไปพ่นไปใช้เนี่ยน
1: ะ
0: คือเราจะสบายใจไปหมดเลยหมายความว่าเราไม่ได้บำรุงดินอย่างเดียวใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถฉีดพ่นต้นใบดอกได
2: ้เมื่อกี้เห็นด้วย
0: นะครับใช่มั้ยใช่ต้นมันไม่มีผลเสียหายเลยนะครับได้ฉีดแบบนี้ตอนกระทั่งออกดอกอังออกดอกแล้วกำลังติดเป็นหลายแบบเนี่ยมันก็ฉีดพ่นได
1: ้ดูสินี่คั่วเค้าก็เหนียวลูกเค้าก็ใหญ่
0: ดูลูกใหญ
1: ่แล้วทำไมเราซนเราต้องปีนขึ้นไปเองขนาดนั้นเราซ้อมรับมั้ยอยู่ข้างล่าง
0: คนเราแล้วก็สร้างภาพไปหน่อยอะไรประมาณเนี้ย
1: ปีนไป
2: โอ้โหผมเคยไปจันทบุรีเนี่ยทรงแบบนี้เลยมีผูกมีสีแดงสีอะไรให้ดูว่ามันมีหลายรอบใช่ไหม
0: มันโยงลูกหมายความว่าลูกมันจะโตขึ้นถ้าเราไม่โยงไม่ช่วยเนี่ยไม่ช่วยหลังเนี่ยนะครับมันจะหลุดขั้วไง
1: โตอีกได
0: ้ใช่ใช่แล้วก็จะโยงไว้เพื่อจะพยุงน้ำหนักไว้ไม่ให้เขาหลุดขั้วซึ่งมันก็จะมีขั้นตอนตรงนี้สำคัญมาก
1: พี่บินไปช่วยเขาเก็บไหมล่ะ
2: ผมเข่าไม่ค่อยดีเลยขึ้นไปแล้วเดี๋ยวตกลงมายุ่งเลย
1: นี่พี่แป๊ะอันนี้คือดอกเขาดอกทุเรียน
0: ใช่ใช่ใช่ที่มันไม่นานก็ร่วงลงมาหมดแบบนี
2: ้
0: นะครับมาไอติดก็ที่สมบูรณ์ไว
2: ้
0: ก็ประมาณนี้แหละเนี่ยครับเพราะนั้นเนี่ยผมถึงอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นชาวเกษตรเนี่ยน
1: ะ
0: เราอย่าไปท้อกับมันเราอย่าไปท้อคือให้ลิงมันถือลูกท้ออย่างเดียว
2: เราไม่ต้องไปท้อ
0: เราอย่าไปท้ออย่าไปถือมันใช่ไหมฮะมันมีปัญหาเอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนเราแล้วก็เรียนรู้ปัญหาว่าเฮ้ยที่เราทำพลาดตอนแรกมันเพราะอะไรแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ไปแล้วก็มาทำใหม่แค่นั้นเองฮะ
2: พี่แป๊ะถ้าพี่แป๊ะปลูกมาหลายอย่างเนี่ยทุเรียนนี่ถือว่ายากสุดไหม
0: ทุเรียนเป็นพืชปราบเซียนครับผมเท่าที่ศึกษาดูเรียนรู้เนี่ยปราบเซียนจริงๆนะฮะแต่ว่าถ้าเข้าล็อกเข้าทางเข้าช่องถูกเนี่ยแหมมันง่ายยิ่งกว่าวิ่ง100เมตรปลื้ดอย่างเดียวเลยปลื้ดอย่างเดียวเลย
1: พี่แป๊ะดูทำอะไรก็เดี๋ยวคนโอ้ก็เนี่ยปลูกง่ายไปหมดเลยเนี่ยปลูกอะไรก็ขึ้นได้ผลดีไปหมดเลยจริงๆแล้วพี่แป๊ะก็คือมีเคล็ดลับนั่นแหละ
0: ก็นี่แหละเอาดินไว้ก่อนฮะคุณจะปลูกมันสำปะหลังคุณจะปลูกข้าวคุณจะปลูกพืชปลูกอ้อยต่างๆที่ว่านี้นะครับคุณต้องดูแลเรื่องดินไปก่
1: อ
0: นใช่ไหมถ้าดินไม่ดีคุณไปปลูกในซีเมนต์มันได้ไหมล่ะ
2: ไม่ได้
0: มันก็ไม่ได้
1: ใช่
0: ไปปลูกในปูนซีเมนต์ได้ไหมมันก็ไม่ได้
2: เอาดินแข็งๆก็ไม่รอดแล้ว
0: ไม่รอดนะฮะคือพืชทุกชนิดไม่ชอบดินแข็งใช่ไหมแล้วเรากินข้าวเนี่ยข้าวที่มันเห็นไหมล่ะ
1: ข้าวไม่สุกเลยนะ
0: ข้าวไม่สุก
1: ข้าวดิบๆหน่อย
0: หรือข้าวมันไหม้หรือข้าวมันอะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่อร่อย
0: มันก็ไม่อร่อย
2: เราก็ไม่กินแล้วร่างกายก็ไม่มีอะไร
0: ถูกต้องฮะมันต้องแบบนี้คิดแบบนี้เพราะฉะนั้นอุปสรรคเอามีไว้เพื่อจะเป็นสร้างแรงบันดาลใจเท่านั้นเองนิดเดียวนะครับอุปสรรคมีไว้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะครับชีวิตเกิดมานะครับปัญหาเกิดขึ้นเอาไว้แก
1: ้นี่
0: ป ปัญหาที่มีอยู่เอาไว้แก้

0: อย่าเอาไว้ข้าม
1: นี่แล้วพี่แป๊ะเขาแก้ทุกเรื่องนะไม่ใช่ทุเรียนอย่างเดียว
0: ยกเว้นแก้อย่างอื่นครับ
2: แก้กำลังจะโยงเราก็กันเร็วเลยรู้เลยว่าแบบโดนแน่โดนแน่
1: เราแก้ทุกอย่างแต่เหลืออย่างเดียวไว้ที่ไม่แก้เดี๋ยวมันจะดูไม่ได้กำลังจะบอกว่าไม่ใช่แค่ทุเรียนอย่างเดียว
0: ครับ
1: คือทุกเขาเรียกว่าผลไม้ที่พี่แป๊ะชอบอ่
0: ะ
1: องุ่นนี่ก็ยากนะ
2: ใช่ไหมอะโวคาโด
1: อะโวคาโดเนี่ยนะ
2: พุทซา
1: ถ้าปลูกได้นะ
0: คือในเบื้องต้นเนี่ยหลายคนเนี่ยคิดว่าอยากจะปลูกแล้วก็ความคิดแวบแรกมาเลยเฮ้ยมันยากว่ะคิดในใจนะ
2: กังวลไว้ก่อนกังวล
0: พอคิดมันยากว่ะปั๊บเนี่ยเอาละใจมันถอดละเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเว้ยอะไรประมาณนี้
1: ใจมันถอดอย่างเดียวนะกายไม่ถอดเน
2: า
1: ะ
2: พาอีกแล้วพาโยงอีกแล้ว
0: ไปคือใจมันคือถอดใจละใช่ไหมยังไม่ได้ทดลองเลยแล้วจะไปถอดใจทำไม
1: เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาว่ากันเรื่องถอดเพราะว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่แป๊ะจะยังไงผมก็พยายามโยงให้ชงให้นะฮ
2: ะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้คือทุเรียนมันก็หอมหวานเนา
2: ะ
1: ในสตูดิโอกลิ่นก็หอมนะเราพักเบรกตรงนี้ดีกว่าไหม
2: อ่ะเอาไปซื้อกันก่อนอยากได้ผลผลิตดีๆเหมือนกันกับช่วงของเกษตรโปรดีค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะอยากจะให้พืชผลนะครับผลผลิตของเรามันดีเนี่ยนะครับผมแนะนำเขาเรียกว่าเป็นสูตร A และสูตร B ที่เราพูดในรายการเนี่ยนะครับตัวฝาสีเขียวและฝาสีแดงเนี่ยนะครับวันนี้1ขวดคือ1ลิตรนะฮะวันนี้2ขวดสูตร A และสูตร B เอาไปผสมมาใช้ด้วยกันนะครับแล้ววันนี้ถามว่าซื้อกับเราแล้วเนี่ยของแถมมีให้ไหมคือซื้อ2ขวดนะสูตร A สูตร B เราแถมให้อีก2ขวดแล้ว4ขวดนี้นะครับสามารถใช้งานได้ถึง40ไร่ด้วยกันนะครับใช้งานก็ง่ายนะครับผสมง่ายๆเลยอัตรา1หนึ่งนะครับน้ำ100ลิตรแล้วก็เอาไปฉีดพ่นได้เลยนะฮะทั้งหมดเนี่ย40ไร่ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับฉีดลงดินก็ได้อย่างที่พี่แป๊ะบอกเมื่อสักครู่นะครับหรือว่าจะพ่นเป็นละอองฝอยๆก็ได้นะครับอันเนี้ยผมว่าต้องมีติดไว้ใครมีแล้วซื้อ3ใครยังไม่เคยใช้วันนี้เปิดใจซื้อได้เลยนะครับซื้อ2แถม2นะครับสุดคุ้มมากๆเลยนะครับเป็นสูตรคู่โตไวใบเขียวผลดกแล้วก็ใช้งานได้40ไร่สูตร A และสูตร B วันนี้ราคานะฮะปกติไม่ต้องสนใจวันนี้ให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะครับ999บาทใครสนใจกดหาเราตอนนี้ได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่าง026660011 026660011นะครับหรือว่าจะสแกน QR Code ที่มุมจอก็ได้ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง30มิถุนายน2570ครับ
2: มันแฮปปี้จริงๆนะเอาจริงๆนะเห็นขนาดพี่แป๊ะเป็นคนปลูกแล้วเราเป็นคนกินนะเรายังมีความสุขเลยนะคิดถึงในฐานะที่ถ้าเราปลูกเองอ่ะพี่แป๊ะแล้วมันเห็นผลผลิตอ่ะเนาะโอ้โหมีความสุขอ่ะเอออะไรทำไม
0: คืออย่างนี้อย่าเพิ่งตอนหายใจนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยในประเทศไทยหรือในประเทศไหนๆก็แล้วแต่นะครับการกินการอยู่การปลูกมันจะต้องมีตลอดไปแม้ว่าเทคโนโลยีมันจะก้าวหน้าเป็น AI A ไหน E ไหนก็แล้วแต่นะฮะโอเคไหม
1: การเกษตรยังไงก็ต้องใช้ลมแรงลม
0: ใช่มันต้องกินมันต้องอยู่มันต้องปลูกเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยนะครับเราจะแข่งขันเรื่องคุณภาพใช่ไหมใครๆก็ปลูกได้นะครับอย่างทุเรียนเนี่ยเอาถ้าจะพูดไปเนี่ยที่ไหนก็
1: ม
0: ีใช่ไหมที่ไหนก็มีแต่ว่าไอ้ที่มีคุณภาพเนี่ยนะครับมันจะมีมากน้อยแค่ไหน
1: นั่นสิดังนั้นเราต้องเป็นหนึ่งในไร่ในส่วนที่มีคุณภาพ
0: คือเราต้องคิดแบบนั้นคือจะคิดแบบว่าเฮ้ยปลูกตามเขาเนี่ยปลูกตามเขาปีนี้ปลูกเราก็ปลูกมันคิดอย่างนั้นมันก็คือคนที่รวยแล้วล่ะคิดอย่างนั้นได้ใ
1: ช่ไหมแต่อย่างเราเนี่ยคิดอย่างนั้นได
0: ้
1: ไหมอ
0: ย่างเรา
1: ทำพี่แพ้ได้
0: ไม่ได้
1: พี่แพ้ได้รวย
0: คือเราต้องเอาชนะตัวเราเองให้ได้ใช่ไหมอย่างเช่นองุ่นเนี่ยที่ผมมาปลูกเนี่ยตอนแรกนะเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีให้หลังเนี่ยเพราะว่าผมรู้ว่าเฮ้ยองุ่นมันปลูกยากว่ะ
1: นี่อยากเจาะลึก
0: มันอยากปุ่นมันปลูกว่ามันปลูกไม่ว่ามันปลูกยากว่ะ
2: ทำไมล่ะ
0: อะไรประมาณนี้เพราะว่าอะไรป่ะมันเป็นผลไม้ที่มาจากต่างประเทศใช่ไหมไม่ใช่ผลไม้บ้านเรานี่แหละมันเป็นสิ่งที่เป็นแรงท้าทายเราอะไรที่มันยากถ้าเราทำได้เนี่ยโอ้โห
1: มาเดี๋ยวมาเล่ากันดีกว่าในช่วงนี้กับถามจริงตอบจังนะครับ
2: นี่พี่แป๊ะเขาย้อนไป10ปีที่แล้วเขาเริ่มต้นกับองุ่นนี่เดี๋ยว10ปีข้างหน้านี่เขามีโรงบ่มแล้วนะ
1: พี่แป๊ะไม่มีองุ่นมาให้กินหรออ
2: ่ะนะอีกแล้วเราอ่ะ
0: นี่ได้คืบจะเอาสอบแล้ว
1: ก็พูดถึงทุเรียนก็มีทุเรียนไงคนดูก็จะได้รู้ว่าอ๋อพูดถึงทุเรียนไงพูดถึงองุ่นก็ต้องมีองุ่นบ้าง
0: ก็เดี๋ยวสิก็ไปทีละอย่างได้ไหม
1: ได้ได้ได้ได้ได้ได้
0: ใช่ไหม
1: อันเรื่องขององุ่น
0: ก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยฮะ

0: ยากเนี่ยนะมันถ้ามันทำบ่อยๆมันก็จะง่าย
1: อะไรชิน
0: อะไรที่มันง่ายทำบ่อยๆก็จะชำนาญเนี่ยจำไว้เลยไม่มีอะไรยากเกินความสามารถเราหรอกไม่ว่าผลไม้นั้นจะอยู่ต่างประเทศหรือไหนก็แล้วแต่ถ้าเรามาเรียนรู้เขานะครับรู้จักเขานะครับรู้ว่าเขาชอบอะไรคุณเดวินก่อนที่คุณจะมีเมียเนี่ยใช่ไหมคุณไปคบสาวใช่ไหมคุณก็ต้องศึกษาเขาใช่ไห
1: ม
0: ว่าเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรเนี่ยแล้วก็ต้องศึกษาถึงขนาดนั้น
2: เข้าใจเข้าใจ
0: ครับผม
2: คืออย่างแรกเราต้องรู้ใจเขาก่อน
0: ถูก
2: เราต้องรู้ก่อนว่าเขาเป็นยังไงต้องการน้ำมากน้ำน้อยช่วงไหนไม่เอาน้ำช่วงไหนเอาน้ำอะไรก็ว่ากันไป
0: นี่คือพุทธา
1: อังุน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อันนี้ก็อีกจังหวัดหนึ่งนะเป
0: ็
1: นคนมีหลายบ้าน
2: หลายบ้าน
0: นะครับมีปลูกเยอะนะที่ไร่เขาใหญ่เนี่ยนะครับเอบิลรู้จักไหมเอบิลผลไม้ทองคำไงที่ลูกส้มๆที่เหลือง
1: ยังไม่เคยกินเลยแต่ว่าเคยอ่านข่าว
0: ใช่ใช่ปลูก
1: เดี๋ยวต้องรอขอพี่แปะทานที่ผลเหลืองๆที่บอกเนื้อมันเหมือนแอปเปิ้ลสาลี่อะไรปนกัน
0: เจลลี่นะครับในก็ปลูกมีลูกแล้วนะครับตอนนี้กำลังปลูกอะไรหรือเปล่า
2: อะไรฮะ
0: รู้จักลูกว่าไหม
2: ลูกว่า
1: เคยได้ยิน
0: ว่าลูกว่าเนี่ยฮะลูกว่าเนี่ยลูกใหญ่ๆมีเม็ดโตๆตอนนี้มันมีลูกว่าแบบใหม่
1: อีกแล้ว
0: ไหลเมล็ดครับผม
2: ว้าว
0: ลูกว่าไหลเมล็ดปลูก1ปีมีลูก
1: แล้วเมล็ดมันหายไปไหนอ่ะ
0: คือเขาทำมาแบบไหลเมล็ดไง
1: โอ
0: ้นี่ลูกว่าประทานโทษเถอะนะครับเนี่ยลูกว่าเนี่ยเป็นเบอร์รี่อีสาน
1: เขาเรียกว่าเป็นเบอร์รี่อ่ะ
0: พี่ตั้งเองเพราะว่าทุกวันนี้ผลไม้ที่เป็นตระกูลเบอร์รี
1: ่
0: มันมีประโยชน์มากเช่นบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ลัสเบอร์รี
2: ่มันเ
0: บอร
2: ์
0: ร
2: ี่
0: ใช่ไหมแต่นะครับเนี่ยลูกว่าต้นว่าเนี่ยมีผลเป็นสีดำๆเหมือนกัน
1: คล้ายๆกัน
0: ใช่มีรสฝาดๆเล็กน้อย
1: เหมือนลูกว่าลูกไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
0: ลูกไหนละมันจากไหนลูกไหน
1: ลูกไหนอะ
2: ลูกไหนลูกนี้
1: เหรอ
0: ไม่อันนี้แบล็คเบอร์รี
1: ่แบล็คเบอร์ร
0: ี่แบล็คเบอร์รี่เนี่ยปลูกแล้วธรรมดา
2: อัน
0: นี้เลมอนโอ้โห
2: ไม่ใช่ภาพเมื่อกี
0: ้อันนี้ฝรั่งเนี่ยดูดิ
2: อันนี้ฝรั่ง
0: บักซีดานี่บักซีดาไส้แดง
1: บักซีดานี่ฝรั่งแน่
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้เลมอนเห็นไหม
1: ลูกใหญ่ซะจนแยกไม่ออกเลย
0: เนี่ยคืออยากจะทำอะไรปลูกอะไรได้ทำเองจัดการเองเลยบอกนี่คุณเนวินนะครับตอนนี
2: ้เดี๋ยว
0: คุณนวิน
2: ผมชื่อนวิน
0: ผมอยู่ใกล้ๆ
2: พอคุณเนวินแล้วผมก็สะดุ้งทุกทีเลย
0: ผมอยู่ใกล้ๆบุรีรัมย์มา
1: ตลอดจะพาไปบุรีรัมย์จะพาไปสนามแข่งรถตลอด
0: ผมอยู่ใกล้ๆบุรีรัมย์ผมอยู่สุรินทร์ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยผมทำเองทุกอย่างเลยนี่นะฮะเนี่ยไอ้บักธิดาก็มาจากไต้หวันหงจวนสืออ
1: ่ะนะพันก็ไม่ธรรมดา
0: ไส้แดงนี
1: ่ไส้ข้างนอกมันขาวๆแล้วมันจะมีไส้แดงน
0: ิ
1: ด
0: นึง
1: เพิ่งกิน
0: ไปเนี่ยฮะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็อยู่ที่เขาใหญ
1: ่นี่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี่ยังเห็นป้ายเดิมอันนี้ป้ายใหม่
0: ใหม่ฮะ
2: อันนี้ใหม่เลย
0: โอ้มัน
1: อุ้ยสวยแล้วโรงไม้นี่ขึ้นใหม่ไหมคะสีขาวๆ
0: ขึ้นใหม่ทำใหม่หมดเลยนี่แหละคุณนวิน
1: นี่ไง
0: มันจะต้องมีความคืบหน้าชีวิตเราเนี่ยมันจะจมดิ่งเดินกลับหลังหันได้ไงมันต้องมีการพัฒนาโรงเรือนเนี่ยทำแบบนี้นะฮะแล้วก็อยากให้คนไปเที่ยวนะ
1: เดี๋ยวมองเบอร์ทันไหมขอหมุนเบอร์อีกรอบนึง
2: คืออ
1: ยากไปไร่องุ่นคุณหวานเหลือเกิน
2: คือพี่แป๊ะเนี่ยศึกษาอยู่ตลอดแม้ว่าวันนี้อาจจะไม่ใช่คนที่แบบว่าคือถ้าวัยแบบนี้ถ้าเป็นผมนะผมรู้สึกว่าผมอยากนอนอะไรอยากพักแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเราศึกษาอยู่ตลอด
1: ไม่หลับไปเลยนะตื่นมาด้วยนะ
0: มีเวลานอนอีกนานมีเวลานอนอีกนานอย่าเพิ่งนอน
2: จะบอกพี่นี่ขยันมากๆศึกษาอยู่ตลอดเวลาทำทุกอย่างการเกษตรไม่ได้ขายผลผลิตอย่างเดียวแต่ทำเป็นเหมือนการท่องเที่ยว
0: ถูกต้อง
2: ทำเป็นเมื่อกี้ทำเป็นโรงทำให้คนเข้าไปเที่ยวเลยนะ
0: เรามีความสุขก็ต้องการให้คนมีความสุขด้วยไงเรามีอะไรก็แบ่งปันกันไปเที่ยวที่ไรผมไม่ต้องเสียสตางค์ค่าเข้าดูใช
1: ่แนะนำให้ไหมอันนี้ปลูกอะไรใส่อะไรบอกได้ไหมบอก
0: อยากจะไปเก็บอะไรกินเชิญ
1: โอ้โหอ
0: ยากจะไปเก็บเลมอนเชิญอยากจะไปเก็บองุ่นเชิญ
1: นี
0: ่
1: ไง
0: แต่ขาออกต้องสแกนกระเป๋าหน่อย
2: ก็เลยกำลังถามอยู่แม่
0: พูดเล่นไม่มีอะไรนี่แบล็คเบอร์รี่ใช่ไหมเมื่อกี้แบล็คเบอร์รี่ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยฮะมีประโยชน์มากเนี่ยแบล็คเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ลัสเบอร์รี่มันเบอร์รี
1: ่
0: ยังที่บอกว่าตอนนี้ลูกว่าเนี่ยผมกำลังปลูกอยู่ตัวเนี้ยว่าไรเมล็ดต้นว่าไรเมล็ดนะฮะเป็นมันเบอร์รี่อีสาน
1: ต้องรอครับผลผลิตได้เมื่อไหร่เอามาโชว์ด้วยนะพี่ป๋าน
2: ะฮะที่ปลูกเยอะแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มาจากจุดเริ่มต้นที่เราพูดกันตอนต้นรายการก็คือเรื่องของดิน
0: ถูกต้อง
2: มันต้องดี
0: เนี่ยพอเดินเข้าไปนะ
2: ต้องดี
0: เดินเข้าไปเนี่ยยวบนะเท้ายวบเลยน
1: ะ
0: ดินมันนุ่ม
1: ดินเขานุ่ม
2: ด
1: ิน
2: ซุย
0: ใช่ผมก็คูนขึ้นมายกขึ้นมาให้มันเป็นร่องนะร่องนี่นะฮะ
2: ไม่อยากไปยังเลยอ่ะ
0: คุณเคยได้ยินคำนี้ไหมเพลงไหม
1: เพลงอะไรคะ
0: มันยกลองฟักทองแตงไทยเอาแค่นี้พอเดี๋ยวมันจะไปละเมิดเขาใช่ไหมเวลาเราปลูกมันเนี่ยนะครับคุณจะปลูกพื้นดินธรรมดาไม่ได้

0: มันต้องยกร่องขึ้นมาม
1: ันก็เลยเป็นที่มา
0: ใช่ใช่ไม่ว่าคุณจะปลูกเนี่ยเลมอนไม่ว่าคุณจะปลูกบักสีดานะฝรั่งเนี่ยฮะคุณต้องยกร่องขึ้นม
1: า
0: เพราะว่าข้างร่องมันเป็นน้ำไงมันอยากไม่แช่น้ำไม่ต้องแช่น้ำ
1: นี่ไงไอ้นะนอกจากยกร่องแล้วอย่าลืมจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ยกหูโทรศัพท์มาด้วยเพราะช่วงนี้มีโปรดีๆมาฝากกันกับเกษตรโปรดีค่ะมาคุณผู้ชมค่ะใครอยากได้สูตรนี้นะคะแน่นอนเป็นคู่โตวัยใบเขียวผลดกใช้งานได้40ไร่คุ้มนะประหยัดต้นทุนไปตั้งเยอะค่ะใครที่อยากได้จุลินทรีย์เนี่ยเอาไปดูแลพืชผลผลิตของคุณไม่ว่าจะปลูกอะไรก็แล้วแต่อันนี้ใช้คู่กันได้เลยนะคะเป็นอะมิโนนะคะไม่ใช่ปุ๋ยนะเอาไปผสมน้ำใช้ได้เยอะมากค่ะฝาเขียวฝาแดงแบบนี้คู่กันเราแถมฟรีอีก2ขวดฝาเขียวฝาแดงค่ะทั้งหมด4ขวดค่ะใช้งานได้40ไร่ราคาเต็มเกือบ 3,000 ไม่ต้องจ่ายวันนี้ในรายการโทรให้ทันยกหูโทรศัพท์มาได้เลยนะคะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นสำหรับ4ขวดนี้นะใครอยากได้ยกหูโทรศัพท์มาที่026660011ค่ะ
2: คุณผู้ชมครับนี่คือสูตร AB นะฮะกับดีๆต้นดีนะครับจริงๆแล้วผมมีอีกแพ็คนึงป่ะเขาจะมีอีกตัวนึงนะฮะก็จะเป็นตัวแก้ดินตัวนี้นะครับก็จะฟื้นพืชทั้งสวนนะฮะเป็นระบบดินต่างๆถ้ามันมีปัญหาอยู่ตอนนี้ปัญหาทั้งดินแข็งดินเหม็นดินเสียนะฮะดินไม่กินปุ๋ยดินเปรี้ยวดินเค็มเนี่ยพวกนี้มันทำให้รากไม่โตนะครับอย่างที่เราคุยกันอยู่ตลอดนะครับเราต้องดูแลดินของเราให้ดีแล้ววันนี้ถ้าเกิดคุณมีไร่มีสวนนะฮะเซตเนี้ยซื้อ2แถม2เนี่ยใช้ได้ถึง40ไร่นี่คือ4ขวด4ลิตรนะครับวันนี้จัดเซตนี้เลยนะครับหรือว่าอยากได้สูตร A สูตร B ได้เลยนะฮะโทรหาเราเบอร์เดียวกันคุณผู้ชมครับใครสนใจวันนี้ราคาเต็มนะฮะเกือบ 3,000 ไม่ต้องสนใจเอาราคานี้ไป999บาทเท่านั้น999บาทนะครับโทรหาเราที่026660011 026660011นะครับสนใจแพ็คไหนสนใจ AB สนใจแก้ดินกดหาเราได้เลยระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1มิถุนายน2569ถึง30มิถุนายน2570ครับ

ก็คือคุ้มค่าด้วยนะฮะผลผลิตดีด้วย ความสุขเราก็มีด้วยนะครับติดตามรายการของเราให้ดีกันละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีนะครับขอบคุณพี่แป้งด้วยวันนี้ทุกท่านมาฝากครับผมครับสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว10นาฬิกานะคะกระทรวงการคลังค่ะยืนยันต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปอีก2เดือนนะคะโดยใช้รูปแบบเดิมก็คือ60-40คาดเข้าครม22กันยายนนี้ค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเห็นชอบต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้โดยคงสัดส่วนร่วมจ่าย60-40แล้วก็เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่22กันยายนนี้ซึ่งการต่ออายุโครงการจะใช้งบจากวงเงินกู้200,000 ล้านบาทแรกที่สำรองไว้สำหรับสวัสดิการแห่งรัฐและก็โครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยไม่มีการโยกงบจากส่วนอื่นหรือว่าส่วนเปลี่ยนผ่านพลังงานขณะที่นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการนี้ค่ะจะทำหน้าที่เป็นเบาะรองรับประชาชนในช่วงเปลี่ยนผ่านโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือ 100% ประกาศผลวันที่30กันยายนแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์

0: วันที่1ตุลาคมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะคะจะสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 60-40ได้พลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่38จัดกำลังพลชุดช่างของมณฑนฐานบกที่38ร่วมกับชุดช่างกรมทหารพรานที่32ลงพื้นที่ไปซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาที่พักอาศัยและห้องครัวของนางกุหลาบศรีทะแก้วผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางซึ่งได้รับความเสียหายจากพายุที่บ้านหนองแดงตำบลท่าน้าวอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็สร้างความมั่นคงปลอดภัยในการดำรงชีวิตไปปิดท้ายที่ข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AP รายงานว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐเร่งเก็บกู้ซากเฮลิคอปเตอร์ข่าวที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาระหว่างเดินทางไปทำข่าวเหตุการณ์ที่รถโดยสารชนกับรถ SUV ในนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐจนเกิดระเบิดแล้วก็ไฟไหม้ตามมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง3รายเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกดังกล่าวยังส่งผลให้รถยนต์อย่างน้อย4คันแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์อีก2ตู้ถูกเพลิงเผาไหม้วอดส่วนเฮลิคอปเตอร์ลำเกิดเหตุค่ะเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่สถานีโทรทัศน์ NBC และเทเลมุนโดใช้งานส่วนสาเหตุของเฮลิคอปเตอร์ตกยังอยู่ระหว่างการสอบสวนทั้งนี้ในคลิปวิดีโอนะคะรายการสดสุดท้ายก่อนเกิดอุบัติเหตุมีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นภายในห้องนักบินในขณะที่เครื่องกำลังลดเพดานการบินลงอย่างรวดเร็วค่ะ
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: รับชมข่าวช่วงต่อไปนะคะในเที่ยงวันทันข่าว 11:30 น.ค่ะรับชมช่อง 5 กฎหมายเลข 5ช่วงนี้ดิฉันโชติรสสมบูรณ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย New X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต The All Electric Mazda 6e
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพ่อมดรถยนต์กับผมทอมมี่ธีรธรรมธรรมศรีครับวันนี้ครับในช่วงรถข่าวเราขับผมจะพาทุกท่านนะครับไปรีวิว Nivo Q05ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% จากกลุ่มของฉางอันนั่นเองครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับเผื่อท่านใดกำลังวางแผนที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนั่นเองครับแต่ก่อนอื่นเราไปตามข่าวสารในแวดวงยานยนต์ประจำสัปดาห์นี้กันก่อนเลยครับ
0: มิสเตอร์ฮิโรยาสุซาโตะประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มอีซูซุและกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดเดินหน้าสานต่อภารกิจอันเป็นประโยชน์เพื่อสังคมประจำปี2569มอบเงินสนับสนุนมูลค่ารวม 3,980,000 บาทสำหรับ7โครงการเพื่อสนับสนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนมูลนิธิกลุ่มอีซูซุก่อตั้งเมื่อปี2530ผ่านการร่วมมือกันของ3บริษัทในกลุ่มอีซูซุปัจจุบันมีเงินกองทุนทั้งสิ้นกว่า493ล้านบาทโดยมุ่งมั่นที่จะอยู่เคียงข้างและปรารถนาที่จะเห็นสังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไปและเมื่อเร็วๆนี้กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยโดยมิสเตอร์ฮิโรยาสุซาโตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดและคุณสมศรีพร้อมญาติผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต11กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวง

0: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาสิ่งที่ดีให้สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดในโครงการอีซูซูให้น้ำเพื่อชีวิตแห่งที่47ให้แก่โรงเรียนบ้านไหลสูงอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของนักเรียนและครูในโรงเรียนรวมถึงคนในชุมชนตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจหรือวิถีอีซูซูนั่นคือผู้ใช้สุขใจเพิ่มพูนรายได้ช่วยให้สังคมพัฒนา
1: อยากขอเรียนถามท่านประธานนะคะว่าทำไมถึงเลือกโรงเรียนบ้านไหลสูงนะคะสำหรับโครงการอีซูซูให้น้ำเพื่อชีวิตค่ะ
2: はい、ご質問ありがとうございます。まあ、こちらのバンライス運行ですね、得られるお水にの水質に悩んでいるというふうに伺いまして、たくさんのそのサビですとか、あるいはその使用の含有量が高いということで、まあ、飲料水に適さない、その結果ですね、こちらに勤めていらっしゃる教職員の皆様、あるいはここで勉学に励む生徒の皆様用にですね水を外部から調達する必要があるでそこに相応の費用もかかるというお話を伺いまして我々としては47校目としてこちらのバンライス運学校にですねこういった水の設備を導入しようというお話になりました
1: ค่ะโรงเรียนบ้านไหลสูงอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนะคะประสบปัญหากับการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดนะคะแล้วก็น้ำที่อุปโภคด้วยนะคะเพราะว่าตั้งอยู่ในแหล่งที่น้ำไม่มีคุณภาพที่เหมาะสมนะคะคือปนเปื้อนทั้งสนิมน้ำเค็มและน้ำกร่อยค่ะไม่สามารถที่จะบำบัดได้ด้วยเครื่องกรองปกตินะคะทำให้โรงเรียนนะคะไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับบุคลากรในโรงเรียนทั้งนักเรียนคุณครูนะคะแล้วก็บุคลากรอื่นๆนะคะนอกจากนี้นะคะโรงเรียนยังต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมากนะคะต่อเดือนในการจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนค่ะนี่ก็เป็นสาเหตุสำคัญนะคะที่เราเลือกโรงเรียนแห่งนี้นะคะเป็นโรงเรียนที่47สำหรับโครงการอิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตค่ะ
0: บริษัท Mitsubishi Motors ประเทศไทยจำกัดเผยไฮไลท์สเปค All New Mitsubishi Pajero ด้วยขุมพลังคลีนดีเซล 2.4 ลิตรพร้อมเทอร์โบแปรผันแบบ Single Variable Geometry Turbo Charger ให้พละกำลังสูงสุด204แรงม้าและแรงบิดสูงสุด480นิวตันเมตรระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดระบบขับเคลื่อนแบบ Super All Wheel Control ที่ทำงานร่วมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super Select 4-Wheel Drive Truระบบควบคุมการขับเคลื่อนและสมดุลขณะเข้าโค้ง Active Yaw Control หรือ AYC และ7 Drive Mode พร้อมจำหน่าย3รุ่นย่อยได้แก่รุ่นเริ่มต้นรุ่นกลางและรุ่นท็อปอย่างเป็นทางการที่โชว์รูม Mitsubishi กว่า180แห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่19ตุลาคม2569เป็นต้นไปบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดจัดแคมเปญโปรรับ BC4X เฉพาะคุณทดลองขับรับเลยภายใต้แนวคิดซื้อก็สบายใช้ก็สบายให้ลูกค้าได้ทั้งความคุ้มค่าในวันที่ตัดสินใจเป็นเจ้าของและความมั่นใจตลอดระยะเวลาการใช้งานด้วยข้อเสนอที่ช่วยให้เป็นเจ้าของง่ายขึ้นสำหรับลูกค้าที่สนใจเข้ามาทดลองขับและจองรถ BC4X ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ผู้แทนจำหน่ายที่ร่วมรายการบริษัทฮุนไดโมบิลิตี้ประเทศไทยจำกัดเปิดตัวฮุนไดสตาร์เรียไฮบริดรถ MPV 11ที่นั่งรุ่นใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยชูจุดเด่นด้วยระบบขับเคลื่อนเทอร์โบไฮบริดกำลังสูงสุด242แรงม้าแรงบิด367นิวตันเมตรและอัตราประหยัดน้ำมันสูงสุด 17.2 กิโลเมตรต่อลิตรมาพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและระบบความปลอดภัยฮุนไดสมาร์ทเซนส์15ระบบมีให้เลือก2รุ่นย่อยได้แก่รุ่นโมเดิร์นราคา 2,99,000บาทและรุ่นพรีเมียมราคา 2,399,000 บาท
3: สำหรับThe New Staria Hybrid คันนี้นะครับแน่นอนว่าโปรโมชั่นเปิดตัวเรามีให้แน่นอนนะครับก็คือมูลค่าสูงสุดถึง 100,000 บาทครับสำหรับลูกค้าเก่าที่เป็น Hyundai Family นะครับได้ส่วนลดเพิ่มเติม 20,000 บาทนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษ 1.69% นะครับแล้วก็จะมีเรื่องmaintenance package นะครับหรือเรียกว่าHyundai Smart Care นะครับ5ปีหรือ 50,000 กิโลครับที่พิเศษกว่านั้นครับถ้าเกิดท่านเข้าบริการเช็คระยะนะครับตลอด5ปีต่างๆนะครับท่านสามารถรับสิทธิ์ในการขยายวอรันตีเครื่องยนต์และเกียร์ในปีที่6และปีที่7ได้อัตโนมัติฟรีทันทีครับ
0: ที่ WM ประเทศไทยเปิดบทสรุปความสำเร็จ หลังจากที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียครอสคันทรีแรลลี่2026หรือ AXCR 2026โดยได้ส่ง GWM แท้ง300ดีเซลจำนวน2คันลงแข่งขันในรุ่น T2AD และสามารถผ่านการแข่งขันครบทั้ง6สเตจบนเส้นทางครอสคันทรีระยะทางกว่า 2,000 กม.ท่ามกลางสภาพเส้นทางและสภาพอากาศที่หลากหลายพร้อมตอกย้ำศักยภาพด้านวิศวกรรมความทนทานและระบบส่งกำลังของรถยนต์แทงค์

0: ือ2รุ่นครับตัวเริ่มต้นคือตัว Max ราคาอยู่ที่ 599,900 บาทและตัวท็อปสุดคือตัว Ultra ที่จะมี Sunroof อยู่ที่ 679,900 บาทในแง่ของพละกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าความจุแบตเตอรี่ระยะทางที่สามารถวิ่งได้ไม่ว่าจะเป็นตัว Max ตัว Ultra ก็คือจะเหมือนกันเลยถ้าคุณพูดถึงการขับขี่คันนี้ภาพโดยรวมผมถือว่าโอเคนะถ้าพูดถึงการเร่งหรือว่าอัตราการเร่งมันมีความสมูทคือมันจะสามารถตอบโจทย์ในแง่การขับอยู่ในเมืองหรือว่าขับอยู่บนทางด่วนก็ดีความเร็วต่ำความเร็วสูงความเร็วกลางเอ้ยผมถือว่าโอเคนะถึงแม้มันจะเป็นรถไฟฟ้าก็ตามเพราะบางทีครับถ้ารถมันแรงเกินไปแต่ว่ารถมันแบบไม่ได้สมูทมันก็จะมีความกระชากมีอากาศที่มันพุ่งๆหน่อยมันจะรู้สึกไม่ค่อยสบายมากนักแต่ว่าคันนี้ถ้าคุณเปรียบเทียบแล้วในแง่ของความนุ่มนวลพละกำลังที่ไม่ได้แรงเกินไปเฮ้ยผมถือว่าโอเคเลยคือมันจะตอบโจทย์กับการใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีเลยแต่ถ้าคุณต้องการในเรื่องของกำลังที่แบบหนักๆแรงๆไปเลยแบบสปอร์ตแบบเหยียบปุ๊บแบบพุ่งไปเลยเหมือนกับรถไฟฟ้าบางคันที่เราอาจจะคุ้นเคยคันนี้จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นคันนี้จะไม่ได้ตอบโจทย์กลุ่มนั้นเลยมันจะเน้นไปทางใช้ชีวิตประจำวันใช้งานเป็นหลักไม่ได้เน้น performance ในเรื่องของพละกำลังมากนักแต่ว่า performance ในเรื่องของช่วงล่างอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะแต่ว่าในเรื่องของการขับขี่โดยรวมครับมันมีอีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของโหมดการขับขี่หรือว่าการควบคุมการขับขี่ต่างๆมันจะอยู่ตรงหน้าจอกลางเลยนะซึ่งถ้าเราเข้าไปตรง setting ครับมันจะมีในเรื่องของการขับครับหรือว่าการจัดการเรื่องรถยนต์นะครับมันจะมีโหมดการขับขี่ต่างๆที่เราสามารถเลือกได้ก็แน่นอนจะมี Normal, Comfort, Sport, Custom นะครับซึ่งหลักๆแล้วผมก็จะใช้ Comfort แหละแต่ว่านอกเหนือจากนั้นนะครับมันจะมีเรื่องประเภทการใช้พลังงานว่าคุณจะใช้แบบปกติคุณจะใช้แบบนุ่มนวลคุณจะใช้แบบเน้นกำลังแรงไปเลยซึ่งอันนี้มันจะมีผลด้วยนะแต่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าถ้าเรายิ่งเหยียบหนักๆคือมันก็จะกินพลังงานมากกว่าซึ่งคันนี้ผมจะตีเรนจ์ไว้อยู่ที่ประมาณ300ถึง350กิโลเมตรต่อ1การชาร์จนะคือสมมุติถ้าเราเหยียบหนักเราแบบขับไปต่างจังหวัดใช้ความเร็วสูงประมาณนึงอยู่เรื่อยๆนะครับตัวเลขมันก็จะอยู่ประมาณ300แหละนะครับเผื่อต่ำกว่านั้นด้วยนิดนึงแต่ว่าสมมุติถ้าเราอยู่ในเมืองอาจจะแบบไม่ได้ใช้ความเร็วมากนักขับอยู่เรื่อยๆชิลๆก็350ก็ถือว่าได้เผลอๆถ้าเราเป็นคนที่ขับประหยัดอยู่แล้ว370 380ก็ยังได้อยู่นะหรือถ้าใครมั่นใจแบบสุดๆไปเลยก็400ก็ถือว่ายังพอได้แต่เอาตามตรงจะค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันแต่จุดการใช้งานอื่นๆของคันนี้ผมถือว่าโอเคนะถ้าใครที่เน้นในเรื่องของความคุ้มค่าในแง่ของออปชั่นฟีเจอร์นะครับระบบต่างๆเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆคันนี้ผมถือว่าเป็นคันหนึ่งที่ตอบโจทย์เลยนะครับเรื่องระบบความปลอดภัยคันนี้ถือว่ามีให้ครบแต่ขอย้ำว่าจะต้องเป็นตัวท็อปนะกล้อง360องศามีให้ชัดเลยครับคันนี้จะมีกล้องบันทึกในตัวไว้ด้วย Apple CarPlay Android Auto สามารถเชื่อมต่อได้คันนี้ก็จะมีเกมให้เล่นด้วยนะมันจะมีเกมต่างๆที่เราสามารถเลือกได้เผื่อแบบเราอาจจะรอใครอยู่หรือว่าแค่นั่งอยู่เฉยๆก็ตามส่วนพื้นที่ใช้สอยอ่ะผมถือว่าโอเคนะเริ่มจากแถวด้านหน้าก่อนละกันถ้าเรานั่งอยู่คนเดียวเป็นหลักอะเหลือเลยพื้นที่อะครับแต่ถ้าเรานั่ง2คนเป็นหลักอะอันนี้อาจจะต้องมาลองใช้งานด้วยตัวเองนะว่าแบบเฮ้ยเราเป็นคนวางของหรือว่าใช้พื้นที่มากน้อยแค่ไหนถ้าคุณพูดถึงฟีเจอร์ออปชันแล้วก็รูปลักษณ์ของรถตัวนี้เปรียบเทียบกันแล้วผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับแต่ก็อยากให้ทุกท่านมาลองดูด้วยตัวเองก่อนเพราะว่าบางทีอะมันก็ผมก็แนะนำตัวท็อปปะเนาะมันก็จะประมาณ 700,000 บาทเนาะตัว Nivo Q 05คันนี้ก็จริงๆก็ถือว่าเป็นคันหนึ่งที่น่าสนใจถ้าเราพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับ Nivo Q 05อันนี้ถือว่าแบบมีเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบในแง่ของราคาขนาดตัวรถหรือว่าประเภทที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าก็ตามเนาะอันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามอะไรเพิ่มเติมเข้าไปตามสื่อออนไลน์ของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ YouTube Facebook Fanpage ก็สามารถเข้าไปได้ครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ Good night และสวัสดีครับ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริง ร่วมสัมผัสเรื่อง

0: ราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ห้องที่ไม่มีใครกล้าอยู่นานเมื่อหญิงสาวย้ายเข้ามาเรื่องราวสุดหลอนก็เริ่มต้นขึ้นและความลับของห้องนี้กำลังรอเธออยู่อพาร์ตเมนต์1303อพาร์ตเมนต์ผีดุหลอนระทึกจนคุณไม่กล้าปิดไฟติดตามได้ทาง Movie Weekend Special ในวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 14:35 นถึงเวลา 16:30 นทางทบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
2: ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 นทางททบ5
3: ถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์14:30ดูช่อง5กดเลข5
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: เป็นเวลาตีสองและในกระท่อมน้อยของเขาที่ห่างจากอลิสสปริงไป10ไมล์โรก้าได้นอนน้อยมากๆเมื่อ 2-3 วันก่อนเขารับดูแลจิงโจ้น้อยกำพร้า2ตัวเขาตั้งชื่อว่าเร็กซ์และรูบี้และเช่นเดียวกับลูกๆมนุษย์เขาต้องดูแลพวกมันตลอดเวลา
1: พวกมันมักส่งเสียงร้องช่วงกลางคืน ซึ่งเป็นเสียงลูกจิงโจ้เรียกหามามันจึงสำคัญสำหรับผมที่จะพามันขึ้นเตียงและต้องตื่นตลอดทั้งคืนเพื่อช่วยให้มันผ่านไปได้กับความเจ็บปวดครั้งใหญ่จากการสูญเสียสิ่งเดียวที่เคยรักไปตั้งแต่อายุยังน้อยขนาดนี้
0: กระท่อมของโบรก้าตั้งอยู่ชายขอบของเขตสงวนจิงโจ้แม้ไม่มีไฟฟ้าและมีสิ่งอำนวยความสะดวกเล็กน้อยแต่เขาอุทิศชีวิตเพื่อดูแลจิงโจ้กำพร้า
1: ที่คือรูบี้น้อยมันถูกช่วยไว้นอกไฮเวย์เล็กน้อยตรงนั้นก็เหมือนกันถูกช่วยไว้ที่นอกไฮเวย
0: ์ในแต่ละปีจิงโจ้จำนวนมากตายบนถนนหลายสายของออสเตรเลียแต่เนื่องจากซุกตัวในกระเป๋าหน้าท้องของแม่เล็กและรูบี้จึงรอดมาได้ตอนนี้โปรแกรมมุ่งมั่นใจให้โอกาสที่สองกับพวกลูกจิงโจ้กำพร้า
1: สิ่งที่รูบี้และเล็กซ์น้อยต้องการมากที่สุดคือมีคนอยู่เคียงข้างคนที่จะอุ้มมันขึ้นมาตอนที่พวกมันร้องไห้สิ่งที่ผมต้องการที่สุดสำหรับเล็กซ์กับรูบี้คือเป็นเด็กที่มีความสุขและสุขภาพดีคุณจะได้ยินรูบี้น้อยทำเสียงพอใจกับการได้กินนมจนอิ่มมันจะเป็นเสียงเล็กๆผมคิดว่ามันอิ่มแล้วนะอิ่มแล้วนะ
0: ตอนนี้เร็กซ์และรูบี้ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่อง

ก็อยู่ในกระท่อมตลอดไปไม่ได้บรูก้ารู้จากประสบการณ์มันต้องใช้เวลาราว6เดือนในการฝึกอย่างเข้มงวดเพื่อให้พวกมันสมบูรณ์และพร้อมถูกปล่อยมันจะไปได้สวยแผนคือให้รูบี้และเล็กน้อยออกสู่ธรรมชาติของเขตสงวนจิงโจ้ของผม

0: ุกวันนี้มีจิงโจ้28ตัวอาศัยอยู่ที่นี่หลายตัวเคยถูกเลี้ยงอยู่ในกระท่อมของโบรก้าตอนนี้พวกมันมีดงไม้ออสเตรเลีย90เอเคอร์ให้เรียกว่าบ้านโบรก้าหวังว่าในอีกไม่กี่เดือนเร็กซ์และรูบี้จะไปอยู่ร่วมกับพวกนั้นได้พวกมันจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในเขตสงวนนี้แม้ไม่ใช่ในป่าแต่ก็ดีรองลงมาเขตสงวนที่ผมสร้างที่นี่ไม่ใช่คอกปศุสัตว์สวนสัตว์หรืออุทยานให้คนมาชมมันคือที่พักพิงโบรก้าดูแลเขตสงวนนี้มา4ปีแล้วแต่การเปลี่ยนความฝันของเขาเรื่องความปลอดภัยของจิงโจ้ให้เป็นจริงนั้นมันไม่ง่ายเลย
1: ผมไม่มีเงินพอที่จะลงทุนก็เลยสร้างทั้งเขตสงวนด้วยตัวเองผมใช้เวลาสร้าง2ปีครึ่ง7วันต่อสัปดาห์กับความร้อน45องศาช่วงฤดูร้อนผมลงเสา450ต้นและวางรั้วตะข่าย2ไมล์ครึ่งผมขุดร่องยาว2ไมล์ครึ่งเพื่อฝังตะข่ายลงไปกันสุนัขดิงโก้ขุดเข้ามา
0: สุนัขดิงโก้ไม่ใช่อันตรายเพียงอย่างเดียวออสเตรเลียเป็นบ้านของจิงโจ้หลายล้านตัวและหลายคนคิดว่ามันเป็นศัตรูพืช
1: คนเขว้งหินใส่รถผมล้อเลียนผมบนถนนผมขับรถที่ติดป้ายว่าศูนย์ช่วยเหลือลูกจิงโจ้ผมไม่สนหรอกครับผมอยู่เพื่อปกป้องครอบครัวพวกจิงโจ้
0: เมื่อโบรก้าออกไปลาดตระเวนสมาชิกใหม่ล่าสุดของครอบครัวเขาเร็กซ์และรูบี้ก็โดดลงมาจากเตียงเพื่อตรวจสอบบ้านใหม่ของพวกมันก่อนหน้านี้พวกมันไม่เคยออกจากกระเป๋าหน้าท้องแม่ตอนนี้พวกมันเดินก้าวแรกอย่างลังเลบนพื้นที่มันเงาของกระท่อมของโบรก้าก็เหมือนกับเด็กที่ไปลานสเก็ตน้ำแข็งเป็นครั้งแรกพวกมันไม่กล้าจะขยับ

Roger กล้ามเนื้อล้วนๆ85กิโลกรัมโรเจอร์เป็นหนึ่งในจิงโจ้กลุ่มแรกที่ก้าวเข้ามาในเขตสงวนวันนี้มันก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มและตัดสินใจที่จะออกหมัดต่อยกับตัวผู้ทุกตัวที่มันเห็นเป็นภัยคุกคามและนั่นรวมถึงโบรก้าด้วย

0: ผมเคยเป็นแม่โรเจอร์ซึ่งนั่นทำให้มันไม่กลัวคนแต่บอกตามตรงผมกลัวมันโรเจอร์โตมากับผมตลอดชีวิตมันตั้งแต่ผมช่วยมันตั้งแต่ตอนตัวเล็กจิ๋วราว8ปีก่อนผมตั้งชื่อมันว่าโรเจอร์เพราะมันมีหูโตที่พับปลายลงมาทำให้ผมคิดว่ามันเหมือนกับกระต่ายทันทีผมไม่เคยลืมเลยมันทำผมขำและตลกมาก
1: เช่นเดียวกับเร็กซ์และรูบี้โรเจอร์ก็เป็นลูกกำพร้าบนไฮเวย์ตอนที่มันถูกช่วยมันเปราะบางมากเป็นทารกไม่มีขนตัวเล็กจิ๋วที่พอดีกับฝ่ามือของโบรก้าเมื่อเวลาผ่านไปปัจจุบันโรเจอร์เป็นจิงโจ้โตเต็มวัยที่น่าเกรงขามแต่สำหรับโบรก้าแล้วมันก็ยังเป็นเด็กอยู่เสมอ
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับและทุกๆครั้งเนี่ยที่เรามาเจอกันแน่นอนว่าผมมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดจากกาแฟนกฮูกนะครับผมกาแฟที่ขายดีนะแล้วก็หลายคนเนี่ยชื่นชอบด้วยรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมแบบกาแฟไทยๆเลยนะครับผมเป็นกาแฟที่หลายๆบ้านเนี่ยซื้อติดบ้านเอาไว้นะครับกินกันทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าและคุณลูกนะครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
4: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
3: กาแฟนกฮูกนะครับแก้วนี้นะในมือผมนะดูสีสันซะก่อนนะนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ไม่มีโรบัสต้าผสมนะครับเป็นกาแฟที่เข้มข้นหวานมันกลมกล่อมนะแต่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์นะครับเนื่องจากเราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวทดแทนนะครับผมและนอกเหนือจากความเข้มข้นกลมกล่อมนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะเช่น1เลยนะครับสารสกัดจากถังเช่าแบบนี้นะครับผมและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับและสารสกัดจากเห็ดหลินจือสารสกัดจากคอลลาเจนไตรเปปไทด์มัลติวิตามินต่างๆนะครับและยังมีสารสกัดอีกหลากหลายตัวนะครับที่เราใส่เข้ามาในกาแฟนกฮูกและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
4: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
3: นอกจากความคุ้มค่านะครับและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมของกาแฟนกฮูกแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะไปดูรีวิวบนออนไลน์ของเรานะครับผมเป็นรีวิวจากลูกค้าเนี่ยทั่วทุกจังหวัดนะครับผมที่เคยสั่งซื้อกาแฟนกฮูกเนี่ยมีอัตราการซื้อซ้ำสูงมากนะครับสำหรับแฟนที่ซื้อแล้วเนี่ยก็ยังซื้อซ้ำและกินกันทั้งบ้านด้วยนะครับผมนอกเหนือจากความคุ้มค่าและรสชาติที่กลมกล่อมแล้วเนี่ยยังแน่นอนว่ายังมีความสะดวกสบายนะครับสามารถที่จะพกกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยไปดื่มได้นะครับทุกที่นะครับผมเพราะว่า1ห่อแบบนี้นะประกอบไปด้วย10ซองนะครับผมสามารถพกเป็นห่อพกเป็นซองจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะหรือจะกินสบายๆอยู่ที่บ้านยามเช้ายามบ่ายทำได้หมดเลยนะครับจะชงร้อนหรือชงเย็นนะครับก็เข้มข้นกลมกล่อมเหมือนกันนะครับผมขอย้ำอีกทีนึงครับกาแฟนกฮูกเนี่ยนอกจาก

0: ช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นำเข้าจากต่างประเทศนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับสารสกัดจากทางเช่าและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และมัลติวิตามินต่างๆด้วยนะครับผมใส่เข้าไปแบบเต็มที่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยหายห่วงเลยนะครับ1ห่อแบบนี้ประกอบไปด้วย10ซองนะผมย้ำอีกทีนึงนะครับผมโปรวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
2: ส่วนสำคัญที่สุดของการเลี้ยงจิงโจ้คือจะต้องเป็นนมแลคโตสต่ำและนมวัวเป็นของที่แย่สุดที่จะให้พวกมันสารอาหารและน้ำตาลมากเกินไปสำหรับร่างกายเล็กๆเพราะไม่มีไฟฟ้าตู้เย็นผมจึงใช้ไม่ได้ผมเลยคิดสูตรนมผงแห้งขึ้นมา
3: การสัมพันธ์จากการให้อาหารให้โอกาสกับโรก้าที่จะรู้จักลูกจิงโจ้ดีขึ้นและเขาบอกได้ว่าพวกมันมีบุคลิกที่แตกต่างกัน
2: ผมเห็นพฤติกรรมจากในตัวเล็กซ์ได้มันตลกมากทั้งที่มันเรียนแค่เรื่องกระโดดเรื่องเดียวแต่ยังมาอวดว่าผมเป็นเด็กผู้ชายนะแล้วมันทำให้ผมนึกถึงโรเจอร์มากตอนที่มันเป็นเด็กมันมักนั่งอยู่บนหางและทำแบบนี้ตัวมันเล็กแล้วพอพยายามมากไปมันก็จะล้มส่วนรูบี้น้อยเหรอครับมันติดผมแจเลยตอนผมวางมันลงมันแค่อยากกระโดดไปไม่กี่หลาแล้วก็วิ่งกลับมาแต่ว่าช่วงวันแรกๆมันเป็นเด็กน้อยซึมเศร้าเห็นได้ว่ามันยังคิดถึงแม่จริงๆอยู่ไม่อยากผูกพันกับผมแต่แล้วมันก็เข้ามาเกาะแก่ผมเพื่อขอความรักกลับ

ทุกอย่างที่โบรก้ารู้เรื่องการดูแลจิงโจ้กำพร้าเขาเรียนรู้จากการสังเกตพวกแม่ๆที่อาศัยอยู่ในเขตสงวนของเขาผมไม่ได้อ่านหนังสือเรื่องจิงโจ้ไม่ได้อ่านวารสารผมออกไปที่โดงไม้เรียนรู้พวกสัตว์อย่างใกล้ชิด

0: ตัวเมียตัวหนึ่งที่โบรก้าใกล้ชิดที่สุดก็คือเอลล่าผมมองเอลล่าเหมือนมันเป็นครูมันเป็นตัวที่สอนผมว่าการเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบในโลกของจิงโจ้เป็นยังไง5 ปีที่ผ่านมามันอยู่ในภาวะเจริญพันธุ์ผมต้องเป็นผู้ดูแลที่ดีขึ้นเฝ้ามองมันดูวิธีที่มันเลี้ยงลูก
1: มันเป็นแม่ของลูก5 ตัวลูกตัวล่าสุดของมันเป็นลูกจิงโจ้แสนกล้าหาญชื่อว่าเทอร์รี่มันออกจากกระเป๋าหน้าท้องแสนสบายของแม่เพื่อมาอยู่ข้างนอก
0: เทอร์รี่เป็นลูกจิงโจ้อายุราว8 เดือนและเมื่ออายุราว8 เดือนแม่จิงโจ้ซึ่งก็คือเอลล่าจะไล่ลูกมันออกเพราะตัวมันหนักเกินกว่าที่จะอุ้มผ่านดงไม้ไปตอนนี้มันอาจน้ำหนักราว 3-4 กิโลแล้วและนั่นคือมากสุดที่เอลล่าจะอุ้มมันได้มันเป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมมันน่าทึ่งสำหรับจิงโจ้ตอนที่เทอร์รี่เกิดเมื่อเกือบ8 เดือนก่อน

0: รกตัวเล็กจิ๋วขนาดเท่ากับฝักถั่วและทารกจะใช้สัญชาตญาณตายขึ้นมาเพื่อหากระเป๋าจากนั้นตายเข้าไปในกระเป๋าหน้าท้องเราจะเรียกตัวเล็กๆแบบนั้นว่าเจ้าตัวจิ๋วซึ่งยังไม่มีลักษณะเป็นลูกจิงโจ้เลย
1: ตอนที่เทอร์รี่เกิดมันเป็นแค่เซลล์กลุ่มหนึ่งยาวเพียง2เซนติเมตรมันไม่เหมือนกับมนุษย์ที่กำเนิดมาตัวเล็กแต่มีรูปร่างครบแล้วจิงโจ้ทารกนั้นพัฒนาเพียงบางส่วนตอนมันเกิดแล้วส่วนที่เหลือจะเติบโตในกระเป๋าหน้าท้องที่ปลอดภัยของแม
0: ่มองไปในกระเป๋าหน้าท้องจิงโจ้มันเหมือนมองเข้าไปในโลกเอเลี่ยนกระเป๋าของแม่เป็นเหมือนศูนย์บ่มเพาะทารกจะเติบโตอย่างช้าๆและในช่วงหลายเดือนกว่าตัวอ่อนเล็กจิ๋วนั้นจะพัฒนาเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจิงโจ้และที่อายุ3เดือนคุณจะเริ่มเห็นลักษณะที่พิเศษที่ทำให้มันเป็นจิงโจ้ขาที่ยาวมากมือโตและเท้าอย่างที่เห็นมีลักษณะเหมือนแผ่นเท้าซึ่งเกือบเหมือนรองเท้าวิ่งและเมื่ออายุได้4เดือนจะเห็นการลืมตาขึ้นมาเป็นครั้งแรกระหว่าง 4-5 เดือนขนบางๆจะงอกทั่วตัว
1: และเมื่ออายุราว5เดือนตอนลูกจิงโจ้โผล่ออกมาจากกระเป๋ามันจะยื่นหัวออกมาเพื่อมองภาพโลกภายนอกเป็นครั้งแรก

0: บรูก้ารู้ดีกว่าใครว่ากระเป๋าหน้าท้องสำคัญขนาดไหนกับลูกจิงโจ้สำหรับลูกกำพร้าที่เสียแม่ไปมันยังต้องการการทนุถนอมและความรักมากและความปลอดภัยจากสิ่งที่จะโอบรอบตัวมันอย่างที่เคยอยู่ในกระเป๋าแม่เมื่อบรูก้าอาจให้ความปลอดภัยและมันคงแบบกระเป๋าหน้าท้องของจริงไม่ได้เขาจึงฝึกพวกมันให้ใช้สิ่งที่ดีรองลงมาปลอกหมอนนั่นเอง
1: บางครั้งเจ้าลูกจิงโจ้จะมองเข้าไปในปลอกหมอนและมองมาที่ผมประมาณว่านั่นไม่ใช่กระเป๋าแม่หนูเข้ามาม
0: าตอนแรกมันไม่แน่ใจว่ามันจะทำนานทักษะนี้ได้ไหม
1: มันสอดเท้าทั้งสองเข้าไปหรือแม้แต่เอาเท้าข้างหนึ่งไปก่อนก็ไม่ได้ซึ่งไม่ได้ผลกระเป๋าจิงโจ้ถูกสร้างมาเพื่อให้เอาหัวเข้าไปก่อนแล้วนั่นคือสิ่งที่ผมต้องสอนลูกจิงโจ
0: ้เมื่อการฝึกนั้นดูจะยุ่งยากบรูก้าจึงต้องเข้ามาช่วยมัน
1: ขณะมันจ้องเข้าไปผมสอดนิ้วไปที่ขาหลังมันแล้วพลิกมันให้มันตีลังกาเข้าไปอย่างที่มันทำกับกระเป๋าแม่มัน
0: เทคนิคการเข้าถุงปลอกหมอนต้องใช้เวลาฝึกไม่น้อย
1: เกือบเหมือนกายกรรมเดี๋ยวมันก็ชินครับ
0: นี่อาจดูเหมือนเป็นเกมที่สนุกแต่สำหรับเร็กซ์และรูบี้มันคือก้าวสำคัญในการฝึกฝนให้ความอบอุ่นและปลอดภัย
1: เจ้าเร็กซ์และรูบี้น้อยรักปลอกบอนของมันมากวิธีที่มันมองผมและบอกว่าแม่จ๋าทำให้รู้สึกพิเศษความรักที่พวกมันมอบกลับมาและวิธีที่มันมองผมทำให้ผมรู้สึกเป็นคนสำคัญช่วงวัยของเล็กและรูบี้ที่อยู่ในตอนนี้พวกมันน่ารักปุ๊บปุ๋ยพวกมันน่าตลกสุดๆ

0: และพวกมันรักมากตอนต่อไปในแก๊งกะรูดันดีเร็กซ์กับรูบี้จะต้องเริ่มใช้ทักษะที่ยุ่งยากในการฝึกเข้าห้องน้ำปัสสาวะจิงโจ้จัดการไขมันและสิ่งสกปรกบนพื้นได้ไวนี่เป็นส่วนสะอาดสุดของกระท่อมโรก้าทำให้โรเจอร์นั้นโกรธมันเห็นว่าผมเป็นอมให้ตายสิ
1: และพบกับเพื่อนโรก้าในเมืองอลิสสปริงที่กำลังต่อสู้เพื่อช่วยชีวิตลูกจิงโจ้กำพร้าน้อย
2: มาเร็วหนุ่มน้อยไม่แปลกใจที่แกชื่อเอลวิสแกนี่ดิ้นเก่งจริงๆใช่ไหม

0: ากวันหนึ่งเราได้รับมรดกเป็นที่ดินทางการเกษตรแต่อาชีพเกษตรกรไม่ใช่ทางถนัดของเราเราจะตัดสินใจทำต่อหรือไม
1: ่เห็นแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่เหนื่อย
0: คร
1: ับ เราก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตที่มันแบบว่าได้เงินโดยเร็ว
0: ครับ
1: แล้วก็แบบว่าให้คนมาเรียนรู้ได้คือครั้งแรกเลยเราทำทั่วพอร์ตสมุนไพร7สีผ้ามัดย้อมสีพัดเทล
0: เจอปัญหามองยังไงเราข้ามมันไปได
1: ้มองเป็นของธรรมชาติอย่าไปคิดเยอะฟุ้งซ่าน
0: มันเหมือนธรรมชาติที่มากับงานใครทำงานก็ต้องเจอ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: เพราะการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญ Happy Home จักรยานออกกำลังกาย Double Bike โดยเฉพาะผู้สูงอายุในบ้านใช้งานง่ายๆออกกำลังกายได้หลายสัดส่วนปั่นได้ทั้งมือและเท้าพร้อมๆกันหรือจะใช้เชือกดึงตัวเครื่องน้ำหนักเบายกย้ายสะดวกสบายใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาจะนั่งปั่นออกกำลังกายที่ไหนก็ได้ตัวโครงแข็งแรงปรับระดับได้ตามสรีระเพราะขยับเท่ากับออกกำลังกายปั่นง่ายได้ทุกเวลาที่ต้องการตัวช่วยสุขภาพผู้สูงวัยต้อง Happy Home จักรยานออกกำลังกาย Double Bike
4: สวัสดีค่ะ
5: นะคะตอนนี้เราอยู่กับจักรยานสำหรับผู้สูงอายุนะคะ Happy Home ซึ่งจะบอกงี้ค่ะว่าวันนี้ค่ะรู้สึกเลยนะว่าเอ้ยได้ความเหนื่อยนิดหน่อยนะ
4: ถูกต้องนะครับผมขยับเท่ากับออกกำลังกายนะครับผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านนะครับบางทีเราเป็นลูกๆนะครับเราเห็นท่านแบบนั่งดูทีวีเฉยๆอยากให้ท่านได้ขยับบ้างนะครับวันนี้แนะนำเลย Happy Home จักรยานสำหรับผู้สูงอายุนะครับอย่างที่บอกก็คือเล่นไปเล่นมาเนี่ยเอาเฮอมีเอาเรื่องอยู่
5: เอาเรื่องนะเอาเรื่องถ้าถึงชั่วโมงเนี่ยดูละครนะคะเหนื่อยกำลังดีและที ่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่สังเกตไหมว่าได้ขยับทุกส่วนเลย
4: ถูกต้อง
5: ตั้งแต่ท่อนบนนี้เลยนะช่วงแขนเนาะใช่ไหมช่วงขานะคะหรือว่าวันนี้เราจะเลือกก็ได้นะว่าเราจะขยับส่วนไหนและที่สำคัญยกไปออกกำลังกายตรงไหนก็ได้
4: ถูกต้องนะครับแค่มีที่นั่งนะครับเราพูดอย่างนี้เลยนะครับคุณจะเป็นห้องนอนห้องรับแขกหน้าบ้านหรือจะยกเก้าอี้นะครับไปนั่งตรงไหนก็ได้ก็สามารถใช้จักรยานสำหรับผู้สูงอายุ Happy Home ตัวนี้ได้นะครับเราดีไซน์ออกมานะครับให้เหมือนแบบจักรยานเลย คุณจะได้ขยับนะครับทั้งส่วนบนส่วนล่างเนี่ยเหมาะมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกพอเป็นผู้สูงอายุเราไม่รู้จะให้ท่านออกกำลังกายแบบไหนบางทีออกกำลังกายหนักๆก็ไม่ได้แบบนี้เนี่ยกำลังดี
5: พับเก็บได้ด้วยไม่เปลืองพื้นที่นะคะแฮปปี้โฮมจักรยานสำหรับผู้สูงอายุที่อยากให้ทุกคนมีไว้ที่บ้านเลย
4: ถูกต้อง
5: เพราะนั่งดูละครนั่งดูทีวีฟังข่าวอะไรไป1ชั่วโมงเพลิน
4: ๆใช่แล้ว
5: ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายนะคะซึ่งวันนี้เลือกได้เลยนะว่าบางทีเราจะขยับแค่ข้างบนก็ได
4: ้ถูกต้อง
5: หรือจะขยับแค่ข้างล่างก็ได้
4: ใช่แล้ว
5: แล้วความสะดวกของเราบางทีทำงานบ้านเยอะไงขยับนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วก็วันนี้นะคะเราอ่ะมีของแถมให้ด้วย
4: ใช่แล้วนะครับวันนี้มีโปรนะครับถ้าเกิดขยับเท่ากับออกกำลังกายแต่ถ้าเล่นไปนานๆเหมือนเป็นการกระชับกล้ามเนื้อด้วยวันนี้อย่างที่บอกตัวนี้แถมนะครับเราเรียกว่าเป็นสายยืด
5: สายแรงต้าน
4: สาย

0: เหมือนกัน
1: หรือแบบอย่างนี้ก็ได้เปลี่ยนท่านะคะอันนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะ
0: ถูกต้อง
1: ถ้าเกรงดีๆก็รู้สึกเลยนะคะว่าได้บริหารกล้ามเนื้อแขนด้วยค่ะ
0: ใช่แล้ว
1: ยังไม่พอไม่พอขออีกอันได้ไหมอ่ะ
0: ได้เลย
1: นี่ นี่ชอบมากคือช่วงนี้เล่นโทรศัพท์บ่อยก็เลยแถมอันนี้ไปให้ด้วยนะคะใครเล่นโทรศัพท์บ่อยเนาะสวัสดีวันจันทร์วันอังคารนะคุณลุงคุณป้าค่ะเรามีที่บีบมือแบบนี้นะคะก็คือช่วยบริหารทั้งมือแล้วก็นิ้วด้วยนะ
0: ถูกต้อง
1: ทั้งหมดเลยนะคะแถมให้ด้วยมาดูโปรโมชั่นวันนี้ดีกว่าค่ะสำหรับสวทั้งหลายอยู่บ้านอย่านั่งเฉย
0: ใช่แล้ว
1: ขยับไปด้วยดีกว่าค่ะจักรยานออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนะคะ 1,490 บาทเท่านั้นเอง
0: ใช่แล้วนะครับอันนั้นคือราคาปกติแต่วันนี้ครับราคาพิเศษคุณจ่ายเพียง 1,490 บาทแล้วเรามีของแถมให้ด้วยนะครับเป็นสายยืดแรงต้าน1คู่มูลค่า290บาทแต่คราวนี้คลาสสีให้ตัวนี้สามารถเอาไปติดกับตัวเครื่องแฮปปี้โฮมของเราได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันก็คือที่บีบมือนะครับมูลค่า290บาทแต่เราขอเนี้ยคลาสสีให้เซตเนี้ยมันเป็นเหมือนการบริหารร่างกายนะครับให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านของเรานะครับอย่างที่บอกครับดีกว่านั่งเฉยๆแน่นอนนะครับบางทีไม่รู้จะไปออกกำลังกายที่ไหนวันนี้แนะนำเลย
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็มีความเหนื่อยประมาณนึงกำลังดี
0: ใช่แล้ว
1: กำลังไหวนี่ขนาดเรายังไม่สวนะ
0: จริง
1: เรายังเริ่มรู้สึกเลยว่าเอ้ยมันก็คือเหมือนได้คาร์ดิโอไปด้วย
0: จริงนะครับผมได้ทุกส่วนจริงๆนะครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: รับประกันโครงสร้าง1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
0: แล้ววันนี้นะครับลองมาดูนะ 1,490 บาทสำหรับตัวแฮปปี้โฮมจักรยานผู้สูงอายุตัวนี้นะครับให้ดูนะครับว่าตัวฟังก์ชันนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยเริ่มจากด้านบนเลยนี่นะครับเราจะมีนะครับยางนะครับอันนี้คือการลื่นกันเหงื่อเพื่อความกระชับเวลาจับนะครับเนี่ยเลยที่หมุนเพราะว่ามันต้องหมุนอย่างนี้ถูกไหม
1: มันนุ่มดีด้วยค่ะที
0: ่จับถูกต้องนะครับเป็นเหมือนที่รองนะครับนอกจากนั้นนะครับมีที่ปรับความหนืดอันนี้คือปรับระดับนะครับวันไหนอยากแค่บริหารเฉยๆเอาแค่ขยับนะครับแต่ถ้าวันไหนอยากกระชับกล้ามเนื้อนะครับอยากให้มันได้เหงื่อนิดนึงนะครับบิดนะครับมันจะได้แรงต้านมันจะได้ความหนืดนะครับลงมาปรับระดับความสูงได้เผื่อคุณพ่อนะครับแบ่งกันเล่นกับคุณแม่ความสูงไม่ได้นะครับปรับระดับความสูงได้ด้วยนะครับลงมานะครับเราจะเห็นว่าทั้งทุกส่วนนะครับของเครื่องออกกำลังกายตัวนี้จะเป็นโครงเหล็กนะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นโครงเหล็กคุณนะ
1: แข็งแรง
0: เป็นโครงเหล็กนะครับทั้งหมดเลยนะครับและลงมาด้านล่างนะครับเราจะมีนะครับตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นที่เดินหรือที่หมุนนะครับเป็นเหมือนการปั่นจักรยานนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเราจะมีตัวปุ่มการลื่นให้ด้วย
1: จะถอดรองเท้าก็ได้หรือใส่รองเท้าก็ได้ค่ะ
0: เผื่อบางทีที่บ้านมีผู้สูงอายุจริงๆวัยแบบสัก80กลัวเหลือเกินนะครับมันจะมีการลื่นให้ด้วยแล้วก็เนี่ยมีที่รองกันเท้าหลุดออกนอกที่วางถูกไหมเนี่ยมันจะติดตรงนี้หมดเลยทุกขอบเท้าจะไม่หลุดออกไปนะครับนี่คือดีไซน์ที่ทำออกมานะครับเพื่อตอบโจทย์สำหรับการเป็นจักรยานผู้สูงอายุนอกจากนั้นนะครับเรายังมีฐานรองทั้ง4มุมเลยอ
1: ัน
0: นี้เครื่องมันจะได้ไม่ถลายนะครับเห็นไหมเครื่องจะได้ไม่ถลายเวลาเราปั่น
1: เพื่อปั่นมันเนาะ
0: ถูกต้องนะครับผมแล้วพื้นไม่เป็นรอยด้วยนะครับและข้อดีอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบ
1: คือ
0: การยกไปเล่นที่ไหนก็ได้คือเครื่องอ่ะขนาดกระทัดรัดน้ำหนักกำลังดีนะมันมีน้ำหนักอยู่นะแต่เราสามารถยกไปที่ไหนก็ได้พอยกปุ๊บแล้วเราหาเก้าอี้มาให้ท่านนะครับนั่งแค่นั้นเองเราจะได้ออกกำลังกายทุกที่ที่เราต้องการเนี่ยน
1: ั่
0: งปั่นไปด้วยนะครับหมุนทั้งมือนะครับทั้งเท้าไปพร้อมๆกันเลย
1: ใช่แล้วค่ะเอาไปออกกำลังกายในสวนก็ได้
0: จริง
1: เนี่ย
0: อันนี้เหมาะ
1: ข้อดีคือตรงนี้เพราะฉะนั้นก็คือไม่มีข้ออ้างแล้วนะอุ้ยไม่รู้จะออกกำลังกายยังไงตรงไหนเนี่ยค่ะช่วงเย็นๆหรือเช้าๆออกไปรับแดดบางทีอาจจะไม่อยากเดินเนาะก็มารับแดดหน้าบ้านเบาๆแล้วก็ปั่นจักรยานสำหรับผู้สูงอายุแฮปปี้โฮมไปนะ
0: ใช่แล้ว
1: ออกกำลังกายกล้ามเนื้อบริหารกล้ามเนื้อใช้สายแรงต้านแบบนี้นะคะตอนกลางคืนก็มาดูทีวีดูละครที่คุณชอบค่ะ1ชั่วโมงก็ปั่นไปขยับไปเพราะขยับเท่ากับออกกำลังกายนะคะว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้คือได้ขยับทุกที่ทุกเวลาทุกส่วนออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุเพราะว่ามันทำให้เหนื่อยกำลังดี
0: ใช่แล้วนะครับเวลา5นาที10นาทีนะครับขยับอ่ะอย่างที่บอกครับเท่ากับออกกำลังกายแต่เครื่องของเราเนี่ยนะครับมันขนาดกระทัดรัดยกไปเล่นได้ทุกที่นะครับแถมไม่เล่นเนี่ยยังพับเก็บได
1: ้
0: ไม่ต้องวางเกะกะไว้กลางบ้านด้วยแบบนี้เลย
1: ใช่แล้วก็นี่เลยนะคะสายแรงต้านของเราแถมไปได้ด้วยแบบนี้นะคะตอนแถมเนี่ยมันจะแยกออกไปแล้วเราก็เอาสามารถมาติดกับเครื่องแบบนี้ได้เลยก็จะบริหารกล้ามเนื้อแขนแบบนี้หรือจะพลิกเป็นท่านี้ก็ได้เห็นไหมคะ
0: ได้หมด
1: ก็สามารถบริหารกล้ามเนื้อตรงช่วงต้นแขนได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่
0: ใช่แล้วนะครับ
1: ทีนี้เราต้องมาคุยกับ คุณลุงคุณป้าที่อยู่กับเราตอนนี้แล้วนะมาคุยกันคุณลุงตุ๋ยก็แล้วกัน
0: อ
1: ัน
0: นี้ปั่นตั้งแต่ต้นรายการเลย
1: เหนื่อยยังจ้าเหนื่อยหรือยังจ้าก
4: ำลังดีนะมีเหนื่อยเล็กๆนิดน้อยเพราะ15นาทีแล้วนะ
1: สบายล
4: ุ
1: งตุ๋ยขาชอบจักรยานแฮปปี้โฮมตัวนี้ตรงไหนบ้างเล่าให้ฟัง
4: เอาเลยนะเอาที่มันสะดวกสบายนี่แหละเบอร์หนึ่งเลย
1: ค่ะ
4: แล้วก็สามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายเห็นไหมทั้งมือทั้งแขนทั้งขาคนสูงอายุขนาดนี้ก็พอแล้วหรือเอาไปเดินเล่นตลาดได้แล้ว
1: แล้วอยู่บ้านเนี่ยลุงตุ๋ยเนี่ยออกกำลังกายด้วยเครื่องนี้ตอนไหนบ้างคะแล้วก็นานไหม
4: เอาจริงๆแล้วก็คือหน้าทีวีที่เดียวแหละรอป้าทำกับข้าวเสร็จก็15นาทีแล้วก็ไปไหนต่อแล้วก็เย็นๆก็กลับดูหนังใหม่ก็ออกอีกเรื่อยๆได้เรื่อย
1: ๆดีนะออกเบาๆก่อนรับประทานอาหารมื้อเย็นอ
4: ่
1: ะเป็นชีวิตที่ดีมากๆเลยแล้วรู้สึกไหมคะว่ามันได้ส่วนไหนบ้างคะ
4: เอาจริงนะก็สดชื่นนี่แหละก็พี่กระเป๋าดูเด็กดูลุงนี่ใช่ไหม
1: อันน่ะเราไปคุยกับคุณป้านายบ้างดีกว่า
0: ครับผมป้านายนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับป้านายครับขออนุญาตถามอายุก่อนอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้
5: 71ค่ะ
0: 71
1: ค่ะ
0: โอ้โหนี่เป็นตัวแทนน่าจะเป็นคุณย่าคุณยายแล้วขออนุญาตเรียกอย่างนั้นเลยใช่มั้ยคุณย่าเลย
5: หลาน3คนแล้วค่ะ
0: โอ้โหแล้วชอบตัวจักรยานผู้สูงอายุแฮปปี้โฮมตัวนี้ตรงไหนบ้างชอบอะไรบ้าง
5: ชอบตรงที่มันสะดวกสบายออกกำลังกายได้ทุกที่เบาสบายแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่หนักเกินไปก่อนนั้นนะป้านายออกเต้นแอโรบิกแล้วปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เขาหมุนกัน2รอบ3รอบป้านายหมุนไม่ได้แล้วค่ะดูทีวีไปปั่นไปมีความสุขสุขใจสมวัยสว
0: ยกไปเล่นตรงไหนบ้างเห็นบอกป้านายบอกว่ามันง่ายถูกไหม
5: ง่ายเล่นในสวนก็ได
0: ้
5: เล่นหน้าทีวีก็ได้ปั่นไปเพลินไปดูซีรีส์ไปอ่ะซีรีส์จบเราก็ยังไม่จบ
0: เ
5: ราก็ปั่นต่อได้อีก
0: ครับผมได้ส่วนไหนบ้างเวลาเล่น
5: ได้ทั้งแขนได้ทั้งขา
0: ตรงไหนบ้างมันเหมือนรู้สึกยังไงมันกระชับไหม
5: รู้สึกมันกระชับแกะแขนกระชับขากระชับกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขา
0: ครับผม
5: ได้ทุกส่วนเลยLS ก็ได้นะคะนี่ LS ก็มา
0: ครับผมนี่เลยนะครับใช้งานง่ายสะดวก
5: ใช้งานง่ายสะดวกสบาย
0: เล่นได้ทุกที่เน
1: า
0: ะ
1: เราเห็นสวแฮปปี้ทั้งสองท่านนะเรายังรู้สึกแฮปปี้ตามเลยนะคะวันนี้จักรยานออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุแฮปปี้โฮมค่ะแค่ขยับเท้ากับออกกำลังกายค่ะใช้งานง่ายๆเนาะขยับได้ทั้งช่วงล่างช่วงบนและสายยืดแรงต้านอันนี้นะคะเราแถมให้เอาไว้บริหารกล้ามเนื้อ
0: ใช่แล้วนะครับ
1: ต้องออกกำลังกายทั้งคาร์ดิโอและกล้ามเนื้อไงใช่ไหมคะ
0: จริง
1: แล้วมันก็กำลังดีไม่ได้หนักเกินไปนะคะก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุเลยเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้นะคะแต่ดูแล้วเดี๋ยววันนี้คุณลุงคุณป้าของเราก็บอกว่าชอบวางไว้ได้
0: ใช่
1: เพราะว่าเวลาดูเนาะนั่งเฉยๆบางทีมันไม่ได้ขยับไงแต่ถ้าคุณมีจักรยานเครื่องนี้นะคะนั่งดูละครฟังข่าวไป1ชั่วโมงคุณขยับตลอดเลยนะ
0: ใช่แล้วนะครับอย่างที่บอกครับเราดีไซน์ออกมาให้เป็นเหมือนจักรยานนะครับแต่จริงๆแล้วเราเป็นฟังก์ชันการเดินเฉยๆก็ได้หรือการบริหารแขนอย่างเดียวก็ได้แยกกันเล่นก็ได้แถมวันนี้ยังมีสายยืดแรงต้านเพื่อการกระชับกล้ามเนื้อให้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ใครอยากได้นะครับที่บ้านคนไหนมีผู้สูงอายุและยังไม่มีเครื่องออกกำลังกายแฮปปี้โฮมติดบ้านไว้วันนี้แนะนำเลยโปรโมชั่นพิเศษสุดๆครับผม
1: ใช่แล้วค่ะนี่คือมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมนี่ 5,000 กว่าบาทเลยนะ เหลือ 1,490 บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เครื่องนี้ก็ใช้ไปเลยใช้ไปทุกวันเลยค่ะแค่ 1,490 บาทเองซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ถ้าดูอยู่เนี่ยสกิดลูกหลานก็ได้นะบอกอุ๊ยนั่งดูทีวีอยู่เนี่ยอยากขยับแล้ว
0: ถูกต้อง
1: อยากขยับบ้างมีตัวช่วยดีๆแบบนี้ก็ได้ขยับเท่ากับออกกำลังกายนะคะแค่ 1,490 บาทเองแล้วก็ยังมีสายยืดแรงต้านด้วยนะคะเราแถมไปให้เอาไว้บริหารกล้ามเนื้อแขนค่ะแล้วก็ที่บีบมือ1ชิ้นเราขออนุญาตสุ่มสีให้ทั้งหมดตรงหน้าจอตรงนี้เราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะ
0: ถูกต้อง
1: มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะจ่ายเงินสดตอนรับของหน้าบ้านได้เลยสบายๆจ้า
0: โทรมาครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: รับประกันโครงสร้าง1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: อายุมากออกกำลังกายก็ไม่สะดวกลูกชายเลยหาตัวนี้มาให้ Happy Home เครื่องออกกำลังกายของผู้สูงวัยออกกำลังกายง่ายตื่นนอนตอนเช้าก็ปั่นได้จะยกออกไปห้องนั่งเล่นระหว่างวันก็ปั่นได้เล่นได้หลายท่าใช้มือหมุน ดึงสายยางหรือท้ายเท้าขยับก็ได้ที่สำคัญจะปั่นเมื่อไหร่ก็ปั่นได้สะดวกสุดๆค่ะได้ออกกำลังกายได้เยอะขึ้นพอได้ออกแรงมันก็หลับสบายขึ้นแฮปปี้โฮมเครื่องออกกำลังกายของผู้สูงวัยชอบมากค่ะ
7: เพราะการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญแฮปปี้โฮมจักรยานออกกำลังกายดับเบิ้ลไบค์โดยเฉพาะผู้สูงอายุในบ้านใช้งานง่ายๆออกกำลังกายได้หลายสัดส่วนปั่นได้ทั้งมือและเท้าพร้อมๆกันหรือจะใช้เชือกดึงตัวเครื่องน้ำหนักเบายกย้ายสะดวกสบายใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาจะนั่งปั่นออกกำลังกายที่ไหนก็ได้ตัวโครงแข็งแรงปรับระดับได้ตามสรีระเพราะขยับเท่ากับออกกำลังกายปั่นง่ายได้ทุกเวลาที่ต้องการตัวช่วยสุขภาพผู้สูงวัยต้องแฮปปี้โฮมจักรยานออกกำลังกายดับเบิ้ลไบค์
0: วันนี้ครับกับแฮปปี้โฮมจักรยานสำหรับผู้สูงอายุครับมีโปรโมชั่นมาฝากนะครับมีติดบ้านไว้ให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าได้ขยับได้ออกกำลังกายได้ยืดกล้ามเนื้อกันบ้างนะครับวันนี้นะครับจักรยานของแฮปปี้โฮมปกติมูลค่า 4,900 บาทแต่วันนี้ครับราคาพิเศษ 1,490 บาทมีของแถมให้ด้วยนะจ๊ะ
1: ใช่แล้วค่ะเป็นสายยืดแรงต้าน1คู่นะคะเอาไว้บริหารกล้ามเนื้อแขนค่ะแล้วก็ที่บีบมือ1ชิ้นอันนี้กลุ่มชอบมากๆเลยนะเพราะว่าเวลาเล่นโทรศัพท์มือถือบ่อยก็มาใช้ที่บีบมืออันนี้แหละบริหารกล้ามเนื้อตรงช่วงนิ้วแล้วก็ข้อมือนะคะแบบนี้ 1,490 บาท
0: ใช่แล้ว
1: ส่งถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: รับประกันโครงสร้าง1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

0: หมือนกันนะ
1: จริง
0: คือบางทีอยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเราก็นั่งไปคุยกับลูกกับหลานไปแล้วก็ขยับด้วย
1: ใช่
0: ก็ดีกว่านั่งเฉยๆนะอย่างน้อยการขยับมันเท่ากับออกกำลังกายแล้วมันกำลังดีอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับผมเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องหายใจอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนอกจากตัวจักรยานผู้สูงอายุสำหรับแฮปปี้โฮมตัวนี้แล้วนะครับเรายังมีนี่นะครับ
0: อะไรอ่ะ
1: เขาเรียกว่าสายยืดแรงต้านนะครับมันจะเป็นการเหมือนยืดกล้ามเนื้อบิดเงี้ยอย่างเงี้ยได้หลายท่านะครับจะเป็นออกด้านข้างนะครับจะเป็นยืดด้านบนนะครับจะเป็นการกดด้านล่างคือแล้วแต่เล่นเลยแล้วแต่เลย
0: เอาเล่นที่เรารู้สึกเนาะแล้วก็วันนี้ชอบอีกอย่างหนึ่งตรงนี้ค่ะได้ที่บีบมือไปด้วยเดี๋ยวจะสุ่มสีให้เนาะเนี่ยที่บอกว่ากลุ่มชอบมากเพราะว่าชอบเล่นโทรศัพท์
1: ใช่
0: ไหมใครที่ชอบเล่นโทรศัพท์บ่อยๆเล่นนานๆนะคุณพ่อคุณแม่แนะนำเลยนะให้ใช้ตัวนี้ควบคู่ไปด้วยนะคะทำแค่แบบ10ครั้ง20ครั้งพอไม่ต้องเยอะ
1: ถูกต้องนะครับผมวันนี้นะครับใครอยากได้จัดโปรมาให้แล้วนะครับเราได้ในราคา 1,490 บาทนะครับจริงๆคุ้มแล้วนะเพราะปกติตัวแฮปปี้โฮมเครื่องเดียวเนี่ย 4,900 บาทแต่วันนี้พอเราลดราคาให้เหลือ 1,490 บาทเรามีของแถมให้ด้วยแล้วมันเป็นของแถมที่เขาเรียกว่าได้ใช้จริง
0: ๆ
1: ได้ควบคู่กับการยืดกล้ามเนื้อนะครับและการบีบมือไปในตัวนะครับวันนี้ใครอยากได้เซตนี้อยากได้โปรนี้นะครับราคานี้1,490บาทแถมเรายังรับประกันโครงสร้างให้อีก3เดือนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับโปรพิเศษสุดๆจริงๆใครอยากได้รีบโทรรีบตัดสินใจเลยครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: รับประกันโครงสร้าง1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
0: แล้วก็บอกเลยนะคะว่าจักรยานสำหรับผู้สูงอายุเครื่องนี้นะคะใครได้ไปอยู่ที่บ้านนะจะแฮปปี้เหมือนชื่อยี่ห้อเขาแฮปปี้โฮม
1: ใช่แล้ว
0: เพราะว่าใช้งานง่ายจะสังเกตว่าเก้าอี้ที่ไหนก็ได้เลยที่บ้านของเรา
1: น
0: ะคะตัวแถมเนี่ยเป็นยางยืดแรงต้านแบบนี้ช่วยบริหารกล้ามเนื้อแขนด้วยนะคะมันไม่ได้หนักมากนะกลุ่มลองเล่นแล้วกำลังดีเลยเพราะออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยนะคะ
1: ใช่แล้ว
0: ยกไปไว้ตรงสวนก็ได้เนี่ยชอบมากเลยบางคนอากาศดีๆอ่ะ
1: มีเก้าอี้แค่นั้นเองนี่เอาอย่างนี้เอามีที่นั่งก็พอ
0: no.
1: เพราะบางคนน่ะนั่งโซฟา นะครับนั่งกับเตียงนะครับก่อนนอนเนี่ยอยากรู้สึกแบบบริหารกล้ามเนื้อนะครับหรือออกกำลังกายเนี่ยนะครับเอาไปวางไว้ปลายเตียงนะครับก็สามารถนะครับหมุนแล้วก็ปั่นไปในตัวเราเลยเรียกว่าเป็นจักรยานสำหรับผู้สูงอายุของแฮปปี้โฮมไง
0: ใช่แล้วค่ะแล้วเราก็เล่นมาต่อเนื่องนี่คือน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: นี่คือฮาร์ทเรทขึ้นเหมือนกันนะเนี่ย
1: จริง
0: มันได้บริหารนะ
1: เรื่องหายใจก็เริ่มดัง
0: ใส่นาฬิกาจับอยู่เนี่ยเห็นเลยว่าแบบเอ้ยฮาร์ทเรทเริ่มขึ้นก็แปลว่าอะไรก็คือแปลว่าได้บริหารแบบคาร์ดิโอด้วย
1: ใช่แล้วนะครับผมได้จริงๆแล้วมันได้ทุกส่วนนะครับผมวันนี้นะครับใครได้เครื่องนี้ติดบ้านไปนะครับ1490บาทนะครับเราสามารถนะครับไปเล่นได้ทุกที่ยังไม่พอ

0: นะครับพวกการดีไซน์ออกมานะครับเขาทำออกมาได้อย่างครบเลยนะครับมีที่จับนะครับหรือที่ยางกันลื่นแบบนี้นะครับจับเพื่อความกระชับมันจะได้ไม่ลื่นไม่หลุดเวลาเราหมุนแขนแบบนี้นะครับแถมนะครับใครที่มีเหงื่อออกมือเนี่ยมันยังสามารถซับได้ด้วยเห็นไหมจับแบบนี้เลยแล้วก็มีปุ่มนะครับปรับแรงต้านนะครับนี่ปรับความหนืดจากที่หมุนนะถ้าอยากได้นะครับความหนืดแล้วก็จะมันจะหนืดขึ้น
1: เป็นการ challenge
0: ใช่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยอยากกระชับเนี่ยตรงนี้นี่นะครับตรงต้นแขนเนี่ยปรับไปได้เลยนะครับส่วนความสูงปรับได้ตรงนี้นะครับจริงๆเราให้ดูชัดๆนี
1: ่เผื่อคนในบ้านสูงไม่เท่ากัน
0: เราบิดนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับเอาให้เท่าระยะมือเรานะครับตามความพอดีได้เลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวทั้งเครื่องนะครับจักรยานผู้สูงอายุของ Happy Home เนี่ยเขาเป็นโครงเหล็กคุณภาพดีนะครับเนี่ยจริงๆเนี่ยให้ดูให้ฟังเสียงเลยนะครับตบไปยังเจ็บมือเลยนะครับท่านเลยนะครับลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นที่ปั่นหรือที่เดินนะครับนี่เลยให้ดู
1: เขาทำกว้างแล้วก็ใหญ่มากเลยนะ
0: ใหญ่มากนะครับฝ่ามือจริงๆอ่ะสองฝ่ามือได้เลยนะครับมีปุ่มกันลื่นแล้วก็มีที่รองนะครับกันเท้าหลุดด้วยนะครับอันเนี้ยเราสามารถเอาไปตั้งไว้ตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีตัวที่กันลื่นนะครับทั้ง4มุมเลยแล้วก็กันพื้นเป็นรอยด้วยนะครับเพราะเวลาเราหมุนน่ะหรือเป็นการแบบฟังก์ชันการปั่นกระยานเนี่ยมันจะได้ไม่กระเถิบออกไปมันจะไม่หลุดออกไป
1: เพราะว่าเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ใช้ไปบ่อยแล้วแบบอุ๊ยเมามันมาก
0: ถูกต้องนะครับแล้ววันนี้เนี่ยสามารถยกนะครับไปเล่นที่ไหนก็ได้
1: น
0: ะคร
1: ับ
0: จริงๆอ่ะมันมีน้ำหนักนะแต่มันไม่ได้หนักเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่สามารถยกไปได้นะครับถ้าไม่เล่นก็พับเก็บได้นะครับแค่มีเก้าอี้นะตรงนี้เรานั่งปุ๊บวางปุ๊บปั่นได้เลย
1: เนี่ยคือเช้าเช้าหรือเย็นๆนะคะบางทีออกไปรับอากาศข้างนอกบ้างแล้วก็ได้ออกกำลังไปด้วยเพราะว่าบางท่านบอกว่าโอ้โหจะให้ไปเดินหรอบางทีไม่มีพื้นที่บ้างอะไรบ้างเนาะไม่สะดวกเนี่ยแหละได้รับแดดรับอากาศยามเช้าแล้วก็ออกกำลังไปด้วยหรือว่าบางทีบางคนแบบโอ๊ยติดหน้าจอชอบดูทีวีหรือแม้กระทั่งดูโทรศัพท์มือถือนะคะ
0: ครับ
1: คุณก็ออกกำลังไปด้วยพร้อมกันได้ทั้งแขนได้ทั้งขาเลยแล้ววันนี้ได้บริหารกล้ามเนื้ออีกนะคะเพราะว่ามีสายยืดแรงต้านไปเรียกว่าทุกอย่างออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุ
0: ใช่แล้ว
1: ท
0: ั้
1: งคาร์ดิโอแล้วก็การบริหารความแข็งแรงของกล้ามเนื้อค่ะ
0: ถูกต้องนะครับ
1: เก็บได้ไม่เปลืองพื้นที
0: ่ใช่แล้วนะครับเนี่ยไม่เล่นนะครับก็ดันเข้าข้างฝาดันเข้ามุมได้จะเอามาเล่นก็ยกเอามาเล่นได้นะครับสำหรับตัวนี้จักรยานสำหรับผู้สูงอายุจาก Happy Home มาแล้วนะครับให้ท่านได้ขยับนะครับบอกเลยว่าดีกว่าดูทีวีแน่นอนนะครับหรือไม่อยากให้ออกไปข้างนอกไม่รู้จะหาวิธีออกกำลังกายให้ผู้สูงอายุที่บ้านยังไงวันนี้แนะนำเครื่องนี้เลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษจริง1490บาทแล้วแถมฟรีสายยืดแรงต้านอีก1คู่นะครับขออนุญาตคลาสสีและที่บีบมือ1อันขออนุญาตคลาสสีเช่นเดียวกันนะครับมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถม 5,480 บาทแต่วันนี้ราคาเดียว 1,490 บาทจัดส่งให้ถึงบ้านเลยจ้า
1: จ่ายเงินสดตอนรับของได้เลยแล้วก็แกะแล้วก็ประกอบแล้วก็ไปออกกำลังกายที่บ้านกันให้ฉ่ำไปเลยนะคะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: รับประกันโครงสร้าง1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: อายุมากออกกำลังกายก็ไม่สะดวกลูกชายเลยหาตัวนี้มาให้ Happy Home เครื่องออกกำลังกายของผู้สูงวัยออกกำลังกายง่ายตื่นนอนตอนเช้าก็ปั่นได้จะยกออกไปห้องนั่งเล่นระหว่างวันก็ปั่นได้เล่นได้หลายท่าใช้มือหมุนดึงสายยางหรือท้ายเท้าขยับก็ได้ที่สำคัญจะปั่นเมื่อไหร่ก็ปั่นได้สะดวกสุดๆค่ะได้ออกกำลังกายได้เยอะขึ้นพอได้ออกแรงมันก็หลับสบายขึ้น Happy Home เครื่องออกกำลังกายของผู้สูงวัยชอบมากค่ะ
5: เพราะการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญ Happy Home จักรยานออกกำลังกาย Double Bike โดยเฉพาะผู้สูงอายุในบ้านใช้งานง่ายๆออกกำลังกายได้หลายสัดส่วนปั่นได้ทั้งมือและเท้าพร้อมๆกันหรือจะใช้เชือกดึงตัวเครื่องน้ำหนักเบายกย้ายสะดวกสบายใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาจะนั่งปั่นออกกำลังกายที่ไหนก็ได้ตัวโครงแข็งแรงปรับระดับได้ตามสรีระเพราะขยับเท่ากับออกกำลังกายปั่นง่ายได้ทุกเวลาที่ต้องการตัวช่วยสุขภาพผู้สูงวัยต้อง Happy Home จักรยานออกกำลังกาย Double Bike
0: วันนี้ครับกับ Happy Home จักรยานสำหรับผู้สูงอายุครับมีโปรโมชั่นมาฝากนะครับมีติดบ้านไว้ให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าได้ขยับได้ออกกำลังกายได้ยืดกล้ามเนื้อกันบ้างนะครับวันนี้นะครับจักรยานของ Happy Home ปกติมูลค่า 4,900 บาทแต่วันนี้ครับราคาพิเศษ 1,490 บาทมีของแถมให้ด้วยนะจ๊ะ
1: ใช่แล้วค่ะเป็นสายยืดแรงต้าน หนึ่งคู่นะคะเอาไว้บริหารกล้ามเนื้อแขนค่ะแล้วก็ที่บีบมือ1ชิ้นอันนี้กลุ่มชอบมากๆเลยนะเพราะว่าเวลาเล่นโทรศัพท์มือถือบ่อยก็มาใช้ที่บีบมืออันนี้แหละบริหารกล้ามเนื้อตรงช่วงนิ้วแล้วก็ข้อมือนะคะแบบนี้ 1,490 บาท
0: ใช่แล้ว
1: ส่งถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: รับประกันโครงสร้าง1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1: ยังไหวอยู่ไหมคะคุณลุงคุณป้า
6: ไหวครับ
1: โอ้โหชอบจริงๆเลยนะคะเราชอบตรงเราเห็นผู้สูงอายุเนาะมีความสุขนะคะและความสุขจริงๆอ่ะมันก็ได้ง่ายๆนะจากการที่คุณออกกำลังกาย
0: ใช่แล้ว
1: แล้วก็ขยับร่างกายทำทุกวันไม่ต้องทำเยอะ
0: ถูกต้อง
1: ทำทุกวันคือถ้ามันง่ายมันสะดวกแบบนี้เราเชื่อเลยนะว่าคุณทำทุกวันได้
0: ใช่แล้ว
1: ถามเลยหน้าทีวีทำได้ไหมทำได้เพราะนี่คือจักรยานออกกำลังกายที่ใช้งานง่ายนะคะเป็นจักรยานสำหรับผู้สูงอายุสายยืดแรงต้านอันนี้เราแถมไปให้เพื่อบริหารกล้ามเนื้อแขน
0: ถูกต้อง
1: ใช้งานง่ายเหมือนกันไม่หนักเกินไปค่ะกำลังดี
0: ใช่แล้ววันละ5นาที10นาทีนะครับแต่ตัวนี้เราออกแบบมาเพื่อสูงอายุจริงๆนะครับผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่ต้องไปใช้แรงเป็นการใช้แรงตัวเองเท่าที่ไหวต้องพูดอย่างนี้นะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เป็นการฝืนนะครับเขาจะได้ขยับร่างกายจริงๆของเขาเอง
1: และที่สำคัญยกไปตั้งตรงไหนก็ได้นะคะวันนี้คือมันสะดวกสบายแล้วมันทำให้การออกกำลังกายมันสนุกมากยิ่งขึ้นวันนี้นะคะเรา4คนขอไปออกกำลังกายกันต่อค่ะ
0: ได้เลย
1: มาสั่งซื้อได้เลยนะคะส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

้มันคงเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการทางออกเกษตรกรไทยค่ะนี่คือรายการที่จะมาเป็นกระบอกเสียงและเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะด้วยการนำเสนอข่าวสารด้านการเกษตรปัญหาเกษตรกรรมแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหานะคะจากประสบการณ์ตรงของเกษตรกรโดยผู้เชี่ยวชาญอาจารย์นินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณผู้ชมคะเรามีเรื่องราวในวงการของเกษตรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่ต้องอัปเดตกันหลากหลายเรื่องมากๆเลยนะซึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นเลยใช่ไหมคะที่เกษตรกรเนี่ยจะต้องตามข่าวกันให้ทันเพื่อที่จะได้รู้ว่านะคะช่วงนี้มีปัญหาอะไรหรือว่ามีการเฝ้าเตือนระวังอะไรหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามช่วงนี้ของเราเลยนะคะกับช่วงของเกษตรทันข่าวค่ะนี้เป็นข่าวดีค่ะของคนที่ปลูกทุเรียนหลังจากที่ก่อนหน้านี้อุ้ยมีหลายข่าวมันช้ำชอกใจเหลือเกินรวมถึงพวกข่าวเฝ้าระวังนะคะเรื่องพวกหนอนพวกแมลงที่มาทำลายพืชไร่ของเราแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องดีของเหล่าเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนค่ะเพราะว่าเขาบอกมาว่าผลผลิตล่าสุดนะคะของทุเรียนภาคตะวันตกค่ะอาจารย์ในปี2568เนี่ยรวมทั้งหมด4จังหวัดนะคะก็มีผลที่เพิ่มขึ้นถึง 34%ซึ่งทุเรียนเนี่ยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันตกเลยนะคะสร้างมูลค่าไปกว่า 1,400 ล้านบาทต่อปีโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยของเกษตรกรใช่ไหมคะการที่เราจะทำผลผลิตให้ทันกับความต้องการของตลาดอย่างเงี้ยเพราะว่าคนต้องการเยอะมากๆราคามันกำลังสูงเรามีเทคนิคในการที่จะดูแลต้นไม้ของเรายังไงบ้างเพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาดีและได้ราคาคะอาจารย
3: ์ค่ะอันนี้ต้องบอกนี้นะคะเป็นความโชคดีนะของภาคตะวันตกเนี่ยในกลุ่มของสังขบุรีหรือว่าบุญทองผาภูมินะคะปาละอูศรีสวรรค์อะไรก็แล้วแต่โซนนี้เขากำลังต้องการที่จะบูมเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนเนี่ยให้มีชื่อเสียงเนา
2: ะ
3: อันนี้คือความโชคดีมากๆแต่ว่าในเรื่องราวของทุเรียนนะคะปัญหาหลักๆเลยเนี่ยเขาก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของพวกโรคไฟท็อปเทอร่าเนี่ยแทบจะเป็นโรคที่มาคู่กับพวกทุเรียนเลยนะแต่ที่นี้เนี่ยปัญหาต่างๆที่มันเกิดอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเกิดจากสภาพดินที่มีความเป็นกรดแหละ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าไม่ว่าเราจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เราใช้ปุ๋ยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพดินมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่วันนี้ถ้าเกษตรกรเนี่ยเขามีความเข้าใจอะค่ะนอกเหนือจากว่าน้ำดีดินดีนะคะทุกอย่างคือปุ๋ยก็ต้องดีด้วยแต่ทีนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นจากการดูแลดินให้ดีก่อนโดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่มปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของโรคไฟท็อปเทอร่ามันเกิดจากสภาพดินที่แน่นแข็งเกิดจากระบบรากเนี่ยมันมีการแช่ขังหรือว่ามันมีโรคที่มันเกิดการสะสมอยู่เช่นสวนเนี้ยเคยเป็นเสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีการเคลียร์พื้นที่มันก็จะเกิดการสะสมพอความชื้นมันมาโรคมันก็จะเข้าทำลายทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องราวของการที่จะจัดการเรื่องราวเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็ไม่อยากจะเน้นในเรื่องของการใช้สารเคมีนะมันเหมือนเป็นการซ้ำเติมเพราะฉะนั้นในกลุ่มของพวกจุลินทรีย์นะคะตอนนี้เข้ามามีบทบาทมากๆโดยเฉพาะกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนนะจุลินทรีย์เนี่ยถ้าหากว่าเรามีการนำไปฉีดต้นฉีดเขาเรียกว่าฉีดพื้นดินนะคะลงสวนไปเป็นประจำมันจะเป็นตัวคุมดิน

0: นะคะทำให้โรคไม่สามารถที่จะทำงานได้แล้วสำคัญที่สุดการระบายน้ำดีระบบรากดีนะคะมันก็จะทำให้ผลผลิตที่ออกมาได้คือดีนะคะไม่อย่างนั้นปัญหาที่ตามมาก็ไม่ว่าจะเป็นไฟท็อปหรือจะเป็นฟิวซาเลียมหรือจะเป็นแอนแทรกโนดพวกนี้มันเป็นโรคที่มาจากทางดินทั้งระบบเลยแล้วก็มันจะไปเข้าที่ลูกผลผลิตก็จะเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดคือคุณต้องดูแลดินให้ดีนะฟื้นต้นโดยการใช้กลุ่มจุลินทรีย์เหล่านี้ในช่วงที่เก็บผลผลิตไปแล้วตอนนี้ตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วฟื้นดินไปเลยโดยการใช้กลุ่มจุลินทรีย์ในการฟื้นดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็มีการฉีดพ่นทางใบตามระบบอย่างนี้ทุเรียนออกมาก็จะผลผลิตดี
1: ซึ่งคำแนะนำของอาจารย์นะคะสามารถเอาไปใช้ได้ทุกพื้นที
0: ่
1: ในการปลูกทุเรียนเลยนะไม่ใช่แค่4จังหวัดที่เรากล่าวถึงนะคือราชบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์เท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะการเริ่มต้นใช้จุลินทรีย์แล้วก็การใช้สารธรรมชาติเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองคุณผู้ชมและช่วงต่อมานะคะเราจะมาตอบคำถามค่ะที่คนทางบ้านส่งมาเพราะว่าเขาอยากรู้กันกับช่วงนี้อาจารย์นิ่มติวเกษตรค่ะคุณผู้ชมมีคำถามอะไรสามารถส่งกันมาที่รายการของเราได้เลยนะคะอย่างท่านนี้นะคะก็ถามมาด้วยคำถามแบบที่ง่ายๆแต่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นกันเยอะนั่นคือเรื่องราวของผลผลิตที่ไม่สม่ำเสมอค่ะทำไมบางต้นเนี่ยถึงให้ผลเยอะแต่บางต้นเนี่ยถัดไปประมาณห่างกันไม่ถึงคืบไม่ถึงวากลับให้ผลน้อยค่ะ
0: ค่ะเราจะบอกอย่างนี้นะคะผลผลิตที่มันจะออกมาเยอะหรือไม่เยอะมันขึ้นอยู่กับระบบ
1: หรือบางต้นไม่ให้เลย
0: ขึ้นอยู่กับระบบรากเพราะว่าระบบรากที่มันแผ่ขยายออกมาด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดเรื่องผลผลิตเพราะมันเป็นตัวสร้างฮอร์โมน คือการสร้างการออกดอกเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบรากเนี่ยมันจะดีได้คือดินต้องดีก่อน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะในดินมันจะต้องมีอากาศนะคะระบบรากมันถึงจะมีการแผ่ขยายได้เยอะหากินได้ไกลแล้วก็สามารถที่จะทำให้เขาเรียกว่าเกิดรากสีขาวที่เป็นรากหาอาหารได้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งแรกเลยผลผลิตที่จะเยอะได้ดินต้องดีเราพูดไปพูดมามันจะกลับมาเรื่องราวของดินเพราะว่าดินเนี่ยมันคือหัวใจและหัวเจาะเพราะนั้นกระดุมเม็ดแรกต้องติดให้ถูกถ
1: ้
0: าเกิดว่าติดกระดุมเม็ดแรกถูกข้างบนนี่คือออกมาเยอะแน่นอน
1: และนี่ก็คือคำแนะนำนะคะจากอาจารย์นินค่ะแต่รายการของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงหน้าติดตามกันได้กับในรายการทางออกเกษตรกรไทยค่ะ
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660028หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
3: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
4: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
5: ต้นทุนมันลดจากผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
6: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660028 026660028หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะสำหรับในช่วงนี้ผักและอาจารย์นินจะพาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่นะคะเพื่อพูดคุยกับปัญหาของเกษตรกรไทยนะคะโดยตรงเลยแล้วก็รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาและผลผลิตที่เขาได้ในวันนี้ว่าจะดีขนาดไหนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพากันไปที่นาข้าวของพี่สมพงษ์

0: ายินดีมากๆเลยเห็นว่าพี่สมพงษ์ได้เป็นเกษตรกรตัวอย่างของจังหวัดอยุธยาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าไม่เผานาอันนี้ยังไงคะขยายความให้เพื่อนๆฟังกันหน่อย
2: คือจุดเริ่มต้นของการไม่เผาเนี่ย คือที่มาคือเราคิดอยู่อย่างเดียวว่าทำยังไงให้ดินมันสมบูรณ์นี่ถ้าดินจะสมบูรณ์เนี่ยเราก็ต้องหยุดเผาคือการที่จะไปบอกให้คนอื่นหยุดเผาเนี่ยเราต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน
0: จริงๆเราข้อเสียของการเผานามันเยอะมาก
2: ข้อเสียก็เยอะครับแต่นี้เราถ้าเราจะหยุดเผาเนี่ยมันต้องเริ่มที่ตัวเราใช่ไหมพอเราหยุดเผาได้เราก็สรรหาของที่จะมาทำลายมาย่อยก็ที่อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าได้พบกับพระจันทร์นินคือไม่ใช่แค่ย่อยอย่างเดียวมันจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินครับหลังจากที่ย่อยลงไปแล้วเนี่ยไอ้ส่วนที่ย่อยลงไปเนี่ยนั่นคืออาหารของพืชทั้งนั้นนะครับนั่นคืออาหารของพืชทั้งนั้นถ้าเราไปเผาทิ้งเท่ากับเราไปเผาอาหารของพืชทิ้ง
0: นี่เป็น mindset ที่ดีมากเลยนะคุณผู้ชมค่ะคือนอกจากที่จะไม่เผานาเพื่อที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆแล้วนะยังเลือกที่จะใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายแล้วเราก็ได้ประโยชน์จากการย่อยสลายด้วย
1: ก็คือจุลินทรีย์เนี่ยมันจะมีหลากหลายสายพันธุ์เนาะคือจะมีจุลินทรีย์เนี่ยมากกว่า7สายพันธุ์นะเราอยากจะบอกว่ามีเป็น10สายพันธุ์เลยคือโดยรวมความแล้วเนี่ยในเรื่องของการที่ใส่จุลินทรีย์ลงไปเนี่ยคือในเรื่องของการย่อยสลายเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่จุลินทรีย์เนี่ยเขาจะทำหน้าที่ของเขาแต่สิ่งที่เขาจะได้เนี่ยอย่างที่พี่สมพงษ์บอกเพราะว่าวันนี้มันมีคำอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่าฟางที่เราเนี่ยเผาทิ้งหรือว่าเอาออกจากนาเราไปเนี่ยมันมีคุณค่าดังทองเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกพี่น้องเกษตรกรว่าวันนี้คุณกำลังเอาทองเนี่ยเผาทิ้งไปหรือว่าเอาออกจากนาไปแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคะเราบอกได้เลยว่าเขาเนี่ยใช้ปริมาณน้อยนะคะแต่ว่าสามารถที่จะเอาไปใช้เนี่ยคือจำนวนต่อไร่นี่คือได้เยอะมากๆคุ้มค่าเหมาะสมกับณเวลานี้นะคะที่เกษตรกรเนี่ยต้องแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆแล้วก็ลดต้นทุนให้เขาได้อย่างแน่นอน
0: แต่ทุกวันนี้ผลผลิตที่ได้มามันพอใจกับที่เราลงแรงเหนื่อยไปไหมคะ
2: ณวันนี้นะครับก็ข้าวที่ได้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่หลุดตันนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถามว่าพอใจไหมก็พอใจกับสิ่งที่เราทำคุณภาพอยู่ในเกรดดีมาตลอดจากที่ขายเนี่ยก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับคือเอาไปแล้วพ่อค้าไม่ติทำมาแล้วไปสีปุ๊บผู้บริโภคถูกใจอ่
0: ะ
2: ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของผลผลิต
0: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นินแล้วก็พี่สมพงษ์มากๆนะค
1: ะ
0: คุณผู้ชมค่ะเนี่ยผักไปลงพื้นที่มาเองเห็นมาแล้วว่าที่ดินของพี่สมพงษ์ก็คือสมบูรณ์จริง
1: ๆ
0: เห็นว่ามีฉายาว่าเจ้าพ่อจุลินทรีย์ด้วยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์สำหรับพี่สมพงษ
1: ์คือพี่สมพงษ์เนี่ยอดีตเนี่ยนะคะแกเป็นนายทหารนะเสร็จแล้วเนี่ยแกลาออกมาเพื่อมาดูแลแม่แล้วมาทำนาแล้วแกก็มีการหมักจุลินทรีย์ใช้เอง
0: คือเขาอยากดูแลเรื่องของธรรมชาติ
1: ใช่เพราะว่าแกเป็นคนชอบเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติแกไม่ชอบใช้สารเคมีแกก็พยายามค้นหาว่าจะต้องทำนู่นทำนี่แกก็คือทำทุกวิถีทางจนกระทั่งตอนหลังมาก็พยายามหาผลิตภัณฑ์ที่ว่ามันจะดีอะไรยังไงจนกระทั่งเนี่ยได้มีโอกาสมาเจอกันนะจากสำนักงานเกษตรพอดีว่าแกเนี่ยเป็นเกษตรกรต้นแบบโดยการทำนาแบบไม่เผาฟาง
0: ซึ่งดีมาก
1: ดีมากๆเลยเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยพอแกมาเจอกันก็ได้พูดคุยแล้วก็ได้มีการนำตัวจุลินทรีย์ที่เราแนะนำเนี่ยให้เอาไปใช้ปรากฏว่าพอเอาไปใช้แล้วแกติดใจเลยแกบอกแกไม่ต้องค้นหาอะไรแล้วเพราะว่าพอใส่ไปเนี่ยเขาบอกว่าชาวนาจะมีอยู่หนึ่งเรื่องก็คือเวลาเขาจะเอาอะไรไปใส่ในนาข้าวเขาจะต้องมีการกำหนดให้ได้ด้วยว่าภายในกี่วันเขาจะต้องหวานข้าวเขาจะต้องทำอะไรให้จบภายในกี่วันปรากฏว่าเราสามารถทำให้เขาเนี่ยเขาเรียกว่าหวานข้าวเสร็จอะไรเสร็จภายในเวลา9วันตามที่เขาต้องการพอดี
0: ควบคุมระยะเวลาได้
1: ใช่ควบคุมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกเลยว่าจริงๆแล้วว่าชาวนาเนี่ยนะคะไม่ต้องคิดอะไรเลยแทนที่จะเผามาย่อยสลายซะแล้วก็ทำให้ดินดีผลผลิตก็ดีสม่ำเสมอแล้วก็พืชก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็ที่เขาบอกว่าเวลาขายผลผลิตไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าลูกค้าไม่ติดเพราะว่า1ความชื้นไม่สูง2เมล็ดข้าวแกร่งน้ำหนักดีเป็นท้องไข่น้อยเปอร์เซ็นต์ข้าวสูงอย่างเนี้ยเขาได้ราคาที่มันอัพขึ้น

0: อีกเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะฝากเกษตรกรนะราคาจะเป็นไงก็แล้วแต่วันนี้เราต้องทำข้าวที่มีคุณภาพและผลผลิตจะต้องเยอะเราจะสามารถอยู่ได้
1: และนี่ก็เป็นผลของการดูแลด้วยจุลินทรีย์มาอย่างยาวนานนั่นเองนะคะคุณผู้ชมขาสมแล้วที่พี่สมพงษ์เนี่ยเป็นเกษตรกรต้นแบบของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจริงๆนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมขาวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรายการของเราได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะตั้งแต่เวลา 11:45 นถึงเวลา 12:00 นกับรายการทางออกเกษตรกรไทยวันนี้ผักกับอาจารย์นิลลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เที่ยงวันทันข่าวจันทร์ถึงศุกร์เราพบกัน 11:30 น.คุณธนัญญาผมพานุพงษ์และล่ามภาษามือคุณไพวันแสงสุธรครับ
0: และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะแฟนเพจ Facebook TV5 HD Online เว็บไซต์ thaitv5hd.com ททบ5เชื่อมคุณสู่โลกออนไลน์ด้วยเนื้อหาสาระที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นกลางอย่างสร้างสรรค์นำคุณค่าสู่สังคมไทยวันนี้ศุกร์สุดสัปดาห์นะคะคุณผู้ชมหลายข่าวสารเลยที่น่าติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพ็คเกจกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทย Plusเฟส2เดี๋ยวเตรียมจะเข้าคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าและหลายความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจติดตามจากเที่ยงวันทันข่าวค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันสหรัฐเตรียมขึ้นแบล็คลิสต์นายวรพักธัญญวงศ์ไม่กระทบความน่าเชื่อถือของไทยมองเป็นเรื่องส่วนตัวย้ำนโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามสแกมเมอร์
1: และฝนตกหนักในแม่ฮ่องสอนครับทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมปั๊มน้ำมันและชุมชนในอำเภอแม่ลาน้อยขณะที่โรงเรียนบ้านแม่สเปใต้ที่อำเภอขุนยวมก็ถูกน้ำท่วมซ้ำครั้งนี้รอบที่4แล้วครับ
0: วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายศึกเอเชียนเกมส์ไอจินาโกย่าแน่นอนแล้วนะคะหลังจากตบเอาชนะคีร์กีสถานขาดลอย3เซตรวดแม้จะยังเหลือการแข่งขันอีก1นัดกับไชนีสไทเปวันนี้ค่ะเชียร์สนุกจริงๆสำหรับวอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะ
1: ท่านผู้ชมฮะเริ่มต้นกันที่พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตะเมื่อวานก่อนนะครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตะเมื่อวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิยาเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีศิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทำเนียบรัฐบาลครับเมื่อเช้านี้นะครับที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวุฒิกุลนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตะเมื่อวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีศิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีศิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์โอกาสนี้พระสงฆ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและนำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทายธรรมและปิ่นโตพัตตาหารแด่พระสงฆ์ทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรจากนั้นนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปครับภายหลังเสร็จสิ้นพิธีครับนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์47รูปณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับอันนี้คือภาพรวมที่ทำเนียบเมื่อเช้านะครับท่านผู้ชมส่วนอีกที่หนึ่งที่อาคารรัฐสภาก็จะพิธีด้วยเช่นเดียวกันครับนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการก็ได้ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตตะเมื่อวาน100วันด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและน้อมถวายความอาลัยด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งมีพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารณห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชั้น1อาคารรัฐสภานะครับโดยประธานรัฐสภาในฐานะประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปและทอดผ้าไตรบังสุกุลก่อนร่วมสงบนิ่งเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา1นาทีจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนาและประธานในพิธีกรวดน้ำรับพรครับ
0: สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตะเมื่อวานเนื่องในโอกาสครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีศิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความจงรักภักดีค่ะ พลเอกธรพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคุณศศิธรมลคำนายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมรองปลัดกระทรวงกลาโหมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมคู่สมรสข้าราชการและกำลังพลเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันณศาลาว่าการกลาโหมซึ่งพิธีเริ่มต้นด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์47รูปบริเวณโถงหน้าห้องยุทธนาธิการก่อนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณห้องพินิจประชานาถโดยผู้เข้าร่วมพิธีต่างน้อมจิตสงบสำรวมและพร้อมใจกันถวายเป็นพระกุศลด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณและถวายพระเกียรติอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลา100วันข้าราชการและกำลังพลสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมยังคงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะพระปรีชาสามารถความเข้มแข็งและความเสียสละทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติครอบคลุมทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาสังคมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและด้านความมั่นคงสะท้อนถึงพระปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและแผ่นดินในโอกาสสำคัญนี้ข้าราชการและกำลังพลสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมต่างพร้อมใจกันน้อมจิตอธิษฐานถวายเป็นพระกุศลและน้อมนำพระปณิธานแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยเสียสละมุ่งมั่นทำความดีเพื่อส่วนรวมอีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแห่งการทรงงานเพื่อแผ่นดินซึ่งจะยังคงสถิตอยู่ในหัวใจของข้าราชการและกำลังพลสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมตลอดไปส่วนที่กองบัญชาการกองทัพบกค่ะพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันภายในพิธีผู้บัญชาการทหารบกได้นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปณบริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลจากนั้นคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณห้อง221อาคาร2กองบัญชาการกองทัพบกโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์ประธานในพิธีถวายภัตตาหารเครื่องไทยธรรมและประกอบพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลตามโบราณราชประเพณีสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเป็นพิธีที่จัดขึ้นตามหลักพระพุทธศาสนาและโบราณราชประเพณีของไทยในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยข้าราชการและกำลังพลกองทัพบกต่างพร้อมใจกันประกอบพิธีถวายเป็นพระกุศลและถวายพระเกียรติด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
1: โดยทางกรุงเทพมหานครนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บริหารก็ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานด้วยเช่นเดียวกันครับที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานนะครับโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่สังกัดกรุงเทพมหานครประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยทำบุญตักบาตรและถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระราชาคณะจำนวน10รูปภายหลังพิธีสงฆ์ครับผู้ว่ากท

0: อม.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาชนก็ได้ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ครับ
1: คุณผู้ชมคะจากกรณีที่สหรัฐจ่อแบล็คลิสต์คนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์แล้วหนึ่งในนั้นสำคัญมากๆเลยมีคุณวรพรรคซึ่งเคยเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีของคุณอนุทินชาญวีรกูลตอนอนุทินหนึ่งด้วยนะคะในมุมมองนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่กระทบความน่าเชื่อถือของประเทศไทยค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะกรรมการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเสนอต่อกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐให้สอบสวนเพื่อลงโทษคว่ำบาตร28คนและ2บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน28คนดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมชื่อที่โดดเด่นขึ้นมาเลยคือชื่อของท่านนี้คุณวรพรรคธัญญาวงศ์นะคะซึ่งเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในยุคของคุณอนุทินนี่แหละแต่ว่าเป็นอนุทิน1คือก่อนที่จะมีการเลือกตั้งปี62นะคะถามว่าจะกระทบต่อความน่าเชื่อถือของประเทศไทยหรือไม่เพราะต้องไม่ลืมว่าโอ้โหเคยเป็นถึงรัฐมนตรีต้องเป็นตำแหน่งที่สำคัญในระดับรัฐบาลเหมือนกันวันนี้คุณศรีหศักดิ์แสดงความเห็นว่าไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเพราะมองเป็นเรื่องของบุคคลและเมื่อถามว่าทางสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลไทยดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้คุณศรีหศักดิ์ก็กล่าวตอบว่าเรื่องนี้จริงๆเราก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วขบวนการสแกมเมอร์ขบวนการอาชญากรรมออนไลน์เราให้ความสำคัญในการปราบปรามเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเมื่อถามต่อว่ากระทรวงการต่างประเทศอึดอัดไหมคะที่จะต้องเป็นผู้ไปชี้แจงประเด็นเหล่านี้เราทำอะไรบ้างในการปราบปรามสแกมเมอร์มีชื่อ28คนแล้วมีอดีตรัฐมนตรีไปเกี่ยวข้องคุณศรีหศักดิ์ก็กล่าวว่าไม่มีหรอกครับ
2: ท่านรองครับเรื่องของคุณวรพรรคนี่มันจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของประเทศไทยไหมครับผม
3: ไม่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลนะครับ
4: ตอนนี้เขาจี้ว่าให้รัฐบาลไทยดำเนินการแบบในเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องนี
3: ้ก็อันนี้เรื่องนี้เราก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับกระบวนการสแกมออนไลน์อะไรพวกนี้นะครับเราก็ให้ความสำคัญเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับแล้ว
4: ตรงน
3: ี้
4: เราต้องต่างประเทศอึดอัดไหมครับที่จะต้องไปชี้แจง
5: ครับ
3: เชิญครับ
5: ถ่ายได
3: ้ครับขอบคุณนะครับ
1: ก็จะสอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีพูดก่อนหน้านี้นะคะใครมีชื่อให้ไปเคลียร์เองเป็นเรื่องส่วนบุคคล
0: ครับแต่คุณวรพรรคก็บอกว่าไม่เกี่ยวอยู่แล้วถ
1: ู
0: กไหมฮะก็พร้อมที่จะติดต่อไปยังทางกรรมธิการเพื่อให้ข้อมูลด้วยนะคือก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยแหละฮะที่บอกว่าไปรู้จักกับเบนสมิธเนาะแล้วก็เป็นที่ปรึกษานะครับให้คำปรึกษาด้านธุรกิจแก่กลุ่มยิมเลียนะครับท่านผู้ชมส่วนเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้นักข่าวเนี่ยก็ไปถามจากคุณพลดรคุณพลดรบอกก็แล้วแต่ทางฝ่ายค้านว่าจะยื่นยัตติเมื่อไหร่นะฮะแต่ฝากฝั่งของรัฐบาลเนี่ยพร้อมตอบทุกเรื่องแน่นอนเรื่องหัวสวก็ถามเหมือนกันนะครับโดยคุณพลดรปริศนานาถกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเนี่ยเตรียมยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็บอกนะครับว่าต้องรอฝ่ายค้านยื่นยัตติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนครับจากนั้นฝ่ายรัฐบาลเนี่ยถึงจะค่อยดูพิจารณารายละเอียดว่าฝ่ายค้านมีประเด็นใดที่ต้องการอภิปรายซึ่งตามขั้นตอนท่านผู้ชมคุณพลดรก็อธิบายแบบนี้นะฮะว่าฝ่ายค้านเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านเลยว่าจะยื่นยัตติเมื่อไหร่พอยื่นยัตติเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะคาดว่าจะมีขั้นตอนการตรวจสอบยัตติอยู่ประมาณ1สัปดาห์
1: ค่ะอันนี้ฝ่ายเลขาของสภาจะทำหน้าที่ตรวจสอบยัตติ
0: จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเวลาของรัฐบาลแล้วที่จะมีเวลาเตรียมตัวอีกประมาณ 7-10 วันเพราะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านว่าจะยื่นยัตติเมื่อไหร่นะครับก็ยืนยันนะฮะรัฐบาลพร้อมที่จะชี้แจงทุกประเด็นและทุกข้อกล่าวหาด้วยและบอกนะฮะคุณพลดรบอกก็ไม่ได้กังวลนะว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะไปกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลหรือเปล่านะครับเพราะว่ารัฐมนตรีแต่ละคนก็มีความมั่นใจว่าที่ผ่านมาปฏิบัติหน้าที่แบบตรงไปตรงมาและพยายามแก้ไขปัญหาของประเทศนะครับส่วนประเด็นว่าหัวเลือกสว.
1: ค่ะ
0: ฝ่ายค้านจะหยิบยกมาอภิปรายด้วยไหมอันนี้นักข่าวถามคุณพลดรว่าเอ๊ะคุณพลดรคาดการณ์ยังไงนะครับเรื่องนี้คุณพลดรคือท่านก็บอกว่าก็ตอบไม่ได้หรอกเนื่องจากไม่ได้เป็นผู้เขียนยติต้องไปสอบถามฝ่ายค้านว่ายังมีประเด็นใดที่ติดใจหรือสงสัยและหากมีการบรรจุเอาไว้ในยติจริงฝ่ายรัฐบาลก็พร้อมที่แจงทุกข้อกล่าวหานะครับ
1: ที่ผ่านมาเนี่ย

0: รัฐบาลก็จะแสดงจุดยืนตลอดว่าคดีหัวสวไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะคะดังนั้นก็ถ้าฝ่ายค้านเขายื่นยติมาแล้วถูกฝ่ายเลขาตีตกไปอ่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งฉากกระทัดที่อาจจะเป็นไปได้
1: เออแต่หลายคนก็อยากทราบเหมือนกันนะถ้าสมมติว่าต้องไปอภิปรายกันในสภาเนี่ยรัฐบาลจะชี้แจงอย่างไรถูกไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของกกต.
0: ถูก
1: ไหมแล้วก็ไม่ได้ชี้แจงลงรายละเอียดนะฮะอย่างหลายๆคนที่ถูกกล่าวอ้างว่าไปมีส่วนผัวพันกับพยานหลักฐานอะไรต่างๆแต่เจ้าตัวเนี่ยก็แค่ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยว
0: แต่ถ้าดูตามลำดับเหตุการณ์ในขณะนี้มติกกต.ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีนักการเมืองไม่มีผู้บริหารของพรรคภูมิใจไทยไปเกี่ยวข้องกับรายชื่อที่โดนมติกกต.ยื่นศาลด้วยนะคะคุณผู้ชมก็น่าสนใจ
1: ใช่ครับส่วนประเด็นที่ว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติตามรัฐธรรมนูญมาตรา151หรือ152เนี่ยนะครับคุณพลดองก็บอกว่าก็ฝ่ายค้านพิจารณานั่นแหละนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมอย่างเดียวล่ะขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติเมื่อไหร่นะครับ
2: ผมเชื่อว่าคณะรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะชี้แจงในทุกประเด็นข้อกล่าวหาไม่เก่งเลยครับเพราะว่าก็แต่ละท่านท่านรัฐมนตรีแต่ละท่านก็มั่นใจว่าที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่แบบตรงไปตรงมาแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศ
1: แต่จริงๆมันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะไม่รู้ว่าจะถูกหยิบยกมาด้วยหรือเปล่า
0: ค่ะเรื่องอะไร
1: เพราะว่าจริงๆมีส.ส.ของภูมิใจไทย1คนนะที่ถูกยื่นอยู่ใน77รายชื
0: ่
1: อให้กับศาลฎีกาพิจารณาคือคุณสมเจตลิมประพันธ์ส.ส.สุโขทัยของภูมิใจไทยเพียงแต่ว่าข้อกล่าวหาเนี่ยมันไม่ใช่ข้อกล่าวหาที่1และ2ที่มันเกี่ยวข้องกับนักการเมืองแต่มันไปเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่3แล้วก็4ถึง7ที่เกี่ยวกับผิดระเบียบการแนะนำตัวการจัดเลี้ยงอะไรลักษณะแบบนี
0: ้ส่วนถามว่ายื่น151กับ152มีความแตกต่างกันยังไงอธิบายแบบนี้คุณผู้ชมคะถ้ายื่น151เนี่ยปลายทางจะเป็นการลงมติเพื่อถอดถอนบุคคลหรือคณะบุคคลที่เป็นคณะรัฐมนตรีในปัจจุบัน
1: อ
0: ันนี้คือมาตรการแบบค่อนข้างโหดแต่ถ้า152จะเป็นการยื่นแบบซอฟๆซักถามข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆทั่วๆไปแล้วปลายทางก็จะไม่มีการลงมตินะคะอ่ะไปดูภารกิจของคุณสุภจีกันบ้างหลายคนที่เป็นแฟนคลับบอกช่วงนี้ดูหายหน้าไปจริงๆคุณสุภจีท่านทำงานต่อเนื่องไม่ทำคอนเทนต์นะคะอ่ะอยู่ระหว่างการหารือแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากสิ้นสุดโครงการไทยช่วยไทยพร้อมกับอีกงานสำคัญคือการเจรจาภาษีกับสหรัฐค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่โครงการไทยช่วยไทยสิ้นสุดลงโดยระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการและหารือในรายละเอียดขอให้นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนจากนั้นจึงจะสามารถเปิดเผยรายละเอียดได้พร้อมยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวจะเป็นแพ็กเกจที่ให้แต่ละกระทรวงเข้ามาร่วมกันนางสุภจียังย้ำด้วยว่ามาตรการจะครอบคลุมไปจนถึงช่วงสิ้นปีนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้เปลยแล้วถึงการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนและจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมการดำเนินงานของทุกกระทรวงค่ะ
3: มีไหมครับ
4: มีค่ะตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่กำลังคุยกันอยู่ค่ะ
3: มีอะไรบ้างครับ
4: ยังขออนุญาตเข้าครม.ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมากล่าว
3: จะออกมาเป็นลักษณะแพ็กเกจของหน่วยงานทั้งหลายมีกระทรวงเศรษฐกิจร่วมกันอะไรเงี้ยนะ
4: ถูกต้องค่ะคงต้องมองทั้งภาพรวมของรัฐบาลอยู่แล้ว
3: คืออันนี้สำหรับรองรับไปถึงจนถึงช่วงสุดท้ายของปีเดือนธันวาอะไรอย่างนี้เลยว่าเป็นช่วงไตรมาสสุดท้ายเลย
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าท่านรองนายกก็ออกมาพูดแล้วเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะที่จะต่อไปอีก2เดือนใช่ไหมคะก็คงจะต้องดูให้ครอบคลุมทั้งหมดทุกกระทรวงค่ะ
1: นะฮะคือท่านก็ยังไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับว่าจะมีโครงการไหนอะไรอย่างไรเพียงแต่ว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับทั้งรูปแบบแล้วก็จำนวนระยะเวลาจะต่อไปอีก2เดือนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็วงเงินที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะ60 40คำนวณลำบากขอเป็นครึ่งๆนะฮะสรุปแล้วยังเท่าเดิมนะยังเหมือนเดิมโดยคุณเอนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเปิดเผยนะครับก็จากการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้นะฮะ4แสนล้านบาทเนี่ยเห็นชอบแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังมีขั้นตอนที่ต้องเข้าครม.ต่อนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยคณะกรรมการกลั่นกรองนะครับเห็นด้วยต่อไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนคือของรอบเนี่ยจะหมดกันยาตุลาพฤศจิกายนต่อเนื่องอีก2เดือนนะครับท่านผู้ชมสัดส่วนสรุปแล้วเนี่ยที่บอก50 50นะฮะเอาก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมแล้วล่ะ นะครับเพราะว่า50 50เนี่ยบางทีประชาชนมันจ่ายเยอะขึ้นนะถ
0: ู
1: กไหมก็จ่ายเท่าเดิมนะครับท่านผู้ชมเป็น60 40และน่าจะเข้าสู่ที่ประชุมครม.ได้สัปดาห์หน้าเลยซึ่งการต่อยุคโครงการนี้จำนวนเงินคนก็กังวลเพราะว่าวันก่อนเนี่ยทางปลัดคลังท่านก็เปลยๆนะบอกถ้าเงินไม่พอเนี่ยอาจจะต้องไปโยกจาก 200,000 ล้านบาทหลังที่เปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยเอามาอุดนะครับสรุปแล้วฮะคำนวณแล้ววงเงินกู้ 200,000 ล้านบาทแรกที่สำรองเอาไว้สำหรับสวัสดิการแห่งรัฐและไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับก็ยังพออยู่นะฮะเพราะนั้นไม่ต้องโยกส่วนอื่นเอามาโปะนะครับขณะที่ทางปลัดกระทรวงการคลังคุณรวัลลนแสงสนิทท่านบอกว่าโครงการนี้จะทำหน้าที่เป็นเบาะรองรับประชาชนในช่วงเปลี่ยนผ่านครับอันนี้หมายถึงว่าเปลี่ยนผ่านเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับท่านผู้ชมโดยจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือ 100% ประกาศผลวันที่30กันยายนและจะเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1ตุลาคมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์อันนี้หมายถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตอนนี้เขากำลังพิจารณาที่อุทธรณ์กันไปอ่ะใช่ไหมที่บอกว่าจะเริ่ม
0: รวมถึงคนที่เคยถือบัตรในเฟสเดิมด้วย
1: เราไม่ได้อ่ะนะฮะท่านผู้ชมคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ต่อได
0: ้
1: นะคร
0: ับ
1: ก็คือโยกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะเป็นรายเดิมถูกไหมรายเดิมเขาจะไม่ได้60 40นะฮะแต่ว่าที่พิจารณารอบใหม่แล้วสรุปว่าเขาไม่ได้นะฮะต่อให้ยื่นอุทธรณ์ไปแล้วเขาไม่ได้เนี่ยก็เดี๋ยวมาใช้60 40แทน
0: ค่ะเสียงตอบรับจากประชาชนนะคะหลังจากเริ่มรู้ข่าวว่ารัฐบาลเตรียมต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเฟสที่2ภายใต้เงื่อนไข60 40เหมือนเดิมพาคุณผู้ชมไปสำรวจบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันหน่อยพ่อค้าแม่ค้าว่ายังไงประชาชนที่เขาได้สิทธิ์ในโครงการนี้ว่ายังไงกันบ้างนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่รัฐบาลมีแนวทางขยายสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ต่อไปอีกอย่างน้อย2เดือนค่ะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ดีใจมากๆเลยมองว่าโครงการนี้เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนขณะเดียวกันร้านค้ารายย่อยก็พบว่ามีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระดับชุมชนขายดีมากขึ้นนะคะคนที่เคยซื้อ1ชิ้นบางทีเขาก็ซื้อเพิ่มเป็น2ชิ้นแบบนี้เป็นต้นอย่างไรก็ตามพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนบางส่วนสะท้อนว่าถ้าหากกำหนดวงเงินช่วยเหลือไว้เดือนละ500บาทและมีระยะเวลาโครงการเพียงแค่2เดือนจริงๆก็เป็นการช่วยเหลือที่ไม่พอต่อการบรรเทาความเดือดร้อนในยุคเศรษฐกิจแบบนี้จึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณาเพิ่มวงเงินนะคะเป็นสักเดือนละ 1,000 ถึง 3,000 ได้ไหมปัจจุบันเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนเดือนกันยายนเป็นเดือนสุดท้ายนะคะเพราะค่ะแม่ค้าเขาก็มีเสียงสะท้อนว่าเดี๋ยวถ้าต่อออกไปอีก2เดือนเพิ่มวงเงินสักหน่อยได้ไหมรวมถึงอยากให้ขยายระยะเวลาไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่เลยค่ะโดยให้เหตุผลว่าปัจจุบันข้าวของมันแพงหมดเลยวัตถุดิบน้ำมันสินค้าอุปโภคบริโภคต้นทุนทั้งนั้นต้นทุนที่สูงส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคผู้ประกอบการรายย่อยค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนยังคงค่อนข้างสูงกำลังซื้อมีจำกัดนะคะหากมีการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาออกไปเชื่อว่าจะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้นร้านค้ารายย่อยมีโอกาสเพิ่มยอดขายสร้างเงินหมุนเวียนในชุมชนพร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาปรับรายละเอียดของโครงการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ค่าครองชีพเพื่อให้เป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตอบโจทย์ทั้งประชาชนกลุ่มผู้บริโภคและก็ผู้ประกอบการรายย่อยค่ะ
1: ครับอันนี้คือความคาดหวังเนาะแต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะเดือนละพันแต่หลายคนที่ก็บอกว่าพอเดือนละพันนะเอามาซอยย่อยวันละ200เนี่ยใช้ไม่พอบอกขอต่อวันเนี่ยใช้ได้เยอะหน่อยได้ไหม
0: ค่ะแล้วต่อถึงสิ้นปีไปเลยได้ไหมเพราะช่วงสิ้นปีเป็นช่วงที่จับจ่ายใช้สอยกันเยอะต้องใช้เงินเยอะในเทศกาลนะคะ
1: อีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายทีนี้กลับมามองประเทศไทยคือเมื่อ 2-3 ปีก่อนที่เฟดเขาขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนในที่สุดเนี่ยทั่วโลกก็ขึ้นตามประเทศไทยก็ขึ้นตามนะฮะแล้วเนี่ยเราลงมาแล้วแต่เฟดขึ้นแล้วคนก็เลยกังวลว่าแล้วประเทศไทยจะยังไงต่อไปถามทางเลขาสภาพัฒน์ครับท่านผู้ชมคุณดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพูดถึงการรับมือกับผลกระทบที่อาจจะได้รับนะฮะเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกในรอบ3ปีเนี่ยนะฮะคุณดนุชาเลขาสภาพัฒน์ท่านบอกว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเอาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ผลดีนะครับเพราะจะทำให้ความเสี่ยงของตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นส่วนการรับมือของไทยในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทย อันนี้ท่านพูดในมุมของเลขาสภาพัฒ

0: แต่ว่าคนที่กำกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยก็ต้องถามแบงก์ชาติโดยตรงนะครับคือท่านก็บอกว่าแบงก์ชาติก็ต้องพิจารณาดูว่าจะมีนโยบายรับมืออย่างไรเพราะอาจจะทำให้ดอกเบี้ยพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยกับต่างประเทศมันจะต่างกันเยอะนะครับแล้วก็ต้องดูว่าจะสามารถดึงเงินมาลงทุนได้อย่างไรด้วยนะครับขณะที่ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลจะเตรียมการรับมืออย่างไรเลขาสภาพัฒน์ท่านบอกว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีนโยบายออกมารับมืออยู่แล้วนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยมองว่าควรจะทำเรื่องการลงทุนเพราะว่าต้องโฟกัสในแผนระยะยาวหากเตรียมความพร้อมดีเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นจะได้ไม่กระทบมากและน่าจะพอต้านได้นะครับรวมถึงการเตรียมรับมือกับปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งด้วยเพื่อไม่ให้สถานการณ์แบบนี้มาซ้ำเติมด้วยส่วนถ้าว่าราคาพลังงานสูงขึ้นอาจจะกระทบต่อค่าขนส่งอันนี้มีมาตรการรับมืออย่างไรนะครับคุณอนุชาก็บอกว่าเบื้องต้นมีกลไกกองทุนอยู่แล้วรวมถึงหน่วยงานต่างๆก็มีกลไกรับมืออยู่นะครับกองทุนนี่น่าจะหมายถึงกองทุนน้ำมันเนาะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งทุกอย่างเนี่ยไปตามกลไกตลาดและอาจจะกระทบกับกลุ่มที่มีรายได้ต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาชนต้องเตรียมรับโดยในส่วนของรัฐบาลตอนนี้ก็พยายามทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนะครับส่วนวิธีการอย่างไรนั้นคงต้องรอดูวันนี้ก็ฟังรายละเอียดอาจจะเป็นหลักการเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเลขาสภาพัฒน์ท่านก็ดูเรื่องของภาพรวมด้วย
1: ค่ะคุณผู้ชมฝนยังตกหนักอยู่หลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนอย่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะฝนตกหนักเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมปั๊มน้ำมันและชุมชนในอำเภอแม่ลาน้อยขณะที่โรงเรียนบ้านแม่สะเปดใต้อำเภอขุนยวมถูกน้ำท่วมซ้ำปีนี้เป็นรอบที่4แล้วค่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักในจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและเกิดน้ำท่วมหลายจุดที่อำเภอแม่ลาน้อยหนักมากๆนะคะน้ำจากลำน้ำลาล้นเข้าท่วมปั๊มน้ำมันพีทีและชุมชนบางส่วนนี่คุณผู้ชมมากลางดึกค่ะไม่มีใครทันตั้งตัวนะคะขณะที่ต้นไม้ใหญ่หักโค่นลงมาปิดทางหลวงหมายเลข1266สายแม่ลาน้อยบ้านละอูบและทางหลวงหมายเลข108สายแม่ลาน้อยแม่เสรียงเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการตัดต้นไม้เปิดเส้นทางให้กลับมาสัญจรได้ตามปกติพร้อมเตือนประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้กับลำห้วยอีนายและลำน้ำสาขายกของขึ้นสู่ที่สูงค่ะเนื่องจากฝนมันตกต่อเนื่องมีฝนตกสะสมในพื้นที่ส่วนที่อำเภอขุนยวมนะคะสถานการณ์ก็ไม่แตกต่างกันกับที่แม่ลาน้อยเลยน้ำป่าจากบ้านแม่สเปเหนือไหลลงลำน้ำบ้านแม่สเปก่อนที่จะทะลักเข้าท่วมโรงเรียนบ้านแม่สเปใต้เป็นรอบที่4ของปีนี้หลังจากเจ้าหน้าที่ตอนท่วมรอบ3เพิ่งจะทำความสะอาดกันไปหยกๆยังไม่ทันจะเสร็จดีเลยค่ะขณะที่อำเภอแม่สะเรียงน้ำแม่สะเรียงไหลบ่าท่วมถนนบ้านลุ่มทุ่งพร้าวมีมอเตอร์ไซค์ถูกน้ำพัดสูญหาย1คันแต่ว่าโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะเจ้าหน้าที่เตือนพื้นที่ท้ายน้ำอำเภอแม่สะเรียงอำเภอศพเมยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยสถานีบ้านท่าสองแควววัดระดับน้ำยวมได้ประมาณ4เมตร2เซนติเมตรจากระดับวิกฤตซึ่งอยู่ที่5เมตรค่ะ
0: ฮะฝนเนี่ยทั่วทุกภาคจริงๆนะคะภาคใต้โดยเฉพาะหาดใหญ่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่หลายฝ่ายกังวลกันเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวเข้าสู่ตุลาพฤศจิกายนภาคใต้ฝนจะฉ่ำๆฝนเยอะนะฮะเพราะนั้นก็ต้องดูว่าหาดใหญ่เตรียมพร้อมรับน้ำรอบนี้แล้วหรือยังนะครับล่าสุดเป็นวุฒิสภาเป็นคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภานะครับนำโดยคุณสุภโชคสารกิจประธานคณะกรรมการเนี่ยไปพร้อมคณะนะฮะไปติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณคำว่างบประมาณในที่นี้เนี่ยก็งบป้องกันน้ำท่วมเนี่ยแหละฮะป้องกันบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในหาดใหญ่นะครับทางรองผู้ว่ารองนายกอบจ.สงขลานะฮะและนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นะฮะแล้วก็มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็มาร่วมประชุมเพื่อที่จะรายงานให้วุฒิสภารับทราบเกี่ยวกับพอได้งบประมาณมาจะทำแผนป้องกันน้ำท่วมอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะว่าคืบหน้าไปถึงไหนรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาแนวทางการฟื้นฟูหลังจากที่น้ำท่วมปลายปีที่แล้วนะครับมีประชาชนดูตัวเลขตรงนี้กันหน่อยมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหาดใหญ่ปีก่อนเนี่ย590,000กว่าคนขอโทษนะ590,000กว่าครัวเรือนรวมแล้วเนี่ย1,400,000กว่าคนนะครับมีผู้เสียชีวิต153คนโดยจังหวัดสงขลาได้ให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องที่ประชุมยังรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานะครับแล้วก็จะมีข้อจำกัดด้านบุคลากรและอุปกรณ์ในการทำข้อมูลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะส่งผลโดยตรงเลยคือมันจะช้าท่านผู้ชมระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือมันก็ต้องยืดออกไปนะครับรวมถึงการฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่

0: บริเวณโดยรอบด้วยเพราะว่าขยะเนี่ยนะฮะจากรอบที่แล้วนะเกือบ 260,000 ตันและตรงเนี้ยมันต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลเลยในการกำจัดขยะนะครับแล้วก็ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่ประชุมยังได้นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำท่วมที่กำลังจะมาถึงพร้อมแนะนำด้วยให้บูรณาการซักซ้อมแผนของจังหวัดเลยครับเพื่อรับมืออุทกภัยถ้ามีฝนตกหนักเดี๋ยวฟังเสียงนะครับ
1: วันนี้เราลงพื้นที่หาดใหญ่เนี่ยเนื่องจากก่อนหน้านี้เราเคยขอดูข้อมูลการบริหารจัดการหลังน้ำท่วมนะครับจากเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งใช้เงินงบประมาณในการที่จัดการต่างๆเนี่ยไปประมาณ500กว่าล้านนะครับเมื่อได้คุยกันแล้วเนี่ยเราก็อยากจะลงมาพื้นที่จริงว่าวันนี้เทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยใช้งบไปแล้วได้ทำอะไรบ้างให้เกิดประสิทธิภาพซึ่งวันนี้ก็จะได้ฟังในเรื่องการบรรยายจากท่านนายกนะครับเทศบาลนครหาดใหญ่ว่าทำในเรื่องการขุดลอกคูคลองไปแล้วเนี่ย100กว่ากิโลเกือบ200กิโลนะครับเตรียมจะทำแก้มลิงนะครับแต่ว่างบประมาณที่ใช้ไปทั้งหมดเป็นเงินสะสมเป็นเงินต่างๆเนี่ยก็หมดไปแล้วเพราะฉะนั้นบางส่วนก็ต้องของงบกลางจากทางคณะรัฐมนตรีนะครับที่จะต้องรอการอนุมัติก็มีส่วนในการทำแก้มลิง75ล้านแล้วก็ในส่วนการขุดลอกคูคลองอีก25ล้านนะครับมีการทำระบบเตือนภัยของเทศบาลนครหาดใหญ่เพิ่มซึ่งปีที่แล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องระบบเตือนภัยที่ไม่ดีเพียงพอนะครับปีนี้จะมีการทำใช้งบประมาณ28ล้านเท่าที่ฟังในที่ประชุมนะครับเริ่มประมาณน่าจะเสร็จภายในอีก2เดือน
0: จริงๆนี่เตรียมการเอาไว้หลายอย่างนะเห็นแล้วว่าเนี่ยอย่างระบบเตือนภัยที่บอกว่าจะต้องนำงบมาปรับปรุงเนี่ยเสร็จภายใน2เดือนก็ไม่รู้ว่าจะทันรอฝนนานี้หรือเปล่านะฮะ
2: ค่ะคือบทบาทของคณะกรรมการของวุฒิสภาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาไม่มีอำนาจในการจะไปอนุมัติงบเพิ่มไม่มีอำนาจในการจะบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดเพียงแต่เขามาติดตามเหมือนกับมาตรวจการบ้านว่าได้บริหารจัดการงบตามวัตถุประสงค์ในเรื่องที่มันจำเป็นหรือเปล่าอย่างเช่นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยหรือการเตรียมพร้อมตั้งรับมือกับน้ำท่วมรอบใหม่ที่มันอาจจะมาถึงเร็วๆนี้นะคะข่าวดีค่ะคุณผู้ชมกระทรวงกลาโหมเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 25,000 นายอ่ะลองฟังรายละเอียดกันนะคะเผื่อใครกำลังมองหาแนวทางอาชีพทหารที่มีความมั่นคงสัญญาจ้าง4ปีเงินเดือนก็ค่อนข้างตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันทีเดียวค่ะกระทรวงกลาโหมนะคะเปิดรับสมัครพลทหารอาสาซึ่งเป็นการจ้างตามสัญญาจ้าง4ปีเตรียมพร้อมกำลังพลสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันประเทศการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนคุณสมบัติคุณผู้ชมคะเขาค่อนข้างเปิดกว้างนะคะโดยรวมแล้วก็คือชายที่อายุตั้งแต่18ไปจนถึงประมาณ26ปีบริบูรณ์แต่จะมีเงื่อนไขย่อยๆก็คือถ้าอายุ18ถึง20ปีบริบูรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าทหารกองเกินหรือผู้ที่เกิดระหว่างปีพุทธศักราช2550ถึง2552กลุ่มนี้สมัครได้ทหารกองเกินที่อายุ22ถึง26ปีบริบูรณ์ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วแต่ไม่ได้เข้ากองประจำการคนที่ไปจับใบดำใบแดงแล้วได้ใบดำไม่ได้เข้ากองประจำการกลุ่มนี้ก็สมัครได้เช่นเดียวกันนะคะรวมถึงทหารกองหนุนที่ปลดจากทหารกองประจำการออกมาแล้วเป็นทหารกองประจำการเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอายุยังไม่ถึง26อันนี้ก็ไปสมัครในโครงการนี้ได้อีกเป็นสัญญาจ้าง4ปีนอกจากนี้ยังรับคนที่เป็นทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดและสมัครรับราชการต่อภายใต้เงื่อนไขว่าอายุท่านต้องไม่เกิน26ปีบริบูรณ์และข้อดีคือไม่จำกัดวุฒิการศึกษาด้วยส่วนสิทธิประโยชน์หลักๆ ก็คือเงินเดือนเริ่มต้น 12,090 บาทเงินตอบแทนพิเศษอีก 2,880 บาทต่อเดือนรวมถึงสามารถเลือกผลัดเลือกหน่วยทหารได้ทั่วประเทศเป็นความยืดหยุ่นนะคะท่านไม่ต้องอยู่ไกลบ้านเลือกได้เลยว่าอยากจะอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับภูมิลำเนานอกจากนี้ยังมีโอกาสศึกษาต่อยกระดับวุฒิการศึกษาไปจนถึงระดับปริญญาตรีมีทุนให้ด้วยในความสนใจด้านทักษะดิจิทัลด้านเทคโนโลยีผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569และรับสมัครยาวไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะ24มกราคม2570ค่ะรูปแบบของการเข้าเป็นทหารรับใช้ชาติเนี่ยเยอะมากนะที่กระทรวงกลาโหมที่กองทัพเปิดโอกาสแต่สำหรับการรับสมัครในโครงการพลทหารอาสาที่เรากำลังพูดถึงอยู่ตรงเนี้ยค่ะคุณผู้ชมคะจะแตกต่างจากประเภทอื่นๆคือ 1. จุดเด่นเป็นการทำสัญญาจ้างแบบ4ปีจบ4ปีแล้วไม่สามารถต่อสัญญาได้และ

0: ีคำว่าอาสาเหมือนกับทหารอาสาประเภทอื่นนะคะแต่จุดต่างสำคัญจะอยู่ที่สถานะของกำลังพลในรูปแบบสัญญาระยะเวลาการรับราชการและภารกิจใครที่สนใจเส้นทางชีวิตทหารต้องตรวจสอบคุณสมบัติเงื่อนไขของทหารแต่ละประเภทให้ละเอียดค่ะมันจะมีทั้งพลทหารอาสา มีทั้งทหารอาสา นะแล้วก็จะมีคำว่าอาสาเนี่ยอยู่ในการรับสมัครแบบอื่นอย่างเช่นพลทหารกองประจำการอาสาสมัครชื่อมันจะคล้ายๆกันคุณผู้ชมดูรายละเอียดดีๆสำคัญเลยดิฉันเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งของคำว่าพลทหารอาสาที่กำลังเปิดรับสมัครที่เราประชาสัมพันธ์อยู่อันนี้นะคะคือสัญญาจ้าง4ปีเงินเดือนประมาณเริ่มต้นเนี่ย 12,000 กว่าบาทแล้วก็มีเงินเพิ่มพิเศษอีก 2,880 รับสมัครไปจนถึง24มกราคม2570ปีหน้าค่ะ
1: แบบใกล้ตัวนะคนก็จะเอาไปเปรียบเทียบกันรับสมัครพลทหารอาสาก็จะไปเปรียบเทียบกับการรับสมัครพลทหารหรือว่าการเกณฑ์ทหารนั่นแหละนะฮะแต่ซึ่งหลักเกณฑ์จริงๆเนี่ยนะฮะคือในปี70เนี่ยจับใบดำใบแดงหรือเกณฑ์ทหารเนี่ยยังมีตามปกตินะเป็นแต่ว่าก็จะมีโครงการมาเสริมคือพลทหารอาสานะฮะมุ่งสู่การสมัครใจแบบเต็มตัวในอนาคตนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าสิทธิประโยชน์มันก็ได้รับการปรับปรุงให้เข้ายุคเข้าสมัยด้วยนะฮะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวท่านผู้ชมช่วงหน้าใครที่ชอบซื้อคอนแทคเลนส์และบางทีไปซื้อจากร้านนะฮะหรือสั่งออนไลน์ราคามันถูกท้องตลาดระวังนะฮะคอนแทคเถื่อนเนี่ยไปทลายแหล่งนะฮะแสนกว่าชิ้นโอ้เดี๋ยวตามกันเด็กหน้าครับสักครู่ครับ

0: าแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: หากวันหนึ่งเราได้รับมรดกเป็นที่ดินทางการเกษตรแต่อาชีพเกษตรกรไม่ใช่ทางถนัดของเราเราจะตัดสินใจทำต่อหรือไม
2: ่เห็นแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่เหนื่อย
3: คร
2: ับ เราก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตที่มันแบบว่าได้เงินโดยเร็ว
3: ครับ
2: แล้วก็แบบว่าให้คนมาเรียนรู้ได้คือครั้งแรกเลยเราทำทั่วพอร์ตสมุนไพร7สีผ้ามัดย้อมสีพัดเทล
3: เจอปัญหามองยังไงเราข้ามมันไปได
2: ้มองเป็นของธรรมชาติอย่าไปคิดเยอะฟุ้งซ่าน
3: มันเหมือนธรรมชาติที่หมักกับงานใครทำงานก็ต้องเจอ
4: The People Show ปรับเวลาใหม
5: ่เมาทุกข่าวดี
6: เพราะเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
4: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
5: กับยายใหม่มรกต
4: เป้พานุพง
5: ษ์และโอยดา
7: แล้วพบกันนะคะ
8: วีคนี้เชฟรุ่นจิ๋วจากโรงเรียนราชินีบางเขนขอโชว์ฝีมือกับเมนูเด็ดหมูตุ๋นจอมเทพ
9: แต่ไม่ใช่หมูตุ๋นธรรมดาเพราะมันคือหมูตุ๋นจอมเทพ
10: เป็นเมนูหมูตุ๋นใช่ไหมครับมันต้องใช้เวลานานใช้เวลาตุ๋นจัดเสิร์ฟหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้มันดูยิ่งใหญ่สมยศสักหน่อยก็ขอใช้คำว่าจอมเทพ
8: ที่ตุ๋นจนนุ่มละลายในปากฟีลเหมือนมีเชฟเทวดามาทำให้กินหมูนุ่มๆ น้ำซุปเข้มข้นถึงใจจะปังแค่ไหนมาลุ้นและชิมไปพร้อมกันวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา9โมงเช้าทางช่อง5กดรีโมทค้างไว้แล้วมาเชียร์น้องๆกันเยอะๆนะครับและสามารถแวะไปเก็บช็อตเด็ดย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Gen C Chef
11: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
12: จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตทิยราชนารีพระองค์เนี้ยได้ทรงอุทิศพระวรกายนะครับในทรงงานเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชน
11: ปีล่าสุดมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลร่วมกัน2ท่านคือศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้และศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจู

ุนตามโลกรู้ลึกรู้ทันเรื่องเศรษฐกิจและสังคมการเมืองโลกรับชมได้ทุกวันศุกร์เวลา 22:30 น.ทางช่อง5 HD

0: ผู้ชมฮะเมื่อเช้านายกท่านนำประชุมหัวหน้าส่วนราชการนะฮะก็เรียกว่าเป็นนัดส่งท้ายแล้วล่ะก่อนที่ข้าราชการระดับสูงๆเนี่ยหลายท่านที่จะเกษียณนะฮะนายกท่านโอ้โหคือเหมือนแฟร์เวลเลยท่านอำลาท่านขอบคุณนี่ยังไม่ใช่งานเลี้ยงเกษียณนะฮะท่านผู้ชมฮะเอาไปดูกันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าก็จัดกันที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเริ่มต้นเลยฮะนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็แสดงมุทิตาจิตนะท่านชื่นชมขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทั้ง14ท่านคือ14ท่านเนี่ยนะฮะก็กำลังจะครบวาระการเกษียณอายุราชการเนี่ยสิ้นเดือนกันยายนนี้เหลือประมาณ2สัปดาห์น
1: ะ
0: ท่านก็จะเกษียณกันแล้วนะฮะท่านก็ยกย่องความทุ่มเทเสียสละการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมของหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านจนก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับรายชื่อท่านหลักๆนะท่านยุพาทวีวัฒนกิจบวรนี่ท่านก็เกษียณทีนี้นะฮะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนี่นะฮะในยกตัวอย่างนะครับจริงๆมี14ท่านนะครับท่านผู้ชมฮะซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยตอนท้ายนะครับคือท่านก็บอกขอส่งความปรารถนาดีและความขอบคุณทุกท่านและภายหลังจากเกษียณอายุราชการท่านบอกว่าหวังว่าจะมีโอกาสได้พบปะหารือกันหรือแม้กระทั่งทำงานรับใช้บ้านเมืองร่วมกันในบริบทอื่นๆต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายท่านก็เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยบอกทานอาหารร่วมงานหน่อยหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมนะครับโดยมีสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพนะครับก็ชื่นมื่นอยู
1: ่เดือนกันยายนเป็นเดือนส่งท้ายมุทิตาจิตก่อนที่บางคนจะเกษียณอายุราชการหลังจากได้รับใช้ประเทศชาติมาเป็นเวลายาวนานนะคะคุณผู้ชมดูปฏิบัติการของตำรวจกองปราบหน่อยเปิดปฏิบัติการแบล็คลิสต์ฮันท์ล่าผู้ต้องหารายใหญ่ในคดียาเสพติดค่ะการปฏิบัติการครั้งนี้ตำรวจบังคับการกองปราบปรามได้ติดตามสืบสวนหาตัวคนที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสู่กระบวนการการจับกุมซึ่งได้ทำงานมาตั้งแต่วันที่4ถึง11กันยายน2569นะคะเข้าตรวจค้นเข้าติดตามเป้าหมายรวมทั้งหมด16จุดมีในประเทศไทยด้วยแล้วก็มีในต่างประเทศด้วยติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ครบทั้ง16เป้าหมายเลยกลุ่มที่1คือผู้ต้องหาระดับรายใหญ่บิ๊กบอสมีทั้งหมด5รายและอีก2เป้าหมายคือผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญ2รายสามารถติดตามตัวได้ที่ประเทศเมียนมากลุ่มที่2เป็นหัวจ่ายระดับอำเภออีก11รายมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับเครือขายยาเสพติดรายสำคัญของประเทศซึ่งเจ้าหน้าที่ยังสามารถตรวจยึดยาเสพติดและอาวุธปืนได้อีกจำนวนมากค่ะปฏิบัติการดังกล่าวนะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งตำรวจกองปราบจับกุมผู้ต้องหาได้ครบตามหมายจับรวม16รายยึดของกลางทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากค่ะส่วนทางด้านตำรวจสอบสวนกลางรวบสาวบัญชีม้าหลังจากเหยื่อหลงกลกดลิงก์ชิงโชคกระเป๋าแบรนด์เนมสูญเงินไป2ล้านบาทสืบเนื่องจากผู้เสียหายเขาแจ้งความนะคะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่โฆษณาชวนเชื่อบนโลกออนไลน์เขาเอาลิงก์มาให้เราก็เชื่อเราอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมในราคาที่มันถูกกว่าความเป็นจริงสุดท้ายกดลิงก์เข้าไปกลุ่มแอดมินแจ้งเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าจะต้องทำภารกิจและมีขั้นตอนมีกิจกรรมต่างๆโดยออกอุบายให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าระบบทุกครั้งผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินเติมเข้าระบบไปหลายรอบรวมเป็นเงินสูงถึง2ล้านเมื่อทำตามขั้นตอนครบภารกิจสำเร็จมิชชั่นคอมพลีทกลุ่มแอดมินกลับบ่ายเบี่ยงแล้วก็ไม่ได้รับกระเป๋าตามที่อ้างแถมยังเสียเงินด้วยจนกระทั่งรู้ตัวว่าถูกหลอกเจ้าหน้าที่ตามสืบจนสามารถขอศาลอนุมัติหมายจับนะคะแล้วก็จับกุมตัวสาวบัญชีม้าคนนี้ได้จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การอ้างว่าตนเองไม่รู้ไม่เห็นเลยค่ะกับขบวนการหลอกลวงผู้เสียหายนะคะเพียงแต่ก่อนหน้านี้ได้ถูกญาติสนิทชักชวนให้เข้ามาทำงานที่กรุงเทพอ้างว่ามีรายได้ดีและพบว่าสมุดบัญชีมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีเราไม่รู้ได้ยังไงอ่ะคุณผู้ชมว่าเป็นเงินของใครมีเงินโอนเข้ามา2ล้านบาท
0: โอ
1: ้
0: โห
1: เออแต่บอกว่าไม่รู้เป็นแค่บัญชีที่ถูกใช้นะคะต่อมาค่ะหลังจากที่บัญชีปลายทางถูกตรวจสอบนะคะเธอก็พบว่าตัวเองเนี่ยถูกข่มขู่บังคับให้สแกนใบหน้าเพื่อทำการอนุมัติเงินโอนเงินโอนเข้ามา2ล้านก็จริงแต่เธอไม่ได้ใช้เพราะว่ามีปลายทางของขบวนการรับเงินต่อจากเธออีกทีคนร้ายยังกักขังเธอไว้ด้วยอีก2วันก่อนจะปล่อยตัวออกมาและเนี่ยเธอก็มารู้ตัวเพราะว่าถูกตำรวจจับกุมได้นะคะ
0: ก็เดี๋ยวต้องไปเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคัดแยกกันอีกทีว่าจะเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์หรือเปล่าเพราะเธออ้างว่าถูกกักขังด้วยนะฮะท่านผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยซื้อคอนแทคเลนส์อย่าเห็นแก่ราคาถูกนะฮะร้านโดยเฉพาะร้านตลาดนัดร้านออนไลน์ถ้าราคามันต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยนะฮะต้องระวัง

0: แต่ราคาเนี่ยมันถูกผิดปกติไงนะครับพอเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่เขามีสายสืบออนไลน์แบบนี้อยู่แล้วนะท่านผู้ชมแล้วจริงๆมันก็ดูไม่ยากหรอกถูกไหมอะไรที่มันถูกกว่าทั่วไปอ่ะมันยิ่งผิดสังเกตนะครับท่านผู้ชมเขาก็เลยสืบสวนขยายผลจนทราบสถานที่จัดเก็บและเอาเจ้าเนี่ยพอรับออเดอร์เขาส่งมาจากไหนเจ้าหน้าที่เขาไปสืบสวนจนทราบหมดเลยครับท่านผู้ชมซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็ผลิตโดยไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่ทราบถึงแหล่งที่มาแล้วโอ้โหคอนแทคเลนส
1: ์ค่ะ
0: มันคืออ
1: ุปกรณ์ที่ใช้กับดวงตาอวัยวะสำคัญคนเราเกิดมามีดวงตาคู่เดียวแล้วมันเสี่ยงต่อการติดเชื้อเป็นอวัยวะที่อ่อนไหวมากๆเลยนะคะ
0: มันอยู่กับตาเราทั้งวันนะถูกไหมออกจากบ้านก็ใส่แล้วไปถอดอีกทีคือเข้าบ้านก
1: ่
0: อนจะนอนได้พักแค่นั้นนะแล้วถ้ามันไม่ได้มาตรฐานแล้วมันเถื่อนเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรขึ้นมานี่ไม่คุ้ม
1: คนใช้คอนแทคเลนส์จะรู้ขนาดเป็นคอนแทคเลนส์ที่ได้มาตรฐานเนี่ยค่ะเวลาใช้บางทีดวงตายังอักเสบได้ง่ายๆเลยเพราะมันมีทั้งปัจจัยเรื่องค่าอมน้ำมีปัจจัยเรื่องการติดเชื้อต้องเจอแดดเจอฝุ่นเจอฝนรวมถึงสภาพดวงตาของเราเองด้วยคนที่ตาแห้งมากๆอะค่ะไม่ได้ใช้คอนแทคเลนส์ได้ทุกยี่ห้อต่อให้ผ่านมาตรฐานอะไรมาก็เถอะเกิดอาการแพ
0: ้ใช่นะฮะอันตรายมากท่านผู้ชมทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปขอหมายศาลนะครับเข้าไปตรวจค้นเป็นสถานที่เป็นโกดังจัดเก็บและเอาไว้กระจายสินค้าเลยนะครับอยู่ที่อำเภอบางพลีสมุทรปราการของเพียบเลยท่านผู้ชมยึดอายัดของกลางและนอกจากคอนแทคเลนส์แล้วนะยังมีพวกผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีทะเบียนด้วยนะแล้วก็เจอคอนแทคเลนส์อีก 117,000 กว่าชิ้นมีผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาพวกวิตามิน
1: ค่ะ
0: พวกวิตามินเนี่ยขายอีกเกือบ600ชิ้นเครื่องสำอางไม่มีเลขจดแจ้งไม่แสดงฉลากภาษาไทยประเภทผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมทำความสะอาดนะฮะแล้วก็ตกแต่งใบหน้าตกแต่งริมฝีปากอีกหมื่นกว่าชิ้นของกลางเนี่ยรวมแล้ว 130,000 กว่าชิ้นมูลค่ากว่า 4,700,000 บาทและจากการสืบสวนเพิ่มเติมทุกท่านนะโกดังเนี่ยนะฮะก็มีการบริหารจัดการในลักษณะเก็บแพ็คส่งมีนายฉินโอ้ยคนจีนนายฉินสัญชาติจีนแสดงตัวเป็นคนดูแลสถานที่โกดังแห่งนี้ครับยอมรับว่าสินค้าทั้งหมดในโกดังเนี่ยนำเข้ามาจากจีนจากนั้นเนี่ยก็นำมาเก็บเอาไว้ที่โกดังเนี่ยแหละครับเพื่อแพ็คและจัดส่งให้กับลูกค้าคนไทยคือพฤติการเนี่ยไม่ได้ต่างจากอีกหลายๆเจ้าที่ถูกจับได้เลยนะนำเข้าแบบเถื่อนมาจากต่างประเทศนำเข้ามาเสร็จเนี่ยเอามาเก็บเอาไว้ที่ศูนย์ที่โกดังจากนั้นเนี่ยก็กระจายกันไปเปิดหน้าร้านบนโลกออนไลน์นี่จริงๆแล้วขนาดอย.ทั้งตำรวจเนี่ยเขาพยายามร่วมมือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนะบอกช่วยกันตรวจช่วยกันดูหน่อยนะฮะอันไหนที่ขายสินค้าไม่ได้มาตรฐานแต่สุดท้ายเนี่ยร้านค้าออนไลน์มันเยอะมากอ่ะท่านผู้ชมบางทีมันหลุดรอดเพราะนั้นคนซื้อต้องระวังนะครับท่านผู้ชมและที่นี่ทำมาแล้ว3ปีขายมาแล้ว3ปียอดขายวันละประมาณ 3,000 ชิ้นนะฮะ
1: โอ้โหต่อให้ชิ้นหนึ่งราคาแค่5บาท10บาทแต่ก็ถือว่าโกดังเนี้ยเขาทำเงินได้วันหนึ่งเยอะมากนะคะเอา 3,000 คูณ5ก็เท่าไหร่ละหลักหมื่นเหมือนกันเนาะคุณผู้ชมสมุทรปราการเป็นพื้นที่ที่โกดังเยอะเมื่อกี้เป็นโกดังคอนแทคเลนส์เถื่อนเครื่องสำอางเถื่อนอันนี้อีกปฏิบัติการนึงนะคะไปจับโกดังเถื่อนหลอดไฟสายไฟไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ขายเกลื่อนโลกออนไลน์ในสมุทรปราการเหมือนกันด้วยค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและโกดังเก็บสินค้าโกดังนี้อยู่ริมถนนเทพารักษ์อำเภอเมืองสมุทรปราการนะคะพบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากที่ไม่มีเครื่องหมายมอกประกอบด้วยหลอดไฟ LED power supply สายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆรวมมูลค่าทั้งหมด30กว่าล้านบาทซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดอายัดสินค้าไว้เพื่อตรวจสอบตามกฎหมายต่อไปค่ะเบื้องต้นแหมคล้ายกันทั้งเรื่องว่าเป็นโกดังเก็บสินค้าที่อยู่ในสมุทรปราการเหมือนกันแถมคุณผู้ชมดูนี่นะคะที่มาของสินค้าส่วนใหญ่พบว่าโกดังเนี้ยสินค้ามีต้นทางเชื่อมโยงกับประเทศจีนค่ะนำเข้ามาแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่นี่นะคะเป็นสินค้าที่ถูกวางขายผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์บางอันมีการใช้มอกเครื่องหมายปลอมด้วยซึ่งก็เข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายค่ะขอเตือนประชาชนอย่าเห็นแก่ของถูกอย่าเห็นว่าทุกอย่างมันดูหน้าตาผลิตภัณฑ์โอเคดูได้มาตรฐานแล้วซื้อโดยที่ไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีผลิตภัณฑ์พวกนี้เป็นอันตรายมากๆเลยนะคะ ตีเก๊ไว้ก่อนถ้าราคาถูกผิดปกติแล้วถูกวางขายบนโลกออนไลน์อย่างที่สองก็คือให้ดูว่าอาจจะเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือ

0: เสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายเช่นพวกไฟไหม้ไฟไหม้นี่อันตรายมากๆจริงนะคะตรวจสอบเครื่องหมายมอกรวมถึงข้อมูลผู้ผลิตผู้นำเข้าให้ชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ท่านผู้ชมอันนี้หยิบมาเตือนภัยกันหน่อยโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนนิยมไปวิ่งกันวิ่งตามเอาท์ดอร์ตามสวนสาธารณะเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมมีกรณีหนึ่งนะฮะปรากฏว่าเขาก็ไปวิ่งออกกำลังกายตามปกติแหละแต่คนนี้ช่างสังเกตนี่อยู่ที่ฉะเชิงเทรานะฮะเหมือนมีคนตามแล้วพฤติกรรมของคนที่ตามเขาเป็นผู้ชายมันไม่น่าปลอดภัยเลยอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูในคลิปตรงนี้ก่อนครับ

0: ตะคุ่มตะคุ่
1: ม
0: เนี่ยเดี๋ยวนี้คนชอบทำคอนเทนต
1: ์ค่ะ
0: แล้วไปวิ่งตามสวนสาธารณะโดยที่บางทีเนี่ยเราก็ลืมไปเลยอะว่าเฮ้ยมันเปลี่ยวนะมันมืดนะแล้วเนี่ยฮะตอนขี่มอเตอร์ไซค์นี่คือตอนที่เธอขี่มอเตอร์ไซค์หนีแต่เธอยังปลอดภัยนะท่านผู้ชมสรุปแบบนี้ก่อนเธอยังปลอดภัยแต่พวกเนี่ยฮะเป็นหลักฐานที่เธอไปขอมาจากกล้องวงจรปิดนะครับหญิงสาวอายุ30ปีนำมาเป็นหลักฐานคือเธอไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยเขาประสงค์ดีประสงค์ร้ายแต่เธอก็ไปเล่าให้นักข่าวฟังนะครับเธอบอกว่าปกติหลังเลิกงานนะก็ไปวิ่งออกกำลังกายที่สนามวิ่งตรงสารกลางจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยตอนนั้นวิ่งถึงประมาณ2ทุ่มของวันที่13กันยายนเธอบอกเธอไปวิ่งกับน้องสาวนะระหว่างวิ่งบริเวณทางโค้งครับเจอชายรูปร่างผอมสูงผิวคล้ำขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดบริเวณริมทางวิ่งและขณะที่ตนเองวิ่งเข้าใกล้เนี่ยก็เหมือนได้ยินเสียงและพฤติกรรมในลักษณะไม่น่าไว้วางใจคือเธอก็วิ่งของเธออะแต่เธอเหมือนเห็นและคนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดข้างๆใกล้ๆนะฮะโอ้โหนี่ต้องแสดงแทนแบบนั้นเลยหรอมีคือเมื่อกี้คือตัวแสดงแทนเพราะเหตุการณ์นี้ไม่ใช่คนร้ายนะแต่ทำซะเหมือนเลยนะฮะเหตุการณ์นี้มันไม่ได้จบแค่ตรงที่วิ่งไงเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังมันไปจบเหมือนกับตามไปถึงห้องอะถึงที่พักด้วยท่านผู้ชมแต่เอาตรงนี้ก่อนนะฮะพอเธอวิ่งผ่านก็เหมือนพฤติกรรมไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่แต่เธอไม่กล้าไปมองชัดๆไงว่าเอ๊ะอนาจารทำอะไรอยู่หรือเปล่านะครับเธอก็รีบวิ่งหนีก่อนนะฮะวิ่งหนีออกไปจากจุดนั้นจนกระทั่งคืนต่อมาอันนั้นคืนแรกนะคืนแรกไม่มีอะไรแค่เอ๊ะไม่มั่นใจว่าทำอะไรอะอนาจารหรือเปล่าโอเคอันนั้นจบคืนแรกคืนต่อมาไปวิ่งที่เดิมอีกครั้งเธอบอกว่าเธอไม่เจอนะเอาวิ่งเสร็จเธอก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับห้องพักแต่ระหว่างทางเธอก็แวะส่งน้องสาวที่ร้านมินิมาร์ทอยู่ภายในซอยประชาสรรค์ปรากฏว่าตอนนั้นน่ะนะฮะท่านผู้ชมขณะที่เธออยู่ภายในร้านนะฮะร้านมินิมาร์ทเนี่ยไม่ทราบว่าชายคนเดิมเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ตามเธอมาหรือเปล่าแต่ตอนเธอออกมาจากร้านมินิมาร์ทเธอคุ้นๆไงเพราะชุดอ่ะมาแบบแต่งตัวเหมือนเดิมเลยชายคนแรกที่เธอเจอคืนวันก่อนเนี่ยใส่เสื้อสีน้ำเงินหมายเลข17ตัวเดิมแต่ดันมาเจอหน้าร้านมินิมาร์ทไงและท่าคือถกกางเกงกีฬาขึ้นมาตอนแรกเธอก็มองในแง่ดีนะเอ้ยมาได้ไงอ่ะไอ้คนเมื่อวานนี่ที่ฉันรังคาใจอยู่อ
1: ่ะ
0: เอ้ยถกกางเกงฉี่หรือเปล่าปัสสาวะอยู่หรือเปล่านะฮะก็ไม่เป็นไรแต่พอนึกถึงเฮ้ยเมื่อวานก็มีพฤติกรรมไม่น่าไว้ใจแบบนี้และตามมาถึงร้านมินิมาร์ทเนี่ยเธอเลยเมื่อกี้เห็นภาพใช่ไหมฮะรีบขี่มอเตอร์ไซค์กลับห้องพักไปเลยแล้วก็รีบโทรศัพท์ขอให้เพื่อนที่อยู่ห้องข้างๆเนี่ยฮะช่วยตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน่อยจนกระทั่งพบชายต้องสงสัยอยู่บริเวณห้องพักของเธอด้วยครับท่านผู้ชมและเหมือนกำลังส่องอะว่าเธออยู่ห้องไหนด้วยนะครับนี่เท่ากับ3เหตุการณ์นะเหตุการณ์คืนแรกที่สนามวิ่งเหตุการณ์ที่2มาปะที่ร้านมินิมาร์ทเธอแบบเฮ้ยมาได้ไงตามมาหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าตอนสนามวิ่งเธอไม่เจอเธอเอาเลยขี่มอเตอร์ไซค์รีบหนีกลับก่อนแต่เหมือนกับว่าถูกตามมาถึงห้องพักด้วยหรือเปล่า
1: ดีนะที่เป็นคนช่างสังเกตถ้าเป็นคนที่โมแต่เล่นโทรศัพท์อาจจะไม่ได้ทันมองว่ามีอันตรายมาประชิดตัวขนาดนี้แล้ว
0: ถูกนี่ฮะอ๋อคนที่ไปทำท่าทำทางให้ดูคือนักข่าวคือนักข่าวนี่เองนี่สรุปเธอเข้าห้องพักอย่างปลอดภัยแต่เหมือนกับว่าเนี่ยคนที่เธอไม่ไว้ใจเนี่ยเหมือนจะตามมาส่องบริเวณหอพักของเธอด้วยนะครับท่านผู้ชมก็เลยรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปร้องเรียนกับทางนักข่าวแล้วก็บอกว่าอยากจะ

0: ากไปถึงพี่ตำรวจด้วยเนี่ยนะฮะให้เร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยไม่ใช่รายนี้โอ้ไม่ต้องทำท่าพี่ไม่ต้องทำท่าเหมือนพี่เขาจะทำท่าอะไรบางอย่างเออโอ้โหนี่ย้ำอีกทีว่านี่พี่นักข่าวของเรานะฮะเออแล้วเธอก็บอกว่าอยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยกวดขันหน่อยโดยเฉพาะอย่างไปวิ่งในสวนสาธารณะแบบนี้เนี่ยก็ควรจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คอยดูนะครับจะได้ไม่มีคนที่ตกเป็นเหยื่ออะไรลักษณะแบบนี้อีกนะครับเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยฮะ
1: ไม่เจอค่ะหนูมาเจอเขาอีกทีช่วงที่กลับจากวิ่งส่งน้องเสร็จแล้วเพราะว่าทุกครั้งหนูจะเอาน้องไปวิ่งด้วยตลอดและหนูก็แวะร้านซุปเปอร์บูลปกติหนูจะไม่ได้แวะร้านซุปเปอร์บูลเลยก็แต่วันนั้นหนูแวะแล้วทีนี้ก็ไปเจอเขาอยู่ข้างร้านตอนแรกหนูคิดว่าเขายืนเยี่ยวยืนฉี่คนยืนฉี่ทั่วไปอะไรอย่าง
2: น
1: ี้ใช่ใช่ค่ะแต่ทีนี้มันก็เหมือนเขาเอียงตัวมาดูหนูเลยเห็นชายเสื้อเขาว่ามันเป็นเสื้อสีน้ำเงินเหมือนกับไอ้คนนั้นหนูก็เลยรู้สึกแบบแปลกๆใจเพราะว่ามันรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วรีบขี่ออกมาแต่หนูไม่ได้คิดว่าเขาจะตามหรือเปล่าหนูเริ่มมารู้สึกได้ตอนช่วงจะเข้าปากซอยอะค่ะเพราะว่าซอยที่หนูอยู่มันเป็นซอยตันถ้าไม่จำเป็นเขาจะไม่มีใครเข้ามาเลยก็รู้สึกประมาณตรงนั้นแต่ทีนี้หนูก็ถึงห้องแล้วก็เข้ามาในห้องก่อนหนูเห็นแค่ตัวเขาก็ชะเง้อมองเราเหมือนกันว่าเราเข้าห้องไหน
0: โอ้โหเนี่ยก็จริงๆไม่ต้องร้องนักข่าวอย่างเดียวนะ
3: ค
0: ่ะจริงๆควรจะไปแจ้งตำรวจด้วยแล้วก็ถ้ามีภาพวงจรปิดอะไรแบบนั้นเนี่ยจะให้พี่ตำรวจเขาช่วยดูนะฮะ
3: ค่ะเข้าใจว่าผู้เสียหายเนี่ยนะคะได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะเพื่อที่จะให้ช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยเพิ่มเติมบริเวณที่วิ่งสาธารณะคุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีเหตุการณ์ระทึกขวัญและสะเทือนขวัญ นะคะบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าปุณณวิถีสถานี BTS มีชายคนหนึ่งตกลงไปในท่อแล้วท่อมันมีความลึกแบบระดับ 2-3 เมตรช่วยกันตามหานาน2ชั่วโมงสุดท้ายไปเจอพบเสียชีวิตแล้วค่ะ
0: โอ้แล้วมันน่าตกใจคือริมถนนใหญ่เลยนะถนนสุขุมวิทตรงฟุตบาทใต้ BTS เลยอ่ะ
3: ค่ะอธิบายอย่างนี้ก่อนคือชายคนเนี้ยเขาไม่ได้เป็นคนที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือจะมาขึ้น BTS นะคะเขาเป็นคนงานชายคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในบริเวณแถวๆนั้นคาดว่าตอนที่ตกลงไปเนี่ยไม่ใช่เดินแล้วตกลงไปนะเป็นการที่เขาน่าจะลงไปล้างตัวอันนี้คือพฤติกรรมทั่วไปของคนงาน
0: ซ่อมหรือเปล่า
3: ใช่
0: หรืออาจจะลงไปซ่อมอ่ะ
3: ค่ะแล้วก็ไปล้างตัวเตรียมจะขึ้นมาแล้วน่าจะเกิดอาการลื่นพลัดตกลงไปในจุดที่ความลึกมันลึกมากจริงๆ
0: ใช่เพราะเนี่ยดูสิท่อมันเล็กนิดเดียวมันพอดีตัวคือโอเคล่ะในสคริปต์เขียนบอกว่าไปล้างตัวแต่ผมดูแล้วอ่ะมันเป็นล้างตัวอะไรในท่อก็เลยเข้าใจว่าในอีกรายงานข่าวนึงเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะลงไปซ่อมท
3: ่
0: อแล้วอาจจะพัดตกลงไปแล้วบริเวณนั้นเนี่ยมันลึกถูกไหมแล้วมันแบบจมแล้วหายไปเลยอ
3: ่
0: ะ
3: ค่ะในที่เกิดเหตุนะคะต้องใช้เวลาค้นหากันอยู่นาน 2-3 ชั่วโมงอะค่ะสุดท้ายไปเจอช่วยไว้ไม่ทันนะคะอยู่เจอร่างของคนงานชายท่านนี้ชื่อว่าคุณพะโตเสียชีวิตอยู่ภายในท่อระบายน้ำซึ่งเจ้าหน้าที่ก็รีบดำเนินการนำร่างออกมาจากพื้นที่ส่งต่อให้แพทย์นิติเวชและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
0: โอ้เราก็ไม่รู้นะว่าท่อที่โอเคมันอยู่ริมถนนตรงฟุตบาทตรงนั้นเลยถ้าตกลงไปอ่ะมันลึก 2-3 เมตรเลยนะแล้วน้ำเนี่ยโอ้โหมันลงจากพื้นลงไปนิดเดียวน้ำเนี่ยมันสูงมากนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเลยนะครับท่านผู้ชมพาไปดูที่นครพนมกันหน่อยปศุสัตว์จังหวัดนครพนมเขาประกาศครับให้อำเภอปลาปากนะครับเป็นพื้นที่ระบาดของพิษสุนัขบ้าเอ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่นี่นะครับจังหวัดนครพนมมีรายงานข้อมูลจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปากบอกมีผู้ป่วยติดเชื้อพิษสุนัขบ้าป่วยและเสียชีวิตด้วยนะครับ1รายก็เลยประกาศเป็นพื้นที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดครับระดมเจ้าหน้าที่ฮะคัดกรองฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงอำเภอเป้าหมายด้วยนะครับก็จะมีตำบลปลาปากของอำเภอปลาปากนะครับแล้วเขาก็ไปค้นหานะคือการค้นหาของเขาเนี่ยเขาต้องดูทั้งหมาทั้งแมวนะเจอประชากรแมวกับหมาเนี่ยนะฮะกว่า 1,000 ตัวเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยระดมฉีดวัคซีนครบ 100% เลยจากการตรวจสอบข้อมูลนะครับพบว่าผู้ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าแล้วเสียชีวิตเนี่ยเป็นหญิงวัย43ปีก็ชาวตำบลปลาปากเนี่ยแหละฮะแล้วเธอ

0: ป่วยกระทันหันเมื่อ9กันยายนที่ผ่านมาข้อมูลสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปากเนี่ยพบว่าคือเธอคนนี้เนี่ยผู้ตายเนี่ยนะฮะถูกลูกสุนัขอายุแค่1เดือนเนี่ยกัดที่ขานะฮะคือถูกกัดเมื่อ3เดือนที่แล้วแล้วเธอคงเห็นว่าเป็นลูกหมา
1: ค
0: งไม่น่าเป็นอะไรแล้วก็เลยไม่ไปตรวจรักษาหลังจากนั้นไอ้ลูกหมาตัวนั้นน่ะท่านผู้ชมตายโดยที่ไม่ทราบสาเหตุจนกระทั่งคือเหมือนไม่มีใครเอะใจอ่ะถูกไหมโดนหมากัดแล้วหมาตัวนั้นจู่ๆก็ตายแล้วคนที่ถูกกัดเนี่ยก็มาป่วยไม่ทราบสาเหตุดิคือพิสุนักบ้าเนี่ยเขาถึงบอกว่าถ้าถูกกัดถูกข่วนโดยสัตว์เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ให้รีบไปฉีดยาเพราะเมื่อไหร่ที่อาการมันปะทุขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โหโอกาสเสียชีวิตสูงมากถูกไหมฮะเขาบอกรักษาไม่ได้อ่ะนะครับปรากฏว่าผู้ตายรายนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะก็ป่วยตามไม่ทราบสาเหตุเข้ารักษาที่โรงพยาบาลอำเภอปลาปากได้แค่2วันและเสียชีวิตนะครับผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปลาปากเนี่ยพบว่าสิ่งที่ทำให้เธอเสียชีวิตเนี่ยก็คือเชื้อพิษสุนัขบ้านะฮะก็เลยระดมกำลังเลยฮะในการคุมเข้มการแพร่ระบาดในพื้นที่นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังกันย้ำอีกทีนะฮะถูกหมาแมวข่วนกัดถ้าไม่รู้หมาแมวตัวไหนนะฮะฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อน
1: ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ขอบคุณผู้บรรยายภาษามือคุณไพวันแสงสุนทรค่ะไปรับชมข่าวกันต่อนะคะที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หน่วยเฉพาะกิจยะลาปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยพระภิกษุสงฆ์ในการออกเดินบิณฑบาตค่ะหน่วยเฉพาะกิจยะลาหรือชกยะลาโดยหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยกำลังของทหารบกทหารพรานและตำรวจในพื้นที่จังหวัดยะลาปฏิบัติภารกิจในการรักษาความปลอดภัยพระภิกษุสงฆ์นะคะก็จะเรียกกันในพื้นที่ติดปากว่ารปภ.พระในการให้พระสงฆ์ท่านได้ออกบิณฑบาตรับใส่บาตรจากญาติโยมตามพื้นที่ต่างๆเป็นการทำนุบำรุงวิถีของชาวพุทธตามศาสนาพุทธให้คงอยู่กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สืบต่อไปโดยมีการดำเนินการแบบนี้ณพื้นที่ชุมชนต่างๆของพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธในการควบคุมดูแลของหน่วยเฉพาะกิจยะลาค่ะ
0: ครับ
1: ด้านหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44บูรณาการกำลังร่วม3ฝ่ายและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง4อำเภอได้แก่สายบุรีกระเพาะทุ่งยางแดงและไม้แก่นจังหวัดปัตตานีร่วมกันปล่อยแถวลาดตระเวนตรวจตราความสงบเรียบร้อยตามเส้นทางชุมชนพร้อมทั้งตั้งจุดตรวจจุดสกัดภายในหมู่บ้านไม่ประจำที่นะคะก็จะย้ายจุดตรวจแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเพื่อเป็นการป้องปรามเหตุอาชญากรรมตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายอาวุธยาเสพติดสกัดกั้นกลุ่มเสี่ยงในการปฏิบัติการของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจคืนความสงบสุขยกระดับความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องภายใต้ยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมตามข้อสั่งการของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี
0: ครับพักกันก่อนนะฮะช่วงหน้าข่าวต่างประเทศหลังจากที่แคนาดากลายเป็นสมาชิก EU งงเลยนะฮะอยู่คนละภูมิภา
1: ค
0: ล่าสุดนายกรัฐมนตรีแคนาดาออกมาบอกแล้วว่าทำไมต้องเป็นสมาชิก EU อ่ะตามฟังกันเบรกหน้าครับ

0: ข็งมากลูก
1: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: ราวมีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: ขอเชิญมาสัมผัสซีรีส์สารคดีสร้างสรรค์พวนพาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยพวนสู่เวทีโลกเราจะชวนคุณมาร่วมค้นหามาฟังเสียงหัวใจของชาวไทยพวน
2: โอ้น้อไทยพวนเอ้ย
1: แล้วคุณจะหลงรักความเป็นไทยพวนที่บ้านปากพลีจังหวัดนครนายก

0: มาดูความหลังจากที่ EU ประกาศนะครับว่ามีสมาชิกสมทบชาติใหม่คือแคนาดาเข้ามาเป็นสมาชิกของ EU ครับมาฟังมุมมองของนายกรัฐมนตรีของแคนาดาหน่อยคือนายกแคนาดาบอกว่าไม่ต้องการสร้างขั้วอำนาจใหม
1: ่
0: แต่ขอให้มีเกราะคุ้มกันทางเศรษฐกิจนะครับโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์ของแคนาดาตอบรับข้อเสนอของประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปที่เปิดรับแคนาดาเป็นสมาชิกสมทบเป็นประเทศแรกของ EU เลยอันนี้ก็จะเปิดทางสู่ความสัมพันธ์รูปแบบใหม่นะครับที่ครอบคลุมในหลายประเด็นทั้งด้านการค้าเทคโนโลยีพลังงานและท่าสำคัญไปจนถึงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยนายคาร์นีย์เนี่ยบอกว่าการเป็นหุ้นส่วนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับยุโรปมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือนะฮะแล้วก็ศักยภาพในการรับมือกับภาวะวิกฤตมากกว่ามุ่งเน้นพึ่งพาตนเองเพียงอย่างเดียวยังกล่าวด้วยครับว่าความร่วมมือนี้ไม่ได้เพื่อสร้างมหาอำนาจขั้วที่3นะฮะมาคานี่บอกว่าไม่ได้ต้องการแสวงหาอำนาจเพื่อไปครอบงำใครในทางกลับกันเนี่ยกำลังสร้างเกราะคุ้มกันตนเองเพื่อไม่ให้ใครเข้ามาแทรกแซงตลาดเสรีบั่นทอนอธิปไตยคุกคามบูรณภาพแผ่นดินแดนหรือทำลายเสรีภาพประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมของเราได้นะครับมาคานี่เนี่ยยังพูดทิ้งท้ายว่าผลการสำรวจความเห็นชาวแคนาดาส่วนใหญ่เนี่ยเขาเห็นด้วยนะคือสนับสนุนให้กระชับความสัมพันธ์กับ EU ซึ่งเป็นพันธมิตรใหม่นะครับและไม่เพียงแต่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายแข็งแกร่งขึ้นแต่จะเป็นต้นแบบของความร่วมมือให้กับประเทศประชาธิปไตยอื่นๆทั่วโลกอีกด้วยมาดูในมุมของอีกฝากฝั่งหนึ่งโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐท่านผู้ชมฮะเขามีปฏิกิริยาอย่างไรทรัมป์เนี่ยบอกว่าแนวคิดนี้โอ้โหหน้าขันเหลือเกินนะฮะแล้วขู่ด้วยว่าหากกระทำการใดๆที่เป็นปรปักษ์ต่อสหรัฐสหรัฐจะตอบโต้ด้วยการใช้มาตรการเก็บภาษีในอัตราที่สูงลิ่วเพราะหลายคนก็มองในมุมนี้เนี่ยแหละฮะว่าแคนาดาหันไปจับมือแบบแนบแน่นกับ EU เพราะว่าเอามาต้านกับสหรัฐหรือเปล่าโดนัลด์ทรัมป์เลยบอกว่าโอ้โหน่าตลกนะฮะก็พร้อมที่จะขึ้นภาษีด้วยนะ
1: คุณผู้ชมคะมีมติคว่ำบาตรอิหร่านฉบับหนึ่งที่อยู่ในการพิจารณาของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะคะปรากฏว่ารัสเซียกับจีนใช้สิทธิ์ยับยั้งหรือว่าสิทธิ์วีโต้ในร่างมตินี้ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติล้มเหลวที่จะผ่านร่างมติที่จะให้อำนาจคณะผู้เชี่ยวชาญในการติดตามตรวจสอบการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่านหลังจากที่รัสเซียกับจีนซึ่งเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงจีนกับรัสเซียยกมือใช้สิทธิ์วีโต้ร่างดังกล่าวเบื้องหลังของร่างดังกล่าวใครเป็นคนร่างต้องไม่ลืมสหรัฐเป็นคนร่างนี้ขึ้นมานะคะถ้าดูเสียงโหวตค่ะร่างมตินี้11ชาติลงมติสนับสนุน2ชาติงดออกเสียงด้านคณะผู้แทนถาวรอิหร่านประจำสหประชาชาตินะคะรีบกล่าวขอบคุณรัสเซียกับจีนทันทีที่ออกเสียงค้านในสิ่งที่อิหร่าน

0: ียกว่าเป็นร่างมติของสหรัฐที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองขณะที่เอกอัครราชทูตจีนประจำสหประชาชาติเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงส่งเสริมการเจรจาและลดความตึงเครียดแทนการเป็นเวทีให้ชาติสมาชิกเดินหน้าเพื่อเผชิญหน้าทางการเมืองและใช้แรงกดดันต่อกันพร้อมกับเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นร่วมมือกันมากขึ้นส่วนทางเอกอัครราชทูตอังกฤษนะคะเห็นจีนกับรัสเซียใช้สิทธิ์วีโต้เช่นนี้ก็แสดงความเสียใจค่ะทั้งนี้ปี2568คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้คณะผู้เชี่ยวชาญอิสระได้กลับมาทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบและรายงานการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่านอีกครั้งแต่ไม่เคยมีการแต่งตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญขึ้นมาเนื่องจากมีความเห็นแย้งกันในหมู่สมาชิกซึ่งนำไปสู่การขาดฉันทามติในคณะมนตรีความมั่นคงและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มตินี้ยังไม่ได้ฉันทามตินะคะ
1: ไปดูที่ญี่ปุ่นกันหน่อยนะครับมีรายงานว่าขาดดุลการค้าเฉพาะเดือนสิงหาคมเนี่ยสูงถึง 1.1 ล้านล้านเยนก็มาจากราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานครับกระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยญี่ปุ่นนี่ขาดดุลการค้า 1.1 ล้านล้านเยนในเดือนสิงหาคมถือว่าเป็นการขาดดุลต่อเนื่อง4เดือนติดเลยนะฮะปัจจัยหลักก็มาจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งความขัดแย้งตะวันออกกลางก็ยังยืดเยื้อนะครับยอดส่งออกเดือนสิงหาคมท่านผู้ชมส่งออกของญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆปรับขึ้นเยอะเหมือนกันนะ 19.3% มาอยู่ที่ 10.05 ล้านล้านเยนแรงหนุนก็มาจากเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็รถยนต์ที่เติบโตยังแข็งแกร่งดีอยู่นะครับส่วนยอดนำเข้าสิงหาคมคือส่งออกเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 19% ก็ว่าสูงแล้วนะแต่นำเข้าเพิ่มขึ้นสูงยิ่งกว่าฮะปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าแต่ระดับ 11.15 ล้านล้านเยนนะครับโดยมูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบเนี่ยฮะที่มันเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่ามูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 58.7% รวมเป็น 1.19 ล้านล้านเยนก็เป็นผลมาจากเนี่ยการนำเข้าน้ำมันดิบจากสหรัฐนะครับมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า11เท่าเลยเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางเป็นหลักเลยนะครับแล้วเขาก็หันมาพึ่งพาการจัดหาเชื้อเพลิงจากแหล่งอื่นรวมถึงก็คือนำเข้ามาจากสหรัฐด้วยเพราะว่าการขนส่งผ่านฮอร์มุซเนี่ยยังหยุดชะงักอยู่นะครับนับตั้งแต่มีสงครามกันนักวิเคราะห์เศรษฐกิจเนี่ยบอกว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบก็เลยทำให้ต้นทุนนำเข้าของญี่ปุ่นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้ญี่ปุ่นนั้นขาดดุลการค้าในเดือนสิงหาคมครับ
0: ค่ะส่วนเดือนสิงหาคมของเกาหลีใต้นะคะยอดการส่งออกรถยนต์ร่วงลงเกือบ 30% ถ้าฟังแค่นี้คุณผู้ชมอาจจะจินตนาการว่าสาเหตุน่าจะเป็นเพราะว่าไม่มียอดขายไม่มียอดคำสั่งซื้อเข้ามาหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะเกิดจากปัจจัยแรงงานโรงงานผลิตรถยนต์ในเกาหลีใต้เองที่เขาประท้วงลดวันทำงานค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของเกาหลีใต้เปิดเผยถึงยอดการส่งออกรถยนต์ของเกาหลีใต้ในเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงมา 29.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้แต่ที่ระดับ 3,850 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเหตุผลไม่ใช่เพราะว่าไม่มีคำสั่งซื้อรถยนต์ของเกาหลีใต้ให้นำเข้าไปในประเทศอื่นๆนะคะคุณผู้ชมแต่มาจากปัจจัยเรื่องแรงงานในประเทศเกาหลีใต้เองวันทำงานที่ลดลงในช่วงฤดูร้อนและผลกระทบจากกระบวนการการผลิตเนื่องจากการนัดหยุดงานประท้วงของแรงงานในโรงงานบริษัทรถยนต์บางแห่งยอดการส่งออกรถยนต์ไปยังอเมริกาเหนือลดลง 28.2% อยู่ที่ 1,840 ล้านดอลลาร์สหรัฐยอดการส่งออกไปสหภาพยุโรปหรือ EU ลดลง 16.8% อยู่ที่659ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนยอดส่งออกรถยนต์จากเกาหลีใต้ไปยังเอเชียดิ่งลงถึง 41.9% ค่ะอยู่ที่343ล้านดอลลาร์สหรัฐยอดส่งออกไปตะวันออกกลางร่วงลงอย่างหนักที่สุดเลยถึง 41.9% อยู่ที่234ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามยอดขายรถยนต์ภายในประเทศเกาหลีใต้นะคะซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งรถยนต์ที่ผลิตในประเทศเขาด้วยและรถยนต์นำเข้าในเดือนสิงหาคมอยู่ที่จำนวน 19,920 คันลดลง 20.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้กระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรคาดการณ์ว่าการส่งออกและการผลิตรถยนต์จะปรับตัวดีขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้หลังจากผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงด้านค่าจ้างกับกลุ่มแรงงานได้แล้วซึ่งก็น่าจะช่วยลดผลกระทบจากการหยุดชะงักของกระบวนการการผลิตลงได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมฮะการท่องเที่ยวจีนนี่มาแรงจริงๆคือช่วงนี้จีนเขาหน้าร้อนนะฮะแล้วร้อนของจีนเนี่ยก็คือร้อนจริงๆอ่ะแดดเขาแรงมากไม่ต่างจากไทยเลยแต่พาไปดูที่เซี่ยงไฮ้ต่อให้เป็นหน้าร้อนฮะนักท่องเที่ยวต่าง

0: ต่างชาติยังแห่ไปเที่ยวจีนกันเพียบเลย CMG สื่อหลักของจีนรายงานนะครับว่านักท่องเที่ยวต่างชาติกลายเป็นกลุ่มลูกค้าหลักเลยในช่วงฤดูร้อนของจีนนะครับอย่างเซี่ยงไฮ้เนี่ยอันนี้ครองแชมป์อันดับหนึ่งนะต่างชาติที่ไปเที่ยวจีนเนี่ยในช่วงหน้าร้อนนะมุ่งหน้าไปเซี่ยงไฮ้ครับท่านผู้ชมฮะคือเซี่ยงไฮ้น่าเที่ยวมากใครที่ยังไม่เคยไปนะฮะหลายๆคนไปนี่ตกหลุมรักเซี่ยงไฮ้นะฮะผมคนนึงก็ถูกตกเหมือนกันนะฮะโอ้โหช้อปปิ้งมันมากนี่สำคัญราคามันเข้าถึงง่ายไง
1: ค่ะแล้วทุกอย่างดูทันสมัยไปหมดเลยนะเซี่ยงไฮ้ในตอนนี
0: ้แล้วก็พวกของกระจุกกระจิกโอ้เด็กๆชอบนะครับอย่างที่สวนอี้หยวนเนี่ยอันนี้ก็เป็นสวนชื่อดังของเซี่ยงไฮ้นะครับเขาออกแบบได้สวยงามนะฮะคนก็ไปเดินชมศาลาโบราณนะดื่มด่ำกับผลงานมรดกทางวัฒนธรรมที่เอามาโชว์กันแล้วก็ของที่ระลึกก็ขายดิบขายดีด้วยนะครับนอกเหนือจากธรรมชาติแล้วเนี่ยแหล่งช็อปปิ้งโอ้โหเนี่ยเสื้อสูทตัดสั่งทำพิเศษแว่นสายตาโอ้นี่สงสัยไม่ใช่ทรงเอเชียเนี่ยถ้าทรงเอเชียหรือทรงคนไทยถ้าไปเซี่ยงไฮ้นี่ต้องเข้าป๊อปมาร์ทถูกไหม
1: เน้นไปทางของเล่น
0: ไ
1: ปทางอาร์ตทอย
0: ถูกแต่เนี่ยน่าจะเป็นฝรั่งอ
1: ะ
0: ถ้าดูทรงเนี่ยว่าไปตัดสูทนี่ใช่เลยนี่ฝรั่งจริงด้วยนะฮะไปตัดสูตรไปตัดแว่นนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าคุ้มค่าเนาะเรื่องของคุณภาพและราคาด้วยข้อมูลบอกว่าเซี่ยงไฮ้เนี่ยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า5ล้านคนในช่วงครึ่งแรกของปี69นี้เพิ่มขึ้นท่านผู้ชมอันนี้เฉพาะเซี่ยงไฮ้เมืองเดียวนะเพิ่มขึ้นถึง 28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านะฮะคือที่เขาไปเที่ยวกันเยอะเนี่ยเพราะว่าเป็นยุโรปด้วยไงเป็นฝรั่งด้วยเพราะนั้นเขาไม่กลัวร้อนไงแต่ถ้าคนไทยคนไทยไปเที่ยวนะก็ต้องว่าเช็คอากาศก่อนถ้าร้อนเนี่ยมันเที่ยวไม่สนุกนะคนไทยอยู่เมืองร้อนอยู่แล้วก็อยากจะไปเที่ยวอากาศเย็นๆก็ไปปลายปีที่แบบซึ่งให้อากาศเย็นหน่อย
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดใครไปจีนช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นช่วงเวลาพอดีกันกับเทศกาลไหว้พระจันทร์ของที่จีนอย่างที่ฉงชิ่งเนี่ยเขาจะตกแต่งประดับประดาสวยงามเป็นพิเศษราวกับกาแล็กซี่เลยทีเดียวค่ะสำนักข่าว AP รายงานภาพบรรยากาศของนครฉงชิ่งของจีนในช่วงเวลานี้นะคะประดับพื้นที่เชิงพาณิชย์ในเขตเหลียงเจียงด้วยไฟหลากสีเป็นทางยาวหลาย10เมตรจนกลายเป็นเหมือนว่ามีกาแล็กซี่แสงสีมาอยู่กลางเมืองดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มาชมถ่ายภาพกันอย่างคึกคักนอกจากนี้ยังมีการตกแต่งพื้นที่ด้วยตุ๊กตากระต่ายหลากหลายรูปแบบเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเขานิยมใช้รูปกระต่ายในการตกแต่งคุณผู้ชมคะมีนางฟ้าด้วยนะก็ถือเป็นสีสันรับเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้หรือเทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วงหนึ่งในเทศกาลสำคัญช่วงเวลาที่ชาวจีนกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาชมพระจันทร์ร่วมรับประทานขนมไหว้พระจันทร์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความเป็นหนึ่งเดียวกันและความพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวเวลามีโอกาสแบบนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วกุศโลบายก็คือให้ครอบครัวได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันมาร่วมทานขนมด้วยกันนะนอกเหนือจากนี้ค่ะที่ดิฉันค้างคุณผู้ชมไว้ว่าทำไมต้องตกแต่งด้วยรูปกระต่ายเพราะกระต่ายเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลไหว้พระจันทร์ตามตำนานเชื่อว่ากระต่ายหยกอาศัยอยู่บนดวงจันทร์กับเทพธิดาฉางเอ๋อทำให้ภาพและตุ๊กตากระต่ายกลายเป็นหนึ่งในองค์ประกอบยอดนิยมสำหรับการตกแต่งในช่วงเทศกาลนี้ค่ะ

กีฬานะฮะเราไปดูไฮไลท์ฟุตบอลคาราบาวครับอังกฤษรอบที่3ก็เป็นคู่สุดท้ายในรอบนี้นะครับก็เป็นแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเล่นในบ้านเจอกับนอริชซิตี้จากเดอะแชมเปี้ยนชิพคือจริงๆเกมเนี่ยแมนซิตี้นะโรเทชั่นผู้เล่นเยอะนะฮะส่งดาวรุ่งแต่ว่าแหมระบบทีมเวิร์กก็เหนือกว่านะครับถล่มนอริชไปขาดลอย 5-0 เลยแหมนอริชก็ดันสูงขึ้นมาสู้ด้วยเนี่ยนะแต่ว่าโอ้โหต้านไม่ไหวจริงๆนะครับก็แพ้ไปขาดลอยเลยนะครับแมนซิตี้ได้ประตูจากฟลอยด์ซัมบ้าคนนี้เป็นเด็กปั้นในนาที29กับ54นะครับแล้วแชกีนาที32อัลลันนาที48และไรอันแม็กไอดูยิงปิดท้ายนาที90รอบต่อไปรอบ16ทีมแมนซิตี้ยังเล่นในบ้านเจอกับไบรตันช่วงปลายเดือนหน้านะครับขอบคุณแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์ด้วยครับส่วนเกม AFC Champions League 2รอบแบ่งกลุ่มF นัดแรกครับไลออนซิตี้เซลเลอร์จากสิงคโปร์นะฮะก็เปิดบ้านเสมอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดจากไทยลีก 1-1 ครับปรากฏว่าออกสตาร์ทเกมเนี่ยได้25นาทีเจ้าถิ่นได้ประตูนำก่อนนะครับจากการสกัดบอลเข้าประตูตัวเองของมาโก้นิโคลิชแนวรับของ BG ก่อนที่ครึ่งหลังเริ่มได้6นาทีเนี่ยเป็นแพทริกกุสตาฟสันหัวหน้าทีมชาติไทย

0: ไทยจะมายิงตีเสมอให้กับบีจีนะฮะเป็นจังหวะที่ไหลเหมือนหล่อจะยิงแต่ว่าไหลมาแล้วก็เป็นกูสตาฟสันยิงได้อย่างเฉียบขาดตีเสมอเป็น1-1ครับก็จบเกมเสมอกันนะฮะแบ่งกันไปทีมละแต้มครับจังหวะรออยู่โล่งๆด้านขวานะฮะแล้วก็ซัดเสาแรกเข้าประตูไปครับไปดูอีกทีมหนึ่งนะฮะกลุ่ม G นัดแรกมาชิดะเซเวียจากญี่ปุ่นครับเล่นในบ้านเอาชนะ PKR โซเวจากกัมพูชานะครับ 2-0 ครับได้ประตูจากมิดดุกและเตเต้เยนกิสองกองหน้าชาวออสซี่นาที21และครึ่งหลังนาที60ด้วยครับมาชิดะก็เก็บ3แต้มมีคะแนนเท่ากับซึ่งไฮเซินหัวจากจีนนะครับแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียดีกว่าก็ขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงครับ
1: อีก1วันเท่านั้นนะคะก่อนที่พิธีเปิดฉากเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการจะเริ่มต้นขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามโปรแกรมการแข่งขันบางกีฬาเนี่ยเขาก็เริ่มไปแล้วผลงานของนักกีฬาไทยขณะนี้น่าชื่นใจทั้งวอลเลย์บอลหญิงไทยแล้วก็ฟุตบอลหญิงไทยค่ะเริ่มวอลเลย์บอลก่อนนะคะวอลเลย์บอลหญิงไทยทีมชาติลงสนามนัด2ในกลุ่ม4พบกับคีร์กีสสถานซึ่งไทยขนผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มลงสนามยกชุดเลยแล้วก็เป็นฝ่ายตบเอาชนะไปได้แบบขาดลอย3เซตรวดค่ะ25-13 25-7และ25-7คะแนนนะคะก็ทำให้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเก็บชัยชนะได้2นัดรวดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วได้ตั๋วเข้ารอบแน่นอนแล้วแม้ว่าจริงๆยังต้องแข่งอีกนัดนึงกับไชนีสไทเปวันนี้ตอน 17:00 ตามเวลาในบ้านเราขณะนี้วอลเลย์บอลหญิงหลังจากจบเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ได้ทีมที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่ม A ญี่ปุ่นและอินโดกลุ่ม B จีนกับคาซัคสถานกลุ่ม C ก็คือไทยเรากับไชนีสไทเปที่จะเจอกันช่วงเย็นนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็กลุ่ม D เป็นเกาหลีใต้กับเวียดนามค่ะส่วนฟุตบอลหญิงนะคะรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ในกลุ่ม E ญี่ปุ่นที่นัดแรกถล่มไทย8-0ยังฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องนัดนี้ถล่มเอาชนะเวียดนาม8-0เช่นเดียวกัน
0: สกอร์เท่ากันเลย
1: ใช่ค่ะถล่มไป8-0
0: จากอาเซียนนี่ทั้งไทยทั้งเวียดนามโอ้โดนไปคนละ8ลูก
1: นะคะก็เลยบอกว่าเนี่ยเกมเหมือนกับฉายภาพซ้ำตอนที่ญี่ปุ่นถล่มไทยนะคะ
0: คร
1: ึ่งแรกก็เจ้าภาพนำไปก่อนแล้ว4-0ค่ะซึ่งกูทีวินยือของเวียดนามทำเข้าประตูตัวเองด้วยในนาทีที่19ส่วนครึ่งหลังญี่ปุ่นได้เพิ่มอีก4ประตูแบบไม่ซ้ำหน้านะคะคือยิงเข้าไปนาที52 79 82แล้วก็88ญี่ปุ่นและไชนีสไทเปชนะ2นัดรวดกอดคอกันเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแล้วส่วนทีมไทยก็ถือว่าผลงานยังโอเคค่ะแต่ต้องไปวัดดวงกับเวียดนามในนัดสุดท้ายวันที่21กันยายนนี้เหลือตั๋วใบสุดท้ายที่จะเป็นทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดจาก2ทีมจะทําไมคะที่ดีที่สุด2ทีมจาก3กลุ่มค่ะส่วนนัดที่2ในกลุ่ม F ทีม3สาวเกาหลีเหนือเต็งแชมป์ชุดสีขาวที่นัดแรกถล่มบังคลาเทศขาดลอยญี่ปุ่นเมื่อกี้80ก็ว่าเยอะใช่ไหมคะนี่เกาหลีเหนือถล่มบังคลาเทศไป10-0พบกับทีมชาติเมียนมานะคะแล้วผลของคู่นี้ก็เป็นไปตามคาดทีมแข้งสาวเกาหลีเหนือเต็ง1อยู่แล้วก็เป็นฝ่ายต้อนเอาชนะไปด้วยสกอร์8-0โอ้โหเขาเล่นกันแบบสกอร์เหล่านี้เลยนะคุณผู้ชมแมชนี้จอนเรยองจองและชเวกึมอกสองสาวดาวเตะเกาหลีเหนือต่างโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมยิงคนละ2ประตูค่ะนาทีที่40กับ42และนาทีที่58กับ77ตามลำดับช่วยทีมบ้านเกิดเก็บ6แต้มเต็มผ่านรอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์ของกลุ่มทันทีค่ะ
0: โอ้ทีมฟุตบอลหญิงจากอาเซียนนี่เละกันครบถ้วนเลยนะจริงๆพม่าไทยเวียดนามนี่ถือว่าเป็นทีมชั้นนำนะฟุตบอลหญิงในอาเซียนอ่ะ
1: สู้เขาไม่ได้นะทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีเหนือ
0: ครับ
1: แหมแม่นยำจริงๆนะคะและณขณะนี้ค่ะคุณผู้ชมนับถอยหลังเหลือเวลาอีกแค่วันเดียวก่อนพิธีเปิดแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการล่าสุดที่ลานกิจกรรมนาโกย่าพลาซ่าเจ้าภาพได้จัดพิธีต้อนรับนักกีฬาจากเกาหลีใต้บังคลาเทศและอิรักอย่างอบอุ่นด้านนายจาวาดอันจาวาดไซดูนหัวหน้าคณะนักกีฬาของอิรักเปิดเผยว่าพวกเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักกีฬาจากชาติอาหรับและทีมอิรักจะทำหน้าที่ทูตของประเทศในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้และเชื่อว่าจะสามารถคว้ารางวัลมาครองเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับชาวอาหรับในทวีปเอเชียค่ะกระแสดราม่าบ้างคุณผู้ชมขนาดเป็นญี่ปุ่นจัดนะก็ยังมีดราม่าเยอะแยะเลยมีปัญหาการจัดการหลายอย่างที่ไม่ลงตัวค่ะโดยหัวหน้าคณะนักกีฬาเกือบทุกชาติในเอเชียรุมจวกเจ้าภาพทั้งเรื่องระบบขนส่งนักกีฬาที่ไม่พอมีปัญหาล่าช้านักกีฬาตกค้างที่สนามบินนานกว่าจะได้เข้าที่พักนักกีฬาไทยเองก็โดนกับเขาด้วยนะคะแบดมินตันและจักรยานรวมถึงทีมของเจ้าหน้าที่และทีมแพทย์กว่าจะได้ขึ้นรถไปยังที่พักต้องรอนานตั้ง4ชั่วโมงค่ะจากระบบ

0: ฐานข้อมูลของเจ้าภาพที่สนามบินชูบูเซนแทล่มไม่พบรายชื่อของนักกีฬาในระบบทำให้ไม่สามารถจะปล่อยตัวขึ้นรถบัสได้จากที่ก่อนหน้านี้ทีมเซปักตะก้อไทยก็เจอปัญหาเป็นไวรัลแชร์กันสนั่นเลยนะคะคุณผู้ชมนอนรอเข้าห้องพักกันเกือบข้ามวันเนื่องจากไม่มีชื่อในระบบซึ่งโชคดียังได้พักบนเรือไม่ต้องพักไปไม่ต้องย้ายไปพักที่อื่นแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนห้องพักบ้างทางโอลิมปิกไทยได้เน้นย้ำกับผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนแต่ละกีฬาเช็คเวลาการเดินทางไปสนามแข่งให้ดีเผื่อเวลาไว้ด้วยเพราะตอนนี้รถบริการสำหรับทีมนักกีฬาไม่เพียงพอค่ะ
1: ครับคือเอเชียนเกมครั้งนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราตั้งเป้าเอาไว้15เหรียญทองนะฮะจากชนิดกีฬาไหนบ้างติดตามได้จากรายงานครับ

0: รรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งอาเซียนและเอเชียอย่างเอเชียนเกมไอจีนาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นกำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะโดยมี46ชาติเข้าร่วมชิงชัยใน469เหรียญทอง43ชนิดกีฬารวมกีฬาใหม่6ชนิดก็คือเทคบอลพาเดลอีสปอร์ตและเวอร์ชวลเทควันโดค่ะซึ่งตั้งเป้าหมายคว้า15เหรียญทองจาก9ชนิดกีฬาหลักเราจะพาไปเจาะลึก3ระดับความหวังของทัพนักกีฬาไทยกันค่ะมาเริ่มกันที่กลุ่มเต็ง1ความหวังเหรียญทองสูงสุดกีฬาที่เป็นฐานที่มั่นสำคัญในการกวาดเหรียญทองให้ไทยรวมทั้งสิ้น7เหรียญทองเซปักตะก้อตั้งเป้าไว้ที่4เหรียญทองสมาคมมั่นใจเต็มร้อยค่ะว่าจะคว้าแชมป์ครบทุกประเภทที่ส่งแข่งขันทั้งประเภททีมชุดและทีมเดี่ยวชายหญิงโดยเฉพาะทีมชุดชายที่พร้อมสู้สุดใจเพื่อล่าแชมป์สมัยที่8ติดต่อกันเทคบอลตั้งเป้าไว้ที่3เหรียญทองซึ่งเป็นชนิดกีฬาใหม่ระดับอินเตอร์ที่ไทยเราเป็นเจ้าของแชมป์โลกซึ่งครั้งนี้เหล่านักเตะโต๊ะโค้งไทยเตรียมเดินหน้ากวาดทองกลับบ้านแบบ 100% ทั้งชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมค่ะมาต่อกันที่กลุ่มลุ้นแชมป์และสอดแทรกเหรียญทองกลุ่มนี้คือทัพนักกีฬาที่มีศักยภาพลุ้นเบียดหยิบเหรียญทองกลับไทยได้ทุกเมื่อโดยตั้งเป้าไว้อย่างน้อยชนิดละ1เหรียญทองเทควันโดจอมเตะไทยยังคงรักษามาตรฐานระดับสากลพร้อมลงล่าเหรียญทองเพื่อสร้างชื่อให้ไทยอีกครั้งกอล์ฟนะคะแข่งขันกันที่คาสุไกคันที่คลับนำทัพโดยโปรเปียโนอภิชยายุบลที่เคยสร้างประวัติศาสตร์เหมาคว้ามาได้2เหรียญทองในศึกเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หังโจวประเทศจีนในประเภทบุคคลหญิงและประเภททีมหญิงซึ่งในครั้งนี้ผนึกกำลังร่วมกับโปรซิมณัฐกฤตตาและโปรภูมิภูมิศักดิ์แสนสินในประเภทชายค่ะขณะที่ e-sport ลุ้นประวัติศาสตร์จากเกม e-football ที่ตั้งเป้าในการคว้า1เหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยส่วนเรือใบคูลัสและยูยิสูอีก3กีฬาการต่อสู้และทางน้ำที่ตั้งเป้าแชร์ส่วนแบ่งเหรียญทองอย่างน้อยประเภทละ1เหรียญค่ะปิดท้ายด้วยกลุ่มลุ้นเหรียญรางวัลและสร้างเซอร์ไพรส์ถึงจะไม่มีความกดดันเรื่องการล็อกเหรียญทองแต่เป็นตัวแปรสำคัญที่พร้อมสร้างปาฏิหาริย์วอลเลย์บอลหญิงหลังคว้าแชมป์เอเชีย2026มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ทัพนักตบสาวไทยพร้อมลงสนามด้วยกำลังใจเต็มร้อยมุ่งเป้าคว้าเหรียญรางวัลและพร้อมสร้างเซอร์ไพรส์ไปถึงเหรียญทองประวัติศาสตร์ค่ะขณะที่แบดมินตันวางเป้าไว้2เหรียญ นำโดยวิวกุลวุฒิวิทิศาลและเมย์รัชนกอินทนนท์ที่จะลงแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งสุดท้ายส่วนยกน้ำหนักและมวยสากล2กีฬาความหวังของไทยคาดหวังไว้ที่2ถึง3เหรียญรางวัลหากวันแข่งฟอร์มมาแรงก็พร้อมสอดแทรกคว้าเหรียญทองได้ทันทีและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป้าหมาย15เหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026ครั้งนี้ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้เหล่านักกีฬาไทยให้สามารถทำได้ตามเป้าหมายและนำความภาคภูมิใจกลับมาสู่ประเทศไทยค่ะ
1: ความคาดหวังก็ไม่ต่ำกว่า15เหรียญทองนะครับตามที่เราประเมินกับทางสมาคมต่างๆที่มีลุ้นขั้นต่ำ15เราก็หวังว่าอาจจะไปได้เยอะกว่า15นะครับก็ด้วยการเตรียมการที่มีแผนงานร่วมกันการสนับสนุนเรื่องงบประมาณที่เราก็สนับสนุนกันอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของการเตรียมตัวการส่งแข่งการเดินทางแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีไทยเฮ้าส์ที่อยู่ที่เอเชียนเกมเพื่อไปให้กำลังใจเป็นอาหารเป็นเรื่องการแพทย์เรื่องอะไรที่จะบริการนักกีฬาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับนักกีฬาก็เชื่อมั่นว่าวันนี้ประเทศไทยพร้อมครับที่จะเข้าร่วมแล้วก็นักกีฬาทุกคนก็มีขวัญและกำลังใจที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ครับน้องๆนักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมก็เป็นตัวแทนของประเทศชาตินั่นคือเกียรติประวัติของทุกคนนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าชาวไทยก็พร้อมให้กำลังใจแล้วก็ส่งแรงใจเชียร์กับน้องๆนักกีฬาทุกประเภทนะครับการได้เหรียญทองก็เป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจทุกคนทำเต็มที่นะครับผลออกมาอาจจะมีแน่นอนครับกีฬาแพ้ชนะทุกอย่างเกิดได้เสมอแต่ถ้าทุกคนน้องๆนักกีฬาทำอย่างเต็มที่สุดความสามารถคนไทยทุกคนก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวน้องๆนะครับ

0: ของดีโปรเด
1: ็
0: นมาเสิร์ฟเปิดตลาดถึงบ้านคุณเพียงแค่คุณเปิดจอแล้วก็รอชมเท่านั้นเองค่ะ
2: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายโมงครึ่งแบบนี้นะครับทางททบ5นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้พอตลาดเปิดปุ๊บก็หิวขึ้นมาทันที
0: โอ้คึกเลย
2: แต่วันนี้อยากได้อะไรที่มันแบบว่าเฟรช
0: กระชุ่มกระชวย
2: กระชุ่มกระชวยสดชื่นกินแบบว่าปกติก็ได้หรือบางทีเนี่ยคือ
0: เป็นไรเกิดอะไรขึ้นคะ
2: คือบางทีเขาเรียกว่าเจ็บคอก็สามารถทานได้แต่คุณผู้ชมพ
0: ี่ต๊อ
2: กผมไม่เอาแบบน้ำตรงน้ำตาลความหวานอะไรแบบนั้นผมไม่เอานะ
0: เอาทั้งของดีทานแล้วมีประโยชน์หลับสบายมีคุณค่าเสริมภูมิเยอะขนาดนี้จัดให้สิคะจะรออะไรนะคะเรามีน้ำผึ้งป่าเดือน5กับเจ้าของผลิตภัณฑ์รออยู่แล้ว
2: อ่ะไปกันดี
3: วันนี้ก็ต้องบอกว่านะคะในฐานะเจ้าของแบรนด์นะคะภูมิใจนำเสนอจริงๆค่ะของดีของคนไทยที่หลายคนอาจจะลืมไปแต่วันนี้ขอยกนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5ในแบรนด์ที่ชื่อว่ามหาสุขนั่นเองค่ะแบรนด์เนี้ยคือต้องบอกว่าเราตั้งใจนะคะต้องบอกว่าทำทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยซึ่งตัวนี้นะคะได้รับรางวัลโอท็อปด้วยนะคะและที่สำคัญคือตัวนี้ยังได้รับการรับรองจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมีอย.กำกับอีกด้วยนั่นเองซ
0: ึ่
3: งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มีความชื้นต่ำนะคะแต่ว่าความเข้มข้นสูงแต่ต้องบอกว่าเป็นน้ำผึ้งที่ได้เนื้อป่านะคะที่มาจากเกสรดอกไม้ของป่าเบญจพรรณซึ่งตัวนี้เนื้อน้ำผึ้งทุกหยดนะคะต้องบอกว่ามาจากทางด้านของป่าที่อยู่ในลึกสุดของไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจังหวัดชุมพรนะคะและก็ทางภาคเหนือค่
0: ะ
3: ไม่ว่าจะเป็นแพร่เป็นน่านนะคะแล้วก็ยังจะมีทางด้านของเชียงรายเชียงใหม่ต่างๆด้วยซึ่งต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเราเนี่ยเลี้ยงอยู่ในฟาร์มปิดแต่ว่าอยู่ในป่าเลยนะค
0: ะ
3: ซึ่งแม่พันธุ์ผึ้งของเราแต่ละตัวเนี่ยนะคะจะคัดสรรเนื้อน้ำผึ้งเน้นๆ นะคะ
0: หนัก
3: ๆแล้วต้องบอกว่าความหอมหวานเนี่ยละมุนไม่แสบค
0: อ
3: ไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานบาดคอแต่จะหวานหอมแล้วฟุ้งกลิ่นดอกไม้
0: นี่เกินน้ำลาย
3: หยดแล้วตัวนี้ต้องบอกว่าเนื้อน้ำผึ้งของเราเนี่ยนะคะต้องบอกว่า1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวคือมันจะเก็บได้แค่ตอนต้นปีไปจนถึงนะคะประมาณช่วงเมษาพฤษภา
0: ไม่น่าเขาเรียกน้ำผึ้งป่าเดือน5
3: ถูกต้องเพราะว่ามันจะไม่มีความชื้นมาผสมผสานอยู่ในน้ำผึ้งแล้วมันสามารถเก็บไว้ได้นานหลายปีเลยแล้วเนื้อน้ำผึ้งคุณจะเห็นไหมความเข้มข้นของเขาและการบรรจุพันธุ์เราได้รับรางวัลนะคะตัวนี้มีการตรวจสอบจาก HACCP ซึ่งตรงนี้โรงงานการผลิตของเราเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าตรวจสอบผ่านการความคัดสรรนะคะอย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้ทุกขวดนะคะในการบรรจุพันธุ์ที่สะอาดคุณผู้ชมคะอยากให้ดูขวดตรงนี้นิดนึงนะคะขนาด 1,000 ml แบบนี้คือพูดง่ายๆเท่ากับ1ลิตรหลายคนบอกว่าทาน
0: นานไหมใหญ่นะใหญ่มากเลยนะ
3: ใหญ่มากค่ะเป็นของดีของคนไทยแล้วตัวนี้นะคะต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเรา

0: ราคุณผู้ชมอยากให้ดูด้านหลังตรงนี
1: ้
0: เขาจะไม่มีตะกอนเลยแล้วจะเป็นสีเหลืองอำพัน
2: เหลืองทอง
0: ใช่ถูกต้อง
2: หน้าทานมาก
3: เดี๋ยวเทให้ดูได้ไหม
0: ได้เลย
2: คือพูดมานี่คือเราก็ยืนกึ่งน้ำลาย
0: ค่ะคุณผู้ชมขาอยากให้เห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมขาเห็นไหมคะว่าเนื้อความเข้มข้นของเราหนืดเข้มข้นแต่ไหลช้าเพราะไม่มีความชื้นค่ะคุณผู้ชมขาดังนั้นเนี่ยสีทองอำพันอล่ามแบบนี้จะแตกต่างจากที่อื่นๆเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลไหม้แต่ของเราเหลืองทองอำพันนี่คือน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5ที่อยากให้คุณลองแล้วกลิ่นความหอมคือมันหอมสดชื่นขออนุญาตทานให้โ
2: จอ่ะให้ดูนะทานแบบนี้ก็ได้ผสมน้ำชงก็ได้ราดขนมก็ได้เรียกว่าหลากหลายเมนูถ้าอยากได้ว
0: ัน
2: นี้เจ้าของแบรนด์มาเองจัดให้กับช่วงนี้เลยตลาดโปรเด็ดค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้นะคะมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้จัดให้นะคะของแท้ของดีของเด็ดเลยนะคะที่สำคัญเนี่ย1ขวดไซส์ใหญ่ๆ 1,000 ml หรือว่า1ลิตรนี่แหละวันนี้2ขวดไม่พอนะ2ขวดปกติ 1,780 บาทนะวันนี้เราลดราคาให้เหลือแค่990บาทแล้วก็ยังมีแถมให้นะคะเป็นอีก1ขวดใหญ่ไซส์เดียวกันเลยนะแล้วก็ยังมีกระเป๋าผ้ามหาสุขอันนี้เอาไปใส่น้ำผึ้งเป็นของขวัญของฝากได้เลยรวมถึงแก้วพร้อมฝาปิดสวยหรูขออนุญาตค่ะสีครับแบบให้อีก1ใบ
3: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ในจอเนี่ยนะครับคือแค่ได้2ขวดก็คุ้มแล้ว
2: จริง
3: เพราะว่าจาก 1,780 บาทคือ990บาทนี่ถือว่าคุ้มแล้วเราได้ของแถมอีกเยอะมากเลยนะฮะคุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้นะครับนี่คือมหาสุขนะครับน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ๆเลยนะครับ1ปีเก็บได้ครั้งเดียว มีติดบ้านไว้เก็บได้นานนะครับแล้ววันนี้จัดไปเลยนะครับ2ขวดปกติแล้ว1ขวดนะฮะ890บาท1ลิตร2ขวด 1,780 วันนี้พิเศษ990บาทแล้วก็ยังมีอีก1ขวดแถมฟรีให้ด้วยอีก1ลิตรนะครับไซส์เท่ากันเลยทั้งหมดที่คุณได้ไปคือ3ขวดกระเป๋าผ้าด้วยนะครับแล้วก็ยังมีแก้วพร้อมฝาปิดคละสีคละแบบให้ทั้งหมดนี้ราคาเต็ม 3,550 บาทแต่วันนี้ให้พิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ
2: อ
3: ้
2: าวอย่าหมดแต่ดูเพลินนะจ๊ะ
3: 026660028
2: นะคะสแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมานะคะโปรโมชั่นมีตั้งแต่1มีนาคม69ถึง31มีนาคม70ค่ะคุณผู้ชมค่ะสายแน่นมากตอนนี้กดกันรัวๆเลยนะเพราะอะไรได้เยอะได้คุ้มคือวันนี้ขวดใหญ่ๆ 1,000 ml 1ลิตรต่อขวดเนี่ยคือคุณได้2บวกอีก1คือ3ขวดใหญ่ๆได้ทั้งกระเป๋าสวยๆให้เป็นของขวัญของฝากก็ได้ให้เป็นพร้อมแก้วฝาปิดอีกทุกคนรีบกดรีบโทรให้ทานโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะเฉพาะแฟนๆรายการเท่านั้นนะ
3: แล้วนี่ถืออยู่ในมือนี่ขวดใหญ่มากเลยนะไม่ต่อแล้วนมก็หอม
0: หอม
3: แล้วเมื่อกี้ได้เห็นสีนะสีดีมากเลยนี่คือน้ำผึ้งแท้ถูกไหม
0: น้ำผึ้งแท้
3: น้ำผึ้งป่าแท้เลยนะ
0: ใช่ค่ะ
3: คือ1ปีเก็บได้ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวเลยคือต้องบอกว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาจะเก็บก็คือต้นฤดูก็คือว่าพูดง่ายต้นปีคือมกราเนาะแล้วก็ยาวไปเลยค่ะจนถึงประมาณเมษาพฤษภาซึ่งการเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยคือต้องบอกว่ามันจะต้องแบบไร้ความชื้นก็คือพูดง่ายไร้ฝนนั่นเองดังนั้นเนี่ยมันจะได้ความเข้มข้นความหนืดและราคาแพงที่สุดเทียบกับน้ำผึ้งป่าทั่วๆไปหรือว่าน้ำผึ้งที่อื่นๆที่ไม่ว่าจะเป็นดอกลิ้นจี่ดอกลำไยหรือน้ำผึ้งดอกต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่มันจะมีความชื้นผสมผสานนะคะแต่ว่าตัวนี้สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสำหรับน้ำผึ้งป่าเดือน5ประมาณแรมปีเลยนะ
3: แสดงว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะว่าเพิ่งเก็บเกี่ยวมา
0: ใช่
3: แล้วก็เอามาขายแบบนี้เก
0: ็
3: บไว้ที่บ้านเก็บได้หลายปี
0: หลายปีเลยไม่มีวันหมดอายุ
3: มิเดี๋ยวนะคุณผู้ชมมีคนแอบกินด้วย
0: เป็นยังไงบ้างต้องหลาย
3: ชิมหรอ
0: เป็นไงคะรสชาติ
2: คือจะบอกอะไรบ้างมันอร่อยแล้วมันไม่ได้หวานแหลมแล้วมันหอมมันแบบโอ้โหกลมกล่อม
0: ใช่ใช่
2: คือจะบอกว่าอันนี้แหละคือน้ำผึ้งแท้ที่บอกเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ดีมาก
0: มันฟุ้งในเรื่องของดอกไม้ไหมคะ
2: มันหอม
0: มันหอมกลิ่นฟุ้งดอกไม้ป่าเบญจพรรณ
2: บอกไม่ถูกมันหอมมากมันต้องลองอ่ะ
3: แต่ทีนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงผึ้งเสร็จปุ๊บเก็บมาเสร็จปุ๊บก็คือเอามาขายเลยไม่ใช่
0: ค่ะ
3: โรงงานการผลิตของเขาก็ทันสมัยด้วย
0: ถูกต้องค่ะได้รับรางวัลด้วยนะคะกับ SACCP ซึ่งตรงนี้เขาจะมีการตรวจนะคะแล้วก็น้ำผึ้งทุกขวดของเราเนี่ยจะได้คุณภาพคัดสรรนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีความเข้มข้นสูงดังนั้นเนี่ยนะคะสดใหม่เพราะว่าขายดีและส่งออกต่างประเทศตอนนี้ยังไม่ทันเลยแต่วันนี้คนไทยจะเป็นครั้งแรกที่จะได้ทานน้ำผึ้งมหาสุขนะคะที่มีความเข้มข้นสูงและของแท้ของดีหอมหว วานอร่อยหอมละมุนเป็นของขวัญของฝากช่วงเทศกาลปีใหม
2: ่
0: หรือสงกรานต์แบบนี้ก็ได้
2: ดีมากผู้ใหญ่ชอบ
0: คนได้รับรางวัลโอท็อปนะคะหลายคนที่ทานคู่กับนมก็ได
2: ้
0: ทานคู่กับไปพวกแบบว่าไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะตัวนี้จะช่วยตัดในเรื่องของความขมฝาดของกาแฟได้ดีมากๆแล้วที่สำคัญคือต้องบอกว่ามาจากธรรมชาติ 100%
2: เนี่ยจะบอกว่าเขาไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นงั้นถามหน่อยคุณออยถ้าสมมุติว่าเรายังไม่เปิดเนี่ยได้ไปแบบนี้เป็นของขวัญของฝากก็ได
0: ้
2: เก็บไว้ได้นานไหม
0: โอ้หลายปีค่ะ
2: ยังไม่ทาน
0: หลายปีเลย
2: สบายมากเลย
0: 5ปีก็ยังได้เลย
3: สบายๆ
2: ใช่เพราะฉะนั้นหายห่วงเลย
0: ใช่ค่ะ
3: แต่ต้องย้ำว่าต้องเป็นของแท
0: ้ใช่
3: ของแท้เท่านั้นนะอ่ะคุณผู้ชมอย่างนี้ผมเป็นคนที่ทานน้ำผึ้งอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนดูแลสุขภาพบางทีการดูแลสุขภาพเนี่ยนะฮะน้ำตาเนี่ยผมจะเรียกว่าปฏิเสธ
2: เลี่ยงเลยเลี่ยงไป
3: ทีนี้เวลาเรากินกาแฟเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเราก็อยากจะได้ความหวานนิดนึงแต่ผมจะเลือกเอาก็คือผมอยากได้รสชาติจากน้ำผึ้งนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะลองชงให้คุณผู้ชมได้ดูว่าพอเราใช้น้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งป่าแท้นะฮะเดือน5ขออนุญาตดมก่อน
0: เป็นไงบ้าง
3: มันหอมมากผมขอชิมด้วยได้ไหม
0: ได้เลยค่ะ
3: เมื่อกี้นี้เห็นพี่ตอเขาชิม
2: เป็นไงเป็นไง
0: คือตัวนี้คือมันจะเข้มข้นสูงแต่ละว่าไหลหนืดช้านะคะเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้มันจะมีดีเทลโมเลกุลต่างๆนะคะที่เป็นน้ำผึ้งแบบจากรวงผึ้งหยด
3: โทษนะฮะ
0: ทุกหยด
2: นี่เห็นไหมให้พี่วินชิมเป็นไง
0: เป็นไงคะรสชาติต้องถามก่อน
2: โอ้โหโอ้โหฟิน
0: ฟิน
2: ค
0: ุ
2: ณคะคุณคะ
3: คุณอย่านะคุณทิ้งเวลาให้ผมได้ชิมได้ละเมียดนิดนึงมันอร่
0: อ
3: ยมันหอมแล้วมันไม่บาดคออ
0: ่าใช่แล้วไม่หวานเปรี้ยวนี่คือเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งมหาสุขที่ไม่เหมือนใคร
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: คุณชงกาแฟรอกินหน่อยสิ
3: ชงกาแฟให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะว่าถ้าเกิดผมผสมลงไปในน้ำผมขออนุญาตใช้น้ำอุ่นนะไม่อยากใช้น้ำร้อนเพราะว่ากลัวว่าคุณค่าของมันเนี่ยมันจะหายไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คน
0: ใช่
3: ไหมฮะคุณผู้ชมครับเอาไปทำที่บ้านได้เลยนะครับมีมะนาวหน่
0: อ
3: ยนะฮะมะนาวเนี่ยมันจะทำให้เหมือนแบบตัดลดแล้วก็ได้ความเปรี้ยวความสดชื่น
2: จริงๆนะอากาศร้อนๆแค่น้ำผึ้งมะนาวก็ยอมแล้วอ่ะถ้ากินกาแฟก็ใส่กาแฟไปก็ได
3: ้มะนาว
0: ใส่มะนาวลงไปได้เลยแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะอันนี้คือต้องบอกว่าทางคุณวินที่ทำอยู่เหมือนบาริสต้าที่ทำอยู่ในร้านกาแฟเลย
3: ผมจะเทลงไปนะฮะกาแฟเนี่ยผมทำเป็นแบบเอสเปรสโซ
2: ่น่ากินมาก
0: โอ้สวยมากแล้วเชื่อไหมว่าถ้าเกิดเราทานแบบนี้ทุกวันนะมันจะได้ความสดชื่นเพิ่มพลังงานดีมาก
2: ค่ะ
0: นะคะ
2: จิบไหมคะพี่วิน
3: ผู้ชมครับนี่คือกาแฟที่ผมว่านะมันจะได้ประโยชน์แล้วก็คือมันไม่หวาน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไม่ได้หวานของน้ำตาลแต่ได้รสชาติหวานของน้ำผึ้งป่าแท้ๆดีมากขออนุญาตนะคุณ
2: ในระหว่างที่พี่วินชิมอยู่เนี่ยคุณต้อจะบอกอย่างนี้คุณออยได้ยินมาว่าสรรพคุณเนี่ยถ้าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้เนี่ย
0: ค
2: ือกินเนี่ยใครที่มีแอคคัทหยิบคอก็ดื่มดี
0: อันนี้คือได้เลย
2: นอนหลับสบายนี่บอกไว้เลยว่าเป็นคนรักสุขภาพทำกรีกโยเกิร์ตนี่ทำทานเองนะปกตินะคะใครที่แบบดูแลสุขภาพจะรู
0: ้
2: แล้วปกติเราก็จะใส่พวกท็อปปิ้งพวกเนี้ยทุกคนค่ะเราก็จะโรยแล้วแต่ชอบอันนี้ใส่ไปแบบว่าอ่ะแล้วแต่ใครดูแลสุขภาพมากน้อยอยากจะใส่อะไรได้หมด
0: โอ้ยน่ากินอ่ะ
2: ใช่ผลไม้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยทำอย่างที่คุณออยบอกคือเอากล้วยแล้วจุ่มน้ำผึ้งของเราน้ำผึ้งมหาสุขเนี่ยก็คือฟินแล้ว
0: แล้วที่จริงทานดีมากเพราะว่าช่วยระบบลำไส้ในเรื่องของการย่อยอาหารดี
2: มากเลยใช่ไหมคะคือปกติอ่ะคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะใส่กันแบบนี้อ่ะสวยๆประมาณนี
3: ้
2: แต่ขอโทษเถอะถ้าเป็นตอเนื่องจากเราเป็นแบบเจ้าแม่กรีกโยเกิร์ตพร้อมกับน้ำผึ้ง
0: ว้าว
2: ขออนุญาตเทจากขวดได้ไหมคะ
0: ได้เลย
2: เทจากขวดเลยนะ
0: ได้เลยค่ะ
2: คืออยากได้ความแบบเยอะ
0: ๆ
2: คุณภู
0: ดูสิ
2: ใช่อยากได้แบบเยอะๆ
0: ช้ำมาก
2: แบบช้ำช้ำว้าว
0: ว้าว
2: ว้าว
0: เลย
2: ว้าวแบบ
0: หยดแบบสุดยอด
2: ทุกคนค่ะอย่าหาว่างั้นงี้เลยนะคะ1 2เข้าปากค่ะ
3: ครับ
0: ว้าว
3: แม่ฉีกกดวงการทีวีอาหารมันทุกรายการเลยแม่กินได้อร่อยมาก
0: ใช
3: ่แม่ไม่ห่วงสวยแล้วตอนน
2: ี้ไม่คือมันฉ่ำแล้วแบบไอ้ความที่แบบกรีกโยเกิร์ตมันมีความเปรี้ยวแล้วมันตัดหวานหอมของน้ำผึ้งกำลังดีมากคน
0: ใช่ค่ะซึ่งมันแตกต่างจากน้ำตาลนะเพราะว่าอะไรน้ำตาลมันไม่มีความหอมมันไม่มีความหวานแบบว่าเหมือนกับน้ำผึ้งที่ได้จากธรรมชาติ 100% แบบน
3: ี้
0: แล้วตัวนี้นะคะพอเราทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยระบบลำไส้ของเรามันจะสามารถย่อยได้ทันทีและสามารถนำพลังงานนี้ไปใช้ได้ทันทีเลยดังนั้นเนี่ยตัวนี้คุณผู้ชมออยแนะนำนะคะสามารถทานได้ทุกเช้าขวดนึงเนี่ยสำหรับออยเองที่บ้านออยทานเป็นประจำเดือนนึงก็หมดแล้วค่
2: ะ
0: ใช่
2: านะยาวๆแล้วทานได้ทั้งบ้านเอาจริงคือมันได้ประโยชน์ด้วยได้สุขภาพที่สำคัญเราได้น้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขอ่ะ
3: คุณผู้ชมครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวกันนะ
0: ใช่ๆๆ
3: ค่ะเขาตัวผึ้งน้องผึ้งเนี่ยเขาจะไปสะสมนะฮะจากเกสรดอกไม้อะไรซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที
0: ่เขาก ำ
3: ล
0: ัง
3: เบ่งบาน
0: ใช่ถูกต้อง
3: ดอกกำลังเบ่งบานเกสรกำลังดีแล้วมันสดใหม่แล้วมันหอมด้วย
0: ถูกต้อง
3: แต่ทีนี้เนี่ยเราดูกันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับบางทีนะคนอย่างเราพี่แม่ต๋อเราไม่รู
2: ้เช็คไม่เป็นเหรอ
3: ไอ้แท้มันยังไง
2: เออจริงอันนี้ดูยากนะบางทีอ่านแค่สลากก็ไม่เชื่อเขาหรอกไม่รู้หรอกว่า
3: แท้ยังไง
2: แท้คือยังไงต้องทำ
0: แน่นอนค่ะหลายคนถามว่าแท้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันแต่ว่าสิ่งสำคัญนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งป่ามหาสุขเดือน5ทำไมเราต้องเทใส่จาน

0: ินแบบว่า10วินาทีอะค่ะก็คือพอเราเหวี่ยงเสร็จแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่คือการแตกรังของน้ำผึ้งจึงบอกเลยว่าน้ำผึ้งโดยปกติจะหาแบบนี้ยากมากๆหรือแม้แต่การทดสอบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะคะก็คือเขาสามารถนะคะที่จะแตกรังออกมาเป็นตัวรังผึ้งนะคะจากเนื้อของน้ำผึ้งจริงๆคุณผู้ชมอย่างในภาพที่เห็นคุณสามารถทำเองได้ทดสอบเองได
1: ้
0: เพียงแค่สั่งซื้อน้ำผึ้งมหาสุขไปลองหรือจะเป็นนะคะการเทสด้วยเทสชู่ซึ่งน้ำผึ้งแท้แบบนี้คุณผู้ชมคะคือมันจะไม่ซึมไปที่กระดาษเทสชู่แผ่นด้านหลังเพราะมันมีความเข้มข้นสูงไม่มีส่วนผสมของน้ำดังนั้นมันจะไม่ซึมเลยใช่ถูกต้องไม่ซึมเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งการทดสอบค่ะโดนความร้อนสูงแค่ไหนก็ไม่ไหม้ไม่เกรียมไม่เหม็นไหม้ไม่มีสิบเกล็ดดำเพราะน้ำผึ้งเนื้อแท้ก็คือเนื้อแท้เมื่อหยุดความร้อนมันก็คงกลับคืนรูปเป็นเนื้อน้ำผึ้งอยู่ดีสีเหลืองอัมพัน
1: ค่ะ
2: โอ้โหได้ความรู้ไปเลย
0: ค่ะ
2: คุณผู้ชมได้ความรู้ได้ความอร่อยและวันนี้นะถ้าอยากจะดูแลสุขภาพนะกินให้อร่อยก
0: ็
2: คือต้องใช้น้ำผึ้งป่าเดือน5และนี่คือแท้ด้วยที่เราทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูนะแม่กินใหญ่เลย
1: ทำไมทุกคนจับได้ตลอดเลย
2: เอาอย่างนี้ผมว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตรงนี้แหละก็อยากจะได้แล้ว อยากจะได้ของดีไปไว้ที่บ้านคุณผู้ชมครับต้องเข้าสู่ช่วงนี้เลยนะคร
1: ับ ตัดให้เลยกับตลาดโปรเด็ดค่ะคุณผู้ชมค่ะโปรโมชั่นเฉพาะในรายการเท่านั้นถ้าดูอยู่ต้องรีบแล้วนะคะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ของแบรนด์มหาสุขค่ะแล้วเขาให้เยอะมาแล้วเอาจริงๆ1ปีเนี่ยเขาเก็บเกี่ยวกันช่วงนี้แหละถ้าใครอยากทานของดีนะต้องตอนนี้เท่านั้นเพราะว่า1ขวด 1,000 ml หรือ1ลิตรวันนี้นะ2ลิตรราคาปกติ 1,780 บาทนะไม่ต้องจ่ายนะวันนี้เอาแค่990บาทพอและเราให้อีก1ขวด1ลิตรไซส์ใหญ่เหมือนกันไปเลยมีกระเป๋าผ้าให้แล้วก็มีแก้วพร้อมฝาปิดพระแบบพระสีให้ด้วยค่ะ
2: คุณผู้ชมครับถ้าดูในจอทีวีดีๆเนี่ยนะฮะถ้าเห็นราคาเนี่ยคือ1ขวดปกติละ890 2ขวด 1,780 2ลิตรนะแต่วันนี้ไม่ต้องจ่ายราคานั้น990เอาไปเลยแล้วยังไม่พอนะครับอีก1ขวดที่เป็นไซส์เท่ากันคือ 1,000 ml 1ลิตรนะครับให้ด้วยอีก1ขวดนะครับเท่านั้นยังไม่พอกระเป๋าผ้ามหาสุขให้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงแก้วพร้อมฝาปิดมีติดบ้านไว้คุณผู้ชมดีผมบอกเลยว่าคุณจะอร่อยคุณจะดีต่อสุขภาพนี่คือมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้คุณผู้ชมครับราคาเพียงเท่านี้นะฮะ990บาทโทรหาเราด่วนที่026660028 026660028ใครจะหยิบโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR code ที่มุมจอก็ได้นะครับยิงได้เลยตอนนี้นะฮะบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้าหมดแล้วหมดเลย990บาทเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้1มีนาคมถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับ
1: โอ้คุณผู้ชมจะบอกว่าอะไรใส่แน่นมากโหเยอะมากเพราะมีแต่คนบอกว่าคุ้มอะไรจะให้เยอะขนาดนั้น3ขวดใหญ่ๆได้กระเป๋าอีกได้แก้วฝาปิดอีกแต่ต้องโทรในรายการเท่านั้นนะใครที่อยากได้กดให้ทันรอสายหน่อยเพราะตอนนี้ใส่แน่นมากค่ะ
2: เดี๋ยวผมใช้คุณออยได้บอกคุณผู้ชมได้พิสูจน์ให้เห็นหน่อยว่าตัวน้ำผึ้งเนื้อของเขาเนี่ยนะฮะสีทอง
0: ใช่
2: แล้วก็มันมีความเนื้อมันความพอดีลงตัวอันนี้คือตัวของแท้เลย
0: ของแท้เลยค่ะตัวนี้คือต้องบอกว่าเราเป็นนะคะทางด้านของแบรนด์มหาสุขที่ทำกับฟาร์มเองโดยตรงเราจึงให้ได้มากขนาดนี้ที่ไม่เคยมีใครให้ได้มากเท่านี้มาก่อนนะคะเพราะนี่คือขนาด 1,000 ml คุณผู้ชมและที่สำคัญคือเขาได้รับรางวัลโอท็อปด้วยซึ่งเป็นหนึ่งเดียว1ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจากทางด้านของเกสร108กว่าชนิดนะคะคุณผู้ชมค่ะทำให้ได้ความหอมฟุ้งของกลิ่นดอกไม้ทั่วทั้งปากแค่ช้อนแรกเนี่ยคุณจะรู้สึกได้จริงๆและที่สำคัญคือไม่มีตะกอนตามที่คุณซื้อตามแบบว่าทั่วไปเพราะอะไรตัวนี้จะมีความใสเข้มข้นหนืดแต่หนืดยังไงเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลย
1: น
0: ี่คุณผู้ชมขาขออนุญาตนะคะเห็นไหมออยขนาดคว่ำขวดขนาดนี้แต่การไหลของเขายังคงช้า
1: ว่าค่อยหนืดมีความเข้มข้นแล้วสีสวย
0: ถูกต้อง
1: สีเหลืองทองของน้ำตาลเข้มนี่แหละที่เขาบอกว่าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้
0: ถูกต้องค่ะนี่คือเหลืองทองอัมพันนะคะและเราเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่ได้กลิ่นความหอมพิเศษเพราะว่าแหล่งเพาะปลูกของเรามาจากทางด้านของภาคใต้ก็คือชุมพรและภาคเหนือของเราก็คือแพร่ลำพูนน่านซึ่งเป็นป่าลึกสุดนะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดอกไม้นานาพันธุ์นานาชาติคุณผู้ชมคะอยากได้เห็นเนื้อน้ำผึ้งแบบนี้ว่าถ้าเกิดของแท้ของดีที่เราเอามาโชว์คุณผู้ชมดูนะคะขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมขาเนี่ยเห็นไหมแล้วตัวนี้คุณผู้ชมเราสามารถตักกินตักทานได้แบบนี้หนึ่งช้อนเลยคุณผู้ชมดูนะ
1: โอ้โหฟินแทนเพราะเราชิมมาแล้วอู้จริงๆแล้วจะบอกว่าน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5เนี่ยเขามีประโยชน์เยอะมากเลย
0: เยอะมากค่ะจริงๆแล้วน้ำผึ้งป่าเดือน5

0: เนี่ยนะคะคือต้องบอกว่าอุดมสมบูรณ์ความเข้มข้นและไม่มีการส่วนผสมของน้ำเนี่ยนะคะหรือว่าพวกฝนแดดต่างๆเนี่ยคือตัวนี้มันจะได้ในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ดีสองค่ะก็คือทำให้หลับลึกหลับสบายช่วยเรื่องของระบบย่อยลำไส้ได้ดีแล้วตัวนี้ทานน้ำผึ้งนะคุณผู้ชมคะมันจะสามารถทำการดูดซึมเข้าสู่ลำไส้ของเราได้ซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบหวานชอบติดหวานกับเมนูอาหารเมนูเครื่องดื่มหรือพูดง่ายๆก็คือกาแฟดำแก้วนึงของคุณถ้าคุณกินแล้วรู้สึกว่ามันฝาดรู้สึกว่ามันขมแบบนี้เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ค่ะใช้น้ำผึ้งป่าเดิน5ของแบรนด์มหาสุขของเราสิคะแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่ากาแฟของคุณในทุกเช้ามันจะเปลี่ยนไป
1: แต่ทีนี้ของแท้เนี่ยคุณผู้ชมครับเราก็ต้องมีการเทสกันนิดนึงดูสีความหนืดกันไปแล้วจริงๆมันมีวิธีใช่ไหมมันจะมีแบบว่าให้ดูเนื้อแล้วก็เอาไปเผาไฟก็
0: ม
1: ีให้คุณออยทวนอีกครั้งหนึ่ง
0: คือจริงๆแล้วค่ะตัวน้ำผึ้งป่าเดือน5หรือว่าน้ำผึ้งแท้โดยทั่วไปเขาดูกันยังไงคุณผู้ชมคะก็คือจุดสำคัญเลยก็คือในเรื่องของการเทน้ำผึ้งลงไปบนจานเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วตัวนี้คุณผู้ชมคะแล้วเราจะเหวี่ยงให้ดูแบบนี้มันก็จะออกมานะคะเป็นการแตกตัวของรังผึ้งจริงๆซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปทำเองได้นะคะต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์พิเศษค่ะของตัวน้ำผึ้งป่าเดือน5คุณผู้ชมแล้วเราเนี่ยเหวี่ยงไปในทิศทางเดียวกันมันจะถูกการแตกตัวนะคะออกมาเป็นรังผึ้งอย่างที่คุณสามารถเห็นได้หรือนะคะสำหรับการที่จะนะคะทำเองแบบนี้ที่บ้านซึ่งตัวนี้การแตกกลางของน้ำผึ้งเนี่ยมันคือเป็นเนื้อน้ำผึ้งแท้แล้วมันมีโมเลกุลพิเศษนะคะของในเรื่องของพันธุ์ผึ้งที่มีการดูดน้ำผึ้งจากเกสรดอกไม้ที่มีดอกไม้บานสะพรั่งหรือทดสอบกับกระดาษทิชชู
2: ่
0: ต้องไม่ซึมตรงแผ่นด้านหลังนะคะคุณผู้ชมคะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีส่วนผสมของน้ำมันมีความเข้มข้นสูงนี่ก็คือไม่ซึม
2: เห็นไหม
0: คะค
2: ุ
0: ณผู้ชมนี่ดูแบบนี้เลยให้เห็นจระแล้วก็การทดสอบด้วยความร้อนปกติแล้วถ้าเรานึกถึงความหวานนะคะเวลาโดนความร้อนมันจะกลายเป็นกลิ่นไหม้มีสีไหม้สีน้ำตาลสีดำแต่ตัวนี้เมื่อโดนความร้อนแล้วน้ำผึ้งเนื้อแท้ก็คือเนื้อแท้และแท้ 100% ก็เป็นน้ำผึ้งค่ะ
2: นี่นะอีกคนนึงคือไม่ไหวแล้วเหมือนกันเทชิมไม่พอจะทำอะไรอีกคะคุณพ่อณวินคะ
1: คือมันเห็นแล้วก็อยากจะชิมเพราะว่าตอนแรกที่ดูเนี่ยก็เหมือนแบบเอ๊ะแสบคอหรือเปล่า
0: ค่ะเป็นยังไงคะ
1: มันหอมมันหวานแล้วมันก็ไม่ได้แสบคอมันละมุนมันกลมกล่อมมันอร่อยมาก
0: ไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานบาดคอ
1: ผมจะทำเมนู
2: คุณพ่อเมนูเครื่องดื่มดับร้อนได้มั้ยดับกระหายได้มั้ย
0: ช่วงนี้อากาศร้อนมาก
1: ผมอยากให้เครื่องดื่มนี้เป็นเครื่องดื่มที่ดับกระหายเดี๋ยวคุณต้อตักน้ำแข็งให้ผมนิดนึง
2: ได้เลย
1: ผมจะทำน้ำผึ้งอัญชันนะฮะผมใส่ลงไปผมเอาน้ำอุ่นไปก่อนแล้วผมก็ใส่ตัวน้ำผึ้งชอบหวานก็ใส่เข้าไปมันมีประโยชน
0: ์ใช่ค่ะแล้วดูนะคะคุณผู้ชมถ้าน้ำผึ้งทั่วไปหรือน้ำผึ้งที่ไม่แท้แบบนี้มันจะละลายน้ำทันทีแต่นี่เขายังคงตัวที่เป็นน้ำผึ้งยกเว้นกรณีเดียวเราต้องใช้ช้อนคนขนาดช้อนคนแบบนี้คุณผู้ชมใช้เวลานิดนึงเพราะนี่คือเนื้อน้ำผึ้งแท้ 100% ค่ะ
1: นี่นะฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นเมนูที่ไว้สำหรับดับร้อนนะครับในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฮะ
2: เรากินไม่ไหวแล้ว
1: นี่ดูสีสวยมากเลยสีสวยมากเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมใส่มะนาวหน่อยนะครับใส่มะนาวลงไปนิดนึงนะฮะแล้วก็ผมเตรียมตัวน้ำอัญชันไว้คั้นมาเรียบร้อยแล้ว
2: นี่ปกติแค่น้ำผึ้งมะนาวเอาจริงใช่ไหมพี่วินเราก็กินอร่อยแล้วนะแต่ถ้าใครแบบนะทานอัญชันด้วยนี่ก็โอ้โห
1: น้ำแข็งมา
2: คือความ
1: ร้อนมันจะถูกดับไปนะครับ
2: ดับกระหายได้อย่ามัวแต่ดูเพลินนะรีบโทรนะโปรโมชั่นเฉพาะในรายการนะคะ
0: แก้วแบบนี้เนี่ยคือราคาถ้าซื้อข้างนอกนะคะประมาณแบบ150นะ
2: ทำทานได้เองเลยเนี่ย
1: ผมใส่ตัวน้ำอัญชันลงไป
0: สวยมาก
1: เปลี่ยนไหม
0: เหมือนกับร้านอาหาร
2: น่ากินเนี่ยทานได้กับร้อนที่บ้านแค่มีน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มหาสุขเท่านั้นเอง
1: คุณผู้ชมนี่คือเมนูที่สามารถทำได้เพราะว่าเรามีน้ำผึ้งป่าแท้อยู่ที่บ้านนะฮะคุณสามารถที่จะทำเมนูดับร้อนแบบนี้ได
0: ้สดชื
1: ่
0: น
1: สวยงามสดชื่นมาก
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นไง
2: ทานได้ทั้งบ้านนะอาจจะเอาจริงๆอ่ะลูกเราเอ่ยตัวเราเองผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยแน่นอนแล้วหลากหลายเมนูคือถ้าเรามีน้ำผึ้งดีๆนะราดลงไปโดยเฉพาะเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5น้ำผึ้งแบบมหาสุขเนี่ยเราก็คือทานได้เลยมันจะเยิ้มขนาดนี้เพราะว่าเราอ่ะเป็นคนแบบชอบมาก
0: ว้าวฉ่ำฉ่ำฉ่ำมันฉ่ำมันนัวมันนัวนี่แหละค่ะคือความนัวเป็นไงบ้าง
2: กล้ากินขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมมันหอมน้ำผึ้งแล้วมันไม่หวานแหลมแล้วมันกำลังดีแล้วมันแบบฟินมากทุกคนค่ะ
1: ความที่มันคือน้ำผึ้งป่าแล้วเป็นแท้เนี่ย
0: ค่ะ
1: มันหายาก
0: ใช่แล้วว
1: ันนี้อยู่ที่หน้าจอแล้วไม่ใช่แค่ของที่เป็นของหวานเครื่องดื่มแต่ การทำกับข้าวเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเมนูที่เอาไปผสมเน
0: า
1: ะก็คือน้ำผึ้ง
0: หมูแดงหมักน้ำผึ้งก็ดีนะคะแล้วตัวนี้เราสามารถเข้าหม้ออบลมร้อนนะคะมันจะได้เนื้อที่สีเหลืองฉ่ำวาวไม่เกรียม
2: คือสวยกำลังดีรสชาติดีและมีประโยชน์ด้วย
0: เห็นไหมคะมันจะมันวาวเหมือนกับเนื้อน้ำผึ้งที่มีความมันวาวแบบนี้นั่นเองมันจะฉ่ำมันจะชุ่มมันจะอิ่มจุ้ยซี่น้ำ
2: ค่ะเห็นไหมคือเอาง่ายๆจะชงกินแบบง่ายๆผสมน้ำอุ่นก็ได้ชงร้อนก็ได้กินอุ่นก็ได้นะคะหรือจะกินเย็นแบบสดชื่นชื่นใจทานได้ทั้งบ้านเอาจริงๆนะคะเด็กผู้ใหญ่วัยทำงานผู้สูงอายุชอบมากบอกเลย
1: ถูกต้องทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะฮะแล้วพวกเราก็หิวมากด้วยก็เช่นกันดูรายการของเราตั้งแต่ต้นรายการมาถึงตอนนี้แล้วอยากจะมีติดบ้านไว
0: ้
1: เพราะว่าอยากจะไปรังสรรค์เมนูต่างๆของคาวของหวานจะเป็นเครื่องดื่มนะฮะหรือจะเป็นไอ้พวกอะไรนะเมนูที่เกี่ยวกับสุขภาพกรีดโยเกิร์ต
2: ได้หมด
1: เราก็ใช้น้ำผึ้งเทลงไปมันหอมมันอร่อยแล
0: ้
1: วมันก็กินแล้วมันรู้สึกสดชื่นด้วยว
2: ัน
1: น
2: ี
1: ้คุณออยมานี่ดีมากๆ
2: อดใจไม่ไหวบอกช่วงเวลาสุดท้ายเวลาจะหมดคุณผู้ชมคะจัดให้เลยกับตลาดโปรเด็ดค่ะที่คุณจะได้เป็นเจ้าของน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มหาสุขค่ะซึ่งแน่นอนไม่ได้หาทานกันได้ง่ายๆและอันนี้ของแท้ด้วยแล้ว1ปีเนี่ยเขาจะมีช่วงเก็บเกี่ยวช่วงนี้แหละของดีเอามาฝากคุณผู้ชมเลยนะคะ1ขวดเนี่ย 1,000 ml หรือว่า1ลิตรขวดใหญ่เลยค่ะวันนี้2ขวดจาก 1,780 บาทเขาลดราคาให้เฉพาะแฟนๆรายการที่โทรทันนะจ่ายแค่990บาทแล้วยังไม่พอค่ะเอาไปเพิ่มอีก1ขวดไซส์แบบใหญ่ไซส์เดียวกันเลยนะคะได้เป็น3ขวดแล้วพร้อมกับเป็นกระเป๋าผ้าอันนี้ใส่เป็นของขวัญของฝากเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีแก้วพร้อมฝาปิดขออนุญาตค่ะแบบทาสีให้อีก1ใบด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับอย่ารอช้านะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะครับและสายก็เข้าเยอะจริงๆเพราะวันนี้โปรโมชั่นของเราเนี่ยนะครับคือ1ขวดปกติแล้ว890บาทนะครับวันนี้ให้2ขวด2ขวดราคา 1,780 บาทเอาง่ายๆเลยไม่ต้องจ่ายราคานั้น990ก็ว่าคุ้มแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายวันนี้ให้อีก1ขวดไซส์คือ1ลิตรเท่ากัน
0: โอ้
1: เป็นว่าวันนี้คุณได้ไปทั้งหมดเนี่ยคือน้ำผึ้งแท้3ขวด
0: โอ้โหเยอะมาก
1: 3ขวดนะฮะในราคา990บาทยังไม่พอกระเป๋าผ้าบางทีไว้ใส่คงใส่ของได้จัดเป็นเซ็ตของขวัญก็ได้ให้1ใบนะครับแล้วก็รวมไปถึงแก้วพร้อมฝาปิดให้อีก1ชิ้นด้วยทั้งหมดนี้ที่คุณได้ไปเนี่ยราคาผมบอกเลยว่าพิเศษมากๆแล้วย้ำว่าได้ของแท้ในรายการเทสให้ดูแล้วว่านี่คือของแท้จริงๆ990บาทเท่านั้นจากราคาเต็มประมาณ 3,550 บาทไม่ต้องจ่ายราคานั้น990คุณผู้ชมรีบกดหาเราตอนนี้นะครับหรือว่าถ่ายที่หน้าจอไว้ก่อนก็ได้026660028 026660028หยิบมือถือมาสแกน QR Code ที่มุมจอก็ได้นะครับและบอกวันนี้หนึ่งต้องรีบโทรมาเพราะว่าโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึง31มีนาคม2570ครับ
2: อ้าวช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะให้คุณหน่อยฝากอะไรคุณผู้ชมนิดนึง
0: จังบอกว่าวันนี้นะคะสำหรับใครที่บอกว่าชอบหวานติดหวานแบบนี้ค่ะออยอยากให้คุณผู้ชมค่ะมีน้ำผึ้งมหาสุขซึ่งวันนี้ได้สุขภาพดีแล้วที่สำคัญได้ความสดชื่นได้เพิ่มพลังงานและตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแหล่งของแท้จากทางด้านของชุมพรแพร่น่านลำพูนที่หาได้ยากมากเป็นดอกไม้ป่าเบญจพรรณที่ต้องบอกว่าแหล่งรวมกลิ่นความหอมอยู่ในเนื้อน้ำผึ้งแล้วค่ะ
1: เป็นสินค้าโอท็อปด้วยนะฮะก็ถือว่าได้ช่วยเขาเรียกว่าชุมชนช่วยในพื้นที่ด้วยที่เราไปเอาตัวน้ำผึ้งมา
2: ใช่นะคะให้เป็นของขวัญของฝากก็ได้นะเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่เอาไปมอบให้ก็ได้เหมือนกัน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ใช่นะคะคุณออยจะมีอะไรให้ผม
0: แต่ว่าวันนี้เรา
2: ขอให้ญาติผู้ใหญ่เหรอ
1: คืออยากได้เห็นเขาเตรียมไว้
0: เตรียมมาให้จริง
1: ๆใช่เลย
0: วันนี้ขออนุญาตมอบให้แล้วกันนะคะอันนี้คือต้องบอกว่าสามารถใส่ถุงมหาสุขของเราเป็นชุดเซ็ตได้เลย
2: ขอบคุณค่ะญาติผู้ใหญ่ที่ญาติคนคนรับชื่นใจใครๆก็ชอบเนาะ
1: ถูกต้องขอบคุณคุณออยมากๆนะฮะคุณผู้ชมครับขอให้ทันนะครับเราจะได้สิ่งดีๆติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาล

0: รรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: วีคนี้เชฟรุ่นจิ๋วจากโรงเรียนราชินีบางเขนขอโชว์ฝีมือกับเมนูเด็ดหมูตุ๋นจอมเทพ
4: แต่ไม่ใช่หมูตุ๋นธรรมดาเพราะมันคือหมูตุ๋นจอมเทพ
5: เป็นเมนูหมูตุ๋นใช่ไหมครับมันต้องใช้เวลานานใช้เวลาตุ๋นจัดเสิร์ฟหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้มันดูยิ่งใหญ่สมยศสักหน่อยก็ขอใช้คำว่าจอมเทพ
3: ที่ตุ๋นจนนุ่มละลายในปากฟีลเหมือนมีเชฟเทวดามาทำให้กินหมูนุ่มๆ น้ำซุปเข้มข้นถึงใจจะปังแค่ไหนมาลุ้นและชิมไปพร้อมกันวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา9โมงเช้าทางช่อง5กดรีโมทค้างไว้แล้วมาเชียร์น้องๆกันเยอะๆนะครับและสามารถแวะไปเก็บช็อตเด็ดย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Gen C Chef
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
8: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
9: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
10: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเอาใจคอกาแฟค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยตื่นมานะแทบจะทุกคนนะคะคุณผู้ชมต้องกินกาแฟนะต้องแบบว่าโอ้ต้องหวานต้องนัวนะคะต้องอร่อยต้องกลมกล่อมต้องเข้มข้นมากๆอันนี้บอกเลยนะกินต่อไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันไม่ดีเลยค่ะแต่วันนี้ยังคงกินกาแฟเหมือนเดิมแต่กินกาแฟแล้วต้องอร่อยกินกาแฟแล้วต้องคุ้มค่าและวันนี้กลับมาเติมสต็อกแล้วนะคะกับกาแฟนกฮูกและแน่นอนพูดถึงกาแฟนกฮูกจะเป็นใครไม่ได้ค่ะต้อนรับคุณโจเลยสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับสวัสดีจ้า
8: โอ้โหได้ข่าวมาว่าขายดิบขายดีบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าคือดีใจมากๆเพราะว่าส้มเนี่ยอยู่กับกาแฟนกฮูกนะคุณโจเนาะตั้งแต่นกฮูกมาแบบตัวเป็นๆ
11: 2ปีแล้วนะครับ
8: 2ปีแล้วคือคุณผู้ชมมั่นใจเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ถ่ายคือมั่นใจเลยว่าขายดีมากๆและขายดีจริงๆจนตอนนี้ทุกคนรู้จักกันเต็มไปหมดเลยค่ะคุณโจ
11: ต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าในช่วงหลังนี้นะครับเราเนี่ยได้มีโอกาสไปออกช่องดิจิตอลทีวีบ่อยมากๆนะครับแล้วก็มีลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่รู้จักกาแฟนกฮูกนะครับแล้วก็มียอดออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาเนี่ยจำนวนมากนะครับผมก็ต้องถือโอกาสว่าขอบคุณทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่หลายๆท่านนะครับที่ให้การต้อนรับกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยเป็นอย่างดีเลย
8: ใช่แล้วค่ะเห็นบอกว่าคือขายดีจนแบบผลิตไม่ทันคุณโจนี่จริงป่ะ
11: อันนี้ต้องยอมรับจริงๆครับเพราะก่อนหน้านี้จริงๆต้องบอกนะส้มนะเราผลิตทันแล้วนะจากออเดอร์ที่มีอยู่แต่พักหลังเนี่ยพอเราเริ่มไปออกดิจิตอลทีวีครับเริ่มมีออเดอร์จากลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่เพิ่งรู้จักกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยเป็นครั้งแรกและสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้เราเนี่ยต้องไปขยับฐานการผลิตขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยมีโอกาสได้ดูเทปนะรีบโทรเข้ามาสั่งรีบโทรเข้ามาจองก่อนนะครับเราเองเนี่ยเราก็จะรีบส่งไปให้นะรับรองว่าทันแน่นอนครับผม
8: นะกาแฟนกฮูกตอนนี้เขาดังแล้วนะคุณผู้ชมถ้าใครไม่กินใครไม่ลองเนี่ยบอกเลยว่าคุณเนี่ยตกเทรนด์แน่นอน
11: ขอบคุณทุกท่านมากจริงๆครับ
8: นะคะซึ่งพูดถึงกาแฟอะค่ะคุณผู้ชมขาหลายคนก็กังวลใจด้วยอย่างที่บอกคุณโจ้เนาะด้วยคนไทยเราถ้าจะกินกาแฟมันต้องแบบสุดโต่งเลยอย่างสมมติว่าถ้าเป็นแบบรสชาติอาหารเฉยๆก่อนก็ต้องแบบว่าลดจัดไปเลยจะหวานก็คือต้องหวานไปเลยจะเค็มก็เค็มไปเลยแต่ถ้าบางคนเนี่ยจะกินกาแฟก็ต้องแบบโอ้เข้มข้นมากน้ำตาลต้องฉ่ำครีมเทียมต้องฉ่ำหรือบางคนคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่เนี่ยเขาอาจจะแบบกิน3 in 1แต่ยังไม่พอใจเติมน้ำตาลเข้าไปอีกเติมครีมเทียมเข้าไปอ
11: ี
8: ก
11: นี่ต้องบอกนะส้มนะ
8: ก็ใส่ไปอีกอ่ะ
11: มันน่ากังวลมากๆนะครับพ่อแม่หลายๆท่านนะครับสุขภาพของเราเนี่ยมันซ่อมไม่ได้วันนี้นะต้องดูแลสุขภาพของเราเนี่ยให้ดีที่สุดสิ่งที่กินเข้าไปสิ่งที่ดื่มเข้าไปและแน่นอนว่าสิ่งที่เราดื่มเข้าไปทุกๆเช้ากาแฟครับกาแฟอร่อยรสชาติเข้มข้นแบบไทยๆแต่สังเกตไหมน้ำตาลเอ่ยนมข้นหวานเอ่ยมันทำให้สุขภาพของเราเนี่ยมันหดถอยลงไปเรื่อย

0: นะครับ
1: และในที่สุดเนี่ยมันซ่อมไม่ได้มันฟื้นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องป้องกันไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายกินอาหารเนี่ยให้ครบ5หมู่รวมถึงกินและบริโภคน้ำตาลและไขมันเนี่ยในปริมาณจำกัดด้วยครับ
2: จริงค่ะคือเอาตรงๆนะคุณผู้ชมอย่างส้มก็กินกาแฟจะให้เลิกดื่มกาแฟแบบรสชาติที่มันเข้มข้นแบบหวานๆที่เราเคยกินเนี่ยมันคงจะไม่ได้
1: ใช่เพราะผมเองเนี่ยก็เป็นคอกาแฟเราดื่มมา 10-20 ปีนะวันนี้บอกว่าให้เลิกดื่มกาแฟ
2: ไม่ได้คุณ
1: แต่ถ้าวันนี้ผมมีทางเลือกให
2: ้ะ
1: นะครับกาแฟที่เข้มข้นอร่อยหวานมันรสชาติแบบกาแฟไทยแท้ๆแต่น้ำตาล 0% ไขมันทรานส์ 0% นะครับกว่าที่กาแฟนกฮูกซองเนี่ยจะมาตั้งอยู่ตรงนี้ครับเราใช้เวลามากกว่า1ปีในการที่จะจบสรุปรสชาติที่เข้มข้นอร่อยหวานมันแบบกาแฟไทยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจมากๆและรับประกันด้วยยอดขายณปัจจุบันเนี่ยจากลูกค้าเก่าที่ซื้อซ้ำและลูกค้าใหม่หลายๆท่านผู้มีอุปการะคุณนะครับที่เริ่มมาชิมกาแฟนกฮูกของเราต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับอันนี้กล้ารับประกันจริงๆเพราะว่านอกเหนือจากรสชาตินะครับที่เข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยกลิ่นของอาราบิก้าแท้ๆ 100% อันนี้คือจุดเด่นของเรานะ
2: น
1: ี่คือกาแฟนกฮูกที่เราเนี่ยคัดสรรขึ้นมาและปราณีตทำขึ้นมาเป็นกาแฟให้ทุกๆท่านเนี่ยได้ดื่มทุกๆเช้าพร้อมกับรสชาติที่เข้มข้นอร่อยหวานมันด้วยครับ
2: นะคะคือคุณโจ้เอาตรงๆคือมันจะอร่อยนะอร่อยชัวร์นะคุณโจ้คอนเฟิร์มอีกที
1: รสชาติอันนี้กล้ารับประกันเลยเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคอกาแฟที่ดื่มกาแฟมากว่า20ปีนะและวันนี้เนี่ยเราเอารสชาติที่เราชอบรสชาติที่คนส่วนใหญ่ชอบเนี่ยเอาเข้ามาและสุดท้ายได้บทสรุปมาเป็นกาแฟนกฮูกแบบนี้นะครับเพราะงั้น1ในเรื่องของรสชาติเนี่ยแน่นอนเข้มข้นหวานมันและมีรสชาติกาแฟติดปลายลิ้นทุกลิ้นทุกการสัมผัส
2: นี่คือทุกซองเลย
1: เนี่ยนี่คือการรับประกันจากเรา
2: ครับ
1: อย่างที่2คือเมื่อคุณเติมน้ําร้อนเข้าไปบนกาแฟนกฮูกอย่างแรกที่จะได้รับก็คือกลิ่นนะกลิ่นของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับที่แบบมันหอมมากจริง
2: ๆคือหอมแล้วตอนนี้เริ่มหอม
1: รับประกันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะชงโชว์ให้ด
2: ู
1: นะครับอันนี้คือเรากล้ารับประกันจริงๆนะครับอย่างที่2คือนอกเหนือจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% เนี่ยเรายังใส่สารสกัดไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะวิตามินต่างๆเป็นมัลติวิตามินนะนะครับแล้วก็จะเป็นนี่สารสกัดถังเช่าสารสกัดโสมรังนกสารสกัดเห็ดลิ้นจื้อต่างๆสามารถดูได้ที่ด้านหลังนะนะครับไม่ว่าจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับวันนี้สามารถดื่มได้นะครับรวมถึงครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวเน
2: ี่
1: ยที่พอดื่มกาแฟนกฮูกทำให้มีความมันความนัว
2: ความอร่อย
1: คุณใส่ครีมเทียมหรือเปล่าเราไม่ได้ใส่นะ
2: เ
1: ราใส่น้ำมันมะพร้าวเข้าไปน
2: ะคร ับ
1: ซึ่งแน่นอนว่านอกเหนือจากสองสิ่งนี้เนี่ยความคุ้มค่าครับ
2: ยังไง
1: วันน
2: ี้
1: ทุกคนเนี่ยไปดื่มกาแฟแก้วนึง60 บาท 80 บาทก็แล้วแต่กาแฟนกฮูกของเราแบบนี้นะ1ซองเท่าไหร่จ๊ะ
2: 1ซองเอาตรงๆนะคุณผู้ชมถ้าตีเอาแบบเป็นแพ็คใหญ่
1: เหรียญ10มีทอนจ้ะ
2: แต่สมมติเอาแพ็คใหญ่ก่อนนะคุณโจ้แพ็คอย่างเงี้ย10ซองเล็ก199 บาทถูกต้องมั้ยฮะอันนี้คือราคาเต็มโปรโมชั่นดีกว่าวันนี้กาแฟนกฮูกนะคะต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่คนซื้อซ้ํามากที่สุดนะยอดขายตอนนี้ถล่มทลายปกติ1แพ็คใหญ่เนี่ยนะคะก็คือมี10ซองเล็กใช่มั้ยคะ199 บาทวันนี้คุณผู้ชมคุณโจ้มาเองจัดโปรโมชั่นแบบนี
1: ้โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199 บาท5ซองแบบนี้นะ995 บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490 บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
2: ใครเป็นแฟนพันธุ์แท้กาแฟนกฮูกชอบความคุ้มค่านะคะรีบโทรมาเลยนะคะส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
1: กาแฟนกฮูกรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากสมกาแฟนกฮูก โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์02 113 1150ของมีจำนวนจำกัด

0: จริงๆครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569คุณผู้ชมตอนนี้สายเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ากาแฟนกฮูกเนี่ยเขากลับมาแล้วหลังจากห่างหายไปสักพักใหญ่คุณผู้ชมขายดิบขายดีจริงๆนะคะวันนี้กลับมาเติมสต๊อกถ้าคุณผู้ชมดูอยู่นะคะชอบกินกาแฟอยู่แล้วคุณผู้ชมนะอยากได้กาแฟที่ดีจัดไปเลยค่ะจ่ายราคาเดียวตกซองละไม่ถึง9บาทแล้วก็จัดส่งให้ฟรีด้วยมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันกับคุณโจ้กันต่อค่ะเพราะว่ากาแฟนกฮูกโอ้โหตอนนี้เขาดังมากคุณโจ้เดินมาออร่าจับเลยเนี่ยสัญลักษณ์นกฮูกเลยหรือยังเดียวนกฮูกไม่มานะคะคือกาแฟนกฮูกเนี่ยหลายคนดื่มแล้วติดอกติดใจกลับมาซื้อซ้ำนะคุณโจอันนี้คือพูดไม่เกินจริงนะ
2: กาแฟนกฮูกของเรานะครับมีอัตราการซื้อซ้ำเนี่ยค่อนข้างสูงนะก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านที่ดื่มแล้วติดอกติดใจครับเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบนะว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยรสชาติแบบกาแฟไทยแท้ๆ 100% นะครับที่เข้มข้นหวานมันนอกเหนือจากในเรื่องของรสชาติแล้วเนี่ยกลิ่นของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% เลยเนี่ยเมื่อน้ำร้อนเนี่ยมาแตะกับเม็ดกาแฟของเราเนี่ยแน่นอนมันจะหอมฟุ้งไปทั้งห้องนะครับและนั่นคือเอกลักษณ์นะครับของกาแฟนกฮูกเนี่ยที่หลายท่านเนี่ยติดอกติดใจนะครับแล้วก็มาซื้อซ้ำแล้วก็ซื้อกันตลอดเวลานะครับผมตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีลูกค้าหลายท่านเนี่ยที่เข้ามารีวิวน
1: ะครับ
2: ทั้งบนอินเทอร์เน็ตมากมายเป็นร้อยๆคอมเมนต์นะครับผมและซื้อซ้ำครับและนอกเหนือจากการซื้อซ้ำเนี่ยยังซื้อให้กับเพื่อนให้กับญาติผู้ใหญ่นะครับผมเพราะว่านอกเหนือจากกาแฟตัวนี้นะต้องบอกว่ากาแฟเข้มข้นหวานมันใช่ไห
1: ม
2: แต่เราเนี่ยน้ำตาล 0% ไขมันทรานส์ 0% และยังมีสารสกัดซึ่งรับประกันในเรื่องของคุณภาพเนี่ยเต็มที่เลยนะครับผม
1: นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมพูดตั้งนานและเรามาชงกันดีกว่าคือกาแฟนกฮูกเนี่ยคุณผู้ชมนะก็คือชงทั้งร้อนแล้วก็เย็นได้แต่คุณโจ้บอกว่าถ้าคือแบบร้อนคือซองเดียวคือเข้มข้นแล้ว
2: ใช่
1: นะคะเราเริ่มชงกันเลยค่ะนี่นะคุณผู้ชมนะย้ำอีกรอบเลยคือ1ซองเนี่ยอันนี้คือ15กรัมส้มเคยเจอกาแฟแค่10กรัม
2: ใช่
1: แต่อันนี้คือ15กร
2: ั
1: ม
2: ให้15กรัมเต็มๆนะในราคาแค่
1: 9บาท
2: นะหลายคนบอกโอ๊ยทำไมมีกาแฟยี่ห้ออื่นถูกกว่านี้ลองดูปริมาณกรัมให้ดีนะครับเพราะว่าการเสิร์ฟ15กรัมต่อ1ดื่มเนี่ยมันจะได้เต็มที่ดื่มด่ำกับอรรถรสและมีประสบการณ์ในการดื่มเนี่ยแบบเต็มๆตื่นมาตอนเช้านะมีกาแฟไทยเข้มข้นหวานมันดูปริมาณก่อนนะ
1: เยอะมาก
2: มากเลยนะครับและที่ขาวๆนั้นไม่ใช่ครีมเทียมนะมันคือครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับที่มีประโยชน์นะครับผมและนี่นะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับจำนวนโอ้โหนี่มากเยอะมากๆเลยนะครับผม
1: เยอะมาก15กรัมนี่กินเอาอิ่มเลยนะคุณโจ้นะ
2: แล้วอยากให้ส้มลองเติมน้ำร้อนเข้าไปดูหน่อยจ้ะ
1: ได้เลยค่ะขออนุญาตคุณผู้ชมคะนี้นะเราถ้าใครชอบเข้มข้นนะคะคุณผู้ชมก็คือไม่ต้องใส่น้ำร้อนเยอะประมาณนี้พอไหมคะ
2: ประมาณนี้ก็ได้จ้ะ
1: ประมาณนี้เนาะ
2: ชอบเข้มข้นใส่น้ำน้อยแต่ถ้าชอบแบบว่าปริมาณใส่น้ำเยอะเข้าไปนิดหนึ่งนะได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหม
1: หอมมากสเมลเวลคัมอีกแล้วหอมจริงคุณโจ้
2: หอมไปทั่วทั้งสตูดิโอนะครับผม
1: กลืนน้ำลายคุณโจ้กลืนน้ำลายเดี๋ยวให้คุณโจ้นี่ค่ะ
2: จ้ะ
1: คุณผู้ชมถ้าแต่จริงนะถ้าใครที่ชอบกินกาแฟแบบเข้มข้นหนักไม่ต้องใส่น้ำเยอะแต่ถ้าสมมติว่าน
2: ี่เราใส่น้อยแบบเข้มข้น
1: ใช่แต่ถ้าแบบว่าชอบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกลางๆก็ใส่น้ำอีกนิดหน่อย
2: ขออนุญาตชิม
1: อย่าเพิ่งชิมอย่ากินพร้อมก
2: ัน
1: ต้องกินพร้อมกันคุณเอาชงแบบเย็นนิดนึงคือแบบเย็นนะคะคุณผู้ชมย้ำอีกรอบนะกาแฟนกฮูกซองเดียวพอแล้วจริงป่ะคุณโจถ้ากาแฟเย็นคือซองเดียวพอเลยเน
2: า
1: ะ
2: ถ้ากลัวเปลืองน
1: ะ
2: ซองเดียวแต่ชอบแบบเข้มข้น2ซองนะจ๊ะ
1: จ้า
2: แล้วแต่เลยครับแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคล
1: นะคะเอาล่ะใส่ไปเลยนะคะคุณผู้ชมนะอันนี้คือ1ซองอีกรอบนึงนะคะก็คือ15กรัมเยอะมาก
2: ป
1: ่ะโอ้โห
2: นี่หมดกี่โมงมากนะครับผม
1: หมดกี่โมงคุณผู้ชมหมดกี่โมงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราใส่น้ำก่อนนะคะอันนี้จะเป็นคือถ้าเป็นเย็นเราก็คือต้องชงกับน้ำร้อนก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็พอเสร็จปุ๊บ
2: ทำไมต้องชงกับน้ำร้อนรู้มั้ย
1: ล่ะเพราะอะไรคะคุณเพราะอะไรคะ
2: 1คือให้กลิ่นเนี่ยมันออกมาแล้วมีความสุขกับมีอรรถรสอ่ะก
1: ับ
2: กลิ่นของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นี่เรานำเข้ามาทั้งหมดเลยนะนำเข้ามาทั้งหมดเลยน
1: ะ
2: กลิ่นโอ้โหมันหอมมากๆเลยและแน่นอนว่ากาแฟต่างๆสารสกัดต่างๆเนี่ยให้มันละลายไปเย็นในกาแฟนะครับอันนี้อยากให้ทุกคนชงร้อนก่อนนะแล้วค่อยเทแดดถูกต้องแบบนี้นะครับผม
1: น้ำแข็งพร้อมเสิร์ฟเลย
2: แต่ไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะเพราะว่าสุดท้ายพอใส่บนน้ำแข็งมันจะมีน้ำในน้ำแข็งละลายอยู่แล้วนะครับ
1: โอ
2: ้โหนี่เต็มแก้วนี่ซองเดียวด้วยซ้ำนะ
1: กาแฟตัวจริงนะเนี่ยพอดีเป๊ะเลยคุณผู้ชมเอาล่ะอันนี้จะเป็นตัวกาแฟเย็นนะคะกาแฟนกฮูกโอ้โหหอมมากไม่ไหวแล้วคุณโจ้ขาขออนุญาตค่ะชนแก้วอัจจ้านี่ไปเลย ชิมหน่อยนะคุณผู้ชมอืม มันเข้มข้น
2: รสชาติของกาแฟนกฮูกนะความเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือว่าทุกครั้งที่กินเข้าไปนะมันจะมีความเข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยและพอเรากินเสร็จเนี่ยยังทิ้งรสเข้มข้นของกาแฟไว้ที่ปลายลิ้นด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจมากๆเดี๋ยวจะเพิ่งรีบกินเลยขออธิบายก
1: ่อนอร่อยอ่ะยังไงคะ
2: และนอกเหนือจากนี้นะอย่างที่บอกนะน้ำตาล 0% ไขมันทราน 0% นะคอกาแฟก็สามารถดื่มกาแฟนกฮูกเพื่อทำให้ประสบการณ์การดื่มกาแฟในยามเช้าและยามบ่ายของคุณเนี่ยเป็นไปอย่างเต็มอรรถรสครับ
1: โอ้ทีมงานบอกกลิ่นหอมมากตอนนี้หอมทั้งสตูแล้วค่ะอยากกินด้วยทีมงานไม่ได้กินนะฮะเราสองคนเป็นผู้โชคดี คุณโจ้แล้ววันหนึ่งเราสามารถดื่มกาแฟนกฮูกได้หลายซองไหมคะคุณโจ
2: ้ถ้ากลัวเปลืองก็ซองเดียวก็ได้จ้ะ
1: อันนี้เป็น
2: แต่ส่วนตัวนะ ผมเนี่ยดื่ม เป็นกาแฟร้อนทุกเช้า และตอนบ่ายผมใช้สองซองดื่ม เป็นกาแฟเย็นและนอกเหนือจากความเป็นกาแฟแล้วเนี่ยเรายังใส่สารสกัดอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะครับวิตามินต่างๆนะคร
1: ับ ค่ะนะแล้วก็ซองแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนะย้ำอีกรอบนะคือเห็นแบบนี้1ซองคือ15กรัมแต่เป็นซองที่สามารถพกพาง่ายคุณผู้ชมคุณจะไปไหนอ่ะไปต่างประเทศไปต่างจ
2: ัง
1: หว
2: ัดมันคือจุดเริ่มต้นเลย
1: บนรถยังได้เลย
2: ใช่เพราะว่าผมจะเป็นคนที่เดินทางบ่อยนะครับไปติดต่อธุระเนี่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศปัญหาหนึ่งที่เจอคือเวลาตื่นเช้ามาในโรงแรมเนี่ยกาแฟกินแล้วไม่อร่อยกว่าจะอร่อยใส่นมข้นหวานใส่น้ำตาลเต็มไปหมดเลยหรือแม้กระทั่งไปแวะตามคาเฟ่กาแฟแก้วร้อยเนี่ยชงมาโอ้โหกับน้ำตาลก็หวานมากน
1: ะ
2: คร
1: ับ
2: เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีกาแฟสักยี่ห้อหนึ่งที่เราเนี่ยชื่นชอบและพกไปได้ในทุกๆที
1: ่ใช่ค่ะ1ซองเนี่ยแค่60แคลเท่านั้นนะพกไปที่ไหนก็อุ่นใจค่ะคุ้มค่ามากๆวันนี้กาแฟนกฮูกคุณโจ้จัดให้เลยนะคะ
2: 5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995บาทเหลือเพียงแค่490บาทของมีจำนวนจำกัดโทรเข้ามาที่เบอร์หน้าจอได้เลยหรือสแกนที่ QR code นะครับบอกได้เลยว่าโปรนี้คุ้มสุดๆนะครับ
1: คุ้มมากจริงๆค่ะคุ้มจริงๆค่ะรีบโทรมาเลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างค่ะและที่สำคัญสินค้าเรามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
0: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
2: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
0: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: คุณโจเมื่อขนาดเมื่อกี้เรากินกันเนาะโอ้กินยังหอมอยู่เลยคุณโจสเมลเวลคัมจริง
2: หอมมากครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าจุดเด่นความพิเศษนะครับของกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยจริงๆเราสามารถเลือกเมล็ดกาแฟเนี่ยได้หลายพันนะส้มไม่ว่าจะเป็นโรบัสต้าอาราบิก้าแต่อาราบิก้าเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกนะเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับนะครับคนทั่วโลกเนี่ยดื่มสายพันธุ์อาราบิก้าเราเลยเลือกนำสายพันธุ์นี้มาอยู่ในกาแฟนกฮูกของเรานะครับผมก็เป็นจุดเด่นหนึ่งจุดของกาแฟนกฮูกของเราด้วยและความเข้มข้นหวานมันของกาแฟไทยแท้ๆแต่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานอันนี้ผมอยากจะเน้นย้ำนะและที่สำคัญก็คือรสชาติอร่อยมากๆด้วย
1: และ
2: เข้มข้นแบบไทยนะครับแต่อร่อยและสบายกระเป๋าน
1: ะคะเน
2: า
1: ะ
2: ใครเนี่ยที่แบบตื่นเช้ามาหรือแบบไปคาเฟ่นะดื่มกาแฟแก้วละเท่าไหร
1: ่โอ้คุณโชคร้อยกว่าบาท
2: ร้อยกว่าบาทนะเดือนหนึ่ง30วันนี่คือ 3,000 นะทั้งปีคือแบบ 3,000 3-40,000 บาทน่ะโอ้ทำให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้เยอะและได้ดื่มกาแฟที่มีรสชาติอร่อยหวานมันเข้มข้น
1: ความพิเศษยังไม่หมดคุณโจ้เพราะว่าข้างหน้าเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้แค่เบื้องต้นนะเขามีสารสกัด
2: อยากให้ทุกคนดูตัวนี้นะที่ถุงของมันเนี่ยนะคือกาแฟนกฮูกเขาเนี่ยด้านหลังเนี่ยอย่างที่เราบอกว่ามีสารสกัดทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์และวิตามินต่างๆเป็นมัลติวิตามินนะครับแล้วก็จะเป็นสารสกัดถังเช่าสารสกัดโสม รังนกสารสกัดเห็ดลิ้นจื่อต่างๆสามารถดูได้ที่ด้านหลังนะมีอย.ชัดเจนแล้วก็มาตรฐานในการผลิตเนี่ยคือ GMP สบายใจได้เลยนะครับผมเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโรงงานที่เราใช้เนี่ยนอกจาก GMP แล้วเนี่ยยังมีมาตรฐาน ISO ด้วยเพราะฉะนั้นสบายใจในเรื่องของรสชาติในเรื่องของการผลิตครับ
1: นะคะอย่างที่คุณโจ้บอกนะคุณผู้ชมย้ำอีกทีว่าหลังซองเนี่ยนะคะที่เป็นซองใหญ่แบบนี้เดี๋ยวถือดูอีกที1ซองเนี่ยเขาจะมี10แพ็คถ้าสมมุติคุณผู้ชมกินวันละซองก็คือกินได้ประมาณ10วันนะข้างหลังที่คุณโจ้บอกเมื่อกี้คือใส่จริงๆนะย้ำอีกรอบว่าซองละ9บาท
2: หลายคนถามเหมือนกันนะโอ้โหใส่ไปเยอะขนาดนี
1: ้
2: ทำเมล็ดกาแฟอราบิก้าก
1: ินเปลี่ยน
2: เอากำไรมาจากตรงไหนอะ
1: เอากำไรยังไงอะกำไรอะ
2: ก็ทำเพื่อสังคมไงทำเพื่อสังคมไงแต่อร่อยจริงๆครับผมกล้ารับประกันฮะแล้วก็อีกข้อนึงที่สำคัญมากก็คือว่ากาแฟของเรานะนอกจากจะเข้มข้นหวานมันแล้วเนี่ยแล้วใส่สารสกัดเยอะเข้าไปขนาดเนี้ยถามว่ามีกลิ่นของสมุนไพรกลิ่นสารสกัดเข้ามารบกวนหรือเปล่าถามส้มจ้ะเมื่อกี้ดื่มแล้วเป็นไงบ้าง
1: หนึ่งอร่อยมากคุณผู้ชมแล้วมันคือความหอมแล้วก็ชอบความเข้มข้นอ่ะคือมันติดไปลิ้น
2: เรากล้ารับประกันเลยว่าจะไม่มีกลิ่นหรือสารสกัดใดๆเข้ามารบกวนบรรยากาศในการดื่มกาแฟของท่านนะครับแต่สิ่งที่จะได้มาคือน้ำตาล 0% ไขมันทรานส์ 0% วันนี้นะใครเนี่ยที่ดื่มกาแฟตลอดเวลาเนี่ยลดละเลิกน้ำตาลและไขมันได้เป็นเรื่องดีนะครับ
1: นะคะก็คือคอนเซปต์เนาะกาแฟนกฮูกเนี่ยยังคงให้คอนเซปต์ว่าหอมหวานมันอร่อย
2: อร่อยนำแน่นอนนะต้องอร่อยนำ นะครับแล้วก็ในเรื่องของสารสกัดเราก็จะตามมาน
1: ี่นะคะแล้วถ้าคุณผู้ชมบอกว่ายังอยากจะไปดื่มแบบกาแฟแบบเดิมๆอีกไหมอ่ะน้ำตาลช่ำๆครีมเทียมช่ำๆนมข้นแบบช่ำ
2: ๆโจ้ยังไงผมนะเคยดื่มกาแฟแบบนั้นนะว
1: ัน
2: น
1: ี
2: ้ลดละเลิกแล้ว
1: น
2: ะครับแล้วก็พอลดละเลิกเนี่ยทำให้เราแบบรู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรแล้วกินอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายให้เต็มที่น
1: ะ
2: สุขภาพมันก็จะดีขึ้นนะครับใครเนี่ยที่ยังดื่มกาแฟหรือดื่มเครื่องดื่มทุกๆวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาหรือกาแฟเนี่ยยังมีทั้งแบบน้ำตาลทั้งไขมันรวมถึงอาหารต่างๆเนี่ยลดละเลิกได้ลดน
1: ะ
2: แล้วก็สุขภาพของเราเนี่ยมันยืนยาวได้นะครับเพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ
1: นะคะคุณผู้ชมนะก็คือ1ซองแบบนี้ให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่คือ60แคลเท่านั้น
2: ใช่60แคลนี่ถึงแบบขึ้นลงบันไดก็หมดแล้วมั้งกาแฟนกฮูกนะเข้มข้นอร่อยหวานมันจริงๆแต่น้ำตาล 0% ไขมันทราน 0% ครับ
1: นะคะตอนนี้ก่อนจะจากกันไปคุณโจ
2: ้ขอบคุณมากนะต
1: ้
2: องบอกว
1: ่
2: าวันนี้ขอขอบคุณทุกๆท่านพ่อแม่พี่น้องพ่อๆแม่ๆหลายๆท่านนะครับที่เป็นแฟนประจำของกาแฟนกฮูกของเราที่ซื้อแล้วซื้อซ้ำแล้วก็ซื้ออีกนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเปิดมาเจอหรือเพิ่งรู้จักกาแฟนกฮูกของเราอยากให้ลองนะครับหนึ่งคือคอกาแฟจะชื่นชอบในเรื่องของรสชาติเราแน่นอนเข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยแต่ที่บวกเข้าไปคือเราไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานนะครับอยากให้คนไทยทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะสุขภาพมันเป็นของที่อยู่กับเรามันเปลี่ยนไม่ได้อะมันซ่อมไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ดูแลเขาให้ดีนะครับด้วยการกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายให้เต็มที่และเลือกเครื่องดื่มที่เหมาะกับเราครับ
1: นะคะคุณโจ้คุณโจ้ได้ยินเสียงแพ็คไหมคะแควแคว
2: เนี่ยเดี๋ยวสักพักจะถอดสูบไปช่วยแล้วเนี่ย
1: ต้องแพ็คแล้วยุคนี้เจ้าของต้องแพ็คเอง
2: ต้องไปเองแล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวหนูไปช่วยแพ็ค
2: เชิญเลยจ้ะ
1: คุณนี่เดี๋ยวเจ้าของเขาแพ็คเองนะเพราะฉะนั้นใครดูอยู่นะคะคุณผู้ชมรีบกดสั่งซื้อได้นะคะเพราะว่าตัวกาแฟนกฮูกอะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรากลับมาเติมสต็อกแล้วแล้วก็ผลิตล็อตแบบสดใหม่เลยนะคะคือหมดแล้วหมดเลยนะคุณผู้ชมนะโปรโมชั่นค่ะวันนี้นะถ้าเกิดคุณผู้ชมดูอยู่บอกว่าโอ้เป็นคอกาแฟนกฮูกอยู่แล้วชื่นชอบคุณโจชื่นชอบกาแฟนกฮูกติดอกติดใจ
2: วันนี้5แพ็คแบบนี้นะครับผม5แพ็คแบบนี้ฟังดีๆนะราคาปกติเนี่ยซองละ199บาท5แพ็ค995บาทอย่างนี้นะแต่วันนี้ไม่ขายขายแค่490บาทเท่านั้นนะ490บาททั้งหมด1ซองแบบนี้นะจะมีข้างในอีก10ซองเล็กทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยเพียงวันละไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะเน้นย้ำนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันเพราะของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150
3: กาแฟนกฮูกรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากสมกาแฟนกฮูก
1: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมผสานคุณประโยชน์สารสกัดจากธรรมชาติ41ชนิด
2: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
4: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: พทบ.5เสนอรายการ

0: อนกลัวกับไม่กลัวน้ำท่วมหาดใหญ่นะจะบอกหาย
1: ขอให้หาดใหญ่จงพ้นภัยนอทอน้ำท่วมหาดใหญ่อย่าให้สำลอยปีที
2: ่แล้ว
0: ปลายปีนี้น้ำจะท่วมหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอีกไหมไม่มีใครตอบได้เพราะฟ้าฝนปนเอลนิโยมันสุดจะคาดเดาได้แต่คนที่เคยเจอมาแล้วล้วนอกสั่นขวัญผวาทั้งสิ้น
1: หนาวหนาวร้อนร้อนฝนเต็มตัวเหมือนก่อนไม้ของก็ไม่กล้าวางพูดจริงไหมครับ
3: พูดจริงค่ะ
1: เนาะ
3: เดี๋ยวนี้ฝนจะตกทุกวันแล้วไม่รู้ทำไมตกทุกวันตอนเย็นเย็นจะฝนจะตกทุกวันแล้วแต่ก่อนไม่มีเลยนะดูร้อนดูอย่างนี้จะไม่มีนอกจากว่าถ่ายหน้าฝนดังนั้นมันจะตกหน้าฝนใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้ตกทุกวันเลยไม่รู้ทำไงมันแปรปรวนหมดแล้ว
1: ผู้คนหายไปเยอะไหม
3: ผู้คนเนี่ยหายเยอะเลยคนที่แม่รู้จักไม่รู้หายไปไหนที่มันเจ้าทึกของอะไรคนแปลกหน้าทั้งนั้นเลยคนที่เดิมไม่รู้หายไปไหนหมดเลย
0: ไม่อยากให้น้ำมันมาอีกเพราะความเสียหายนั้นสุดที่จะคาดเดาได
1: ้หนีน้ำไปหมดแล้ว
3: เจ้า
1: ไอ้ที่อยู่นี่คือยังไม่กลัวละ
3: ไม่รู้เขานี้แต่ว่าคนที่ว่าเดิมไม่มีไม่รู้หายไปไหนหมดเลยคนใหม่ๆไม่รู้จักที่ขายของขายคนแปลกหน้าทั้งนั้นเลย
1: เอาเลยมาขายของก็แปลกหน้า
3: ไม่คนที่มันทึกนี่แปลกหน้าเลยคนที่เดิมไม่รู้หายไปไหนหมด
1: แสดงว่าพวกนี้ยังไม่รู้จักฤทธิ์ของน้ำหาดใหญ
3: ่แม่ก็ไม่รู้แต่คนเดิมลูกหายไปไหนหมดแม่ก็ไม่รู
1: ้เนาะ
3: ถึงเดี๋ยวนี้แม่พูดนะเดี๋ยวนี้หาดใหญ่เนี่ยคนไม่ค่อยซื้อบ้านแล้วค่ะคุณไปซื้อสนามบินหมดแล้วเพราะที่นู่นมันจะไม่ท่วม
0: สำหรับคนที่ไม่กลัวน้ำท่วมเขาก็มีเหตุผลเฉพาะตัวของเขา
4: พี่จะพาน้องลงใต้ไปเที่ยวทะเลนั่งเรือลงเลดำดูปะการัง
1: เป็นยังไงบ้างหาดใหญ่วันนี้ครับแม่ขาย
5: ตั้งแต่มีคนละครึ่งเศรษฐกิจดีมากเลยค่ะถ้าไม่มีคนละครึ่งเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยค่ะบัตรประชารัฐบัตรประชารัฐบัตรคนจนจ้า
6: จะไม่เอาน
5: ี่นะไม่มีอะไรนะแต่เขาลงมีรถกระบะทั้งๆไม่เคยมีรถกระบะเลยค่ะฝากรถพ่วงอย่างเดียวเพราะหมาว่ารวยแล้วค่ะเพราะหมาว่ารวยแล้ว
6: ไม่ตรงความจริง
5: จ้าไม่ตรงความจริงเลย
0: นั่นเนื่องจากว่าตลอดเวลาที่อยู่หาดใหญ่ภาวะฝนภาวะฟ้าล้วนเป็นมาอย่างนี้ตลอดจนคุ้นเคยกันไปแล้ว
1: การทำมาค้าขายนะวันนี้เป็นยังไงหลังที่ผ่านวิกฤตมาแล้วนะ
5: ก็ยังชั่วหน่อยค่ะ
1: ข้างหน้าฝนจะมาอีกแล้ว
5: ฝนจะมาก็มาเลยค่ะไม่กลัวแล้วค่ะทนได้แล้วค่ะจากชั้น1ไปชั้น2จากชั้น2ไปชั้น3จบจนชั้น3ค่ะถ้ามาถึงสูงไปคว้าก็อยู่บนยอดเลยค่ะอยู่บนยอดเลยค่ะ
1: ยังไงก็ไม่ตาย
5: ค่ะไม่ตายค่ะอยู่ใต้คว้าไม่ต้องกลัวเลยค่ะค่ะไม่ต้องกลัวเลยค่ะน้ำมาก็ไม่กลัวแล้วค่ะช่วงนี้ไม่กลัวแล้วค่ะมาเลยนะคะน้ำมาเลยค่ะไม่กลัวแล้วค่ะหนักกว่านี้ก็ทนได้ค่ะ
1: ขอให้เทวดาเห็นใจพี่น้องชาวหาดใหญ่ด้วย
3: แต่ว่าเขากลัวกันจังไงแม่ก็กลัวเหมือนกันเลยลูกสาวไม่กล้าสั่งของเลยตอนนี
0: ้สรุปให้ดีๆพันนี่ว่าน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติเป็นความเสียหายที่สุดจะคาดเดาได้แต่การเตรียมการตั้งรับนั้นพักพร้อมแค่ไหน
1: เชิญเลยมาที่หาดใหญ่เขาถาม

0: ได้ได
1: ้แล้ววันนี้ไม่กลัวแล้วค่ะคนหนักใหญ่ไม่กลัวแล้วค่ะสู้ตายเลยค่ะสู้ตายเลย

0: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว14นาฬิกานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะเผยแนวทางรับมือกับสหรัฐปรับขึ้นอัตราภาษีแล้วก็การลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐระบุว่าในส่วนของสินค้ากระทรวงพาณิชย์มีการดูแลอยู่แล้วค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงแนวทางรับมือกรณีสหรัฐปรับขึ้นอัตราภาษีและก็การลดดอกเบี้ยของสหรัฐโดยระบุว่าในส่วนของสินค้ากระทรวงพาณิชย์มีการดูแลอยู่แล้วขณะที่ประเด็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเป็นหน้าที่ของนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดูแลในส่วนของเรื่องนี้ส่วนความคืบหน้านะคะเรื่องการเจรจากับสหรัฐและกรณีที่นายกรัฐมนตรีอาจต่อสายหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐนางสุภจีระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีเนื่องจากยังมีรายละเอียดบางส่วนที่ต้องหารือเพิ่มเติมโดยในวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEM ซึ่งคาดว่าจะมีโอกาสหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกันนางสุภจียอมรับว่ายังมีรายละเอียดเล็กน้อยที่ต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมก่อนที่จะหารือในระดับผู้นำที่จะเกิดขึ้นโดยเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นที่ผู้นำสูงสุดของแต่ละประเทศจะต้องหารือกันขณะที่ฝ่ายไทยจะรับผิดชอบจัดการในรายละเอียดกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาจัดพิธีส่งมอบโครงการงานซ่อมทางผิวจราจรลูกรังให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวมที่บ้านห้วยฟานหมู่ที่5ตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามแผนงานประจำปีงบประมาณ2569ในการปรับปรุงเส้นทางเดิมที่ชำรุดเสียหายให้เป็นทางผิวจราจรลูกรังขนาดความกว้าง5เมตรไม่มีไหลทางรวมระยะทางทั้งสิ้น 9.55 กิโลเมตรการปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวช่วยแก้ไขปัญหาการเดินทางที่ยากลำบากในพื้นที่ห่างไกลทำให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดลดระยะเวลาและต้นทุนในการเดินทางตลอดจนส่งเสริมให้ราษฎรเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นโดยมีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจำนวน51ครัวเรือนรวม289คนไปปิดท้ายกันที่ข่าวกีฬานะคะเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ500รายการกัวดาลาฮาราโอเพ่นที่ประเทศเม็กซิโกหญิงเดียวรอบก่อนรองชนะเลิศอีวาโยวิชมือ16ของโลกและเต็ง2ของรายการดาวรุ่งวัย18ปีจากสหรัฐแชมป์เก่าพบกับแมกดาเลน่าเฟรกมือ57ของโลกและมือวาง7ของรายการจากโปแลนด์แชมป์ปี2024แมตช์นี้นะคะแชมป์เก่ายังเล่นได้ยอดเยี่ยมเบรกเกมเสิร์ฟคู่แข่งได้ตั้งแต่เซตแรกก่อนจะใช้เวลา1ชั่วโมง9นาทีหวดเอาชนะไปขัดลอย2เซตรวด6-2และ6-1โยวิชเองเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยจะไปพบกับคริสติน่าบุคชามือ44ของโลกและมือวาง6ของรายการจากสเปน
0: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: ค่ะ15นาฬิการับชมช่อง5กฎหมายเลข5ค่ะช่วงนี้ดิฉันชุติรสสมบุญต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ไม่ใช่แค่รถแต่เป็นรูปลักษณ์แบบอังกฤษที่รู้จักกันดีได้รับความนิยมจากสาวกทั่วทุกมุมโลกปฏิวัติวงการการออกแบบที่โด่งดังด้านรูปทรงความเร็วและที่นานแม้ต้นกำเนิดจะมาจากจุดเล็กๆปัจจุบันมินิถูกผลิตในโรงงานยักษ์ใหญ่แห่งศตวรรษที่21ที่มีระบบอัตโนมัติครบครันที่สุด

จากรถ3รุ่นที่มีการผลิตอยู่แล้วโรงงานกำลังจะเปิดตัวอีก1รุ่นรถสปอร์ต2ที่นั่งตัวใหม่ Mini Cooper Cooper กำลังจะเปิดตัวที่งานใหญ่อย่าง Frankfurt Motor Show ได้อีกไม่กี่เดือนเป็นความท้าทายอย่างมากที่จะทำให้ทันตามกำหนดไม่มีที่ว่างให้ความผิดพลาดขณะที่รถมินิเข้ามาในลายประกอบหมายเลขตัวถังจะถูกเอามาใช้ประตูจะถูกเอาออกและวางแยกไปตามลายช่วยให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านในรถตอนนี้ชิ้นส่วนด้านในรถก็สามารถประกอบได้แล้วสายไฟ 1.5 กิโลเมตรถูกฝังอยู่ในห้องโดยสารท้ายรถและพื้นที่ห้องเครื่อง

0: การทำงานกับสายไฟอิเล็กทรอนิกส์ต้องการแรงงานของมนุษย
1: ์คุณจะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงบนนั้นค่ะทุกอย่างมันหนักมากโดยเฉพาะถ้าคุณไม่เคยทำงานนี้มาก่อน
2: ทุกคนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างรถและการพยายามนำทุกส่วนมารวมกันเป็นความท้าทายอย่างมาก
1: มันโดดเด่นที่การทำงานเป็นทีมค่ะทุกคนต้องสื่อสารกันถึงจะทำให้งานออกมาแบบนี้ได้และด้วยความที่รวดเร็วเท่านี้ด้วย
0: เพราะการเปิดตัวรถคูเปอร์ต้องดำเนินการต่อนี่เป็นงานของผู้จัดการโครงการทอมเฟสตาคงต้องมั่นใจว่าทุกอย่างในแผนประกอบจะเป็นไปอย่างราบรื่น
3: กับคูเปอร์เป็นไงบ้างเหรออ
1: ่ามันดีกว่าตอนแรกมากอยู่นะคะ
3: ค่ะ
1: พวกเราต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแน่น
3: อ
1: นว่ามันง่ายกว่ากันมากเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่เราได้ลงมาในลายผลิตแล้ว
3: สิ่งที่ท้าทายที่สุดของแผนประกอบก็คือต้องสามารถผลิตคูเปอร์ให้ได้มาตรฐานตั้งแต่ครั้งแรกโดยไม่คำนึงถึงกะไม่คำนึงถึงจุดทำงานคือมันต้องทำให้เป็นบรรทัดฐาน
0: Mini Cooper แต่ละคันมีเกือบ700จุดให้เลือกตกแต่งผสมผสานได้มากกว่า 15,000 ล้านแบบที่แตกต่างกันและรถสปอร์ตตัวจริงนี้ไม่ต้องเสียเงินตกแต่งภายในเพิ่ม
3: แค่นั่งอยู่ในรถเฉยๆก่อนจะออกรถไปไหนคุณก็จะเริ่มมีรอยยิ้มรถก็แค่โอบอุ้มคนขับไว้และทันทีที่คุณออกรถคุณจะตระหนักได้ว่าอยู่กับรถที่ดีเยี่ยม
0: ที่ติดตั้งกับแผงหน้ารถคือนาฬิกาโครโนสวิตช์2เรือนเรือนหนึ่งเป็นนาฬิกาบอกเวลาส่วนอีกเรือนเป็นนาฬิกาจับเวลาสำหรับบันทึกรอบเวลาการปรับแต่งทั้งหมดต้องทำด้วยมือแต่ละงานมีระยะเวลากำหนดที่ต้องทำให้เสร็จถ้าทำไม่ได้อาจส่งผลร้ายต่อการผลิตทั้งหมดรวมถึงกำหนดการของงานที่แฟรงก์เฟิร์ตการปรับแต่งเป็นหนึ่งในงานที่ยากที่สุด
4: เฉพาะงานนี้เรามีคนงานด้วยกัน3คนนะครับฉะนั้นเราต้องทำทีละ3คันเรามีเวลา3นาทีในการทำด้านในครับไขน็อตทั้งหมดใส่เข้าไปคุณจะต้องเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆโดยเฉพาะเวลาต้องเรียนรู้งานใหม่ๆครับคุณมีเวลา1นาทีในการทำงานนั้นและบางงานก็ละเอียดอ่อนมากมือของคุณจะต้องทำอะไรสารพัดอย่างเช่นงานนี้ที่ยุ่งเหยิงมากและคุณก็อาจจะต้องใช้ร่างกายในส่วนที่ไม่ควรด้วยนะครับ
0: รถแต่ละคันต้องผ่านไปทั่วลายประกอบขณะเดียวกันเครื่องยนต์ที่เตรียมไว้ก็ถูกติดตั้ง

0: ินิผลิตเครื่องยนต์ต่างๆ7ประเภทแบบที่ดีที่สุดเป็นเหมือนสัตว์ป่าจอห์นคูเปอร์เวิร์กเครื่องยนต์ 1.6 ลิตรที่ผลิตกำลัง208แรงม้า
1: อัตราเร่งความเร็วสูงสุดตอนนี้จัดว่าดีที่สุดที่เรามี
0: รถคูเปอร์จอห์นคูเปอร์เวิร์กจะวิ่งจาก0ถึง97ในเวลาแค่ 6.1 วินาทีด้วยความเร็วสูงสุด240กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องยนต์ต้องถูกสร้างขึ้นเกือบทุกนาทีกว่า200ชิ้นส่วนต่อเติมอย่างพิถีพิถันด้วยมือเครื่องยนต์ปีศาจถูกวางจากลายประกอบโดยใช้ครีมหนีบขนาดยักษ์แต่ละอันเริ่มจากกล่องทั่วไปแต่เมื่อเดินทางผ่านพื้นที่งานแต่ละจุดมันจะถูกปรับแต่งให้เข้ากับรถแต่ละคันที่ออกแบบไว้จุดที่ยากที่สุดของทุกงานในแผนกประกอบคือรักษาเวลาให้อยู่ภายใน68วินาทีและยิ่งยากเข้าไปอีกเมื่อเป็นงานตัวใหม
2: ่คุณมีเวลาแค่งานละ1นาทีคุณจะรู้เวลาที่ได้ยินเสียงเตือนจะได้ยินมันครั้งหนึ่งและได้ยินอีกทีเมื่อลายขยับครับคุณมีเวลาจริงๆแค่นาทีเดียวจึงต้องทำให้เร็วครับ
0: แค่1อาทิตย์โอลิเวอร์วิลเลียมยังเป็นน้องใหม่ของลายประกอบ
2: ถ้าคุณทำให้เกิดความผิดพลาดที่นี่มันจะกลายเป็นเรื่องร้ายแรงซึ่งมันก็สมเหตุสมผลนะคุณจะต้องแม่นยำมากกับสิ่งที่กำลังทำอยู่
0: ตอนนี้เครื่องยนต์วางอยู่บนสลิงขนาดใหญ่และวางลงบนกล่องแขนสำหรับเตรียมประกอบเมื่อเครื่องยนต์เสร็จสมบูรณ์มันก็พร้อมสำหรับบ้านใหม่

การมาถึงของมันเป็นเวลาที่เหมาะสมในการจับคู่เข้ากับรถที่กำหนดซึ่งออกมาในเวลาเดียวกันการรวมตัวกับเครื่องยนต์สำเร็จด้วยการทำงาน2ทาง1หุ่นยนต์2คนในโรงงานล้ำสมัยกับการผลิตรถยนต์เจ๋งๆไม่มีอะไรดีกว่าการร่วมมือของคนและเครื่องจักร

0: 5แพ็คแบบนี้นะปกติเนี่ยราคาอยู่995บาทนะครับ995บาทแต่วันนี้เราขายเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ5แพ็คแบบนี้เนี่ย1แพ็คนะประกอบไปด้วยซองเล็กแบบนี้10ซอง5แพ็คคือ50ซองกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนนะครับ2เดือนราคาแค่490บาทตกเฉลี่ยวันนึงอ่ะไม่ถึง10บาทเลยนะครับกาแฟนกฮูกของเรานะครับเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นนะครับผมหลายๆท่านเนี่ยยังดื่มกาแฟแบบนี้อยู่หรือเปล่านะเป็นกาแฟแล้วก็มีนมข้นหวานน้ำตาลครีมเทียมนะครับถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟอาราบิก้าที่เข้มข้นหวานมันเพราะนอกเหนือจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยยังมีมัลติวิตามินนะครับมีสารสกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์สารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับแล้วก็สารสกัดจากสมเกาหลีด้วยนะครับใครที่เป็นเหมือนผมนะครับทุกเช้าตื่นขึ้นมาต้องกินวิตามินต้องกินหลากหลายตัวเข้าไปนะวันนี้เนี่ยความคุ้มค่าทั้งหมดนะครับอยู่ในกาแฟนกฮูกเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเรายืนหนึ่งนะขอเข้าโปรอีกทีนึงก็คือว่าอย่างนี้เลยทีมงาน5แพ็คแบบนี้นะราคาปกติเนี่ยอยู่ที่995บาทวันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้นนะครับใครที่แบบเป็นนักคอกาแฟเป็นนักดื่มกาแฟยังไม่เคยดื่มกาแฟนกฮูกวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วที่ได้ลองนะครับเพราะราคานี้ต้องบอกว่าคุ้มถูกณตอนนี้เลยนะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันและลูกค้าเก่านะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาและสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันถ้าไปดูรีวิวของเรานะครับบนอินเทอร์เน็ตทุกๆที่นะครับจะเห็นว่าจะมีลูกค้าเก่าเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำนะครับและลูกค้าใหม่เนี่ยก็ชื่นชอบในรสชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อย่ารอช้านะรีบโทรเข้ามาเพราะของของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับขอเข้าเพจโปรอีกครั้งนึงนะพ่อแม่5แพ็คแบบนี้995บาทเราไม่ขายนะครับเราขายแค่490บาทเท่านั้นเองประกอบไปด้วย50ซองเล็กครับสามารถกินกันไปได้ยาวเกือบ2เดือนนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตกเฉลี่ยวันนึงไม่ถึง10บาทเลยนะครับกับกาแฟหอมอร่อยเข้มข้นแบบนี้นะวันนี้นะใครที่โทรเข้ามาสั่งซื้อนะบอกเลยว่าจัดส่งฟรีทุกจังหวัดทุกภาคทั่วประเทศนะครับและที่สำคัญคือเรายังมีเก็บเงินปลายทางด้วยอะไรจะคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะกาแฟนกฮูกของเรานะครับ5แพ็คใหญ่แบบนี้ราคาเพียงแค่490บาทกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% พร้อมสารสกัดอีกที่ใส่อยู่ในกาแฟนกฮูกนะครับแพ็คแบบนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนว่าของเนี่ยที่เอามานำเสนอซื้อไปกินเองดื่มเองหรือซื้อไปเป็นของฝากให้กับพ่อๆแม่ๆญาติมิตรสหายนะครับทุกคนชื่นชอบในรสชาติของกาแฟนกฮูก5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995บาทเหลือเพียงแค่490บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: สามร้อยแปดสิบกิโลเมตรจากออกซฟอร์ดในแองเกิลซีเวลการแข่งขันมินิกำลังจะเริ่มต้น

0: ทีมของโรงงานยักษ์ใหญ่กำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการปรับแต่ง
1: เราเพียงแค่เช็ครถแบบเต็มรูปแบบเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเรามีเวลาไม่มากนักดังนั้นก็เลยต้องรีบหน่อยนะครับ
0: เหมือนตอนสร้างมินิทีมงานจริงจังกับการแข่งนี้มากมีชื่อเสียงเป็นเดิมพัน
2: หลังจากอยู่ดึกหลายคืนที่โรงงานประกอบรถเข้าด้วยกันนี่คือเป้าหมายสูงสุดการมาแข่งในสุดสัปดาห์มันเป็นงานที่หนักมากครับหนักจริงๆนะครับ
0: ทีมแข่งมาจากทั่วสหราชอาณาจักรประกอบไปด้วยคนงานของมินิตัวแทนจำหน่ายและเหล่าสาวกการแข่งขันซึ่งขับเคี่ยวมากหนึ่งในทีมตัวเต็งที่จะชนะรายการปีนี้คือทีม Accelerate ทีมแข่งจากเอกชน
1: มีนักแข่งหลายคนที่ทุ่มเทและก็สละเวลาในการฝึกซ้อมรวมถึงทุ่มเงินในการแข่งรถและก็แต่งรถเห็นได้ชัดว่าเราหลายคนต้องการเอาชนะกันแต่ว่าหลังจากการแข่งขันพวกเราก็เป็นเพื่อนกันครับสำหรับในการแข่งขันจะไม่มีคำว่าเพื่อนเมื่อการแข่งขันใกล้เข้ามา

0: คุณจะต้องแข่งกับตัวเองเพื่อให้ได้ตำแหน่งแชมป์เราทุกคนทำเพื่อสิ่งนี้ครับ
1: นี่เป็น2อันที่เราเอามานะ
2: โอเคมันก็ไม่ได้ดูดีกว่าอันใหม่มาก
1: อันนั้นไปอยู่แล้วข้างนอกใช่ไหม
2: เออคริสดูสภาพมันสิ
1: โอ้นี่คุณทำอะไรลงไปนี่บริสโต
2: ผมไม่รู้จริงๆเลยนะ
3: กาวินบริสโตจากแผนกตรวจสอบคุณภาพและวิศวกรรมจะเป็นคนขับวันนี
2: ้ครับก่อนการแข่งขันเริ่มขึ้นมักจะมีความเครียดและความตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับ

0: หลังจากวิ่งมา15รอบกาเวนหลุดออกจากกลุ่มเมื่อจู่ๆเขาก็เสียการควบคุมและหล่นไปรังท้ายลูคคอร์โดจากทีมเอ็กซ์ไซเลเอตเป็นผู้นำกาวินไม่สามารถกลับตำแหน่งมาได้เขาจบเป็นอันดับ7
1: เป็นการแข่งที่ค่อนข้างสำคัญแต่ก็เสียหายอยู่นิดหน่อยแต่ภาพรวมก็ดีการต่อสู้ที่ดีในนั้นแต่ใช่เราไม่ได้กลับบ้านเพราะผลงานที่ยอดเยี่ยมแต่การต่อสู้บางครั้งก็เป็นแบบนี้แหละครับ
2: มินิเป็นรถที่เยี่ยมครับสำหรับการขับเป็นรถที่สร้างมาอย่างดีมันอยู่ในสภาพรถที่บริจาคมาถูกปลอดเพื่อทำมาเป็นรถแข่งและเห็นได้ชัดอย่างล้อกันลื่นแล้วก็อะไรทำนองนี้นะครับทำให้ล้อกอดถนนเวลาฝนตก
0: ทีมงานกลับไปที่ออกซฟอร์ดบางทีในปีหน้ารถรุ่นใหม่คูเปอร์อาจจะอยู่ในแถวหน้าของการแข่งขันมินิเป็นของ BMW ตั้งแต่ปี1994ตั้งแต่นั้นมันก็กลายเป็นหนึ่งในรถชั้นนำของโลกภายใต้เจ้าของใหม่การผลิตรถชื่อดังนี้ดูเหมือนคงหยุดไม่อยู่แล้วเร็วๆนี้จะถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่รถยนต์คันที่2ล้านกำลังจะออกมาจากโรงงานเพราะชื่อเสียงของแบรนด์มินินายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคมเมรอนได้มาร่วมเปิดตัวรถสำคัญคันนี้
3: วันนี้เป็นวันดีสำหรับมินิครับเราเพิ่งได้ทำเครื่องยนต์ชิ้นที่2ล้านจากนั้นมันจะเคลื่อนขึ้นไปเพื่อเจอกับโครงรถแล้วก็สู่จุดสิ้นสุดของลายเมื่อรถถูกสร้างสำเร็จซึ่งเดวิดคาเมรอนรอที่จะขับรถจากปลายทางนั้นครับ
4: ผมมาอยู่กับพวกคุณวันนี้เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จที่แสนพิเศษของธุรกิจคุณที่นี่นะครับและจะเป็นโรงงานผลิตรถสมัยใหม่ในอังกฤษเพื่อให้แบรนด์อังกฤษแบรนด์นี้มีความทันสมัยและสร้างสรรค์ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นเป็นการค้าที่ประสบผลสำเร็จครับไม่ใช่แค่ที่นี่นะครับแต่ว่าทั่วทั้งโลกเลย
2: มินิเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อังกฤษเสมอมาเราได้ผลิตมินิคันที่2ล้านและประเด็นจริงๆมันอยู่ที่เราขายมันได้ตลาดยังต้องการมันเราตอบสนองความต้องการของทุกคนที่กำหนดมาครับ
0: มินิคูเปอร์มาถึงเส้นทางสุดท้ายของการเดินทางในโรงประกอบมินิมีล้อต่างๆ30แบบให้เลือกล้อเหล่านี้ยึดด้วยน็อตใหญ่4ตัวต่อไปที่จะเข้ามาคือประตูซึ่งจะแยกออกไปจากรถแต่ละคันตั้งแต่เริ่มต้นการประกอบหลังจากเติมน้ำมันขั้นตอนสุดท้ายคือการตีตรารถตอนนี้พวกมันจะถูกขับเป็นครั้งแรกสุดท้ายชุดทดสอบแบบครบวงจรจะถูกนำมาใช้ก่อนที่คูเปอร์จะออกจากโรงงานสิ่งเหล่านี้สำคัญมากๆกับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่
4: เพื่อทุกคันที่เราผลิตจะต้องผ่านโปรแกรมทดสอบบนถนนวิบากครับถ้าเห็นว่าคันไหนสั่นสะเทือนเราจะยังไม่พอใจครับ
0: เพื่อหาเสียงลั่นหรือการสั่นใดๆรถจะถูกขับผ่านบนทางสร้างพิเศษปูด้วยก้อนกรวดถ้าพบรถจะถูกพาตรงไปยังแท่นเขย่าแท่นเขย่าจำลองถนนทุกสภาพในโลกนี้ช่วยให้ทีมงานเดินไปรอบๆรถที่จอดไว้และคอยวินิจฉัยเสียงได้งานของสตีฟเทเลอร์คือระบุปัญหาและถ่ายทอดข้อมูลกลับไปยังวิศวกรของโรงงาน
5: เสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างมาจากส่วนป้องกันการสั่นสะเทือนนะบริเวณตัวถังเราได้ยินเสียงเคาะ
0: สตีฟอาศัยอุปกรณ์ชุดทดลองและทดสอบ
5: มันเป็นหูฟังไมโครโฟนที่ช่วยให้เราระบุเสียงเวลาที่เราอยู่ในรถมันจะพาเราไปหาที่มาของเสียงเสียงมาจากทางซ้ายมือฝั่งข้างหลังนั่นน่ะมันเหมือนเสียงท่อไอเสียนะ ส่วนอื่นๆที่เหลือดีมากแล้วมันก็น่าพอใจมากเวลาที่เจอมันนะครับแล้วก็รู้ว่าปัญหาคืออะไร
0: เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบสุดท้ายตอนนี้โรงงานออกซฟอร์ดผลิตได้สมบูรณ์บรรลุถึงเป้าหมายคูเปอร์เริ่มต้นเคลื่อนทัพออกจากลายนี่คือวันดีเดย์การทำงานอย่างหนักหลายเดือนจบลงที่งานแฟรงเฟิร์ตมอเตอร์โชว์ความกดดันนั้นหายออกไปเมื่อคูเปอร์ได้ทำการเปิดตัวตอนนี้คูเปอร์ก็เสร็จสมบูรณ์สะท้อนให้เห็นถึงผลงานของทีมออกแบบที่ทำได้ดี
2: มินิคูเปอร์เป็นตัวอย่างที่ดีของทีมงานมินิเบื้องหลังมันจะดึงดูดทุกคนที่มาในวันนี้และผู้ที่ต้องการรถที่สวยงามน่าอัศจรรย์ที่โดดเด่นท่ามกลางฝูงชนเมื่อคุณเห็นรถคันนี้บนท้องถนนคุณต้องมาดูความแตกต่างและก็สมรรถนะของมันแล้วคุณก็จะพูดว่านี่คือรถในฝัน
0: จากแนวคิดที่เป็นจริงภายในไม่ถึง2ปีคูเปอร์จะถูกออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์แล้วไปผลิตที่โรงงานยักษ์ใหญ่ของมินิคูเปอร์ได้เข้าร่วมกับครอบครัวมินิที่เหลือเพื่อเริ่มต้นการเดินทางบทใหม่พวกมันถูกพาไปสู่รถไฟของโรงงานแล้วก็ขนส่งไปยัง90ประเทศทั่วโลก
6: ผมมั่นใจว่าทุกคนจะต้องเลือกใช้คูเปอร์เป็นมินิคันต่อไปนะครับ
0: สำหรับทีมงานหลายคนการผลิตรถยนต์อังกฤษชื่อดังนี้เป็นมากกว่าแค่งาน
6: เมื่อผู้คนเห็นคูเปอร์ต้องสงสัยว่านี่ใช่มินิเหรอแน่นอนสไตล์โดดเด่นจะบอกเองว่านี่คือมินิ
7: เรามีความภาคภูมิใจในรถมากถ้าใครขับผ่านก็จะคิดว่านี่เราได้ช่วยทำรถนั้นได้ช่วยออกแบบหรือพัฒนามันนะครับ
6: ผมจะภาคภูมิใจสุดๆเวลาได้เห็นรถนี้ตามท้องถนนนะครับลูกค้าที่ยอมจ่ายเงินซึ่งหามาอย่างยากลำบากมันทำให้ผมพอใจผลงานก็ออกมาดีมากเลยล่ะครับ
7: ตอนนี้มันคือที่สุดของมินิแล้วครับผมจะเกษียณเร็วๆนี้หลังจาก43ปีกับอุตสาหกรรมรถยนต์ผมก็ไม่สามารถเกษียณในตำแหน่งที่สูงกว่านี้แล้วออกจากโรงงานที่เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของผมทำงานที่นี่มา43ปีครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมรายการบันเทิง5วอลไรตี้รับชมละครเรื่องหิมพานต์กินนรีหนูน้อยลาน่าคิดภาพบรรยากาศงานบันเทิง5อวอร์ดที่ผ่านมาออกอากาศวันอาทิตย์ที่20กันยาเวลา5นาฬิกาที
1: ่บันเทิง5วอลไรตี
2: ้ขอเชิญมาสัมผัสซีรีส์สารคดีสร้างสรรค์พวนพาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยพวนสู่เวทีโลกเราจะชวนคุณมาร่วมค้นหามาฟังเสียงหัวใจของชาวไทยพวน
3: โอ้หนอไทยพวนเอ้ย
2: แล้วคุณจะหลงรักความเป็น

0: ทยพวนที่บ้านปากพลีจังหวัดนครนายก
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สนับสนุนโดย GC เคมีที่เข้าถึงทุกความสุขบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: สวัสดีค่ะพบกับสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะวันนี้พาไปดูบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้นะคะพื้นที่นี้นะคะเป็นป่ากินได้อยู่ที่ชุมชนบ้านทับเขือจังหวัดตรังค่ะ
5: ชวนชิมกาแฟชุมชนบ้านทับเขือจังหวัดตรังกาแฟที่ปลูกในป่ากินได้ป่านี้ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ไว้เพื่อเติมเต็มความสุขและรอยยิ้มให้คนในชุมชนที่นี่คือชุมชนบ้านทับเขือหมู่ที่1ตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังตั้งอยู่ในเขตป่าต้นน้ำอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าพื้นที่เกษตรบ้านทับเขือถูกเปลี่ยนให้เป็นป่ากินได้หนึ่งในนั้นคือการปลูกกาแฟโรบัสต้าทับเขือที่ปลูกร่วมกับไม้พื้นเมืองในสวนสมรมหรือสวนผสมผสานภายในสวนแห่งนี้ได้ปลูกทุเรียนจำปาดะมังคุดกล้วยและสับปะรดร่วมกันอย่างเป็นระบบ
6: คือเราอยากจะเน้นในเรื่องของการปลูกพืชแบบหลากหลายสมดุลแล้วก็ยั่งยืนนะคะคือเอกลักษณ์ของกาแฟที่นี่ก็คือเราจะปลูกในสวนยางแล้วก็สวนผลไม้ก็จะมีพวกจำปาดะพวกสละอะไรเนี้ยปะปนกันไปพร้อมกับปลูกกาแฟด้วย
5: จากการจัดการทรัพยากรภายในชุมชนบ้านทับเขือจนมีความโดดเด่นอุดมสมบูรณ์ทำให้เกิดผลผลิตที่งอกงามชาวบ้านเก็บเกี่ยวสร้างผลประโยชน์ได้หลากหลายนำมาสู่รายได้กลับคืนสู่ท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์จนทำให้ชุมชนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่24ปี2568ประเภทชุมชนความสำเร็จของการเป็นชุมชนต้นแบบคนอยู่กับป่า
7: พอมาถึงวันนี้ที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวมันรู้สึกว่านี่คือความสำเร็จของชุมชนที่ร่วมกันสร้างมันขึ้นมาพี่น้องตอนนี้ในชุมชนนะมีความภูมิใจที่เขามีส่วนที่จะรักษาดูแลป่าขอบคุณนะสถาบันลูกโลกสีเขียวแล้วก็ปตท.ที่เห็นถึงความสำคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนตรงนี
5: ้บ้านทับเขือเป็นชุมชนที่ทำกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาอาชีพบนทรัพยากรที่หลากหลายชาวบ้านช่วยกันดูแลป่าต้นน้ำผลักดันโฉนดชุมชนทำสวนสมรมหรือสวนผสมผสานโดยลดหรือไม่ใช้สารเคมีอนุรักษ์พันธุกรรมยางพาราท้องถิ่นสร้างฝายต้นน้ำและจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
6: เราจะทำแผนในเรื่องของการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องในชุมชนในด้านเศรษฐกิจครัวเรือนที่ดินทำกินของเราเนี่ยให้กลมกลืนกับป่าคือเราต้องปลูกเสริมให้เป็นป่าแต่ป่าของเราเนี่ยเก็บเอามากินได้ค่ะในกฎกติกาเนี่ยทุกคนจะต้องดูแลในเรื่องป่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบไม่ใช่ว่าทำกินในพื้นที่อย่างเดียวแต่เราต้องดูแลรักษาป่ารักษาสิ่งแวดล้อมด้วย
5: ปัจจุบันชุมชนทับเขือจังหวัดตรังได้รับโฉนดชุมชนต้นแบบในเขตอุทยานแห่งชาติด้วยพลังสามัคคีซึ่งเป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งให้เห็นว่าเมื่อคนอยู่ร่วมกับป่าด้วยความเกื้อกูลพื้นป่าที่สมบูรณ์ก็พร้อมจะอบอุ้มชีวิตของชุมชนทับเขือตลอดไป
4: อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่พวกเราสามารถช่วยกันได้ค่ะเพราะว่าเราจะต้องมีด่านเพื่อที่จะทำมาตรการสำคัญในการช่วยกันลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นค่ะ
8: กิจกรรมโฮมรูมชั่วโมงนี้ช่วยสังเกตอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กอย่างใกล้ชิดเป็นหนึ่งในสามด่านสำคัญจากงานเสวนาอย่ารอให้เกิดเหตุเห็นสัญญาณเชื่อมการดูแลสร้างความปลอดภัยสังคมไทยไร้ความรุนแรงเพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาสุขภาพจิตการใช้อาวุธและการถูกรังแกในกลุ่มเด็กที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น
9: สสส.เองก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่ทำงานเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่นและเยาวชนนะครับโดยที่มีการทำงานร่วมกันทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องโรงเรียนนะครับเรื่องประเด็นที่

0: การถูกรังแกกันในโรงเรียนที่เรามีกระบวนการในการทำงานร่วมกับครูในหลายกรณีการทำงานกับชุมชนหรือการทำงานร่วมกับกลุ่มครอบครัวซึ่งก็จะมีกระบวนการที่มีทั้งคู่มือและเครื่องมือต่างๆนะครับในการที่ให้เด็กเรียนรู้ทั้งเรื่องของกระบวนการ positive parenting นะครับหรือการเลี้ยงลูกเชิงบวกก็ตามแล้วก็มีกระบวนการที่ Farm School ซึ่งก็จะเป็นกระบวนการเน้นเรื่องความสัมพันธ์ของเด็กครอบครัวและก็โรงเรียนนะครับซึ่งทั้งหมดนี่นะครับก็เป็น3มาตรการสำคัญนะครับก็คือต้องเน้นที่ครอบครัว2คือเน้นที่โรงเรียนแล้วก็3ก็คือเน้นที่ชุมชน
1: แนวทางการบูรณาการของสสส.ผ่าน3ด่านสำคัญนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันและตัดวงจรความรุนแรงในเด็กตั้งแต่ระดับฐานรากสสส.ชูมาตรการ3ด่านสำคัญครอบครัวโรงเรียนและชุมชนเพื่อช่วยกันคัดกรองและเฝ้าระวังความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มต้นโดยจาก3มาตรการข้างต้นสสส.ได้เน้นย้ำถึงการใช้ชั่วโมงโฮมรูมให้เป็นพื้นที่สำคัญในการสังเกตอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยฝึกทักษะการรับมือเมื่อถูกบูลลี่ตลอดจนควบคุมอารมณ์ตนเองเพื่อไม่ให้กลายเป็นผู้กระทำความรุนแรงต่อผู้อื่น
0: ในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะครับดังนั้นโรงเรียนจะเป็นโซ่ข้อกลางที่สำคัญครับในการที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องการจัดการอารมณ์การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นนะครับและก็การพัฒนาตัวตนของเขาเองซึ่งอาจจะเรียกว่าโฮมรูมนะครับก็จะมีครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้นเนี่ยนะครับที่เป็นคนสร้างโฮมรูมขึ้นในโรงเรียนนะครับและสามารถที่ทำให้เด็กเนี่ยนะครับมีการที่ได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองครับจนไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะไปบูลลี่คนอื่นหรือถ้าถูกบูลลี่แล้วเขาจะดูแลจิตใจตัวเองได้อย่างไรนะครับ
1: นอกจากกระบวนการในห้องเรียนแล้วการเฝ้าระวังทางจิตวิทยายังพบว่าในกลุ่มเด็กทั้งหมดจะมีกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มเสี่ยงอยู่ประมาณ20%ซึ่งหากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการคัดกรองและช่วยเหลือตั้งแต่เนิ่นๆปัญหาอารมณ์ที่สะสมอาจขยายตัวไปสู่การติดเกมติดการพนันสารเสพติดภาวะซึมเศร้าหรือนำไปสู่การก่อความรุนแรงในที่สุด
2: การจัดการสำคัญอันดับแรกก็คือการที่เราต้องเข้าใจว่าการก่อความรุนแรงนี้มาจากเด็กที่เปราะบางจำนวนหนึ่งนะครับทางจิตยาก็เรียกว่ากลุ่มเสี่ยงถ้าเราสามารถดูแลช่วยเหลือเขาและครอบครัวได้แต่เนิ่นๆเขาจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงรวมทั้งปัญหาอื่นๆด้วยเช่นปัญหาติดเกมติดการพนันติดกัญชาบุหรี่เรื่องซึมเศร้าฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยนะคือปัญหาพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันมาจากการที่เขาเป็นกลุ่มเปราะบางที่ไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือแล้วมันก็กลายเป็นปัญหาที่ขยายตัวไปจนกระทั่งออกมาเป็นปัญหาใหญ่โตนะเพราะฉะนั้นการแก้ที่ถูกเนี่ยก็คือต้องดูแลแต่เนิ่นๆตั้งแต่ตอนที่เขาปัญหายังไม่มากซึ่งตรงจุดนี้เขาเรียกว่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1: แม้ที่ผ่านมาโครงสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนจะเคยมีอยู่แล้วแต่ระยะหลังเริ่มคลายตัวลงไปเวทีเสวนาในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการดึงกลไกดังกล่าวกลับมาขับเคลื่อนอย่างจริงจังให้สอดรับกับความซับซ้อนของปัญหาในปัจจุบัน
2: มันมีระบบที่เคยวางอยู่ก็จริงแต่ว่าระยะหลังเนี่ยมันคลายตัวไปมากมันทำให้กิจกรรมเหล่านี้มันไม่มีลักษณะของการเชื่อมโยงไปสู่การดูแลเด็กเวลานี้ก็เป็นเวลาที่ดีครับที่เราจะหันกลับมาในการที่จะทำให้ระบบนี้กลับมาเข้มแข็งให้ตรงกับปัญหาปัจจุบันซึ่งมันมีหลากหลายและก็รุนแรงมากขึ้นครับ
1: สำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปสสส.และภาคีเครือข่ายเตรียมขับเคลื่อนข้อเสนอร่วมกับรัฐบาลใน3ด่านสำคัญทั้งการป้องกันในสถานศึกษาการกำกับดูแลเนื้อหาความรุนแรงบนดิจิทัลและการดึงท้องถิ่นเข้ามาร่วมดูแลเด็กในชุมชนเพื่อประสานการทำงานระหว่างบ้านโรงเรียนชุมชนและท้องถิ่นอย่างเป็นระบบเพื่อให้การคัดกรองและช่วยเหลือเด็กเกิดขึ้นได้จริงในทุกพื้นที่อย่างยั่งยืน
3: นี่คือสุขแบบไทยใจพอเพียงในช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
5: ระ
4: ราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเพื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนรถเหมือนกันแต่ความแรงไม่เหมือนกันลองบางจาก E20 SE วอใหม่ดับเบิลพลังสะอาดแรงสุดพลังรู้สึกได้ตั้งแต่ชั้นแรกที่เติมใหม่ E20 SE วอ
6: เพราะหัวใจของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่จุดเริ่มต้นมาจากความอินกับการได้ทดลองจนกลายเป็นสิ่งพิเศษสุดว้าวอินกับความท้าทายใหม่ๆเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมอินกับการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเปลี่ยนของใช้แล้วให้กลายเป็นของใหม่แถมใส่ใจโลกต่อยอดความเชี่ยวชาญเพื่อตอบโจทย์เทรนด์อนาคตและเติบโตบนเส้นทางอาชีพที่ออกแบบได้อินไปกับการร่วมคิดค้นเพื่อสร้างสรรค์โซลูชันใหม่ๆมาร่วมอินไปกับเราคิดและลงมือทำเพื่อโลก GC Stand Out Through Innovation อินให้สุดแล้วกล้าสร้างสิ่งที่แตกต่าง GC Chemistry for Better Living
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มอร่อยเกเตอร์ฟอร์ไทยเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเพื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: รถเหมือนกันแต่ความแรงไม่เหมือนกันลองบางจาก E20 SE วอใหม่ดับเบิลพลังสะอาดแรงสุดพลังรู้สึกได้ตั้งแต่ชั้นแรกที่เติมใหม่ E20 SE วอ
6: เพราะหัวใจของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่จุดเริ่มต้นมาจากความอินกับการทดลองจนกลายเป็นสิ่งพิเศษอินกับความท้าทายเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมเปลี่ยนของใช้แล้วเป็นของใหม่แถมใส่ใจโลกต่อยอดความเชี่ยวชาญเพื่อตอบโจทย์เทรนด์อนาคตอินไปกับการร่วมคิดค้นเพื่อสร้างสรรค์โซลูชันใหม่ๆ GC Stand Out Through Innovation อินให้สุดแล้วกล้าสร้างสิ่งที่แตกต่าง GC Chemistry for Better Living

0: ลับเข้าสู่สุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะช่วงนี้มาดูแนวคิด Happy Workplace ซึ่งกำลังกระจายความสำเร็จไปหลายส่วนเลยนะคะ
1: ระยะเวลา3เดือนน้ำหนักลดลงไปถึง17กิโลกรัมผลลัพธ์จริงของคุณอิงฟ้าหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัทวัชราวัน2008จำกัดที่ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบด้านสุขภาวะในระดับประเทศจากการเปลี่ยนตัวเองหลังตรวจพบสัญญาณเตือนความเสี่ยงโรคเบาหวานจนกลายมาเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพของคนทำงาน
2: เนื่องด้วยเราได้ตรวจสุขภาพทางร้านค่ะซึ่งเรามีผลตรวจที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงทางโรคเบาหวานหลายๆอย่างเราก็อยากจะเปลี่ยนไปเจอในการที่เราแบบอยากลดน้ำหนักแล้วก็อยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นก็เลยตัดสินใจลดน้ำหนักค่ะลดไม่ได้17โลค่ะภายในระยะเวลา3เดือนค่ะมีการเดินให้ครบ 19,000 ต่อวันค่ะแล้วก็ทานอาหารครบ5หมู่แล้วก็ดื่มน้ำวันละ8แก้วเพราะว่าเรื่องสุขภาพเราสามารถทำได้ทุกคนค่ะก็เลยอยากจะส่งต่อเรื่องสุขภาพให้คนอื่นเขาได้รู้ว่าการสุขภาพดีขึ้นมันเป็น

0: สิ่งที่ดีต่อชีวิตค่ะ
1: ความสำเร็จของคุณอิงฟ้าจากการได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบเป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างของคนทำงานกว่า 1,500 คนที่เปลี่ยนสุขภาพได้จริงผ่านแนวคิด Happy Workplace ซึ่งช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันกลุ่มโรค NCD สสส.จับมือภาคีเครือข่ายโชว์ความสำเร็จโครงการ Happy Workplace ช่วยพนักงานกว่า 1,500 คนให้เข้าถึงระบบดูแลสุขภาพเพื่อยกระดับองค์กรสุขภาวะไทยโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทยจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการต้นแบบสุขภาวะดี50แห่งใน13จังหวัดพร้อมจัดนิทรรศการนวัตกรรมสุขภาวะเพื่อมุ่งดูแลปรับพฤติกรรมและลดความเสี่ยงโรค NCD ให้กับคนวัยทำงาน40ล้านคนทั่วประเทศ
2: ครับผมเรามีแนวคิดในการขับเคลื่อนองค์กรนะครับเรียกองค์กรสุขภาวะนะครับหรือว่า Happy Workplace นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหล้าเรื่องบุหรี่เรื่องอาหารเรื่องกิจกรรมทางกายเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพจิตก็ใช้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตัวที่จะมาออกแบบเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและเสริมปัจจัยดีแล้วก็จะต้องบอกว่าการทํางานร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยก็มี50องค์กรนําร่องนะครับผมก็มีการติดตามเรื่องผลลัพธ์สุขภาพตามประเด็นที่ได้เล่าเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีผลลัพธ์สุขภาพออกมาในเชิงที่เป็นเชิงบวกได้ดีนะครับ
1: จากแนวคิด Happy Workplace สสส.พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถช่วยให้คนทำงานกว่า 1,500 คนเข้าถึงองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพทั้งยังช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่และดื่มสุราลดลงได้ถึง 8% รวมถึงเพิ่มพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัยขึ้นอีก 20% ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการป้องกันกลุ่มโรค NCD และลดการสูญเสียก่อนวัยอันควรได้อย่างเป็นรูปธรรมด้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทยบอกว่าที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมจะเน้นการผลิตจนอาจจะละเลยการดูแลสุขภาพพนักงานแต่วันนี้องค์ความรู้และผลสำเร็จจาก50องค์กรนำร่องพิสูจน์แล้วว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมคนทำงานทำได้จริงโดยใช้ข้อมูลสถิติน้ำหนักรอบเอวควบคู่กับการอบรมและกิจกรรมสาธิตต่าง
3: 50องค์กรเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากทางด้านกลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะเป็นหลักแต่จริงๆแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเราคิดว่าเราจะพากลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ประมาณ 2,000 กว่าบริษัทแล้วคิดว่าเราจะนำคนเหล่านี้เข้ามาร่วมเราคิดว่าสภาอุตสาหกรรมมีโอกาสได้รับการดูแลจากสสส.ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะเราได้รับคำแนะนำคือเราก็ทำงานนะครับโดยเราเองไม่ได้สนใจความเป็นอยู่หรือสุขภาพของพนักงานเท่าที่ควรผมคิดว่าต่อไปเนี่ยเราควรจะต้องมาดูแลเรื่องของโรค NCD เนี่ยนะครับเราต้องดูแลเขามากขึ้นครับผม
4: คราวนี้เราสำรวจมาถึงเรื่องความอ้วนว่าคนน้ำหนักเพิ่มหรือเปล่าก็เลยได้ข้อมูลออกมาพอสมควรคนเลิกบุหรี่ไปก็เป็นหลายร้อยคนนะครับแล้วก็รวมทั้งคนเลิกเหล้าไปก็ร้อยกว่าคนแล้วเราก็มีการฝึกอบรมหลายอันนะครับที่จะทำให้เข้าใจก่อนว่าทำเนี่ยเพื่ออะไรนะครับไม่งั้นเนี่ยพนักงานจะไม่เข้าใจว่าเหมือนบริษัทบีบคั้นนะครับว่าจะให้ทำเพื่อตัวเองอีกแล้ว
1: โดยผลสำเร็จนำร่องและแนวทางจากบูธกิจกรรมองค์กรต้นแบบในครั้งนี้จะถูกใช้เป็นโมเดลขยายผลไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยางยนต์กว่า 2,000 บริษัทโดยสสส.สภาอุตสาหกรรมและภาคีเครือข่ายปักธงเดินหน้าหนุนองค์กรทั่วประเทศให้สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพคนทำงานใน4มิติเพื่อยกระดับสุขภาวะแรงงานไทยอย่างยั่งยืน
5: อีกหนึ่งแนวคิดที่ต้องสนับสนุนให้แข็งแรงมากขึ้นค่ะก็คือกินนอนเล่นเพื่อสุขภาพที่ดีเรื่องนี้นะคะผู้ใหญ่ทำได้นะคะแล้วก็ส่งผลดีกับเด็กและครอบครัวค่ะ
6: ขนมน้ำหวานผักและผลไม้ความรู้ที่น้องๆช่วยกันตอบอย่างสนุกสนานจากฐานกิจกรรมการอ่านฉลากโภชนาการจากนิทรรศการอัลฟาแลนด์เมืองแห่งสุขภาพในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569กับแนวคิด Learning Experience เชื่อมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กับการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและครอบครัว
7: ครับหลักๆเองเนี่ยเราได้นำเอาประเด็น3ประเด็นหลักที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการดูแลสุขภาพของเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคอาหารนะครับเรื่องของการมีกิจกรรมทางกายหรือการออกกำลังกายครับสุดท้ายคือเรื่องของการนอนอย่างมีคุณภาพเราเลยจึงนำเอา3

0: ประเด็นเนี้ยเข้ามาในการสื่อสารให้กับกลุ่มเด็กคุณครูแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองได้รับทราบนะครับ
1: โดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสสส.ได้ออกแบบและนำความรู้ด้านสุขภาพจากหน่วยงานวิชาการหลายภาคส่วนมาถ่ายทอดในรูปแบบนิทรรศการผ่านการเล่าเรื่องการมีส่วนร่วมและสถานการณ์จำลอง
0: เรายังมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมวิเคราะห์ร่วมตัดสินใจอย่างเช่นเรื่องของการจัดจาน211เนี่ยครับเด็กๆก็สามารถเลือกได้ว่าการจัดจาน211เนี่ยเพื่อสิ่งที่ดีกับสุขภาพของตัวเองนะครับหรืออย่างเรื่องของการทานน้ำตาลครับว่าวันหนึ่ง4-6ช้อนชาอะไรเงี้ยครับต่อวันนะครับก็ส่วนนี้เองเนี่ยเด็กๆก็จะได้รู้ว่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่เด็กๆเนี่ยชื่นชอบแล้วก็กินในแต่ละวันเนี่ยมีน้ำตาลเท่าไหร่บ้างและจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะให้ดีกับสุขภาพเนี่ยจะต้องลดอย่างไรบ้างการนอนอย่างจริงเป็นเรื่องที่ก็จะพบว่าเด็กๆนอนค่อนข้างดึกกันครับแล้วก็ให้เทคนิคให้วิธีการการลดการดูหน้าจอก่อนที่จะเข้านอนอะไรเงี้ยครับก็ส่วนนี้เองเนี่ยก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยมีวิธีการในการที่จะนอนได้เร็วขึ้นแล้วก็นอนอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: ได้เรื่องอาหารค่ะได้พวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนผลไม้แล้วก็เนื้อสัตว์แล้วก็มีเขาวงกตค่ะเขาวงกตก็คือเรื่องน้ำตาลค่ะพวกน้ำตาลสนุกมาก
3: ชอบอันไหนที่สุด
2: ชอบช้อปปิ้งค่ะมีพวกของที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ค่ะ
4: การกินเหรอคะถ้าหนูกินแต่ผักหนูกินผลไม้เยอะสุดกว่าผักชอบเกมสุดท้ายเกมช้อปปิ้งเพราะว่าหนูได้ซื้อของเหมือนหนูอยู่คนเดียวอ่ะหนูจะปรับเปลี่ยนให้นอนเยอะกว่านี้จะเปลี่ยนให้นอนให้ได้นะคะ
1: สำหรับนิทรรศการอัลฟาแลนด์เมืองแห่งสุขภาพนำความรู้ด้านสุขภาพที่เข้าใจง่ายมาสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและครอบครัวสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะพฤติกรรมจากการรับประทานอาหารการนอนการเคลื่อนไหวร่างกายของเด็กและเยาวชนซึ่งมีผลต่อสุขภาพในอนาคต
5: สสส.ชวนเด็กไทยและครอบครัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกินนอนเล่นเพื่อการมีสุขภาพที่ดีผ่านนิทรรศการอัลฟาแลนด์เมืองแห่งสุขภาพจากฐานการเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้เด็กๆและครอบครัวได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
1: ภายในนิทรรศการประกอบด้วยฐานกิจกรรม8ด่านคือ 1. การประเมินการเจริญเติบโต 2. การจัดจานอาหาร211 3. การเรียนรู้เรื่องน้ำตาล 4. การอ่านฉลากโภชนาการ 5. การเคลื่อนไหวร่างกาย 6. การนอนอย่างเพียงพอ 7. การออกแบบตัวเองในอนาคต 8. การทบทวนองค์ความรู้และสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสุขภาวะอย่างยั่งยืน
0: จริงๆเรามองถึงตั้งแต่เรื่องของสุขภาพเรื่องของภาระโลกมากกว่าครับเพราะว่าเราเริ่มที่เรื่องของสถานการณ์เรื่องของผู้ใหญ่ครับซึ่งตอนนี้มีเรื่องของการเป็นโรค SCD ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเรามองว่าถ้าเกิดเราจะทําให้เกิดการสั่งสมพฤติกรรมที่ดีเนี่ยถ้าเกิดเราเริ่มตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยทําให้อนาคตเนี่ยการโอกาสการเกิดโรค SCD กับกลุ่มเด็กเราเนี้ยก็จะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเราเลยมุ่งเน้นไปที่การนําเอาสารประเด็นเนี้ยสั่งสมหรือก็หั่นการให้ข้อมูลกับเด็กตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพราะว่าเราคาดหวังว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยการเกิดโรค SCD ในประเทศของเราเนี่ยน่าจะน้อยลงไปด้วยนะครับ
1: นิทรรศการอัลฟาแลนด์จึงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่การเรียนรู้ด้านสุขภาวะเป็นประสบการณ์ตรงที่เด็กๆจะได้คิดได้ลองทำกิจกรรมได้เล่นเกมทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีให้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเนื่องจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งการเข้าถึงอาหารเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลไขมันและโซเดียมสูงรวมถึงการนอนหลับไม่เพียงพอเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพและเพิ่มความเสี่ยงของโรค NCDs และจากรายงานสุขภาพคนไทยปี2567พบเด็กไทยอายุ 6-14 ปีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนสูงถึง 13.7% สะท้อนถึงแนวโน้มปัญหาสุขภาพของเด็กที่ต้องเร่งสร้างความรู้และทักษะตั้งแต่ช่วงวัยเรียน
6: หมดเวลาแล้วนะคะสุขแบบไทยใจพอเพียงเจอกันใหม่ค่ะวันศุกร์หน้าทางช่อง5กดเลข5 14:30 นนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ธุรกิจที่สำเร็จล้วนมีเบื้องหลังที่น่าสนใจจากจุดเริ่มต้นเล็กๆสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน The Success รายการที่จะพาคุณไปเปิดโลกธุรกิจและเจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ผ่านหลากหลายผู้ประกอบการและผู้บริหารตัวจริง
1: เราทำของเราดีที่สุดมันก็กลายเป็นความรู้ที่เรามาใช้ต่อยอด
2: ต้องเชื่อว่าความสำเร็จเป็นของทุกคนได้
0: อัปเดตเทรนด์ธุรกิจไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆได้ในรายการ The Success ทางททบ. 5 HD

0: พบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
1: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที
2: ่ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
3: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
4: ด้านในก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะคะ
0: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ทางช่อง 5 HD

0: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว15นาฬิกานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำอันครอสไทยยึดหลักปักปันเขตแดนทะเลให้ชัดเจนก่อนแบ่งทรัพยากรรับสัมพันธ์กัมพูชาดีขึ้นมีท่าทีประนอมค่ะนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงการร่วมประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสตศักราช1982หรือว่าอันครอสนัดแรกว่าได้แจ้งรายละเอียดกับนายกรัฐมนตรีไปแล้วว่าเป็นไปได้ด้วยดีเราได้แสดงท่าทีของเราซึ่งประเด็นอันครอสเป็นการประนอมภาคบังคับในส่วนของเราเราพูดภาพรวมว่ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความจริงใจในการเจรจาซึ่งการที่เราจะดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันต้องหาข้อยุติที่ยั่งยืนแต่สำหรับประเทศไทยข้อยุติที่ยั่งยืนคือการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนเสียก่อนเมื่อถามว่าฝั่งกัมพูชามีท่าทีอย่างไรบ้างนายศิริศักดิ์กล่าวว่าเขาก็มีท่าทีอย่างที่บอกไปก็เน้นเรื่องของการปักปันเขตแดนส่วนหนึ่งแต่ถ้าการปักปันยังไม่เสร็จหรือต้องใช้เวลาเขาก็อยากให้ไปสู่การแบ่งปันผลประโยชน์และการพัฒนาร่วมกันแต่ทางเราก็ยืนหยัดในเรื่องของการปักปันเขตแดนให้มีความชัดเจนส่วนเรื่องการพัฒนาร่วมกันหรือการแบ่งปันทรัพยากรเป็นเรื่องที่ต้องว่ากันที่หลังย้ำว่าเขตแดนต้องชัดเจนก่อนพันตรีเดชาประสมศรีหัวหน้าชุดครูฝึกที่6รับผิดชอบศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นได้นำผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารนักศึกษาวิชาทหารตัวแทนสถานศึกษา24สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดารารัตน์ดอกไม้แห่งความจงรักภักดีถวายพระพันปีหลวงโดยมีวิทยากรจากเทศบาลตำบลบ้านลานให้ความรู้ในการแนะนำขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อนำไปใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำไปส่งมอบต่อให้กับทางอำเภอบ้านไผ่ไปปิดท้ายที่ข่าวต่างประเทศนะคะสำนักข่าว CMG ค่ะรายงานว่าสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเห็นชอบในมติที่อนุญาตให้ประธานาธิบดีมามูดอับบาสของปาเลสไตน์เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งที่81ผ่านระบบวิดีโอได้โดยที่ชาติที่ออกเสียงสนับสนุน152ชาติคัดค้าน3ชาติและงดออกเสียง4ชาติมติดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่สหรัฐปฏิเสธการออกวีซ่าให้กับนายอับบาสและเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์ในการเดินทางมาสหรัฐเพื่อขัดขวางไม่ให้พวกเขาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่2นอกจากนี้ค่ะมตินี้ยังตัดสินว่าปาเลสไตน์อาจส่งถ้อยแถลงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือว่าถ้อยแถลงที่มีการบันทึกเทปไว้ล่วงหน้ามายังที่ประชุมได้เกี่ยวกับทางการแก้ปัญหาของปาเลสไตน์อย่างสันติและแนวทางแก้ปัญหาแบบ2รัฐไปปฏิบัติทั้งนี้เองการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง26และ28กันยายนนี้
0: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ้งความอร่อยในตำนาน

0: กชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: รับชมทางการช่วงต่อไป16นาฬิการับชมช่อง5กฎหมายเลข5นะคะช่วงนี้ดิฉันชลิดรสสมบุญต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ในเมื่อความคิดต่างงั้นมาลงคะแนนเสียงกัน
2: ทุกท่านใครไม่เห็นด้วยกับการหย่าพี่ตะคกไม่จะเป็นแล้ว3ต่อ2ไม่เห็นด้วย
3: เดี๋ยวก่อน3ต่อ3มันถึงจะถูกนะ
2: แต่เรามีแค่5คน
3: ที่อยู่ในท้องข้างเป็นคนเมื่อบวกกับเขาแล้วก็รวมเป็น3คนไง
2: มีเหตุผลผลก็คือ3ต่อ3
4: อ้าวงั้นแล้วตกลงว่าไงอ่ะ
3: นั่นน่ะสิน้ำรองเจ้าเห็นแก่ตัวยิ่งกว่าน้าติงอีกข้ารู้ว่าเจ้ารักเจ้าหยางแต่ว่าเจ้าทำให้แม่เดือดร้อนรวมไปถึงท่านย่าด้วยแล้วนี่ยังลามมาถึงหลานอีกเจ้ามันเลือดเย็นจริงๆเลย
4: ใช่แล้วอาซอพูดถูก
3: ก็อย่างก็อย่าสิ
4: ข้าจะไม่ย่าเด็ดขาดข้าจะไม่ทิ้งนางแม่เล็กข้าขอตบมือกับท่าน3ครั้งตัดขาดความเป็นแม่ลูกแม่เล็กมาเถอะเดี๋ยวสิ
5: ไม่นะข้าไม่ตบมือกับเจ้าถึงเจ้าไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่ข้าก็รักเหมือนลูกในไส้ข้าจะขอร่วมหัวจมท้ายกับเจ้าเอง
6: คุณแม่ข้าก็เหมือนกัน
3: น้องสามคิดดีๆนะ
6: ก็ต้องกล่อมข้า
7: แล้วข้าควรจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
5: นี่เสี่ยวอี้ข้าเข้าใจเจ้าแต่ข้าจะเป็นต้องเลือก
4: ความรักของแม่ทำไมฟ้าต้องให้ข้าเลือกด้วยล่ะเนี่ย
5: เดี๋ยว
7: เงียบ
5: ไม่ได้นะอ้าว
7: ข้ามีวิธีแล้วเดี๋ยวด้วยกันทั้งคู่เลย
4: ฮะทำไง
3: จริงเหรอ
7: วิธีนี้ทำให้พี่น้องได้ร่วมกันสู้รวมทั้งช่วยเจ้าหยางและปกป้องชีวิตเจ้ากับลูกในท้องด้วยนะ
5: ทำยังไงล่ะ
7: วิธีนี้ก็คือข้าอยากกับเสี่ยวอี้
3: อะไรนะ
7: ถ้าเสี่ยวอี้ไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลจินไม่ว่าเราจะมีโทษเสี่ยวอี้กับลูกก็สามารถปลอดภัยได
3: ้ท่านพี่ท่านจะอยากกับข้าจริงๆเหรอ
7: ใช่สิวันนี้ข้าจะขอทิ้งเมียนับจากนี้เราจะไม่เกี่ยวข้องกันอีกน้องโจ้เว้ยวานช่วยจัดการให้พี่ด้วย
3: เป็นพี
7: ่ของเจ้าเก็บเสร็จแล้ว
3: ท่านจะอยากกับข้าจริงๆเหรอ
7: แล้วหนังสือหย่าเนี่ยข้าจะเขียนให้อย่างดีเจ้าเป็นคนสวยผิวพรรณก็ดีแต่งหมายได้ไม่ยากแล้วก็จะบอกโยเว้ยให้ช่วยหาผู้ชายที่ไม่รังเกียจหญิงม่ายให้เจ้า
3: หญิงม่ายเหรอจินโจฮกยกให้เมียแต่งงานใหม่เป็นผู้ชายหรือเปล่าเน
7: ี่
3: ย
7: แต่มันเป็นทางเดียวที่จะรักษาชีวิตของเจ้า
3: บอกให้ก็ได้นะความจริงก็ไม่ได้ท้องหรอกข้าพูดเพื่อหลอกท่านต่างหากท่านพี่ท่านพี่เพราะเขาไม่อยากให้ท่านตายเนอะเราแต่งงานกันอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่กันจนวันตายพี่อย่าหย่าเลยนะอย่าหย่ากันเลย
7: เฮ้ยนางหญิงชั่วโกหกว่าท้องหลอกข้าอย่างนั้นล่ะจะมันจอมลวงโลกของจริงโกหกก็เก่งเป็นที่หนึ่งทำพี่น้องแตกแยกกันแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะที่ข้าทะเลาะกับน้องสามทะเลาะกับแม่เล็กเพราะเจ้ายู่ดงเจ้านะเจ้าเป็นตัวซวยขนานแท้ข้าควรเลิกกับเจ้าตั้งนานแล้วปัญหามันจะได้จบจะได้ไม่ต้องซวยแบบนี้รู้ไหมสิ่งที่ข้าโง่ที่สุดก็คือแต่งงานกับเจ้านี่แหละแต่งงานกันมา7ปีลูกยังไม่มีสักคนแล้วยังขอยุยงทำให้ทุกคนทะเลาะกันจนพี่น้องน่ะเกือบจะแตกแยกกันไปตั้งหลายครั้งรีบใส่หัวไปเดี๋ยวนี
3: ้ไม่นะท่านพี่ไม่นะ
7: ท่านพี่ไปออกไปออกไปเลยที่นี่ไม่ต้อนรับเจ้าอีกแล้วออกไป
4: ใหญ่ใหญ่ใหญ่สิอะไรอะไร
2: ใหญ่เดี๋ยวนางกำลังตั้งครรภ์อยู่ระวังตัวหน่อยสิ
5: พ
7: วกเราถูกนางหลอกแล้วนางแกล้งท้องต่างหากขี้ตาตาขาวกลัวตายเลยกูเรื่องขึ้นมา
2: ดู
7: เอาเรื่องลูกมาหลอกข้าเพื่อข้าจะได้อยู่กับนางทำให้ข้าหมดศักดิ์ศรีว่าทิ้งพี่ทิ้งน้องมีเมียแบบนี้มันน่าขายหน้าที่สุด
3: จิ๊ดจ
7: ุ๊กไปให้พ้นไป
3: ไปก็ได
7: ้
3: ฉันฟังนะเราจบสิ้นกันแค่นี้
4: เดี๋ยวเขาใหญ่เขาใหญ่เขาใหญ่เขาใหญ่เขาใหญ่เขาใ
7: หญ่เหนื่อย
5: ตัวโฮกนี่ อย่าร้องนะ
4: ข้ารู้แล้วที่แท้พี่ใหญ่ทำก็เพราะหวังดีนั่นเอง
5: เพื่อที่จะได้ตัดสัมพันธ์กับเสี่ยวอี้ใช่ไหม
4: พี่ใหญ่ที่ท่านทำแบบนี้มันเจ็บมากเลยนะ
2: พี่โตฮกความเสียสละของท่านเนี่ยมันช่างน่านับถือยิ่งนัก
5: แม่ภูมิใจในตัวเจ้านะ
4: พี่ใหญ่ถึงท่านจะทิ้งนางก็เถอะแต่ซอเขายังสาวยังสวยอยู
8: ่ถึงยังไงก็จะมีชายหนุ่มมาติดพันแน
5: ่และนางก็อาจจะตัดสินใจแต่งงานกับคนอื่น
9: ไม่เป็นไรช่างมันเถอะขอเพียงแค่นางปลอดภัยก็พอแล้วข้าขออวยพรให้นางได้เจอคนที่ดี
10: เงียบเหงาเนาะ
11: ใช่
10: ไม่ค่อยเดินคนหายไปไหนกันหมด
12: เฮียมีสัก200มั้ย
11: อะไรเนี่ย
10: ไปไกลๆเลยป่ะ
12: ขอน้อยนะ200ก็ทำแล้วล่ะ
11: นะวันนี้มักน้อย
12: นิดนึง
10: ใช่
12: เฮียจะเดินหนี
11: ไม่รู้จัก
12: เดินเร็วอยู่นะ
2: ต่างหูของอินพิงอินพิงอินพิง
13: เยอะเว้ย
2: อินพิงอินพิง

0: และเจ้าเคยรับปากว่าจะให้ที่ตั้งป้ายวิญญาณเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าข้าจะตายก็ไม่เป็นผีไร้ญาติแล้วอย่างน้อยก็ยังมีเจ้าแล้วก็จะกลัวทำไมล่ะ
1: ก็แค่คำพูดไม่มีหลักฐาน
0: จะกลับคำเหรอ
1: เจ้าเคยด่าข้าข้ายึดแต่กฎระเบียบยึดแต่ประเพณีฐานะผู้ตรวจการวิวาจึงไม่อาจละเมิดขนบธรรมเนียมที่มีมาแต่โบราณเมื่อให้ที่ตั้งป้ายวิญญาณก็ต้องทำตามธรรมเนียมความรักและความภักดีล้วนสำคัญทั้งคู่
0: จะวางใจเถอะฟ้ามีตาย่อมปกป้องคนดีเพื่อองค์หญิงถึงจะต้องบุกน้ำโดยไฟข้าก็ต้องไปให้ได
1: ้ดีงั้นข้าไปด้วยฐานะสามีไม่ต้องบุกน้ำลุยไฟข้าควรไปด้วย

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได้
0: ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31 ธันวาคม 2,569

มุนตามโลกรู้ลึกรู้ทันเรื่องเศรษฐกิจและสังคมการเมืองโลกรับชมได้ทุกวันศุกร์เวลา 22:30 น.ทางช่อง5 HD

0: สนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: เราจะถือพระพุทธเป็นสักขีในพิธีวิวาส่วนข้าจะเป็นเจ้าพิธีในครั้งนี้เองแล้วนับจากนี้เจ้าจะได้เป็นหูหยินของข้าอย่างเต็มภาคภูมิฐานะคนตระกูลดีฟ้าดินเป็นพยานพระพุทธเป็นสักขีวันนี้ข้าติงโยเวยขอแต่งงานกับซือถูอินผินเราจะรักกันไม่ทอดทิ้งกันเราจะร่วมครองคู่จวบจนแก่เท่าคำนับฟ้าดินคำนับพ่อแม่คำนับกันและกันบัดนี้เราเป็นสามีภรรยากันแล้วเสร็จพิธีแม้จะขาดธูปเทียนแต่เรามีความรักแม้ขาดผู้อวยพรเราก็มีความสุขได้ผู้หญิง
2: ท่านพี
1: ่นับจากนี้เจ้าคือผู้หญิงของข้า
2: หมดเรื่องค้างคาใจแล้วข้าก็สามารถไปจากฉางอันได้อย่างสบายใจ
1: เจ้าจะไปเหรอ
2: หลี่กงกงตายไปแล้วองค์หญิงก็ยังถูกจองจำข้าจึงต้องไปหาหลักฐานที่เขาหลางนานไม่อย่างนั้นองค์หญิงต้องไม่รอดแน
1: ่แต่ฝ่ายตรงข้ามคอยจ้องอยู่มันเสี่ยงมากนะ
2: เพื่อองค์หญิงแล้วถึงที่นั่นจะเป็นถ้ำเสือข้าก็ต้องไปอยู่ดี
1: ไม่ได้นะจะเป็นหุยหินข้าไม่ยอมหรอก
2: อย่าเว้ยจะเป็นขุนนางที่รักชาติถ้าหากฮ่องเต้มีภัย

0: จะช่วยไหม
1: ช่วยสิต้องช่วยแน
0: ่แล้วองค์หญิงมีภัยข้าจะนิ่งเฉยได้ยังไงล่ะ
1: ข้าเข้าใจแต่ว่า
0: เจ้าซื่อสัตย์ข้าก็พักดีมันต่างกันตรงไหนเจ้าเองยังเคยบอกตายจะต้องมีศักดิ์ศรีตายยังต้องไว้ลาย
1: ความรักและความภักดีล้วนสำคัญทั้งคู่
0: จะวางใจเถอะฟ้ามีตาย่อมปกป้องคนดีเพื่อองค์หญิงถึงจะต้องบุกน้ำโดยไฟข้าก็ต้องไปให้ได
1: ้ดิกันข้าไปด้วยฐานะสามีไม่ต้องบุกน้ำโดยไฟข้าควรไปด้วย
2: ไป
3: ดูนะก่อนจะไปไหนเนี่ย
2: ดูความเป็นคนละเอียด
3: จะไปไหน
2: ดูนะไปไหน
3: โอ
2: ้
3: ย
2: จะไปเยี่ยมยาก
3: ไอ้ได้หยุดเลยเดินมาเนี่ยเดินมา
4: เท้า
3: เนี่ยจะไปไหนอ่ะ
1: ข้าพูดตรวจการงานวิวาจะไปทำพิธีวิวาวิญญาณให้กับตระกูลเฉินที่อยู่นอกเมืองครับ
3: อะไรวิวาวิญญาณมันคืออะไร
1: ตระกูลเฉินได้สู่ขอลูกสาวบ้านเหอแต่เจ้าสาวเกิดป่วยตายซะก่อนและเจ้าบ่าวก็จะคงรักษาสัญญาทำพิธีกับนางดังเดิมพิธีกรรมนี้เรียกว่าพิธีวิวาวิญญาณซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีก็จะนำนางไปฝังนะครับใต้เท้าครับ
3: โอ้ได้ไปจะไปแล้วไปเลย
1: ขอบคุณท่านมากครับ
3: ไป
1: ได้
3: ไป
2: โอ้ย
5: เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเพื่อความโปร่งใสก็จะเปิดโรงตรวจสอบก่อนทำไมในโรงมีแต่คนตายไม่ใช่เหรอรู้ว่าใส่อะไรเอาไว
1: ้ให้เปิดโรงก็ได้แต่ข้าจะต้องขอปิดปากและจมูกก่อน
2: อ้าวทำไมอ่ะ
1: พระเจ้าสาวน่ะตายด้วยโรคระบาดก็จะกลัวว่าจะติดเชื้อ
6: โรคระบาดโอ้ยไม่บอกก่อนนี่เลยก็ไปหามา
3: โอ้ยไปหาเรื่องเขาทำไมปล่อยเขาไปเลย
5: แต่เบื้องบนกำชับไปตามล่าคนร้ายถึงเป็นศพหรือเป็นโรคระบาดก็ต้องตรวจให้ละเอียดจะดูสิเปิด
3: หีบเข้าไป
5: ไอ้เด็กคนร้ายหรือเปล่าดูสิป๊อปติดไหมคนร้ายหรือเปล่าฮะเป็นไงเห็นยังเห็นป่า
3: วเรียนหัวหมูนี่เป็นศพผู้หญิงแต่ไม่ใช่คนร้าย
5: แต่เป็นคนร้ายก็ไปได้ไป
1: ปิดฝาลง
6: อันนี้ปิดเลย
5: ปิดเลยปิดเลย
3: ปิดนี่ติดจมูกผมคอเลย
6: พอ
1: ไปได้
3: ถอยดิถอย
1: อินผิงเข้ามาแล้ว
0: เจ๋อเว้ยได้ของครบไหม
1: หมู่บ้านนี้มีของครบหมดทุกอย่างเลยนี่ทั้งน้ำเต้าอาหารแห้งยาและกระบี่ได้ครบหมดเลยแล้วก็ข้าซื้อมีดสั้นมาด้วยเพราะอีกแค่2วันก็จะเข้าเขตสำนักชิงเฉิงอย่างน้อยมีอะไรข้าจะได้ช่วยเจ้าบ้างไง
0: เจ๋อเว้ยเราแยกกันตรงนี้เถอะ
1: แยกกันทำไมข้าบอกแล้วข้าคือสามีเจ้าเราต้องร่วมกันต่อสู้สิแล้วเจ้าก็รับปากข้าแล้วด้วยนะ
0: ใช่แต่ข้าเปลี่ยนใจแล้ว
1: อินผิง
0: เยเวยจะช่วยข้ามันมากเกินพอแล้วข้าไม่อยากให้เจ้าเสี่ยงอีกคนร้ายเป็นเศษชิงเฉิงที่ฝีมือเหนือกว่าข้านะ
1: ก็เพราะมันอันตรายอ่ะก็ทิ้งเจ้าไปไม่ได้ไงล่ะเมื่อเราผ่านมาได้ถึงขั้นหนึ่งก็ต้องผ่านไปอีกขั้นต่อไปสิ
0: ถึงจะเป็นนรกเจ้าก็ไปกับข้าเหรอ
1: ใช่เราไหว้ฟ้าดีกันแล้วก็ควรร่วมทุกข์ร่วมสุขกันถ้าปล่อยให้หูหยินของตัวเองไปเสี่ยงโดยที่ไม่ใส่ใจก็ไม่ใช่สามีแล้ว
0: ดีข้าดีใจที่ได้สามีเช่นเจ้าเนี่ยเอาไปดื่มอีกหน่อยแล้วค่อยไปหิวน้ำจังเลย
1: เออคารินให้นะ
0: ขอโทษนะข้ารู้ว่าจะอยากไปด้วยแต่ข้ารู้ว่ามันเสี่ยงเกินไป
7: ก็ผู้หญินเป็นที่นี่หรือเปล่า
8: หาดูซิหาดู
0: ก็จริงจริงผู้หญิน
7: อ๋อ
8: หินผีตายอยู่ด้าน
7: อยู่ไว้ด้านอยู่ไว้อยู่ไว้ลูกเป็นอะไรลูกเป็นอะไรเนี่ย
8: อยู่ไว้ลูกเป็นอะไรไป
0: จะเป็นสิ่งกับข้าข้าเลยต้องทำให้เขาสลบพวกท่านเนี่ยรีบพาเขากลับไปเถอะนะ
7: พอเราได้รับจดหมายก็รีบมาเลยเนี่ย
8: ดีที่เราจ้างรถม้ามาด้วย
7: นึกว่าเขามาราชการที่แท้เขามากับเจ้าเราไม่ลูกคนเดียวนะถ้าเกิดว่า
0: อย่าไว้เป็นคนดีไม่เคยประพฤตินอกกรอบข้าก็เลยไม่อยากเห็นเขาจบสิ้นอนาคตเพียงแค่นี้นะคะท่านติงติงหูหยินคอยเฝ้าเขาด้วยนะ
7: ไม่ต้องห่วงแล้วข้าจะขังเขาไว้ในห้องแล้วกัน
0: เอาละข้าต้องรีบไปแล้ว
7: อินทิง
8: เป็นยังไงบ้างกำลังเดียว
7: องหญิงถูกจองจำส่วนเจ้าก็ถูกตามล่าตัวอยู่ระวังตัวด้วยนะข้าเป็นห่วงนะรู้ไหม

0: โชคดีนะอย่าเว้ยอย่าเว้ย
1: ถวายบังคมองค์หญิงสาม
0: ลุกขึ้นเถอะ
1: ขอบพระทัย
0: คุณชายรองมาพบข้ามีเรื่องด่วนอะไรเหรอ
1: ข้าเพิ่งไปที่คุกหลวงแต่เจ้าอย่างไม่ยอมให้พบจึงอยากจะให้องค์หญิงทรงช่วยถ่ายทอดว่าถึงยังไงกระหม่อมข้าจะไม่ยากับนาง
0: ยาเหรอเพราะกลัวท่านจะเดือดร้อนจึงขอยาใช่ไหมอ่ะ
1: กินตัวโรคไม่ใช่คนรักตัวกลัวตายคนเรานั้นเพราะสร้างบุญร่วมกันจึงได้พบรักได้เคียงคู่ดังนั้นจึงควรร่วมเป็นร่วมตายไม่ทอดทิ้งกัน
0: แล้วข้าจะนำคำพูดของท่านไปถ่ายทอดนะ
1: ขอพระทัยองค์หญิง
2: ช่างบังอาจนักนะกล้าลบหลู่องค์หญิงอย่างนั้นเหรอ
0: ถวายบังคมพระสนม
1: ถวายบังคมพระสนม
2: จินตัวลกช่างบังอาจลากไปตบปาก30ที
3: พะยะค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนเขาไม่ได้ร่วงเกินอะไรข้าตบปากเขาทำไมกันล่ะ
2: เขาไม่ใช่ราชบุตรเคยและเจ้าไม่ใช่อูสีเต๋ออีกต่อไปแล้วนะแต่เขากลับบังอาจใช้งานเจ้าและจะไม่เรียกว่าลบปลู่ได้ยังไงกันล่ะ
0: เพราะเขาห่วงภรรยาแต่ไม่ทราบว่าจะวานใครด้วยความจำเป็นจึงต้องมารบกวนข้าอีกอย่างเรื่องแค่นี้มันแค่เรื่องเล็กน้อย
2: เดี๋ยวไพร่กับองค์หญิงมันคนละชนชั้นเจ้าไม่มีสิทธิ์รับใช้มันนะ
1: กระหม่อมไม่ทันได้คิดกราบทูลขออภัยด้วย
0: ตระกูลจินมีพระคุณต่อข้าข้าจึงสมควรตอบแทนไงล่ะ
2: ใครกันแน่ที่ติดค้างลูกของนักโทษประหารถูกสับเปลี่ยนมาเสวยสุขในวังกว่า20ปีขณะที่องค์หญิงตัวจริงต้องตกระกำลำบากทุกทนสารพัดเหมือนอยู่ในนรกขณะที่มันเสวยสุขคิดคำนวณกันจริงๆแล้วใครกันแน่ที่ติดค้างน่ะ
0: แต่ว่า
2: เต๋อซาดข้าเข้าใจดีนะเจ้าอยู่ในโลกภายนอกน่ะไม่ค่อยได้รับการอบรมแต่เจ้าน่ะเป็นองค์หญิงแล้วก็ต้องทำตามกฎปฏิบัติตามแนวทางไม่ใช่เอาแต่ใจ
0: ทราบแล้วเพคะ
2: จินตัวลกผู้หญิงเจ้าน่ะคิดปองร้ายข้ามีโทษมหันต์ขณะที่เจ้าเป็นไพร่ไม่มีสิทธิ์เข้าวังหรือไปที่คุกหลวงแต่ที่ครั้งนั้นได้ไปเพราะฮ่องเต้ทรงเมตตาหรอก
1: กระหม่อมทราบดี
2: เต๋อซ่านไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าอีกแล้วเพราะฉะนั้นจงอย่ามาอ้อนวอนนางอีก
1: กระหม่อมรับทราบ
2: รู้ก็ดีแล้วต่อไปนี้ถ้าข้าไม่อนุญาตเจ้าก็ห้ามเข้าวังเด็ดขาดและห้ามเข้าเฝ้าองค์หญิงด้วยพวกเจ้าได้ยินไหม
4: เฮ้ข้าเป็น
0: สนม
2: เอาตัวไป
3: พะยะค่ะจะปล่อยเจ้าออกไปเจ้าก็ช่วยนางไม่ได้หรอกนะ
5: ไม่รู้ล่ะถึงไงข้าก็ต้องอยู่กับอินพิงให้ได้
3: ไอ้ลูกชั่วกตัญญูถ้าเจ้าเป็นอะไรไปแล้วพวกเราสองคนล่ะฮะไม่คิดถึงหัวอกพ่อบ้างเลยร้องไปเลยถึงร้อยคอแตกพ่อก็ไม่ปล่อยเจ้าไปเลิกหวังได้แล้วไปกันเถอะไปปล่อยร้อง
5: ท่านพ่อท่านแม่อย่าเพิ่งไป

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: หากวันหนึ่งเราได้รับมรดกเป็นที่ดินทางการเกษตรแต่อาชีพเกษตรกรไม่ใช่ทางถนัดของเราเราจะตัดสินใจทำต่อหรือไม
5: ่เห็นแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่เหนื่อยเราก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตที่มันแบบว่าได้เงินโดยเร็วแล้วก็แบบว่าให้คนมาเรียนรู้ได้คือครั้งแรกเลยเราทำทั่วพร้อมสมุนไพรเจ็ดสีผ้ามัดย้อมสีพัดเทล
4: เจอปัญหามองยังไงเราข้ามมันไปได
5: ้มองเป็นของธรรมชาติอย่าไปคิดเยอะฟุ้งซ่าน

0: มันเหมือนธรรมชาติที่มากับงานใครทำงานก็ต้องเจอ
1: สนุนโดย MV More ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ

อกไม้บานแล้วย่อมเฉาไม่ควรยึดติดปล่อยใจว่างไม่ยอมแพ้บุกฝ่าฟันอนาคตจะต้องมี

0: ไม่ต้องห่วงเขาจะไม่ยอมแพ้ข้ารู้ดีว่าเขาต้องผ่านมันไปได
1: ้ทัพพอสัตว์แม่ปล่อยข้าไปเดี๋ยวนี้นะ
2: เดี๋ยวลูกเอ้ยเลิกตะโกนสักทีเถอะนะดึกแล้วนอนเถอะนะ
1: สัตว์แม่ทารกที่สุดปล่อยข้าไปเถอะ
2: ทำไมเจ้าถึงได้หัวรั้นแบบนี้เนี่ย
0: ทำไมเจ้าถึงไม่ยอมเข้าใจ
1: แต่ข้าก็บอกแล้วข้ากับอินพิงแต่งงานกันไปแล้วในฐานะสามีข้าจะไปทิ้งนางข้าจะไม่ยอมให้นางไปเสียคนเดียว
0: แต่อินพิงก็อยากให้เจ้าปลอดภัยนะ
2: ถึงเราจะปล่อยเจ้าออกไปเจ้าก็ช่วยนางไม่ได้หรอกนะ
1: ไม่รู้ล่ะถึงไงข้าก็ต้องอยู่กับอินพิงให้ได
2: ้ไอ้ลูกชั่วกตัญญูถ้าเจ้าเป็นอะไรไปแล้วพวกเราสองคนล่ะฮะไม่คิดถึงหัวอกพ่อบ้างเลยร้องไปเลยถึงร้อยคอแตกพ่อก็ไม่ปล่อยเจ้าไปเลิกหวังได้แล้วไปกันเถอะไปปล่อยร้อง
1: ท่านพ่อท่านแม่อย่าเพิ่งไปเปิดประตูให้ก่อนอย่าขังเข้าไว้แบบนี้เปิดประตูสิเปิดประตูเปิดประตูสิท่านพ่อท่านแม่เปิดประตู
3: พี่ชายสำนักจริงเฉิงต้องไปทางไหน
2: โอ้เดินตรงไปข้างหน้านี่แหละอีกครึ่งชั่วยามก็จะถึงแล้วนะเดินไปดีๆอย่าหลงทาง
3: ขอบคุณผัดของชาวบ้านใหม่ๆจ้ะเจ้าเองเหรอ
2: คนที่ต้องตายยังไงมันก็ต้องตายใครเจ้าตายนะควายยังไม่ถึง
3: เดี๋ยวพี่จะตายไม่ได้นะบอกมาใครบอกการจะไม่ฆ่าองค์หญิงบอกมานะจะตายนะใครบอกการจะพูดสิจะต้องช่วยองค์หญิงนะ
4: ยังไงสุทุอินพิง
5: สุทุอินพิงจะไม่รอดแล้วยอมมอบตัวซะดี
6: ทูลพระสนมเวลานี้ได้ตัวสุทุอินพิงแล้วพระยาค่ะ
7: ทำได้ดีมากได้ตัวพร้อมกับคนร้ายหรือเปล่าล่ะ
6: ซื่อถูอินผิงฆ่าคนปิดปากตอนที่องครักษ์ไปถึงคนร้ายได้กระอักเลือดถึงแก่ชีวิตไปก่อนแล้วพะยะค่ะ
7: พิษกระเรียนช่างสมเป็นยอดแห่งพิษขนาดมือสังหารชั้นหนึ่งก็ยังไม่รู้เลย
6: พระนางทรงพระปรีชารู้ว่าซื่อถูอินผิงต้องไปที่นั่นจึงให้มือสังหารไปดักและให้คนวางยาพิษมันไว้ล่วงหน้ายามปรับมือกันพิษก็เลยกำเริบนับว่าเป็นแผนยืมดักฆ่าคนที่ยอดเยี่ยม
7: มือสังหารคนนี้มันไร้ประโยชน์แล้วจึงสมควรตายเมื่อเจ้าหยางและอินผิงอยู่ในคุกหลวงทั้งคู่ส่วนที่เหลือก็เพียงก้าวสุดท้ายแล้วนั่นก็คือก้าวเข้าสู่นรกภูมิฮะองค์หญิง
3: อินผิงหม่อมฉันแย่มากไม่อาจช่วยเหลือองค์หญิงได
0: ้ช่างมันเถอะนะดูไม่เข้าเป็นห่วงเจ้ามากพวกผู้คุมบอกว่าหลีกงกงตายไปแล้วเป็นความจริงหรือเปล่า
3: เพื่อปกป้องหม่อมฉันหลีกงกงก็เลยยอมสละชีพ
0: เขายอมตายเพื่อข้าเหรอแล้วข้ายังทำให้เจ้าเดือดร้อนด้วย
3: องค์หญิงไม่เกี่ยวหรอกคนที่ช่วยช้าที่สุดก็คือผู้บงการ

0: ประมือกับคนร้ายจู่ๆมันก็กระอักเลือดแสดงว่ามีคนวางยาเพื่อฆ่ามันปิดปากไปฆ่าองค์หญิง
1: เหมือนฆ่าปิดปากจริง
0: ๆแถมยังเอาความผิดนี้มาป้ายสีหม่อมฉันแล้วให้ทหารดักจับยิงหนึ่งเหมือนได้สอง
1: ผู้บงการมันคงแค้นข้ามากมันจะแค้นอะไรกันนักกันหนาถึงกับต้องทำลายล้างคนที่อยู่รอบตัวข้าด้วย
0: อินพิงทำให้องค์หญิงผิดหวัง
1: ข้าไม่ใช่องค์หญิงอีกแล้วนะ
0: แต่ในใจของอินพิงองค์หญิงก็ยังเป็นองค์หญิงไม่เคยเปลี่ยนแปลงดิคะแม้จะไปสู่ปรโลกอินพิงก็จะติดตามไปรับใช้
1: อินพิง
0: อินพิงเคยทูลแล้วอินพิงจะปกป้ององค์หญิงตลอดไปพี่คะ
1: มีองค์หญิงก็ต้องมีอินพิง
0: แม้จะเสด็จสู่ปรโลกอินพิงก็จะติดตามไปรับใช้
1: เจ้าไม่ต้องรับใช้ข้าหรอกนะตั้งแต่เล็กจนโตจะเป็นเหมือนเงาตามตัวไม่ว่าข้าจะสุขหรือทุกข์เจ้าก็จะอยู่เคียงข้างข้าเสมอขนาดข้าถูกคุมขังในคุกหลวงเจ้าก็ยังยอมเสี่ยงตายหมายลบล้างมนทินน้ำใจของเจ้าข้าไม่มีวันลืมหรอก
0: องหญิงแต่องหญิงก็ทรงเคยเสี่ยงตายเพื่ออินพิงนะเพคะ
1: วันนี้ข้าขอสาบานต่อฟ้านับจากนี้ข้าและอินพิงคือพี่น้องกันเราจะขอร่วมทุกข์ร่วมสุข
0: ไม่ทอดทิ้งกัน
1: น้องอินพิง
0: พี่เจ้าหยาง
2: ขอบคุณหูหยินรองค่ะ
3: โอ้ยเยอะจังเลยเท่ากับเงินเดือนข้า3ปีเลย
4: ในเมื่อข้าให้แล้วก็จงรับเอาไว้เถอะ
3: ค่ะ
0: หูหยินรองยังไม่มีคำสั่งมาเลยจะรีบให้เราออกทำไมล่ะคะ
3: นั่นสิคะให้พวกเราอยู่ต่อเถอะ
0: ใช่ค่ะ
3: ใช่เราอยู่ต่อเถอะ
4: เจ้าหยางเป็นสะใภ้ตระกูลจินเมื่อนางได้รับโทษเราก็ย่อมติดร่างแหถ้าเบาก็ยึดทรัพย์ถ้าหนักก็ประหาร
5: สรุปแล้วก็คือเราไม่มีอนาคตแล้วท่านแม่ถึงอยากให้พวกเจ้าไปก่อนที่คนของทางการจะมา
6: เงินก้อนนี้คงพอใช้ลงทุนหรือว่ากลับไปใช้สร้างบ้านที่บ้านนอกได้นะ
4: เหลียงเซินนำเงินก้อนนี้ไปแจกจ่ายให้คนอื่นๆแล้วก็รีบเก็บข้าวของแล้วก็ไปซะ
1: ค่ะหูหยินรองนี่หูหยินรองในเมื่อเราอยู่เป็นวันสุดท้ายแล้วขอให้เราได้ทำอาหารอีกสักมื้อได้ไหมคะ
7: นั่นสิคะหูหยินรองทำสักมื้อเถอะ
4: ในเมื่อพวกเจ้ามีน้ำใจข้าย่อมไม่ปฏิเสธหรอกนะ
8: ทุกคนไปเตรียมกันเถอะป่ะ
6: ข้าขอหูฉลามนะ
5: อะไรที่อร่อยทำมาให้หมดเลยนะ
1: ค่ะไปเร็วพวกเรา
4: พวกเราทุกคนต้องกินกันอย่างมีความสุขเฮฮากันให้เต็มที
9: ่
4: ปรัชญาตระกูลจิน
9: กิน
4: ให้หายหมื่นเอามาไม่ต้องคิดมากดื่มกินให้เต็มที่
8: วันนี้ได้เมาไปเลยอย่าไปสนพรุ่งนี้จะเป็นยังไง
5: พี่ใจว่าเราจะได้รับโทษอะไรอ
6: ่
5: ะ
6: โทษอะไรก็ช่างอนาขอแค่เราได้อยู่ด้วยกันก็เพียงพอแล้ว
9: ใช
8: ่ดื่ม
4: ดื่มดีที่ข้าจดหมายบอกท่านย่าให้ไปเที่ยวต่อที่ต้าชวนนะถ้าจะให้ดีคือเที่ยวให้ไกลและก็นานที่สุด
6: ดีแล้วที่ข้าไล่เสี่ยวอี้ไปจะได้ไม่ต้องอยู่เห็นความรันทดของเราแล้วเอาไว้คืนนี้ข้าจะเขียนจดหมายหย่านางจะได้ไปมีคนใหม่ได้
3: จะหย่ากับข้าเหรอง่ายนึกหรอก
6: เอ้า
3: เข้ามาแล้ว
6: เสี่ยวอี
8: ้เสี่ยวใหญ่
4: เสี่ยวอี้
3: แม่เล็กน้องรองน้องสาม
6: ข้าบอกแล้วไงว่าอย่ากับเจ้าเราไปทำไม
10: ข้าเรียกเซลอี้กลับมาเอง
8: ท่านย่า
3: ท่านแม
6: ่ท่านย่าแล้วนี่ทำไมท่านถึง
10: อย่าถามว่ากลับมาได้ยังไงข้าแค่ถือศีลในวัดไม่ได้ติดคุกนึกว่าข้าแก่จนโง่เหรอนึกว่าเกิดเรื่องใหญ่แบบนี้จะปิดบังข้าได้เหรอยังไงข้าก็ต้องกลับมาร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยอยู่แล้ว
0: ท่านเนี่ยใส่ตั๋วเงินต้องพันในห่อผ้าชัดเจนเลยว่าอย่าเพราะความหวังดี
8: ไม่เนียน
0: ท่านพี่เราไม่ใช่นกในป่าที่พอเกิดเหตุแล้วต่างก็บินหนีได้นะ
6: เสี่ยวอี้จ๋า
4: เอาละถึงฟ้าถล่มก็ไม่ต้องไปกลัวเราทุกคนมากินข้าวด้วยกันให้มันมีความสุขไปเลย
8: ข้าวเยอะเลย
10: ปรัชญาตระกูลจีน
11: ถึงได้กินแค่โจ๊กก็มีความสุข

0: ชามแตกเหมือนจุดพลุรุ่งเรืองแจ่มใสไม่ต้องกลัวไม่มีอะไร
1: ใช
0: ่
1: ไม่มีอะไร
2: พี่รองแย่แล้วค่ะ
3: มีอะไรล่ะ
2: มีองค์รักมาเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: ในที่สุดพวกเขาก็มา
2: ด้วยกันเลย
0: พอแล้วข้ออาวุโสที่สุดให้ยอมตายเพื่อช่วยทุกคน
4: จ้า
5: ไม่ได้หัวโหที่สุดเอาตัวไปจับไปให้หมดเลยทุกคนเนี่ย
4: ครับ
1: ไป
3: หยุดนะ

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31 ธันวาคม 2,569

เมื่ออดีตนักฆ่าต้องกลับมาสู่เส้นทางการล่าภารกิจครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยอันตรายทั้งศัตรูสุดโหดและความลับที่รอการเปิดเผยการต่อสู้ครั้งนี้ใครจะเป็นผู้รอดชีวิต Dragon Eyes นักฆ่าตามังกรแอคชั่นเดือดลุ้นระทึกทุกวินาทีติดตามได้ทาง Movie Weekend Special ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 14:35 นถึง 16:30 นทางททบ.5 ดูช่อง5กฎหมายเลข5

0: นโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื
1: ้อกงขอโทษที่ให้รอ
2: ข้ามาเพื่อจับผู้สมรู้ร่วมคิด
3: คนตระกูลจินไม่เคยละเมิดกฎหมายไม่ทราบท่านจะมาจับใครล่ะ
2: หลี่เซี่ยวหยวนคิดปลงพระชนพระสนมเว่ยผู้ร่วมคบคิดมีโทษตายซึ่งตามกฎหมายคนในครอบครัวล้วนเข้าข่ายด้วยกันทุกคน
4: โทษไม่ได้มีแค่ยึดทรัพย์สมบัติเหร
5: อมันยังไงกันแน่
1: กฎหมายต้าถังผู้สมรู้ร่วมคิดคือผู้ใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวซึ่งมีโทษประหาร3ชั่วคนจนถึง9ชั่วคนแต่หากไม่ใช่คนในครอบครัวโทษก็จะเบาลงขณะที่หูหยินข้าหลี่เซี่ยวหยวนครอบครัวของนางไม่เหลือใครแล้วผู้ร่วมคบคิดจึงเหลือเพียงสามีแต่ข้าได้ทำหนังสือตัดความสัมพันธ์ไปแล้วดังนั้นจับข้าไปคนเดียวก็พอแล้ว
5: พี่รองที่แท้ท่านเตรียมไว้แล้วเหรอ
2: น้องรองไหนว่าจะร่วมทุกข์ร่วมสุขยังไงเล่าน
3: ี่ตัวลกแม่ไม่ยอมให้เจ้าตายคนเดียวหรอกนะ
1: แม่เล็กการได้ตายกับหูหยินคือสิ่งที่ข้าเต็มใจแต่ถ้าคนอื่นตายด้วยข้าก็คงจะตายตาไม่หลับแน่ๆ
2: ไม่ต้องมาเกี่ยงกันหรอกหลี่เซี่ยวหยวนมีโทษมหันต์จินตัวลกฐานะสามีย่อมรู้เห็นเป็นใจดังนั้นตามกฎหมายคนตระกูลจินทั้งหมดต้องตาย
6: ที่เธอต้องตายทั้งหมดเลยเหรอ
3: ข้าเป็นประมุขของบ้านข้าก็พอนี่นา
5: ข้ารู้เห็นคนเดียวจับข้าก็พอ
2: ข้าเป็นพี่ใหญ่ข้าก็รับผิดชอบ
6: เดี๋ยวถ้าจะตายก็ตายด้วยกันเลย
4: พอแล้วข้าอาวุโสที่สุดข้ายอมตายเพื่อช่วยทุกคน
5: จ้า
3: แม่
5: ไม่ได้
2: ตัวโหดที่สุดเอาตัวไปจับไปให้หมดเลยทุกคนเนี่ย
5: ครับไป
6: หยุดนะถอยออกไปเดี๋ยวนี
2: ้ถวายบังคมองค์หญิง
7: ถวายบังคมองค์หญิง
6: ตามสบายคนตระกูลจีนมีบุญคุณต่อข้า

0: าจะล่วงเกินได้ยังไงกัน
1: กราบทูลองค์หญิงกระหม่อมเพียงปฏิบัติตามรับสั่งองค์หญิงทรงโปรดอภัย
2: องค์หญิงสาวพระสนมเว่ยเคยตรัสห้ามองค์หญิงยุ่งเกี่ยวกับตระกูลจินแล้วโปรดทรงไตร่ตรองด้วย
0: เป็นหนี้บุญคุณใครจงอย่าลืมองค์หญิงสามในวันนี้ก็ยังคงเป็นอูสี่เต๋อเพราะฉะนั้นข้าไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ได
3: ้องค์หญิง
0: ตราบใดที่มีข้ายังหวังว่าจะได้จับคนตระกูลจินนะ
1: แต่กระหม่อมทำตามรับสั่งมันเป็นหน้าที่กระหม่อม
0: อย่าในเมื่อข้าพูดแล้วยังไม่กลับคืนคำข้าช่วยตระกูลจินไม่ได้ข้าจะเหลือศักดิ์ศรีอีกเหรอสู้ข้าตัวตายมันตรงนี้นี่แหละพวกเจ้าฟังนะ
1: พวกเจ้าจะว่า
0: พวกเจ้าฟังให้ดีจงจำทุกถ้อยคำและทูลต่อเสด็จพ่อข้าว่ากัวกงกงทำให้ข้าตายเพราะกัวกงกงทำลายเกียรติยศของข้า
1: ได้โปรดอย่าทรงจัดหนักถึงขนาดน
0: ี้เลยกงกงเป็นคนฉลาดข้าก็เป็นผู้ค้ำประกันอยู่แล้วแล้วทำไมท่านยังบีบคั้นท่านควรให้ข้าไปทูลต่อเสด็จพ่อเพื่อข้าจะได้เป็นผู้รับผิดชอบเอง
1: โปรดทรงวางปิ่นลงก่อนเถอะพระหม่อมจะทำตามรับสั่งโปรดเสด็จกลับวางพร้อมกระหม่อมหาไม่กระหม่อมย่อมมีความผิดอย่างแน่นอน
0: ข้าจะเข้าวังเดี๋ยวนี้แหละเพื่อทูลขอเสด็จพ่อ
2: ทรงพากระหม่อมเข้าเฝ้าฮ่องเต้ด้วยเถอะนะในฐานะสามีกระหม่อมย่อมมีหน้าที่ต้องปกป้องภรรยา
0: ได
2: ้ขอพระทัยองค์หญิง
4: ข้าล้วนทำตามกฎมนเทียนบานจะถอนคำสั่งไม่ได้
0: แต่คนร้ายตายไม่มีพยานนะเพคะ
2: ฝ่าบาทเรื่องนี้ต้องมีเบื้องหลังแน
4: ่ราชสอนไว้ว่าปกครองชาติต้องใช้กฎหาใช่ด้วยความรู้สึกไม่ฉะนั้นแล้วกฎหมายก็ย่อมไม่เป็นกฎหมาย
2: แต่พระก็สอนไว้ว่าผู้ถือกฎหมายควรมีความเที่ยงธรรมดูจากข้อเท็จจริงไม่ควรหูเบา
4: บังอาจจิตตัวลุกจะบังอาจเอาคำปราดมาสอนข้าอย่างนั้นเหรอเจ้าเรียนมาเยอะนักหรือยังไง
0: จินตัวลุกความรู้น้อยซึ่งก็เช่นเดียวกับเต๋อซ่านแต่เต๋อซ่านก็รู้ดีเป็นหนี้บุญคุณใครจงอย่าลืมถ้าหากคุณชายรองไม่ช่วยเต๋อซ่านเต๋อซ่านน่ะคงจะถูกขายเป็นนางโลมไปแล้วคงไม่มีวันได้เจอเสด็จพ่ออีกแล้วจะไม่ตอบแทนเขาได้ยังไงกันล่ะพี่คะ
4: เต๋อซ่านที่เจ้าต้องร่อนเร่พเนจรก็เพราะอุทกภัยและที่สำคัญเพราะเจ้าถูกสับเปลี่ยนตัวจึงต้องเผชิญเคราะห์กรรมย่อมเท่ากับเจ้าได้ชดใช้แล้ว
0: ก็ได้งั้นไม่ตอบแทนงั้นข้าขอทวง
4: ทวงเหรอจากตระกูลจินน่ะเหรอ
0: ที่ข้าทวงคือเสด็จพ่อถ้าไล่เรียงแล้วเซินซังโกไม่ผิดเซียวหยวนไม่ผิดตระกูลจินไม่ผิดแต่ผิดที่เสด็จพ่อทรงตรบัดสัตว์ทำให้ท่านแม่ตรอมใจทำให้ข้าต้องเป็นเด็กกำพร้าที่เต๋อซ่านต้องลำบากมาหลายสิบปีก็เป็นเพราะเสด็จพ่อที่ติดค้างเต๋อซ่านก็คือเสด็จพ่อนั่นเอง
4: เต๋อซ่าน
0: ขอเสด็จพ่อทรงอภัยแก่เซียวหยวนอินผิงและคนตระกูลจินด้วยถือเป็นการชดใช้ไปคะ
4: เจ้าพูดถูกนี่ทั้งหมดข้าควรชดใช้งั้นข้าจะเมตตาอภัยให้แก่จินตัวลกและคนตระกูลจินทุกคน
2: แล้วเสี่ยวหยวนกับอินผิงล่ะ
4: โทษลอบสังหารอภัยไม่ได้
0: เสด็จพ
4: ่อข้าจำเป็นต้องทำตามกฎข้ารู้ว่าเจ้ามีน้ำใจต่อตระกูลจินแต่บางครั้งทำอะไรก็มีข้อจำกัด
2: ฟ้าบาทกระหม่อมใคร่กราบทูลขอ
4: เจ้าต้องการอะไร
2: กระหม่อมขอความตายกระหม่อมขอจบชีวิตไปพร้อมกับหูหยินแม้เราจะไม่ได้เกิดในเวลาเดียวกันแต่กระหม่อมอยากตายเวลาเดียวกัน
0: คุณชายรอง
2: ขอหญิงสามและฝ่าบาททรงโปรดเมตตาด้วย

0: 哎，赵阳，赵阳，在ที่สุดก็ได้พบท่านแล้ว
1: กะอยู่แล้วว่าตระกูลจะต้องติดร่างแห่ทำไมท่านไม่ยอมหย่าถ้าหย่าท่านก็จะไม่ต้องติดคุกทำไมถึงได้โง่นักเนื้อชินตัวลกฮะ
0: องค์หญิงเต๋อซ่านทรงทูลขอฮ่องเต้ให้อภัยโทษแก่ตระกูลจินแล้วตอนนี้ทุกคนปลอดภัยดี
1: แล้วท่านถูกจับมาได้ยังไงกันล่ะ
0: ข้าทูลขอต่อฮ่องเต้ว่าขอตายพร้อมกับเจ้า
1: ทำไมถึงโง่อย่างนี้

0: ีแต่คนเขาอยากอยู่มีใครบ้างที่อยากตายเสียแรงที่อุตส่าห์เก็บแมลงปอกระดาษได้ตั้งเยอะได้อ่านปรัชญาสอนลูกมาก็ไม่น้อยทำไมไม่จำเลย
1: ท่านผิดแล้วข้าจดจำได้ดีทุกประโยคข้าจำได้เกิดมาเป็นนกร่วมพงไพรร่วมทุกข์ร่วมสุขจึงรู้ใจ
0: แล้วยังจำได้ไหมมาเหมือนพายุไปเหมือนฝุ่นผงเมื่อข้าตายไปแล้วท่านก็หาคนใหม่ได้นี่ผู้ชายหาคนใหม่ง่ายจะตายไป
1: แต่ท่านสอนข้าเองเราควรมีรักให้ทุกสรรพสิ่งจงอย่าสนใจใครว่าเราบ้า
0: เวลาเหมือนดังสายน้ำไหลชีวิตคนเราเหมือนเมฆหมอกชีวิตคนสั้นนะจะจริงจังไปทำไม
1: พอแล้วจงมองเห็นคุณค่าของคนที่ใกล้ตัวเจ้าหยางคนที่ลืมคำสอนคือท่านทหาร
0: ข้าคือลูกนักโทษประหารคือคนที่ไม่ควรอยู่บนโลกนี้ตั้งนานแล้วข้าไม่มีค่าเลยสักนิด
1: มีสิมีค่าที่สุดเลยก็เพราะว่าเจ้าคือกูหยินที่ข้ารักเพื่อเจ้าถึงแม้ว่าจะต้องบุกน้ำลุยไฟถึงจะต้องตายข้าก็ยินดีเสมอข้าจิตตัวลกไม่ใช่คนรูปหล่อพูดจาก็ไม่เพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีความสามารถไม่เคยสร้างสิ่งใดแต่กลับโชคดีได้เป็นสามีของท่าน
0: ท่านพี่
1: เจ้านั้นเปรียบหินผาข้านั้นเปรียบต้นกกต้นกกดังเชือกร้อยเกี่ยวร้อยเชื่อมหินผาหินก้อนใหญ่อย่างข้าถึงเผชิญกับสิ่งใดก็จะไม่หวั่นไหวเด็ดขาดว่าไงท่านด่าพอหรือยังถ้ายังด่าไม่สะใจก็ด่าต่อสิไม่ได้ด่าข้าว่าไพร่มานานแล้วนี่ด้วยแววตานี้ของท่านทุกครั้งที่ข้าเห็นก็เลยหายเวียนหัว
0: รู้ว่าต้องมาตายแล้วยังจะมาอีกข้าต่างหากที่เวียนหัว
2: ข้าจะแขวนคอตายขอบคุณท่านพ่อท่านแม
3: ่โอ้ยตายแล้ว
4: เอ้ยมันสายเกินไปแล้ว
2: หมายความยังไงครับ
3: อินผิงถูกจับตัวได้แล้วและพรุ่งนี้เที่ยงก็จะต้องถูกประหารพร้อมกับองค์หญิงแล้วก็ตัวลบ
4: ทุกสิ่งแน่นอน

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
2: จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระองค์เนี้ยได้ทรงอุทิศพระวรกายนะครับในทรงงานเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชน
1: ทีล่าสุดมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลร่วมกัน2ท่านคือศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้และศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจู

0: สวัสดีค่ะรับชมรายการบันเทิง5วอลไรตี้รับชมละครเรื่องหิมพานต์กินรีหนูน้อยราน่าคิดภาพบรรยากาศงานบันเทิง5อวอร์ดที่ผ่านมาออกอากาศวันอาทิตย์ที่20กันยาเวลา5นาฬิกาที
1: ่บันเทิง5วอลไรตี้
2: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหาร

0: ารลุงหนวดฝ่าส้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว16นาฬิกานะคะนายกรัฐมนตรียอมรับการใช้เงินกู้คงเหลือ 40,000 ล้านบาทส่วนการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสนั้นเฟส2โยนถามรองนายกเอกนิติแจก500หรือว่า 1,000 บาทค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะต่ออายุไปอีก2เดือนจะให้เดือนละ 1,000 หรือว่า500บาทว่าให้ไปถามนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมยอมรับว่าจะใช้งบประมาณที่เหลืออยู่จากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช 2,569 ก้อนแรกประมาณ 40,000 ล้านบาทส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากทางด้านกองพันธมิตรที่28กองพลทหารที่1ได้จัดชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลบุ่งน้ำเต้าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเมื่อคืนวันที่17กันยายนที่ผ่านมาโดยได้จัดกำลังพลพร้อมยุทธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลบุ่งน้ำเต้าอำเภอหล่มสักทั้งการทำความสะอาดเส้นทางจราจรภายในหมู่บ้านซึ่งได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำพัดดินโคลนและกิ่งไม้ทับถมจำนวนมากและช่วยเปิดเส้นทางระบายน้ำในแหล่งน้ำรวมทั้งพร้อมเฝ้าเตรียมติดตามรับสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยไปปิดท้ายกันที่ข่าวกีฬาค่ะการแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ Billmore Championship HView 2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่สหรัฐโดยหลังจบรอบแรกปรากฏว่าตำแหน่งผู้นำเป็นการครองร่วมกันระหว่างแม็กซ์เกรย์เซอร์แมนโปรฝันใจเจ้าถิ่นที่ห่างหายจากศึกดวลวงสวิงทุกรายการนานถึง5สัปดาห์กับเอริคโคค่ะคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติหลังทั้งคู่เองเก็บได้7อันเดอร์จาก8เบอร์ดี้เสีย1โบกี้เท่ากันทำให้สกอร์รวมอยู่ที่7อันเดอร์พา64นำหน้าอันดับ3ร่วมทีมที่มีมากถึง6คนอย่างเบนโคเลสคริสเคิร์กแจ็คสันซูเบอร์ปีเตอร์มานาติแล้วก็นิวชิปรีจากสหรัฐรวมถึงแมคเคนซี่ฮิลส์โปรชาวแคนาเดียนด้วย
0: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ้งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพ็ง
2: รับชมข่าวช่วงต่อไปนะคะในข่าวเด่นทันสถานการณ์18นาฬิการับชมช่อง5กฎหมายเลข5ค่ะช่วงนี้ดิฉันโชติรสสมบุญต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เรียนท่านประมุขเซียวเย่จือถูกขังไว้แล้ว
1: ทำไมนางต้องทำร้ายข้าด้วย
0: นางไม่พูดเหมือนมีเรื่องลำบากใจ
1: ทำไมนางไม่หนีไปล่ะ
0: นางไม่พูดเหมือนมีเรื่องกังวล
1: เข็มทิศข้าอยู่ไหน
0: นางไม่รู้ข้าน้อยได้ให้สาวกวังหลังขนตัวนางแล้ว
1: เจ้าไม่รู้อะไรเลยจะสืบไปทำไมกันจริงสิโจรในบ้านมันป้องกันยากมิลลี่กูลี่บอกข้ามาสิทำไมถึงร่วมมือกับนางทำร้ายข้าล่ะ
2: ท่านประมุขผู้หญิงคนหนึ่งรักผู้ชายคนหนึ่งถึงผู้ชายคนนั้นใจแข็งดุจหินก็ไม่ทำร้ายผู้หญิงคนนั้นถ้าคิดว่าข้าผิดถือว่าสวรรค์แกล้งข้าข้ายินดีตาย
1: เจ้าพูดอะไรข้าถามว่าทำไมต้องร่วมมือกับนางทำร้ายข้า
2: เพราะว่าเสี่ยวเย่จือไม่ยอมแต่ข้ายอมนี่
1: เจ้ามันบังอาจคิดว่าเจ้าเป็นใครสับเปลี่ยนกับนางมันเรื่องเล็กเข็มทิศข้าหายมันเรื่องใหญ่อะ
0: ท่านประมุขกล่าวได้ถูกที่ท่านต้องเสียเข็มทิศดูดเสียของล้ำค่ายิ่งกว่าชีวิตสิแต่ข้าน้อยไม่ทราบสาเหตุของเรื่องนี
1: ้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยข้าบอกยังไงเจ้าก็ไม่เข้าใจ
2: ท่านประมุขถึงข้าครอบครองท่านไม่เลือกวิธีข้าไม่คิดว่าท่านจะเสียเข็มทิศเพราะเหตุนี้นี่ข้าสมควรตายลงโทษข้าเถอะข้าจะไม่ปริปากเลยจะไม่ทรยศท่านเรื่องสำคัญในตอนนี้คือตามหาเข็มทิศข้าเชื่อว่าเสี่ยวเย่จือฉวยโอกาสตอนข้าอยู่กับท่านเอาเข็มทิศไปค่ะ
1: น่าแปลกนางเป็นแค่ NPC จะต้องการเข็มทิศไปทำไมกัน
3: โธ่ท่านประมุขเหมือนจะแปลกคนที่สนิทกับท่านต่างก็รู้เข็มทิศเป็นสิ่งสำคัญตอนเข้าฌานของท่านถ้าหากว่าแม่นางเย่จือขโมยมันไปคงคิดจะบั่นทอนพลังเทพของท่านไงเพื่อช่วยเย่ฝันกับหวังอี้เฟิงแน่ๆเลย
1: ที่เจ้าพูดก็มีเหตุผลแต่นางก็บรรลุเป้าหมายแล้วทำไมนางถึงไม่หนีไปล่ะ
4: ท่านประมุขข้าว่าคำถามนี้ท่านถามตัวเองดีกว่ามั้ง
1: ชีหยินที่เจ้าพูดเมื่อกี้หมายความว่ายังไง
4: ใครๆก็ดูออกว่าท่านประมุขน่ะหลงรักเสี่ยวเย่จือมากจนตัดใจจากนางไม่ได้เรื่องนี้เสี่ยวเย่จือก็คงรู้ดีนางก็เลยไม่หนีหวังว่าท่านประมุขจะฟื้นคืนความรักเพื่อเริ่มต้นใหม
1: ่ฟื้นคืนความรักเพื่อเริ่มต้นใหม่เหรอเมื่อคืนเข้าหอนางก็เป็นคนจัดการเจ้าพูดเช่นนี้มันไม่ขัดแย้งกันเหรออ๋อข้ารู้ละต้องเป็นมิลลี่กูลี่เจ้าใช้ขลุ่ยมารทำอะไรในห้องของข้า
2: ท่านประมุขข้าไม่กลัวตายแต่ท่านอย่าใส่ร้ายข้าสิ

0: เปิดประตู
1: เย่จือเจ้าทำเพื่ออะไรมีเรื่องลำบากใจใช่ไหมพูดกับข้าสิเหมือนกับเมื่อก่อนนี้ไงค่อยๆบอกข้ามา
2: ตอนนี้จะพูดเช่นนี้ไม่มีความหมายแล้วอยู่นิกายแดงหรอให้ข้าแต่งงานกับเจ้าคำพูดไร้ประโยชน์แล้วล่ะข้าว่าเราไปเหมือนก่อนจะดีกว่านะเจ้าหลอกข้าข้าก็หลอกเจ้ากลับรู้สึกสบายใจดี
1: ถ้าเจ้าพูดเพราะด้วยความโมโหข้าจะไม่ดำหนิเจ้าแต่ถ้าเป็นความจริงจากเจ้าแล้วก็ข้าก็คงเสียใจ
2: เจ้าเสียใจเพราะแผนไม่สำเร็จเพื่อไปรับมือพี่ห้ากับท่านพ่อของข้ามากกว่าท่านประมุขท่านตื่นสักทีสินางพูดชัดเจนขนาดนี้แล้ว
1: เจ้าหุบปากเถอะนะ
0: บังอาจละ
1: เจ้ามองข้าเช่นนี้เจ้าเคยคิดบ้างไหมทำไมข้าถึงแต่งงานกับเจ้าข้าแต่งงานกับเจ้าเพื่อรับมือหวังอีเฟิร์นกับเย่ฝันเหรอถ้าข้าทำให้เจ้าเป็นผีดิบมันไม่ดีกว่าเหรอ
2: ใช่นางบอกไม่กลัวตายนางกลัวหลังจากเป็นผีดิบแล้วต้องไปรับมือเย่ฝันกับหวังอีเฟิร์นมากกว่าแต่งงานก็ดีเป็นผีดิบก็ได้ทั้งหมดเป็นแผนการของเจ้าอูจี้ใช้ลูกไม้สำเร็จยังโยนผิดให้คนอื่นเจ้าเป็นคนที่ต่ำช้ามากที่ทำเช่นนี้เจ้าจะทรมานยิ่งกว่าข้าซะอีก
1: ข้าเข้าใจแล้วเจ้าคิดจะใช้เข็มทิศขู่ข้าใช่ไหม
3: สารภาพมาซะว่าจะขโมยเข็มทิศไป
1: เอาละคืนเข็มทิศให้ข้าแล้วข้าจะปล่อยเจ้าไป
2: ปล่อยข้ากับทางเสี่ยวว่านสิแล้วข้าถึงจะคืนให้
1: เจ้าคิดว่าเข็มทิศสำคัญต่อข้ามากเหรอฮะ
4: ท่านประมุข
1: คุณเป็นใครอ่ะพวกคุณเป็นใคร
4: ท่านประมุข
1: ที่ไหน
4: ท่านประมุขค่ะ
5: ท่านประมุข
1: คุณเป็นใคร
4: ท่านประมุขเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนท่านประมุข
1: พวกคุณเป็นใคร
4: ท่านประมุขเป็นอะไร
5: ท่านประมุขมาอยู่ดีมาทำอะไร
4: ท่านประมุขเดี๋ยวก่อน
6: อะไร
4: ท่านประมุขเดี๋ยวก่อนเป็นอะไรไปท่านประมุขท่านประมุขเป็นอะไรไปท่านประมุขท่านนี่ท่านประมุข

0: บ้านหลายปีพ่อแม่ข้าข้าจำอะไรไม่เห็นได้เลย
1: เจ้าลืมแล้วเหรอในวันแต่งงานหนิงซินถูกจับตัวไปนับแต่วันนั้นเจ้าเสียใจมากจะตามหานางทุกคนทุกแห่งจนมาถึงที่นี่จะเคยเห็นหนิงซินจำไม่ได้เลย
0: จริงสิเหมือนจำได้นิดหน่อย
1: จริงสิได้ยินว่าตะขาฟ้าบินคนนั้นซ่อนหนิงซินอยู่ในที่แห่งหนึ่งจะรู้มะ
0: หนิงซินหนิงซินถูกขังเหรออ๋อนางถูกขังบนเขาอรสวรรค์ใช่ไหมตะขาฟ้าบินมียอดฝีมืออีก3เฝ้านางอยู่นี
1: ่ขอบใจ
2: ท่านประมุขท่านอย่าหลงกลเขานะเย่ฝันข้ารู้ว่าข้าสู้เจ้าไม่ได้แต่ถ้าข้ายังมีลมหายใจอยู่ข้าจะไม่ยอมให้เจ้าทำร้ายประมุขแม้เส้นผม
3: ยี่เหวินตีถ้าเจ้าอยากตายนะก็ไม่ยากหรอก
1: เขาบ้าไปแล้วอย่าถือสาเลยไปเถอะ
0: นี
2: ่ท่านประมุขท่านไม่เป็นไรนะ
0: ข้าคือท่านประมุขเหรอ
2: ใช่สิท่านประมุขท่านก็คือท่านประมุขไง
3: เดี๋ยวพี่ยะฝันหนิงซินเป็นใครอ่ะหรือว่าปากพี่ก็พร่ำแต่ถึงแม่นางเสี่ยวว่านแต่ในใจก็คิดถึงคนอื่นถ้าพี่จะชูหลายใจแบบเนี้ยข้าเสี่ยวชีไม่ปล่อยพี่แน่
4: โดนดีๆครับ
0: อย่าเว้นตีนี่นี่นี่นี่ยาเจ้าคือเจ้าคืออย่าเว้นตีใช่ไหมที่เจ้าพูดเป็นเรื่องจริงเหรอ
2: ข้าร้อยจงรักภักดีจงรักภักดีมาโดยตลอดข้าไม่กล้าโกหกท่านประมุขหรอก
0: ได้แล้วเย่ฝันเย่ฝันคนนี้เนี่ยโหดร้ายขนาดนั้นเลยเหรอโชคดีที่เจ้าอยู่นะเนี่ยครั้งนี้ถือว่าโชคดีที่มีเจ้า
2: ได้รับคำชมเชยจากท่านประมุขถึงข้าต้องตายก็ไม่เสียดายชีวิต
0: ช่างเถอะช่างเถอะอย่าพูดเรื่องนี้อีกเลยบอกข้ามาทีตอนนี้เรื่องมันเป็นยังไงกันแน
2: ่ท่านประมุขวางใจเถอะยี่หวนตีกับพี่น้องทุกคนจะขอปกป้องท่านจนวันตายจะช่วยท่านกอบกู้แผ่นดินฟื้นฟูจักรวรรดิของเรา
0: ดีถึงแม้ตอนนี้ว่าข้าจะจำอะไรไม่ได้เลยแต่ในหัวใจของข้ามีอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่ก่อนนั้นเจ้าเคยบอกข้าไว้ว่าข้าเสียความทรงจำเพราะผู้หญิงที่ชื่ออะไรเย่ๆนะอะไรเย่ๆ
2: เสี่ยวเย่จือครับท่านประมุขพี่น้องทุกคนต่างก็คิดเช่นนี้นางใช้เสน่ห์ทำให้ท่านประมุขหลงนางเป็นไส้ศึกของเย่ฝันตามที่เสี่ยจูพูดมานางคือตาจีขององสังโจวไส้ซีที่อยู่ข้างกายองอูนางอยากทำให้ท่านประมุขต้องพ่ายศึกยิ่งโมโหก็คือนางดันขโมยเข็มที่ท่านไปทำให้ท่านเป็นแบบนี้ครับ
0: จงโง
2: ่ขออภัยที่ข้าน้อยเสียมารยาทแต่ความจริงเป็นเช่นนี้จริงๆพี่น้องทุกคนน่ะเห็นท่านประมุขหลงเสน่ห์นางขนาดนั้นต่างก็รู้สึกน้อยใจทั้งนั้นจะทำอะไรไม่ได้อะครับ
0: ได้ในที่สุดตอนนี้ข้าก็ฟื้นคืนสติอยู่วันตีข้าจะบอกเจ้าถ้าข้าไม่ฆ่าเสี่ยวเย่จือคนนี้ข้าไม่ใช่ท่านประมุขของเจ้า
2: ดีจังเลยท่านประมุขในที่สุดท่านก็คิดได้แล้ว
3: อะไรนะลงทันด้วยไฟเหรออ
5: ืมท่านผู้คุมกดซ้ายสั่งการมาว่าพรุ่งนี้ให้ทุกคนไปที่แดนประหารเชือดไก่ให้ลิงดูเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างกับสาวกนิกายแดงนะสิ
3: ต้องโทษพวกเราแล้วเดิมที

0: อีแม่นางจิ้นอีก็สามารถหนีไปได้แล้วมีอะไรเหรอกุมารี
1: พี่ซาเรียพี่วางใจนะพี่จิ้นอีกับพี่ประมุขจะไม่ตายหรอก
0: กุมารีหมายความว่ายังไงเหรอ
1: นี่ดูนี่สิเมื่อคืนพี่จิ้นอีมอบให้ข้าเก็บไว้นางบอกว่าถ้านางกับพี่ประมุขมีอันตรายให้ใช้เข็มทิศนี่ช่วยพวกนางได้
0: ใช้เข็มทิศเหรอใช้ได้จริงๆนะเหร
1: อข้าเองก็ไม่รู้นะมีแต่พี่จิ้นอีที่รู้ดีที่สุดอะพี่ไม่ต้องห่วงนะพี่จิ้นอีไม่โกหกพวกเราหรอกพรุ่งนี้อยู่ที่แดนประหารข้าจะใช้เข็มทิศนี้ช่วยพวกนาง

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: กาแฟนกบูรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถั่งเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากสมกาแฟนกฮูก
2: กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับและทุกๆครั้งเนี่ยที่เรามาเจอกันแน่นอนว่าผมมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆจากกาแฟนกฮูกนะครับผมกาแฟที่ขายดีนะแล้วก็หลายคนเนี่ยชื่นชอบด้วยรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมแบบกาแฟไทยๆเลยนะครับผมเป็นกาแฟที่หลายๆบ้านเนี่ยซื้อติดบ้านเอาไว้นะครับกินกันทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าและคุณลูกนะครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: ใครยังกินกาแฟแบบนี้อยู่นะครับซึ่งมีทั้งนมข้นหวานครีมเทียมน้ำตาลแบบจัดเต็มแบบนี้นะใครยังกินแบบนี้อยู่นี่ต้องระวังนะเพราะเป็นที่มาของหลากหลายโรคนะครับผมกาแฟนกฮูกนะครับแก้วนี้นะในมือผมนะดูสีสันซะก่อนนะนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ไม่มีโรบัสต้าผสมนะครับเป็นกาแฟที่เข้มข้นหวานมันกลมกล่อมนะแต่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์ด้วยครับเนื่องจากเราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวทดแทนนะครับผมและนอกเหนือจากความเข้มข้นกลมกล่อมนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะเช่น1เลยนะครับสารสกัดจากถั่งเช่าแบบนี้นะครับผมและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับและสารสกัดจากเห็ดหลินจือสารสกัดจากคอลลาเจนไตรเปปไทด์มัลติวิตามินต่างๆนะครับและยังมีสารสกัดอีกหลากหลายตัวนะครับที่เราใส่เข้ามาในกาแฟนกฮูกตัวผมเองนะครับและรวมถึงหลายๆคนด้วยนะเคยซื้อหนีสารสกัดต่างๆเหล่านี้มากินแยกเป็นตัวๆได้แน่นอนว่าราคาสูงมากๆนะแต่วันนี้ครับทุกตัวเนี่ยถูกรวมมาอยู่ในกาแฟนกฮูกแล้วนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะเลยนะทีนี้ขอเข้าเพจโปรโมชั่นอีกทีนึงครับผมและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: 1ซองแบบนี้ทุกคน15กรัมเต็มๆนี่ผมจะเทให้ดูก่อนด้วยปริมาณนะทุกคนนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% คุณดูก่อนนี่นะ15กรัมเต็มๆแบบนี้เลยนะและสีขาวๆที่เห็นนี่คือครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์ด้วยครับเราจะเติมน้ำร้อนเข้าไปดูนะครับผมสิ่งแรกเลยเนี่ยพอเราเติมน้ำร้อนเข้าไปนะครับคุณจะเห็นเลยว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยละลายเร็วมากนะครับผมใช้เวลาไม่นานเลยแล้วนี่ครับกลิ่นมาแล้วนะกลิ่นหอมของกาแฟนกฮูกเนี่ยมันหอมขึ้นมาเตะจมูกเลยทุกคนนี่แล้วผมจะชนคนโชว์ให้ดูนี่อย่างนี้นี่เห็นไหมทุกคนคือมันละลายง่ายมากๆนี่เห็นไหมคือดูสีสันซะก่อนสีแบบนี้นี่คือกาแฟไทยที่เข้มข้นกลมกล่อมนะครับเหมาะสำหรับทุกบ้านเนี่ยมีติดบ้านเอาไว้นะแล้วก็สามารถชงดื่มได้ทุกคนนะครับนี่คือกลิ่นหอมมากนะนี่คือกลิ่นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% กาแฟแก้วนี้ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานด้วยนะครับ

0: เหมาะสำหรับหลายๆคนนะครับผมที่ชื่นชอบกาแฟนะอยากได้กาแฟที่รสชาติดีเข้มข้นกลมกล่อมติดบ้านไว้เนี่ยผมบอกเลยว่ากาแฟนุ๊กคู่นะครับเดี๋ยวจะชิมโชว์ให้ดูนะครับหอมมากทุกคนรสชาติมันกลมกล่อมอ่ะแล้วก็เข้มข้นแบบกาแฟไทยนะใครที่เป็นแฟนของกาแฟที่รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมแบบนี้นะผมแนะนำเลยกาแฟนุ๊กคู่นะครับอ่ะขอเข้าโปรอีกรอบนึงครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ12แบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: นอกจากความคุ้มค่านะครับและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมของกาแฟนกฮูกแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะไปดูรีวิวบนออนไลน์ของเรานะครับผมเป็นรีวิวจากลูกค้าเนี่ยทั่วทุกจังหวัดนะครับผมที่เคยสั่งซื้อกาแฟนกฮูกเนี่ยมีอัตราการซื้อซ้ำสูงมากนะครับสำหรับแฟนที่ซื้อแล้วเนี่ยก็ยังซื้อซ้ำและกินกันทั้งบ้านด้วยนะครับผมนอกเหนือจากความคุ้มค่าและรสชาติที่กลมกล่อมแล้วเนี่ยยังแน่นอนว่ายังมีความสะดวกสบายนะครับสามารถที่จะพกกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยไปดื่มได้นะครับทุกที่นะครับผมเพราะว่า1ห่อแบบนี้นะประกอบไปด้วย10ซองนะครับผมสามารถพกเป็นห่อพกเป็นซองจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะหรือจะกินสบายๆอยู่ที่บ้านยามเช้ายามบ่ายทำได้หมดเลยนะครับจะชงร้อนหรือชงเย็นนะครับก็เข้มข้นกลมกล่อมเหมือนกันนะครับผมช่วงท้ายแบบนี้นะผมขอขึ้นโปรอีกรอบนึงสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอนะครับผมและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: ขอย้ำอีกทีนึงครับกาแฟนกฮูกเนี่ยนอกจากจะใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นำเข้าจากต่างประเทศนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับสารสกัดจากทางเช่าและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และมัลติวิตามินต่างๆด้วยนะครับผมใส่เข้าไปแบบเต็มที่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยหายห่วงเลยนะครับ1ห่อแบบนี้ประกอบไปด้วย10ซองนะผมย้ำอีกทีนึงนะครับผมโปรวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

จบยุทธเย่ขอร้องท่านช่วยท่านประมุขด้วยข้าสาวกท่านประมุขชื่อซินเย่พรุ่งนี้ผู้คุมกดซ้ายจะประหารจิ้นอีกับประมุขแล้วจอมยุทธเย่ข้าขอร้องละ

0: สาวกนิกายแดงจงฝักพลทรยศถังเสียวาดสมคบสองพี่น้องสำนักกระบี่เย่ฝันกับเย่จิ้นอีคิดจะทำลายรากฐานนับร้อยปีของนิกายแดงโชคดีดวงวิญญาณของอดีตประมุขคุ้มครองล่วงรู้แผนชั่วการกระทำเช่นนี้สมควรตายสาวกทุกคนสามารถฆ่าพวกเขาได้วันนี้ผู้คุมกฎซ้ายนิกายแดงเจ้าอูจี้มีคำสั่งนำตัวถังเสี่ยว่านกับเย่จิ้นอีลงทันด้วยไฟเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างตักเตือนกับผู้ที่คิดร้ายต่อพรรคของเราใครที่กล้าขัดขวางพวกเราจะขับไล่พวกมันให้ออกไปจากเขาศักดิ์สิทธิ์
1: ไล่หมาป่าไล่หมาป่า

0: 龙汤。
1: พี่เสียงจ้า
2: พี่ซาจากไหนกล้ามาขู่ข้าเนี่ย
1: พี่เสียงจ้าเย่เย่ทรมานมากเลยอะโปรแกรมมีไวรัสพิษ
2: พิษเหรอทำไมข้าต้องวางยาพิษคนที่วางยาพิษมีแต่ชีหยินเท่านั้นนี่เจ้าจะคิดบัญชีก็ไปคิดกับนางเซ่ไ
1: อพี่เสียงจ้าพี่เสียงจ้าน
2: ี่ผีเหรอเนี่ยผีหลอกที่นี่ที่ไหนเนี่ยเราฝันไปเหร
3: ออยากตายหรือไงจะบ้าอะไรทำแบบเนี้ย
2: มันตัวอะไรเนี่ย
4: ยี่จินอีเจ้าใช้เวทมนต์อะไรกับท่านประมุขเนี่ยคลายเดี๋ยวนี้เลยนะ
5: ข้าไม่ได้ใช้เวทมนต์เขากลับไปที่สถานที่เดิม
6: สถานที่เดิมมันคือที่ไหนเล่าบอกมาเด
5: ้ข้าบอกพวกเจ้าไปก็ไม่รู้หรอกสรุปว่าเขาจะไม่กลับมาอีกแล้ว
4: ยิ่งตัวแสบเอ้ยจะตายอยู่แล้วยังกล้าทำร้ายประมุขอีกเร็วจุดไฟเลย
7: จุดไฟ
8: เผานาง
9: เผานาง
10: เผานาง
11: เผานาง
12: เผานาง
13: เผานาง
14: เสียงยายจือ
15: เอาหน้า

0: หนูมีธุระนิดหน่อยจะออกไปข้างนอกนะคะ
1: มีธุระด่วนอะไรอย่างนั้นเหรอ
0: คือว่าหนูต้องรีบไปแล้วอ่ะไม่คุยกับพ่อแล้วนะคะบ๊ายบาย
2: เอานาง
3: เอานาง
2: เอานาง
3: เอานาง
2: เอานาง
3: เอานาง
2: เอานาง
3: เอานาง
2: เอานาง
3: เอานาง
2: เอานาง
3: เอานาง
4: ข้ามัน
2: ข้ามัน
1: อาจารย์ท่านเป็นคนข้าจะคุ้มกันเอง
5: ระวังด้วยไป
0: ไม่มีใครเลยพวกเขาไปไหนกันหมดนะ
4: พี่สิงห์เจ้าแท้ที่พี่แล้วนะ

0: พี่สาวเรากลับนิกายแดงไม่ได้แล้วใช่ไหมคะกลับไม่ได้หรอทั้งท่านปู่พ่อข้าก็ไม่อยู่แล้วแล้วยังกลับนิกายแดงไม่ได้อีกพี่สาวตัวโตไม่มีที่พึ่งแล้วค่ะ
1: ตัวโตต้องมีที่พึ่งสิจ๊ะนอกจากว่าเจ้าจะไม่เห็นพี่คนนี้เป็นพี่สาว
0: ตัวโตจะไม่เห็นพี่เป็นพี่สาวได้ยังไงล่ะพี่สาวเป็นญาติคนสุดท้ายของตัวโตตัวโตจะติดตามพี่สาวตลอดไปเลยค่ะ
1: พี่เนี่ยไม่ใช่ญาติคนสุดท้ายของเจ้าหรอกตามพี่มาสิ

0: คุณหนูคุณหนูโอ้ข้าตามหาท่านมานานมากเลยครับคุณหนูครับ
1: พ่อบ้านหวง
0: เออข้าตามหาท่านเจอแล้วข้าได้พบท่านแล้ว
1: พ่อบ้านหวงลุกขึ้นเถอะทำไมรู้ว่าข้าอยู่ที่นี่ล่ะคะข้ารู้แล้วพี่สาวช่วยข้าตามหาพ่อบ้านหวงขอบคุณพี่สาวมากๆเลยค่ะ
2: ข้ารู้จักของตกทอดของอาซาซินตอนที่หลี่เหียนข้าล้างบ้านเจ้าตอนนั้นท่านลุงหวงกลับไปบ้านเพื่อเยี่ยมญาติ
0: ใช่แล้วคุณหนูหลังข้ารู้ว่านายท่านแล้วก็หูหยินประสบเคราะห์ร้ายกลัวถูกข้าปิดปากก็เลยไม่กล้าปรากฏตัว
1: พี่สาวคะทำไมอาซาซินไม่ช่วยตามหาพ่อบ้านหวงเร็วกว่านี้ล่ะ
2: อาซาซินต้องการให้เจ้าอยู่พักนิกายแดงเป็นกุมารีช่วยเขาทำนายอนาคตขจัดภัยให้เขาเขาก็เลยไม่บอกเจ้าไง
0: ตามหาคุณหนูจนเจอแล้วต่อไปเราจะได้อยู่ด้วยกันนะครับ
2: โตโตจะต้องตามลุงหวงไปอยู่ทางใต้นะ
1: พี่สาวและพี่ล่ะนิกายแดงก็ไม่มีอีกแล้วพี่กับพี่เย่ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ด้วยพี่สาวพี่ไปพร้อมกับพวกเราเถอะนะ
2: โตโตจ้าพี่คือประมุขนิกายแดงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเจ้าอูจี้ก็ต้องตามหาจนเจอถ้าเจ้าอยู่กับพี่เจ้าจะเดือดร้อน
1: ถ้าพี่ไม่ไปข้าก็ไม่ไปหรอก
2: ถ้าหากว่าเจ้าไม่ไปถ้าเจ้าอูจี้ตามมาพี่ก็ต้องคอยห่วงเจ้าอยู่พี่จะมีอันตรายมากกว่านี้เจ้าเข้าใจไหมงั้นจะรีบตามลุงหวงไปทางใต้เถอะนะ
1: พี่สาวโตโตไม่อยากทิ้งพี่ไปเลย

0: หยางซิน
1: ข้ากำลังเข้าฌานมีอะไรก็คุยตรงนี
0: ้ไปเขาโอรสสวรรค์กับข้า
1: เขาโอรสสวรรค์เหรอ
0: ใช่เพื่อจะรักษาเจ้า
1: ข้าสบายดีผู้นำเย่ไม่ต้องห่วงหรอก
0: เจ้าอาจยังไม่เชื่อข้าแต่เจ้าจะต้องเชื่อเจ้าอยู่ในความฝันโลกแห่งความจริงเจ้าชื่อหนิงซินข้าชื่อหยางหยางฉันเป็นแฟนเธอเธอเป็นคู่บ้านฉันตอนนั้นพอเรื่อง JX-003 เราถึงเข้ามาในเกมนี้จากนั้นเธอก็ถูกแฮกเกอร์ล้างความจำต้องอยู่ในยุทธจักรต้าถังเพื่อจะช่วยเธอถึงได้ตามมาแต่โชคร้ายถูกฝ่ามือพิษหวังอี้เฟิงฉันสูญเสียความจำโชคดีที่ตามหาโปรแกรมฆ่าไวรัสพอฆ่าไวรัสหมดและฟื้นคืนความจำต่อมาฉันปล่อยไวรัสให้ซุนต้าซึ่งหรือเจ้าอูชิทำให้เขาเสียสติบังคับให้เขาบอกเขาเป็นคนล็อกความคิดปัจจุบันเธอที่เขาโอรสสวรรค์ฉันหวังว่าเธอจะตามไปเขาโอรสสวรรค์เพื่อฟื้นคืนความจำจากนั้นก็จะเป็นปกติหนิงซินเธอต้องเชื่อฉันไปกับฉัน
1: ผู้นำเย่แต่งเรื่องได้น่าฟังนะถ้าจะให้ไปเขาโอรสสวรรค์ก็ไปคนเดียวเถอะข้าไม่ไปด้วย
0: เธอต้องเชื่อฉันฉันพูดความจริง
1: นางไม่ให้พบพี่ก็บุกเข้ามาช่างโง่นักมาข้าเองนี่เจ้าแม่นางถังบอกตามตรงนะความจริงเขาก็ไม่อยากเชื่อคำพูดไร้สาระของเขานักหรอกแต่เห็นว่าเขาพูดอย่างมีเหตุมีผลน่ะก็เชื่อเขาสักครั้งสิมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้แม่นางถังชีวิตคนน่ะมันก็เหมือนกับความฝันน่ะนะถ้าแม่นางไปเขาโอรสสวรรค์อาจจะตื่นจากฝันก็ได้นี่คิดดูนะสิ่งรอบข้างแม่นางแม่นางยืนยันได้ไงว่าที่เห็นอยู่ในตอนนี้น่ะมันเป็นภาพลวงตาหรือว่าเป็นจริงคิดดูให้ดีนี่คือแม่เอางี้แม่นางถังถ้าหากว่าแม่นางกลัวว่าพี่เย่ของข้าน่ะจะคิดไม่ดีกับแม่นางข้าจะไปเป็นเพื่อนแล้วกันนะแม่นางไปเขาโอรสสวรรค์สักครั้งเหอะให้พี่เย่สมความปรารถนาแม่นางเองก็จะได้สบายใจไงนะ

0: ลูกฝันเขาโอรสวรรค์เป็นสถานที่อันตรายที่สุดในต้าถังเลยนะในนั้นดุจสวรรค์บนดินเต็มไปด้วยภาพดวงตาคนกับมารอยู่ร่วมกันจะไปครั้งนี้อันตรายมาก
1: ครับอาจารย์เมื่อข้าจัดการเรื่องเสร็จเย่จือจะไม่เป็นไร
0: รีบไปรีบกลับ
1: ครับ
0: ข้าขอรบกวนไม่นานช่วยดูแล
2: จอมยุทธหวังไม่ต้องห่วงหรอกมีข้าเสี่ยวชีอยู่พี่เย่ไม่เป็นไรหรอกนะ
1: ลาก่อน

0: เมื่อความลับบางอย่างเริ่มปิดไม่มิด
1: ยายต้องรักษาอุณหภูมิในร่างกายอยู่ตลอดเวลาจ้ะเพื่อให้ร่างกายสดอยู่เสมอ
0: เมื่อความผิดปกติเริ่มปรากฏตัวตนที่แท้จริงของคุณยายวรนาถกำลังถูกเปิดเผยมาร่วมกันค้นหาคำตอบที่น่าสะพรึงกลัวไปด้วยกันกับละครทายาทอสูรทุกวันศุกร์และเสาร์เวลา 20:30 น.ทางททบ5ไทยจีนไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันจงไทยอี้จะชินพบกับรายการที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยจีนที่มีมาอย่างยาวนานร่วมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการลงทุนและเรื่องราวดีๆระหว่างไทยจีนติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกันทุกวันเสาร์เวลา 10:05 น.ถึง 10:35 น.ทางททบ5
2: ให้ทุกก้าวเดินของผู้ป่วยไม่ต้องเดียวดายอีกต่อไปขอเชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้อเทียมและส่องกล้องรองรับการรักษาผู้ป่วยราชการสนามและสังคมผู้สูงอายุร่วมส่งต่อพลังใจได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์สามารถรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าพิเศษบริจาค 2,000 บาทรับกระเป๋าผ้าหม้อห้อม 4,000 บาทรับกระเป๋าแคนวาสร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนทุกก้าวเดินให้กลับมายืนหยัดได้อย่างมั่นคง
3: The People Show ปรับเวลาใหม่
4: เมาทุกข่าวดี
5: เพราะเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
6: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห์
3: พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
4: กับยายใหม่มรกต
6: เป้พานุพง
4: ษ์และโอยดา
7: แล้วพบกันนะคะ
8: วีคนี้เชฟรุ่นจิ๋วจากโรงเรียนราชินีบางเขนขอโชว์ฝีมือกับเมนูเด็ดหมูตุ๋นจอมเทพ
9: แต่ไม่ใช่หมูตุ๋นธรรมดาเพราะมันคือหมูตุ๋นจอมเทพ
10: เป็นเมนูหมูตุ๋นใช่ไหมครับมันต้องใช้เวลานานใช้เวลาตุ๋นจัดเสิร์ฟหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้มันดูยิ่งใหญ่สมยศสักหน่อยก็ขอใช้คำว่าจอมเทพ
8: ที่ตุ๋นจนนุ่มละลายในปากฟีลเหมือนมีเชฟเทวดามาทำให้กินหมูนุ่มๆน้ำซุปเข้มข้นถึงใจจะปังแค่ไหนมาลุ้นและชิมไปพร้อมกันวันอาทิตย์ที่20 กันยายนนี้เวลา9 โมงเช้าทางช่อง5กดรีโมทค้างไว้แล้วมาเชียร์น้องๆกันเยอะๆนะครับและสามารถแวะไปเก็บช็อตเด็ดย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Gen C Chef
11: เมื่ออดีตนักฆ่าต้องกลับมาสู่เส้นทางแห่งการล่าภารกิจครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยอันตรายทั้งศัตรูสุดโหดและความลับที่รอการเปิดเผยการต่อสู้ครั้งนี้ใครจะเป็นผู้รอดชีวิต Dragon Eyes นักฆ่าตามังกรแอคชั่นเดือดลุ้นระทึกทุกวินาทีติดตามได้ทาง Movie Weekend Special ในวันอาทิตย์ที่20 กันยายนนี้เวลา14:35 น.ถึง16:30 น.ทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
12: ซึ่งจะนำไทยเก็บเอฟทีเคโอพร้อมระเบิดความมันสันสะเทือน

0: สังเวียนดุเดือดมันเต็มพิกัดทุกคู่ลุ้นกันยกต่อยกเดือดทุกวินาทีการันตีความมันโดยโปรโมเตอร์เพียร์เข็มเพชรพร้อมทีมงานสดจากสนามมวยราชดำเนินทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางททบ5กดหมายเลข5
1: เมื่อความรักพังทลายความผูกพันจึงกลายเป็นแค่บาดแผลทรัพย์สินสิทธิ์และความจงรักภักดีถูกหยิบยกขึ้นมาต่อสู้กลายเป็นสงครามเพื่อแย่งชิงสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของกันและกันพบกับภาพยนตร์ดราม่าสงครามเมียในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ5
2: พบกับบริการล้างภาษามือหรือ XL ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นในรายการข่าวเด่นเช้านี้เต็มอิ่มกับรายการข่าวพร้อมบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5:30 นถึง 7:00 นและวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นในรายการข่าวเด่นเช้านี้เพิ่มการเข้าถึงชั่วโมงบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 นถึง 13:00 นในรายการเที่ยงวันทันข่าวเวลา 18:00 นถึง 19:30 นในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์เวลา 18:00 นถึง 20:00 นแถมบริการ CC เป็นพิเศษสำหรับผู้ชื่นชอบการต่อสู้ในรายการศึกท่อน้ำไทยเก็บเพชร TKO ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:00 นและรับฟังบริการเสียงบรรยายภาพ AD ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 23:00 นถึง 24:00 นในสารคดีเชิงความรู้พบกับรายการคุณภาพทั้งหมดนี้ทางททบ5
3: ททบ5ร่วมกับเอลิสต้าคลับเสนอรายการบันเทิง5วาไรตี
4: ้รายการบันเทิง5วาไรตี้หลากหลายอรรถรสความบันเทิงให้รับชมดราม่าไทม์รับชมละครกิจกรรมอีเวนต์หลากหลายนาฏศิลป์ล้ำไทยช่วงคิดคอนเทนต์ Talk About What ไปกินไปเที่ยวเรื่องเดียวกันออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา5:00 นช่อง5กฎหมายเลข5นะคะ
5: เกิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยใช้ไฟแพงเกิน3บาทมายาวนาน
6: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้ไม่น้อยนะครับปี 18,000 ล้าน
5: พลังงานสะอาดทำให้โครงสร้างค่าไฟของประเทศสูงขึ้นหรือเปล่าในอนาคต
6: แต่ไฟแพงเนี่ยไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับเพราะแก๊สที่ต้องนำเข้ามาผลิตไฟมันแพงปรับมุมมองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า

0: วัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยผู้บรรยายภาคภาษาไทยในวันนี้ประกอบด้วยคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณกมลวรรณสุนทรธรรมและดิฉันปิยณีเทียมอัมพรผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังเสียงบรรยายภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษารวมทั้งรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และ Facebook NBT World ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นได้มีการบำเพ็ญต่อเนื่องมาในกำหนดระยะเวลาที่ตรงตามโบราณราชประเพณีอย่างเคร่งครัดคือการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสัตมวานครบ7วันในวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ปันนรสัมมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสัมมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และสัตมวานครบ100วันตรงกับวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งการบำเพ็ญพระราชกุศลในวันนี้เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาเป็นวันแรกซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการบำเพ็ญพระราชพิธีในช่วงเช้าต่อเนื่องจากงานพระราชพิธีซึ่งเริ่มต้นขึ้นในเย็นวันนี้ค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับแต่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยนะคะรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและมีการประโคมย่ำยามในเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกามีกำหนด100วันค่ะวันละ6รอบโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีนะคะตลอด100วันนี้ยังมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีค่ะและสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าสักการะพระศพด้วยนะคะซึ่งนับเป็นสิ่งที่ประชาชนต่างก็ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านตลอด100วันที่ผ่านมารวมทั้งในวันนี้ด้วยนะคะก็มีการเปิดให้เข้าถวายสักการะได้ครึ่งวันก่อนที่จะปิดให้เข้าภายในพระบรมราชวังเพื่อเตรียมการพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินในค่ำวันนี้ค่ะ
2: และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวาระนี้นะคะก็นับได้ว่าเป็นวาระที่สำคัญอีกวาระหนึ่งค่ะที่พวกเราเหล่าประสบนิกรจะได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผ่านพระราชประวัติและพระกรณียกิจนะคะที่ทรงได้อุทิศพระวรกายทุ่มเทมุ่งมั่นปฏิบัติสืบมาตลอดพระชนชีพซึ่งในช่วงเวลานี้ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะขอนำ

ท่านผู้ชมรับชมสารคดีพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพัชรกิติยาภาเจ้าฟ้าของปวงไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่เมื่อทรงเจริญวัยได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นนักเรียนทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูทรงรำถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้าค่ายยุวกาชาดร่วมกับพระสหายไม่ว่าจะที่ค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยทรงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในทุกฐานด้วยความสนพระทัยหรือที่ค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ในปี2533เสด็จไปทรงร่วมในโครงการค่ายไฮกุแคมปิ้งที่เกาะอิคุชิเมืองเซโตดะประเทศญี่ปุ่นและได้ทรงอ่านบทกลอนไฮกุที่ทรงพระนิพนธ์ระหว่างการเข้าค่ายในงานเอ็กซ์โป90ที่นครโอซาก้าด้วยนอกจากนี้ยังทรงร่วมการประกวดในโครงการการประกวดอ่านฟังเสียงไทยศรีนครระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในนามโรงเรียนราชินีเมื่อปี2534โดยทรงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และต่อมาได้เสด็จเข้าร่วมการประกวดอีกครั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึงอุดมศึกษาในนามโรงเรียนจิตรลดาเมื่อปี2538ทรงได้รับรางวัลชนะเลิศเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงร่วมในพิธีมอบตัวในฐานะทรงเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ในระหว่างที่ทรงศึกษาได้ทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษาอย่างเต็มที่ทั้งยังได้เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศสที่เมืองเอ็กซองโพรวองส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว์

ซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนสำคัญคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครองและการเสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศาลแพ่งศาลแรงงานกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์ในการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งยังได้ทรงฝึกงานภาคปฏิบัติที่สำนักงานกฎหมายด้วยตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปส่งร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมด้านการกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งยังส่งเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54เมื่อปี2541ส่งเข้าร่วมในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55เมื่อปี2542สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากนั้นทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศหรือกลุ่ม Ivy League โดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปทั้งยังทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยทรงตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังและกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในเวลาต่อมา

นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของพระประวัติและพระกรณียกิจที่ได้ชมไปนั้นนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้นำคุณผู้ชมย้อนรำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยความรักและความอาลัยสุดหัวใจนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ภายในพระที่

0: งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งจะเป็นสถานที่ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาบัดนี้ก็ได้มีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นรอรับเสด็จอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะสำหรับหมายกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินด้วยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจากนั้นก็จะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลโดยลำดับไปตามโบราณราชประเพณีค่ะ
1: สำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวาน100วันพระราชทานพระศพในวันนี้เป็นวันแรกนะคะพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายศีลก่อนที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์4รูปสวดพระธรรมคาถาค่ะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและที่สวดพระธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมลำดับขั้นตอนที่สำคัญในการบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันนี้นะคะส่วนในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลต่อเนื่องกันเป็นวันที่2ซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะได้ถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลต่อเนื่องทั้ง2วันค่ะ
2: ซึ่งในทุกครั้งของการถ่ายทอดสดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี้นั้นนะคะคุณผู้ชมจะได้รับชมหรือว่าได้เห็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเนื่องจากทรงประสูติในวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ค่ะโดยพระพุทธรูปประจำวันประสูติเป็นปางสมาธิประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลาหรือหน้าตักโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายคติความเชื่อของวันพฤหัสบดีตามคติไทยโบราณวันพฤหัสบดีถือเป็นวันแห่งครูความรู้และธรรมะความหมายของปางสมาธิสื่อถึงจิตที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวมีความสงบนิ่งและปราศจากความฟุ้งซ่านซึ่งในทางราชประเพณีและงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติมาประดิษฐานณมณฑลพิธีเพื่อใช้เป็นที่ตั้งเครื่องนมัสการบูชาค่ะ

บริเวณที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระโกศทองใหญ่ค่ะพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะ

0: เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้วยค่ะ
1: และที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะคะนั่นคือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ค่ะซึ่งเหนือกรอบพระฉายาลักษณ์มีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอพออักษรพอสีแสดอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสีเหลืองอันเป็นสีประจำพระราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายใต้พระเกี้ยวยอดค่ะ

0: ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเราได้เห็นเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นนั่งอย่างอาจสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: โดยบัญชีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะคะลำดับแรกคือสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำค่ะ

สำหรับในวันนี้จะมีการถวายพระธรรมเทศนาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในหัวข้อเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดนะคะ

ขณะที่วันนี้จะมีพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่เป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในช่วงเวลา 17:30 น.ถึง 21:00 น.โดยเตียงสวดทิศตะวันออกได้แก่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ค่ะในทำนองกะและทำนองเลื่อนส่วนเตียงสวดทิศตะวันตกในเวลา 17:30 น.ถึง 21:00 น.เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดเป็นบทพระธรรมใหม่นะคะในทำนองเลื่อนและทำนองสารพันยะค่ะ

สำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานี่เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนนะคะหลังคาทรงไทยลด3ชั้นประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งมีคันถวยรับชายคาประดับด้วยกระจกสีเขียวหลังคาพระที่นั่งเมื่อแรกสร้างมุงด้วยกระเบื้องดีบุกต่อมาในการบูรณะในสมัยรัชกาลที่3จึงเปลี่ยนมามุงด้วยกระเบื้องดินเผาแล้วก็เปลี่ยนมาใช้กระเบื้องเคลือบสีเขียวในสมัยรัชกาลที่5ค่ะเฉพาะองค์ประธานของพระที่นั่งกว้าง 13.8 เมตรยาว 31.85 เมตรนะคะยกพื้นสูง 2.3 เมตรด้านนอกจะมีเฉลียงรอบทั้ง3ด้านเฉลียงด้านทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นเฉลียงระดับพื้นดินกว้าง 1.9 เมตรปูด้วยกระเบื้องดินเผาสีแดงสำหรับภายในเราจะได้เห็น

ความงดงามนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมที่บริเวณซุ้มพระบัญชรถ้าเกิดว่าเราเห็นด้านหลังของอาสงที่มีพระสงฆ์นั่งเรียงรายกันอยู่นั้นก็จะมีซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบรรทแหลงทั้งบานพระบัญชรบานพระทวารต่างก็มีจิตรกรรมที่งดงามเขียนลายรดน้ำพุ่มเข้าบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทวดาทรงพระขันยืนแท่นมีลายกระหนกเปลวเป็นลายพื้นค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภานะคะกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศด้านนอกนั้นจะจัดจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะจากนั้นเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศณที่นั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีทรงยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ

สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์ตามลำดับต่อไปค่ะ

ปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: และขณะนี้นะคะพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะออกจากพระที่นั่งโดยหลังจากนี้เจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสรวมถึงพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์ซึ่งประกอบไปด้วยพระครูพิพิธธรรมภาณะพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์ณัฐสิทธิปริยธรรม7ประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยในวันนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาในหัวข้อเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดค่ะ

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการออกฎีกานิมนต์พระสงฆ์ในการพระราชพิธีทุกๆครั้งนั้นนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะด้วยกรมการศาสนานั้นมีภารกิจหลักนะคะในการที่สนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพระราชพิธีต่างๆในพระบรมมหาราชวังที่เราเห็นในการถ่ายทอดทุกๆครั้งนะคะเราเห็นมีเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นบนพระมหาปราสาทก็ดีหรือพระที่นั่งองค์ต่างๆในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลก็ดีนะคะทั้งนิมนต์ขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์และเมื่อเจริญพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยก็จะมีเจ้าพนักงานเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการนิมนต์พระสงฆ์ลงจากพระมหาปราสาทหรือพระที่นั่งอย่างเรียบร้อยนะคะและไม่ใช่อย่างที่เราเห็นเฉพาะในการถ่ายทอดสดนะคะแต่ว่าทางกรมการศาสนานั้นต้องมีหน้าที่ถวายการดูแลพระสงฆ์แบบครบวงจรนะคะนับตั้งแต่การออกฎีกานิมนต์ในแต่ละการพระราชพิธีเรียบร้อยแล้วต้องมีการส่งรายชื่อหรือว่าบัญชีพระสงฆ์เพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในแต่ละงานนะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังก็จะต้องประสานกันกับทางกรมการศาสนาในเรื่องเกี่ยวกับการพิธีสงฆ์ทั้งหมดนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ซึ่งก็เป็นข้าราชการและบุคลากรของกรมการศาสนาก็จะต้องมีหน้าที่ในการรับส่งพระสงฆ์ทุกๆรูปยังพระอารามคือนับตั้งแต่เริ่มต้นนะคะในการนิมนต์จัดรถรับส่งก็ดีแล้วก็มีที่พักคอยมีที่ที่ให้พระสงฆ์ก่อนที่จะขึ้นปฏิบัติศาสนกิจในการพระราชพิธีนะคะก็จะต้องมีการดูแลเป็นที่เรียบร้อยนะคะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งซึ่งทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างที่เราอาจจะ

0: ทราบนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งและเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพระราชพิธีทุกๆครั้งที่มีพิธีสงฆ์ค่ะ
1: ค่ะสำหรับลำดับถัดไปนะคะที่จะมีการถวายพระธรรมเทศนาซึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเพื่อที่จะอธิบายให้ผู้ฟังนั้นเกิดความรู้ความเข้าใจในพระสัทธรรมซึ่งเป็นหลักความเป็นจริงของธรรมชาตินะคะและเป็นความจริงของชีวิตทุกชีวิตเมื่อผู้ฟังธรรมนั้นเกิดความเข้าใจและได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติค่ะก็นับได้ว่าเป็นการพัฒนาสติและปัญญาย่อมทำให้เกิดความพ้นทุกข์และได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงค่ะ

สำหรับพระพรหมบัณฑิตนะคะที่ท่านจะถวายพระธรรมเทศนาในวันนี้นะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสนามเดิมประยูรมีฤกษ์ค่ะฉายาธรรมจิตโตเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตรปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารอดีตผู้รักษาราชการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลางอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาปรัชญาค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย

0: สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะจากนั้นพระพรหมบัณฑิตก็จะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาตามลำดับค่ะ
1: ติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะติยัมปิยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยะ

0: ยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
1: รัมมาจะโลกาธิปตีสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอะยาจทาสันติทะสัตตาปรชะคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปักชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอรรถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาราศีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพระชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตสมบัติและปรหิต

ฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตตาหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมื่นสุทธนารีนาถโดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตะปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น

ตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความอย่างรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคืออย่างเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักษณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอดสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทะจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญา

ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวะไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจ

0: ในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ขอถวายพระพร
1: ประยุรวงศาวาสได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับถัดไปเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตกลับลงมานั่งยังอาจสงค่ะโดยสาระสำคัญช่วงหนึ่งของเศรษฐชีวิตตกถาซึ่งว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดนั้นได้กล่าวถึงปัญญานั่นก็คือความฉลาดรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงใช้พระปัญญาคุณบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ตามนัยยะแห่งพุทธพจน์ที่ว่าบุคคลเมื่อคิดย่อมคิดเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ส่วน

มและประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งปวงบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามากย่อมเป็นเช่นนี้การดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดได้ว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดแม้จะเสด็จสวรรคาลัยไปแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้จะยังคงสถิตอยู่ในใจของประสบนิกรชาวไทยตราบชั่วนิรันดรค่ะ

0: ในเนื้อหาที่ได้มีการถวายพระธรรมเทศนานั้นได้พูดถึงโครงการกำลังใจในพระดำรินะคะซึ่งก็ได้เป็นโครงการที่มีประโยชน์เป็นอันมากแก่ประสบนิกรชาวไทยค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะโดยพระสงฆ์สวดธรรมคาถา4รูปนิมนต์จากวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระครูพิพิธธรรมภานะพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์ณัฐสิทธิและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะ

เมื่อพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบลงแล้วเจ้าพนักงานก็ได้เข้าไปถอนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาออกนะคะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศค่ะ

0: เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าพนักงานก็เตรียมการที่จะลาดพระภูษาโยงเพื่อทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปค่ะ
1: โดยขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยงค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทอดผ้าสดับปกรลำดับถัดไปโดยมีการนำเสาวางภูษาโยงมาตั้งเรียงไว้ค่ะสำหรับเตรียมการทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์โดยพระภูษาโยงนั้นจะลาดมาจากฐานพระโกศผ่านลงมานะคะแล้วก็จะมีเจ้าพนักงานอีกชุดหนึ่งเตรียมการอยู่ที่ด้านหน้าของอาสงลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งค่ะพระภูษาโยงที่ทอดต่อมาจากพานเบื้องหน้าพระโกศก็จะมีถวยรับเป็นระยะค่ะเชื่อมกับภูษาโยงอีกผืนเบื้องหน้าอัดสงเตรียมพร้อมสำหรับการทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์และสดับพกรลำดับถัดไปค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวม5 รูปแล้วประทับพระราชอาสน์ค่ะ

ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ

อะติเรกะวัสสะตังชีวโตอะติเรกะวัสสะตังชีวโตอะติเรกะวัสสะตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

เมื่อพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามโบราณราชประเพณีนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบ

0: พิธีสงฆ์หลังจากนี้ก็จะเป็นการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมซึ่งพระพิธีธรรมนั้นก็จะนิมนต์ขึ้นนั่งอย่างเตียงพระพิธีธรรมนะคะด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ
1: โดยธรรมเนียมการสวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพและงานพระศพของพระบรมวงศ์ชั้นสูงนะคะจะมีการอาราธนาพระพิธีธรรมคราวละ2สำรับมีการสวดสลับกันอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะซึ่งในรัชกาลปัจจุบันพระพิธีธรรมนั้นไม่ได้มีเพียงเฉพาะสิบพระอารามในกรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่ายังมีการฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดค่ะโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินงานอยู่ในทุกจังหวัดค่ะสำหรับการสวดพระพิธีธรรมในรอบเวลา 17:30 น.ถึง 21:00 น.นะคะเตียงสุดทิศตะวันออกนั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามค่ะจะสวดบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธาตุกถาบทพระปัฏฐานสวดในทำนองกะและทำนองเลื่อนนะคะสำหรับเตียงสุดทิศตะวันตกค่ะเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษสวดในบทพระธรรมใหม่และบทติลักขณาธิคาถาในทำนองเลื่อนและทำนองสรพัญญะค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะ

0: ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นพระพิธีธรรมก็จะสวดพระอภิธรรมนับจากเวลานี้ไปจนกระทั่งถึงเวลา 21 นาฬิกาค่ะ
1: และสำหรับในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการพระราชพิธีอีก1วันนั้นนะคะทางส่วนราชการได้ขอเชิญชวนประชาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้นะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน2569เสด็จพระราชดำเนินเวลา10นาฬิกาค่ะโดยเปิดจุดคัดกรองในเวลา8นาฬิกาพื้นที่เข้าเฝ้ารับเสด็จคือบริเวณเต็นท์หน้าศาลฎีกาค่ะ
2: ดังนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลานะคะที่สำนักพระราชวังได้มีการแจ้งการเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาเมื่อวาน100วันในวันพรุ่งนี้19กันยายนนะคะจะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ช่วงเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีสำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันพรุ่งนี้ประชาชนสามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในช่วงเวลา19นาฬิกากรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งค่ะและภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาเมื่อวาน100วันพระราชทานพระศพหน่วยงานและคณะบุคคลต่างๆสามารถขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ค่ะตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ที่ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปนะคะโดยขอให้ทำหนังสือเรียนถึงเลขาธิการพระราชวังเป็นการทำหนังสือตามแบบฟอร์มที่กำหนดค่ะและให้นำส่งสำนักพระราชวังได้รวม3ช่องทางคือสามารถเดินทางไปแจ้งความประสงค์ได้ด้วยตนเองนะคะที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังภายในพระบรมมหาราชวังค่ะหรือสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์ส่งถึงสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โดยติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ค่ะทั้งนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำนักพระราชวังก็จะมีหนังสือตอบรับแจ้งรายละเอียดก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นได้ประดิษฐานยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมานับตั้งแต่วันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568เป็นต้นมานะคะในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นไปตามโบราณราชประเพณี

ณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีประดิษฐานพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสูงสุดกางกั้นด้วยเสวตฉัตรหรือฉัตรขาว9ชั้นซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีการถวายฉัตรขาว9ชั้นแด่ฝ่ายในของพระบรมราชจักรีวงศ์ด้วยนะคะสำหรับพระโกศทองใหญ่นั้นใช้สำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระอัครมเหสีพระยุพราชพระราชกุมารีและผู้ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นพิเศษนะคะซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นมีพระโกศทองใหญ่3องค์ด้วยกันองค์แรกตั้งแต่รัชกาลที่1องค์ที่2สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5และองค์ที่3สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่9นะคะซึ่งพระโกศทองใหญ่ที่ประดิษฐานภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นก็เป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ค่ะส่วนพระโกศทองใหญ่ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นก็เป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9ค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้ก็มีพระราชปฏิสันถารด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ

ระบรมวงศ์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จและมาร่วมในการพระราชพิธีในวันนี้นะคะประกอบด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยนะคะ

รถยนต์พระที่นั่งเทียบอยู่ที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาค่ะเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งที่บริเวณประตูกำแพงแก้วค่ะ

0: ลบตามสายลุง
1: กองทหารเกียรติยศพระศพวันนี้จัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ขณะที่กองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันแรกเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้19กันยายน2569ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 9:50 นาทีเป็นต้นไปค่ะสำหรับวันนี้ทีมผู้บรรยายได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณกมลวรรณสุนทรธรรมดิฉันปิยณีเทียมอำพรและร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามและขอเชิญรับชมรายการตามปกติของทางสถานีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับติดตามข่าวเด่นทันสถานการณ์ครับวันนี้วันศุกร์ที่18กันยายน2569พบกับคุณกิฟต์สุติรสผมโก้ทวาริศครับ
0: ค่ะต้องสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะที่ช่องทาง Facebook TV5 HD ออนไลน์สามารถที่จะรับชมสดได้หนึ่งช่องทางรวมถึงส่งความคิดเห็นมาพูดคุยกับเราได้ต่อทั้งรายการเลยค่ะแต่ถ้าพลาดการรับชมวันนี้นะคะพี่โก้ขาไปรับชมได้ช่องทาง YouTube เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าไปรับชมอีกช่องทางที่ช่องทางเว็บไซต์นะคะ www

0: tvfi.hd.com ส่วนช่องทาง tvfi hd ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มยังเจอกันได้พทบ5นำคุณค่าสุขสังคมไทยค่ะ
1: ครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันนะครับจะมีหัวข้อข่าวไหนที่น่าสนใจบ้างไปติดตามในหัวข้อข่าวกันครับกองทัพเรือเผยผลการคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตจากบริษัทฮันวาโอเชียนจากสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวงเงิน 16,730 ล้านบาทยืนยันทุกขั้นตอนโปร่งใสยึดหลักฐานเชิงประจักษ์และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศ
0: ฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและดินถล่มทางตอนเหนือและตอนกลางของเวียดนามส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบ้านเรือนกว่า 10,000 หลังจมน้ำเสียหายเส้นทางคมนาคมหลายสายถูกตัดขาด
1: มาที่ข่าวกีฬากันนะครับฮอกกี้หญิงทีมชาติไทยประเดิมเอาชนะสิงคโปร์2-0ในศึกเอเชียนเกมไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นโดยนัดต่อไปจะพบกับอุซเบกิสถานวันที่21กันยายนนี
0: ้นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณธรรมเนียบรัฐบาลที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่ขนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์โอกาสนี้พระสงฆ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและนำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทยธรรมพัตตาหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรประธานในพิธีร่วมสงบนิ่งเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนาและประธานในพิธีกรวดน้ำรับพรภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลส่วนที่อาคารรัฐสภานายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวานด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและน้อมถวายความอาลัยด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งมีพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารทางนี้ประธานรัฐสภาในฐานะประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปและทอดผ้าไตรบังสุกุลก่อนร่วมสงบนิ่งเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา1นาทีจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนาและประธานในพิธีกรวดน้ำรับพร
1: สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรัชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายเป็นพระกุศลพลเอกธาราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคุณศศิธรมลคำนายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมรองปลัดกระทรวงกลาโหมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมคู่สมรสข้าราชการและกำลังพลเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันณศาลาว่าการกลาโหมมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์47รูป บริเวณโถงหน้าห้องยุทธนาธิการก่อนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณห้องพินิจประชานาถโดยผู้เข้าร่วมพิธีต่างน้อมจิตสงบสำรวมและพร้อมใจกันถวายเป็นพระกุศลด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณและถวายพระเกียรติอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลา100วันข้าราชการและกำลังพลสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมยังคงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะพระปีชาสามารถความเข้มแข็งและความเสียสละทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติครอบคลุมทั้งด้านกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาสังคมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและด้านความมั่นคงสะท้อนถึงพระปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและแผ่นดินในโอกาสสำคัญนี้ข้าราชการและกำลังพลสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมต่างพร้อมใจกันน้อมจิตอธิษฐานถวายเป็นพระกุศลและน้อมนำพระปณิธานมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยเสียสละมุ่งมั่นทำความดีเพื่อส่วนรวมที่กองบัญชาการกองทัพไทยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลสัตมวานโดยมีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลเข้าร่วมพิธีโดยมีการตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน47รูปและพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งสร้างคุณูปการอย่างยิ่งต่อสังคมไทยที่กองบัญชาการกองทัพ บกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกนะครับผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลกองทัพบกเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันภายในพิธีผู้บัญชาการทหารบกได้นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปณบริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลจากนั้นคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์ประธานในพิธีถวายภัตตาหารเครื่องทัยธรรมและประกอบพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลตามโบราณราชประเพณีข้าราชการและกำลังพลกองทัพบกต่างพร้อมใจการประกอบพิธีถวายเป็นพระกุศลและถวายพระเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานที่จัดขึ้นตามหลักพระพุทธศาสนาและโบราณราชประเพณีไทยเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างอเนกอนันต์พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยคุณกนกวรรณพันเพชรนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจและคณะผู้บังคับบัญชาร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสมาคมแม่บ้านตำรวจน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงทุ่มเทอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อประสบกรณิกรชาวไทย
0: จังหวัดอุดรธานีประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตะเลนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา ห้องประชุมทองใหญ่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีนายราชันซุนฮั่วผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระราชสารโกศลวงไทยสุภวังโสเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีประธานฝ่ายสงฆ์นำพระภิกษุสงฆ์และข้าราชการผู้แทนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุ

0: ทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยจากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์สดับปกรณ์ผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์มีพระบุญศีลโชติปัญโยหรือว่าพลเอกบุญศีลภาคกลางที่ปรึกษาผู้บัญชาการฐานบกที่เข้ารับการอุปสมบทและจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าศรีคุณารามมารับบิณฑบาตเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาทในวาระครบ100วัน
1: มาติดตามเรื่องของคดีหัวสวครับหลังจากที่ทางกกต.ได้มีมติยื่นฟ้องกับ77รายนะครับที่มีชื่อออกมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งหลังจากที่มีมติออกมานะครับท่านนายกเองก็รับบทตอบคำถามหลายรอบนะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแทบจะตอบคำถามทุกวันเลยวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องตอบคำถามเรื่องนี้นะครับนายกก็ยืนยันอีกครั้งนึงนะครับว่าเรื่องหัวสวไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอย่างแน่นอนแล้วก็มติของกกต.ออกมาถือว่าเป็นเสียงข้างมากก็อย่าให้เคารพเรื่องของเสียงข้างมากตามหลักของประชาธิปไตยด้วยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับแล้วก็ท่านก็ยังเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วยกล่าวถึงกรณีหัวสวนะครับบอกว่าถ้าหากว่าสังคมยังไม่หยุดโจมตีก็จะมีมาตรการมากกว่าการฟ้องร้องดำเนินคดีที่เพิ่งดำเนินการไปหรือไม่นะครับบอกว่าตนก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่ารัฐบาลของคุณอนุทินไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการตัดสินใจหรือการส่งดำเนินคดีใดๆก็ตามซึ่งในส่วนที่ตนรับผิดชอบอยู่ในหัวหน้าฐานะรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นท่านจะมาถามความเห็นเรื่องนี้เนี่ยก็บอกว่าตนไม่มีข้อมูลที่จะให้ความเห็นใดๆได้นะครับสำหรับกรณีที่มีพยานในคดีหัวสวกลับคำให้การนะครับทำให้คนอาจจะมองพรรคภูมิใจไทยในทางลบว่าพรรคจะดำเนินการอย่างไรหรือไม่ท่านนายกระบุว่าไม่ได้เป็นผลลบกับพรรคภูมิใจไทยแต่มีคนเนี่ยพยายามจะลากพรรคภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับก็ยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการหัวสวยังยืนยันเหมือนเดิมให้ตอบกี่ครั้งก็ยังยืนยันเหมือนแบบนี้นะครับและให้ยึดถือประกาศคำสั่งข้อห้ามของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ออกเป็นข้อปฏิบัตินะครับว่าตอนช่วงก่อนหน้านี้มีประกาศชัดเจนว่าไม่ให้คนที่อยู่ในสังกัดพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสวซึ่งตรงนี้ท่านนายกบอกว่าไม่ได้มีอะไรข้องใจนะครับเพราะว่าตนเองได้ทำหน้าที่ของตนไปแล้วส่วนใครที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าพรรคก็ต้องไปรับผิดชอบในสิ่งที่เขาได้ทำในเมื่อมีข้อห้ามแล้วยังทำก็ต้องไปแก้ต่างในความเป็นส่วนตัวของเขาเพราะว่าถือว่าไม่ได้ทำในนามพรรคอันนี้ท่านนายกน่าจะหมายถึงคุณรัตนาด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาคุณรัตนาเนี่ยถูกทางฝ่ายค้านเนี่ยออกมาเปิดเผยว่ามีหลักฐานที่ค่อนข้างจะเชื่อได้นะครับว่าอาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับส่วนอันนี้นะครับจะทำอย่างไรนะครับที่จะทำให้ครหานี้หมดไปจากพรรคภูมิใจไทยไม่ให้ถูกลากไปเกี่ยวข้องเนี่ยท่านนายกก็กล่าวว่าคนที่ครหาก็เห็นหน้ากันอยู่ส่วนคนที่ไม่ติดใจตนก็เห็นหน้าอยู่นะครับส่วนจะมองเรื่องนี้ว่าเป็นการเมืองใช่หรือไม่ครับท่านนายกก็กล่าวว่าจุดเริ่มเนี่ยเป็นการเมืองอยู่แล้วจุดเริ่มตั้งแต่ก่อนมาถึงตรงนี้นานมาแล้ว2ปีมันเป็นการเมืองขอพูดอย่างนี้ก็แล้วกันพูดสั้นๆเท่านี้ครับ
0: คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าปัจจุบันนี้คือสถิติเรื่องของการฆ่าตัวตายในเด็กเนี่ยสูงขึ้นมากๆนะคะหลายคนบอกว่ามาจากเหตุการณ์บูลลี่ทั้งตัวเด็กเองแล้วก็ครอบครัวแต่ต้องบอกจริงๆแล้วสิ่งที่ผลักดันให้เด็กเลือกจบชีวิตตัวเองสูงขึ้นอย่างน่าวิตกเนี่ยมีอะไรมากกว่านั้นนะคะวันนี้ห้องข่าวหมายเลข5ไปติดตามได้จากคุณเนสวัลลัญชัยชูประเสริฐสุขค่ะ

0: ถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนู
1: คุณผู้ชมครับเส้นบางๆระหว่างคำว่าหยอกเล่นแล้วก็กลั่นแกล้งตอนนี้ได้กลายเป็นปัญหาสังคมไทยแล้วก็ทำร้ายคนไทยเป็นอย่างมากทีเดียวครับและที่น่าตกใจไปยิ่งกว่านั้นคือสาเหตุหลักไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเด็กแต่ว่าจุดประกายมาจากผู้ใหญ่ครับที่ขาดการควบคุมสติแล้วก็ใช้ความรุนแรงในครอบครัวจนทำให้เด็กนั้นมีบาดแผลลึกในใจ
2: ปัญหาความรุนแรงและการกลั่นแกล้งในสังคมไทยปัจจุบันกำลังเป็นประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งโดยจากการ

0: ่แย่นี่ต้องหยุดนะนั่นกำลังล้ำเส้นของคำว่าแย่เล่นแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าทุกวันทุกวันก็แย่แต่คนเดิมๆทุกวันก็แย่ด้วยความรุนแรงเหมือนเดิมๆแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่แย่เล่นละถ้าคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่เข้าใจเนี่ยต้องโปรดเข้าใจด้วยอันนี้ไม่ใช่แย่เล่นอันนี้คือบูลลี่แล้ว
1: ทางออกสำคัญของเรื่องนี้ในรั้วโรงเรียนคุณหมอเดลเน้นย้ำว่าโรงเรียนจะต้องทำหน้าที่เป็นบ้านหลังที่สองโดยดึงเด็กๆเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาดูแอนด์โดนท์และขับเคลื่อนผ่านหลักสุนทรียสนทนา5ประการคือกำหนดกติการ่วมกันเป็นผู้ฟังที่ดีรักษาบรรยากาศเคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันรวมถึงเรียนรู้ที่จะให้อภัยแต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจไปยิ่งกว่านั้นครับดัชนีพฤติกรรมกลับสะท้อนว่ากลุ่มผู้ใหญ่โดยเฉพาะรุ่นพ่อรุ่นแม่คือกลุ่มที่อ่อนแอเรื่องวินัยและความรับผิดชอบมากที่สุดซึ่งส่งผลให้ความรุนแรงถูกส่งต่อจากระดับครอบครัวออกสู่ท้องถนนและย้อนกลับมาทำร้ายในตัวเด็กในที่สุด
0: ที่มีปัญหาหนักที่สุดกลายเป็นเรื่องวินัยและความรับผิดชอบในผู้ใหญ่ที่อ่อนแอมากมาควบคู่ไปกับเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนี่แหละเพราะพฤติกรรมในลักษณะนี้มันก็กำลังสะท้อนถ้าจะบอกว่าถ้ามีพฤติกรรมที่ดีแย่ลงก็แสดงว่าพฤติกรรมไม่ดีเพิ่มขึ้นมันก็สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผู้ใหญ่แย่กว่าเด็กครับเนี่ยพ่อแม่มีลูกน้อยลงส่วนใหญ่มีลูกคนเดียวทีนี้พอมีลูกคนเดียวเนี่ยแบบฝึกหัดชีวิตมันไม่มี
1: และความน่าสะเทือนใจสูงสุดของเรื่องนี้คือการเชื่อมโยงจากความรุนแรงในครอบครัวในชีวิตประจำวันการที่เด็กจะต้องเติบโตมาในบ้านที่เต็มไปด้วยอารมณ์การสืบทอดความรุนแรงจากผู้ใหญ่ได้กลายเป็นบาดแผลทางจิตใจที่บดขยี้สภาวะอารมณ์ของเด็กถึงเวลาแล้วครับคุณผู้ชมที่สังคมไทยจะต้องเปลี่ยนจากการท่องจำคำว่าปลูกฝังมาทำให้เป็นวิถีชีวิตโดยมีพ่อแม่เป็นต้นแบบในการจัดการอารมณ์ด้วยสันติวิธีและระบบการศึกษาไทยจะต้องเร่งปรับตัวหันมาสอนวิชาชีวิตควบคู่ไปกับวิชาการก่อนที่เราจะต้องสูญเสียเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติประกับวงจรความรุนแรงที่เริ่มต้นจากผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้วรัญชัยชูประเสริฐสุขทีมข่าวสังคมทรบ.5รายงาน

0: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อครับ
1: สักครู่ค่ะ
2: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เทอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน

0: าแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: ขอเชิญมาสัมผัสซีรีส์สารคดีสร้างสรรค์พวนพาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยพวนสู่เวทีโลกเราจะชวนคุณมาร่วมค้นหามาฟังเสียงหัวใจของชาวไทยพวน
2: โอ้โนไทยพวนเอ้ย
1: แล้วคุณจะหลงรักความเป็นไทยพวนที่บ้านปากพลีจังหวัดนครนายก
3: The People Show ปรับเวลาใหม
4: ่เมาทุกข่าวดี
5: ทอกเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
6: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห
3: ์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
4: กับยายใหม่มรกต
6: เป้พานุพง
4: ษ์และโอยดา
7: แล้วพบกันนะคะ
8: วีคนี้เชฟรุ่นจิ๋วจากโรงเรียนราชินีบางเขนขอโชว์ฝีมือกับเมนูเด็ดหมูตุ๋นจอมเทพ
9: แต่ไม่ใช่หมูตุ๋นธรรมดาเพราะมันคือหมูตุ๋นจอมเทพ
10: เป็นเมนูหมูตุ๋นใช่ไหมมันต้องใช้เวลานานใช้เวลาตุ๋นจัดเสิร์ฟหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้มันดูยิ่งใหญ่สมยศสักหน่อยก็ขอใช้คำว่าจอมเทพ
8: ที่ตุ๋นจนนุ่มละลายในปากฟีลเหมือนมีเชฟเทวดามาทำให้กินหมูนุ่มๆ น้ำซุปเข้มข้นถึงใจจะปั่นแค่ไหนมาลุ้นและชิมไปพร้อมกันวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา9โมงเช้าทางช่อง5กดรีโมทค้างไว้แล้วมาเชียร์น้องๆกันเยอะๆนะครับและสามารถแวะไปเก็บช็อตเด็ดย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Gen Z Chef

0: คุณผู้ชมคะเกิดเหตุลอบวางระเบิดนะคะแล้วก็ยิงล้อของรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ขณะปฏิบัติภารกิจค่ะในพื้นที่หมู่ที่2บ้านบารูกายาอิงตำบลร่มใสอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสค่ะเกิดเหตุลอบวางระเบิดนะคะแล้วก็ยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ค่ะซึ่งปฏิบัติหน้าที่นะคะอย่างที่บอกไปอยู่ที่หมู่ที่2บ้านบารูกายาอิงตำบลร่มใสอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสภายหลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์โดยปิดกั้นพื้นที่ก่อนแล้วก็ให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุพร้อมทั้งลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุขิรินทร์แล้วก็โรงพยาบาลสุไหงโกลกล่าสุดค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย16คนและเสียชีวิต2รายขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นแล้วก็รักษาความปลอดภัยบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันเหตุซ้ำแล้วก็อำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานพร้อมกับเร่งตรวจสอบพื้นที่แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่เหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะนับเป็นความสูญเสียที่ส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และครอบครัวรวมถึงสร้างความสะเทือนใจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากทีเดียว
1: กองทัพเรือครับเผยผลการคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟรีเกตจากบริษัทฮันวาโอเชียนจากเกาหลีนะครับก็เปิดเผยว่าขั้นตอนทุกอย่างทำไปด้วยความโปร่งใสนะครับแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ครับผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยคณะผู้รับผิดชอบโครงการร่วมชี้แจงข้อสงสัยท่ามกลางกระแสข่าวและข้อครหาต่างๆโดยยืนยันนะครับว่ากระบวนการทั้งหมดดำเนินการอย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้และไม่ได้มีการล็อกสเปคหรือว่าเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งกองทัพเรือมุ่งเน้นความอยู่รอดทางทะเลและขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดครับ
2: ผมขอยืนยันต่อพี่น้องประชาชนว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการทุกท่านตั้งอยู่บนข้อมูลข้อเท็จจริงและหลักฐานเชิงประจักษ์ปราศจากการแทรกแซงหรือแรงกดดันใดๆทั้งสิ้นกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยเกียรติและความรับผิดชอบต่อกฎหมายและชาติบ้านเมือง
0: กระทรวงกลาโหมนะคะแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงชายแดนค่ะมุ่งสร้างโรงมนุษย์ที่มีชีวิตแล้วก็ดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลค่ะกระทรวงกลาโหมค่ะแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชุมหารือนะคะร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนร่างโครงการสร้างความมั่นคงที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตชุมชนชายแดนไทยหรือว่าโครงการบ้านมั่นคงชายแดนก่อนที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการดังกล่าวค่ะมีเป้าหมายยกระดับที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนภายใต้แนวคิดรั้วมนุษย์ที่มีชีวิตโดยในช่วงปี2570ถึง2574จะครอบคลุมถึง26จังหวัดแล้วก็จะเริ่มต้นนำร่องบริเวณชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชา5จังหวัดในปีแรกก่อนนะคะการหารือครั้งนี้ค่ะยังมุ่งเน้นการดูแล4กลุ่มเป้าหมายสำคัญได้แก่ทหารผ่านศึกทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบฐานพรานแล้วก็ฐานอาสารวมถึงครอบครัวให้มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยมีอาชีพแล้วก็รายได้ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคกระทรวงกลาโหมย้ำว่าความมั่นคงของชาติต้องเดินควบคู่กับความมั่นคงของประชาชนการสร้างความมั่นคงชายแดนต้องอาศัยคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในพื้นที่และการดูแลผู้เสียสละเพื่อให้เกิดความยั่งยืนจากระดับครอบครัวชุมชนไปจนถึงแนวชายแดนค่ะ
1: หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือแถลงผลการสกัดกั้นยาเสพติดตลอดปี2569นะครับยึดยาบ้าได้มากถึง613ล้านเม็ดไอซ์กว่า 23,000 กิโลกรัมครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือเปิดเผยผลการปฏิบัติงานประจำปี2569นะครับพบว่ามีสถานการณ์ยาเสพติดตามแนวชายแดนซึ่งยังคงต้องน่าจับตานะครับซึ่งขั้นตอนของวิธีการของคนร้ายในตอนนี้ก็มีการปรับให้ซับซ้อนแล้วก็ตรวจจับยากมากยิ่งขึ้นนะครับโดยหันมาใช้ระบบโลจิสติกการดัดแปลงช่องลับซุกซ่อนยาเสพติดมากับพืชผลทางการเกษตรรวมไปถึงใช้เด็กและเยาว

0: ชนอายุ 14-17 ปีเป็นผู้ที่ลำเลียงและมีการใช้โดรนขนส่งในบางพื้นที่ครับโดยข้อมูลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีที่แล้วจนถึง31สิงหาคมปีนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตรวจยึดยาบ้าได้612ล้านกว่าเม็ดนะครับไอซ์อีกประมาณ 22,300 กิโลกรัมมีการปะทะกับขบวนการค้ายาเสพติดทำให้มีฝ่ายขบวนการเนี่ยเสียชีวิต53รายเมื่อเทียบข้อมูลกับปี2568นะครับปริมาณยาบ้าที่ตรวจยึดเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.94 ส่วนไอซ์และเคตามีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.68 ขณะที่เฮโรอีนลดลงครับอีกมาตรการสำคัญครับคือการควบคุมสารเคมีและอุปกรณ์ที่อาจจะถูกนำไปใช้ในการผลิตยาเสพติดโดยทางกระทรวงกลาโหมก็ประกาศเขตควบคุมครอบคลุมจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนแล้วก็เชียงรายนะครับกำหนดควบคุมอุปกรณ์สำคัญ7รายการแล้วก็สารเร่งปฏิกิริยา19รายการสำหรับปีงบประมาณ2570ก็เตรียมที่จะผลักดันขยายเขตควบคุมเป็น6จังหวัด25อำเภอที่อยู่ชายแดนเพิ่มรายการสารเคมีที่ต้องควบคุมพร้อมขยายผลปราบปรามเครือข่ายใหญ่รวมถึงเครือข่ายของหนูเฉินโดยมุ่งยึดทรัพย์ตัดเส้นทางการเงินแล้วก็ทำลายเครือข่ายยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางครับ
1: กรมพลธิการฐานบกนะคะแล้วก็กรมแพทย์ฐานบกจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตรับราชการกำลังพลผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2569ค่ะที่กรมพลธิการฐานบกอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตรับราชการกรมพลธิการฐานบกประจำปี2569เพื่อเชิดชูเกียรติแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่รับราชการจนครบวาระเกษียณอายุราชการโดยมีพลโทสุภฤกษ์ขนฉายผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกเป็นประธานในพิธีภายในงานมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยจากนั้นจัดพิธีสวนสนามเทิดเกียรติเพื่อแสดงความเคารพและเชิดชูเกียรติก่อนเข้าสู่พิธีเทิดเกียรติและมอบโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้เกษียณอายุราชการนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบดอกไม้และพิธีลอดซุ้มกระบี่เพื่ออำลาตำแหน่งซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญในการแสดงความขอบคุณและส่งมอบความปรารถนาดีแก่กำลังพลผู้เกษียณอายุราชการในโอกาสนี้ค่ะมีข้าราชการทหารพนักงานราชการลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการทั้งหมด88นายขณะที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ากรมแพทย์ฐานบกได้จัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการของกำลังพลเหล่าฐานแพทย์ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณต่อกำลังพลที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละตลอดชีวิตรับราชการโดยมีพลโทสุธีพานิชกุลผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าเป็นประธานผู้เกษียณอายุราชการพร้อมด้วยพลโทเกรียงชัยประสงค์สุการเจ้ากรมแพทย์ฐานบกและนายทหารเหล่าแพทย์ที่ครบอายุเกษียณอายุราชการพร้อมทั้งคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลเหล่าฐานแพทย์เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยเจ้ากรมแพทย์ฐานบกได้มอบโล่ประกาศกิตติคุณและกล่าวสดุดีแก่กำลังพลผู้เกษียณอายุราชการปี2569ที่ได้เสียสละทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังสติปัญญาและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสร้างคุณประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าให้แก่กิจการสายแพทย์ฐานบกและกองทัพบกมาโดยตลอดโอกาสนี้ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าในนามผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการได้กล่าวอำลาชีวิตราชการรู้สึกซาบซึ้งและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเหล่าฐานแพทย์และพร้อมจะให้การสนับสนุนกิจการของกรมแพทย์ฐานบกอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป
0: ช่วงนี้ทั่วไทยมีฝนตกหนักนะครับจะมีพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมซ้ำซากบ้างครับติดตามในลมฟ้าหลักโรคครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับลมฟ้ารักโลกกับดิฉันณภาพรช่างกลค่ะในช่วง 2-3 วันนี้มีฝนทั่วไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักกันให้ดีค่ะแล้วก็มีฝนกระจายเยอะเลยทีเดียวค่ะปัจจัยสำคัญเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นแผ่เข้ามาปกคลุมแถบภาคเหนือภาคอีสานพื้นที่ตรงนี้จะมีฝนลดลงไปบ้างแต่พื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะก็จะมาอยู่ตอนกลางของประเทศนะคะที่บริเวณภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ก็จะมีคลื่นลมแรงค่ะเนื่องจากว่าร่องมรสุมเขาพาดผ่านบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนอีกด้วยขณะเดียวกันค่ะยังต้องระวังทั้งในส่วนของคลื่นลมแรงแล้วก็ระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ของภาคกลางภาคตะวันออกด้วยส่วนในช่วงวันที่21-23ค่ะต้องบอกว่าทั่วไทยฝนจะลดลงไปบ้างไม่ได้ตกหนักเหมือนช่วงเวลานี้นะคะแต่ภาพรวมค่ะยังคงมีฝนอยู่แถวภาคกลางภาคตะวันออกอยู่เช่นเดียวกับพื้นที่ภาค

0: ใต้ค่ะฝนจะลดลงไปจับตากันให้ดีค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันค่ะมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นอาจจะมีผลต่อกระแสลมของประเทศไทยได้ขณะเดียวกันลมมรสุมก็จะพัดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศเหมือนกันที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะลมฟ้าเตือนภัยในวันนี้นะคะเตือน21จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากก็จะอยู่แถวภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะ17จังหวัดด้วยกันแถวพิษณุโลกเพชรบูรณ์หนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมานครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดแล้วก็แถวภาคใต้ค่ะระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็ชุมพรเป็นต้นส่วนในช่วงวันที่19ถึง20นะคะพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักจะแคบลงค่ะแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือกันด้วยค่ะมากันที่สภาพอากาศรายภาคค่ะพื้นที่ที่มีการกระจายของฝนมากที่สุดในช่วงเวลานี้ค่ะพื้นที่ของภาคกลางค่ะมีฝนมากถึง180ของพื้นที่นะคะเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีเช่นเดียวกับพื้นที่ของภาคใต้เลยค่ะภาคใต้ก็มีฝนมากถึง180ของพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะนอกจากจะมีฝนเยอะยังมีคลื่นลมแรงอีกด้วยเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยนะคะพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนมากถึง180ของพื้นที่ต้องระวังฝนราชการฝนหลังเลิกงานแล้วก็พื้นที่ท่วมซ้ำซากกันด้วยและสำหรับวันนี้ลมฟ้ารักโลกรายการเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อโลกของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะอย่าลืมนะคะช่วยกันดูแลโลกใบนี้ด้วยมือของเราสวัสดีค่ะ
1: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
3: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
4: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
5: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
6: ต้นทุนมันลดจากผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
7: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
8: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570

0: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
1: ้มาติดตามผลงานของนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมส์ที่ไอจีนาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นกันครับการแข่งขันฮอกกี้หญิงนัดแรกของกลุ่ม B ครับทีมสาวไทยพบกับสิงคโปร์เกมนี้มาเข้มข้นช่วงควอเตอร์สุดท้ายหลังจาก3ควอเตอร์แรกไม่มีทีมไหนทำแต้มได้เลยโดยนาทีที่50ไทยได้ประตูขึ้นนำจากอรุชาโกมลวิทย์ก่อนที่กุญจิราอินปาจะมาย้ำชัยชนะในนาทีที่57ทำให้จบเกมนี้

0: ไทยชนะสิงคโปร์2-0นัดต่อไปครับทีมฮอกกี้สาวไทยก็จะพบกับอุซเบกิสถานในวันที่21กันยายนนี้ครับ
1: ก่อนที่พิธีเปิดการแข่งขันนะคะจะเริ่มในวันพรุ่งนี้บรรดานักกีฬาจากชาติต่างๆได้ทยอยเดินทางเข้าบ้านพักซึ่งทางชาติเจ้าภาพได้เตรียมพิธีต้อนรับอย่างคลึกครื้นทีเดียวค่ะโดยคณะล่าสุดคือเกาหลีเหนืออินเดียแล้วก็ปาเลสไตน์ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นนะคะสำหรับเกาหลีเหนือส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันประมาณ107คนอินเดียส่ง508คนแล้วก็ปาเลสไตน์ส่งอีก67คนค่ะหมดเวลาของข่าวเด่นทันสถานการณ์แล้วนะคะช่วงต่อไปติดตามรายการแทนคุณแผ่นดินค่ะวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: นี่คือรายการแทนคุณแผ่นดินที่ททบ5ทุกคืนวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งนะครับรายการนี้ก็นำเสนอประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมผมคิดว่าอย่างนี้นะครับคนไทยเราเนี่ยพอพูดถึงเรื่องโรคมะเร็งเนี่ยคนไทยจะนึกถึงโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เอาไว้ก่อนว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งแต่แท้ที่จริงแล้วโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยนะครับมีกิจกรรมมากมายก่ายกองซึ่งก็ได้เผยแผ่ออกในรายการนี้อยู่เนืองๆแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้ยินได้ฟังและได้เห็นแล้วเกิดความภูมิใจมากก็คือที่โรงพยาบาลเนี่ยมีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Princess จุฬาภรณ์ Award นะครับเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ที่มีคุณภาพดีเด่นค้นคว้าวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์การพยาบาลทั่วโลกครับและผมได้ยินแล้วผมรู้สึกประทับใจในแนวคิดนโยบายของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจึงเชิญวิทยากรมาร่วมรายการเพื่อให้ความกระจ่างและให้ท่านให้คนไทยได้รู้จักรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นะครับท่านแรกท่านคือศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตนาวินท่านเป็นประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์และก็คุณหมอยังรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้วยนะครับท่านที่2คือรองศาสตราจารย์ดร.ทัศนาบุญทองเลขาธิการและกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์และรักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครับท่านที่3ศาสตราจารย์เกียรติคุณสลิกพันธ์วิไลลักษณ์ท่านเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกลั่นกรองและกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์ครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: ผมอยากจะกราบเรียนคุณหมอรัชตะช่วยอธิบายถึงที่มาและความสำคัญของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ว่าจัดตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์ใดและมีความสำคัญอย่างไรในระดับสากล นะครับเชิญครับคุณหมอครับครับ
1: คือรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนี่ยนะครับได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนพรรษา65ปีเมื่อพ.ศ.265ครับซึ่งพวกเราประสงค์นิกรชาวไทยทราบกันดีนะครับ
0: ว่
1: าพระองค์เนี้ยได้ทรงอุทิศพระวรกายนะครับในทรงงานเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับในหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยนะก็ทรงดำเนินการ

0: ใจเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งนะครับ
1: แ
0: ล้วก็ในที่สุดเนี่ยนะครับทรงเล็งเห็นว่า อยากที่จะนำเอาผลงานองค์ความรู้จากงานวิจัยเนี่ยมาช่วยในการรักษาโรคมะเร็งของประชาชนนะครับก็จึงได้ตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับขึ้นมาเมื่อพ.ศ.2552นะครับซึ่งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยก็ในเมื่อเริ่มแรกตั้งเนี่ยก็มุ่งในการที่จะรักษาโรคมะเร็งเป็นหลักนะครับแต่ต่อมาเนี่ยก็ได้มีการขยายนะครับแล้วก็ได้มีการเพิ่มเติมสาขาทางการแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยครบถ้วนทุกสาขาขณะนี้เรามีทั้งหมดเนี่ย2อาคารแล้วก็มีจำนวนเตียงถึง500เตียงแล้วเมื่อรวมกันนี่นะครับทางด้านของการรักษาพยาบาลเรื่องโรคมะเร็งเนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของพระราชกรณียกิจที่สำคัญนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะครับในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เองนะครับที่เป็นต้นสังกัดของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยก็ยังมีโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระราชดำริซึ่งขณะนี้นะครับก็ได้ผลิตยาต้านมะเร็งตัวแรกออกมาแล้วคืออิมาทินิบนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะครับก็มีศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุนะครับซึ่งจะเป็นยาอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นยาทางด้านของชีวเภสัชภัณฑ์ซึ่งสร้างโดยสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการเริ่มผลิตตัวแรกนะครับออกมาได้แล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นด้วยพระกรุณาธิคุณที่มีต่อพระสุริกรเป็นนานประการเช่นนี้ในด้านมะเร็งนะครับทางรัฐวิทยาจุฬาภรณ์เนี่ยจึงมีดำริที่จะจัดตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นะครับแล้วก็มีการมอบรางวัลนะครับให้แก่ผู้ที่สมควรที่ได้รับรางวัลนี้ซึ่งจะเราทำเป็นรางวัลนานาชาติเลยนะครับเพราะว่าเปิดให้ผู้มีชื่อเสียงนักวิจัยแพทย์นักการสาธารณสุขจากทั่วโลกเนี่ยนะครับได้เสนอชื่อกันเข้ามาครับเราได้มีการคัดเลือกกันอย่างระมัดระวังนะครับโดยมีเกณฑ์การคัดเลือกที่เหมาะสมนะครับโดยให้รางวัลมาแล้ว3ครั้งครับ
1: คร
0: ั้
1: ง
0: นี้ก็เป็นทุกปีเราจะมีการประกาศรางวัลในเดือนกรกฎาคมวันที่4กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาครับ
1: ครับขอบคุณครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรางวัลที่คุณหมอรัชตะได้กรุณาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นรางวัลที่ผมมองดูแล้วว่ามีความสำคัญมากนะครับให้รางวัลกับหมอหรือนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นยารักษาโรคได้ต่างๆอย่างปี68เนี่ยเป็นหมอชาวจีน2คนได้รับรางวัลแล้วก็ที่น่ายกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งก็คือว่าการคิดค้นตัวยาที่สามารถรักษาหรือจะมะเร็งในเลือดขาวหรืออะไรเนี่ยนะฮะได้เนี่ยนะฮะหมอทั้ง2ท่านเนี่ยน่ายกย่องสรรเสริญกันทั้งโลกครับคือท่านไม่ประกาศจดลิขสิทธิ์หรือจกสิทธิบัตรอะไรเกี่ยวกับตัวยานี้เลยก็แปลเป็นไทยเหมือนกับว่าใครจะเอาสูตรนี้ไปผลิตยารักษาโรคมะเร็งเนี่ยก็เชิญและก็ที่สถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยงานเยอะมากเลยครับรายการนี้เนี่ยก็จะได้นำเสนอผมคิดว่าในฐานะกระผมเป็นสื่อเนี่ยเราควรจะเผยแผ่สิ่งเหล่านี้ให้ประชาชนคนไทยทั่วประเทศได้รับทราบอย่างเมื่อเดือนก่อนก็ได้คุยกับคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องที่เราทำงานกับ NASA นะครับมีการวิเคราะห์วิจัยผลิตภัณฑ์ยาผสมยาอะไรกันเนี่ยบนอวกาศครับและโดยนักวิจัยของสถาบันจุฬาภรณ์เรานี่แหละครับเรื่องอย่างเนี้ยไม่ค่อยมีใครรู้ผมรู้ผมก็รีบเอามาออกรายการนี้เพื่อเผยแผ่ให้ประชาชนได้รู้ในลำดับต่อไปเนี่ยครับผมอยากจะทราบถึงการดำเนินงานของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์และขั้นตอนการพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ผมขอเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ทัศนาบุญทองท่านเป็นเลขาธิการและกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์และรักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครับได้กรุณาอธิบายครับ
2: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ

ค่ะก็นั้นอยากจะเริ่มจากการที่ว่าสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยได้รับอนุมัติได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งรางวัลเจ้าฟ้าจุฬาสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และจัดตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรางวัลตลอดขั้นตอนเพื่อให้รางวัลนี้เนี่ยดำเนินการได้เป็นระยะยาวและตลอดไปนะคะสำหรับการดำเนินงานทั้งหมดของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนี่ยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีนี่แหละค่ะสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนะคะที่พระองค์ได้ทรงพระอนุญาตให้อัญเชิญพระนามมาเป็นชื่อรางวัลและได้ทรงพระเมตตารับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ไว้ในพระอุปถัมภ์ตั้งแต่การก่อตั้งเลยค่ะสำหรับการดำเนินการของการจัดให้มีรางวัลนี้เนี่ยดำเนินการเป็นสองส่วนด้วยกันค่ะคือส่วนที่หนึ่งก็คือการได้มาซึ่งรายนามของผู้มีคุณสมบัติตามที่มูลนิธิกำหนดไว้นะคะกับส่วนที่สองก็คือในส่วนของการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลค่ะสำหรับการได้มาซึ่งรายชื่อเนี่ยนะคะของผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนดเนี่ยนะคะก็คือการที่สำนักงานเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์จะต้องส่งหนังสือและประกาศขั้นตอนเกณฑ์แล้วก็คุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอชื่อมาเป็นผู้ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ได้รับรางวัลเนี่ยนะคะมายังมูลนิธิซึ่งก็ได้ดำเนินการส่งไปทั่วโลกนะคะในทุกประเทศที่มีองค์กรเกี่ยวกับการวิจัยหรือการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งนะคะเช่นสถาบันมะเร็งแห่งชาติหรือสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งชาติของประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งมีอยู่ประมาณ70ประเทศนะคะในขณะนี้เมื่อได้รับรายชื่อของคนที่ประเทศต่างๆส่งมาแล้วเนี่ยนะคะมูลนิธิก็จะเก็บรวบรวมแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่2ก็คือการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนที่2นี้จะประกอบด้วย3ขั้นตอนด้วยกันตั้งแต่ขั้นตอนที่1คือคณะกรรมการสรรหาและกลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลกรรมการสรรหาและกลั่นกรองเนี่ยก็จะนำรายชื่อที่สำนักงานเลขาธิการส่งไปให้รวมกับรายชื่อที่คณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งเป็นผู้ที่รอบรู้ในเรื่องของโรคมะเร็งอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็จะสรรหาผู้มีคุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิส่วนหนึ่งมาประกอบกันด้วยนะคะแล้วก็พิจารณากลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติครบนำเสนอให้กับคณะกรรมการชุดที่สองก็คือคณะกรรมการนานาชาติพิจารณารางวัลโดยการส่งไปทั้งชื่อทั้งคุณสมบัติผลงานต่างๆนะคะไปยังคณะกรรมการนานาชาติแต่ละท่านซึ่งท่านเหล่านั้นก็จะพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ได้ตกลงกันไว้นะคะแล้วก็ส่งมาคณะกรรมการนานาชาติจะนัดประชุมร่วมกันนะคะเพื่อจะพิจารณาในขั้นตอนที่2นี้คือขั้นตอนการคัดเลือกคณะกรรมการนานาชาติพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดครบถ้วนที่สุดนะคะตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้มากที่สุดเพื่อที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดที่3ก็คือชุดหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินว่าคนที่คณะกรรมการนานาชาติส่งมานั้นมีคุณสมบัติเหมาะสมจริงๆสมควรจะได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ซึ่งเมื่อมีมติเรียบร้อยแล้วนั้นเนี่ยท่านประธานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์คือท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตนาวินซึ่งท่านได้เจอแล้วเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็จะนำรายชื่อนั้นพร้อมคุณสมบัติและขึ้นไปเพื่อจะขอพระราชวินิจฉัยจากองค์อุป

0: ธรรมของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์หรือองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อมีพระราชวินิจฉัยแล้วว่าเห็นสมควรที่จะเป็นท่านผู้นั้นนะคะที่นำเสนอท่านผู้นั้นก็จะเป็นรายชื่อของบุคคลที่ได้รับการพิจารณาตัดสินให้เป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ค่ะสำหรับรางวัลนี้เนี่ยเป็นรางวัลที่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลจะประกอบด้วยเงินรางวัลจำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็โล่รางวัลซึ่งจารึกชื่อของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลโล่รางวัลเป็นโล่รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์พร้อมชื่อพร้อมการสลักชื่อของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีรางวัลนี้จัดขึ้นเป็น1รางวัลต่อปีนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านประธานได้กรุณาเรียนให้ทราบแล้วว่าเราจัดขึ้นปีแรกในปี2566นะคะแล้วก็ปีนี้ได้จัดเรียบร้อยแล้วเป็นปีที่3ค่ะผู้ได้รับพระราชทานรางวัลของแต่ละปีก็เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ยืนยงมาจนกระทั่งปัจจุบันทั้งนั้นเลยค่ะ
1: ขอบพระคุณครับคราวนี้เมื่อย้อนดูเส้นทางความสำเร็จของรางวัลนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยท่านผู้ชมคงอยากจะทราบว่ามีผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลกท่านใดบ้างที่เคยได้รับรางวัลพระราชทานนี้มาก่อนผมเลยขอกราบเรียนถามศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์แพทย์หญิงสริกพันธ์วิไลลักษณ์ประธานคณะกรรมการสรรหาและการกรองมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์ครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณดำรงที่ผ่านมามีผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ทั้งสิ้น3ท่านนะคะท่านแรกเป็นProfessor Abbas Alawi ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางรังสีวิทยาจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกานะคะท่านก็ได้รับรางวัลเนื่องจากผลงานที่โดดเด่นเป็นระยะเวลานานประมาณ50ปีท่านเป็นผู้คิดค้นการติดสลากของสารเปล่งรังสีที่ชื่อว่า18ฟลูไรด์เข้าไปกับโมเลกุลของน้ำตาลกลูโคสเข้าไปกับPET scan ที่เราใช้กันทุกวันนี้ค่ะก็ซึ่งก็เป็นพื้นฐานของการทำ PET CT หรือว่า PET MRI ซึ่งเป็นการตรวจทางรูปภาพเพื่อวินิจฉัยการเจ็บป่วยทางสมองแล้วก็เนื้องอกหรือมะเร็งต่างๆแล้วก็การอักเสบซึ่งใช้อย่างแพร่หลายเป็นคุณูปการอย่างยิ่งมาจนปัจจุบันค่ะก็อันนี้เป็นเกียรติคุณของท่านผู้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ท่านที่1ค่ะท่านที่2ก็ท่านคือศาสตราจารย์นายแพทย์เดนนิสซาเลมอนจากมหาวิทยาลัย UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกาท่านผู้นี้เป็นศาสตราจารย์ทางมะเร็งวิทยาทางอายุรศาสตร์นะคะท่านเป็นผู้ที่ท่านและทีมเป็นผู้ที่คิดค้นความสำคัญของจีนมะเร็งที่ชื่อว่า HER2 นะคะแล้วก็นำไปวิจัยต่อแล้วก็หาตัวต้านยีนมะเร็งชนิดนี้จนเกิดการพัฒนาเป็นยาชีววัตถุตัวเรียกจะได้ว่าตัวแรกของโรคของโลกนะคะเป็นการปฏิวัติการรักษาโดยใช้ยาชีววัตถุที่ชื่อว่า Trastuzumabในประชากรผู้ป่วยกลุ่มมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นชนิดดุค่ะที่มียีนมะเร็งตัวนี้คือ HER2 หรือถ้าเรียกศัพท์แพทย์ก็เรียกเป็น HER2 positive กลุ่มนี้ก็ได้ใช้ยาซึ่ง professor นายแพทย์เดนิสไลมอนได้เป็นผู้พัฒนาขึ้นเป็นเวลาประมาณ30ปีมาแล้วแล้วก็ผู้หญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมกลุ่มนี้ซึ่งมีเป็นนับล้านๆคนทั่วโลกก็ได้ประโยชน์แล้วก็รอดชีวิตจากยากลุ่มนี้ค่ะนี่ทราบคุณดำรงจะให้พูด
1: ครับ
2: ที่3เลยไหม
1: ปีล่าสุดเลยครับปีล่าสุดมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลร่วมกัน2ท่านคือศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้และศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูผลงานของทั้ง2ท่านเนี่ยมีความโดดเด่นและพลิกโฉมหน้าวงการแพทย์ของโลก

0: คหรือมะเร็งอย่างไรครับ
1: ค่ะศาสตราจารย์ทั้งสองมาจากเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะผลงานของท่านเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดร้ายแรงชนิดโปรอิโลไมโลไซติกเนื่องจากว่าสมัยอดีตเนี่ยมะเร็งชนิดนี้คนที่เป็นนะคะก็มักจะเสียชีวิตเป็นส่วนใหญ่ต่อมาเมื่อมีการรักษาโดยยาเคมีบำบัดอัตรารอดชีพก็ยังคงน้อยมากอยู่ก็ประมาณสัก 30% แต่ว่าโปรเฟสเซอร์ทั้งสองเนี่ยค่ะใช้หลักการของเรียกได้ว่าเป็นการรักษามุ่งเป้าหรือ targeted therapy เนี่ยเป็นแนวทางแรกในโลกโดยนำสาร2ตัวก็คือกรดวิตามิน A นะคะแล้วก็สารหนูออกไซด์ซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยมีคุณสมบัติมุ่งเป้าไปที่เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเลยไปสอนหรือไปกระตุ้นให้เซลล์ตัวอ่อนหรือเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยพัฒนาเติบโตหายจากการเป็นมะเร็งแล้วก็สารหนูออกไซด์เนี่ยก็จะไปหยุดยั้งไม่ให้เซลล์มะเร็งหรือเซลล์ตัวอ่อนโตแล้วก็เหมือนกับเหี่ยวปลายตายไปตามธรรมชาติการใช้สาร2ตัวเนี้ยก็ได้ผลดีขึ้นมากแล้วก็ทำให้มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดดุชนิดนี้ค่ะซึ่งแทบจะไม่มีโอกาสรอดเลยในอดีตเนี่ยก็รอดชีวิตได้เกือบ 100% คือเรียกได้ว่าประมาณ 95% ซึ่งเป็นคุณูปการใหญ่หลวงมาแล้วเนี่ยประมาณ40ปีนะคะจึงมีผลกระทบในวงกว้างแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่คุณดำรงเรียนไปแล้วก็คือท่านทั้งสองเป็นผู้ที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในแง่ที่ว่าท่านไม่ได้จดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของแนวทางหรือสูตรของยาทั้งสองตัวเลยทำให้โลกมีโอกาสได้ผลิตยามุ่งเป้าทั้งสองตัวเนี่ยในราคาที่ถูกค่ะคือไม่แพงแล้วก็ทำให้ยาสูตรเนี้ยเข้าถึงได้โดยผู้ป่วยทั่วโลกค่ะซึ่งก็ตรงกับพระปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในแง่ที่ต้องการมุ่งประโยชน์สู่มวลมนุษยชาติในวงกว้างในการเข้าถึงสารหรือยารักษามะเร็งค่ะ
0: ในรายการนี้เราเคยคุยกันแล้วนะครับว่าราชวิทยาลัยเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์นี้เนี่ยมีโรงงานผลิตยาและผลิตยาได้เองด้วยเพราะฉะนั้นการที่คุณหมอทั้งสองที่ได้รับรางวัลนี้ที่เราคุยกันเนี่ยท่านไม่จดลิขสิทธิ์ไม่จดสิทธิบัตรก็แปลว่าทางราชวิทยาลัยซึ่งมีโรงงานผลิตยาเราก็สามารถที่จะผลิตยานี้ได้มันก็จะช่วยทำให้คนไข้ที่มีที่ยากจนเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงยานี้เพราะว่าการผลิตยาค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดมันก็คือการที่ต้องไปซื้อลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรแต่นี่ท่านสปอร์ตมากเลยนะครับต้องยกย่องชื่นชมไอ้ค่าสิทธิบัตรยาเนี่ยแหละครับมันทำให้ยาทั้งโลกเนี่ยมันแพงโรงงานผลิตยาก็ตักตวงใครที่ได้สิทธิบัตรยาอะไรที่เป็นประโยชน์ที่มนุษย์ต้องการใช้แล้วก็ผลิตมาแล้วก็ขายราคาแพงๆแต่นี่ทางราชวิทยาลัยของเราก็สามารถที่จะไปขอสูตรของยานี้และก็นำมาผลิตให้กับประชาชนชาวไทยหรือมวลมนุษยชาติทั่วโลกนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมขอขอบพระคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะนาวินท่านรองศาสตราจารย์ดร.ทัศนาบุญทองท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสลิกพันธ์วิไลลักษณ์ไว้อย่างสูงซึ่งแต่ละท่านเนี่ยนะครับงานเยอะหลายตำแหน่งหลายหน้าที่เหลือเกินได้กรุณาสละเวลามาร่วมรายการของเราและรายการนี้ก็ผมก็จะทึกทักตัวเองว่าขอเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่จะเผยแผ่งานต่างๆของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์หรือราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้เป็นที่ได้รับรู้กันกับประชาชนไทยทั่วประเทศนะครับขอขอบคุณครับพบกันใหม่วันศุกร์หน้าก็ยังเป็นเรื่องของราชวิทยาลัยนี้อยู่ครับสวัสดีครับ

ในการต่อยอดธุรกิจหรือสร้างอาชีพของผู้พิการมักจะมีอุปสรรคสำคัญคือเรื่องของเงินทุนแต่ในวันนี้การเข้าถึงแหล่งทุนจะเปิดกว้างมากขึ้นเพราะภาครัฐได้ปลดล็อกขยายวงเงินกู้ยืมสูงสุดถึง 300,000 บาทแบบที่มีดอกเบี้ยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการพึ่งพาตนเองจึงได้มีประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเรื่องระเบียบว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนฉบับที่7ปี2569ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเล่ม143ตอนพิเศษ211ง.เมื่อวันที่3กันยายน2569และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่4กันยายน2569เป็นต้นไปค่ะสาระสำคัญของการปลดล็อกในครั้งนี้คือการอนุมัติให้ผู้พิการสามารถกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพได้สูงสุดถึง 300,000 บาทค่ะกรณีขอกู้ตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไปผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นคนพิการเองหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องมีประสบการณ์ในอาชีพที่ขอกู้มีประวัติช่วยเหลือสังคมและรายได้คงเหลือหลังหักชำระหนี้แล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้รวมต่อเดือนทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกันค่ะซึ่งจุดนี้รัฐยืดหยุ่นให้ว่าหากผู้ค้ำประกัน1คนมีรายได้เหลือไม่พอก็สามารถนำคนค้ำหลายคนมารวมกันได้ด้วยนะคะและเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดคือหากท่านเป็นลูกหนี้ประวัติดีของกองทุนคือเคยมีประวัติกู้ยืมมาก่อนและเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้1ชำระหนี้ครบถ้วนหรือล่าช้าไม่เกิน2ปี2ผ่อนชำระหนี้มาแล้วไม่ต่ำกว่า 60% และ 3. ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้เกิน3งวดก็จะได้รับสิทธิผ่อนชำระได้ยาวนานถึง7ปีโดยไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวถือเป็นการผลักดันและให้โอกาสผู้ที่มีวินัยทางการเงินตลอดจนมีความตั้งใจจริงสามารถนำทุนก้อนนี้ไปต่อยอดธุรกิจได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นค่ะตั้งแต่การทำบัตรที่สะดวกรวดเร็วขึ้นการมอบสิทธิบัตรตลอดชีพมาจนถึงการให้เงินทุนก้อนใหญ่ไร้ดอกเบี้ยทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนระเบียบบนหน้ากระดาษแต่คือการเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นโอกาสเพื่อปลดล็อกศักยภาพสร้างความภาคภูมิใจและผลักดันให้พี่น้องคนพิการสามารถก้าวเดินต่อไปในสังคมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะย่อยประกันรัฐให้คุณรู้โดยททบ.5และ 4PPO

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 17:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบล

รัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์ซึ่งเป็นการสาธยายพระธรรมคำสอนและบทสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจบแล้วพระสงฆ์ถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลจากนั้นพระพรหมบัณฑิตประยูรธรรมจิตโตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐะชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดพระชนชีพทรงมีความมุ่งมั่นและพระวิริยะอุตสาหะในการฝึกฝนทักษะทางทหารจนเป็นที่ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถด้านการทหารนอกจากนี้ทรงนำความรู้ด้านกฎหมายมาใช้อำนวยประโยชน์แก่สังคมและกระบวนการยุติธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติผ่านโครงการกำลังใจและการทรงงานร่วมกับสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงโดยทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมเสมอมาภายหลังเมื่อพระสงฆ์เสียรูปสวดธรรมคถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังวินัยทางทหารแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเมื่อปี2541ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษณโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีขณะมีพระชนมพรรษา19ปีและในปี2553ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินรุ่นที่50ซึ่งต้องทรงใช้ทักษะขั้นสูงเนื่องจากต้องทรงกระโดดร่มลงทะเลนอกจากนี้ทรงเข้ารับการฝึกทางทหารอีกหลายหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทรงเพิ่มพูนพระประสบการณ์ทางทหารเป็นการเตรียมพระองค์สำหรับการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในอนาคตก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศ์ทรงพระดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในโอกาสนี้ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
วันนี้เวลา8:40 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานเฟื่องฟ้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสุสานเฟื่องฟ้าตามพิธีทางศาสนาอิสลามมีนายสุไฮมีมะเกะอิหม่ามประจำมัสยิดบูเกตตันยงนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยผู้นำทางศาสนาผู้นำท้องถิ่นและราษฎรชาวตำบลกลุวอเหนือจากบ้านเขาตันยงบ้านโคกสยาบ้านตือลาคอปาลัดบ้านค่ายบ้านคีรีบ้านจาเลเกาะบ้านบางมะนาวบ้านปูลากาปะบ้านบูกิดอ่าวมะนาวบ้านเปลและบ้านใหม่กว่า 1,000 คนละหมาดฮายัตกล่าวซอลาวัดนาบีสรรเสริญศาสดานบีมูฮัมหมัดขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและร่วมกันสวดดุอาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์โอกาสนี้พระราชทานเงินแก่โต๊ะอิหม่ามและมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นแล้วทรงเยี่ยมคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ที่ไปร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอาทิโรงเรียนบ้านเขาตันยงมิตรภาพที่153โรงเรียนบ้านหัวเขาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยาโรงเรียนอัตตันกียะอิสลามียะและโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยาลานเฟื่องฟ้าเป็นกุโบเก่าหรือสุสานเก่าของชาวมุสลิมบ้านเขาตันยงครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศขึ้นจึงปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นลานเฟื่องฟ้าและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทำบุญทางศาสนาอิสลามแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับบ้านเขาตันยงเป็นประจำทุกปีจากนั้นพระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันยงซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นเมื่อปี2528เพื่อลดภาระของผู้ปกครองและเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีก่อนเข้าศึกษาในระดับปฐมวัยปัจจุบันมีเด็ก51คนครูและผู้ดูแลเด็ก7คนเวลา 9:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะวิทยาการจัดการแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ1คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครูเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรรวม610คนสำหรับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการตลาดแรงงานผลิตผลงานวิชาการวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ทำนุบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงการบริหารและจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากลโอกาสนี้พระราชทานพระราชวาทความว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมเช่นนี้หลายครั้งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ก็ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้

เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างม้าหลังเดินทางถึงสนามให้คุ้นเคยกับสถานที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: เวลา 9:51 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูลวาดเพศผู้อายุ15ปีเพื่อปรับสภาพของม้าให้มีความคุ้นเคยกับสถานที่แข่งขันกีฬาขี่ม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026สภาพอากาศและง่ายต่อการควบคุมของผู้ขี่โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงแข่งขันในประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวสันชนกคลาร่ารึแคและนางสาวนีนพุทธิสมบัติซึ่งการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์จะใช้ระบบโอนฮอร์เซสคือใช้ม้าของนักกีฬาเองและจะแข่งขันโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับปรีเซนต์จอร์จและระดับอินเตอร์มีเดียตวันที่เป็นการแข่งขันลำดับแรกและลำดับที่2ซึ่งสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติยอมรับและถือเป็นศิลปะการบังคับม้าลำดับสูงโดยมีนายมาเทียสอเล็กซานเดอร์ราดผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุตชาร์พอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนการแข่งขันขี่ม้าเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขี่กับม้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดขี้ระแวงและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆโดยผู้ขี่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับม้าต้องลดความกลัวเกรงของบรรยากาศและสนามแข่งขันสำหรับการเคลื่อนไหวของม้าประกอบด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขโยกหรือแคนเทอร์ซึ่งการเคลื่อนไหวในแต่ละจังหวะจะมีรายละเอียดแตกต่างกันแต่หลักสำคัญคือการถ่ายน้ำหนักตัวของผู้ขี่บนหลังม้าให้สมดุลการวางมือก้นเท้าและการออกคำสั่งในการเปลี่ยนจังหวะให้ถูกต้องเหมาะสมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดอาคารราชูทิศโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 9:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงเปิดอาคารราชูทิศซึ่งเป็นอาคารสูง4ชั้นจัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นปัจจุบันโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน 3,047 คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน198คนในโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการมหาธีรราชปณิธานานุวัตรซึ่งจัดแสดงผลงานวิชาการของนักเรียนประกอบด้วยด้านพระราชปณิธานจัดแสดงกิจกรรมและโครงการต่างๆที่ส่งเสริมการสร้างคนดีมีคุณธรรมน้อมนำสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะผ่านการลงมือปฏิบัติและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเช่นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาเรียนรู้บ้านเกิดสืบ

ารภูมิปัญญาสร้างคุณค่าจากท้องถิ่นส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องราวของจังหวัดราชบุรีผ่านกิจกรรมการศึกษาประวัติศาสตร์วิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาทิการร้อยมาลัยจากลวดกำมะหยี่และการแกะสลักผลไม้และด้านกีฬาส่งเสริมฝึกฝนพัฒนาวินัยและสนับสนุนผู้เรียนผ่านกิจกรรมกีฬาโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆโดยมีนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทคบอลประเภทหญิงเยาวชนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชีย2025 Asian Youth Games 2025และได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทององค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง2568วันนี้เวลา 9:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรวม8คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรวม 2,133 คนสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มุ่งพัฒนาท้องถิ่นรอบด้านทั้งการผลิตครูคุณภาพตามรูปแบบ CMRU model โครงการครูรักถิ่นการพัฒนาซอฟต์สกิลนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมโครงการมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีลดฝุ่น PM 2.5 ต้นทุนต่ำในทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐระดับดีเยี่ยมจากกรมบัญชีกลางส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมุ่งยกระดับการศึกษาให้ทันสมัยนำงานวิจัยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูในศตวรรษที่21และบูรณาการกระบวนการวิศวกรสังคมเข้ากับหลักสูตรเพื่อสร้างนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างเท่าเทียมด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเริ่มกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศพร้อมมุ่งเน้นงานวิจัยและบริการวิชาการผ่านโครงการแก้ปัญหาความยากจนโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นจนเกิดเป็นชุมชนต้นแบบที่ได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธาราม4รูปและวัดสุทัศน์เทพวราราม4รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประโคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา 6:00 น 9:00 น 12:00 น 15:00

นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกากำหนด100วันต่อมาเวลา11นาฬิกาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปและวัดระฆังโคสิตารามสี่รูปจากนั้นเวลา 13:30 นาทีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปและวัดระฆังโคสิตารามสี่รูปทั้งนี้หลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดในไร่จังหวัดระยองบริษัทริโก้ประเทศไทยจำกัดและสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชภาติการามวัดเสวตฉัตรวัดสุวรรณารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดใหม่จังหวัดสมุทรปราการและวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชพิพัฒนโกศลเจ้าอาวาสวัดพิชยยาติการามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องทุลพะปุคละกถากล่าวถึงเรื่องบุคคลที่หาได้ยากในโลกซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปรียบเสมือนพระราชบารดาแห่งแผ่นดินทรงมีพระราชฤทัยมั่นในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบลงพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาจากนั้นเวลา 13:30 นาทีมูลนิธิเขาพังไกรโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนี2กรุงเทพมหานครบริษัท TK Telecom and Network Supply จำกัดและบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานนาวากรุงเทพมหานครและวัดทุ่งทองจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 15:30 นาทีนายทินภัทรเทียรามนและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดประพันธ์กากไม้ครอบครัวเจตวันและคณะบริษัทบุญเจริญอินเตอร์เทรดจำกัดและบริษัท SWL ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอมรินทรารามวัดฉิมทายกาวาสกรุงเทพมหานครวัดโพปากพลีจังหวัดนครนายกและวัดบางไกลในจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายราชสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิงจังหวัดลพบุรีโรงเรียนวัดใหม่ดงศักดิ์จังหวัดกาญจนบุรีและบริษัทพราติก้าจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อปวงประสบกนิกรมาตลอดขณะที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาก่อนมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพมีประชาชนและคณะบุคคลทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวจังหวัดนครราชสีมาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบริษัทริโก้ประเทศไทยจำกัดกรมสวัสดิการทหารบกห้างหุ้นส่วนจำกัดประพันธ์กากไม้และครอบครัวเจตวันบริษัทพราติก้าจำกัดโรงเรียนวัดใหม่ดงศักดิ์จังหวัดกาญจนบุรีบริษัทเอ็กซ์เพิร์ตเรลจำกัดและในวันเดียวกันนี้มีคณะทูตานุทูตเข้าถวายสักการะพระศพเช่นนายเยฟเกนีโตมีฮินเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยในฐานะคณะบดีคณะทูตรวมทั้งเอกอัครราชทูตต่างประเทศกงสุลใหญ่ต่างประเทศและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับองค์การสหประชาชาติทั้งนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพต่อเนื่องในช่วงเช้าของวันที่19กันยายน2569ดังนั้นสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกานักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หน่วยม้าทรงประจำพระองค์เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบกตั้งขึ้นตามพระกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะดำรงฐานันดรศักดิ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2543เพื่อให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โดยเริ่มแรกที่มีการจัดตั้งหน่วยขึ้นหน่วยม้าทรงประจำพระองค์มีภารกิจในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงม้ากีฬาเป็นงานอดิเรกทั้งในและนอกที่ตั้งหน่วยและได้พระราชทานพระอนุญาตให้ใช้พระนามย่อพอพอประกอบกับนามหน่วยเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยมีภารกิจในการถวายงานด้านการทรงม้าทั้งในและนอกที่ตั้งหน่วยอีกทั้งสนับสนุนงานในพระองค์อื่นๆให้เป็นไปตามพระประสงค์ทุกประการ
1: ผมเป็นยุคแรกๆที่ถวายท่านตั้งแต่ท่านยังไม่ได้เป็นนักกีฬาก็มีโอกาสได้เตียงม้าให้พระองค์ท่านแล้วก็จับม้าให้ท่านแล้วท่านก็ดูแลใส่ใจลูกน้องทุกคนที่เป็นหน่วยที่ตั้งในปี43

ท่านทรงมีความสนพระทัยเป็นอย่างยิ่งนะครับตั้งแต่ผมจำความได้ว่าผมรับผิดชอบท่านตั้งแต่สมัยท่านอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับน่าภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากว่าเสด็จเดือนละครั้งกลายเป็นเสด็จ2สัปดาห์ครั้งกลายเป็นเสด็จทุกสัปดาห์และสุดท้ายเนี่ยก็เสด็จ1สัปดาห์เนี่ยเสด็จ6วันใน7วันนั่นก็แปลว่าท่านมีความสนพระทัยท่านมีความตั้งใจท่านมีความมุ่งมั่นที่จะทรงมาเป็นอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าคนเราไม่ชอบไม่รักอะไรเนี่ยก็จะไม่ให้เวลามากขนาดนั้นการที่ทรงมา6วันใน7วันเนี่ยถือว่าเป็นการทรงมาที่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วครับว่าทรงสนพระทัยแล้วก็ทรงมีพระทัยที่แน่วแน่มุ่งมั่นที่จะแสดงให้เห็นว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจที่พระองค์ทรงโปรดเป็นอย่างยิ่ง

0: ท่านทรงละเอียดมากตั้งแต่เครื่องม้าที่เช็คนะครับโดยคุณสมบัติของนักกีฬาที่ดีก็คือเช็คเครื่องม้าตั้งแต่อานบังเหียนหรือว่าอุปกรณ์ที่ใส่กับเครื่องม้าที่ท่านจะต้องใช้ตรงนี้ท่านเป็นผู้ที่เช็คเองตลอดนะครับ
1: นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553เป็นต้นมาบทบาทของพระองค์ได้ขยับจากการเป็นนักกีฬาสู่การเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมวงการกีฬาขี่ม้าไทยอย่างเต็มกำลังพระองค์ทรงรับเป็นองค์ประธานและองค์อุปถัมภ์ Princess Cup Thailand ซึ่งเป็นรายการแข่งขันระดับประเทศที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยให้ทัดเทียมระดับนานาชาติความมุ่งมั่นของพระองค์ยังเป็นแรงบันดาลใจให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงหันมาสนพระทัยและก้าวขึ้นเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในเวลาต่อมา
0: ที่ผมเคยสัมผัสนะครับแล้วก็เคยถวายงานท่านอย่างใกล้ชิดในการทรงม้าท่านองค์ท่าน

ป็นนักกีฬานะครับเป็นนักกีฬาที่มีพระปรีชาสามารถแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนได้เป็นอย่างดี1เรื่องความขยันนะครับในการฝึกซ้อมนะครับมีคุณสมบัติที่มีความขยันในความฝึกซ้อมแล้วก็มีความอดทนไม่ย่อท้อโดยเฉพาะกีฬาขี่ม้าซึ่งเป็นอะไรที่จะต้องใช้ความอดทนแล้วก็ความเข้าใจสูง

0: พระองค์มีความตั้งใจฝึกซ้อมมากบางวันเสด็จทั้งเช้าและบ่ายวันละ2รอบพระองค์มีความตั้งใจในการฝึกซ้อมมากๆครับ
1: ท่านทรงมาทุกวันแล้วก็เพื่อที่จะคัดตัวเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรควอลิฟายแล้วได้คะแนนแล้วแล้วก็ท่านได้เป็นแล้วแต่ท่านไม่ได้ไปคือไปแข่งที่มาเลเซีย
2: ที่ไปแข่งที่เชียงใหม่ครับที่ไปทรงการแข่งขันคอสคันที่ซึ่งมองให้เห็นว่าท่านมีความสามารถในกีฬาทางด้านนี้ครับช่วงตอนที่ท่านทรงนะครับตอนที่ไปแข่งที่เชียงใหม่ก็ท่านโอ้ซ้อมหนักมากครับช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นแล้วก็มันทำให้ถึงว่าท่านมีความพยายามสูงครับ
3: สืบเนื่องจากพระกรณียกิจนานัปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชานุญาตผ่านสำนักราชเลขานุการในพระองค์ให้หน่วยม้าทรงประจำพระองค์โอนสายการบังคับบัญชาให้ถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยตรงตั้งแต่วันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2555เป็นต้นมาปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงโปรดให้ใช้พระนามย่อสร.ประกอบนามหน่วยเป็นสัญลักษณ์หน่วยและได้ทรงพัฒนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องอาทิดำริให้จัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้าดำริให้จัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup อย่างต่อเนื่องตลอดจนการพัฒนากำลังพลของหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ให้มีความสามารถในการดูแลม้าเทียบเท่ามาตรฐานสากล
4: ด้วยพระบารมีจริงๆนะครับตรงนี้เพราะว่าทำให้เรามีหน่วยม้าทรงอยู่ถึงวันนี้เพราะท่านได้ส่งเป็นนักกีฬาแล้วก็รักเรื่องม้าส่งดูแลม้าเลี้ยงม้าทำให้หน่วยสามารถที่จะพัฒนานำม้าดีๆเข้ามาใช้นำอุปกรณ์ม้าดีๆเข้ามาใช้แล้วก็พัฒนาให้เท่าเทียมสู่กับนานาประเทศ
5: ในส่วนของกองพันทหารม้าที่29รักษาพงศ์ที่ผมเคยเป็นอดีตผู้บังคับกองพันอยู่นี้เนี่ยก็ได้รับพระเมตตาจากพระองค์เป็นอย่างยิ่งนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีการต่อยอดจากพระองค์พามาสู่พระองค์สิริวัณวรีนะครับวันนี้ความเจริญก้าวหน้าของพื้นที่หน่วยขี่ม้าในสนามเป้าเนี่ยนะครับก็พัฒนาไปถึงจุดที่เรียกว่ารับแขกบ้านแขกเมืองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นภาพการณาที่คุณของทั้งสองพระองค์เป็นล้นพ้นสำหรับหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ครับ
3: พระปีชาสามารถด้านการส่งม้าและพระกรุณาธิคุณในการก่อตั้งหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นมากกว่าผู้สนับสนุนหากแต่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ช่วยผลักดันให้กีฬาขี่ม้าเติบโตและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคมไทยนับเป็นการยกระดับวงการกีฬาขี่ม้าไทยสู่มาตรฐานสากลพระเกียรติคุณของพระองค์จะยังคงสถิตอยู่กลางใจปวงประชา

0: ตั้งแต่ฉันเกิดมานี่นะฉันไม่เคยเห็นใครมีบุคลิกที่งามสง่าแล้วก็สวยเหมือนคุณวรนาถเลยให้ตายสิ
1: โธ่พี่ชันนี่พี่รู้ไหมคุณท่านน่ะอายุตั้ง82แล้วนะ
0: บ้ารู้แล้วลูกสงหวังแล้ว
1: เหรอ
0: เออนี่แล้วเธอทำไมไม่ขอเคล็ดลับจากท่านล่ะฮะการรักษาความงามการรักษาบุคลิกที่งามสง่านี่จะได้เป็นอนุสรณ์ต่อคนรุ่นหลังไงใช่ไหมล่ะและฉันก็ตั้งใจไว้แล้วว่าฉันจะรับใช้คุณวรนาถด้วยความจงรักภักดีเพราะว่าท่านมีบุญคุณกับฉันมากไหนอ่ะไปไหน

0: เฮ้ยได้ยินเสียงหมาหอนน่ะได้ยินเปล่าเฮ้ยทำไมหอนน่ะ
1: โอ้ยไม่รู้สิเดี๋ยวนี้เจ้ายุ่งอ่ะแปลกๆพี่มันชอบหอนไม่เป็นเวล่ำเวลาเลยทำไมพี่จอนี่กลัวเหรอ
0: เฮ้ยไม่มีทางแหมยังไม่รู้จักจอนี่ดีคนยังจอนี่นี่เหรอยังมากลัวแค่เสียงหมาหอน
1: ทำไมฟังเสียงตกอกตกใจ
0: ก็มันนี่น้องว่าคุณหัวหน้าท่านจะอยู่ไหม
1: อาจจะไม่อยู่ก็ได้นะพี
0: ่ทำไม
1: เพราะพบค่ำอย่างเนี้ยคุณท่านอ่ะชอบเดินออกกำลังกายเล่นรอบๆสวนนี่แหละ
0: เดินตอนหมาหอนเนี่ยเหร
1: อ
0: เดี๋ยวดูหน่อย
1: ไปไปพี่ๆขึ้นไปดูดิ
0: เงียบนะน้องนะ
1: มีไหมพี
0: ่ไม่มีวี่แววหรอกไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนกลับ
1: ฉันเองฉันเองฉันเอง
0: ทำไมคุณท่านครับ
1: คุณท่านคะคุณท่าน
0: คุณท่านครับ
1: คุณท่านอยู่ไหมคะ
0: คุณท่านไม่อยู่นี
1: ่คุณท่านมานั่งตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเมื่อกี้ยังไม่เห็นเลยนี่นาน
0: ั่นสิ
2: พวกเธอทั้งสองคนมีธุระอะไรกับฉัน
0: พูดหน่อย
1: คือพี่จันพี่จันนี่ฮะอยากจะทำอาหารจานพิเศษมาตอบแทนพระคุณคุณท่านเจ้าค่ะที่คุณท่านน่ะบอกให้คุณผู้หญิงรับพี่จันนี่ไว้อ่ะค่ะ
0: คร
1: ับ
0: นี่ครับนี่ครับคุณท่านครับตำราอาหารเนี่ยครับมีทุกชนิดหลายชนิดเลยนะครับมีทั้งไทยจีนฝรั่งเวียดนามครับอันนี้เค้กผมก็ทำได้นะครับแต่ว่า
2: พวกเนี้ยนะฉันทานมาจนเบื่อแล้วล่ะจ้ะไม่ว่าจะเป็นอิตาเลียนไทยหรือว่าฝรั่งเศสฉันทานมาหมดแล้ว
0: ครับ
2: ถ้าได้รู้คุณค่าของอาหารไม่ได้สักแต่ว่าอร่อยหรือว่าแปลก
0: โอ้ผมเข้าใจแล้วครับคือปกตินี่ผมว่าท่านจะต้องเป็นคนที่พิถีพิถันเรื่องอาหารการกินแน่นอนเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช
2: ่แน่นอนจ้ะอาหารที่ดีต้องช่วยเสริมสร้างสุขภาพและความงาม
0: ครับ
2: ฉันได้ค้นพบอาหารอยู่ชนิดหนึ่งที่ทำให้ฉันสาวแล้วก็สวยอย่างนี
1: ้อุ๊ยอะไรคะคุณท่าน
0: นั่นครับ
1: อะไรคะ
2: ลาบดิบดิบฉันต้องการให้นายจอนนี่ทำมาให้ฉัน
0: โอ้โหฉันฝาดไปว่าได้ยินว่าเมื่อกี้คุณท่านว่าอะไรนะนะ
2: แกได้ยินแล้วนี่ถ้าไม่อยากสับแกก็เอาเป็นชิ้นโตๆมาเลยนะ
1: โอ้โห
2: เนื้อสัตว์สดๆเนี่ยมันจะช่วยทำให้สุขภาพดีเหมือนกับพวกผักผลไม้สดๆนั่นแหละถ้าแกได้เรียนวิชาอาหารชั้นสูงแกก็จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดี
0: ครับผมเข้าใจครับแล้วอาหารในพวกอาหารในพวกน้ำล่ะครับท่านชอบอะไรครับ
2: พวกเลือดสดถ้าแกทั้งสองคนจงรักภักดีกับฉันจริงแล้วก็ฉันต้องการให้แกทำมาให้ฉันกินเป็นประจำแล้วก็ไม่ต้องบอกเรื่องนี้กับใครเลยฉันเบื่อที่จะต้องอธิบายติดอยู่กับรูปแบบอะไรเราจะสุขไม่ดูถูกเพลงเก่าแล้วก็ไม่ต่อต้านเพลงใหม
3: ่แต่สำหรับสุนะคะเพลงใหม่เนี่ยสุไม่อยากฟังเลยค่ะมันไม่มีเนื้อหาสาระอะไรแล้วก็หาความไพเราะไม่ได้เลย
2: แต่ป้ามักจะสนใจกับความหมายที่น่าสนใจของเพลงอย่างเพลงเมื่อก่อนมุมแมลงฟังดูแล้วมันอาจจะเลื่อนเปื้อนสำหรับคลื่นลูกเก่าแต่ถ้าเกิดฟังดูให้ดีสื่อความหมายของมันชัดเจนมากทีเดียว
3: ยังไงล่ะคะคุณป้าสุไม่เข้าใจ
2: ก็อย่างที่บอกว่ากว้างไปทุกแห่งกลับมาที่เดิมนะจ๊ะเหมือนกับคำพังเพยที่ว่าสัมมาก็สัมไปใครทำอะไรกับเราสิ่งนั้นก็จะได้รับกลับคืนมากับตัวเอง
4: ชินแสจะบอกให้มันคือนางปีศาจละเสียอีแยกร่างได้เป็นสองร่าง

0: ปีศาจจอมอิทธิฤทธิ์เสียความวิบัติจะเกิดขึ้นกระจัดกระจายไปทุกผลทุกแผ่นครอบครัวของเสียทั้งบ้านเล็กบ้านใหญ่จะต้องเดือดร้อนเหมือนไฟสม
1: ตอนครับตอนยังลูก
2: ยังครับคุณพ่อมีอะไรเหรอครับ
1: ก่อนมีเรื่องจะคุยกับแกหน่อย
2: ถ้าคุณพ่อจะให้ผมช่วยเรื่องคุณยายแล้วก็ผมขอตัวนะครับ
1: ก็ไอ้เรื่องนี้ที่พ่อจะคุยกับแกแกก็รู้อยู่แล้วว่าย
3: ายแม่มดนั่น
1: ยาวรณ่าเป็นคนฆ่าสินแสมังกรตาย
2: อ้าวแต่คุณพ่อบอกคุณแม่ว่าสินแสมังกรเป็นเส้นเลือดอุดตันแล้วก็หัวใจวายตายไม่ใช่เหรอครับ
1: แม่แกเป็นคนดื้อนะเคยฟังเหตุผลอะไรที่ไหนขนาดเรื่องรับไอ้จอนนี่จอนเน่อะไรเข้าทำงานนะพ่อบอกไม่ชอบแม่แกยังเชื่อยายแกเลยเห็นยายแกเป็นเทพธิดาตลอดเวลา
2: แต่ผมว่าคุณยายเนี่ยเปิดโอกาสให้คนมากกว่านะคุณพ่อ
1: ที่แกไปเข้าข้างคุณยายแต่เมื่อไหร่
4: แกคิดจะแปรภาพมาจากพ่อกัน
2: เปล่าเลยครับคุณพ่ออ่
1: ะนั่งฟังนะ
4: ยายวรนาถเนี่ยเจตนาร้ายต่อพ่อแกต้องช่วยพ่อสิ
2: ผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าคุณยายจะเป็นอย่างที่คุณพ่อว่าถ้าเกิดคุณยายเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะทำไมตอนที่ผมไปแปะกระดาษฮู้อ่ะคุณยายไม่ทำอะไรผมเลยล่ะครับ
1: คิดสิสินแสเป็นคนเขียนยันในกระดาษฮู้นั้นเพราะฉะนั้นยายวรนาถก็มุ่งไปที่ต้นตอก็คือสินแสหัดมองอะไรให้ลึกซึ้งนะจะไปหลงกลมารยาไอ้คุณสตรีจอมปลอมนั่นได้มั้ย
2: ผมยังมองไม่ออกอยู่ดีแหละครับว่าคุณยายมาเป็นศัตรูกับคุณพ่อทำไมอ่ะหรือว่าคุณพ่อทำอะไรไม่ดีเหรอครับ

0: นี่คือยาหม่องขนานแท้ใช้ทาตรงที่ฟกช้ำเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะ
1: ครับ
0: และนี่สมุนไพรใช้ต้มกินสักครั้งสองครั้งอาการร้อนภายในของแกก็จะหายเป็นปิดทิ้ง
2: ขอบคุณครับ
0: ส่วนอาการเจ็บอกของแกมันแค่เล็กๆน้อยๆไม่น่ากังวลอะไรหรอกถ้าแกเจ็บอกเหมือนกับตกมาจากต้นตาลหรือว่าตกจากภูเขาสูงๆสิให้กินน้ำใบบัวบกสักองค์สององค์ก็คงจะรักษากันยาวเลย
3: จริงๆหรือเปล่าคะที่หนังสือพิมพ์เขาลงว่าคุณพ่อจะเปิดธุรกิจโรงแรมร่วมกับคุณหญิงชลิดนะคะ
4: อ๋อไอ้เรื่องนี้เหรอเพียงปรึกษาเล็กๆน้อยๆกับคุณหญิงเนี่ยนะหนังสือพิมพ์ก็ลงเป็นตุกเป็นตากเลยไหมใช่ไม่ได้
3: อุ้ยอยากทำงานโรงแรมเลยอะค
5: ่
3: ะ
5: โอ้เอ้ยจบแค่ปวช.จะไปทำอะไรได
3: ้ดูถูกตัวเองเก่งตายแล้วนี
5: ่ทำไมล่ะ
3: พี่โรดเขายังไม่เห็นเคยว่าอุ้ยเลย
6: พี่โรดยังสนใจที่จะไปเรียน MBA ที่อเมริกาอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะทำงานช่วยคุณพ่อต่อเลย
7: พี่ยังครึ่งๆ50-50อยู่
3: ไม่แน่สงสัยจะเป็นห่วงพี่เดชแล้วมั้ง

0: ถึงว่าสิแหมไม่ได้ห่วงเรื่องเรียนหรือเรื่องงานหรอก
1: เอ้ย
2: ตัวเองก็เหมือนกันแหละพี่สันแหมหมูเนี่ยรู้สึกจะมีซัมติ้งรอง
3: นี่โลดถ้าอยากจะไปเรียนต่อนะลองปรึกษาคุณยายนาดูสิลูกลูกๆหลานๆคุณยายเขาอยู่ที่อเมริกากันแล้วค่ะ
4: คงไม่ได้ติดต่อคุณยายแล้วมั้งคะคุณแม่คุณยายบอกค่ะ
3: คงติดต่อมาจ้ะญาติพี่น้องอ่ะตัดกันไม่ขาดหรอกลูก

0: นี่ยายทิพย์ใจคอจะไม่ยอมอยู่ห่างจากโทรศัพท์เลยใช่ไหมเนี่ยรู้ไหมว่าเฉพาะทิพย์คนเดียวในค่าโทรศัพท์เดือนนึงเข้าไปเท่าไหร่แล้ว
1: คุณแม่ก็ไม่ใช่เงินคุณแม่สักหน่อยอ่ะเงินของคุณน้ามานพต่างหาก
0: เย็นนี้น้ามานพเขาจะกลับมาทานข้าวเย็นที่บ้านทิพย์จะไปไหนนี่แม่ไม่อยากจะห้ามทิพย์ให้เมื่อยปากหรอกนะแต่ขอให้ทิพย์อยู่ทานข้าวเย็นกับน้าเขาก่อนนะ
1: ก็ได้ค่ะเพื่อคุณแม
0: ่เพื่อตัวทิพย์เองนั่นแหละผูกใจนะเขาเอาไว้สิเรื่องอะไรจะไปคบกับไอ้พวกหนุ่มๆที่ไม่มีสมบัติติดตัวอนาคตจะไปได้สักกี่น้ำเชียว
1: คุณแม่คะคุณแม่บอกให้ทิพย์อยู่บ้านทานข้าวเย็นทิพย์ก็จะอยู่แต่ทิพย์เขาบอกกันนะคะว่าทิพย์จะไม่คิดอะไรกับคุณน้ำมันรบเป็นที่คุณแม่ต้องการทิพย์ว่าทิพย์จะเชียร์คุณแม่จริงๆนะคะทิพย์ว่าคุณแม่เหมาะกับคุณน้ำมันรบอย่างกับกิ่งทองใบหยกเลยนะคะ
0: พูดอะไรก็ไม่รู้ลูกคนนี้ระวังปากสิอิ่มแล้วเหรอคะคุณแม่
2: อิ่มแล้วครับแล้วนี่เย็นเขาไม่โทรมาสั่งไว้เลยฮะว่าจะกลับค่ำ
0: เอ๊ะยังไงไม่ทราบนะคะไม่เห็นยายแหม่มเข้ามารายงานเลยค่ะ
1: อย่าไปเป็นห่วงยายเนตเลยค่ะเขาฝากท้องที่บ้านพี่รถเรียบร้อยแล้วค่ะนี่จริงๆแล้วหลังสันน้องพี่รถเขาก็ชวนให้ทิพย์ไปทานด้วยนะคะแต่ทิพย์ว่ามันน่าเกลียดอะและอีกอย่างนึงทิพย์ก็ไม่ใช่ญาติของเขาเหมือนเนตด้วย
2: อ้าวยายเนตกลับมาแล้วเหรอลูกทานข้าวหรือยังอะ
3: ทานแล้วค่ะเนทโทรมาบอกแล้วนี่คะ
0: อุ้ยตายตายจริงเนทโทรบอกป้าตั้งแต่บ่ายป้าก็เลยลืมตายแล้วดูสิกับข้าวเหลือเยอะแยะเลยทำไงดีคะเนี่ย
2: ป้องว่าเนี่ยพ่อจะต้องโทรไปขอบคุณคุณสุเขานะที่ปล่อยให้เนทต้องไปแขวนท้องที่นั่นประจำเลยเนี่ยวันหลังชวนโรคเข้ามาทานข้าวที่บ้านสิลูกป้าวนาเขาคงชอบสิจริงไหมครับพี
0: ่อ๋อแน่นอนค่ะเนธนะก็เหมือนลูกเหมือนหลานป้านะป้ายินดีทำเพื่อเพื่อนสนิทของเนธจ้ะ
1: ไม่ใช่แค่เพื่อนสนิทธรรมดานะคะคุณแม่เป็นเพื่อนสนิทกลางหวังหัวใจเลยค่ะ

0: สวัสดีครับบริษัทนักสื่อเพิ่มพงษ์ใช่ไหมครับครับครับคือผมอยากจะให้สืบประวัติผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอชื่อวรนาถครับ
1: ยายแอลจันคุณเราถ้าความสุขภายในบ้านมันไม่มีแล้วล่ะก็เท่ากับความสุขในชีวิตมันหายไปครึ่งหนึ่งทีเดียว
2: แม่อยากให้ป้าวรรณาย้ายออกไปอยู่ที่อื่นค่ะแต่แม่ก็ไม่กล้าพูดกับคุณพ่อแม่เบื่อจริงๆค่ะคุณยาย
1: เพราะว่าป้าวรรณาของหนูแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของพ่อของหนูใช่ไหม
2: ค่ะแล้วป้าวรรณาก็ไม่จริงใจกับแม่เลยแม่ไม่รู้ว่าจะทนได้ถึงเมื่อไหร่
1: หนูอยากจะให้ยายช่วยแก้ปัญหาให้ไหมล่ะ
2: คุณยายช่วยแม่ได้ยังไงล่ะคะ

0: ไม่เห็นมารับเลย
1: เล่นมาที่นี่ไม่ได้บอกเขาหรอกค่ะเนี่ยอยากมาคุยกับคุณยายค่ะ
0: เนี่ยแต่ช่างเป็นเด็กที่น่ารักเหลือเกินสมกับที่เป็นหลานสาวของยายคนหนึ่ง
1: ดูคุณยายเย็นๆค่ะ
0: ยายต้องรักษาอุณหภูมิในร่างกายอยู่ตลอดเวลาจ้ะเพื่อให้ร่างกายสดอยู่เสมอเหมือนกับการที่เราแช่ของไว้ในตู้เย็นไงจ้ะ
1: คุณยายทำได้ยังไงคะเนี่ยอยากรู้เคล็ดลับจังเลยอะ
0: ไว้วันหนึ่งเธอก็จะได้รู้
1: เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: เมื่อยายตัดสินใจว่าระหว่างเธอกับตู้ใครที่สมควรได้รับมรดกจากยายจ้ะ
2: ว้า
3: วอ้าวไปไหนจ้ะนายจ้อน
2: เอาอาหารไปให้คุณบรนาถครับ
3: แล้วอะไรอ่ะ
2: ไม่มีอะไรหรอกครับ
3: ไม่มีอะไรได้ยังไงอ่ะแล้วนายจ้อนนี่จะเอาอะไรไปให้คุณยายทานจ้ะ
2: ก็ไข่ตุ๋นธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าพิเศษอยู่นิดนึงคือเป็นตำรับของฮองเฮาราชวงศ์หมิงครับ
3: ฟังแล้วน่ากินจังเลยอ่ะขอดูหน่อยส
2: ิโอ้ไม่ได้ดีแล้วครับอย่าเปิดเลยครับเพราะว่าคุณวรนาถสั่งไว้บอกว่าอาหารของท่านเนี่ยถ้ายกลงจากเตาแล้วห้ามเปิดฝาเด็ดขาดครับเพราะว่าเชื้อโรคมันจะลงไปมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับ
3: คุณยายเนี่ยอนามัยอย่างนี้นี่เองอ่ะถึงได้สาวแล้วก็สวยยิ่งกว่าสาว 2,000 ปีอีกนะ
2: โอ้ยผมว่า 2,000 ปีจะน้อยไปเอาสัก 4,000 นะครับ
4: ได้ครับ
2: นี่ครับคุณท่านครับเลือดไก่สดๆครับ
0: ขอบใจมากในจอนนี
2: ่ผมขออนุญาตกลับเครื่องตัวก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคนสงสัยนะครับ

0: ็มาแปลกแทนที่ไปตีกอล์ฟเหมือนที่ประดิษฐ์กลับไปผมกลับรถออกมาได้แล้วคุณพ่อจะไปไหน
1: อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่แกพบเห็นวันนี้ห้ามบอกหรือรู้โดยเด็ดขาด
0: แม้แต่คุณแม
1: ่ถูกต้องจะมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับคุณยายใหญ่ของเรา
0: ก็แกก็เป็นคนแก่ที่ฉลาดนะทันสมัยน่าสนใจแล้วก็ห่างไกลจากคำว่าสมองเสื่อมเยอะเลย
1: ชอบหรือไม่ชอบอ่ะ
0: ตอบยากนะครับเพราะรู้แต่ว่าคุณยายเนี่ยแปลกแต่เป็นยังไงก็

0: ที่คุณยาวนาเขาเล่าว่านะโจ้แกเองมีลูกชายอยู่เมืองนอกแล้วโอนสัญชาติเป็นเมกันก็โกหกทั้งหมดเลย
1: ทำไมคุณพ่อทราบอะฮะ
0: ก็ให้นักสืบสืบดูไงที่แท้จริงแล้วนะคุณยายวอนาดีไม่เคยแต่งงานด้วยซ้ำไป
1: แล้วทำไมต้องโกหกเราด้วย
0: นั่นแหละสิอยากจะรู้สึกให้สืบไง
1: แล้วเรื่องบ้านที่เชียงใหม่อีกนะ
0: บ้านที่เชียงใหม่มีคนเล่าว่านะในสมัยที่ยาวนาอาศัยที่นั่นไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เลยเพราะมีอะไรแปลกๆขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยรู้ไหม
1: นะฮะ
0: ขอโทษครับเตียนเป้าอยู่นะครับ
1: ถ้าแก่นัดว่า
0: อ๋อนี่นะครับไปบอกเตียนเป้าว่าคนที่พบกันในงานศพพี่แสบังกรมาแล้ว
2: ขอดีด้วย
0: ขอบคุณครับ
1: เข้าไปได้เลยครับ
0: ขอบคุณมาก

0: สวัสดีนั่งทางนี้ก่อนปกตินะว่าไม่รับแขกใครพั่มเพื่อหรอกยกเว้นแต่ว่าบางรายที่เดือดร้อนจริงๆและศรัทธาวะ
1: คือผมทราบนะครับสินแสมังกรได้บอกไว้แล้ว
0: เดี๋ยวรอเดี๋ยวนะ
1: ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญจะเข้าใจกลุ่มใจรับแต่เราก็จะระเบียบกิน

ซึ่งจะมาซึ่งเซอร์วิสซิ่งเอาว่าเตะเซอร์จิ้งก็ซิ่งเอาว่าเสียงอะไรแบมือขวาออก

0: จอมปีศักดิ์ตัวที่ข่าเหล่าตีมังกรอยู่ในบังลื
1: ้อมันเป็นผู้หญิงผู้ชายครับ
0: มันเป็นผู้ชายอยู่ในร่างผู้หญิงมันไม่เหมือนผีสิงธรรมรามันเป็นการแทรกทับเพื่อสืบทอดทายาทจากบังทบุรุษไปสู่ลูกหลังเหลง
1: หมายความว่ามันจะสืบทอดต่อต่อกันไปใช่ไหมครับเสี่ย
0: ถูกแล้วตรงนี้นะอีกำลังมองหาเสาลุงลุงเพื่อจะมาเป็นทายาทของไอ้จอมปีศาจอีจะจัดการกับคงรอบคังเสียก่อนทั้งศัตรูในที่รับเปิดเผยนะเตรียมตัวไว้ให้ลี
1: หมายความว่า
0: หมายความว่าถ้าลื้อไม่กำจัดอีนะอีจะต้องกำจัดลื้อรวมทั้งบังเล็กลูกมีบังเล็กไม่ใช่เหรอ
1: ครับมีครับ
0: นี่ล่ะบางทีนะมันอาจจะไปเดือดร้อนคนอื่นที่เกี่ยวข้องอีกด้วยก็ได้

0: มังยักพอดูนาต้องมาเป็นไรกูอาจจะลองเสี่ยง
1: เรียบร้อยแล้วค่ะไหนก็ดูหน่อยค่ะขอบคุณค่ะเท่าไหร่คะ
2: ร้อยหนึ่งค่ะ
1: ร้อยหนึ่งค่ะเดี๋ยวนะคะพอดีเลยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสามารถเตรียมใหม่นะคะ
1: ค่ะเอ๊ะค่ะคุณมาได้ไงคะ
3: ผมก็มาตามเสียงเรียกร้องหัวใจสิจ้ะ
1: จากเนี่ยแล้วคุณรู้ได้ไงคะว่าบนเนี่ยทำผมที่นี
3: ่จะไปยากอะไรผมก็ถามมานี่แล้วก็ไล่ดูสองสามร้านที่คุณเป็นเจ้าประจำอยู่นะ
1: แต่ว่าสักมานี่มีธุระอะไรเหรอคะ
3: นี่ผมมาตามหาคนรักจำเป็นต้องมีธุระด้วยเหรอ
1: ถ้าเป็นปากหวานว่าแต่ว่าเราจะไปไหนกันดีคะ
3: ก็สุดแล้วแต่บนจะบัญชามันเลยจ้ะ
1: โอเคร
3: ถของเพื่อนน่ะเขาเป็นหุ้นส่วนที่ร้านอาหารพอดีเขามี2คันเขาให้ยืมคันนึงไว้ไปติดต่องานที่ไหนเนี่ยนะถ้าเกิดไม่มีรถเนี่ยเครดิตของเราก็ลดไปกว่าครึ่งนะ
1: ความจริงอ่ะบนอยากจะให้รถของบนให้สักใช้นะคะแต่ว่าสักท่านเข้าใจบนนะคะ
3: ผมเข้าใจอ่ะเพราะว่าหูตาของเสี่ยวนานเนี่ยมันเยอะน่าสงสารเวลาผมจะไปไหนกับบนทีนะต้องพึ่งแท็กซี่และผมว่าถ้าเกิดเรามีรถเป็นของเราเองสักคันหนึ่งก็คงจะ

0: ดงว่าคุณอาโอเคนะคะใช่ไหมคะ
1: อืมแต่ยังไงก็ต้องให้คนเขาไปสืบดูก่อนนะไอ้เฮลขับเนี่ยนะหุ้นกับใครเป็นยังไงบริหารงานยังไงแล้วชื่อว่าอะไรอ่ะ
0: คุณโอพูดอย่างเงี้ยก็ไม่ไว้ใจบนใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นนะไว้ใจบนเสมอนะแต่จะทำอะไรต้องทำให้ถูกต้องตรงไปตรงมาจะได้ไม่เป็นรองเขาไง
0: บนไม่อยากรบกวนคุณค่ะคุณเนี่ยงานของคุณก็เยอะแยะไปหมดแล้วอ่ะธุรกิจของบนเนี่ยขอให้บนจัดการเองได้ไหมคะนะคะนะเฉยดูสิเนี่ยพอเอาจริงๆเข้าคุณก็ไม่ได้ส่งเสริมบนเลยนะคะตอนบนขอคุณไปทำงานที่บริษัทคุณก็ไม่ยอมให้ทำพอขอทำธุรกิจเองคุณก็ไม่ยอมให้ทำอีกอ่ะ
1: ใครว่าล่ะเอาเช็คมาไปในกระเป๋า
0: อ่ะ นี่ค่ะคุณอวคะ

0: คุณโอน่ารักมากเลยค่ะน่ารักสุดเลยนะคะบนรักคุณมากเลยนะคะ
1: เชิญด้านบนเลยครับ
2: โอ้โหยอดจริงๆเลยจ้ะบนของผมนี่เก็บเช็คไว้ที่คุณก่อนก็ได้นะจ๊ะตอนนี้นะก็เท่ากับว่าคุณมีรถใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกคันหนึ่งพร้อมกับคนขับแสนดีที่ชื่อว่าคุณอภิศักดิ์โหไม่มีทางแน่นอนจ้ะผมจะไม่มีวันขับรถให้ผู้หญิงคนอื่นนั่งเป็นอันขาดจ้ะทีนี้เจอกันนะจ๊ะบ๊ายบาย
3: ใครล่ะครับคุณอภิศักดิ
2: ์ก็คนที่ใส่ชุดสีดำอ่ะ
3: ไม่เห็นมีเขาเลยครับหรือว่าคุณแล้วผมเล่นหรือเปล่าครับ
0: อะไรจะโชคดีอย่างนี้นะ

0: คุณต้องการอะไรฉันถามคุณนะฉันถามคุณเอ๊ะเมื่อกี้คุณบนพูดอยู่กับใครคะเอ๊ะก็เมื่อกี้มีคนมาที่นี่อ๋อคุณอลาน่ะเหรอคะก็ท่านกลับไปตั้งนานแล้วนี่คะไม่ใช่แต่หนูไม่เห็นได้ยินเสียงใครเลยนะคะ
1: ช่างเถอะแกขึ้นไปนอนก็แล้วกันมารีไปเถอะ
0: ค่ะ

0: ปิดไฟซะอีกดวงสิจ๊ะ
1: มันหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะคะเมื่อกี้นี่มันยังตายกันอยู่ตรงนี้ยัวเยียไปหมดเลยนะคะคุณป้า
0: ถ้ามันยัวเยียขนาดนั้นแล้วก็ป้าก็คงจะถูกกัดต่อยแล้วก็หามส่งโรงพยาบาลไปแล้วล่ะจ๊ะ
1: นั่นน่ะสิคะเอ๊ะแล้วทำไมสู่ถึงตาฝาดได้ขนาดนั้นคะเนี่ยคุณป้าคะสู่เอาดอกไม้แห้งมาฝากคุณป้านะคะเห็นจากการตรงนั้นมันว่างๆอยู่สู่ว่าเราใช้ดอกไม้แห้งดีกว่านะคะคุณป้ามันเก็บรักษาง่ายดีนะคะถ้าหากว่าเราใช้ดอกไม้สดนะคะเราก็จะต้องเปลี่ยนมันบ่อยๆนะคะ
0: ป้าขอบใจสู่มากนะจ๊ะก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่ากำลังจะหาอะไรมาตกแต่งตรงนั้นดี
1: ว่างๆคุณป้าก็ไปที่ร้านสุสิคะแล้วก็ไปเลือกเอามาตกแต่งได้ตามชอบใจเลยค่ะคุณป้า
0: นี่แล้วสุมาหาป้านี่มีเรื่องอะไรจะมาปรึกษาหรือเปล่าจ๊ะ
1: มีค่ะคุณป้าสุอยากปรึกษาคุณป้าเรื่องการจัดงานสังสรรค์ญาติพี่น้องสกุลชายาพิวัตรของเรากับสกุลมนัสวานิชของคุณโอฬารนะคะ
0: วันนี้ของฝ่ายสามีเธอวงศาคณาญาติคงจะไม่เยอะเท่ากับสกุลชยาพิวัตรที่สืบเชื้อสายมาจากพญาเฉลียงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีอย่างพวกเชื้อสายของพวกเราที่นับเนื่องกันมา800กว่าปีแล
1: ้
0: ว
1: ไม่แน่นะคะคุณป้าสกุลของคุณโอเขาอะสืบเชื้อสายมาจากจีนแผ่นดินใหญ่เป็นแท้ที่เก่าแก่มานานนะคะเท่าที่สุทราบแต่ส่วนใหญ่เขาใช้นามสกุลอื่นกันนะคะสุอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสมาพบปะเจอกันบ้างนะคะคุณป้าคะคุณป้าไม่อยากรวมหรอคะ
0: อ๋อเปล่าหรอกจ้ะเป็นความคิดที่ดีป้าเองก็สนับสนุน
1: ดีค่ะงั้นเราจะจัดที่ไหนกันดีล่ะคะคุณป้าคะจะจัดที่บ้านหรือว่าเราจะจัดที่โรงแรมดีคะ
0: ที่บ้านดีกว่าจ้ะเพราะบ้านมันจะเหมาะกับการชุมนุมองค์สาคนาญาติพวกวงวานเดียวกัน
1: คะสุว่าจะลงหนังสือพิมพ์คุณโอว่าดีไหมคะ
2: มันจะกระเลิบไปมั้งเอางี้เราคัดลายชื่อจากๆของเราเรียงกันมาเลยนะแล้วก็ส่งจดหมายไปให้เขาตอบไปสนิบัตรกลับมาว่าจะมาได้หรือมาไม่ได้จะได้กะเกณฑ์คนถูก
1: ก็ดีเหมือนกันนะคะเราจะได้รู้จำนวนคนที่แน่นอน
2: มันก็จะได้รู้ว่าใครเป็นใครนะมีใครแอบแฝงเข้ามาบ้าง
1: แอบแฝงเข้ามาคุณโอไม่พอใจใครในบ้านหรือเปล่าคะอ๋อคงจะเป็นเจ้าจอนนี่พ่อครัวคนใหม่ใช่ไหมคะคุณโอคงจะไม่ชอบเขาใช่ไหมคะ
2: ผมพอใจทุกคนในบ้านเนี่ย
1: อ้าวงั้นคุณโอไม่พอใจใครนะคะเพราะนอกนั้นก็มีแต่ลูกๆเราทั้งนั้นน่ะแล้วก็คุณป้าวรนาถท่านก็ไม่ใช่คนอื่นนี่คะเป็นป้าของสุเองแท้ๆ
3: บนเป็นอะไรหน้าตาไม่สบายเลย
4: เมื่อคืนบนนอนไม่หลับเลยค่ะ
3: มีเรื่องอะไรกวนใจเอ๊ะหรือว่าเสียใจที่เอาเงินตาเศรษฐีนั่นมาให้สักซื้อรถของเรา
4: ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะไม่เกี่ยวกับคุณโอฬารเลยนะคะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเช็คนี่ด้วยบนทำไปเพื่อสักแล้วก็ด้วยความเต็มใจเพื่อรอนะคะ
3: แต่ยังเป็นไรไปล่ะจ๊ะ
4: บนสงสัยว่าทำไมผู้หญิงคนหนึ่งถึงได้ตามหลอกหลอนบนอยู่เรื่อยเลย
3: หญิงเหมือนผมเลยนะเมื่อคืนนี้ยังไปยืนยิ้มยอผมที่ร้านอาหารเลยนะแต่งตัวเซอร์เรอร์แต่ชอบแต่งตัวลึกลับ
4: เหรอคะเมื่อคืนก็ไปยืนยิ้มย่อบนที่บ้านเหมือนกันค่ะแต่งชุดสีดำ

0: จะสุก
1: มันผ้าขาวตะขาบค่ะมันตายกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะขยักขยั่ง
0: พี่โถเอ้ยตาฝาดแล้วมั้งจ๊ะก็ตรงนี้มันมืดจะตายไป

0: ีดำ
1: ค่ะ
0: เมื่อคืนหลังเที่ยงคืนก็มายืนยิ้มเยาะผมที่ร้านอาหารเหมือนกัน
1: เที่ยงคืนเหรอคะอุ้ยเวลาพร้อมๆกันมันเป็นไปได้ไงคะ
0: ผมก็รู้นะว่าเป็นไปได้ยังไงหรือว่าอาจจะเป็น
1: ผีเหรอคะ
0: ถ้าไม่ใช่ผีนะก็อาจจะเป็นคนที่มีปฏิหาริย์อะไรสักอย่างหนึ่ง
1: หลอกหลอนเราด้วยอ่ะไม่ทำอะไรให้เขาเหรอคะเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะคะ
0: บนว่าเราจะต้องทำอะไรล่ะถึงจะกำจัดไอ้พวกนั้นได้
1: บนนึกออกแล้วค่ะพี่นันแรกเคยบอกว่าแม่ชีแสงบุญเนี่ยเก่งในเรื่องนี้แต่แม่ชีแสงบุญเนี่ยเขาไม่ได้โกนหัวบวชชีหรอกนะคะแต่เขาถือศีลกินเพลนนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็เรียนรู้เรื่องธรรมะเรื่องพูดต่างๆเนี่ยเขาเรียนรู้มานานแล้วค่ะบางทีก็อาจจะช่วยเราได้นะคะ

0: สนับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือตัวต่อตัวกับผมวัชระกนิกาครับท่านผู้ชมฮะตัวต่อตัวจะเจอกับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับในทุกค่ำคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5หรือททบ5กดรีโมทก็กดหมายเลข5เราเจอกันนะครับย้ำนะฮะ3ทุ่มครึ่งเลิก4ทุ่มครึ่งถ้าทางออนไลน์ก็มีของเพจของททบ5เป็นหลักแล้วในส่วนถ้าใครจะดูซ้ำนะก็ดูได้ในส่วนของเพจตัวต่อตัวดูในส่วนของ TikTok แล้วก็ YouTube ตัวต่อตัวท่านผู้ชมฮะเราอัดเทปกันวันนี้วันศุกร์ที่18กันยายน20กันยายนจังหวัดนนทบุรีมีศึกใหญ่มีเรื่องราวของการเมืองที่ให้ประชาชนชาวจังหวัดนนซึ่งผมก็เป็นคนจังหวัดนนด้วยเนี่ยต้องไปใช้สิทธิ์ในการเลือกนายกอบจคนใหม่แทนนายกคนเก่าที่เสียชีวิตไปวันนี้ครับผมขอทำหน้าที่เป็นคนจังหวัดนนท์แล้วก็ทำหน้าที่ของสื่อมวลชนครับโดยการที่จะนำเสนอนะครับผู้สมัครนะครับซึ่งความจริงเนี่ยตั้งใจไว้มากครับว่าอยากจะเชิญให้ครบแต่เนื่องจากแต่ละคนก็อาจจะมีภารกิจหรือความพร้อมที่ไม่พร้อมกันก็ขออนุญาตทำเท่าที่ทำได้วันนี้อย่างแรกก็คือเพื่อความเท่าเทียมนะครับขออนุญาตที่จะประชาสัมพันธ์นะบรรดาผู้สมัครนะครับที่ได้เบอร์นะฮะเบอร์1คุณณฤพลเย็นประเสริฐเบอร์2พลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรเบอร์3คุณชุติพลปิ่นมณีเบอร์4คุณเดชรัตน์สุขกำเนิดเบอร์5คุณว่าที่ร้อยตีนนทพันธ์ประพัฒน์พรเจริญเบอร์6คุณธามพักบวรถ้าอ่านชื่อ

0: ชื่ออ่านนามสกุลผิดกราบขออภัยครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงผู้ชมที่เป็นคนจังหวัดนนท์ไปดูที่หน้าหน่วยเลือกตั้งได้นะครับกากันกาเบอร์ที่ท่านชอบหรือคนที่ท่านนิยมก็ว่ากันไปท่านผู้ชมฮะวันนี้ผมมีแขกรับเชิญคนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในผู้สมัครนะฮะก็คือท่านพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรผมไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวเคยได้ยินชื่อเสียงเคยได้เห็นข่าวคราวบ้างแต่ยอมรับครับว่าแปลกใจฮะที่คนระดับพลเอกนะครับมาลงสมัครซึ่งได้พูดคุยกับบรรดาพรรคพวกที่เป็นพี่ๆน้องๆในวงการสื่อเขาก็บอกว่าพลเอกนิพนธ์ท่านดีนะท่านโอเคนะมีเรื่องราวมีแนวคิดท่านสู้เต็มที่ฉะนั้นวันนี้ผมขอทำหน้าที่เป็นสื่อรายการตัวต่อตัวขอทำหน้าที่เป็นสื่อครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้ครับพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรผู้สมัครหมายเลข2นายกอบจ.นนทบุรีตอนนี้นั่งอยู่ติดกับผมเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านโฆษกครับ
0: อาจจะเรียกพี่บ้างเรียกท่านบ้างนะฮะ
1: ได้เลยครับ
0: นะฮะเหนื่อยไหมครับกับการสมัครครั้งนี
1: ้ถามจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องคนเราทำงานก็เหนื่อยบ้างนะครับ
0: ครับ
1: จะไปนั่งเฉยๆคงไม่ใช่แล้วเราก็ไม่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะลงนะครับแต่เมื่อลงไปแล้วเนี่ยนะครับจะไปทำตัวแบบเรื่อยๆเปื่อยๆก็คงไม่ได
0: ้ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ายังไงแล้วพวกน้องๆต่างๆเนี่ยที่อยู่รอบๆตัวได้พอผมบอกแล้วว่าผมไม่มีพรร
0: ค
1: ผมมีแต่พวก
0: สโลแกนเลยใช่ไหม
1: สโลแกนครับเพราะว่าเราไม่มีใครมาเทคแคร
0: ์
1: เราเลยแต่เราเมื่อเราลงแล้วเนี่ยเราก็เชื่อในศักยภาพของความเป็นพี่ที่ดีนะครับน้องๆเขาก็บอกว่าเมื่อท่านลงแล้วท่านต้องสู้นะพี่จะมาเดินเรื่อยเปื่อยไม่ได้นะก็ที่ท่านถามผมว่าผมก็เหนื่อยไงเนี่ยผมก็สู้ไปสู
0: ้แล้วไปยังไงมายังไงครับถึงเมื่อกี้กับพี่นิพนธ์ก็พูดแล้วนะฮะท่านนิพนธ์ก็พูดแล้วว่าน้องๆฟังดูเหมือนน้องๆเชียร์ให้ลงหรือยังไงฮะเพราะเรื่องนี้มันกระทันหันอ่ะนายกเดย์ขออนุญาตนะฮะนายกเดย์ตายใช้คำง่ายสุดนะฮะมันก็ไม่ได้อยู่ในวาระที่แบบต้องเตรียมการคือไม่ได้ครบวาระแล้วพี่นิพนธ์ตัดสินใจหรือมีแรงบันดาลใจแบบไหนวะหรือเกิดจากใคร
1: คือพอคุณเดย์ก็ตายเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าเราเนี่ยก็น่าจะมาทดแทนบุญคุณจังหวัดนนทบุรีบ้าง
0: พี่นิพนธ์คนนนแท้ๆเลยใช่ไหม
1: ครับคนนนซีนี่ก็อยู่มาตั้งแต่ถนนรัตนาธิเบศรยังไม่มีเลยคร
0: ับ
1: ก็ถือว่าเก่าแก่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าโอเคนะครับเราก็น่าทำประโยชน์ก็มีคนบอกพี่ต๋องลงเลยอะไรอย่างเงี้ยลงเลย
0: เอาพี่นิพนธ์ชื่อเล่นว่าต๋องงั้นเราคุยกันได้นะครับผมต่อครับพี่เชิญครับ
1: ก็เลยเราก็ตัดสินใจเอาลงก็ลงเมื่อลงแล้วเนี่ยคนเหมือนคนขึ้นขี่หลัง
0: เสือแล้ว
1: ลงไม่ได้เดี๋ยวเสือกัดผมตายเพราะฉะนั้นผมก็บอก
0: อ
1: ย่างงั้นผมก็คงขี่ไปเรื่อยๆ
0: 1ต้องขี่ให้สง่างาม
1: ต้องอย่างนั้นด้วย
0: 2ต้องไม่ตกให้เสือกัดก่อนถึงเส้นชัยแล้วยังไงต่อครับ
1: ก็เลยเมื่อเราภาวนาตัวนะครับที่จะมาเป็นคนของคนจังหวัดนนท์เราต้องการให้จังหวัดนนท์เนี่ยเจริญก้าวหน้าแต่ที่แน่ที่สุดจังหวัดนนท์เนี่ยไม่ใช่จังหวัดนนท์นะผมบอกตรงๆนะเหมือนกรุงเทพมหานคร
0: ถูก
1: นะครับท่านก็รู้ความเจริญมันรอบเหมือนกรุงเทพอยู
0: ่ใช
1: ่ก็เลยคิดว่าเมื่อเราจะลงสู้ในลักษณะนี้เนี่ย
0: ครับ
1: เราจะต้อง acting มากนะครับเพราะว่าผมไม่มีพื้นฐาน
0: ครับ
1: หรือคะแนนก่อตั้งเลยแม้แต่นิดเดียว
0: พี่นิพนธ์ก่อนลงสมัครนายชิงตำแหน่งนายกอบจครั้งนี้เนี่ยการเมืองเคยลงไหมฮะเคยลงมาก่อนหรือบ้างไหมฮะหรือ
1: มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเชิญไปลงสว
0: กี่ปีแล้วครับ
1: ครับที่แล้วน
0: ี่อ๋อครับที่แล้วนี่เอง
1: นี่เองแล้วผมก็พูดกันตรงๆเนี่ยผมมีคนพวกแบบไทยๆก็มีหักหลังนิดหน่อยไม่งั้นผมก็เข้าไปแล้วครับแต่เข้าไปก็คงเหนื่อยเหมือนกันนะฮะเหนื่อยแน่
0: ถ้าเข้าไปก็ไม่รู้ว่าผมก็ต้องมานั่งลุ้นชื่อพี่นิพนธ์หรือเปล่าว่ามีหนึ่งใน26เขาไหม
1: อย่าไปพูดอย่างนั้นนะ
0: อันนี้แต่ผมก็เรียนอย่างนี้นะคือผมว่าพี่นิพนธ์ก็ทราบว่าผมนี่คือคนการเมืองแล้วก็บวกตั้งแต่เริ่มงี้กว่าตั้งแต่เรียนหนังสือจบมาป.ตรีมาเนี่ยผมทำอยู่แค่2อาชีพคือเป็นสื่อกับเป็นนักการเมือง
1: ใช่ถูก
0: ฉะนั้นเนี่ยผมเป็นลูกครึ่งอย่างนี้ไอ้ที่พี่บอกว่าพี่สมัครสวเนี่ยมันถ้าในมุมผมนะมุมนักการเมืองนะยังไม่ถือว่าเป็นการลงแบบสู้กันเต็มๆเพราะมันเลือกไปเลือกมานี่แสดงว่า

0: การลงนายกอบจครั้งนี้ของพี่เนี่ยคือเปิดสิ่งทางการเมืองจริงๆนะหมายถึงที่แบบต้องให้ประชาชนเลือก
1: คือ
0: ผมคิดกันนะพี
1: ่ทำความเข้าใจนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเขาเขียนกฎหมายกันมาแบบไหนก็ไม่ทราบนะครับตั้งแต่รู
0: ้
1: นะครับแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเราอยู่ในวงเล็กๆเองนะครับแต่ตอนนี้เมืองนนท์เนี่ยครับหมายถึงว่าแต่ถือว่าท่านก็ถูกต้อง
0: คือ
1: เราจะต้องหาเสียงนะครับอย่างนู้นอย่างนี
0: ้
1: ตอนนั้นก็อยู่ในห้องอย่างเดียวสวถึงมันตลกมากผมดูแล้ว
0: ก็คนที่เขาร่างหรือคนที่เขาเขียนเนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่าเป็นประเทศเดียวในโลกเน
1: า
0: ะเอากลับไปที่เมืองนนท์ดีกว่า
1: ครับท่านนั้นดีกว่าอย่าพูด
0: พอตัดสินใจพี่นิพนธ์บอกกับผมแล้วพลเอกนิพนธ์บอกกับผมแล้วว่าพอตัดสินใจก็พี่พูดถูกนะครับว่า1ขี่หลังเสือเราพลเอกนะพี่พลเอกนะยศถาบรรดาศักดิ์ก็สุดของฝ่ายทหารนะนามสกุลก็ไม่ใช่ย่อยนะศรีตบุตรนะฉะนั้นเนี่ยจะมาเล่นๆอย่างที่พี่บอกไม่ได้เพราะต้นทุนเวลาคนมันมองมันไม่รู้ว่าเฮ้ยพลเอกนิพนธ์เคยลงมาแล้ว3ครั้ง5ครั้ง8ครั้งเขาไม่สนเขาไม่สนใจว่ามีประสบการณ์การเมืองหรือไม่แต่เขาพอเขาดูชื่ออ่ะพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรอัยยาศรีตบุตรพลเอกนะต้องเอาจริงอ่ะก็อย่างที่พี่บอกอ่ะต้องเอาจริง
1: เมื่อเราลงไปแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เหมือนเราเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณตัวเองล่ะครับผมต้องมีการต่อสู้ทางจิตใจผมพอประมาณธรรมดาทุกคนมาเจอหน้าบอกพี่ต้องอยู่เฉยๆก็ดีแล้ว
0: นั่นน่ะสิเป็นพลเอกรอๆก็จบแล้ว
1: ผมไม่จําเป็นจะต้องอย่างงู้นอย่างงี้แต่พวกน้องๆบอกไหนๆพี่ก
0: ็ลงแล้ว
1: ศักยภาพพี่ขนาดนี้แล้วถ้าบอกพี่ลงผมก็จะเชียร์พี
0: ่
1: ผมถึงไม่มีพรรคนะฮะมีแต่พวกถ้าบอกผมมีพรรคผมก็ต้อง
0: มันก็จะมีคนรักและคนเกลียดแต
1: ่
0: ถ้าเป็นพลเอกนิพนธ์โอเค
1: อ
0: ันนี้ก็น้องอันนี้ก็เพื่อนอันนี้ก็พักพวกอย่างนั้นดีกว่า
1: แล้วรอบตัวผมเนี่ย
0: ครับ
1: เขาก็ทุกพักนะฮะนะครับผมก็ยิ้มแย้มแจ่มใสผมไม่มีอะไรก็
0: พอตัดสินใจลง
1: ครับ
0: คืออย่างที่บอกนะฮะหนึ่งมันกระทันหันถูกไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: นโยบงนโยบายทำยังไงครับพี
1: ่คือเราไม่ต้องดูอะไรกันมากเราอยู่มานานใช่ไหมครับประสบการณ์รอบตัวเนี่ยมันคือนโยบายเราละ
0: เพราะเราคนนน
1: ท์ใช่เราเห็นว่านนท์เนี่ยดูแล้วโอ้โหมันเหมือนกรุงเทพมหานครเราอยากให้ดูมีความเจริญใกล้เคียงกัน
0: ครับ
1: หรืออิงกันไว้นะครับแต่นนท์เนี่ยปรากฏว่ามีเรื่อง1
0: ในมุมพี
1: ่ความปลอดภัยตอนนี้น่ากลัวคือความปลอดภัย
0: ครับ
1: 2ต้องดูแลร่วมกัน
0: ครับ
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประสานงานต่าง
0: ๆ
1: แล้ว3การศึกษาครับผมพูดต่อหน้าท่านนะครับ
0: ครับ
1: คนที่ทำงานเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกเนี่ยเขาทำอะไรดีๆเนี่ยผมจะช่วยเขาเต็มที่ถ้าผมได้เป็นพูดอย่างนั้นผมก็ไม่ทิ้งเรื่องเก่าๆดีๆของเขา
0: ครับ
1: แต่ผมก็จะมาเริ่มงานใหม่ๆที่ผมนั่งมองอยู
0: ่
1: นะครับอย่างเช่นความปลอดภัยท่านรู
0: ้ครับ
1: เป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดจังหวัดนนท์ไม่เคยมีเรื่องแบบอย่างเช่นเด็กคราวที่แล้วที่ยิงยงอะไร
0: ที่โรงเรียน
1: ใช่ไม่ก็รู้สึกเศร้าใจ
0: ครับ
1: ท่านก็รู้ท่านเป็นโฆษกเองเนี่ยท่านรู้เรื่องแบบนี้เดี๋ยวเขามาเข้าเราว่างอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ยและอีกอันก็คือเรื่องความอะไรก็เรียกโอบอุ่นกับโอบอุ้มกันในสังคมหรือครอบครัว
0: ครับ
1: ก็สำคัญเด็กเกิดขึ้นเรื่องนี้ขึ้นมาก็เกิดจากความครอบครัวเป็นหลัก
0: ห่างครูก็ห่างพ่อแม่ก็ห่าง
1: นั่นหลักคือปัญห
0: า
1: ผมก็ยังอยากจะให้ถ้าเผื่อเป็นไปได้นะครับผมก็อยากจะให้ตั้งอะไรเขาเรียกอะไรความผูกพันทางจิตใจของครอบครัวเนี่ยโดยการตั้งหน่วยอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็นั่งคิดอยู
0: ่
1: ว่าทำไงเพราะว่านายกอบจเนี่ยเขาควบคุมเยอะนะครับควบคุมหลายอย่างครับ
0: จริงๆแล้วนายกอบจก็เปรียบเสมือนผู้ว่าของฝั่งการเมืองแหละ
1: นั่นแหละ
0: ถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: เห็นบอกตามในหน้าสื่อเนี่ยบอกว่าพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรเนี่ยมีวาง1นะสโลแกนที่พี่พูดและเมื่อกี้ไม่มีพรรคมีแต่พวกซึ่งผมมองว่าอันนี้สำคัญ
1: ครับถูกต้อง
0: นะครับเพราะว่าเราจะลดความขัดแย้งหรืออะไรกับผู้คนอีกเยอะเลย
1: ครับ
0: นะฮะแต่ถ้าพร้อมจะขัดแย้งกับเรื่องไม่ดีผมก็เรียนเสนอนะฮะว่าก็ต้องชนนะฮะเราชายชาติทหาร
1: ไม่ใช่นะครับทำอะไรก็ได้ให้จังหวัดนนทบุรีเนี่ยปลอดไอ้เรื่องนี้สักที
0: นะแล้วก็พลิกวิกฤตนนท์แล้วก็ผลักดันเยาวชนเมื่อกี้เหมือนกับพี่นิพนธ์พูดละเรื่องผลักดันเยาวชนก็คือยกโดยยกตัวอย่างยกเคสในเรื่องของ

0: โรงเรียนอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: ตั้งใจจะทำอะไรบ้างครับผมถามง่ายๆครับแบบนี้แล้วกัน
1: ก็คือจะตั้งเป็นหน่วยเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวขออนุญาตคือจังหวัดเนี่ย
0: ครับ
1: มันกว้างนะ
0: นนทบุรีเนี่ยมันคือกรุงเทพพี่นิพนธ์พูดถูกเพราะเวลานับจริงๆเนี่ยนนทบุรีคือกรุงเทพและปริมณฑล
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะพี่ทำสบายครับรายการนี้เราคุยกันสบายๆมาก
1: ผมก็บางทีเนี่ย
0: ตั้งใจจะอะไรบอกมาเลยครับได้หมดเลยครับ
1: ก็หนึ่งการศึกษาน ะครับ
0: เขาบอกนายกเก่าก็ทำดีไว้ระดับนะ
1: นายกเด
0: นนี่เราปฏิเสธไม่ได้
1: แต่เราต้องสานต่อ
0: พี่จะเติมอะไร
1: ก็ต้องสานต่อให้เขาอย่างโรงเรียนอินเตอร์ต่างๆที่เขานิยมกันอยู่เนี่ยเราจะทำต่อให้เป็นมีสิทธิ์จะเรียนฟรีได
0: ้โอ้
1: เพราะคนเราเดี๋ยวนี้หาเงินยากนะ
0: ครับยากครับ
1: หายากครับ
0: พี่จะพูดเดี๋ยวผมเศร้าใจ
1: ก็ที่เนี่ยฮะก็ความปลอดภัยก็เราจะต้องทำศูนย์จิตวิทยาจิตเวช
0: อ
1: ันนี้นะครับครอบครัวห่างมากจิตเวชเนี่ยคือหมายถึงว่าเราอยากจะตั้งเป็นหน่วยนะครับดูแลเรื่องจิตเวชนะครับโดยการประสานกับหน่วยราชการเพราะผมมาคราวนี้จะประสานหน่วยราชการให้มากที่สุด
0: ครับ
1: นะครับเพื่ออย่างเช่นกระทรวงที่ดูแล
0: นะกระทรวงศึกษา
1: พวกนี้แหละครับ
0: ซึ่งจำเป็นนะจำเป็น
1: ก็น้องๆผมก็ท่านก็เป็นรัฐมนตรีกันเยอะนะครับผมก็อาจจะต้องใช้ความเป็นพี่เนี่ยที่ดีเนี่ยเข้าไปประสานจิตเวชเนี่ยสำคัญมากจะตั้งเป็นหน่วยขึ้นมาเลยคุณคิดว่าไงจิตเวช
0: ผมอย่างนี้นะผมเรียนกับท่านผู้ชมก่อนว่าผมไม่ได้คุยไม่เตรียมนะฮะผมไม่เตรียมกับผู้กับแขกของผมในทุกรอบในแทบจะทุกคนเนื่องจากผมต้องการความรู้สึกสดๆนะครับ ฉะนั้นเนี่ย พอผมนั่งฟังพี่นิพนธ์ปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมนำเสนอฝากไว้กับคนเมืองนนท์เลยนะครับจุดหลายคนฮะมีผู้สมัครหลายคนที่ผมแอบจะตามได้ตามดูแบบห่างๆบางคนก็เน้นเรื่องความทันสมัยเรื่องความเป็นอะไรล่ะโซเชียลบางคนก็เน้นในเรื่องสารต่อนะครับก็ทีมท่านนายกเดของพี่เนี่ยถ้าในมุมผมในมุมของคนเป็นสื่อนะครับของพี่นิพนธ์เนี่ยผมชอบในเรื่องของที่พี่กำลังพูดถึงเรื่องจิตใจผมใช้คำกว้างหน่อยจิตใจหมายความว่าวันเนี้ยพวกเราเนี่ยเราโตขึ้นกับคำว่า IQ และ EQ IQ คือสมองความฉลาดแต่เดี๋ยวนี้หลายยิ่งประเทศไหนหรือผู้คนฉลาดมากๆเราเห็นเกาหลีเราเห็นญี่ปุ่นนะครับเอาง่ายๆในเอเชียอันนี้เราแลกกันนะครับเผื่อวันนึงเราอาจจะได้ทำงานด้วยกันเราเห็นในญี่ปุ่นในเกาหลีคน IQ สูงมากๆนะฮะเรียนเก่งIQ นี่เข้าขั้นแตะ149 100กว่าเป็นอัจฉริยะทั้งสิ้นแต่ EQ แย่หมายความว่าเราจะเห็นอัตราการฆ่าตัวตายการก่อเหตุอะไรรุนแรงต่างๆเยอะนั่นคือ EQ ความฉลาดทางอารมณ์ฉะนั้นผมเห็นด้วยครับว่าถ้าพี่นิพนธ์จะเดินเรื่องนี้อย่าหยุดแค่อบจ.นะครับเสร็จศึกไม่ว่าพี่จะแบบไหนอย่างไรเดินเรื่องนี้ต่อเพราะว่าคนไทยวันนี้เราเห็นแล้วครับว่ามีความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ น้อยลงไปเรื่อยๆคือมัวแต่ต่อสู้เรื่องฉันเก่งกว่าฉันหาเงินเก่งกว่าฉันทำงานเก่งกว่าแต่พอเรื่องนี้เป็นจุดบอดพอมีอะไรที่ผิดหวังขึ้นมาก็ก่อเหตุรุนแรงอันนี้ผมเห็นด้วยครับ
1: นี่อันนี้นะครับท่านโฆษกนะครับเพราะว่าอะไรไหมมันมาจากสถาบันครอบครัวถ้าครอบครัวไม่อบอุ่นลูกนี่ไม่รู้จะไปปรึกษาใคร
0: ใช่
1: ทีนี้พอไปปรึกษาพ่อแม่ก็ไม่มีเวลา
0: พ่อแม่ก็ต้องทำมาหากิน
1: ทำมาหากินเพื่อจะมาดูแลครอบครัว
0: ใช่
1: เขาก็ไปปรึกษาคนนู้นคนนี้ซึ่งอาจจะชี้นำไปในทางที่ผิดนี่ไง
0: คือเดี๋ยวนี้เรานะอย่าหาว่าแก่นะท่านผู้ชมเราพูดตรงไปตรงมายุคเราเนี่ยพี่ยุคเรานี่หนึ่งสมัยผมนะผมว่าพี่ยังอาจจะผมเนี่ยเกิดปทุมโตอ่างทองโตสกลนครตอนผมเรียนปฐมโรงเรียนผมนะปฐมนะหยุดวันพระวันโกนครับพี่ไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์นะแล้วก็เราเนี่ยอยู่เดี๋ยววันดีขึ้นดีเราก็ไปอยู่ที่วัดคือผมกำลังโยงบอกว่ามันมีคำหนึ่งที่คน

0: ขาชอบพูดกันคำว่าบวรบ้านวัดโรงเรียนที่เป็นจุดเป็นเขาเรียกเป็นจุดเชื่อมโยงคนไทย
1: ครับ
0: นะแล้วนะที่สมัยก่อนเนี่ยเราบอกว่าครอบครัวคนไทยเนี่ยอบอุ่นแต่พอเดี๋ยวนี้พอมันอะไรล่ะนี่ผมกำลังนั่งคิดพี่ไม่ว่านะขออนุญาตครับ
1: เชิญเลยครับ
0: เจอผู้หลักผู้ใหญ่เลยขออนุญาตแลกความเห็นหน่อยนะครับ
1: ได้ครับได้ครับ
0: คือสมัยก่อนเนี่ยครอบครัวเป็นสถาบันครอบครัวเป็นจุดแข็งของประเทศไทยแต่เดี๋ยวนี้พอมีเรื่องปากกัดตีนถีบเรื่องเศรษฐกิจพ่อแม่ก็อย่างที่พี่นิพนธ์บอกครับท่านพลเอกนิพนธ์บอกก็ต้องไปหาตังค์ทั้งคู่เพื่อมาเลี้ยงครอบครัวครูสมัยนี้ก็เป็นอาชีพครูไม่ใช่จิตวิญญาณของครูส่วนหนึ่งนะฮะขออภัยเด็กทำไงเด็กนักเรียนคุยกับครูก็ไม่ได้หรือคุยกับครูก็ตอบบางส่วนเท่านั้นพอไปคุยกับเพื่อนถ้าได้เพื่อนดีก็ดีไปไงแต่พอได้เพื่อนไม่อย่าใช้ว่าเพื่อนไม่ดีเพื่อนไม่เข้าใจเพื่อนไปบูลลี่ไปกดขี่ก็มันก็เกิดเหตุแบบนั้นขึ้นมาไงอันนี้เห็นด้วยครับพี่ครับชูเลยนะครับถ้าไม่ทันเลือกตั้งครั้งนี้เลือกตั้งใหญ่ก็พี่อย่าเพิ่งรีบถอดใจเอาอีกสักรอบนึงครับเดี๋ยวผมไปเป็นพี่เลี้ยงนี่จีบในรายการเลยนะเนี่ย
1: คืออย่างนี้เนี่ยนะครับจะยังไงก็ตามเนี่ย
0: ครับ
1: คนที่ต้องการอะไรเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในเวอร์ชันไหนก็ตามก็ต้องทำ
0: ใช่
1: ผมเนี่ยอันนี้ก็มีคนประทับทามอะไรผมมั่ง
0: ครับ
1: นะครับท่านอาจจะประทับทามทางทานไกลๆกับผมก็ได้ดู
0: แล้วแต่วันนี้ผมขออนุญาตทำหน้าที่สื่อนะพี
1: ่แต่อันนี้นะครับเอากลับมานี่ก่อนนะครับว่ายังไงแล้วเรื่องจิตเวชเนี่ย
0: ต้องทำไหม
1: ต้องทำแน่นอนเพราะว่าไม่มีตอนเนี้ยถ้าเผื่อเราคิดว่าถ้าเผื่อเรายังถ้าโชคดี
0: ครับ
1: ถ้าโชคดี
0: ครับ
1: ผมจะเอาพวกนี้ขึ้นมาความมั่นคงนะฮะจิตเวชนะครับการประสานงานและที่ร้ายที่สุดก็คือเราต้องการทำให้จังหวัดของเราเนี่ยเทียบเทียมกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: ครับเราก็จะต้องเอาสิ่งพวกนี้ก่อนแต่ตอนนี้ความสำคัญที่สุดเรื่องน่ากลัวที่สุดคือ เด็กเนี่ยเมื่อมีปัญหาเรื่องครอบครัวเนี่ยก็จะไปหาเพื่อนฝูงเดี๋ยวนี้เมืองนนท์เนี่ยขายยามากที่สุดแล้วก็
0: เป็นจุดพักครับ
1: เป็นแล้วจะบอกว่าเขาทำความผิดจังหวัดนนท์เนี่ยนะครับแป๊บเดียวเขาเข้ากรุงเทพแหละ
0: ครับ
1: หรือยิ่งจากกรุงเทพเขากลับมาอยู่เมืองนนท์แล้วซึ่งเลยไม่รู้ว่าตรงไหนคือจุดเพราะฉะนั้นความน่ากลัวของเรื่องนี้ความปลอดภัย
0: ครับ
1: ปลอดภัยในโรงเรียนนะครับความปลอดภัยคือขนาดนี้เนี่ยเด็กมีปืนเข้าไปในโรงเรียนไปยิงได้เด็กผมก็ถือว่า
0: น่ากลัวนะ
1: เด็กเรารู้จักปืนไหมไม่รู้จัก
0: สยองฮะของผมมีแต่โพลไม่รู้เด็กสมัยนี้ไม่รู้ละแล้วก็หนังสติ๊ก
1: นั่นแหละ
0: แค่นี้
1: เดี๋ยวนี้น่ากลัวถึงขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นก็ผมเอาทุกสิ่งทุกอย่างท่านโฆษกพูดเนี่ย
0: ครับ
1: เอามาใช้ในนโยบายในการที่จะบริหารงานอย่างนั้นเลยดีกว่า
0: ผมขออนุญาตเคาะนะครับนี่เชื่อไหมฮะเราคุยกันเกิน20นาทีนะฮะเบรกนี้พักกันสักครู่นะฮะท่านผู้ชมฮะกี่นาทีหนู
2: หากวันหนึ่งเราได้รับมรดกเป็นที่ดินทางการเกษตรแต่อาชีพเกษตรกรไม่ใช่ทางถนัดของเราเราจะตัดสินใจทำต่อหรือไม
3: ่เห็นแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่เหนื่อยเราก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตที่มันแบบว่าได้เงินโดยเร็วแล้วก็แบบว่าให้คนมาเรียนรู้ได้คือครั้งแรกเลยเราทำทั่วพร้อมสมุนไพรเจ็ดสีผ้ามัดย้อมสีพัดเทล
2: เจอปัญหามองยังไงเราข้ามมันไปได
3: ้มองเป็นของธรรมชาติอย่าไปคิดเยอะฟุ้งซ่าน
2: มันเหมือนธรรมชาติที่มากับงานใครทำงานก็ต้องเจอ
4: ห้องที่ไม่มีใครกล้าอยู่นานเมื่อหญิงสาวย้ายเข้ามาเรื่องราวสุดหลอนก็เริ่มต้นขึ้นและความลับของห้องนี้กำลังรอเธออยู่อพาร์ตเมนต์1303อพาร์ตเมนต์ผีดุหลอนระทึกจนคุณไม่กล้าปิดไฟติดตามได้ทาง Movie Weekend Special ในวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 14:35 นถึงเวลา 16:30 นทางทบ5ดูช่อง5กฎหมายเลขค่ะ
5: วีคนี้เชฟรุ่นจิ๋วจากโรงเรียนราชินีบางเขนขอโชว์ฝีมือกับเมนูเด็ดหมูตุ๋นจอมเทพ
6: แต่ไม่ใช่หมูตุ๋นธรรมดาเพราะมันคือหมูตุ๋นจอมเทพ
7: เป็นเมนูหมูตุ๋นใช่ไหมครับมันต้องใช้เวลานานใช้เวลาตุ๋นจัด

0: เสิร์ฟหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันดูยิ่งใหญ่สมยศสักหน่อยก็ขอใช้เป็นคำว่าจอมเทพ
1: ที่ตุ๋นจนนุ่มละลายในปากฟีลเหมือนมีเชฟเทวดามาทำให้กินหมูนุ่มๆ น้ำซุปเข้มข้นถึงใจจะปั่นแค่ไหนมาลุ้นและชิมไปพร้อมกันวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา9โมงเช้าทางช่อง5กดรีโมทค้างไว้แล้วมาเชียร์น้องๆกันเยอะๆนะครับและสามารถแวะไปเก็บช็อตเด็ดย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Gen C Chef
2: สนับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
3: ท่านผู้ชมฮะเบรก2ครับตัวต่อตัวกับแขกรับเชิญครับพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรผู้สมัครหมายเลข2
4: หมายเลข2
3: หมายเลข2นะครับ
4: วิกตอรี่
3: ตัว V Victory เมื่อกี้เบรก1เราชัดแล้วถ้าถามผมว่าผมโดนใจอะไรเนี่ยผมโดนใจศูนย์ของพี่ที่จะดูแลเนี่ยจะตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าวันนี้อย่างที่เรียนนะฮะอย่างที่เรียนพี่นิพนธ์พลเอกนิพนธ์นะครับว่าเดี๋ยวนี้เรื่องจิตใจเรื่องของความเข้มแข็งของ EQ เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะแล้วขณะเดียวกันพี่ก็สะท้อนแล้วในฐานะคนจังหวัดนนท์แน่นอนนะครับความเป็นทหารหรือความเป็นคนที่อยู่ในความมั่นคงเนี่ยเห็นชัดๆเมื่อกี้พี่พูดในช่วงท้ายรายการใช้เบรกว่ายาเสพติดก็เยอะนะความปลอดภัยก็มีนะไม่หมายถึงว่าก็ปัญหาเรื่องความปลอดภัยก็มีนะผมว่าคนที่เป็นนายกอบจหรือแม้กระทั่งผู้ว่ากทมเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรซับซ้อนหรอกครับทำสามสี่ห้าเรื่องเนี่ยพอความปลอดภัยนะการศึกษาถ้ากทมก็น้ำท่วมนะแก้ให้ได้แล้วกันเพราะว่าตั้งพูดมาตั้งแต่ผมอายุ20วันนี้60กว่าผมก็ยังเห็นน้ำท่วมแล้วก็ยังมีคนจะบอกว่าน้ำจะท่วมมากกว่าเมืองนนท์ก็เช่นกันครับก็แก้อยู่ไม่กี่อย่างวันนี้เนี่ยพอเราตัดสินใจขี่หลังเสือปุ๊บเนี่ยเราผมอย่าโกรธผมนะพี่ตั้งคาดการหรือตั้งความหวังไว้ขนาดไหนกับการศึกเลือกตั้งครั้งนี
4: ้ก็ผมก็ทราบนะครับการที่เราจะไปลบราค่าฟันกับใครเนี่ยก็ต้องศึกษาค่าศึกพูดกันตรงๆเลยนะฮะผมก็ดูแล้วเนี่ยถามว่าผมเป็นรองเยอะเป็นรองจากไม่ว่าจะเป็นผมไม่พลาดจริงถึงใครนะคร
3: ับครับคร
4: ับผู้ที่ลงมาเนี่ยในจังหวัดนนท์เนี่ยเขาก็ผูกขาดกันพอประมาณ
3: ไม่พอประมาณนะฮะ
4: ไม่ทราบนะเรื่องนี
3: ้ผูกขาดกันยาวนานประชาชนเลือกยาวนานอ่ะต่อ
4: ผมก็ยังคิดว่าตัวผมเองเนี่ยถ้าเผื่อจะมาออกรายการเนี่ยถามผมก็อยากมีคะแนนเสียงเยอะๆนะครับอยากจะมีคะแนนเสียงเพื่อจะเข้าไปบริหารจังหวัดนนทบุรีหรืออบจ.
3: ครับ
4: ให้ดีที่สุดสิ่งต่างๆพวกนี้เนี่ยผมก็ต้องอ้อนวอนว่าถ้าเผื่ออยากจะคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างในจังหวัดนนทบุรี
3: ครับ
4: นะครับก็แลไปทางผมบ้างนะครับว่าผมก็ยังเป็นคนหนึ่งซึ่งสามารถที่จะมาดูแลจังหวัดนนท์ได้แน่นอนนะครับเพราะจากศักยภาพของตัวผมเองนะครับผมรับราชการกรมราชองครักษ์มาเป็นองครักษ์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
3: ครับ
4: ชาติศาสตร์กษัตริย์เนี่ยยังอยู่ในใจผมตลอดผมต้องเอาสิ่งนี้ออกมาทำให้กับประชาชนของเราหรือประชาชนของเราไม่ใช่ของเราของจังหวัดนนทบุรีนะครับไม่ไปพาดถึงคนอื่น
3: ครับ
4: แต่นโยบายของพระเจ้าอยู่หัวร.9เนี่ยยังอยู่ในดวงใจผมเสมอ
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นสิ่งนี้สำคัญ
3: ผมพอใจนะจริงๆแล้วผมได้แอบอ่านได้แอบสอบถามบุคคลใกล้ชิดหรือทีมของพี่นิพนธ์นะฮะพลเอกนิพนธ์ว่าครั้งนี้คาดหวังไว้ขนาดไหนเนี่ยผมพอใจในคำตอบแล้วก็ได้อ่านจริงๆก็ได้อ่านในส่วนของบทสัมภาษณ์พี่ด้วยนะครับว่าคือลงแล้วเนี่ยสู้เต็มที่แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าต้องไปพี่ก็ยอมรับอย่างชายชาติทหารนะว่าเราเป็นรองแต่ไม่ได้หมายความว่าแต่เราก็สู้เต็มที่ถูกไหมก็ในมุมผมนะฮะวันนี้เนี่ยความพร้อมพี่โอ้โหคนอื่นเขาวางกันมายาวนานนะวางฐานทางกงทางการเมืองแต่ของพี่นี่ปึ้งมาเนี่ยฉะนั้นเนี่ยความเป็นต่อเราเนี่ยไม่เยอะแต่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ผมชอบนะครับก็คือพี่บอกว่าสู้เต็มที่แค่นั้นแหละครับ

0: พอแล้วผมมองว่าแล้วก็สิ่งที่อยากจะเรียนเสนอก็คือเมื่อย้ำอย่างเมื่อกี้ครับว่านำเสนอนโยบายดีๆเพื่อเป็นสารตั้งต้นนะฮะที่ใครก็ตามใครก็ตามที่ได้เห็นแล้วก็ชอบก็เอาไปใช้ต่อถามล่วงหน้าครับสมมติถ้าจบศึกแล้วคนที่เป็นว่าที่หรือผู้ชนะเขาเชิญพี่นิพนธ์ไปร่วมงานกับเขาเนี่ยไปไหมครับคนไหนที่ไม
1: ่ถามผมอย่างนี้เนี่ยผมก็หนักใจนะเพราะว่าเรามาเนี่ยเราเห็นแก่จังหวัดนะครับแต่ถ้าเผื่อเกิดมีคนมาท้าทามอะไรกันก็ต้องคุยกันใหม
0: ่ครับ
1: แล้วมันถ้าไม่ได้ทำไปแล้วไปไม่สบายใจกันทีหลัง
0: ครับ
1: นะครับเราก็จะเสียคือปากเป็นนายตัวเองนะท่านเมื่อเราพูดอะไรไปแล้วเนี่ยมันเหมือนเราต้องรับผิดชอบ
0: ถูกครับ
1: ใช่
0: จะไปเข้า5วัน10วัน20วัน2เดือนแล้วลาออกแล้วก็บอกว่า
1: อะไรพวกนั้น
0: มันเสียผู้ใหญ่เหมือนกันนะ
1: ไม่ผมก็เป็นผู้ใหญ่พอ
0: ใช่ไหมครับ
1: เสียบุคลิกเลยแหละ
0: เสียบุคลิก
1: ใช่
0: ก็ถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวผมรอดูนะครับรอลุ้นด้วยนะครับรอลุ้นด้วยก็บอกผ่านอีกทีนึงแต่ผมว่าคนนนท์เขารู้อยู่แล้วล่ะนะวันอาทิตย์ที่20นะฮะรายการออกวันนี้วันศุกร์ที่18นะฮะก็วันอาทิตย์ก็ลองใครรักใครชอบใครก็หรือถ้ายังไม่มีตัวเลือก
1: ให้เลือกผม
0: นะให้เลือก
1: ทีนี้เลยว่าถ้าเผื่อไม่มีตัวเลือกอะไรที่อยู่ในใจนะครับให้แลมาทางผมบ้างผมอาจจะเป็นผู้ที่เข้าไปดูแลจังหวัดนนทบุรีได้อย่างเต็มที่คนหนึ่งเลยล่ะ
0: ผมถามอีกทีหนึ่งถ้าเกิดมีโอกาสได้เข้าไปเมื่อกี้พี่พูดถึงหลายนโยบายแล้วผมพอจะเดาคำตอบได้นะแต่อยากได้ยินจากปากพี่นิพนธ์พลเอกนิพนธ์อะไรครับที่จะทำอันแรกสุด
1: นี่ครับจิตเวชนี่แหละครับที่ผมอยากจะทำเพราะว่าเมื่อตัวนี้เกิดขึ้นได
0: ้
1: นะครับสิ่งต่างๆมันจะตามมาทันทีความมั่นคง อะไรต่างๆเนี่ยครอบครัวดีแล้วอะไรต่างๆมันก็จะไม่ไปกระทบกระเทือนหลายๆทางความมั่นคงอะไรล่ะเด็กจะเรียนได้ดีอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเนี่ยสถาบันครอบครัวถ้าเผื่อเราเอาถือเป็นอันหลักเพราะต่างๆเนี่ยคนอื่นก็ทำอยู่นะครับ
0: เขาก็ทำอยู่แล้ว
1: ย้ำอยู่แล้วผมขออันนี้เลยนะครับแล้วผมก็จะประสานงานโดยเฉพาะผมเนี่ยเมื่อตอนที่รับราชการเนี่ยผมเรียนหลักสูตรเยอะเลยนะครับท่านดู
0: พี่เรียนเยอะมากเลยครับโรงเรียนเสนะฮะวปอเดี๋ยวเรื่องส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวผมถามผมถามพี่นะครับผมเดาถูกแล้วล่ะว่าถ้าผมเป็นพี่นิพนธ์เนี่ยผมก็จะเล่นเรื่องนี้ก่อนคอร์รัปชันเอาไหมเพราะเดี๋ยวนี้คอร์รัปชันนี่เป็นปัญหาทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับจังหวัด
1: ไม่ใช่ระดับระดับของประเทศไทยเลยนะเรื่องนี้ซึ่งจะทำให้ข้าราชการการเมืองเนี่ยเขาจะมีการผันแปรกันในเรื่องท่านก็รู้นี
0: ่
1: ใช่ไหมคอร์รัปชันเนี่ยที่ไหนก็มีครับ มีทั้งนั้นนะฮะแต่ถามว่าไปปราบเขาเนี่ยผมจะโดนเขาปราบป่อยังไม่รู้เหมือนกัน
0: กลัวเขาไหมครับ
1: ผมไม่กลัวกลัวจะไม่ลงมาผมก็รู้แล้วลงมาเนี่ยผมก
0: ็
1: พวกนั้นก็ถามพี่ไม่กลัวมั้งเลยไงอะไรอย่างนี้ผมกลัวไปทำไมในเมื่อเราเกิดมาเพื่อชาติแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็สมัยก่อนผมก็รับใช้มา
0: ครับ
1: แล้วก็ทำฮะแต่ถามว่าถ้าเกิดคนที่มีจิตใจดีแล้วเขาจะทำกับผมแบบนั้นเฉยถ้าเกิดเขาทำแบบนั้นเนี่ยเขาก็ได้กับตัวเขาเองศาสนาพุทธเนี่ยนะครับใครทำอะไรจะได้กับเขาเอง
0: พี่เป็นคนนนเนี่ยคือขออภัยเกิดเมืองนนไหมฮะตอนนี้ผมพอทำความรู้จักพี่แล
1: ้วไม่ได้เกิดเมืองนนแต่ผมไปอยู่ตั้งแต่ตอนที่ผมยังเป็น
0: หนุ่ม
1: นานเด็ก
0: ๆครับ
1: ไปชื่อที่ชื่อทางอะไรเห็นความค่อยๆเจริญขึ้นมานนเนี่ยเจริญเร็วมาก
0: ครับ
1: ตกใจเลยอ่ะใครไปอยู่ที่อื่นกลับมาเจอนนตอนนี้มึนหัวเลยไม่ว่าจะเรื่องต่างๆที่เราอยากจะทำต่อก็คือ
0: ครับ
1: แต่เราก็ไม่สามารถจะทำได้ดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเกิดจากไอ้พวกไอ้อะไรการเดินทางแล้วมันติดเติดเหลือเกินเนี่ยเราจะแก้ไขได้บ้างก็เราจะทำ
0: นนบุรีก็มีปัญหาเรื่องรถติดนะ
1: แน่นอนใครไปเมืองนนไปตอนเย็นจบเลยเช้าเหมือนกันจะออกมา
0: ค
1: นเมืองนนทำงานกรุงเทพนะครับ
0: ใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้ววันนี้คนเมืองนนก็นนแท้ก็จำนวนหนึ่งแล้วนนเทียมก็หมายความว่าบรรดาพี่ๆน้องๆจังหวัดอื่นๆที่มาทำงานกรุงเทพหรือมาซื้อบ้านซื้อเรือนเนี่ยก็นนตอนนี้เป็นเขาเรียกอะไรยิ่งกว่าลูกครึ่งอ่ะคือโอ้โหคละ
1: คือตอนนี้นะครับคนผมก็พูดนะ ตอนนี้ผมหาข้อมูลมาว่า
0: ครับ

0: คนที่ไม่ออกมาลงคะแนนเสียงเลยเนี่ยเกือบ 70% นะครับ
1: ใช
0: ่พวกนี้ถ้าว่าออกมาลงคะแนนเสียงเนี่ยผมดีใจมากนะจะลงให้ใครไม่สำคัญ
1: แต่ขอมาใช้สิทธ
0: ิ์มาใช้สิทธิ์บ้างในจิตพวกนั้นพวกอาจจะมีในนั้นบ้าง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับในนั้นบ้างแต่ตอนนี้ถ้าเผื่อมันเหลือแค่ 40% เท่านั้นเองเนี่ยที่ใช้คะแนนเสียงเนี่ยมันก็ว่ามันก็เข้าที่เดิมอีก
1: คะแนนที่เขาเซตอัพขึ้นมา
0: เนี่ยใช่มันก็เกือบหมดแล้วอ่ะ
1: นะจบแล้ว
0: จบแล้ว
1: จบแล้วแล้วปกติเนี่ยเวลาเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมักจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้สิทธิ์จะไม่มากเท่าเลือกตั้งใหญ่พี่สังเกตไหมครับ
0: ครับ
1: นะก็ฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกไงใครมีฐานคะแนนผมใช้คำหล่อๆหน่อยนะคือใครมีฐานคะแนนจัดตั้งดีๆก็มีโอกาส
0: คือแทบจะไม่ต้องทำอะไรมากแต่ตอนนี้ผมก็เห็นอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่ว่าใครเลยเขาก็พยายามจะเข้ามาแต่ผมเนี่ยยืนเฉยๆเลยอะไรก็ได้ขอให้ผมได้บริหารบ้าง
1: วันนี้ผลตอบรับดีไหมครับ
0: ก็ใช้ได้นะ
1: ในส่วนตัวของพี
0: ่สบายใจเลยมาเจอท่านวันนี้นี
1: ่ครับ
0: ท่านโฆษกนี่ผมยิ่งสบายใจใหญ
1: ่ขอบคุณ
0: คุยกันแบบ
1: เราคุยแบบเปิดอก
0: สบายเลย
1: สบาย
0: ถามว่าตอนนี้มีคนถามว่ารู้สึกยังไงบอกสบายไปกินข้าวกินปลาทานเหล้าทานไวน์แล้วผมไปตามสไตล์ผม
1: ครับ
0: ผมก็กลัวอย่างเดียวก็กระตอท่านก็โอ้ยอะไรท่านก็ไม่รู้ผมบอกผมไม่กลัวบางคนก็บอกพี่ขึ้นไปร้องเพลงไม่กลัวผมไม่ได้ขอคะแนนตอนผมร้องเพลงผิดไม่ผิดกกต.บอกไม่ผิดเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวผมก็จะชวนท่านไปกินข้าวกัน ย
1: ัง เลยครับ
0: ไปร้องเพลงกัน
1: ผมขอติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวกลัวว่าท่านจะมีความสุ่มเสี่ยงแต่ไอ้คำชวนเรื่องชวนกินข้าวผมเก็บไว้นะฮะเก็บไว้นะฮะ
0: ไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของน้องๆพี่ๆ
1: ครับเรื่องพวกพ้องน้องพี
0: ่ใช
1: ่พี่เป็นผมดูประวัติพี่นิพนธ์เนี่ยจบวัดบวรใช่ไหมครับ
0: เป็นนายกสมาคมศิกาบวรด้วย
1: วัดบวร
0: ครับ
1: นะครับอันนี้คือมัธยมหรือเปล่าม
0: ัธยม
1: มัธยมต้นไหมครับหรือมัธยมปลาย
0: ต้นยันปลายแล้วครับ
1: แล้วก็
0: เขาเรียน
1: พี่เรียนหมอช่างด้วยเหรอฮะ
0: ผมแอบไปเรียนนิดนึง
1: ตอนไหนฮะขอไปอันนี้ขอทำความรู้จักแล้ว
0: เอาเรียน
1: อยากให้คนนนท์เขารู้จักแล้ว
0: ผมเรียนให้ท่านทราบเนี่ยผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพื้นฐานเนี่ยผมชอบศิลปะโดยวิญญาณเนี่ยชอบ
1: ครับครับ
0: ผมก็พอจบม.6ผมก็ทุกคนก็ไปอะไรนั่นไปผมไปเรียนอะไรแล้วก็ติวเข้าโรงเรียนเตรียมทหารตามภาษาแม่เขาอยากเห็นลูกชายคนเดียวเป็นทหารผมก็ไปเรียนกับเขา
1: ครับ
0: ปรากฏว่าเพื่อนๆก็นั่งเรียนกันพอถึงวันสอบโรงเรียนเตรียมทหารผมหนีผมไม่สอบ
1: อ้าว
0: เพราะผมไม่อยากจะเป็นทหารว่ากันตรงๆตอนนั้น
1: ครับ
0: ไอ้เพื่อนๆที่ติวกันตอนนั้นเยอะแยะก็อยู่ในรุ่นเตรียมทหารรุ่น5
1: อ๋อนี่เตรียมทหารรุ่น5เหรอฮะ
0: ครับเดี๋ยวเทียบก็รุ่น5เลยแล้วถ้าเข้าวันนั้น
1: รุ่น5นี่ก็รุ่นบิ๊กสูบิ๊กเต้ไหม
0: ไม่ใช่
1: เดี๋ยวสิน
0: ั่นเพราะรุ่นนั้นเขาโรงเรียนในร้อยยังไม่มีโรงเรียนเตรียมทหาร
1: เตรียมทหารรุ่น5นี่ถ้าเป็นพวกผู้หลักผู้ใหญ่เป็นใครบ้างคร
0: ับ ชัยสิทธิ์ชินวัตร
1: โอ
0: ้พวกนั้นนะพวกรัฐมนตรีเก่าอะไรเยอะแยะ
1: เชิญครับเชิญ
0: ถ้าผมเข้าตอนนั้นผมก็เข้ารุ่นนี้แล้ว
1: บางคนเขานับรุ่นนะ
0: นับรุ่นเนี่ยเขาพวกคนเขามาถามพี่แล้วพี่อีท่าไหนถึงกลับไปเป็นทหาร
1: นั่นน่ะสิ
0: ตอนนี้พอไปเรียนศิลปะได้สักพักหนึ่งก็โดนบังคับอีกให้กลับมาเรียนโรงเรียนในร้อยใหม่แต่นี่ในช่วงนั้นเนี่ยศึกหนักของประเทศไทยก็คือพ.ค.
1: คอมมิวนิสต์
0: เขาก็หาใครก็ได้ที่เป็นลักษณะผู้บวชซึ่งเขาปั้นไม่ทัน
1: คือผลิตไม่ทัน
0: ไม่ทันก็เลยเปิดการสอบใหม
1: ่
0: ให้เข้ามาสอบ
1: ครับ
0: สอบเข้าไปโรงเรียนนอนยังเรียนในร้อยนะฮะ
1: ผม
0: ก็เข้ามาเรียนอีกเกือบ2ปี
1: ครับ
0: จบใส่กระบี่สั้นกระบี่เส้นเหมือนทั้งเรียนในร้อย
1: ครับเข้าใจคร
0: ับ แล้วก็เสร็จแล้วพอจบเสร็จรับกระบี่พระเจ้าอยู่หัว
1: ครับทีนี้หนีไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้
1: ต้องมาเป็นทหารแล้ว
0: ต้องไปเป็นทหารผมก็มาท่านจะถามเป็นเรื่องส่วนตัวได้เลยต่อไป
1: นี่แหละครับแล้วเริ่มต้นชีวิตทหารขอหน่อยนะครับตอนนี้เรามีประมาณสัก5นาทีพอได้จบลงของท่านนี่ต้องถือว่าเราเป็นหลักสูตร
0: หลักมันผมเนี่ย
1: ผมไม่มีความรู้นะขอไป
0: ศักดิ์และสิทธิ์เท่ากันตั้งในร้อยทุกประการ
1: มันมีสมัยก่อนเขาเรียกหลักสูตรในร้อย
0: สำรองไม่ใช่
1: สำรอง
0: ไม่ใช่ของผมนอนในโรงเรียนในร้อยนอนกินในโรงเรียนในร้อยเลยแล้วก็แต่งเครื่องแบบได้มีกระบี่สั้นเหมือนเดิม
1: พอจบมาเริ่มต้นชีวิตทหารที่ไหนยังไง
0: กองพลทหารมาที่ละนี่นะพื้นที่ที่ท่านนั่งกันอยู่เนี่ยพื้นที่

0: ฮ้องกงโพธิ์ฐานมานะครับ
1: ใช่ครับ
0: มาตั้งมตบ5เนี่ยเป็นผู้หมวดอยู่ที่นี
1: ่ครับ
0: ฝึกผู้หมวดเนี่ยเมื่อจบใหม่ๆเนี่ยเขาจะให้ฝึกทหาร
1: ผู้หมวดนี่คือร้อยตีใช่ไหมขอไ
0: ปร้อยตีร้อยโทร้อยตี
1: ร้อยตี
0: ก็เขาให้ฝึกทหาร
1: ครับ
0: ผมก็ฝึกทหารที่เนี่ย
1: ครับ
0: พอฝึกเสร็จเขาให้ขึ้นรบเลย
1: ขึ้น
0: ไปอยู่นู่นน่านตอนนั้นทุ่งช้างปัวกำลังแรงนั่นแหละคือชีวิตผมนะฮะแล้วผมเนี่ยก็ไปอยู่ในพื้นที่จริง
1: ครับ
0: เพราะโดยมากสมัยก่อนเนี่ยคนจบโรงเรียนในร้อยเนี่ยไม่มีพื้นที่จริงให้รบเดี๋ยวนี้ระยะหลังๆเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีศึกสงครามแบบรบกันจริง
1: ๆ
0: ก็ไปรบกับใครรู้ไหมรบกับพวกเดียวกันคือผอ.คอก็คือคนไทย
1: ยุคนั้นนะ
0: เออผมยังเสียใจจนบัดนี้มันฆ่ากันทำไมอ่ะเขาก็จะฆ่าผมก็จะฆ่าเขาอะไรอย่างเงี
1: ้ยแต่ตอนนั้นโลกมันปั่นแล้วมันมีโลกคอมมิวนิสต์กับโลกเสรี
0: พอไปอยู่นั่นเกือบ2ปีก็กลับมาก็มารับราชการต่อมาสักพักหนึ่งก็ไปอยู่ไปสอบโรงเรียนเสนาธิการ
1: ใช่ครับ
0: จบรุ่น60แต่นี่ท่านก็ไล่
1: ผมดูไปเรื่อยๆนะฮะ
0: ดูไปท้าไปเรื่อย
1: ๆหลังจากนั้นยังไงต่อครับท่านครับ
0: พอหลังจากนั้นผมจบโรงเรียนเสนะครับจบโรงเรียนเสเสร็จก็ไปอยู่กรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับไปอยู่ครับตอนนั้นก็สนิทกับพิจารณ์กุลวันนิตินแล้วท่านเป็นผอ.กองผม
1: ครับ
0: ผมเป็นเส
1: ครับ
0: กองก็ได้มาทำงานกับท่านรองพิชัยรัตกุลตอนนั้นกองทัพบกจัดงานพระราชทานเพลิงศพพระนางลำไพ
1: ครับ
0: นี
1: ่ครับ
0: กองทัพบกส่งผมมาตัวแทนมาอยู่ครับท่านพิชัยรัตกุลเป็นรองนายกรัฐมนตรีท่านดูแลงานพระราชทานเพลิงศพเนี่ยครับผมก็ได้มาอยู่ดูแลท่าน
1: ก็แสดงว่าวงโคจรพี่เนี่ยจริงๆแล้วเฉี่ยวกับวงการเมืองหรือใกล้มีวงโคจรที่ใกล้กับการเมืองอยู่พอสมควร
0: ใกล้เขาตอนนั้นพอจบโรงเรียนเสก็ได้ไปอยู่เป็นเสพล2
1: ครับ
0: โคราชอยู่พักหนึ่งไปอยู่ค่ายรามาสูร
1: ครับค่ายดังอีกอ่ะ
0: เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็เนี่ยฮะกองทัพบกก็ไปอยู่พอมาอยู่กับกรมกิจการพลเรือนทหารบกเนี่ยก็มาอยู่กับแวดวงกับการเมืองแล้ว
1: ครับ
0: เริ่มมาแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยก็หลายคนนะครับที่อยู่ในการเมืองบ้างแล้ว
1: ครับ
0: นะครับหลังจากนั้นผมก็พอทอดเสร็จงานพระราชทานเพลิงศพพระนางลำไพพรรณีเนี่ย
1: ครับ
0: กรมราชองครักษ์ขอตัว
1: ครับ
0: เข้าไปอยู่ในกรมราชองครักษ
1: ์
0: แล้วก็ไปเป็นองครักษ์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
1: ครับ
0: ชีวิตก็ไม่ได้อยู่ในทบแล้ว
1: ครับ
0: ก็อยู่ในกรมราชองครักษ์จนกระทั่ง
1: เกษียณ
0: ที
1: ่ยศพลเอก
0: ครับก็เป็นความภูมิใจของผมนะครับได้ถวายงานพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อยู่กับท่านแล้วเย็นนะครับเย็นมาก
1: ครับ
0: มีความสุข
1: ผมพักเบรกอีกรอบนะครับหมดเบรกที่2แล้วครับท่านผู้ชมฮะพักเบรกอีกสักรอบครับ

0: กธุรกิจที่สำเร็จล้วนมีเบื้องหลังที่น่าสนใจจากจุดเริ่มต้นเล็กๆสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน The Success รายการที่จะพาคุณไปเปิดโลกธุรกิจและเจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ผ่านหลากหลายผู้ประกอบการและผู้บริหารตัวจริง
1: เราทำของเราดีที่สุดมันก็กลายเป็นความรู้ที่นำมาใช้ต่อยอด
2: เพื่อเชื่อว่าความสำเร็จเป็นของทุกคนได้
0: อัปเดตเทรนธุรกิจไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆได้ในรายการ The Success ทางททบ. 5 HD
3: เมื่อความรักพังทลายความผูกพันจึงกลายเป็นแค่บาดแผลทรัพย์สินสิทธิ์และความจงรักภักดีถูกหยิบยกขึ้นมาต่อสู้กลายเป็นสงครามเพื่อแย่งชิงสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของกันและกันพบกับภาพยนตร์ดราม่าสงครามเมียในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.ทางททบ5
4: หมุนตามโลกรู้ลึกรู้ทันเรื่องเศรษฐกิจและสังคมการเมืองโลก

0: สนับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
1: ท่านผู้ชมฮะเบรกสุดท้ายครับตัวต่อตัวกับแขกรับเชิญของผมครับพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรผู้สมัครในนายกอบจใช้คำนี้ง่ายๆนะครับนายกอบจนนทบุรีหมายเลข2ผมสบายใจนะเวลาคุยกับพี่นะฮะกับพี่นิพนธ์สบายใจในความหมายคือผมเคยเชิญบรรดาว่าที่ผู้สมัครจะการเลือกตั้งแบบไหนก็แล้วแต่แต่ละคนเข้ามาเนี่ยพยายามที่จะใช้ทุกวินาทีไม่ได้ผิดนะฮะที่มีค่าในการที่จะยัดหรืออัดในส่วนของแนวคิดหรือนโยบายเพื่อการหาเสียงแต่ผมนั่งคุยกับพี่นี่สบายๆเพราะว่าผมนั่งดูว่าหนึ่งพี่นิพนธ์เอาจริงแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดซีเรียสว่าจะต้องมาแล้วจะต้องเฮ้ยวัชระเองอย่าพูดเลยต่อไม่ต้องพูดฉันพูดเองนะยัดเข้าไปซึ่งแบบนั้นเนี่ยมันถ้าในมุมผมนะฮะก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่อย่างน้อยเนี่ยวันนี้เราชัดแล้วผมเบรกแรกผมรู้แล้วเอ้ยไฮไลท์ของถ้าใครจะเลือกพลเอกนิพนธ์เนี่ยเลือกเถอะเพราะว่าเขาจะมาเล่นเรื่องจิตใจเรื่องความอบอุ่นของครอบครัวผมมองว่าแค่นี้พอเพราะว่าวัตถุประสงค์ผมก็คือต้องการให้ผู้คนได้รู้จักผู้สมัครในทุกมิติตอนนี้เรามาถึงมิติการเป็นทหารแล้วนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้เห็นแล้วแหละว่าวงโคจรของพี่เนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับการเมืองนะฮะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมียุคหนึ่งก็ต้องไปช่วยท่านรองพี่ชัยนะฮะพี่ชัยรัตกุลอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตรองนายกเนาะในแง่การทำงานในส่วนของใน
2: เกี่ยวกับฝ่ายพลเรือน
1: นะฝ่ายพลเรือนนะฮะก็แต่ขณะเดียวกันผมดูว่าคือเวลาคุยกับพี่นี่ผมไม่ค่อยรู้สึกว่าเหมือนคุยกับนายทหารนะเหมือนคุยกับคนเป็นพลเรือนแล้วก็เลยมาแอบดูว่าเอ้ยพี่เรียนหลักสูตรหลายหลักสูตรอยู่เหมือนกันนะครับเช่นหลักสูตรประชาสัมพันธ์ฝ่ายอำนวยการของกรมประชาสัมพันธ์นะครับผมอ่านเร็วๆนะฮะหลักสูตรการจัดการเศรษฐกิจและทรัพยากรอันนี้ของวปอสปทรุ่นหนึ่งนะนะครับแล้วก็หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของกทมเรียนไปเยอะๆเรียนไปเพื่ออะไรแล้วไปได้ทำอะไรบ้างครับพี
2: ่ก็ผมก็ไปดูมาเปิดหลักสูตรมาคือประชาสัมพันธ์ฝ่ายอำนวยการนี่ก็คือหลักสูตรใหญ่ที่สุด
1: ครับ
2: ของกรมประชาสัมพันธ์คือคนจะขึ้นไปเป็นอธิบดีเนี่ยนะครับ
1: ต้องผ่านหลักสูตรนี้
2: ต้องผ่านหลักสูตรนี้สองผู้บริหารกทมนะครับใครไม่จบหลักสูตรนี้ขึ้นไปเป็นปลัดไม่ได้ละเขาเป็นไอ้ทำนบแบบโรงเรียนเสฮะ
1: เข้าใจครับ
2: ชาตินี้แล้วก็หลังจากนั้นก็
1: ของวปอล่ะ
2: วปอนี่ผมวปอหลักเลยครับรุ่น4010เลย
1: 4010
2: ครับครับก็เนี่ยฮะ
1: ทั้งหมดเนี่ยได้เอาไปใช้งานไหมครับพี่
2: เยอะเลยครับเนี่ยพอตอนจบหลักสูตรอะไรต่างๆพอดีผมก็โชคดีได้เป็นประธานรุ่น
1: ครับนะรู้สึกว่าพี่เป็นประธานรุ่นแทบทุก
2: ใช่
1: ผมบอกทุกหลักสูตรได้ไหมเนี่ย
2: วปอใหญ่ผมไม่ได้เป็นเพราะพี่เกาะเขาเป็นตอนเรียนที่เกาะเป็นแล้วก็ตอนไปเรียนวปอใหญ่เนี่ยก็ได้ประโยชน์เพราะว่าได้อยู่ในระดับผู้ใหญ่ทางนั้นปลัดกระทรวงเยอะแต่ตอนไปเรียนหลักสูตรเล็กนี่ดีกว่า
1: ครับ
2: เพราะผมได้ไปก็
1: มันเป็นหลักสูตรเฉพาะนะ
2: ปรับตัวเองว่าการจะทำประชาสัมพันธ์อย่างเราคุยกันแบบเนี้ย
1: ครับ
2: เนี่ยผมก็เห็นอย่างนี้มาตลอดผมก็ได้น้องๆเพื่อนๆอะไรที่เป็นอยู่ในระดับเดี๋ยวนี้เข้าไปในไปทำงานไปเจอใครก็ยังมีน้องๆเดี๋ยวนี้คุณแจงก็เป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
1: ์ครับ
2: เขาก็เจอเขาตั้งแต่สี่เด็กๆกัน
1: ตั้งแต่ยังเป็นตัวเล็กตัวน้อยอะไรเงี้ยนะ
2: ก็จำเราได้อะไรดีแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกทมเนี่ยได้พวกอีกพวกการบริหาร
1: ครับ
2: ประเทศกทมคุมนะครับ
1: ครับเข้าใจครับ
2: เราก็ประสานงานได้อย่างดีนะฮะประสานงานทุกอย่างทำให้เรามีเพื่อนเยอะจากการมีเพื่อนเยอะเนี่ยผมถึงกล้าลงอย่างเงี้ยบอกตรงผมไม่ได้มีเพื่อนทหารอย่างเดียวเพราะเพื่อนทหารรุ่นผมก็

0: ผมนะครับ
1: ครับ
0: ที่ผมได้เอาหลักสูตรต่างๆเนี่ยเข้าไปใช้กับกองทัพบกตอนนั้นนะครับใช้กับกรมราชองครักษ์ด้วยอะไรหลายอย่างผมเมื่อตอนเป็นตัวแทนของกองทัพบกในการไปอยู่กับคุณพิชัยเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็สัมภาษณ์ผมเรื่องงานนี
1: ้
0: มาออกที่นี่แหละ
1: ครับ
0: นะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนกองทัพบกการจัดขบวนอย่างไรอะไรยังไงเราก็มาพรีเซนต
1: ์ตัวพี่ขออภัยนะครับวันนี้ขอเอ็กซเรย์ตัวพี่ให้ครบเลยอ่ะการเมืองเรียนที่บอกเมื่อกี้การเมืองวันนี้ก็ชัดๆแล้วเป็นผู้สมัครเนาะทหารก็ผมเห็นแล้วนะครับมันมีโปรไฟล์ของพี่นิพนธ์ของท่านพลเอกนิพนธ์นะครับเยอะอยู่ว่าเป็นประธานประมาณเป็นประธานของบริษัทเอกชนหรือเป็นประธานที่ปรึกษามากเหลือเกิน
0: ก็เดี๋ยวนี้ก็ลดลงไปเยอะแล้วนะครับลดลงไปเยอะแล้วแต่ที่เป็นประธานเนี่ยก็เพราะว่าผมไม่ใช่ไปนั่งเฉยๆไปช่วยเขา
1: ครับ
0: เอาความรู้ความสามารถศักยภาพเนี่ยไปช่วยเขาให้เต็มที
1: ่
0: ประสานงานให้หน่วยราชการต่างๆ อะไร
1: ยังไงเพื่อนพ้องน้องพี่เราก็ยังเยอะ
0: อยู่เพราะฉะนั้นการลงนี่ผมพาดพิงมาถึงงานข่าวนี้เลย
1: ครับ
0: ที่ผมลงเนี่ยผมใช้ความสามารถของผมเมื่อตอนสมัยนั้นนะ
1: ครับ
0: ศักยภาพของน้องๆเพื่อนๆเนี่ยมาช่วยผมทั้งนั้นนะครับเพราะผมไม่มีพักผมไม่พูดจริงไม่มีเงินรองรับผมทำป้ายเหมือนอย่าง
1: เงินป้ายไหมเนี่ยขอ
0: ไปป้ายเขาทำกันเป็นพันผมทำร้อยเดียวเก่งแล้วหมดตังไปเยอะนะ
1: เอาเลยนี่ขนาดร้อยยังหมดตังไปเยอะบางที่เขาแค่ชุมชนเดียวเขาก็เกินงบพี่แล้วนะ
0: นี่ผมสบายใจว่าเขามาช่วยกันจริงๆ
1: ครับ
0: คือได้จากคะแนนเสียงจากปากต่อปาก
1: ม
0: ันเช่นวันนี้เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวก็คงจะตอนจบก็คงจะพูดว่า
1: ได้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้พูดครับ
0: นะครับ
1: นะ
0: ครับ
1: อ่ะสัมภาษณ์คนที่เป็นว่าที่เป็นผู้สมัครของนายกอบจถึงจะเป็นการเมืองท้องถิ่นแต่ด้วยสโคปงานหรือประวัติของพี่นิพนธ์ของพลเอกนิพนธ์เนี่ยคือทำงานระดับชาติฉะนั้นก็ขอสักนิดนึงนะครับวันนี้มองบ้านมองเมืองมองประเทศเป็นยังไงบ้างครับ
0: โดยความเป็นคนรักประเทศหรือเราเกิดมาไม่เสียแผ่นดินเกิดของเราเนี่ย
1: ครับ
0: ผมก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยนะครับมองถึงประชาชนให้มากที่สุด
1: ครับ
0: ว่าอย่าไปดูถูกว่าประชาชนเนี่ยยังไงก็เป็นยังไงฉันทำไงก็ได
1: ้ครับ
0: ขอให้แลมาทางนี้ด้วยนะครับเพราะอยากให้ประเทศชาติเราเจริญนะครับเมืองไทยเนี่ยมันพร้อมจริงๆนะที่จะเจริญแต่มันท่านก็รู้ว่าท่านเคยเล่นการเมืองมา
1: ครับ
0: นะครับท่านก็รู้สึกไงอ่ะ
1: ผมนะฮะเอาเป็นว่าผมฟังท่านวันนี้อย่างเดียวเลยครับวันนี้ผมไม่รู้สึกอะไรก่อน
0: ก็ผมแต่ผมจริงๆผมอยากให้เมืองไทยเนี่ยนะครับดีอย่างทุกคนที่ไม่ได้มาเล่นการเมืองเนี่ยเขาอยากให้เห็นอย่างเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกอะไรก็ตามเนี่ยครับที่ใครก็ตามมาเป็นนายกประเทศไทยเนี่ยผมบอกจริงเป็นยากนะ
1: ยากมาก
0: เป็นยากไม่ใช่ธรรมดาเลยประเทศไทย
1: ใช่ครับ
0: มันไม่มีฟอร์แมตที่แน่นอน
1: ก็เขาบอกไงฮะมีการพูดกันตลกๆไงครับว่าประเทศไทยเนี่ยดีทุกอย่างฮะแต่ไม่ดีอยู่อย่างเดียวฮะคือคนไทย วันนี้ในฐานะทหารเก่าห่วงใยทหารพี่ๆทหารน้องเอ้ยไม่ใช่สิน้องรุ่นน้องๆไหมฮะว่าวันนี้ก็เห็นวันนี้ก็มีชายแดนก็ฮึ่มกันอยู่
0: ผมพูดจ
1: าก
0: ผม
1: ทางใต้ก็ฮึ่มกันอยู่
0: ผมเห็นใจทหารนะ
1: ครับ
0: ทหารเนี่ยมีส่วนอย่างหนึ่งก็คือสั่งแล้วต้องทำมันก็เป็นความหนักใจของแต่ละบุคคลผมรู
1: ้ครับ
0: เขาได้ไม่สบายใจกันเยอะแต่เขาเมื่อยังเป็นประชาธิปไตยเมื่อเราก็ใครสั่งก็ต้องทำอยู่แล้วนะครับผมก็ฝากไว้เลยว่าท่านจะทำอะไรก็ตามนะครับ
1: ครับ
0: กีต้าจำนึกสักนิดหนึ่งให้นึกถึงเมื่อเราเด็กๆเราอยากเห็นประเทศเราเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะก็อยากให้แต่ละคนเนี่ยมองประเทศไทยในแง่ที่ดีหน่อยด้วย
1: ครับ
0: นะครับอย่าไปสูบฉีดอะไรเยอะแยะอะไรเอาไปเยอะเลยนะครับตายแล้วก็เอาไปไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: นะครับยังไงก็แบ่งๆกันออกมาเถอะนะครับไปช่วยเหลือประเทศบ้างให้เยอะๆผมอยากเห็นประเทศเป็นเช่นนั้น
1: ถ้าหลังเลือกตั้งเสร็จศึก20กันยาแล้วเนี่ยช่วยบอกผมหน่อยนะว่าท่านจะทำอะไรต่อการเมืองจะเดินต่อไหมครับ
0: คือ
1: ส่วนตัวท่านนะ
0: จริงๆแล้วผมยังพูดแข็งแรงนะ
1: แข็งแรงครับ
0: ผมไม่เคยเช้าขึ้นมาจะนอนยืนผมจะรีบตื่นขึ้นมาไปนู่นไปนี
1: ่ครับ
0: เดินไปหาเพื่อนฝูงไปเย็นลงร้องเพลงอะไรเงี้ยเป็นพื้นฐานของผมอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ผมก็อยากถ้ายังแข็งแรงอยู่ก็อย่าไปทำตัวน่าเบื่อหน่าย
1: ครับ
0: จงเป็นผู้

0: ผู้ที่มีความรู้แล้วเอาไปใช้ให้มากที่สุด
1: จะรับใช้ชาติบ้านเมืองหรือสังคมด้านไหนต่อครับถ้าหลังจากนี้
0: พูดแบบนี้นี่ถามผมมีอะไรไหมเนี่ย
1: ไม่มีครับไม่มีครับแม่เรียนถามด้วยความเสียดาย
0: ก็ผมมีอะไรผมจะใช้ในความสามารถของผมให้มากที่สุดเอางั้น
1: การเมืองเอาต่อไหมถ้าผมถามงี้
0: ก็ถ้าเผื่อคิดว่าไปทำอะไรแล้วได้ประโยชน์ผมก็ทำ
1: ครับ
0: เสียไม่เสียหายไม่เสียหายการเมืองถ้าเล่นได้แล้วเรามีความสุขแล้วก็ทำไป
1: ครับ
0: นะครับถ้าไปแล้วเครียดมากก็อย่าไปทำเท่านั้นเองเดี๋ยวมันจะตายซะก่อน
1: เหลือเวลาน่าจะอีกสักนิดหนึ่งนะครับท่านจะสื่อสารกับคนจังหวัดนนท์เชิญเลยครับ
0: คือตอนนี้ผมพูดตรงๆนะครับอย่างที่ท่านถามว่าผมเนี่ยคะแนนเสียงเป็นยังไงผมบอกก็คงรู้กันอยู่แต่ผมอยากให้ผู้ที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงครั้งนี้อีกประมาณเกือบ
1: ออกมาใช้สิทธิ์ใช่ไหม
0: ออกมาใช้สิทธิ์โดยท่านออกมาใช้สิทธิ์ครับผมจะขอคะแนนกับพวกท่านนี่แหละมาให้กับผมเพราะท่านทิ้งไปเลยเสียสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดท่านขอร้องแล้วเหมือนกราบไหว้พี่ๆน้องๆหรือน้องๆเนี่ยพี่ๆเนี่ยที่นอนอยู่บ้านพวกข้าราชการเกษียณอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ถึงไม่ออกไปไหนนอนดีกว่าผมอยากให้พวกท่านออกมาใช้สิทธิ์หน่อยนะครับออกมาใช้สิทธิ์แล้วผมจะขอสิทธิ์ตัวนี้นะครับเพราะผมไม่มีคะแนนจัดตั้งนะครับ
1: งั้นถามเติมหน่อยผมสวมวิญญาณสื่อหน่อยทำไมถึงต้องเลือกพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตร
0: เพราะผมตั้งใจจริงผมทำได
1: ้
0: ถ้าแบบนักการเมืองผมทำได้ผมสู
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเลือกผมจะไม่เสียหาย
1: ก็เราเหลืออีก2วันนะครับวันที่ออกอากาศคือวันศุกร
0: ์
1: วันอาทิตย์นี้ก็ไม่ว่าผลลัพธ์จะเกิดแบบไหนอย่างไรยินดีนะครับยินดีที่อย่างน้อยๆมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมีประสบการณ์ครบถ้วนมีเจตนาที่ครบถ้วนคือดีงามต่อประเทศนี้นะครับก็ต่อไม่ใช่ต่อประเทศนี้อย่างเดียวก็ต่อจังหวัดนนท์ด้วย
0: เพราะว่าจังหวัดเลยฮะ
1: นะครับก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรผมในฐานะของพิธีกรรายการนี้นะครับในฐานะของคนนนท์ด้วยลูกเขยจังหวัดนนท์ก็ยังอยากเห็นท่านทำหน้าที่เป็นคนนนท์เป็นพลเมืองของจังหวัดนนท์ที่ดีต่อไปตามกำลังตามความสามารถของท่านขอให้ท่านโชคดีในการเลือกตั้งนะครับ
0: ขอบพระคุณท่านโฆษกมากครับฝากไปด้วยนะครับยังไงดังที่ผมบอกเนี่ย
1: ออกมาใช้สิทธิ์เยอะ
0: ออกมาใช้สิทธิ์ให้เยอะๆแล้วแลมาทางผมบ้าง
1: ได้ครับได้ครับ
0: ท่านผู้ชมขอบคุณครับขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมฮะลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ

0: เกิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยใช้ไฟแพงเกิน3บาทมายาวนาน
1: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้ไม่น้อยนะครับปี 18,000 ล้าน
0: พลังงานสะอาดทำให้โครงสร้างค่าไฟของประเทศสูงขึ้นหรือเปล่าในอนาคต
1: แต่ไฟแพงเนี่ยไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับเพราะแก๊สที่ต้องนำเข้ามาผลิตไฟมันแพงปรับมุมมองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
2: จีนไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันจงไทยอี้จะชินพบกับรายการที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยจีนที่มีมาอย่างยาวนานเริ่มส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการลงทุนและเรื่องราวดีๆระหว่างไทยจีนติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกันทุกวันเสาร์เวลา 10:05 นถึง 10:35 นทางททบ5
3: บูบี้บิ๊กแอนด์สเปเชียลพร้อมส่งมอบความสุขความสนุกความมันในช่วงวันหยุดให้กับคุณไปกับภาพยนตร์คุณภาพครบรสหลากอารมณ์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 14:30 นถึง 16:30 นทางททบ5

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สนับสนุนรายการโดย
2: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามโลก The Eyes on Globe วันนี้เราอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์นะครับเรื่องของผู้นำสหรัฐหรือโดนัลด์ทรัมป์เยือนจีนสีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นผูกไปเรื่องของไต้หวันด้วยมันมีการเชื่อมโยงอย่างไรเดี๋ยวมาฟังบทวิเคราะห์ดีๆกับท่านอาจารย์สมชายภคภาสวิวัฒน์สักครู่เดียวครับ

0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: รสนิยมของคนมีคลาสไม่ได้มีแค่เฉดเดียวคูลได้สมาร์ทด้วยประหยัดถึง 62.5 กิโลเมตรต่อลิตรยามาฮ่าแกรนด์กาลาโน่ไฮบริดเท่สุดคลาสประหยัดสุดคูล
2: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
3: จมกับหนี้นอกระบบ
4: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
5: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
6: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
2: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มอร่อย Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รสนิยมของคนมีคลาสไม่ได้มีแค่เฉดเดียวคูลได้สมาร์ทด้วยประหยัดถึง 62.5 กิโลเมตรต่อลิตรยามาฮ่าแกรนด์กาลาโน่ไฮบริดเท่สุดคลาสประหยัดสุดคูล

0: ครับช่วงนี้ไปพบกับท่านอาจารย์สมชายภักขพาทวิวัฒน์ครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับก่อนอื่นที่จะไปถามประเด็นต่างๆที่อาจารย์จะวิเคราะห์ให้ฟังเนี่ยเรื่องของทรัมป์เรียกว่าต้อง seek opportunity ที่จะไปเจอผู้นำจีนมาหลายครั้งท้ายสุดก็ถือว่าประสบความสำเร็จจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเห็นภาพออกมาแพร่พราไปทั่วโลกดูเหมือนว่าทรัมป์จะไม่ค่อยอีโก้กับสีจิ้นผิงเหมือนอย่างที่เราคิดว่าสหรัฐจะเป็นอย่างนั้นนะเรียกว่าคิดว่า you above the others แต่ท้ายที่สุดเนี่ยดูเหมือนกับการแสดงออกแบบนั้นเนี่ยเป็นการที่จำนนหรือจำยอมต่อสถานการณ์หรือว่าเป็นการเสแสร้ง

0: ไม่ได้แสแสงครับทรัมป์เองตอนนี้นะครับนะครับผิดกับในตอนต้นทรัมป์หนึ่งคุณจำได้ไหมครับ
1: เ
0: ล่นงานจีนเลย
1: แ
0: ต่ทรัมป์สองตอนนี้จีนเองนะครับถือไพ่
1: เหนือแล้ว
0: เหนือกว่าถ้าจะว่ากันไปแล้วเหนือกว่า
1: เพราะเขายอมรับความเป็นจริง
0: ทรัมป์เพราะอะไรครับ
1: ก็คือยอมจำนนอ่ะ
0: เพราะเราดูได้ง่ายๆดูจากเรื่องของท่าทางที่คุยกับสีจิ้งผิงทรัมป์จะยกย่องสีจิ้งผิงยกมากเลยนะครับเราสังเกตดูนะอันนี้ผมจนกระทั่งมีคนตั้งข้อสังเกตว่าไซโคโลจิคอลทำไม
1: เขาจะอ่อนน้อมถ่อมตน
0: มากมายแบบนี
1: ้
0: กับที่สองทางด้านสีจิ้งผิงเนี่ยทางด้านทรัมป์เนี่ยทำไมให้ความสำคัญเพราะว่าพอทรัมป์เล่นงานจีนเรื่องของภาษีจีนใช้ไม้เด็ดมากเลยเรื่องของแร่หายากเพราะอเมริกาเนี่ยจีนเนี่ยครอบครองรีเซิร์ฟของแร่หายาก 50% ของโลก process 70% เพราะฉะนั้นแร่หายากเนี่ยเป็นเครื่องเป็นอะไรครับเป็นทรัพยากรที่อเมริกามาใช้ทางไม้ชิฟันเยลโลบเรื่องทหารเรื่องของอาวุธเรื่องต่างเพราะฉะนั้นวันนี้
1: เรื่องไอทีทั้งหลาย
0: ทรัมป์นะครับจีนตอนหลังรู้เล่นงานเลยพอเล่นงานปั๊บเนี่ยทรัมป์ต้องอะไรยอมโอนอ่อนมาเจรจาลดเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะขอข้อตกลงและดีใจมากตอนที่เขาได้ข้อตกลงเร
1: ื่อง
0: นี้ขยายเวลาไป1ปีซึ่งจะหมดในเดือนออกโทเบอร
1: ์
0: นะครับเพราะฉะนั้นในการที่ทรัมป์ไปหาสีจิ้งผิงเนี่ยจึงไปในลักษณะที่รู้สึกว่ามีคนก็มีการพูดอยากจะต่ออายุนะครับคือยังไม่ถึงนะฮะต่ออายุแต่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็เห็นได้ชัดนะฮะว่าอำนาจต่อรองและยิ่งทางด้านทรัมป์เนี่ยเจอปัญหาเรื่องอะไรครับเรื่องของอิหร่านปรากฏว่ายักษ์ใหญ่แต่ทำอะไรอิหร่านไม่ได้ยังถูกเล่นงานเพราะฉะนั้นเรื่องของกองกำลังเรื่องของอาวุธต้องมีการถอนบางส่วนออกไปเพราะฉะนั้นทรัมป์นะตกอยู่ในฐานะที่เรียกว่าอำนาจต่อรองเนี่ยเห็นได้ชัดว่าชักเยอะกว่าลดลงในขณะที่ภาพลักษณ์ของสีจิ้งผิงเนี่ยออกมาเป็นบวกขึ้นมาเยอะ
1: เ
0: ป็นผู้นำประเภทที่เรียกว่าอะไรครับเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่
1: เ
0: ป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้
1: คือไพ่เหลือละว่างั้นเถอะ
0: อย่างกรณีที่ทรัมป์ทำอยู่เนี่ยแม้กระทั่งรัฐมนตรีแคนาดานายกอ่ะถึงกับการพูดที่ดาวอสเลยนะครับในมาร์คาเนี่ยบอกให้โลกกำลังเปลี่ยนแปลงแล้วนะเพราะตอนนั้นทรัมป์บอกว่าจะบุกกรีนแลนด์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้โลกไปเหมือนเดิมแล้วความหมายที่เขาต้องการพูดอะไรครับเป็นสิ่งที่สีจิ้งผิงได้พูดในตอนหลังที่ทรัมป์กลับไปแล้วเฮ้ยเขาคุยกันรัสเซียโลกกำลังเข้าสู่ยุคลอฟเดอะจังเกิลถูกไหมคือพูดง่ายกฎระเบียบต่างๆถูกทำลายไปหมดแล้วแต่วันนี้เรามาคุยเรื่องว่าทางด้านของจีนเกี่ยวข้องกับตอนที่ทรัมป์ไปที่จีนมีคนกลัวว่าพอทรัมป์เนี่ยพยายามจะเอาใจสีจิ้งผิงนโยบายต่างประเทศของอเมริกาตั้งแต่ต้นเลยนะฮะที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของจีนกับไต้หวันเขาเรียกว่า strategic ambiguity ก็คือเป็นลักษณะเล็ดในคือไม่บอกชัดๆคือพูดง่ายจะบอก
1: ไต้หวันก็คือความคลุมเครือแหละ
0: ใช่ไม่บอกชัดๆบอกเลยครับว่าเหมือนกับเป็นการบอกทางใต้ไต้หวันว่าเฮ้ยคุณอย่าคิดแยกแผ่นดินนะผมไม่ช่วยคุณนะแต่ขณะเดียวกันก็บอกทั้งจีนคุณจะไปบุกเขานะผมอาจจะช่วยไต้หวันเพราะนโยบายนี้เป็นนโยบายมาโดยตลอดจนกระทั่งมาถึงเรื่องของไบเดนพอเรื่องของไบเดนเนี่ยปั๊บเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องของยูเครนนะคนก็เลยกลัวกันบอกว่าเฮ้ยจะมีข่าวว่าอเมริกาออกมาเองจีนจะบุกไต้หวันหรืออะไรทำนองนี้นะฮะหลายต่อหลายครั้งนะเพราะฉะนั้นมีการพูดโดยทางบุกไต้หวันปีนี
1: ้
0: และบางคนว่าอีกปีนะครับปรากฏว่าไงไบเดนก็มีคนมาถามไบเดนบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าทางด้านจีนบุกไต้หวันอเมริกาจะช่วยไหมไบเดนพูด 2-3 ครั้งช่วยแต่พอทุกครั้งที่พูดรัฐทางด้านกลาวรัฐต่างประเทศก็ออกมาบอกเฮ้ยนโยบายไม่เปลี่ยนคือเป็นการพูดออกมาอย่างนั้นของนั่นนโยบายไม่เปลี่ยนพอมาถึงสมัยทรัมป์ตอนนี้มันก็เริ่มเห็นได้ชัดอันนึงก็คือว่าทรัมป์นั่นเองครับเน้นนะที่สำคัญอันนึงเราต้องมองอยู่2เรื่องเรื่องนึงนั้นมองอยู่ในกฎเรื่องนโยบายต่างประเทศของทรัมป
1: ์
0: ถ้าดูจากนโยบายต่างประเทศทรัมป์เนี่ยเห็นชัดว่าทรัมป์เนี่ยต้องการเล่นจีนก็เพราะอย่างยิ่งต้องการอะไรครับรวมพันธมิตรในการที่จะต่อกอในการทวงดุลจีนทางออกทะเลเพราะจีนบอกว่าอะไรครับทรัมป์บอกว่าต้องมีการรวมกับกลุ่มประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีอาเซียนกับประเทศต่างๆเพื่อที่จะให้เกิดเสรีภาพในการเดินเรือเพราะมองว่าทางด้านจีนอ้างเรื่องสิทธินะครับในเรื่องของทะเลจีนใต้ทะเลจีนตะวันออกแล้วก็รวมทั้งไต้หวันอยู่ในนั้นด้วยซึ่งมองอันนี้ลึกๆคือต้องการเล่นจีนแต่ในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในระยะหลังนะฮะ

0: มีการโอนอ่อนกับจีนมากขึ้นเยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นคนก็เลยเกรงกันว่าตอนที่จะไปพบกับสีจิ้งผิงที่ผ่านมานะคนเกรงกันว่าทรัมป์อาจจะอะไรครับเผลอนะครับเปลี่ยนคำพูดเพราะว่าสีจิ้งผิงพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเรื่องของไต้หวันนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับเขาซึ่งทำไมถึงสำคัญมากๆเพราะว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน
1: แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งชอบธรรม
0: เป็นส่วนหนึ่งที่อะไรครับเป็นภาพของที่จีนไม่พอใจเพราะจีนมีความรู้สึกว่าถูกตะวันตกรังแกตั้งแต่สงครามฝิ่นแล้วก็การเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์อันนี้มันออกมาชัดเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของทางการทางด้านของจีนเพรา
1: ะต้องการแค่มาหยามหน้าแหละ
0: ใช่ครับต้องการที่จะไต้หวันเนี่ยออกมาเป็นสัญลักษณ์มันเป็นเรื่องของความเป็นต่อความตายของจีนเพราะฉะนั้นในกรณีบอกเลยบอกทรัมป์เรื่องนี้นะฮะคุยกับทรัมป์มีการพูดว่าอย่าไปมิสแมเนจเมนต์อย่าไปบริหารผิดพลาดเพราะต้องการบอกตรงนี้แต่ก่อนจะถึงตรงนั้นคนก็เกรงกันว่าในการพูดกันเนี่ยนะครับทางด้านของจีนนะครับคงอยากจะตั้งแนวโน้มให้ทรัมป์เนี่ยแสดงท่าทีหรือบทบาทคนก็กลัวกันอย่างนี้ว่าทรัมป์อาจจะอะไรครับเปลี่ยนนะฮะท่าทีออกมาอย่างนี้คือที่อเมริกาจะบอกว่าไม่สนับสนุนการแยกแผ่นดินของไต้หวันไม่สนับสนุนการแยกแผ่นดินขอให้เปลี่ยนเป็นบอกว่าต่อต้านการเป็นเอกราชของไต้หวัน อันนี้แหละครับที่คนกลัวถ้าพูดแบบนี้เท่ากับว่าเข้าทางจีนแล้วเท่ากับเป็นการเปลี่ยนคนก็จะช็อกคนที่ช็อกคือฟิลิปปินส์คนที่ช็อกคืออะไรครับทางด้านญี่ปุ่นเพราะนั่นหมายความว่าอเมริกากำลังโอนอ่อนขึ้นมาที่นี้แต่ว่าทรัมป์ถ้าคุณไปสังเกตดูทรัมป์โดยปกติจะไม่ค่อยระวังเท่าไหร่แต่ไปโพสต์สีจิ้งผิงระวังมากนะการจะสัมภาษณ์อะไรต่างๆไม่กล้าพูดอะไรออกมาเลยเพราะฉะนั้นพอออกมาคนก็โล่งใจนิดนึงไม่มีคำพิรุธเพียงแต่ท่านพูดมาอ๋อจีนก็ต้องการอะไรครับต้องการที่อะไรครับไม่ให้มีอินดิเพนเดนต์แต่ว่าเขาไม่ได้พูดนั่นก็หมายครับแต่จีนพูดเองเพราะนี้ก็เป็นส่วนแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคนก็มองว่าไต้หวันเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่พูดง่ายจีนอาจจะยึดโดยใช้กำลังเรื่องต่างผมบอกตามตรงจีนไม่มีความจำเป็นแล้วครับนะครับ
1: ที่จะทำก็คือก็เป็นส่วนหนึ่งของไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งแล้ว
0: จีนตอนนี้เขากำลังดำเนินมาตรการหลายอย่างนะครับหนึ่งในนั้นนะฮะเขาเรียกกันว่าอานาคอนดา
1: คือ
0: เรียกว่าอานาคอนดาคืออะไรครับคุณดูเรื่องหนังป่ะงูรัดพอตอนนี้รัดทุกเรื่องของไต้หวันรัดคืออะไรครับหนึ่งนะครับพยายามที่จะให้ประเทศต่างๆตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันนึกออกไหมครับตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ประเทศอ่ะนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับถูกตัดเพราะจีนบีบตรงนี้บีบอันที่สอง
1: คือให้รับการจีนไม่ต้องรับการไต้หวันถือว่าเป็นไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนอยู่แล้ว
0: ใช่ครับแต่ตอนนี้ก็บีบเรื่องความสัมพันธ์การทูตหลายประเทศเนี่ยตัดความสัมพันธ์การทูตกับทางด้านของไต้หวันนะครับ

0: ุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: รสนิยมของคนมีคลาสไม่ได้มีแค่เฉดเดียวคูลได้สมาร์ทด้วยประหยัดถึง 62.5 กิโลเมตรต่อลิตรยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่ไฮบริดเท่สุดคลาสประหยัดสุดคูล
2: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
3: จมกับหนี้นอกระบบ
4: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
5: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
6: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
2: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
8: อร่อย
7: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

สนิยมของคนมีคลาสไม่ได้มีแค่เฉดเดียวคูลได้สมาร์ทด้วยประหยัดถึง 62.5 กิโลเมตรต่อลิตร Yamaha Grand Milano Hybrid เท่สุดคลาสประหยัดสุดคูล

0: อันต่อไปก็คือบีบทางด้านเศรษฐกิจบีบทางด้านที่สำคัญคือทางด้านทหารมีการซ้อมรบมีการซ้อมใหญ่ล้อมนะครับล้อมแล้วก็มีบีบเรื่องอะไรครับทางด้านของการเมืองและอีกด้านนึงก็คืออะไรครับเข้าหาทางด้านฝ่ายค้านไงนะครับฝ่ายค้านของที่หนึ่งพูดง่าย
1: ที่ว่าการดีผู้นำก๊กมินตั๋นไปพบ
2: ใช่ครับนายฝ่ายค้าน
1: เป็นสุภาพสตรีนะฮะ
2: เพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยเรานะพูดง่าย
1: ไม่มีระบาดหมางกัน
2: ขึ้นมาเพื่อที่จะดึงกับอีกส่วนนึงก็คือส่งไปทางด้านให้ประชาชนให้ด้านนึงเกิดความกลัวขู่ออกมาบุกต่างๆเพราะประชาชนตอนนี้ก็ชักกลัวเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะบีบนะครับแบบอนาคอนด้าให้ไม่จำเป็นต้องลบครับในที่สุดไต้หวันพร้อมที่จะเข้ามานี่คือเป็นกลยุทธ์เขากับอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าสลามิสไลซิ่ง
1: คืออะไร
2: คุณได้ก่อนสลามิที่เรากินกันในร้านอิตาเลียนสไลซิ่งก็คืออะไรทีละขั้นตอนตัดทีละนิดพูดง่ายทำไงครับเริ่มเลยเนี่ยครับเวลาที่เขาจะบุกนะฮะเขาจะมีเส้นมีเดียนคือด้านนี้เป็นของจีนด้านนี้ไต้หวันปรากฏว่าตอนที่เปโรซี่จำได้ไหมฮะที่มาไต้หวันจีนโมโหมากบุกมาทางด้านนี้เลยเพราะผูกอะไรครับข้ามไอ้ตัวมีเดียนเป็นเขตที่ไต้หวันมองเพื่อบอกให้ผมไม่แคร์คุณแล้วแต่ระยะหลังไปไกลกว่านั้นอีกกลายจนทั้งติดเลยแล้วก็ล้อมเลยอ่ะคล้อมใหญ่เพราะฉะนั้นนี่ก็เท่ากับเป็นการขู่ต้องการที่จะบีบเฮ้ยเองอย่าคิดอะไรขึ้นมามากเพราะพูดจริงๆจีนเองไม่มีความจำเป็นฮะในการที่จะต้องใช้วิธีการในลักษณะแต่จีนเองก็บอกเหมือนกันถ้าไต้หวันนะครับประกาศแยกตัวเมื่อไหร่วันนั้นเอาจริงครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นความตายของจีนนะครับมันไม่เหมือนกรณีอิหร่านนะฮะอิหร่านไม่ใช่เป็น vital interest ของจีนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นยังไงพันธมิตรแต่ไต้หวันเนี่ยเป็น vital interest และเป็น vital interest ที่มีความสำคัญ2เรื่องทางประวัติศาสตร์กับทางด้านของอะไรครับภายในประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแสดงออกถึงอะไรครับความยิ่งใหญ่ของจีนเพราะว่าจีนตอนนี้อเมริกานะครับมองจีนไม่ใช่ต่ำแล้วฮะวันนี้กำลังมองเป็นอาเพียเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าทรัมป์หนึ่งยังมองจีนในลักษณะที่อยู่ใต้เขาแต่วันนี้อเมริกาต้องยอมรับแต่ถ้าดูจากภาพภายนอกจีนขึ้นมาเหนือนิดหน่อยด้วยซ้ำนะแต่ว่าก็ว่ากันไปแล้วอันนั้นเป็นภาพของเป็นภาพลักษณ์มากกว่าแต่ในด้านของกำลังอำนาจต้องยอมรับว่าจีนกับรัสเซียไอ้จีนกับอเมริกาตอนนี้เป็นเพียคือเป็นมหาอำนาจที่เรียกว่าสูสีกันครับ
1: ครับนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นบทวิเคราะห์ที่ผมว่ามีความชัดเจนที่สุดนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นลักษณะที่เหมือนกับขู่ให้กลัวแล้วค่าให้เข้าใจเฉยๆว่าจีนนั้นไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนเพราะนั้นการใช้กำลังเนี่ยก็เรียกว่าน่าจะคลายกังวลได้แล้วแม้คนไต้หวันใช่ไหมเรื่องก็จะใช้กำลังตราบใดที่ไม่ดีแคลร์อินดิเพนเดนต์ข
2: ึ้
1: น
2: ใช่ครับ
1: มันก็จะไม่มีปัญหาเลย
2: ครับ
1: แล้วไต้หวันก็ยังพึ่งพาจีนในเชิงธุรกิจมาก
2: ใช่ครับคือไม่ใช่บีบแบบเฮ้ยคุณเพราะว่าเขาจะต้องทำสองเรื่องเรื่องนึงคือบีบอีกด้านนึงก็คือยื่นมือไปให
1: ้
2: เพราะฉะนั้นนี่เขาทำอยู่สองเรื่องหมายความว่าคุณรับตรงนี้ปั๊บมือนี้ก็จะคลายแต่ถ้าหากว่าคุณนะครับเล่นหนักไอ้มือนี่ก็จะชะงักลงไปเพราะฉะนั้นก็ยังมีเพราะต้องการดึงให้คนจีนเนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์ทางการเศรษฐกิจอ
1: ีกอย่างที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยผมว่าจีนผู้นำจีนหรือสีจิ้นผิงเนี่ยกำลังส่งสัญญาณว่าอย่าให้ไต้หวันคิดว่าถ้ามีอะไรแล้วอเมริกาจะปกป้องได้ว่างั้นเถอะผมว่าอันนี้เป็นสัญญาณอันนี้ส่งไปนะ
2: ครับ
1: อาจารย์มองงี้เรื่องนี้ไหมอ
2: ีกอันนึงอ่ะจริงๆแล้วนะฮะเรื่องของไต้หวันเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับท่าทีของทรัมป์ซึ่งสังเกตดูทรัมป์เป็นรัฐบาลอเมริกันนะที่ไม่มีพันธมิตรเลยขนาดเดียวกันนะคนในสหภาพยุโรปเขาบอกว่าถามประชาชนนะฮะใครเป็นศัตรูอันดับหนึ่งก่อนหน้านี้จะพูดถึงรัสเซียพูดถึงจีนตอนนี้อเมริกาครับ
1: คุณไม่รู้ว่าทำยังไงนะจนกลายเป็นว่าหามิตรยากทั่วโลกเนี้ย
2: ใช่ครับ
1: สำหรับคนด้วยกัน
2: เขาคิดอยู่นะเล่นงานรัฐบาลที่ถูกชอบทำของสหภาพยุโรปจะเปลี่ยนแปลงสหภาพยุโรปในเรื่องของเหนือชาติอ่ะลองคิดดูสิครับเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบเนี้ยมันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ให้กับญี่ปุ่นกับทางด้านเกาหลีละเกาหลีใต้กับญี่ปุ่น
1: มีความรู้สึกว่า
2: คุณจะไว้ใจอเมริกาได้ขนาดไหนได้ก่อนไหมครับว่านี่ก็เป็นไต้หวันยิ่งเสียวไส้ใหญ่เลยนะครับและที่กลับไปเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากคือทรัมป์ก่อนจะไปพบกับจีนเนี่ยเขาก็อนุมัตินะครับเรื่องของการซื้ออาวุธนะครับหมื่นกว่าล้านนะครับหมื่นหนึ่งฮะอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งเพราะว่าจะไปหาจีนตอนนี้มันมีส่วนหนึ่งหมื่นสี่ตอนนี้ทำพูดทำนองไว้กำลังพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติคนก็ชักตกใจว่าในกรณีนี้ชักใจว่าโอนอ่อนในด้านจีนมากขึ้นแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนมีความรู้สึกว่าทางด้านญี่ปุ่นทางด้านฟิลิปปินส์กับทางด้านอะไรครับทางด้านเกาหลีต่างคนก็ต่างกลัวเหลือเกินว่านโยบายที่ทำเนี่ยไว้ใจไม่ได้เกาหลีกับญี่ปุ่นถึงกับระหว่างทั้งสองประเทศมันมีประวัติศาสตร์ที่มันขัดแย้งกันนะเพราะว่าญี่ปุ่นก็ตอนที่เข้าไปอยู่ตรงนี้แต่สองประเทศนี้มีการกอดกันแล้วนะครับผู้นำกอดกันยังไงครับนะครับสองประเทศนี้ผู้นำด้านหนึ่งเขาบอกว่าอีกด้านหนึ่งก็คือกอดอีกด้านหนึ่งต่อยคนที่พูดคืออะไรทางด้านของทางด้านเกาหลีบอกว่าอะไรครับด้านหนึ่งคือกอดก็คือพูดง่ายต้องร่วมมือกันอีกด้านหนึ่งก็ยังเป็นศัตรูกันอยู่ไอ้ความรู้สึกเพราะฉะนั้นวันนี้สองประเทศนี้จากประวัติศาสตร์ที่เป็นพันธมิตรของอเมริกาต่างคนต่างอยู่แต่ขนาดเดียวกันนะฮะสองประเทศนี้เริ่มที่จะมาจับมือซึ่งกันและกันพ่อเห็นความจำเป็นว่าโลกกำลังเปลี่ยนไว้ใจอเมริกาไม่ได้แล้วภายใต้สถานการณ์แบบนี้ทั้งสองประเทศเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวเหมือนกับที่นาโต้ตอนนี้กำลังยุโรปในนาโต้กำลังหาทางปรับตัวขึ้นมาอยู่ครับ
1: วันนี้แสดงว่าทำลายกำแพงเรื่องทำลายความเชื่อมั่นไปหมดสำหรับคนทั้งโลก
2: เลย trust ครับใช่เลยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ยุโรปบอกก็คือสิ่งที่ทำคำว่า trust นี่หายไปเลย
1: ก็เรียก you ruin yourself นะใช่ไหมก็เรียกว่า destroy yourself
2: ใช่ครับ
1: in such a manner โอ้เป็นเรื่องที่เรื่องลำบากมากนะอาจารย์ครับก็ต้องแล้วครับก็เป็นบทวิเคราะห์ที่มองเห็นภาพเลยนะที่อาจารย์พูดเนี่ยเพราะในเรื่อง strategic ambiguity เนี่ยเป็นเรื่องที่ตอนนี้ต้องบอกว่ามันไม่ ambiguity มันค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะว่าทิศทางมันต้องเป็นอย่างเงี้ยนะซึ่งทำให้ทั้งไต้หวันจีนไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นเองก็เกิดความไม่ไว้ใจหมดละนะเพราะนั้นก็ทั่วโลกก็เรียกว่าระส่ำระสายเรื่องของความเชื่อมั่นในอเมริกาแต่ผมว่าอาจจะผลพวงที่ไปรุกรานอิหร่านด้วยเห็นว่ากลายเป็นว่าอิหร่านสามารถที่จะต่อกรได้จนทุกวันนี้แล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะสลดแม้ว่าล่าสุดนี้ไปบอกให้เขาคืนsurrender เรื่องหรือ hand over uranium enrichment แต่ว่าซึ่งอิหร่านบอกว่าไม่มีทางเพราะนั้นยิ่งไปกันใหญ่ถ้าคอมมานด์อย่างนี้แล้วไม่ได้คืนมาเนี่ยผมว่าทำก็ยิ่งจะเสีย self confidence มากกว่าไปอีกนะอาจารย์นะวันนี้ต้องกราบคุณท่านเจ้าอย่างสูงครับท่านผู้ชมครับนั่นคือบทวิเคราะห์ที่อาจารย์สมชัยฝากไว้กับพวกเราและเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับคิดต่อได้นะครับแล้วก็ว่าต้องติดตามว่าสถานการณ์นี้จะเป็นยังไงนะครับเรื่องของจีนแต่ไต้หวันนี่สรุปแน่นอนว่าจีนคงไม่ใช้กำลังเพราะว่าเป็นการสร้างแสนยานุภาพให้เห็นแล้วว่าท้ายที่สุดถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณจะไปรีไลออน USA ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ทำอย่างที่คุณต้องการนะครับวันนี้ก็ต้องกราบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมดูทีวีย้อนหลังทางหรือทีวีแฟนเพจทาง Facebook YouTube TikTok

0: กเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์บ่ายสี่ครึ่งดูช่อง5กดเลข5
1: สวัสดีค่ะรับชมรายการบันเทิง5วอลไรตี
2: ้รับชมละครเรื่องหิมพานต์กินนรีหนูน้อยหราหน้าคิดภาพบรรยากาศงานบันเทิง5อวอร์ดที่ผ่านมาออกอากาศวันอาทิตย์ที่20กันยาเวลา5นาฬิกาที
3: ่บันเทิง5วอลไรตี
4: ้ The People Show ปรับเวลาใหม
5: ่เมาทุกข่าวดี
6: ท็อกเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
4: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
5: กับยายใหม่มรกต
4: เป้พานุพง
5: ษ์และโอยดา
7: แล้วพบกันนะคะ
8: เมื่อความลับบางอย่างเริ่มปิดไม่มิด
9: ยายต้องรักษาอุณหภูมิในร่างกายอยู่ตลอดเวลาจ้ะเพื่อให้ร่างกายสดอยู่เสมอ
8: เมื่อความผิดปกติเริ่มปรากฏตัวตนที่แท้จริงของคุณยายวรนาถกำลังถูกเปิดเผย มาร่วมกันค้นหาคำตอบที่น่าสะพึงกลัวไปด้วยกันกับละครทายาทอสูรทุกวันศุกร์และเสาร์เวลา 20:30 นทางททบ5
10: จีนไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันจงไทยอี้จะชินพบกับรายการที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยจีนที่มีมาอย่างยาวนานเริ่มส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการลงทุนและเรื่องราวดีๆระหว่างไทยจีนติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกันทุกวันเสาร์เวลา 10:05 นถึง 10:35 นทางททบ5
11: เกิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยใช้ไฟแพงเกิน3บาทมายาวนาน
12: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้ไม่น้อยนะครับปี 18,000 ล้าน
11: พลังงานสะอาดทำให้โครงสร้างค่าไฟของประเทศสูงขึ้นหรือเปล่าในอนาคต
12: แต่ไฟแพงเนี่ยไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับเพราะแก๊สที่ต้องนำเข้ามาผลิตไฟมันแพงปรับมุมมองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า

0: ายการที่จะส่งเสริมให้เยาวชนไทยในสถานศึกษาทั่วประเทศได้คิดค้นการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบ
1: ติดตามชมรายการ Gen 4 Chef ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทางททบ5หรือทางช่อง YouTube Gen 4 Chef

0: มันสะใจมวยไทยตัวจริงศึกทอดน้ำไทยเกียรติเพชร TKO ถ่ายทอดสดจากสนามมวยราชดำเนินมวยไทยสุดมันทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึงเวลา 20:00 น.ทางททบ5กดเลข5การันตีความมันโดยชุนเกียรติเพชรพร้อมทีมงาน
1: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ audio description สำหรับผู้พิการทางสายตาถ้าสามารถได้รับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ set top box ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

โลกแห่งธรรมชาติเต็มไปด้วยสรรพสัตว์มหัศจรรย์กับเรื่องราวชีวิตอันแสนน่าทึ่งแต่ยังมีบางเรื่องราวที่โดดเด่นกว่าเรื่องอื่นๆความพิศวงของวงจรชีวิตผีเสื้อหรือความแปลกประหลาดทางชีววิทยาของเพนกวินจักรพรรดิสิ่งมีชีวิตบางชนิดเต็มไปด้วยเรื่องลึกลับและความเข้าใจผิดมาแสนยาวนานและบางชนิดเพิ่งเผยความลับของพวกมันนี่คือสัตว์ที่โดดเด่นกว่าสัตว์ชนิดอื่นเรื่องชวนสงสัยเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยยิ่งนักสัตว์บางชนิดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นจนพวกมันดูเหมือนจะฝืนกฎธรรมชาติเป็นเพนกวินจักรพรรดิเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่สามารถเลี้ยงลูกในฤดูหนาวที่โหดร้ายของแอนตาร์กติกได้และกบต้นไม้จิ๋วเผชิญกับสภาพอากาศหนาวเย็นที่สามารถฆ่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำได้พวกมันทำอย่างไรชีวิตบนน้ำแข็งไข่นี้ถูกเก็บมานานกว่า100ปีที่แล้วในระหว่างการสำรวจดินแดนแอนตาร์กติกสภาพอากาศหนาวเย็นมากจนคนที่เก็บพวกมันไม่รอดชีวิตกลับไปถึงอังกฤษเขาเสียชีวิตพร้อมกับกัปตันสกอตในระหว่างการเดินทางไปยังขั้วโลกใต้ที่อับโชกไข่นี้ถูกวางโดยเพนกวินจักรพรรดินกที่มีประวัติชีวิตที่จะทำให้นักสำรวจขั้วโลกยุคเริ่มแรกทึ่งและก็สับสนช่วงปลายศตวรรษที่19แอนตาร์กติกคือสถานที่ที่แปลกตาและลี้ลับมีนักสำรวจไม่กี่คนที่ไปถึงขั้วโลกใต้และยังไปที่ตกสำรวจบนแผนที่โลกแต่แล้วในปี1901ทีมสำรวจชาวอังกฤษเดินทางบนเรือที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะชื่อ Discovery เพื่อสำรวจดินแดนทิศใต้ที่สุดผู้ควบคุมคือผู้บัญชาการโรเบิร์ตฟอลคอนสกอตสกอตพาชายหนุ่มคนหนึ่งเดินทางไปด้วยนามว่าเอ็ดเวิร์ดวิลสันที่ทำหน้าที่หมอประจำเรือและนักธรรมชาติวิทยาวิสันเพิ่งจะผ่านคุณสมบัติการเป็นหมอและไม่มีการฝึกวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์แต่ความหลงใหลในประวัติศาสตร์ธรรมชาติและศิลปะจะเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ต่อการสำรวจงานของวิสันคือวาดภาพและบันทึกพืชและสัตว์ทุกตัวที่พวกเขาเจอแต่จากจุดเริ่มต้นมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่ทำให้เขาหลงใหลมากกว่าพันอื่นเพนกวินจักรพรรดิครับเพนกวินพันใหญ่ที่สุดนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อ60ปีก่อนหน้านั้นแต่ตอนนั้นไม่มีข้อมูลเรื่องพฤติกรรมและที่แพร่พันธุ์ของมันการสำรวจคือโอกาสที่จะได้ค้นพบมากขึ้นเมื่อเรือ Discovery ถึงทวีปตอนใต้พวกเขาตั้งกระท่อมหนึ่งที่จะใช้อยู่ในหน้าหนาวที่มืดมิดยาวนานจากนั้นขณะที่ตะวันเริ่มจะขึ้นใหม่ในฤดูใบไม้ผลิทีมลากเลื่อนเริ่มทำการสำรวจและทีมหนึ่งกลับมาพร้อมกับข่าวที่น่าชื่นชมพวกเขาได้พบอาณานิคมแพร่พันธุ์ของเพนกวินจักรพรรดิในที่ที่ชื่อว่าแหลมโครเซียมันเป็นอาณานิคมแรกที่มนุษย์เคยเห็นและที่น่าแปลกใจก็คือพวกมันแพร่พันธุ์บนน้ำแข็งทะเลมันเป็นการค้นพบที่น่าทึ่งโดยแท้จริงไม่มีนกพันธุ์ไหนแพร่พันธุ์บนน้ำแข็งและวิสันตื่นเต้นที่จะค้นหาเพิ่มเติมเรื่องสัตว์ที่น่าทึ่งนี้มีข้อมูลน้อยมากเกี่ยวกับเพนกวินจักรพรรดิแต่ยังมีนกอีกพันที่อาจมอบความเข้าใจเรื่องชีวิตของพวกมันแก่วินสันได้เพนกวินราชาเพนกวินราชาโตเต็มวัยดูคล้ายกันมากกับเพนกวินจักรพรรดินะครับสิ่งที่ต่างกันก็คือขนาดราชาพวกนี้ตัวใหญ่แค่ครึ่งเดียวของจักรพรรดินะครับและพวกมันอยู่ที่ตอนเหนือของแอนตาร์กติกาพวกมันแพร่พันธุ์ในกลางฤดูร้อนของแอนตาร์กติกพฤศจิกายนธันวาคมและฟักไข่ใช้เวลา7สัปดาห์และวินสันคิดว่าจักรพรรดิจะทำในลักษณะเดียวกันแต่เขากำลังจะพบสิ่งที่ตรงกันข้ามฤดูใบไม้ผลิด้วยความหวังว่าจะเก็บไข่นกเพนกวินวินสันไปยังแหลมโครเซียโดยเร็วเท่าที่เขากล้าไปแต่เมื่อพวกเขาไปถึงเขาก็ต้องแปลกใจมาก

พบแต่ลูกนกที่โตขึ้นอย่างดีหลังจากคำนวณซ้ำหลายครั้งเขาก็สรุปได้ว่าเพนกวินพวกนี้ต้องวางไข่ของพวกมันในช่วงปลายฤดูหนาวของแอนตาร์กติกพวกจักรพรรดิจะเริ่มแพร่พันธุ์ในช่วงที่หนาวเย็นและมืดที่สุดของปีซึ่งเป็นการค้นพบที่น่าแปลกใจเพราะมันดูจะฝืนทุกกฎของธรรมชาติและวิสันรู้สึกทึ่งเป็นอย่างมากด้วยแต่ดูเหมือนว่าวิถีชีวิตที่แปลกนี้แท้จริงแล้วก็มีเหตุผลเพนกวินจักรพรรดิเป็นนกขนาดใหญ่และลูกใช้เวลามากกว่า1ปีในการโตพอจะดูแลตัวเองได้ด้วยการรีบวางไข่ในกลางฤดูหนาวจักรพรรดิทำให้ลูกๆได้เปรียบเพื่อจะได้ลงทะเลในเดือนฤดูร้อนก่อนเมื่ออาหารมีมากมายแล้วเพนกวินจักรพรรดิปกป้องไข่และลูกจากความหนาวได้อย่างไรทั้งราชาและจักรพรรดิไม่ได้ทำรังหรือว่าวางไข่บนพื้นหรอกถ้าทำอย่างนั้นไข่จะแข็งในไม่กี่นาทีตรงกันข้ามพวกมันเก็บไข่ไว้บนเท้าของพวกมันและคลุมพวกมันด้วยร่องหนังขนดกจากท้องของพวกมันและในถุงนั้นอุณหภูมิจะอบอุ่นกว่าด้านนอกถึง70องศาด้วยอุณหภูมิติดลบ60องศาเซลเซียสและลมที่พัดแรงถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงฝูงนกเกาะกลุ่มกันเพื่อสร้างความอบอุ่นแม้ว่าจะอยู่ในสภาพอากาศที่สุดขั้วเช่นนี้วินสันบันทึกทุกอย่างที่เขาเห็นถึงจะทำงานได้แค่ไม่กี่นาทีต่อครั้งเขาก็ยังสามารถบันทึกอย่างละเอียดและภาพวาดที่มอบความเข้าใจครั้งแรกถึงทวีปขั้วโลกแก่เรานี่คือรายงานทางวิทยาศาสตร์ของการสำรวจและมีข้อมูลการสังเกตในแอนตาร์กติกของส่วนใหญ่วินสันในยุคที่ภาพจำลองของสัตว์มักจะวาดจากตัวอย่างที่ตายไปแล้ววินสันวาดตัวอย่างของเขาที่นั่นตอนมีชีวิตทันทีที่ทำได้เพื่อบันทึกพฤติกรรมของมันแม้ว่าจะต้องทำงานภายใต้สภาพที่สุดขั้วแต่เขาก็วาดภาพอย่างละเอียด900ภาพในแอนตาร์กติกวินสันเป็นศิลปินที่ยอดเยี่ยมและเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่รอบคอบและการสังเกตของเขาส่วนใหญ่คงอยู่เป็นเวลานานมากแต่มีสิ่งที่ทำให้เขาสงสัยกว่าตัวอย่างเช่นได้บันทึกว่าการเลี้ยงดูลูกนกไม่ได้ทำโดยนกตัวเดียวหรือแม้แต่โดยหนึ่งคู่แต่ดูเหมือนว่ามีนกหลายตัวจะผลัดคิวกันเพื่อดูแลลูกนกนะครับปัจจุบันนี้พวกเรารู้แล้วว่ามันไม่ถูกต้องเสมอไปพ่อแม่นกเท่านั้นที่คอยดูแลทั้งไข่ไปถึงลูกนกตอนนี้เราเข้าใจวิธีแพร่พันธุ์ของเพนกวินจักรพรรดิดีขึ้นมากแต่ความสับสนของวินสันว่าใครดูแลลูกนกนั้นก็เข้าใจได้เขาสังเกตอยู่หลายครั้งตอนที่ลูกนกเผลอถูกปล่อยตกโดยพ่อแม่ของมันในรายงานนี้เขาเขียนสิ่งที่พวกเราเห็นอยู่บ่อยครั้งคือการพุ่งที่วุ่นวายโดยนกที่โตเต็มวัยซึ่งแต่ละตัวหนักถึง90ปอนด์เพื่อแย่งกันเป็นเจ้าของลูกนกที่ถูกทิ้งไว้ตามลำพังบนน้ำแข็งมันเทียบได้กับการแย่งลูกในการแข่งขันฟุตบอลทีเดียวนกที่วินสันได้สังเกตเห็นแท้จริงแล้วเป็นตัวเมียที่เสียไข่หรือลูกของตัวเองและพยายามรับเลี้ยงหรือว่าลักพาตัวลูกนกที่ไม่ได้รับการดูแลที่เขาอาจไม่รู้คือการรับเลี้ยงนี้ไม่เคยสำเร็จพ่อแม่ใหม่น้อยครั้งที่จะเลี้ยงลูกเลี้ยงและมักจะเลี้ยงแค่ไม่กี่วันหลังจากนั้นลูกนกจะถูกทิ้งอีกครั้งหนึ่งหรือตายเพราะความหิวดูเหมือนว่าเจ้าตัวเมียจะรู้แล้วว่าลูกนกที่รับมาเลี้ยงตัวนั้นไม่ใช่ลูกของมัน

แม้ว่าวินสันจะเป็นมนุษย์คนแรกที่พบอาณานิคมเพนกวินจักรพรรดิเขาก็ไม่สามารถเก็บไข่ที่ถูกวางใหม่ได้พวกมันเป็นที่ต้องการมากโดยนักวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นตอนนั้นมันถูกคิดว่าเพนกวินจักรพรรดิคือนกพันธุ์โบราณที่สุดและอาจจะเป็นวิวัฒนาการที่ขาดช่วงไปกับไดโนเสาร์

0: าถ้าตัวอ่อนถูกนำมาได้ตอนที่โตพอแล้วก็อาจจะพบเกล็ดของสัตว์เลื้อยคลานหรือลักษณะบางอย่างของไดโนเสาร์ฉะนั้นไข่ของเพนกวินจักรพรรดิจึงถูกมองว่าเป็นรางวัลทางวิทยาศาสตร์ครั้งใหญ่ไม่กี่ปีให้หลังสกอตกับวินสันวางแผนการสำรวจแอนตาร์กติกครั้งที่สองเป้าหมายหลักคือไปให้ถึงขั้วโลกใต้แต่วินสันตั้งใจที่จะนำไข่เพนกวินจักรพรรดิที่เพิ่งวางกลับไปครั้งนี้เขาวางแผนเดินทางไปแหลมโครเซียเร็วขึ้นกว่าเดิมเพื่อจะได้ไม่พลาดทั้งนกและไข่เขาเลือกคนสองคนไปกับเขาด้วยบาวเออร์และเจอรี่การ์ดและออกเดินทางในความมืดมิดของฤดูหนาวมันเป็นการเดินทางที่ไกลกว่า70ไมล์และพวกเขาต้องเดินเท้า6สัปดาห์ที่โหดร้ายชาย3คนดึงเลื่อนหนักๆไปในความมืดและลมที่โหมพัดรุนแรงที่อุณหภูมิติดลบ40องศาเซนติเกรดไม่มีใครเคยเดินทางในความหนาวเย็นและสภาพที่ยากลำบากเช่นนี้มาก่อนและบางครั้งก็ไปไม่ถึงไมล์ต่อวันซึ่งภายหลังเชอรี่การ์ดเรียกมันว่าการเดินทางยอดแย่ของโลกชุดพวกเขาน้ำแข็งจับและลมหายใจกับเหงื่อแข็งติดตัวพวกเขาแต่ละคืนต้องใช้เวลา1ชั่วโมงในการแกะเข้าไปในถุงนอนที่เย็นจนแข็ง
1: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
2: สวัสดีครับทุกครั้งที่มาเจอกันบนหน้าจอทีวีแบบนี้แน่นอนว่ากาแฟนกฮูกนะครับเราก็มีโปรพิเศษเนี่ยมาให้นักดื่มทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่เนี่ยได้เข้ามาทดลองดื่มกันนะครับวันนี้นะทุกคนยังดื่มกาแฟแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าครับมีทั้งครีมเทียมน้ำตาลนมข้นหวานแบบนี้นะครับวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นอะไรเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ 100% ด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแต่ที่สำคัญคือเป็นกาแฟที่เราเนี่ยใช้เวลากว่าปีนะในการคิดค้นสูตรขึ้นมาวันนี้ขอเข้าเพจโปรนิดนึงนะทีมงานขึ้นหน้าเพจโปรหน่อยวันนี้5แพ็คแบบนี้นะครับผม5แพ็คแบบนี้ฟังดีๆนะราคาปกติเนี่ยซองละ199บาท5แพ็ค995บาทอย่างนี้นะแต่วันนี้ไม่ขายขายแค่490บาทเท่านั้นนะ490บาททั้งหมด1ซองแบบนี้นะจะมีข้างในอีก10ซองเล็กทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยเพียงวันละไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะเน้นย้ำนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันเพราะของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150อยากให้ดูว่าใน1แก้แบบนี้นะสำหรับกาแฟนกฮูกซองนึงเนี่ยไม่ถึง10บาทเราให้ดูปริมาณก่อนอย่างนี้เลยนะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ให้เต็มซองนี้15กรัมนะครับเหมาะสำหรับทุกเช้านะครับที่ดื่มกาแฟร้อนและบ่ายๆเนี่ยคุณจะชงเป็นกาแฟเย็นก็ได้นะโอ้โหนี่แบบเต็มที่เลยอย่างนี้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะทั่วทั้งสตูดิโอแบบนี้และที่สำคัญของเราเนี่ยนะคนไม่กี่ทีเนี่ยนะก็ละลายหมดแล้วนะครับผมรสชาติของเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นี่คืออาราบิก้าแท้ๆ 100% หอมมากนะครับขอจิบทีนึงก่อนนี่คือรสชาติที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆใครที่เป็นคอกาแฟไทยนะพลาดไม่ได้กับกาแฟนกฮูกนะครับนอกเหนือจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังใส่สารสกัดที่มีคุณภาพเนี่ยแน่นอนว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับ1ซองเนี่ยไม่ถึง10บาทโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับสำหรับใครนะที่ยังตัดสินใจอยู่นะสามารถไปดูรีวิวของเราได้ปัจจุบันขายไปหลายล้านซองแล้วนะครับผมรีวิวบนอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยหลายคนซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วบอกต่อและที่สำคัญคือซื้อแล้วเนี่ยไปฝากญาติผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันในวาระสำคัญทุกๆอย่างเนี่ยปีใหม่สงกรานต์นะรวมถึงวันปกติเนี่ยก็ขายดิบขายดีนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วในราคาที่ถูก เลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยทดลองดื่มกาแฟนกฮูกนี่คือโปรทดลองดื่มนะสามารถซื้อได้นะครับผมแบงค์500มีทอนครับผมขอเข้าโปรทีครั้งสุดท้ายแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับ5แพ็คแบบนี้1ซองนะมี199บาทเราไม่ขาย5ซองแบบนี้995บาทลดเหลือเพียง490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทกินกันไปยาวๆ1กับ2เดือนตกเฉลี่ยวันละไม่ถึง10บาทนะโทรเข้ามาเร็วเพราะของเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆที่เบอร์021131150นะครับ021131150รีบโทรเข้ามาเร็วเข้าของมีจำนวนจำกัดจริงๆนะจบรายการนี้ปุ๊บเนี่ยเหลืออีกไม่ถึง20วินาทีของหมดแล้วหมดเลยนะใครที่โทรเข้ามาติดนะแล้วก็มีน้องๆเรารับโทรศัพท์คุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ของสามารถส่งได้เลยที่สำคัญส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่งฟรีทั่วประเทศอยู่เขตไหนจังหวัดไหนและมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมโทรเข้ามาได้ที่เบอร์021131150วันนี้ปาลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
0: เมื่อเข้าไปถึงอาณานิคมของเพนกวินพวกเขาเก็บไข่ได้5ใบด้วยความยากลำบากและใส่ลงในถุงมือเพื่อความปลอดภัยพวกเขาเดินทางกลับฐานพักแบบเจียนตายและมีไข่แค่2ใบที่รอดกลับมานี่คือ2ในนั้นมันเป็นการแสดงความมุ่งมั่นที่เหนือธรรมดาเดวินสันและเพื่อนร่วมทีมไข่ที่เหลือค่านี้จะเผยจุดเชื่อมโยงด้านวิวัฒนาการระหว่างสัตว์เลื้อยคลานกับนกแต่การเข้าถึงเกือบทำให้คนเก็บเอาตัวไม่รอดไม่กี่เดือนให้หลังสกอตนำทีมของเขาในการเดินทางครั้งสุดท้ายไปยังขั้วโลกใต้ทีมของเขาประกอบด้วยคนเพียง5คนและวินสันคือหนึ่งในนั้นในการเดินทางขากลับทั้ง5คนเสียชีวิตพวกเขาตายจากความหนาวและความหิวโหยห่างเพียงไม่กี่กิโลเมตรจากคลังอาหารที่ใกล้ที่สุดท้ายที่สุดไข่ของวินสันไม่ได้ช่วยให้พวกเราเข้าใจพัฒนาการของลูกนกเพนกวินอย่างที่เขาหวังเอาไว้แต่ภาพวาดที่สวยงามและการสังเกตที่รอบคอบของเขาเป็นเรื่องที่ต่างไปเลยพวกมันช่วยเผยชีววิทยาของนกที่สามารถเลี้ยงลูกของมันในเบื้องลึกของเขตหนาวในขั้วโลกเพนกวินจักรพรรดิทำพวกเราทึ่งด้วยการเลี้ยงลูกของมันในที่ที่ไม่น่าจะอยู่ที่สุดบนโลกแต่กบขนาดเล็กมีวิธีรับมือกับความหนาวที่ดูจะเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อนี่คือกบต้นไม้อเมริกาเหนือครับและมันอยู่ในตอนเหนือห่างไกลของอาร์กติกเซอร์เคิลแต่เช่นเดียวกับสัตว์เลือดเย็นทุกชนิดมันสร้างความร้อนเองไม่ได้และอุณหภูมิในร่างกายขึ้นลงตามสิ่งรอบตัวดังนั้นเมื่อสภาพแวดล้อมต่ำกว่าจุดเยือกแข็งกบจะเสี่ยงต่อการแข็งตายแล้วเจ้าสัตว์เช่นนี้รอดจากฤดูหนาวที่โหดร้ายได้อย่างไรผิวของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำบางและชุ่มชื้นและนั่นทำให้พวกมันอ่อนแอต่อความเย็นเป็นพิเศษการสัมผัสกับน้ำแข็งสามารถทำให้เกิดการแข็งตัวในร่างกายของพวกมันและสำหรับสัตว์ส่วนใหญ่นั่นคือการตายเกือบเฉียบพลันเมื่อน้ำแข็งตัวมันจะขยายและผลึกน้ำแข็งที่แหลมคมสามารถเจาะเส้นเลือดและทำลายผนังเซลล์ส่งผลให้เสียหายถาวรอวัยวะภายในของสัตว์จะไม่อาจใช้การได้ดีอีกครั้งแล้วกบเลี่ยงจากการแข็งตายได้อย่างไรหลายพันรอให้ฤดูหนาวผ่านไปโดยจำศีลใต้ก้นหนองน้ำพื้นผิวอาจจะแข็งแต่ภายใต้น้ำแข็งอุณหภูมิยังแค่เกือบถึงจุดเยือกแข็งและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำบนพื้นส่วนใหญ่ค้นหาที่หลบภัยใต้ดินเพื่อเลี่ยงความเย็นที่ถึงตายแต่ในศตวรรษที่18 นักเดินทางเขตอาร์กติกกลับมาพร้อมกับเรื่องเล่าที่เกินธรรมดาจนแทบไม่มีใครเชื่อนักสำรวจชาวอังกฤษนามว่าเซม

ขาดจะกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติเรื่องดูจะเป็นไปไม่ได้กบแช่แข็งที่ถ้าค่อยๆอุ่นด้วยไฟก็จะคืนชีพอะไรคือความจริงของเรื่องนี้งั้นนี่คือกบน้ำเค็มและถูกพบในหนองและบึงทั่วทั้งยุโรปตอนกลางและตอนเหนือมันนอนโดยไม่ขยับตัวบนมือของผมเพราะมันเย็นจนแข็งจากด้านนอกมันรู้สึกเหมือนก้อนหินและไม่เป็นไรที่คุณคิดว่ามันตายไปแล้วงั้นดูสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผมใส่มันลงไปในชามน้ำอุ่นแม้ว่ามันเหมือนจะตายและที่จริงก็หยุดหายใจแล้วหัวใจของกบยังเต้นอยู่พื้นผิวด้านนอกเท่านั้นที่แข็งแต่อวัยวะสำคัญในร่างกายยังไม่เสียหายการทดลองในห้องแลบได้เผยว่าในสภาพนี้กบน้ำเค็มสามารถอยู่รอดในอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง2องศาเยี่ยมมันยกตัวขึ้นแล้วมันขยับแล้วดูสิครับนั่นครับมันขยับขาขวาแล้วภายในไม่กี่นาทีเจ้ากบก็ได้คืนชีพขึ้นมาอีกครั้งนี่คือหนึ่งในปาฏิหาริย์ทางธรรมชาติที่เหลือเชื่อที่สุดถึงกระนั้นกบน้ำเค็มอยู่รอดจากการแช่แข็งได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงถ้าเลยกว่านั้นเท่ากับตายแน่นอนที่มันอยู่มันพบกับฤดูหนาวที่เย็นจัดน้อยมากเลยและป้องกันจากเหตุที่แย่ที่สุดด้วยการออกจากแหล่งน้ำแล้วเรื่องเล่าของแซมูเอลเฮิร์นล่ะกบบางพันรอดจากการแช่แข็งระยะยาวได้ไหมมีอีกเหตุการณ์หนึ่งจากอเมริกาเหนือดูจะบอกได้ว่าในศตวรรษที่19นักธรรมชาติวิทยานามว่าจอห์นเบอร์โรสพบกบต้นไม้อยู่ใต้กองเศษใบไม้ตอนช่วงต้นฤดูหนาวเบอร์โรแปลกใจมากแต่ให้เหตุผลว่ากบต้องรู้ว่าฤดูหนาวเล็กน้อยใกล้เข้ามาแล้วทำให้มันไม่จะเป็นต้องฝังตัวเองลึกกว่านี้แท้จริงแล้วฤดูหนาวที่เยือกเย็นตามมาในภายหลังเพราะสงสัยเรื่องกบเบอร์โรกลับมาที่เดิมตอนฤดูใบไม้ผลิและพบว่าพวกมันไม่ได้รับอันตรายอะไรกบต้นไม้ต้องใช้เวลาทั้งฤดูหนาวบนพื้นดินและรอดจากอุณหภูมิที่น่าจะฆ่ามันได้กบตัวเล็กๆนี้ทำได้อย่างไรกบต้นไม้ไม่แข็งแรงแล้วก็ใหญ่พอที่จะขุดตัวเองลงไปในดินทำให้มันต้องรอให้ผ่านฤดูหนาวจากใต้กองใบไม้แต่นี่ไม่ได้ให้การป้องกันความเย็นที่มากพอแล้วกบตัวเล็กนี้อยู่รอดได้อย่างไรบัดนี้เรารู้ความจริงและถ้าเบอร์โรได้รู้เขาจะต้องอึ้งมากแน่ๆมันเพิ่งจะไม่นานที่พวกเราได้ค้นพบวิธีที่กบต้นไม้หลีกเลี่ยงผลตามมาที่มักจะถึงตายของการแช่แข็งเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวกบเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติก่อนอื่นมันดึงน้ำออกจากเซลล์ของมันเข้าสู่พื้นที่ที่สร้างความเสียหายน้อยกว่าถ้ามันแข็งตัวในเวลาเดียวกันตับของมันก็ผลิตน้ำตาลปริมาณมากเป็นสารกันการเยือกแข็งสิ่งนี้ฉีดทั่วทั้งร่างเพื่อชะลอการแข็งตัวลงตอนนี้ร่างกบทั้งตัวค่อยๆแข็งตัวจากด้านนอกเข้าสู่ด้านในและในที่สุดหัวใจก็หยุดเต้นกบไม่ได้ตายแต่ก็ใกล้เคียงที่สุดที่ทำได้แล้วร่างกายของมัน 70% แข็งแล้วและมันสามารถอยู่ค้างเช่นนี้เป็นเวลานานหลายสัปดาห์จากนั้นเมื่ออากาศอุ่นขึ้นอีกครั้งการเปลี่ยนแปลงแสนมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นน้ำแข็งละลายและร่างของกบก็อุ่นขึ้นและทันใดนั้นหัวใจก็เต้นอีกครั้ง

ต่างจากกบน้ำเค็มกบต้นไม้ที่แข็งถึงด้านในต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงก่อนที่จะทำเรื่องปกติได้อีกครั้งความสามารถในการอยู่รอดจากสถานะแช่แข็งของกบต้นไม้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทึ่งมากสักวันเรื่องนี้จะช่วยเราเข้าใจด้านการแพทย์ได้มากขึ้นไหมพวกเรายังไม่เข้าใจท่องแท้ถึงวิธีที่กบต้นไม้รอดจากสิ่งที่จะฆ่าสัตว์ชนิดอื่นได้ที่พวกเรารู้คือเมื่อการแช่แข็งเกิดขึ้นอย่างช้าๆและในตำแหน่งที่ใช่มันดูจะสร้างความเสียหายน้อยกว่าเจ้ากบน้อยนี้ดูจะชนะปัญหาด้วยการควบคุมวิธีและจุดที่น้ำแข็งจับในตัวของมันความสามารถของเพนกวินจักรพรรดิในการแพร่พันธุ์ช่วงฤดูหนาวของแอนตาร์กติกคือการใช้ความอดทนที่น่าทึ่งแต่สำหรับกบตัวเล็กที่เย็นจนแข็งและคืนชีพอีกครั้งต้องเป็นหนึ่งในความแปลกประหลาดน่าใคร่รู้ที่สุดของธรรมชาติอย่างแน่นอน

0: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ audio description สำหรับผู้พิการทางสายตาท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ set top box ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

พลังของดวงอาทิตย์ขับเคลื่อนฤดูกาลซึ่งเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของโลกการเคลื่อนตัวของมหาสมุทรและกระแสอากาศนำความเปลี่ยนแปลงน่าทึ่งมาให้เห็นตลอดทั้งปีในสถานที่พิเศษบางแห่งฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก่อให้เกิดภาพชีวิตธรรมชาติที่สุดแสนจะน่าตื่นตาตื่นใจที่ขั้วโลกเหนือทุกฤดูร้อนดวงอาทิตย์เริ่มส่องละลายน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาวน้ำแข็งเกือบ3ล้านตารางไมล์กำลังจะหายไปเปิดโอกาสช่วงสั้นๆให้แก่สัตว์ต่างๆหลายล้านชีวิตสำหรับสัตว์หลายชนิดแล้วนี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะหาอาหารและขยายพันธุ์แต่สำหรับหมีขั้วโลกนี่เป็นช่วงที่ลำบากที่สุดพวกมันต้องเอาตัวรอดผ่านพ้นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของฤดูกาลนี้ไปให้ได้

ฤดูหนาวที่ขั้วโลกเหนือแสงเหนือส่องวูบวาบอยู่ในท้องฟ้าดินแดนที่มีแต่กลางคืนซึ่งหนาวเหน็บด้วยอุณหภูมิถึงลบ40องศาเซลเซียสสภาพเช่นนี้ช่างเหมาะสมสำหรับหมีขั้วโลกซึ่งล่าแมวน้ำอยู่ในทะเลน้ำแข็งแต่ค่ำคืนที่ยาวนานกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ดวงอาทิตย์จะขึ้นให้เห็นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนและอีกหลายสัปดาห์ถัดไปพลังแรงกล้าของแสงอาทิตย์จะสร้างความเปลี่ยนแปลงมหาศาลแต่ตอนนี้ลำแสงของมันให้ความอบอุ่นเพียงน้อยนิดแม้ดวงอาทิตย์จะกลับมาแต่พื้นที่6ล้านตารางไมล์ทางตอนเหนือสุดก็ยังมีแต่น้ำแข็งเทือกเขามีหิมะปกคลุมหนาแม้แต่ทะเลก็เป็นน้ำแข็งลึกลงไปหลายเมตร

แมวน้ำวงแหวนกลุ่มหนึ่งตะกายผ่านรูในน้ำแข็งขึ้นมานอนอาบแดดอ่อนๆแต่นี่เป็นการเสี่ยงภัยพวกมันต้องคอยระวังเพราะเมื่อทะเลยังเป็นน้ำแข็งนักล่าจะเข้าถึงตัวพวกมันได้ง่ายและศัตรูรายใหญ่ของแมวน้ำก็คือหมีขั้วโลกแม่หมีและลูกวัย4เดือนกำลังหาอาหารแมวน้ำคืออาหารจานหลักของหมีขั้วโลกและเพื่อหาแมวน้ำแม่หมีต้องพาลูกขึ้นมาบนพื้นน้ำแข็งเป็นครั้งแรกนักวิทยาศาสตร์ซึ่งสำรวจผลกระทบจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงต่อหมีขั้วโลกได้สวมปลอกคอรับส่งคลื่นวิทยุเอาไว้ที่แม่หมีที่บริเวณนี้น้ำแข็งบางแม่หมีต้องกระจายน้ำหนักออกไปเพื่อไม่ให้น้ำแข็งแตกยุบลงสำหรับลูกหมีแล้วนี่เหมือนเกมสนุก

การอยู่ใกล้ๆแม่ทำให้ลูกหมีได้เรียนรู้การล่าแมวน้ำซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับความอยู่รอดในอนาคตในช่วงนี้ของปีทุ่งน้ำแข็งทวีปอาร์กติกยังว่างเปล่าไร้ชีวิตมีผู้อาศัยจอมทรหดไม่กี่รายที่รอดชีวิตมาได้สำหรับจิ้งจอกขั้วโลกฤดูหนาวคือช่วงเวลาหิวโหยอาหารหาได้ยากมันต้องเร่ร่อนไปไกลเพื่อเก็บกินซากเหลือๆของเหยื่อจากหมีขั้วโลกและแล้วมันก็มีโชคมันโชคดีที่พบซากกวางเรนเดียร์ถ้าไม่มีสัตว์กินซากอื่นตามมาเห็นกวางตัวนี้จะทำให้มันอยู่รอดได้ตลอดฤดูหนาวทะเลยังเป็นน้ำแข็งมีขั้วโลกง่วนกับการล่าเหยื่อมีตัวนี้จับแมวน้ำได้มันรอจนแมวน้ำโผล่ขึ้นมาหายใจที่รูน้ำแข็งและความอดทนของมันก็ส่งผลอย่างสวยงามมันต้องจับแมวน้ำให้ได้ราวสัปดาห์ละครั้งและนี่เป็นช่วงที่ดีที่สุดของฤดูกาลล่าเหยื่อตราบใดที่ยังมีทะเลน้ำแข็งพวกหมีจะไม่หิวโหยและการเดินไปบนน้ำแข็งเป็นหนทางที่ง่ายที่สุดที่หมีจะเข้าถึงตัวแมวน้ำได้แต่ไม่ช้าน้ำแข็งจะเริ่มแยกตัวและการล่าเหยื่อก็ยากขึ้นอาหารที่หมีขั้วโลกกินในตอนนี้จะต้องเป็นพลังงานสำรองจนผ่านพ้นช่วงยากลำบากข้างหน้าสำหรับหมีขั้วโลกหมีซึ่งอ้วนที่สุดเท่านั้นที่จะอยู่รอดในช่วงนี้ของปียังคงมีแสงสว่างเพียงวันละ5ชั่วโมงแต่ยิ่งดวงอาทิตย์ลอยสูงขึ้นแต่ละวันก็ยาวนานขึ้นอีกวันละ40นาทีเดือนมีนาคมแสงแดดส่องสว่างเพิ่มมากขึ้นผู้อพยพระรอกแรกเดินทางมาถึงแล้วนกทะเลนับล้านตัวมุ่งหน้าขึ้นเหนือมายังชายฝั่งที่ยังเป็นน้ำแข็งนกออกเล็กและนกกิลมอตบินหลายไมล์ข้ามทะเลน้ำแข็งมาจากท้องทะเลเปิดซึ่งอยู่ใกล้ที่สุด

ที่หมายปลายทางของมันก็คือผาริมทะเลที่ยังเป็นน้ำแข็งที่นี่ยังคงแห้งแล้งกันดารแต่ในไม่กี่สัปดาห์ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปการมาเร็วกว่าย่อมได้เปรียบถึงแม้หิมะจะยังไม่ละลายผู้ที่มาถึงก่อนจะได้จุดทำรังที่ถือว่าดีที่สุดและได้เริ่มต้นก่อนตัวอื่นพวกมันจะมีเวลาเพียง50วันในการวางไข่และเลี้ยงดูลูกนกขึ้นมาความเงียบเชียบกันดารของทวีปอาร์กติกกำลังฟื้นคืนชีวิตดวงอาทิตย์กลับคืนมาได้3เดือนแล้วและส่องแสงแรงกล้าขึ้นทุกวันอากาศอุ่นขึ้นอย่างช้าๆและในที่สุดเมื่ออุณหภูมิเกิน0 องศาหิมะก็เริ่มละลาย

มะละลายกลายเป็นลำธารน้ำจืดไหลไปทั่วพื้นดินเพียงไม่กี่วันหิมะก็ละลายหายไปเผยให้เห็นภูมิทัศน์ใหม่

ตอนนี้หน้าผาริมทะเลเต็มไปด้วยนกที่มาทำรังไม่นานนักพวกมันก็ดึงดูดแขกที่ไม่พึงประสงค์ให้มาเยือนด้วยขนสีขาวในฤดูหนาวของจิ้งจอกขั้วโลกหายไปพร้อมๆกับหิมะขนพรางตาที่ขึ้นใหม่เปลี่ยนจิ้งจอกจากนักเก็บกินซากมาเป็นนักล่าในช่วงฤดูร้อนสั้นๆนี้คือโอกาสดีที่สุดในการเลี้ยงลูก

หิมะบนแผ่นดินอาจจะหายไปแต่ทะเลน้ำแข็งก็ยังไม่ละลายน้ำแข็งยังคงมีผลต่อแนวชายฝั่งหมู่เกาะทวีปอาร์กติกยังคงมีมหาสมุทรน้ำแข็งล้อมรอบหลายพันไมล์เนื่องจากทะเลน้ำแข็งหนามากมันจึงไม่แตกแยกตัวจนกว่าอุณหภูมิจะสูงเกิน0องศาอยู่นานหลายวันถ้ายังไม่ถึงเวลานั้นก็มีสัตว์น้อยรายมากที่จะสามารถฝ่าฟันผ่านกำแพงน้ำแข็งนี้เข้ามาได้แสงอาทิตย์สะท้อนบนทะเลน้ำแข็งสีขาวทำให้เกิดภาพลวงตาบนทะเลทรายน้ำแข็ง

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: สวัสดีครับมาเจอกับผมทุกครั้งแน่นอนว่าเราก็มากับกาแฟนกฮูกครับซึ่งวันนี้นะต้องบอกเลยว่ามากับโปรพิเศษที่ถูกมากๆถูกจริงๆสุดคุ้มเลยใครเปิดมาเจอนะขอให้หยุดดูกันก่อนเพราะว่าอะไรกาแฟนกฮูกของเราวันนี้นะ5แพ็คแบบนี้ราคาปกติเนี่ยคือ995บาทแต่วันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้น490บาทราคาถูกที่สุดบนหน้าจอวันนี้เลยเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับผมกาแฟอาราบิก้าดีๆที่หอมหวนแบบนี้นะเหมาะกับทุกๆคนแน่นอนว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยวันนี้มาด้วยราคาสุดคุ้มเลยนอกเหนือจากความเป็นกาแฟที่หอมนะครับแล้วก็มีความเป็นอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังมีสารสกัดเนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างมัลติวิตามินนะครับผมมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และที่สำคัญคือสารสกัดจากโสมถังเช่าเห็ดลิ้นจือต่างๆนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไป41ชนิดเลยเพราะงั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆนะกับราคานี้ใครที่ยังไม่เคยชิมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเนี่ยสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดนะครับผมใครที่ยังไม่เคยกินใครที่ยังไม่เคยสั่งซื้อวันนี้โทรเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าหมดคลิปตัวนี้จบรายการปุ๊บก็หมดสิทธิ์แล้วนะราคาปกติเนี่ย995บาทได้ไป5แพ็คแบบนี้ข้างในมีซองเล็กแบบนี้เนี่ยทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเนี่ยกับ2เดือนนะตกเฉลี่ยวันนึงไม่ถึง10บาทเลยนะครับผมกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆกาแฟนกฮูกแบบนี้นะราคาวันนี้บนหน้าจอเหลือ490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมหรือสแกน QR code สามารถที่จะพูดคุยกับทีมงานของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะอยากจะชงโชว์นิดนึงได้ไหมอันนี้คือกาแฟนกฮูกของเรานะนี่ฉีกซองออกมานะครับผมแล้วก็เติมน้ำร้อนเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวจะโชว์ว่ามันกลิ่นหอมหวนขนาดนี้นะขนาด15กรัมอย่างที่เห็นนะแบบนี้เราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับแทนครีมเทียมปกติและใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับผมแบบนี้เลยจะเห็นว่านี่กลิ่นมาแล้วนะกลิ่นหอมของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับผมกลิ่นมาตอนนี้หอมฟุ้งไปทั่วสตูดิโอกับกาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งนะครับกาแฟนกฮูกครับใครที่เป็นคอกาแฟเนี่ยดื่มกาแฟทุกเช้าอยู่แล้วนะวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกนะครับที่หอมรสชาติกลมกล่อมนะครับเหมาะสำหรับทุกคนนะครับขอชิมนิดนึงนะอร่อยมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะโปรนี้มีเฉพาะบนหน้าจอนี้เท่านั้นนะครับใครที่โทรเข้ามาติดใครที่โทรเข้ามาทันสามารถได้โปรนี้ไปเลยและสามารถไปดูรีวิวของเราเนี่ยบนอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าทุกคนเนี่ยรีวิวดีมากแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อแล้วซื้อซ้ำและยังซื้อให้กับญาติสนิทมิตรสหายในเทศกาลต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากาแฟนกฮูกวันนี้นะมีฐานผู้รับประทานมีฐานนักชิมนักดื่มเนี่ยหลายแสนคนแล้วนะครับคุณลองชิมลองดื่มกาแฟนกฮูกของเราแล้วหรือยังนะครับขึ้นหน้าเพจโปรครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะราคานี้นะ995บาท5แพ็คแบบนี้เราไม่ขายขายเหลือเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทราคานี้ถูกมากจริงๆเฉพาะคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะครับผม5แพ็คแบบนี้ประกอบไปด้วยข้างในเนี่ย50ซองเล็กนะครับกินกันไปยาวๆเนี่ย2เดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเห็นเป็นโอกาสแล้วนะโทรเข้ามาเลยใครที่เป็นคอกาแฟชื่นชอบการดื่มกาแฟอยู่แล้วเนี่ยโอกาสมาถึงแล้วสามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมคนละชุด2ชุดได้เลยจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะว่าเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการเท่านั้นครับอ่ะดูนะตามนี้นะครับผมใครที่ดื่มกาแฟนะและเป็นคอกาแฟแน่นอนว่ากาแฟนกฮูกของเรานอกจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% สารสกัดถามว่ามีอะไรบ้างสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดหลินจือคอลลาเจนไตรเปปไทด์คุ้มค่าสุดๆแน่นอนขอฝากไว้ช่วงท้ายและขึ้นเพจโปรใครที่เห็นคลิปนี้โทรเข้ามาทันได้ไปเลยนะครับสวัสดีครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

แล้วแสงอาทิตย์ส่องสว่างตลอด24ชั่วโมงอุณหภูมิคงที่เหนือศูนย์องศาตลอดทั้งวันทะเลน้ำแข็งเริ่มละลายเกิดแอ่งน้ำเป็นหย่อมๆทั่วพื้นน้ำแข็งซึ่งดูดซับแสงอาทิตย์มากขึ้นแล้วเร่งการละลายให้เร็วขึ้นด้วยแสงแดดส่องทะลุผิวน้ำแข็งสาดแสงเรืองรองในโลกใต้น้ำที่แปลกตาประกายน้ำแข็งเริ่มแตกออกแล้วเสียงประหลาดสะท้อนกล้องกระทบเพดานน้ำแข็งรอยแตกขนาดใหญ่กลายเป็นจุดอ่อนและเป็นช่องทางให้แก่ผู้มาใหม่

มันได้ชื่อว่าเป็นยูนิคอร์นแห่งขั้วโลกเหนือเนื่องจากเขาเดียวรูปเกลียวที่ดูแปลกประหลาดนาวานเป็นสัตว์ลึกลับที่หาชมได้ยากที่สุดชนิดหนึ่งในมหาสมุทรรอยแยกของน้ำแข็งกลายเป็นช่องทางผ่านของวานปริศนาเหล่านี้นับพันๆตัวทุกฤดูร้อนมันเดินทางไกล600ไมล์ขึ้นเหนือโดยแหวกว่ายผ่านน้ำแข็งไปยังแหล่งหากินที่อุดมสมบูรณ์นาวานจำนวนมากว่ายน้ำเลียบขอบน้ำแข็งที่ต่อเนื่องกับท้องทะเลเปิดเพื่อหาช่องรอยแยกในน้ำแข็ง

การเดินทางเช่นนี้นับว่าเสี่ยงมากพวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งต้องการอากาศหายใจถ้าหากน้ำแข็งเบื้องบนปิดตัวลงพวกมันจะขาดอากาศตาย

มันมองหาช่องเปิดในน้ำแข็งสำหรับโผล่ขึ้นหายใจเมื่อหายใจครั้งหนึ่งก็อยู่ไปได้นาน15นาทียิ่งเดินทางไกลขึ้นไปโอกาสจะพบช่องเปิดในน้ำแข็งก็ยิ่งยากขึ้นพวกมันสูดหายใจแล้วเดินทางต่อแต่เบื้องหน้าน้ำแข็งก่อตัวเป็นประการแน่นหนา

นาวานใช้ส่วนหัวและเขายาวของมันเพื่อจอดน้ำแข็งและขยายช่องสำหรับหายใจตอนนี้พวกมันมาเจอทางตันและต้องรอคอยเพื่อให้น้ำแข็งละลายมากขึ้นอีกก่อนที่มันจะเดินทางต่อไปทั่วทั้งทวีปอาร์กติกทะเลน้ำแข็งเริ่มละลายหดหายไปแล้วรอยแยกขยายกว้างขึ้นกลายเป็นทางน้ำไหลเชื่อมต่อกันกระแสลมและคลื่นพัดก้อนน้ำแข็งที่เริ่มกระจายตัวทำให้มันแตกตัวลงไปอีกเมื่อน้ำแข็งละลายมหาสมุทรกว้างไกลหลายพันไมล์ก็เปิดตัวออกกลายเป็นงานเลี้ยงฉลองใหญ่สำหรับนกทะเลนับล้านตัว

พียงแค่4สัปดาห์นกกิลมอดนิคมหนึ่งก็สามารถจะกินปลาในแถบอาร์กติกได้ถึง1,500,000 ตันเมื่อน้ำแข็งละลายระยะเดินทางของพวกมันไปยังแหล่งหากินในท้องทะเลก็หดสั้นลงพวกมันรวมตัวกันที่ริมขอบของน้ำแข็งและดำน้ำลงไปหาปลาคอดขั้วโลกและปลาเคปริน

ฝูงปลาอยู่ลึกลงไป80เมตรใต้น้ำลึกที่ขุ่นมัวซึ่งนกกิลมอดต้องดำน้ำอยู่เกือบ2นาทีเมื่อเก็บตุนปลาเอาไว้เต็มท้องแล้วพวกมันก็บินกลับนิคมเพื่อจะเลี้ยงลูกนกที่หิวโหยแสงแดดส่องสว่างวันละ24ชั่วโมงพวกมันจึงออกหาปลาทั้งวันทั้งคืน

แดดอุ่นๆและคลื่นลมที่ซัดสาดทำให้ตอนนี้ทะเลน้ำแข็งแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี่เป็นปัญหาใหญ่ถ้าใครจำเป็นต้องอาศัยน้ำแข็งเพื่อการล่าเหยื่อมีขั้วโลกสามารถดมกลิ่นแมวน้ำได้จากระยะไกลกว่า1ไมล์แต่เหยื่อซึ่งมันต้องการก็หาพบได้ยากในพื้นที่ที่เคลื่อนไหวไม่หยุดเช่นนี้มันต้องลงว่ายน้ำเพื่อเดินทางไปตามแพน้ำแข็งที่ลอยอยู่มีว่ายน้ำได้ดีแต่ก็เทียบกับแมวน้ำไม่ได้เลยเมื่อน้ำแข็งละลายการหาแมวน้ำก็ยากขึ้นและเมื่อท้องทะเลเปิดกว้างขึ้นแมวน้ำก็ยิ่งหลบหนีได้ง่ายด้วย

น้ำแข็งละลายทำให้ขั้วอำนาจย้ายข้างและตอนนี้แมวน้ำเป็นฝ่ายได้เปรียบโอกาสของหมีหลุดลอยไปอีกความหิวโหยของมันยิ่งทวีคูณขึ้นประการน้ำแข็งทลายลงแล้วสัตว์ทะเลแปลกๆผู้มาเยือนเริ่มทยอยมาถึง

วานเบลูก้าเมื่อมีวานเบลูก้ามากันหลายตัวพิธีกรรมแปลกประหลาดประจำปีก็เริ่มต้นขึ้นสำหรับวานเบลูก้าแล้วนี่เป็นกิจกรรมที่พิเศษมากการถูถ่ายตัวเองเข้ากับก้นแม่น้ำอย่างแรงเป็นการช่วยขัดถูผิวหนังเก่าและขจัดปรสิตที่ไม่พึงปรารถนาที่ติดตัวมาด้วยจากการเดินทาง

มีทั้งน้ำจืดซึ่งอุ่นขึ้นด้วยแสงแดดและก้อนกรวดผิวเรียบลื่นสำหรับใช้ขัดตัวพวกวานส่งเสียงเหมือนผิวปากแสดงความพอใจ

แต่ฤดูร้อนที่ปลอดน้ำแข็งนั้นแสนสั้นพวกวานมีเวลาเพลิดเพลินกับสปาขั้วโลกนี้เพียง2สัปดาห์ไม่ช้าวานเวลูก้าก็ต้องออกจากเขตน้ำตื้นและเร่งหากินในช่วงฤดูร้อนให้เต็มที่โดยการล่าฝูงปลาในทะเลขั้วโลกต้นเดือนกรกฎาคมที่หน้าผาของพวกนกจิ้งจอกจับนกฟูม่าที่กำลังทำรังได้ตัวหนึ่งตอนนี้แม่จิ้งจอกมีลูก8ตัวที่ต้องเลี้ยงดูนกเพียงตัวเดียวคงไม่พอเลี้ยงทุกปากท้องลูกจิ้งจอกแย่งกันกินเหยื่อพวกมันอายุเพียง3สัปดาห์และในอีก2สัปดาห์พวกมันก็ต้องพร้อมที่จะหากินเองได้แล้วฤดูหนาวที่รออยู่จะทารุณซะจนลูกจิ้งจอกเพียง2ตัวจาก8ตัวเท่านั้นที่น่าจะมีน้ำหนักพอที่จะอยู่รอดได้ชีวิตของพวกมันขึ้นอยู่กับอาหารทุกคำเมื่ออาหารขาดแคลนลูกจิ้งจอกที่แข็งแรงกว่าตัวอื่นเท่านั้นที่จะได้กินและตัวที่เล็กที่สุดก็ต้องทนหิวต่อไป

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: เกิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยใช้ไฟแพงเกิน3บาทมายาวนาน
2: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้ไม่น้อยนะครับปีหนึ่ง 18,000 ล้าน
1: พลังงานสะอาดทำให้โครงสร้างค่าไฟของประเทศสูงขึ้นหรือเปล่าในอนาคต
2: แต่ไฟแพงเนี่ยไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับเพราะแก๊สที่ต้องนำเข้ามาผลิตไฟมันแพงปรับมุมมองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
3: The People Show ปรับเวลาใหม่
4: เมาทุกข่าวดี
5: ทุกเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
3: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
4: กับยายใหม่มรกต
3: เป้พานุพง
4: ษ์และโอยดา
3: แล้วพบกันนะคะ
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: ไอช้อปปิ้ง
8: กับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้ค่ะบอกเลยใครไม่ซื้อถือว่าพลาดค่ะเพราะว่า9ขวดใหญ่ๆนะคะสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลขวดสีทองฟรีไปอีก9ขวดไซส์เดียวกันบรรจุอยู่ในกล่องทั้งหมด6กล่องแบบนี้จ่ายราคาเดียวเน็ต999บาทฟังไม่ผิดค่ะ18ขวดใหญ่ค่ะปกติแล้วนะคะมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 4,140 บาทแต่ใครโทรตอนนี้พิเศษเลยค่ะเหลือ999บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากได้รังนกแท้สูตรไซทอลโทรมาได้เลยค่ะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติที่เขาจัดโปรพิเศษนะคะไม่อยากพลาดเตรียมหยิบโทรศัพท์เตรียมกดได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซลิทอลคือหวานน้อยใช้ความหวานจากไซลิทอล9ขวดตรงนี้999บาทแล้วถ้าใครโทรทันตอนนี้ฟรีไปอีก9ขวดฟังไม่ผิดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ไซส์เดียวกัน75 ml 18ขวดใหญ่จุใจไปเลยกับรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลไม่ใส่น้ำตาลทรายนะคะใครเป็นแฟนบอลแบกกลุ่มเชื่อว่าตอนนี้กดแล้วกดได้เลยนะคะ18ขวดใหญ่999บาทเอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแต่ถ้าใครบอกว่าอยากรู้ว่ามันใหญ่ยังไงนี่เอามาเทียบให้ดูแบบนี้เลยนะคะเทียบกับบอลแบกด้วยกันเองแบบนี้เลยทางซ้ายมือของกลุ่มนี้ขวดนี้คือขวดมาตรฐานขวดนี้แหละคือขวดที่คุณจะได้ไปใหญ่จุใจมากๆลืมขวดนี้ไปได้เลยนะคะแล้วดูไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูเนื้อของเขาค่ะโอ้โหเนื้อแน่นจุใจจริงๆเดี๋ยวเทให้ดูตรงนี้เลยนะคะดูนะคะโอ้โหคุณขาเทไปนี่แบบเมื่อไหร่จะหมดคะแล้วเนื้อรังนกตรงนี้บอกเลยว่าเป็นเนื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติหูเห็นปุ๊บนี่อยากกินเลยนะคะแล้วสังเกตรังนกของบอนแบกนะคะเขาจะมีความเป็นสายค่ะเป็นเนื้อเยอะๆได้เคี้ยวทุกคำเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะซึ่งหลายๆคนรู้ดีเลยว่ารังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคือรังนกที่มีค่าเราพาไปดูที่ถ้ำกันเลยจะได้มั่นใจว่ารังนกที่คุณจะได้ทุกขวด18ขวดใหญ่ในวันนี้เป็นรังนกถ้ำธรรมชาติของแท้นะคะดูเลยค่ะให้ดูเลยว่ากว่าจะเก็บมาได้กว่าจะเอามาทำความสะอาดนะคะนั่นแหละมาถึงโรงงานของบอนแบกค่ะมั่นใจได้เลยกับมาตรฐานการผลิตอันดับแรกเลยนะคะเขาจะเอามือค่อยๆเ ้คีบออกก่อนนะเพราะไม่ให้รังมันเสียเพราะว่ารังมันเนี่ยแหละคือของแพงแล้วหลังจากนั้นไปฆ่าเชื้อค่ะฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงแล้วปรุงตามสูตรของบอนแบกออกมาให้คุณได้ดื่มแบบอร่อยๆเต็มขวดแบบนี้สะอาดได้มาตรฐานส่งออกนะคะวันนี้ใครอยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้วไปจัดกระเช้าเป็นของขวัญคุณคะกระเช้าละ500กระเช้าละ500 9ขวดใหญ่ๆ9ขวดใหญ่ๆกระเช้าละ500มีที่ไหนมีที่นี่ตอนนี้แหละค่ะกดโทรมาได้เลย999บาทได้ไปเลยค่ะ18ขวดใหญ่ๆจัดกระเช้ารังนกกล้าพูดเลยว่าไม่มีที่ไหนให้เยอะขนาดนี้กระเช้ารังนก18ขวดใหญ่999บาทส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรเซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เทาคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เทา999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลตราบอนแบกค่ะและอยากจะบอกอย่างนี้นะคะตอนที่สายเริ่มเข้าแล้วนะบอกอย่างนี้เลยว่าคุณไม่มีทางได้โปรนี้แน่นอนค่ะถ้าเจ้าของโรงงานไม่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะขอต้อนรับคุณโอ๊ตค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับสวัสดีครับ
8: คุณโอ๊ตได้อย่างนี้จริงใช่ไหมคะ
9: ใช่ครับแล้วเป็นไซส์75 ml ด้วยนะต้องย้ำตรงนี้เลยนะครับเพราะใหญ่กว่าปกติแล้วก็ได้9ขวดตรงนี้แถมอีก9ขวดรวมเป็น18ขวดเนี่ยครับ999บาทต
8: ้
9: องบอกว่าราคานี้เนี่ยได้เฉพาะปีนี้ด้วยครับปีหน้าไม่แน่ใจว่าจะเป็นราคานี้หรือเปล่าครับผม
8: เขาขู่แล้วนะคะเขาขู่แล้วเอาจริงๆนะคะเอาแค่นี้นะไปซื้อ

0: ยนะ
1: ใช่
0: คุณขากระเช้าละ500ไม่มีที่ไหนรังนกเจ้าของมายืนยันขนาดนี้เพราะฉะนั้นอยากโทรรีบโทรเลยนะคะอยากให้คุณอดย้ำความมั่นใจนิดนึงว่าของเรารังนกแท้ๆ
1: ครับเริ่มต้นจากรังนกก่อนเลยครับว่ารังนกที่เราใช้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ของบอลแบกครับจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะครับตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าปกติแล้วครับรังนกถ้ำเนี่ยเขาก็จะมีหลายประเทศนะฮะอย่างของไทยเราเนี่ยครับดีติดอันดับต้นๆของโลกนะครับต่างชาติเนี่ยถ้าอยากได้รังนกถ้ำก็ต้องมาที่ประเทศไทยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การที่เราจะได้รังนกตรงนี้มาครับก็ต้องใช้คนเก็บที่ว่ามีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในการเก็บนะฮะไม่ใช่คนจากโรงงานเราไปเก็บนะอันนี้ต้องใช้ชาวบ้านที่เขามีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ส่งต่อวิชาชีพแบบนี้ส่งต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นเลยน
0: ะ
1: เป็นคุณพ่อส่งให้ลูกแบบนี้นะครับแล้วได้รังนกมาแล้วครับเอามาโรงงานเนี่ยครับก็ต้องทำความสะอาดตรงนี้แหละจุดยากอันดับ2ของเราเลยครับเพราะว่าต้องเริ่มจากที่ว่าให้ใช้เป็นแรงงานคนนะครับงานนี้ต้องเรียกว่างานแฮนด์เมดเลยในการทำความสะอาดนะครับและการต้มแล้วก็การบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานอยู่แล้วนะครับฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับตรงนี้คือเราใส่เครื่องฆ่าเชื้อทำให้เก็บได้2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นดังนั้นทุกสูตรของเราไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช้วัตถุกันเสียครับผม
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าซื้อตุนได้เลย
1: ใช่ครับ
0: เก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดแล้วที่สำคัญที่สุดผมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคะมันคือความอร่อยอันนี้พูดตรงๆว่ากินบอลแบกตั้งแต่เจอบอลแบกกินแต่บอลแบกเลยค่ะคุณโอ๊คค่ะมันอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำเดี๋ยวผมให้ดูที่ขวดนี้นะโอ้โหแน่นๆจุกๆนะคะ1ขวดนี้นะกินหลายอึกมากกว่าจะหมดค่ะ
1: ครับแล้วก็ไซส์นี้เป็นไซส์75 L อย่างที่บอกครับทานทีเดียวไม่หมดนะอาจจะต้องทาน2รอบ3รอบแบบนี้แล้วสูตรนี้ครับเป็นสูตรไซริทอลด้วยคือหวานน้อย
0: หวานน้อย
1: ค
0: ือเป็นคนที่ไม่กินหวานอยู่แล้วกลางคืนกลับมาบางทีแปรงฟันแล้วยังกินได้เลย
1: ใช่ฮะแล้วก็หลายท่านเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่นะหิวดึกๆแบบนี้ครับก็เอามาทานตอนกลางคืนได้นะคร
0: ับ ไม่รู้สึกผิดนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อแน่นเต็มคำแบบนี้นะคะคุณขาแล้ววันนี้18ขวดเนี่ยยังกินไม่หมดนะคะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้กินมานี่คือยังกินไม่หมดนะบอกเลยว่าวันนี้ใครได้ไปนะคะเต็มคำแบบนี้เลยคิดดูปกตินะคะแก้วหนึ่งขนาดนี้ต้องเสียเท่าไหร่อ่ะเป็นร้อยนะ
1: เป็น
0: ร้อยแต่วันนี้ทั้งหมดนะคะ18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะคุณจะได้ตักเนื้อรังนกแบบนี้ให้ดูกันอีกทีนึงนะคะเนื้อรังนกเป็นสายแบบนี้เลยอร่อยจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดใครที่กังวลเรื่องของน้ำตาลนะวันนึงอยากจะดื่มสัก 3-4 ขวดดื่มไปเลยค่ะนี่คือไซริทอลนะคะเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลมันไม่จืดมันหวานกำลังดีนะคะอร่อยแน่นอนแต่วันนี้จะได้หรือเปล่าอยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะอยู่ที่ตัวคุณแล้วเพราะทั้งหมดนี้นะคะ9แถม9 18ขวดใหญ่ต้องบอกเลยว่ามีแค่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้ววันนี้เจ้าของโรงงานเขามาเองเขามามอบโปรเลยอยากจะบอกงี้ค่ะว่าซื้อเครื่องนึงเก็บไว้กินเองค่ะอีกเครื่องนึงจัดกระเช้าคิดดูเวลาคุณจะไปเยี่ยมใครนะคะคุณจะซื้อกระเช้าแบบนี้นะช่วงปีใหม่500บาทได้ไหมคะรังนกไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้คุณจะได้กระเช้ารังนก9ขวด500บาท9ขวด500บาทพร้อมหมดนี้999บาทซื้อตุนซื้อเก็บได้เลยนะคะเก็บได้นาน2ปีโดยที่ยังไม่เปิดขวดอ่ะโปรโมชั่นมาแล้วจ้ะหน้าจอตรงนี้เลยเห็นเบอร์โทรไหนกดเบอร์โทรนั้นเลยค่ะซื้อ3กล่องได้9ขวดฟรีไปอีก9ขวด999บาท18ขวดใหญ่ฟังไม่ผิดตาไม่ฝาดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเจ้าของโรงงานเขามาเองขนาดนี
1: ้
0: ราคานี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ต้องบอกนะว่าของมีจำนวนจำกัดฟรี9ขวดเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้นะคะตอนนี้เหลือเวลาแค่20นาทีเท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอลแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอลแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1

0: นกแท้สูตรไซริทัลหวานจากไซริทัลตราบอนแบกค่ะถ้าให้ทายนะคะว่ากระเช้ารังนกล้วนอันเนี้ยเท่าไหร่ทายเท่าไหร่คะมี 2-3,000 ถูกไหมคะกระเช้าละ9ขวดนะกระเช้าละ9ขวดมีกระเช้าละ 2-3,000 แน่นอนแต่วันนี้ตอนนี้นะคะถ้าคุณโทรตอนนี้จะเหลือกระเช้าละ500บาทค่ะเพราะว่าบอนแบกเขาจัดโปรค่ะ9ขวดฟรีไปอีก9ขวดจัดกระเช้าได้เลยเหลือกระเช้าละ500ซื้อเก็บซื้อตุนได้เลยค่ะนานได้ถึง2ปีนะคะถ้ายังไม่เปิดขวดโปรโมชั่นวันนี้999บาททั้งหมด18ขวดใหญ่ๆตรงหน้าเป็นบอนแบกรังนกสูตรไซริทัลค่ะสีทองแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าหวานน้อยหวานจากไซริทัลค่ะ999บาทเหมาะมากๆเพราะเวลาเราเอาไปเลี้ยงผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะกินได้ดื่มได้เพราะเป็นรังนกแท้สูตรไซริทัลค่ะหวานน้อยๆจากไซริทัล18ขวดใหญ่999บาทเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วขอย้ำเลยนะคะว่ารังนกบอนแบกทุกขวดค่ะขายราคานี้ก็จริงแต่ว่าเป็นรังนกแท้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติทุกขวดเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของโรงงานมาอยู่ตรงนี้กับเรามายืนยันนะคะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าทุกขวดที่ได้ไปคุณเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่คุณบอกได้เลยว่านี่คือรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคุณโอ๊ตขารังนกของเรานี่คือเก็บมาจากถ้ำเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับคือรังนกที่เราใช้ครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติแล้วมาจากประเทศไทยด้วยครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคนไทยมีโอกาสได้ทานเองน้อยมากๆครับเพราะว่าชาวต่างชาตินี่เขาก็จะเข้ามาซื้อรังนกเนี่ยครับแล้วก็จะบอกว่าเจ้าของสัมปทานครับก็ยังขายไปยังต่างประเทศซะส่วนใหญ่เลยนะฮะทำให้คนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมาก
0: ๆใช่แล้วเพราะฉะนั้นถึงว่าราคาสูง
1: ใช่ครับ
0: แล้วนี่ทำไมต้องใช้คนเอามือเขี่ยหนีบออกล่ะคะ
1: ต้องเขาเรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดเลยครับการทำความสะอาดด้วยคนเนี่ยทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับแล
0: ้
1: วเป็นเรื่องของการต้มแล้วบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุจะได้สะอาดแล้วก็อันนี้คือเครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้เก็บได้นาน2ปีดังนั้นสูตรนี้ของบอนแบกครับสั่งไปแล้วเนี่ยเอาไว้ใช้กลางปีปลายปีต้นปีหน้าก็ยังได้อยู่ครับ
0: นั่นน่ะสิคะอ
1: ัน
0: นี้คือซื้อตุนได้เลย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเพราะว่าปกติคุณจะได้รังนกแท้เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ได้ง่ายๆแล้วขอดูเดี๋ยวเมื่อกี้คุณโอ๊ตพูดเรื่องของการซื้อตุนซื้อเก็บให้ดูวันที่ก่อนนะวันที่ที่ผลิตนะคะล็อตนี้หมดปี2028
1: ใช่ครับผม
0: ซื้อไปเลยค่ะ5เซต10เซตคุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆเพราะอะไรเพราะราคานี้ปกติคุณได้แค่ขวดไซส์นี้
1: ใช่ฮะ
0: แต่วันนี้นะคะเจ้าของโรงงานมาเองอัพไซส์หมดเลย18ขวดได้ขวดใหญ่หมดเลยตรงนี้ค่ะแล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดเดี๋ยวกุมหมุนให้ดูอย่างนี้ก่อนดูเนื
1: ้
0: อไม่เห็นน้ำเลยค่ะคุณขาไม่เห็นน้ำเลยเราต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหเนื้อมันแน่นนี่คือลักษณะเฉพาะของบอนแบกนะคะเนื้อรังนกแน่นๆเต็มคำแบบนี
1: ้
0: มีแค่บอนแบกเท่านั้นเลยแล้วตักมันนะคะโอ้โหดูค่ะเรียกว่าได้เคี้ยวทุกคำแล้วสูตรนี้พอกลุ่มกินมันจะมีความหวานน้อยๆนิดๆ นะคะคุณโอ๊ตขาทำไมต้องเป็นไซริทอลไซริทอลมันดียังไงคะ
1: อันนี้คือเราใช้สารให้ความหวานครับแทนน้ำตาลนะเป็นไซริทอลครับเอาง่ายๆเหมือนหญ้าหวานแบบนี้เราอาจจะเคยได้ยินหญ้าหวานแบบนี้ครับก็คือเป็นสารให้ความหวานเหมือนกันนะครับส่วนไซริทอลตรงนี้ครับคือจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยที่ทำมาจากอ้อยจากมันสำปะหลังแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราจะเจอไซริทอลในเครื่องดื่มบางชนิดนะครับลูกอมขนมแบบนี้ครับแล้วก็ยาสีฟันนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เอามาใส่ในรังนกสูตรนี้ครับเพื่อให้สำหรับคนที่ไม่ชอบรสชาติหวานมากสูตรนี้ตอบโจทย์เลยไซริทอล 7% ไม่ได้จืดไปเลยครับแค่หวานน้อยลงไปเท่านั้นเองครับ
0: จริงๆค่ะคือเอาจริงๆนะพอมาเทียบกับสูตรปกติที่ใช้น้ำตาลกลุ่มก็แยกไม่ออก
1: ใช่ฮะ
0: แยกไม่ออกจริงแต่ข้อดีคือรู้มั้ยคะข้อดีคือได้กินอีกแล้ว ไม่ใช่ ข้อดีคือเราเอาไปเยี่ยมผู้ใหญ่หลายคนคุณโอ๊ตอันนี้คือดื่มได้สบายใจ
1: ใช่ครับคือสูตรนี้เราทำออกมาตอบโจทย์สำหรับลูกๆที่ซื้อไปฝากผู้ใหญ่นะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่เพราะหลายท่านเนี่ย พออายุเยอะๆแล้วคุณหมอท่านก็จะคุมเรื่องของหวานหน่อย
0: ทุกครั้งที่กินบอนแบกค่ะ คุณผู้ชมค่ะต้องเคี้ยวตลอดเลยเพราะเนื้อเขาเยอะนี่ยังไม่หมดนะคะขวดนี้บางทีกลุ่มซื้อไปบ้านนะคุณพ่อคุณแม่แบ่งกินแบ่งเก็บไปเลยเพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้ววันนี้นะคะจริงๆกินไปเลยแล้วกลุ่มบอกไงรู้ไหมกินไปเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องประหยัดคือสมัยก่อนนะคนจะรู้สึกว่ารังนกแพง
1: ใช่ครับ
0: แต่วันนี้ค่ะคนไทยได้กินรังนกของประเทศไทยที่ชาติอื่นเขาต้องมาซื้อกันนะได้กินกระเช้าละ500 9ขวดใหญ่กระเช้านี้500บาทกระเช้านี้500บาทเพราะว่าบอนแบกเขาจัดโปรค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ15นาทีสุดท้าย

0: 15นาทีสุดท้าย999บาทเอาไปหมดนี้เลย18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆแบบนี้ในราคา999ฟังไม่ผิดค่ะฟังไม่ผิดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลย18ขวดใหญ่รังนกแท้สูตรไซลิทอล999บาทเท่านั้นแต่ว่าจะได้เฉพาะคนที่โทรสั่งตอนนี้ให้คนที่โทรสั่งตอนนี้เท่านั้นแล้วเมื่อกี้คุณโอ๊ตบอกแล้วนะว่าราคาไม่แน่ใจว่าจะอยู่ราคานี้ถึงเมื่อไหร่
1: ใช่คร
0: ับ เราก็รู้เนาะของขึ้นนั่นนู่นนี่ขึ้นใช่ไหมคะแต่วันนี้ยังตึงราคานี้อยู่เพราะฉะนั้นอยากได้ซื้อเก็บซื้อตุนไปเลยค่ะเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดโทรมาเลยส่งตรงถึงหน้าบ้านค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองโปรโมชั่นพิเศษสุดๆย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครเพิ่งเปิดมาเจอคุณโชคดีมากๆเพราะนี่คือโปรที่น่าตกใจมากๆรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติย้ำนะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซลิทอลค่ะให้ความหวานโดยไซลิทอล18ขวดค่ะซื้อ9ฟรี9 18ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ75 ml 999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทกดโทรศัพท์เลยกดโทรศัพท์สั่งตอนนี้บอกเอาบอนแบกสีทองเอาบอนแบกสูตรไซลิทอล18ขวดใหญ่999เอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านจำกัดจำนวนนะคะเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เท่านั้นค่ะจะทันหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ความเร็วของตัวเองแล้วนะคะเพราะว่ามีแต่คนอยากได้อ่ะคิดดูนะคะถ้าคุณเดินไปห้างค่ะคุณเจอกระเช้าแบบนี้รังนก9ขวดเท่าไหร่คะมี 2-3,000 แน่นอนนะอันนี้ไม่ผสมนะคะไม่ผสมนะรังนกขวดใหญ่ๆแต่กระเช้าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้500บาทกระเช้าละ500บาท2กระเช้าไปเลยแบบนี้นะคะถ้าเป็นกลุ่มซื้อตุนเลยนะซื้อตุนเพราะว่าช่วงเวลานะยิ่งสิ้นปีช่วงวันแม่ช่วงเทศกาลคุณขามันหาไม่ได้หรือบางทีเราไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนเจ็บไข้ได้ป่วยชอบเอารังนกไปเยี่ยมกันไปซื้อปุ๊บโอ้โหเสียทีหลายพันวันนี้999บาท18ขวดใหญ่เอาไปเลยค่ะไซจัมโบ้ทั้งหมดนะคะสีทองเป็นสูตรไซลิทอลค่ะหวานจากไซลิทอลโทรมาได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ๆ999บาทเท่านั้นนะคะ18ขวดใหญ่เอาไปส่งตรงให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วตอนนี้10นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายนี่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะทันหรือไม
1: ่
0: ถ้าไม่ทันอันนี้ต้องพูดเลยนะว่าขออภัยนะคุณโอ๊ตเนาะไม่เติมสต็อกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราผลิตไปขายไปครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ผลิตทิ้งเอาไว้แบบนี้ครับแล้วก็ย้ำกันอีกทีว่าไซส์75 ml เนี่ยเวลาผมไปบูธนะฮะคนที่ถามว่าอยากได้รังนก อยากจะเริ่มทานไม่แน่ใจว่าสูตรไหนคุ้มที่สุดสูตรไหนเหมาะสำหรับทานเองผมก็จะแนะนำตัว75 ml ตรงนี้เนี่ยแหละครับตัว75 ml เนี่ยแหละครับคุ้มกว่านะฮะอย่างที่ทานเนี่ยเราได้เห็นเนื้อข้นๆแบบนี้เลยแล้วก็สูตรนี้ครับสูตรไซลิทอลเนี่ยครับคือมันหวานน้อยนะครับไซลิทอล 7% เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลทานได้เลยเหมาะสำหรับให้ผู้ใหญ่ก็ทานได้จริงๆเด็กก็ทานได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสกัดมาจากธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยใครชอบทานเหมือนกับเดี๋ยวนี้เราทานกาแฟทานชานมก็หวานน้อยเนาะอันนี้ก็เป็นรังนกหวานน้อยแล้วกันครับผม
0: เพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะคือดื่มได้และที่สำคัญอร่อยแน่ๆแล้วต้องบอกงี้นะคะว่าขวดนี้เป็นขวดใหญ่เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกจริงๆเพราะนี่คือเทียบกับบอนแบกเลย
1: ใช่คร
0: ับอันนี้คือ42 ml 75 ml เห็นไหมคะใหญ่มาก
1: ใช่ครับ
0: บิ๊กเบิ้มคือถ้าดื่มนะสะใจอร่อยแน่นอนนะคะเนื้อแน่นเต็มคำแล้วอยากจะหมุนให้ดูวันที่ผลิตนิดนึงนะคะหมดอายุนู่นปี2028
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้กลุ่มพูดเลยว่ากินหมดก่อน
1: ใช่
0: กินหมดก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นซื้อตุนซื้อเก็บได้คุณขาแล้วเนื้อมันเยอะเนื้อมันแน่นเดี๋ยวนะ
1: ผมถึงบอกว่าไซส์เนี้ยไว้ให้ทานเองเนี่ยแหละครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ที่สุดเลยเนี่ย
0: พอซื้อไปก็ไม่อยากให้ใครดูค่ะดูเนื้อค่ะนี่คือความเนื้อแน่นเนื้อเยอะนะคะเอกลักษณ์ของบอนแบกแล้วมันคือความอร่อยเนื้อเยอะเนื้อแน่นตรงนี้นะคะมันคือความอร่อยให้ดูเลยนะคะคุณขาดีตักมานะไม่มีน้ำอ่ะบอกเลยตักมานี่คือมีแต่เนื้อแล้วกลุ่มให้ดูอย่างนี้นะคะว่าเนื้อตรงเนี้ยทุกคน
1: ครับ
0: มันคือรังนกถ้ำ
1: ใช่ฮะ
0: นี่คือเอามาให้ดูอย่าง
1: น
0: ี้
1: น
0: ะม
1: ัน
0: ค
1: ือ
0: รังนกถ้ำนะคะแท
1: ้ๆเห็นใน VTR ที่ว่าเขาน้องเขากำลังทำความสะอาดเนี่ยแหละครับออกมาก็จะรูปร่างเป็นแบบนี้
0: นี่ก็มือสั่นเลยนะคะ
1: ใช่ครับอันนี้แผ่นหนึ่งก็พันกว่าบาทนะฮะ

0: ที่ว่าส่งรังนกมาให้เราผลิตได้นะครับบวกกับโรงงานผลิตของเราครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วครับเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอนแบกนะฮะโฆษณาทีวีตอนนี้เรามีทำรังนกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็เริ่มจากการทำความสะอาดการต้มบรรจุขวดตรงนี้ต้องเป็นเครื่องจักรครับเพราะเป็นมาตรฐานในการผลิตดังนั้นมาตรฐานเรามั่นใจได้เลยทุกขวดทุกไซส์ของเราแล้วก็เราผลิตไปขายไปครับย้ำตรงนี้เลยอย่างที่บอกเลยล็อตนี้เก็บได้2ปีไปข้างหน้าได้เลยครับ
1: ค่ะผลิตไปขายไปจริงๆนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนบอกโทรมาของหมด คุณพ่อคุณแม่อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าบอนแบกคืออร่อยแล้วขวดใหญ่แบบนี้ทุกครั้งที่กลุ่มเอาไปให้ใครนะภูมิใจมากแล้วรู้สึกเลยว่าทุกคนที่กินจะชอ
0: บ
1: นี่ค่ะแล้วนี่คือซีลอย่างดีเห
0: ็
1: นไหมเพราะฉะนั้นถึงไม่ต้องใส่ตู้เย็นถ้ายังไม่เปิดขวดนะคะ
0: คแล้วก็ใครทานบอนแบกครับทราบอยู่แล้วต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆครับแล้วก็รังนกที่ได้ทานเนี่ยรสชาติที่ได้ทานคือรังนกจากถ้ำธรรมชาติจริง
1: ๆแล้วมันมีความเป็นสายนะคะ
0: ค
1: มันมีความเป็นสายมันไม่ใช่แบบว่าเละๆอ่ะ
0: ครับอันนี้แหละจุดเด่นของรังนกถ้ำของประเทศไทยครับเพราะว่าประเทศไทยเราชื้นแล้วตัวรังนกออกมาก็จะใสแล้วก็จะนิ่มแบบนี้ครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็หวานน้อยหวานจากไซริทอลด้วยแต่ตอนนี้ค่ะ5นาทีสุดท้าย
0: ครับ
1: 5นาทีสุดท้ายจะสบายใจหรือเปล่า ไม่สบายใจแล้วคุณคะคือสต็อกออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนี่ย9ขวดแถมฟรีอีก9ขวดแล้วไซส์ใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่9ขวดใหญ่แถม9ขวดเล็กไม่ใช่นะคะ9ขวดแถม9 18ขวดใหญ่จัดได้2กระเช้ากระเช้ารังนก500บาท
0: ใช่ฮะ
1: กระเช้าละ500บาทโทรตอนนี้ไม่งั้นไม่ได้นะ9แถม9เฉพาะคนที่โทรตอนนี้เท่านั้นนะคะหรือตอนนี้ขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะไม่แน่ใจเพราะคุณโอ๊ตบอกว่าอะไรนะขายไปผลิตไป
0: ใช่ครับเราไม่ได้สต็อกเอาไว้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติตอนนี้เวลานี้เท่านั้นที่คุณจะได้ในราคาพิเศษ999ไม่เคยซื้อรังนกแท้นะคะในราคาต่ำกว่าแบงค์เทาหลายคนบอกตกใจเลยราคานี้มีอยู่จริงแต่ว่ามีอยู่แค่เฉพาะใน

0: ับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรเซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เทาคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เทา999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซริทอลหวานจากไซริทอลตราบอนแบกค่ะ4นาทีสุดท้ายนะสำหรับใครที่อยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบอนแบกสีทองสวยหรูเอาไปให้ใครก็ดูดีเอาเก็บไว้ที่บ้านกินเองก็คือบอกเลยว่าอร่อยได้เนื้อนะคะเน้นเต็มคำแบบนี้นะคะขอให้ดูถึงทีปกตินะคะไปซื้อนะซื้อทานคุณขาถ้วยนี้มี200
1: ใช่ครับ
0: คืออร่อยมากและขอย้ำเรื่องความเป็นไซริทอลและรังนกแท้นะคะใช้ไซริทอลและรังนกถ้ำธรรมชาติอยากให้คุณอดย้ำอีกครั้งนึงว่ามันไม่ใช่ทุกคนเนอะที่ได
1: ้ใช่ใช่ครับต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่างชาติก็นิยมเข้ามาซื้อครับเจ้าของสัมปทานก็ขายยังต่างชาติเขาเอาตรงๆว่าได้ราคาดีกว่านะฮะแต่ว่าตรงนี้เราก็เป็นเครือญาติเราเองทำให้เรามีรังนกถ้ำเขามาผลิตกับบอนแบกได้การที่เราเก็บรังนกตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าเราใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บนะฮะแล้วเราก็ต้องดูฤดูกาลแบบนี้ครับแล้วก็ต้องอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆแล้วกันว่ารังนกของเราเนี่ยมันคือไม่ใช่บ้านนกนะมันเป็นเปเลี้ยงนกเฉยๆนะฮะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ได้ไปแย่งบ้านเขานะครับเพราะเราก็อนุรักษ์ไปด้วยนะครับแล้วก็บวกกับโรงงานเราเนี่ยครับการทำความสะอาดก็ต้องใช้คนนะครับในการทำความสะอาดครับจะได้สะอาดแบบนี้การต้มการบรรจุด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบนี้ครับตามมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารนะครับดังนั้นมั่นใจได้ด้วยคุณภาพของบอนแบกครับแล้วก็แน่นอนใครทานบอนแบกครับเคี้ยวทุกคำจริงๆเนื้อแน่นๆแล้วไซนี้ย้ำเลยว่า75 ml สำหรับใครที่ชอบทานรังนกอยู่แล้วไซนี่แหละคุ้มค่าที่สุดแล้วครับ
0: อร่อยมาก
1: ครับ
0: อร่อยมากแล้ววันนี้ที่ฉันกินไปจุใจมากค่ะคุณขาอุ้ยอิจฉากันใช่ไหมคะไม่ต้องอิจฉาค่ะกดโทรศัพท์ก็ได้กินอร่อย

0: ือนกันเพราะขอย้ำว่าจัดได้2กระเช้ากระเช้าละ500บาทนะคะบางคนบอกซื้อเลย 3-4 เซตไม่อั้นค่ะแต่อั้นแค่เวลาตอนนี้เหลือ2นาทีสุดท้าย2นาทีสุดท้ายนะคะถ้าได้ลังนก9ขวดใหญ่กับอีก9ขวดใหญ่แบบนี้กระเช้าละ500บาทซื้อไหมคะซื้อแน่นอน999บาทราคานี้เจอตอนนี้โทรมาได้เลยเห็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนโทรเบอร์นั้นเลยค่ะ18ขวดใหญ่ย้ำอีกรอบนะคะ18ขวดใหญ่กับรังนกถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซลิทอลวันนี้ค่ะใช้ไซลิทอลเป็นความหวานน้อยๆอร่อยๆกำลังดีเอาไปเยี่ยมใครไม่ต้องกังวลเลยว่าเขากินน้ำตาลได้ไหมเพราะนี่คือสูตรไซลิทอลค่ะอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำ9ขวดใหญ่ๆนะคะแถมไปอีก9ขวดใหญ่ๆไซส์75 ml ค่ะ999บาทส่งไปถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะรับของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้18ขวดตรงนี้จะไปอยู่ที่หน้าบ้านคุณไม่ต้องแบกค่ะโทรตอนนี้นะคะต้องบอกว่าราคานี้โปรนี้กำลังจะจบลงนะคะและจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: ถ้าใครโทรมากลางคันแล้วสินค้าหมดอันนี้ต้องขออภัยไว้ด้วยคุณโอ๊ตเติมให้อีกนิดไหมคะสต๊อก
2: ครับคือสินค้าเราก็อย่างที่บอกเราผลิตแล้วก็กันออกมาอย่างรายการนี้ก็น่าจะร้อยกว่าเซตนะครับดังนั้นก็หมดแล้วหมดเลยอะครับผมยังไงรีบโทรให้ทันครับเพราะว่าก็อยากจะให้ทุกท่านได้ราคานี้ต้องย้ำกันอีกทีว่าปกติขายพันกว่าบาทนะฮะเจ้าตัว75 ml 18ขวดแบบนี้แต่เฉพาะที่นี่เลยครับ999บาทแค่นี้เน็ตๆเลยครับผม
0: คุณโอ๊ตเสียงอ่อยนะคะเสียงอ่อยเพราะฉะนั้นโทรให้ทันนะคะ
2: เช็คสต๊อกก่อนครับ
0: แล้วบอกคอลเซ็นเตอร์ของเรานะคะว่าขอรังนกบอลแบกนะคะสูตรสีทองสูตรไซท็อป999บาทวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่มาให้โปรดีๆกับเราโทรให้ทันนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเอง

0: 쇼핑.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day
4: ดินเสื่อมพืชโตช้าใบเหลืองผลผลิตไม่เต็มที่ถึงเวลาที่ต้องฟื้นชีวิตให้ดินด้วยดินดีต้นดีสูตร AB ฝาแดงเขียวเป็นสารปรับปรุงสภาพดินและเสริมประสิทธิภาพพืชสูตรออร์แกนิกเสริมจุลินทรีย์ในดินทำให้ดินเนี่ยร่วนสะสมอาหารได้ดีช่วยเร่งรากแน่นเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตให้กับพืชทุกชนิดลดต้นทุนประหยัดปุ๋ยใช้ง่ายได้ทั้งดอกใบผลและลำต้นปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดินดีต้นดีคืนชีวิตให้ดินเพิ่มพลังให้พืช
5: โอ้ยทำยังไงดีเนี่ยผลผลิตก็ไม่ได้อะไรก็แพงโอ้ยปวดหัวนี่มันมีทางออกไหมเนี่ยโอ้ยหันไปทางไหนก็ไม่ได้เลยมืดไปแปดด้านเลยพี่ต๋อ
6: หันซ้ายหันขวาอ้าวปัญหามาหาทั้งนั้นเลยทำยังไงดีพี่น้องเกษตรกรบอกว่าตั้งใจเอาไว้เนี่ยฉันต้องได้ผลผลิตดีมีรายได้แต่เวลาจริงๆอ้าวไม่เป็นอย่างที่คิดไว้เอาแบบนี้ค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นหน้าไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยหนุ่มหล่อคนนี้เขาเป็นเกษตรกรด้วย
5: นึกว่า
6: เป็นผู้ประกาศข่าวอย่างเดียวโอ้โหดังทั่วฟ้าเมืองไทยเลยพี่ป๊าสุภาพชายสวัสดีครับ
5: สวัสดีคุณผู้ชมด้วยโอ้โหเปิดรายการมาคือมันอัดอั้นตันใจมันปัญหามันลุมเร้าผมว่าเกษตรกรทั่วไทยเป็นกันแบบนี
7: ้
5: เพราะอะไรทุกอย่างมันก็แพงขึ้นแต่คุณพี่เป็นนักข่าวผู้ประกาศข่าวทำการเกษตรด้วยหรอ
6: เขาเป็นตัวจริงเสียงจริงลงพื้นที่เองแล้วก็ปลูกเองเป็นเกษตรกรตัว
5: แล้วได้ข่าวว่าดาวรุ่งด้วยนะทางด้านของเกษตรกรนี่ช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยดีกว่าตอนนี้จริงไหมปัญหามันจริงไหม
7: คุณนวิน
5: ครับ
7: เมื่อกี้ที่เกริ่นมานะมีปัญหาเนี่ยหาทางออกไม่เจอใช่ไหม
5: ใช่
7: ผมแนะนำให้
5: ยังไงครับ
7: หาทางออกไม่เจอก็ไปหาทางออกตรงทางเข้าอ
5: ่
7: ะ
5: ยังไง
7: หมายความว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีทางออกเสม
5: อ
7: มันมีทางแก้เสมอไง
5: แม้ว่าประตูมันจะปิดหมดเลยแต่เราเดินเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีทางเข้าและทางออกได
7: ้โดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรเนี่ยนะครับเราทำมาตั้งแต่โอ้โหรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นน้ารุ่นอามาเนี่ยรับรองฮะมันไม่มีทางจนแต้มหรอกมันมีทางออกมีทางไปเสมอ
6: ต้องคิดแบบนี้ให้ใจชื้นใจสบายเพราะว่าพี่แป๊ะเนี่ยหาทางออกเจอแล้ว
7: ไม่มีปัญหาหรอกครับเรื่องการเกษตรเนี่ยนะฮะเพราะว่าชีวิตเรามันต้องอยู่ต้องกินแน่นอนฮะการปลูกเนี่ยฮะมันยังคงจะคู่อยู่กับเมืองไทยยังจะคู่อยู่กับโลกเสม
5: อ
7: ได้ยินไหมบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นตลาดโลก
6: เคยได้ยิน
7: เคยยินป่ะ
6: เป็นครัวของโลก
7: เป็นครัวของโลกเป็นตลาดโลกนะครับเนี่ยสามารถปลูกพืชผักทุกชนิดนะครับได
6: ้อุดมสมบูรณ
5: ์แสดงว่าเราก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าหลงทางไม่ได้มันก็ต้องมีแบบว่าม
7: ันมีทางออกเสมอ
5: ม
7: ัน
5: ต้องมีผู้รู้แหละพี่แป๊ะรู้อะไรมาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิ
7: มันมีทางออกเสมอครับเราเนี่ยเป็นเกษตรกรต้องปรับตัวเราจะต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในขณะนั้นอย่าไปจนแต้มมันอย่าไปหดหู่มันเช่นเดียวกับการทำเกษตรนะครับมันตายมันตายมันถึงปลูกผักปลูกพืชเนี่ยมันตายนะครับปลูกใหม่ได้นะฮะปลูกใหม่ได้ทำใหม่ได้นะครับขอให้ศึกษาเรื่องดินอย่างเดียว
6: นี่แบบนี้เลย
5: สูตรที่
6: แป๊ะที่บอกว่าพี่แป๊ะใช้เองจริง
7: ๆใช
5: ่
6: ต้องเป็นดินดีต้นดี
7: คือเราต้องดูแลที่ดินก่อนไม่ว่าท่านจะปลูกพืชเล็กพืชใหญ่ต้นไม้น้อยต้นไม้ใหญ่นะครับเนี่ยถ้าดินไม่ดีนะครับมันก็ปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นนึกออกป่
6: ะ
7: ใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยฮะอย่างที่บอกว่าการจะปลูกอะไรแต่ละอย่างเราต้องศึกษาพืช นั้นว่าเขาต้องการดินแบบไหนเพราะว่าแต่ละพืชแต่ละชนิดเนี่ยเขาต้องการดินไม่เหมือนกันบางพืชบางชนิดชอบดินร่วนดินซุยบางชนิดชอบดินแห้งชอบอากาศแบบชื้นๆหน่อยก็แล้วแต่มันต้องศึกษาเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมที่เป็นเกษตรกรนะฮะอย่าเพิ่งมานั่งจมปลักอยู่กับความคิดเก่าๆ นะครับเราต้องปรับตัวปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ
6: ์
7: นะครับเพราะว่าเนี่ยยังไงเสียปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกเสม
6: อ
7: ต้องคิดแบบนี
6: ้แล้วพี่แป๊บอกหาทางออกให้แล้วด้วยนี่เลยดินดีต้นดีนะคะพูดง่ายๆว่าอันเนี้ยไม่ใช่ปุ๋ยเพราะฉะนั้นหลายคนอยากได้นะคะเขาเรียกว่าเป็นชนิดน้ำเป็นกรดอะมิโนที่ไปผสมกับน้ำแล้วดูแลพืชผลผลผลิตของคุณได้เป็นอย่างดีแล้วเขาเป็นสูตรที่มาเป็นสูตร สูตรคู่โตไวอันนี้คุณลดต้นทุนได้แน่นอนนะคะลดต้นทุนไม่พอนะอย่างฝาเขียวสูตร A เนี่ยก็เป็นกรดอะมิโนช
5: ่
6: วยลงไปโอ้โหดูแลเรื่องของใบเรื่องของลำต้นเรื่องของดินหรือว่าจะเป็นฝาแดงสูตร B อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกรดอะมิโนฮิวมิกฟูวิกต่างๆจะไปดูแลเรื่องของดินขั้วดอกหรือผลผลิตใช้คู่กันเห็นผลผลิตงอกงามแน่นอน
5: ฟังแบบนี้แล้วจุดเริ่มต้นคือดินต้องดีนะฮะก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถพ่นลงดินได้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับที่เขาดูแลทั้งใบด้วยก็เรียกว่าคุ้มค่าคุณสามารถที่จะฉีดใบได้ด้วยนะครับคือได้หมดเลยครบทุกองค์ประกอบทีเนี้ยเราก็ไม่ต้องเครียดแล้วไงพอเราเจอทางออกแม้ว่าทางออกไม่มีไปออกทางเข้าก็ยังได้เนี่ยแหละครับคือทางออกของเกษตรกรไทยแล้ววันนี้พี่แป๊ะก็เอาแบบโปรพิเศษมาด้วยนะ
6: พ
7: ี่
6: แป๊ะมาฝาก
7: ใช่ไหมเอามาฝากนะครับเอามาเพื่อจะฝากเนี่ยบรรดาเพื่อนเพื่อนเกษตรกรทุกท่านให้รับทราบเลยนะครับนะทุกอย่างที่พูดเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อจนกว่าท่านจะได้ทดลอง
5: เดี๋ยวไปดูโปรกันคุณผู้ชมครับวันนี้ใครดูรายการของเรานะครับไม่ได้ให้ซื้อแบบขวดเดียวซื้อไปเลยเป็นเซตเป็นแพ็คนะครับเพราะว่ามันจะได้คุ้มค่าคุณดูฮะดินดีต้นดีสูตรคู่โตไวใบเขียวผลดกใช้งานได้ถึง40ไร่พี่ต
6: ๋อ
5: 40ไร่วันนี้นะครับฝาเขียวเนี่ยคือสูตร A ฝาแดงคือสูตร B ใช้ร่วมกันนะครับวันนี้ซื้อ2แถม2สุดคุ้มเลยนะครับแล้วก็ราคาก็คุ้มมากด้วยจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทครับ
6: โอ้โหราคาดีขนาดนี้ต้องรีบนะเพราะว่าเขาให้ราคานี้โทรมาได้เลยที่หมายเลข02-666-0000ย้ำ02-666-0000หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอแล้วทักมาก็ได้ค่ะ

0: ฟังแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่ามีทางออกหลังจากที่มืดไป8ด้าน
1: ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดใช่ๆ
0: ตอนต้นรายการเห็นพี่แป๊ะพูดเห็นผลิตภัณฑ์เห็นผลผลิตอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามันก็มีทางออกเหมือนกันอย่างตรงนี้เนี่ยนะฮะคือช่วยได้หมดเลยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ผักเขียวผักโตรากเริกดินต่างๆ
1: พืชไร่พืชสวนพืชนานะครับหมดเลยใช้ได้หมดเลยใช่
0: ได้หมดเลย
1: ครับ
2: ก็คือจะปลูกอะไรก็แล้วแต่สมมุติว่าป๋อเนี่ยปลูกพืชล้มลุกเป็นคนแบบว่าชอบกินเผ็ดปลูกพริกปลูกมะเขืออ
1: ัน
2: นี้ใช้ได้
1: ได้หมดเลย
2: ใช้ได้หมดเลยแล้วถ้าแบบปลูกพืชยืนต้นซะหน่อยนึงปลูกทุเรียนปล
0: ู
2: กเนาะปลูกองุ่น
1: พืชผักสวนครัว
2: ได้หมด
1: อ่ะได้หมดเลย
2: เอ
1: าครับพืชผสม
0: เป็นนาล่ะทำนาเงี้ย
1: โอ้ยิ่งดีเลยค
2: ุ
1: ณอวินยิ่งดีใหญ่เลย
2: นาข้าว
1: และก็ที่สำคัญนะคือมันราคาประหยัดมากประหยัดมากนะครับเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยใช้ได้40ไร่อ่ะ
2: เซตนี้ขวดใช้ได้40ไร่จะปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังอะไรก็แล้วแต่ทีนี้พี่แพ้เอาจริงมันใช้งานยากไหมก็ในเมื่อพืชมันหลากหลายขนาดนี้เราต้องไปรอตอนไหนกว่าจะค่อยฉีดหรือต้องระวังห้ามโดนตรงไหนหรือเปล่า
1: เอางี้กว่านะฮะคิดอยากจะฉีดจะพ่นเวลาไหนเชิญนะเหมือนที่ผมทำเนี่ย
2: อ
1: ย่าไปคิดมากมันเพราะว่ามันไม่ใช่ปุ๋ยมันไม่อันตรายนะสัมผัสด้วยมือไม่ต้องใส่ถุงมือ เนี่ยก็ใส่แบบนี้สาดไปแบบนี
2: ้ผสมถังแบบนี้ที่มีได้เลย
1: ถังกะละมังอะไรต่างๆที่ว่านี้ง่ายๆฮะอย่าไปคิดอะไรมากท่านผู้ชมที่เคารพฮะนะเอาสะดวกไว้ก่อนวัสดุต่างๆเนี่ยในไร่ในสวนเนี่ยมันมีใช่ไหมถ้าว่ามีไอ้ที่สะพายหลังเนี่ยนะครับก็พอได้
2: 20 ล
0: ิ
2: ตร
1: เป็นเป้ก็พอได้
2: ใช้ฝาแดงกับฝาเขียวอัตราส่วนเท่ากันผสมกันเลย
1: ผสมกันเลยครับนะฮะยิ่งใช้บางๆยิ่งได้ประโยชน์เยอะยิ่งได้ใช้ได้นานยิ่งประหยัดแยะว่าอย่างนั้นเถอะแบบเนี้ยใช่มั้ยฮะนี่อย่างเงี้ยประหยัดเลย
2: พี่ป๊าอันนี้คือเป็นไร่สวนผสมของตัวเองใช่มั้ยผสมกันปลูกหลายอย่าง
1: คือปลูกทุกอย่างไอ้ตัวที่ไม่ได้ปลูกก็ขึ้นใช่มั้ยอยากจะขึ้นไงไอ้ตัวที่ไม่ได้ปลูกก็ขึ้นเดี๋ยวมั้ยเดี๋ยวจะให้ดูนะไอ้ตัวที่ไม่ได้ปลูกก็อยากจะขึ้นเหมือนกัน
2: มะละกอเมื่อกี้เห็นมีองุ่น
0: ดกนะดกนะ
1: ดกดกดกเนี่ยคือทำแบบง่ายๆท่านผู้ชมฮะนะฮะเราทำแบบง่ายๆไง
2: เดี๋ยวเมื่อกี้สาดไปที่ต้นสาดไปที่ผลนั่นมะละกอผ่านไปสาดไปง่ายๆอย่างนี้เลย
1: ฮอลแลนด์ครับผม
2: น
1: ี่สาดแบบนี้ใช่
0: นี่
1: แบบนี
0: ้องง่ายๆเลยนะเพราะเขาถูกออกแบบมาให้เกษตรกรชาวไทยเนี่ยใช้ง่ายที่สุดอัตราส่วน1ต่อ1
1: ใช่ครับ
0: พ่นรากฉีดอะไรได้หมดทุกอย่างเลย
1: เขาเป็นจุลินทรีย
0: ์
1: ประธานโทษนะจุลินทรีย์เนี่ยเอาไปที่บำรุงดินอย่างเดียวนะดินนะข้างล่างเนี่ยจริงๆข้างล่างก็มีอาหารของพืชก็เรื่องของจุลินทรีย
2: ์
1: เขาทำหน้าที่ในมากมายหลายชนิดเลยนะแล้วก็ทุกวันนี้คือเราใช้มาตลอด10ปี100ปีที่ดินตรงนี้นะครับไอ้จุลินทรีย์มันก็อาจจะย่อยสลายไปตายไ
0: ป
1: มันหายไปแล้วก็เอาจุลินทรีย์มาเพิ่มลงไปนะครับก็จะทำหน้าที่ของเขาในการดูแลดินนี่แบบนี
2: ้
1: ง่ายที่สุดง่ายมากมาก
0: เอ๊ะพี่แป๊ะเอาถามแบบคนเมืองดูอยู่อย่างเงี้ยปลูกแบบเอาปลูกกระถางเล็กๆตามริมคอนโดริมระเบียงคอนโดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาไปใช
1: ้ได้ได้เลยนะฮะโอ้โหเนี่ยนะ 1,000 มิทอนน่ะเอางี้ดีกว่า
0: เออจริงๆ
1: 1,000 มิทอน
2: แล้วเปิดนี่คือเก็บไว้ได้
1: เก็บไว้ได
2: ้ผสมน้ำนิดเดียวแล้วก็เก็บไว้ได
1: ้อย่าให้ไปตากแดดก็พอ
2: แค่นั้นเก็บไว้ได้เป็นปีๆ
1: ใช่ๆเป็นปีๆเลยใช้สะดวกมากคุณจะอยู่คอนโดคุณจะอยู่บ้านจัดสรรมีที่เล็กน้อยไม่มีพื้นดินแต่ว่าใช้เนี่ยไอ้กระถางเนี่ยก็ปลูกกระถางก็แบบได้นะฮะก็ใช้ได้เหมือนกันนี่พริกนี่พริกแบบเนี้ย
2: เออชอบเหมือนกันพริกกระเพราปลูกง่ายๆ
1: ง่ายฮะง่ายเลย
2: ก็เอาไปลดได้เดี๋ยวก่อนนะพี่แป๊ะปลูกเยอะมากปลูกหลายอย่างมากแล้วมีคนบอกว่าเป็นพี่แป๊ะหรือเปล่ามือเย็นหรือเปล่าปลูกอะไรมันก็ได้ผลผลิตดีใหญ่ขึ้นหมดเลยผักเผือกผลไม้
1: ใครมันจะมือร้อนอ่ะผมถามหน่อย
0: เขาว่า
1: ถ้ามือร้อนต้องไปหาหมอนะ
0: มือร้อนมันปลูกต้นไม้แล้วมันไม่ร้อน
1: ไม่ใช่ไอ้ที่ปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ที่บอกว่ามันมือร้อนปลูกแล้วตายเนี่ยก็คือว่าเนี่ยไม่ค่อยรดน้ำมันไม่ค่อยดูแลเขาเนี่ยก็คือว่าเนี่ยคนปลูกมันแล้วก็เลยตายคือปลูกไว้ให้เทวดาดูเลยเทวดาก็บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวฉันดูมาตั้งเยอะแยะตั้งหลายไร
2: ่
1: ต้องดูเองหน่อยหมายความว่าพืชทุกชนิดถ้าอยู่ใกล้น้ำใกล้มือคนเนี่ยมันก็จะโตมันก็จะงามถ้าอยู่ห่างๆมือหน่อยเนี่ยมันก็จะไม่งามแค่นั้นเองฮะทุกคนเนี่ยมือเย็นหมดเลยครับไม่มีใครมือร้อนหรอกถ้ามือร้อนเนี่ยเป็นโรคความดันครับผม
2: เพราะฉะนั้นหายห่วงละป๋ออยากทำแปลงผักอย่างเงี้ยอยากทำมากสร้างอาชีพเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาฮิตนะผักสดอะไรอย่างเงี้ย
0: หรือจะเป็นนาคงนาข้าว
1: ได้เลยฮะนาพืชสวนพืชไร่มันสำปะหลังข้าวโพดแบบนี้ได้หมดเลย

0: ใส่โดรนเข้าไป
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอ้โหได้
1: ใช้โดรนไปยิ่งประหยัดมากในต่อยิ่งประหยัดมาก
2: มันก็จะฟุ้งฉี่ที่มันเป็นละอองนะฮะ
1: ใช่
2: คือที่พูดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าแบบว่าอุ้ยคิดไปเองหรือเปล่าเพราะว่าตัวสูตร A เนี่ยเขามีอะมิโนสกัดเข้มข้นนะครับช่วยการสร้างการเจริญเติบโตของพืชนะครับแล้วก็มีสารที่เหมือนเป็นภูมิคุ้มกันให้กับพืชด้วยเวลาที่แมลงมันมาแล้วต้นไม้มันแข็งแรงอ่
0: ะ
2: มันก็ไม่อยากจะไปกัดไปกินรวมไปถึงสูตร B เองนะครับก็จะมีฮิวมิกฟูวิกนะครับแล้วก็มีอะมิโนด้วยก็จะช่วยกันเพราะต้องผสมใส่ด้วยกันสูตร A และสูตร B
0: น
2: ี
0: ่ไงพูดขนาดนี้คุ้มขนาดนี้ใครอยากได้รีบกดนะจ๊ะเพราะเขามีโปรดีมากค่ะดินดีต้นดีสูตร A และ B นะคะเป็นสูตรคู่โตไวต้นแข็งใบเขียวนะคะผลดกไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เอาเซตนี้ไปเลยนะคะเพราะเซตนี้เนี่ยฝาเขียวฝาแดงนะคะ1คู่ไม่พอให้อีก1คู่ซื้อ2แถม2ได้ไป4ขวดทั้งเซตนี้ใช้งานได้ถึง40ไร่ฟังไม่ผิดค่ะและถ้าคุณอยากได้ราคาคุ้มๆต้องโทรตอนนี้นะคะเพราะจาก 2,760 บาทไม่ต้องจ่ายเหลือแค่999บาทค่ะ
2: 999บาทโทรหาเราที่026660000 026660000ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
3: ปี6ปี7ปีแล้วบางทียังกีดไม่ได้ต้นยังเล็กอยู่นะมันก็ไม่ขึ้นมันก็เหลืองสารเคมีแล้วแต่จะใช่ฉีดพื้นรองเนี่ยเคยเพราะว่าหญ้าหนานะก็เราไม่ใช่สารเคมีช่วยเราก็ทำไม่ไหวหาวิธีการแก่ใช่สารปรับปรุงดินตอนนั้นที่ใช้วิธีแก่ก็ไม่สูงนะของราคายังไม่ค่อยจะแพงซื้อมาทิ้งเป็นตันๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเทวานมันก็แก้ได้แต่ว่าแก้ได้ไม่หมดดินดีต้นดีรู้จักจากรายการทีวีของพี่แป๊ะภูมิใจเลยก็มาประกาศให้ฟังนี่ติดตามแล้วก็พอออกมาก็เริ่มซื้อเลยเนี่ยผลผลิตมันก็ได้ขึ้นดีกว่าก่อนนี่นั่นก็ได้ดีพอสมควรเลยลำต้นบางทีมันพูดกันง่ายๆบางลำต้นมันก็ขยายขึ้นแล้วน้ำยางมันก็เข้มข้นดีแล้วก็ผลกรีดก็น้ำยางก็ไหลออกดีลดต้นทุนเยอะเมื่อก่อนใช่รู้สึกว่ามันจะใช่เป็นแบบเคมีทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนที่คนงานกรีดก็ได้ประมาณ300 โลต่อไปข้างหน้านี่ใช่ตัวเนี้ยผมว่าต้องได้เพิ่มขึ้นไปอีกเยอะเลย

0: ให้ดูครับว้าวผลผลิตเป็นยังไงล่ะนี่เรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจเลยนะครับแล้วก็เป็นผลไม้ที่ผมว่าราคาแพงมากมากนะฮะแต่คนก็ซื้อกันไม่ใช่แค่ในไทยอย่างเดียวนะครับส่งออกต่างประเทศด้วยนะครับทางด้านนู้นเป็นยังไงทำไมถามว่าอะไร
1: คุณโชว์หนึ่งอย่างแต่ตรงเนี้ยเจ้าของกิจการเจ้าของไร่เจ้าของสวนตัวจริงพี่แป๊ะสุภาพชัยมาเองนี่ขนมาแค่ส่วนหนึ่งของสวนแล้วดูสินี่ของจริงหมดนะโอ้เนี่ยพี่แป๊ะนี่ปลูกที่ไร่เหรอ
2: นี่นี่นี
1: ่หูเดี๋ยวพี่แป๊ะปกติเนี่ยเอาจริงต้อเป็นคนที่ทานผลไม้ซื้อทานถ
2: ้
1: าคั่วไม่เหนียวถือแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะร่วงแล้วถ้าอย่างนี้ขายได้ราคาทั้งช่อ
2: ช่อใหญ่ไหมช่อใหญ่ไหม
1: ช่อใหญ่
2: แบล็กโอปอลครับผมเป็นองุ่นนะฮะนี่ไร้เมล็ดนะฮะ
1: ไร้เมล็ดเหรอฮะ
2: ไร้เมล็ดทานเลยไม่ต้อนะครับ
1: พูดขนาดนี้ก็ต้องชิมซะหน่อย
2: ช
1: ิ
2: มนะฮะชิมนะฮะเนี่ยปลูกที่ไร่องุ่นคุณหวานเขาใหญ่ครับผมนะฮะ
1: แบล็กโอปอล
2: แบล็กโอปอลฮะ
1: กรอบ
2: กรอบ
1: หวาน
2: ครับ
1: ไอ้ของพี่ต้าเอามาเองจริง
2: เอามาเองฮะเอามาให้ดูฮะนอกจากนี้นะครับนี่ฮะบักเขียบครับผม
1: บักเขียบ
2: รู้จักไหมฮะบักเขียบ
0: บักเขียบคือ
1: น้อยนาน
2: ี่น้อยนาฮะนี่
1: เดี๋ยว
2: มาจากปากช่องครับผม
1: ฮะปกติอ่ะต้อเห็นลูกแค่นี้อันนี้คือลูกที่เราซื้อกินตามตลาดอันนั้นคืออะไรให้มันใหญ่ขนาดนั้น
2: นี่ก็เรียกว่าพันเรียกว่าอันนั้นปากช่องอะไรสักอย่างนึงอ่ะเนี่ยนะลูกใหญ
1: ่ลูกใหญ่มาก
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่อุ้ยลูกใหญ่เหมือนกันเยอะมาก
2: ถ้าจะพูดถึงปากช่องเนี่ยนะฮะผลไม้ที่มีชื่ออย่างนึงก็คือเรื่องของน้อยนาเนี่ยน้อยนาเนื้อนี่เนียนละมุนเนี่ยลูกใหญ่นะ
1: ไม่แต่สงสัยอย่างที่ถือมาในมือเนี่ยทุเรียนอะไรอ่ะทำไมแบบหลายคนบอกมันเล็กไปหรือเปล่าพี่
2: ต้องชิมต้องชิม
1: ทำไมลูกเนี่ย
2: เป็นลักษณะพิเศษของทุเรียนพันธุ์นี
1: ้เนี่ยดูสิ
2: เขาเรียกว่าหลิน
1: หรือ
2: ปกติทุเรียนหลงหลินเนี่ยจะมาจาก
1: เล็ก
2: ๆอุตรดิต
1: ใช่ใช่หลงหลิน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ณเวลานี้นะครับทุเรียนพันธุ์นี้สามารถนำไปปลูกได้ที่เขาใหญ่ได้นี่นะฮะ

0: จะเป็นเม็ดแบบนี้จะมีความ
1: หวานมาก
0: มีความหวานแน่นอนนะฮะแล้วก็มีความเขาเรียกว่าครีมมี
1: ่
0: เยอะๆแบบนี้นะครับ
1: ครีมครีม
0: ใช่ใช่ใช
1: ่หวานฉ่ำเลยนะ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เลย
0: นะ
1: ตอนนี้เขาใหญ่แล้ว
0: โอ้ปลูกได้ตอนนี้นะครับเนี่ยทุเรียนอยู่ที่ภาคตะวันออกเนี่ยกำลังจะเริ่มเป็นปลายฤดูจะไม่ค่อยมีละตอนนี้ก็ทุเรียนก็จะไปอยู่ที่อีสานละตั้งแต่นู่นเลยฮะศรีสะเกษนะครับสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชมาฝั่งนี้เนี่ยนะครับเนี่ยฮะก็จะเยอะนะฮะ
2: แล้วเดี๋ยวมันจะลงมาทางใต้ด้วยฮะ
0: พอหมดทางภาคอีสานเนี่ยมันก็จะไปภาคตะวันตกกาญจนบุรีหลุดไปแล้วก็ลงไปทางใต้นะไปทางชุมพรก็ไล่ลงไปเลยนะครับประมาณนู่นแหละไปปลายปี
2: เรียกได้ว่ามีให้ทานทั้งปี
0: ถูกต้องฮะ
2: แต่ว่าการดูแลก็ต้องดูแลกันทั้งปีด้วยเช่นกัน
0: นี่รู้ด้วยรู้ดูการนี้ผมก็ไป
1: นี่นะฮะรถขนทุเรียน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เป็นตันเองทุกอย่างทำเองเลยนี่ฮะเมื่อดินมันดีทุกอย่างก็จะดีไงเห็นไหมโอ้โหเนี่ยกินทุเรียนเนี่ยหึงเลยนะฮะ
1: อร่อยอ่ะมันหยุดกินไม่ได้นะขอโทษคุณผู้ชมปิเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บทุเรียนไปเอากระสอบรองเองด้วยเหรอ
0: นี่ทำเองเลยเนี่ยทุกอย่างทำเองเลยฮะ
1: ฝากพี่วินไปปี
2: คุณผู้ชมอันเนี้ยคือผลผลิตที่วันเนี้ยเรายิ้มได้นะครับเรายิ้มได้เราเห็นเงินเราเห็นกำไรแต่ก่อนหน้านั้นเราก็ต้องดูแลกันตั้งแต่ต้นรายการที่เราบอกนะครับถ้าเกิดวันเนี้ยคุณยังไม่เห็นทางออกวันเนี้ยนะครับหนึ่งสิ่งที่คุณจะได้เลยเนี่ยนะครับก็คือการดูแลดินแล้วให้ดินที่อยู่ในพื้นที่ดินของเราเนี่ยไม่ว่าปลูกอะไรก็ตามเนี่ยมันสามารถที่จะได้ผลผลิตมาตลอดแต่เราต้องดูแลดินให้ดี
0: ใช่
2: ดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขอแบบว่าลึกๆเลยสูตร A เนี่ยเขาบอกว่าข้างในมีอะมิโนสกัดเข้มข้นตัวนี้เลย
0: ครับนี่ๆๆที่ผมให้ที่ทำงานเนี่ยที่ไล่เขาใช้
2: ผสมมาอย่าง
0: น
2: ี้เลย
0: ผสมเลยเนี่ยฮะ
1: โอ้นี่ถ้าเป็นถังใหญ
0: ่ๆ
1: ถังน้ำ
0: 200ลิตรเนี่ย
1: 200ลิตรใหญ่คุณก็เทเป็นขวดเราไปได้เลยแบบน
2: ี้แล้วก็เทสูตร B เข้าไป
0: ผสมกันไปเลย
2: ผสมกันไปเลยตัวนี้ก็จะมีอะมิโนมีฮิวมิกมีฟูวิกนะครับตัวสูตร B เนี่ยก็จะทำให้ดินมันร่วนซุยด้วย
0: สูตรดินฮะก็ฉีดไปที่ดินก็ได้ที่โคนก็ได
2: ้
0: บางจังหวะก็นู่นเลยพ่นขึ้นใบยอดดอกนู่นไป
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยหายห่วงไม่ต้องมากังวลคุณจะลงดินโดนต้นโดนใบโดนดอกพ่นได้เลย
0: ครับ
1: ไม่มีปัญหา
0: ไม่มีปัญหาครับ
2: ที่ผมเห็นแล้วแตกต่างกับเขาเรียกว่าครั้งก่อนที่ผมเคยเห็นนะผมไปบางพื้นที่นะปิดมิดชิดหน้ากลางใส่ชุดโอ้ยเต็มไปหมดเลย
0: ครับ
2: คือพวกนั้นเนี่ยคือเอาพูดง่ายๆก็ต้องมีสารเคมีเน
1: า
2: ะแต่ของเราที่เห็นในภาพเนี่ยถุงมือแทบไม่ได้ใส่
0: ไม่มี
2: หน้ากากไม่ต้องปิด
0: ครับ
2: อันนี้ทำไมถึงทำอย่างนี้ได้
0: มันเป็นจุลินทรีย
1: ์
0: จุลินทรีย์มันไม่ใช่สารเคมีไงฮะ
1: ไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สารเคมี
0: ไม่ใช่ปุ๋ย
1: เป
0: ็นจุลินทรีย์ไปบำรุงดินใช
1: ่
0: นะฮะเอามือเนี่ยมือไม่ต้องใส่ถุงมือก็ใส่ได้พ่นแบบนี้ได้เลยง่ายๆฮะคือดูแลทั้งสุขภาพคนทําสวนดูแลทั้งสิ่งแวดล้อม
1: นี่
0: อันนี้จําเป็นมากสําคัญมากทุกวันนี้นะครับต้องมาคุยกันเรื่องสิ่งแวดล้อม
1: ค
0: ือบางทีเนี่ยนะครับการใช้ปุ๋ยเนี่ยโอ้โหนี่ฉีดพ่นยานี่นะนะครับแน่นอนฮะ
1: ทําลายทั้งหมดแหละท
0: ั้
1: งคนกินทั้งผลผลิต
0: ประโยชน์ได
1: ้
0: นะฮะแต่ว่าไอ้ผลเสียมันก็แย่ว่าอย่างนั้น
2: ดังนั้นวันนี้เห็นแบบนี้แล้วปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับผมอยากจะให้คุณผู้ชมกดมาหาเราเพราะโปรโมชั่นของเราวันนี้ถือว่าพิเศษมากๆนะครับพี่แป๊ะมาเองนะครับแล้ววันนี้เราจัดให้เลยกับดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ซึ่งในเซตนี้นะครับคุณสามารถใช้ได้ถึง40ไร่ด้วยกันนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆวันนี้ซื้อ2นะครับแถมให้อีก2นะครับซึ่งราคาปกติเนี่ยคือ 2,760 บาทประมาณนี้แต่ใครดูรายการจัดไปเลย999บาทครับ
1: โอ้โหอยากได้ราคานี้รีบหน่อยนะจ๊ะต้องโทรทันในรายการนะคะรีบยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่026660000ย้ำ026660000สแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้นะคะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
3: สวัสดีครับผมดนุสรช่ำจองนะครับก็ปลูกทุเรียนประมาณสัก7ไร่อ่ะครับตอนช่วงที่ผมเข้ามาดูแลก็จะมีพวกเรื่องดินพวกเรื่องผลผลิตที่มันไม่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากอัตราเฉลี่ยของจํานวนพื้นที่แล้วเงี้ยก็เลยมาปรับปรุงแก้ไขมาดูแลใหม่จากรุ่นพ่อรุ่นแม่ครับมันก็เหมือนแร่ธาตุมันไม่มีมันได้ลูกเยอะจริงแต่ไม่ได้น้ําหนักไม่ได้น้ําหนักของเค้าอ่ะภูมิมันไม่เป่งก็ใช้ยาทั่วไปนี่แหละมันเหมือนมีผลข้างเคียงตกค้างก็เลยไม่สําเร็จแล้วต้นทุนมันเพิ่มมากขึ้นยิ่งทําต้นทุนก็ยิ่งเพิ่มเยอะอยู่แล้วก็ท้อตอนช่วงนั้นพอใช้ดีๆต้นดีแล้วดินสีมันเหมือนจะดำมันออกดำป่นร่วนขึ้นแล้วก็จะเริ่มมีไส้เดือนแต่ก่อนมันไม่มีเลยเราทำให้เราเลยมั่นใจขึ้นจากที่ว่าลำต้นมันสีซีดๆอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นดำอมเขียวมาเลยแล้วพอเวลามันติดดอกอ่ะมันจะออกไล่จากกิ่งใหญ่ที่เขาว่ามันไม่มีดอกมันก็จะมีฉีดประจำมันจะมีดอกออกกิ่งใหญ่เลยก็ผมใช้ผสมบางทีก็ผสมฉีดแรกๆเลยก็อาทิตย์นึงพอหลังๆอ่ะมันจะเริ่ม

0: สักครึ่งเดือนครั้งก็ได้ต้นทุนมันลดจริงแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลยสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงคือผลผลิตมันได้มากขึ้นเงินได้มากขึ้นได้ซื้อที่เพิ่มได้ปลูกบ้านซื้อรถเพิ่มอีก2คันก็ยิ้มกันได้เยอะขึ้นยิ้มได้เยอะเลยแหละ
1: นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นคู่ที่เรียกว่าสูตรคู่ต่อไหวนะคะจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบอกเลยมีดินดีต้นดีอยากได้สูตรเดียวกับพี่แป๊ะเห็นพี่แป๊ะปลูกอะไรก็ได้ผลผลิตดีเนี่ยต้องเป็นดินดีต้นดีนะ
2: ไม่ว่าจะปลูกเล็กน้อยพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะปลูกในเชิงธุรกิจใช่มั้ยฮะไอ้ปัญหาแบบนี้นะครับมันก็อยู่ที่เราเนี่ยนะ อย่างเช่นเนี่ยปลูกพืชผักสลัดแบบนี
1: ้
2: นะครับมันก็ใช้ได้เห็นมั้ยฮะเนี่ยคือเราก็ค่อยๆทำไปนะครับเนี่ยทุกวันนี้อย่างที่บอกว่าดินเนี่ยไอ้จุลินทรีย์ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็อาจจะมีน้อยไปพอเจอแดดนี่แผดเผานะพอเจอหน้าฝนเนี่ยโอ้โหนี่ก็นำหนักแล้วก็ทะลักล้นหลักหายไปแล้วก็ต้องหาตัวช่วยหาตัวช่วยเพื่อจะมาเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับดินก็อย่างที่ผมทำเนี่ยนะครับ
1: นั่งทำอย่างเงี้ย
2: คือใช่ใช่จริงๆแล้วมันประหยัดมากนะถ้าสั่งซื้อในรายการเนี่ยจะประหยัดมาก4ขวดเนี่ยบางทีใช้ได้เป็นปีๆ
1: นะ
2: ใช้นิดเดียวสัปดาห์หนึ่งใช้หนหนึ่งสัปดาห์หนึ่งใช้หนหนึ่งแบบเนี้ยแล้ววิธีการใช้ของผมมันง่ายมากเลยง่ายมากในศาสตร์ไปแบบนี้
1: แค่น
3: ั้
1: น
3: คุณผู้ชมครับเห็นง่ายๆแบบนี้นะครับผลผลิตกำไรต่างๆเนี่ยมันก็จะกลับมาได้ง่ายเช่นกันถ้าเกิดคุณมาถูกทางวันนี้รีบสั่งเลยนะครับกับดินดีต้นดีนะครับสูตร A และสูตร B ที่วันนี้เรานำเสนอกันไปวันนี้ซื้อ2แถมให้อีก2นะครับสุดคุ้มมากๆแล้วก็4ขวดนี้เนี่ยอย่างที่พี่แป๊ะบอกบางทีใช้เป็นปีถ้าเกิดเราไม่ได้มีพื้นที่เยอะๆเนี่ยใช้เป็นปีมีพื้นที่ใหญ่40ไร่4ขวดนี้ก็เอาอยู
2: ่คุณวิน
3: โทรหาเราด่วนเลย
2: ทุกวันนี้เนี่ยนะครับเนี่ยราคาน้ำมันมันผันผวนมาก
3: ใช่ใช
2: ่ใช่ฮะแล้วก็ปุ๋ยที่เราใช้เนี่ยเขานำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็ราคามันก็พุ่งสูงด้วย
3: แต่ของเราไม่ขึ้น
2: ของเราไม่มีฮะไม่มี
3: ไม่ขึ้น
2: เพราะนั้นเนี่ยเรามาใช้สารปรับปรุงดินดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี
1: ประหยัดได้แล้วรีบหน่อยนะเพราะว่าราคานี้นะคะราคาเต็มเกือบ 3,000 ไม่ต้องจ่ายนะราคานี้เลย999บาทได้4ขวดแบบนี้ค่ะโทรมาได้เลยที่หมายเลข02-666-0000ย้ำ02-666-0000
3: แม่จบรายการแล
1: ้
3: วไม่บ่นแล้วทางออกมันมีไม่เขาเรียกว่าเอาเรื่องง่ายๆดีกว่
1: า
3: พวกนี้กุ้มใจไปก็ไม่มีประโยชน
2: ์
3: หาทางออกให้เจอดินดีต้นดีสูตร A สูตร B หรือว่าหันมาเจอพี่แป๊ะนี่ก็จะเจอทางออกนะผมขออนุญาตกินขอโทษนะฮะผมยังไม่ได้ล้างมือนะผมนั่งอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเนี่ยมือเมื่อกี้ยังจับ
1: กินต่อได้เลย
2: ได
1: ้แล้ววันนี้ขอบคุณพี่แป๊ะสุภาพชัยด้วยนะคะขอบค
2: ุ
1: ณนะเกษตรกรตัวจริงจริงค่ะอยากได้ผลผลิตดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมดินดีต้นดีนะคะขอตัวไปกินผลิตภัณฑ์ผลของพี่แป๊ะ
3: คุณไปกินผลิตภัณฑ์เขาเลยผมจะกินผลไม้
1: อ้าวไป
3: ก่อนสวัสดีครับ

0: shot. Make life better every day.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: ไอช้อปปิ้งมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรเซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้ค่ะบอกเลยใครไม่ซื้อถือว่าพลาดค่ะเพราะว่า9ขวดใหญ่ๆนะคะสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลขวดสีทองฟรีไปอีก9ขวดไซส์เดียวกันบรรจุอยู่ในกล่องทั้งหมด6กล่องแบบนี้จ่ายราคาเดียวเน็ต999บาทฟังไม่ผิดค่ะ18ขวดใหญ่ค่ะปกติแล้วนะคะมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 4,140 บาทแต่ใครโทรตอนนี้พิเศษเลยค่ะเหลือ999บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากได้รังนกแท้สูตรไซลิทอล

0: รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติที่เขาจัดโปรพิเศษนะคะไม่อยากพลาดเตรียมหยิบโทรศัพท์เตรียมกดได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซลิทอลคือหวานน้อยใช้ความหวานจากไซลิทอล9ขวดตรงนี้999บาทแล้วถ้าใครโทรทันตอนนี้ฟรีไปอีก9ขวดฟังไม่ผิดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ไซส์เดียวกัน75 ml 18ขวดใหญ่จุใจไปเลยกับรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลไม่ใส่น้ำตาลทรายนะคะใครเป็นแฟนบอลแบกกลุ่มเชื่อว่าตอนนี้กดแล้วกดได้เลยนะคะ18ขวดใหญ่999บาทเอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแต่ถ้าใครบอกว่าอยากรู้ว่ามันใหญ่ยังไงนี่เอามาเทียบให้ดูแบบนี้เลยนะคะเทียบกับบอลแบกด้วยกันเองแบบนี้เลยทางซ้ายมือของกลุ่มนี้ขวดนี้คือส่วนขวดมาตรฐานขวดนี้แหละคือขวดที่คุณจะได้ไปใหญ่จุใจมากๆลืมขวดนี้ไปได้เลยนะคะแล้วดูไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูเนื้อของเขาค่ะโอ้โหเนื้อแน่นจุใจจริงๆเดี๋ยวเทให้ดูตรงนี้เลยนะคะดูนะคะโอ้โหคุณขาเทไปนี่แบบเมื่อไหร่จะหมดคะแล้วเนื้อรังนกตรงนี้บอกเลยว่าเป็นเนื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติหูเห็นปุ๊บนี่อยากกินเลยนะคะแล้วสังเกตรังนกของบอลแบกนะคะเขาจะมีความเป็นสายค่ะเป็นเนื้อเยอะๆได้เคี้ยวทุกคำเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะซึ่งหลายๆคนรู้ดีเลยว่ารังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคือรังนกที่มีค่าเราพาไปดูที่ถ้ำกันเลยจะได้มั่นใจว่ารังนกที่คุณจะได้ทุกขวด18ขวดใหญ่ในวันนี้เป็นรังนกถ้ำธรรมชาติของแท้นะคะดูเลยค่ะให้ดูเลยว่ากว่าจะเก็บมาได้กว่าจะเอามาทำความสะอาดนะคะนั่นแหละมาถึงโรงงานของบอลแบกค่ะมั่นใจได้เลยกับมาตรฐานการผลิตอันดับแรกเลยนะคะเขาจะเอามือค่อยๆคีบออกก่อนนะเพราะไม่ให้รังมันเสียเพราะว่ารังมันเนี่ยแหละคือของแพงแล้วหลังจากนั้นไปฆ่าเชื้อค่ะฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงแล้วปรุงตามสูตรของบอลแบกออกมาให้คุณได้ดื่มแบบอร่อยๆเต็มขวดแบบนี้สะอาดได้มาตรฐานส่งออกนะคะวันนี้ใครอยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้วไปจัดกระเช้าเป็นของขวัญคุณคะกระเช้าละ500กระเช้าละ500 9ขวดใหญ่ๆ9ขวดใหญ่ๆกระเช้าละ500มีที่ไหนมีที่นี่ตอนนี้แหละค่ะกดโทรมาได้เลย999บาทได้ไปเลยค่ะ18ขวดใหญ่ๆจัดกระเช้ารังนกพูดเลยว่าไม่มีที่ไหนให้เยอะขนาดนี้กระเช้ารังนก18ขวดใหญ่999บาทส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอลแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอลแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เท่าคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เท่า999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลตราบอลแบกค่ะและอยากจะบอกอย่างนี้นะคะตอนที่สายเริ่มเข้าแล้วนะบอกอย่างนี้เลยว่าคุณไม่มีทางได้โปรนี้แน่นอนค่ะถ้าเจ้าของโรงงานไม่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะขอต้อนรับคุณโอ๊ตค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณโอ๊ตได้อย่างนี้จริงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วเป็นไซส์75 ml ด้วยนะต้องย้ำตรงนี้เลยนะครับเพราะใหญ่กว่าปกติแล้วก็ได้9ขวดตรงนี้แถมอีก9ขวดรวมเป็น18ขวดเนี่ยครับ999บาทต
0: ้
1: องบอกว่าราคานี้เนี่ยได้เฉพาะปีนี้ด้วยครับปีหน้าไม่แน่ใจว่าจะเป็นราคานี้หรือเปล่าครับผม
0: เขาขู่แล้วนะคะเขาขู่แล้วเอาจริงๆนะคะเอาแค่นี้นะไปซื้อยังไม่ได้เลยนะ
1: ใช่
0: คุณขากระเช้าละ500ไม่มีที่ไหนรังนกเจ้าของมายืนยันขนาดนี้เพราะฉะนั้นอยากโทรรีบโทรเลยนะคะอยากให้คุณอดย้ำความมั่นใจนิดนึงว่าของเรารังนกแท้ๆ
1: ครับเริ่มต้นจากรังนกก่อนเลยครับว่ารังนกที่เราใช้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ของบอลแบกครับจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะครับตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าปกติแล้วครับรังนกถ้ำเนี่ยเขาก็จะมีหลายประเทศนะฮะอย่างของไทยเราเนี่ยครับดีติดอันดับต้นๆของโลกนะครับต่างชาติเนี่ยถ้าอยากได้รังนก

0: ก็ต้องมาที่ประเทศไทยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การที่เราจะได้รังนกตรงนี้มาครับก็ต้องใช้คนเก็บที่ว่ามีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในการเก็บนะฮะไม่ใช่คนจากโรงงานเราไปเก็บนะอันนี้ต้องใช้ชาวบ้านที่เขามีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ส่งต่อวิชาชีพแบบนี้ส่งต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นเลยน
1: ะ
0: เป็นคุณพ่อส่งให้ลูกแบบนี้นะครับแล้วได้รังนกมาแล้วครับเอามาโรงงานเนี่ยครับก็ต้องทำความสะอาดตรงนี้แหละจุดยากอันดับ2ของเราเลยครับเพราะว่าต้องเริ่มจากที่ว่าให้ใช้เป็นแรงงานคนนะครับงานนี้ต้องเรียกว่างานแฮนด์เมดเลยในการทำความสะอาดนะครับและการต้มแล้วก็การบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานอยู่แล้วนะครับฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับตรงนี้คือเราใส่เครื่องฆ่าเชื้อทำให้เก็บได้2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นดังนั้นทุกสูตรของเราไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช้วัตถุกันเสียครับผม
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าซื้อตุนได้เลย
0: ใช่ครับ
1: เก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดแล้วที่สำคัญที่สุดผมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคะมันคือความอร่อยอันนี้พูดตรงๆว่ากินบอลแบกตั้งแต่เจอบอลแบกกินแต่บอลแบกเลยค่ะคุณโอ๊คค่ะมันอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำเดี๋ยวผมให้ดูที่ขวดนี้นะโอ้โหแน่นๆจุกๆนะคะ1ขวดนี้นะกินหลายอึกมากกว่าจะหมดค่ะ
0: ครับแล้วก็ไซส์นี้เป็นไซส์75L อย่างที่บอกครับทานทีเดียวไม่หมดนะอาจจะต้องทาน2รอบ3รอบแบบนี้แล้วสูตรนี้ครับเป็นสูตรไซริทอลด้วยคือหวานน้อย
1: หวานน้อย
0: ค
1: ือเป็นคนที่ไม่กินหวานอยู่แล้วกลางคืนกลับมาบางทีแปรงฟันแล้วยังกินได้เลย
0: ใช่ฮะแล้วก็หลายท่านเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่นะหิวดึกๆแบบนี้ครับก็เอามาทานตอนกลางคืนได้นะคร
1: ับ ไม่รู้สึกผิดนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เนื้อแน่นเต็มคำแบบนี้นะคะคุณขาแล้ววันนี้18ขวดเนี่ยนี่ยังกินไม่หมดนะคะเมื่อกี้กินมานี่คือยังกินไม่หมดนะบอกเลยว่าวันนี้ใครได้ไปนะคะเต็มคำแบบนี้เลยคิดดูปกตินะคะแก้วหนึ่งขนาดนี้ต้องเสียเท่าไหร่อ่ะเป็นร้อยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เป็นร้อยแต่วันนี้ทั้งหมดนะคะ18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะคุณจะได้ตักเนื้อรังนกแบบนี้ให้ดูกันอีกทีนึงนะคะเนื้อรังนกเป็นสายแบบนี้เลยอร่อยจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดใครที่กังวลเรื่องของน้ำตาลนะวันนึงอยากจะดื่มสัก 3-4 ขวดดื่มไปเลยค่ะนี่คือไซริทอลนะคะเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลมันไม่จืดมันหวานกำลังดีนะคะอร่อยแน่นอนแต่วันนี้จะได้หรือเปล่าอยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะอยู่ที่ตัวคุณแล้วเพราะทั้งหมดนี้นะคะ9แถม9 18ขวดใหญ่ต้องบอกเลยว่ามีแค่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้ววันนี้เจ้าของโรงงานเขามาเองเขามามอบโปรเลยอยากจะบอกงี้ค่ะว่าซื้อเครื่องนึงเก็บไว้กินเองค่ะอีกเครื่องนึงจัดกระเช้าคิดดูเวลาคุณจะไปเยี่ยมใครนะคะคุณจะซื้อกระเช้าแบบนี้นะช่วงปีมงปีใหม่500บาทได้ไหมคะรังนกไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้คุณจะได้กระเช้ารังนก9ขวด500บาท
0: ใช่
1: 9ขวด500บาทพร้อมหมดนี่999บาทซื้อตุนซื้อเก็บได้เลยนะคะเก็บได้นาน2ปีโดยที่ยังไม่เปิดขวดอ่ะโปรโมชั่นมาแล้วจ้ะหน้าจอตรงนี้เลยเห็นเบอร์โทรไหนกดเบอร์โทรนั้นเลยค่ะซื้อ3กล่องได้9ขวดฟรีไปอีก9ขวด999บาท18ขวดใหญ่ฟังไม่ผิดตาไม่ฝาดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเจ้าของโรงงานเขามาเองขนาดนี
0: ้
1: ราคานี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ต้องบอกนะว่าของมีจำนวนจำกัดฟรี9ขวดเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้นะคะตอนนี้เหลือเวลาแค่20นาทีเท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะคนที่คุณรักด้วยบอลแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอลแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เท่าคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เท่า999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซริทอลหวานจากไซริทอลตราบอนแบกค่ะถ้าให้ทายนะคะว่ากระเช้ารังนกล้วนอันเนี้ยเท่าไหร่ทายเท่าไหร่คะมี 2-3 พันถูกไหมคะกระเช้าละ9ขวดนะกระเช้าละ9ขวดมีกระเช้าละ 2-3 พันแน่นอนแต่วันนี้ตอนนี้นะคะถ้าคุณโทรตอนนี้จะเหลือกระเช้าละ500บาทค่ะเพราะว่าบอลแบกเขาจัดโปรค่ะ9 ขวดฟรีไปอีก9ขวดจัดกระเช้าได้เลยเหลือกระเช้าละ500ซื้อเก็บซื้อตุนได้เลยค่ะนานได้ถึง2ปีนะคะถ้ายังไม่เปิดขวดโปรโมชั่นวันนี้999บาททั้งหมด18ขวดใหญ่ๆตรงหน้าเป็นบอนแบกรังนกสูตรไซริทอลค่ะสีทองแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าหวานน้อยหวานจากไซริทอลค่ะ999บาทเหมาะมากๆเพราะเวลาเราเอาไปเลี้ยงผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะกินได้ดื่มได้เพราะเป็นรังนกแท้สูตรไซริทอลค่ะหวานน้อยๆจากไซริทอล18ขวดใหญ่999บาทเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วขอย้ำเลยนะคะว่ารังนกบอนแบกทุกขวดค่ะขายราคานี้ก็จริงแต่ว่าเป็นรังนกแท้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติทุกขวดเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของโรงงานมาอยู่ตรงนี้กับเรามายืนยันนะคะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าทุกขวดที่ได้ไปคุณเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่คุณบอกได้เลยว่านี่คือรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคุณโอ๊ตขารังนกของเรานี่คือเก็บมาจากถ้ำเลยเหรอคะ
0: ใช่ครับคือรังนกที่เราใช้ครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติแล้วมาจากประเทศไทยด้วยครับ อันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคนไทยมีโอกาสได้ทานเองน้อยมากๆครับเพราะว่าชาวต่างชาตินี่เขาก็จะเข้ามาซื้อรังนกเนี่ยครับแล้วก็จะบอกว่าเจ้าของสัมปทานครับก็ยังขายไปยังต่างประเทศซะส่วนใหญ่เลยนะฮะทำให้คนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมาก
1: ๆใช่แล้วเพราะฉะนั้นถึงว่าราคาสูง
0: ใช่ครับ
1: แล้วนี่ทำไมต้องใช้คนเอามือเขี่ยหนีบออกล่ะคะ
0: ต้องเขาเรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดเลยครับการทำความสะอาดด้วยคนเนี่ยทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับแล
1: ้
0: วเป็นเรื่องของการต้มแล้วบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุจะได้สะอาดแล้วก็อันนี้คือเครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้เก็บได้นาน2ปีดังนั้นสูตรนี้ของบอนแบกครับสั่งไปแล้วเนี่ยเอาไว้ใช้กลางปีปลายปีต้นปีหน้าก็ยังได้อยู่ครับ
1: นั่นน่ะสิคะอ
0: ัน
1: นี้คือซื้อตุนได้เลยถ
0: ้
1: าอย่างนั้นเพราะว่าปกติคุณจะได้รังนกแท้เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ได้ง่ายๆแล้วขอดูเดี๋ยวเมื่อกี้คุณโอ๊ตพูดเรื่องของการซื้อตุนซื้อเก็บให้ดูวันที่ก่อนนะวันที่ที่ผลิตนะคะล็อตนี้หมดปี2028
0: ใช่ครับผม
1: ซื้อไปเลยค่ะ5เซต10เซตคุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆเพราะอะไรเพราะราคานี้ปกติคุณได้แค่ขวดไซส์นี้
0: ใช่ฮะ
1: แต่วันนี้นะคะเจ้าของโรงงานมาเองอัพไซส์หมดเลย18ขวดได้ขวดใหญ่หมดเลยตรงนี้ค่ะแล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดเดี๋ยวกุมหมุนให้ดูอย่างนี้ก่อนดูเนื
0: ้
1: อไม่เห็นน้ำเลยค่ะคุณขาไม่เห็นน้ำเลยแล้วต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหเนื้อมันแน่นนี่คือลักษณะเฉพาะของบอนแบกนะคะเนื้อรังนกแน่นๆเต็มคำแบบนี
0: ้
1: มีแค่บอนแบกเท่านั้นเลยแล้วตักมันนะคะโอ้โหดูค่ะเรียกว่าได้เคี้ยวทุกคำแล้วสูตรนี้พอกลุ่มกินมันจะมีความหวานน้อยๆนิดๆ นะคะคุณโอ๊ตค่ะ
0: ใช่
1: ทำไมต้องเป็นไซริทอลไซริทอลมันดียังไงคะ
0: อันนี้คือเราใช้สารให้ความหวานครับแทนน้ำตาลนะเป็นไซริทอลครับเอาง่ายๆเหมือนหญ้าหวานแบบนี้เราอาจจะเคยได้ยินหญ้าหวานแบบนี้ครับก็คือเป็นสารให้ความหวานเหมือนกันนะครับส่วนไซริทอลตรงนี้ครับคือจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยที่ทำมาจากอ้อยจากมันสำปะหลังแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราจะเจอไซริทอลในเครื่องดื่มบางชนิดนะครับลูกอมขนมแบบนี้ครับแล้วก็ยาสีฟันนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เอามาใส่ในรังนกสูตรนี้ครับเพื่อให้สำหรับคนที่ไม่ชอบรสชาติหวานมากสูตรนี้ตอบโจทย์เลยไซริทอล 7% ไม่ได้จืดไปเลยครับแค่หวานน้อยลงไปเท่านั้นเองครับ
1: จริงๆค่ะคือเอาจริงๆนะพอมาเทียบกับสูตรปกติที่ใช้น้ำตาลกลุ่มก็แยกไม่ออก
0: ใช่ฮะ
1: แยกไม่ออกจริงแต่ข้อดีคือรู้มั้ยคะข้อดีคือได้กินอีกแล้ว ไม่ใช่ ข้อดีคือเราเอาไปเยี่ยมผู้ใหญ่หลายคนคุณโอ๊ตอันนี้คือดื่มได้สบายใจ
0: ใช่ครับคือสูตรนี้เราทำออกมาตอบโจทย์สำหรับลูกๆที่ซื้อไปฝากผู้ใหญ่นะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่เพราะหลายท่านเนี่ย พออายุเยอะๆแล้วคุณหมอท่านก็จะคุมเรื่องของหวานหน่อย
1: ทุกครั้งที่กินบอนแบกค่ะ คุณผู้ชมค่ะต้องเคี้ยวตลอดเลยเพราะเนื้อเขาเยอะนี่ยังไม่หมดนะคะขวดนี้บางทีกลุ่มซื้อไปบ้านนะคุณพ่อคุณแม่แบ่งกินแบ่งเก็บไปเลยเพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้ววันนี้นะคะจริงๆกินไปเลยแล้วกลุ่มบอกไงรู้ไหมกินไปเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องประหยัดคือสมัยก่อนนะคนจะรู้สึกว่ารังนกแพง
0: ใช่ครับ
1: แต่วันนี้ค่ะคนไทยได้กินรังนกของประเทศไทยที่ชาติอื่นเขาต้องมาซื้อกันนะได้กินกระเช้าละ500 9ขวดใหญ่กระเช้านี้500บาทกระเช้านี้500บาทเพราะว่าบอนแบกเขาจัดโปรค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ15นาทีสุดท้าย15นาทีสุดท้าย999บาทเอาไปหมดนี้เลย18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆแบบนี้ในราคา999ฟังไม่ผิดค่ะฟังไม่ผิดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลย18ขวดใหญ่รังนกแท้สูตรไซริทอล999บาทเท่านั้นแต่ว่าจะได้เฉพาะคนที่โทรสั่งตอนนี้ใ ให้คนที่โทรสั่งตอนนี้เท่านั้นแล้วเมื่อกี้คุณโอ๊ตบอกแล้วนะว่าราคาไม่แน่ใจว่าจะอยู่ราคานี้ถึงเมื่อไหร่
0: ใช่คร
1: ับ เราก็รู้เนาะของขึ้นนั่นนู่นนี่ขึ้นใช่ไหมคะแต่วันนี้ยังตึงราคานี้อยู่เพราะฉะนั้นอยากได้ซื้อเก็บซื้อตุนไปเลยค่ะเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดโทรมาเลยตรงๆถึงหน้าบ้านค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรเซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองโปรโมชั่นพิเศษสุดๆย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครเพิ่งเปิดมาเจอคุณโชคดีมากๆเพราะนี่คือโปรที่น่าตกใจมากๆรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติย้ำนะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซริทอลค่ะให้ความหวานโดยไซริทอล18ขวดค่ะซื้อ9ฟรี9 18ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ75 ml 999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทกดโทรศัพท์เลยกดโทรศัพท์สั่งตอนนี้บอกเอาบอนแบกสีทองเอาบอนแบกสูตรไซริทอล18ขวดใหญ่999เอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านจำกัดจำนวนนะคะเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เท่านั้นค่ะจะทันหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ความเร็วของตัวเองแล้วนะคะเพราะว่ามีแต่คนอยากได้อ่ะคิดดูนะคะถ้าคุณเดินไปห้างค่ะคุณเจอกระเช้าแบบนี้รังนก9ขวดเท่าไหร่คะมี 2-3,000 แน่นอนนะอันนี้ไม่ผสมนะคะไม่ผสมนะรังนกขวดใหญ่ๆแต่กระเช้าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้500บาทกระเช้าละ500บาท2กระเช้าไปเลยแบบนี้นะคะถ้าเป็นกลุ่มซื้อตุนเลยนะซื้อตุนเพราะว่าช่วงเวลานะยิ่งสิ้นปีช่วงวันแม่ช่วงเทศกาลคุณขามันหาไม่ได้หรือบางทีเราไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนเจ็บไข้ได้ป่วยชอบเอารังนกไปเยี่ยมกันไปซื้อปุ๊บโอ้โหเสียทีหลายพันวันนี้999บาท18ขวดใหญ่เอาไปเลยค่ะไซส์จัมโบ้ทั้งหมดนะคะสีทองเป็นสูตรไซริทอลค่ะหวานจากไซริทอลโทรมาได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ๆ999บาทเท่านั้นนะคะ18ขวดใหญ่เอาไปส่งตรงให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วตอนนี้10นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายนี่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะทันหรือไม
0: ่
1: ถ้าไม่ทันอันนี้ต้องพูดเลยนะว่าขออภัยนะคุณโอ๊ตเนาะ
0: ครับใช่
1: ไม่เติมสต็อกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเราผลิตไปขายไปครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ผลิตทิ้งเอาไว้แบบนี้ครับแล้วก็ย้ำกันอีกทีว่าไซส์75 ml เนี่ยเวลาผมไปบูธนะฮะคนที่ถามว่าอยากได้รังนกอยากจะเริ่มทานไม่แน่ใจว่าสูตรไหนคุ้มที่สุดสูตรไหนเหมาะสำหรับทานเองผมก็จะแนะนำตัว75 ml ตรงนี้เนี่ยแหละครับตัว75 ml เนี่ยแหละครับคุ้มกว่านะฮะอย่างที่ทานเนี่ยเราได้เห็นเนื้อข้นๆแบบนี้เลยแล้วก็สูตรนี้ครับสูตรไซริทอลเนี่ยครับคือมันหวานน้อยนะครับไซริทอล 7% เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลทานได้เลยเหมาะสำหรับให้ผู้ใหญ่ก็ทานได้จริงๆเด็กก็ทานได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสกัดมาจากธรรมชาตินะครับดังนั้นถ้าใครชอบทานเหมือนกับเดี๋ยวนี้เราทานกาแฟทานชานมก็หวานน้อยเนาะอันนี้ก็เป็นรังนกหวานน้อยแล้วกันครับผม
1: เพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะคือดื่มได้และที่สำคัญอร่อยแน่ๆแล้วต้องบอกงี้นะคะว่าขวดนี้เป็นขวดใหญ่เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกจริงๆเพราะนี่คือเทียบกับบอนแบกเลย
0: ใช่คร
1: ับอันนี้คือ42 ml 75 ml เห็นไหมคะใหญ่มาก
0: ใช่ครับ
1: บิ๊กบึ้มคือถ้าดื่มนะสะใจอร่อยแน่นอนนะคะเนื้อแน่นเต็มคำแล้วอยากจะหมุนให้ดูวันที่ผลิตนิดนึงนะคะหมดอายุนู่นปี2028
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้กลุ่มพูดเลยว่ากินหมดก่อน
0: ใช่
1: กินหมดก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นซื้อตุนซื้อเก็บได้คุณขาแล้วเนื้อมันเยอะเนื้อมันแน่นเดี๋ยวนะ
0: ผมถึงบอกว่าไซส์เนี้ยไว้ให้ทานเองเนี่ยแหละครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ที่สุดเลยเนี่ย
1: พอซื้อไปก็ไม่อยากให้ใครดูค่ะดูเนื้อค่ะนี่คือความเนื้อแน่นเนื้อเยอะนะคะเอกลักษณ์ของบอนแบกแล้วมันคือความอร่อยเนื้อเยอะเนื้อแน่นตรงนี้นะคะมันคือความอร่อยให้ดูเลยนะคะคุณขาดิตักมานะไม่มีน้ำอ่ะบอกเลยตักมานี่คือมีแต่เนื้อแล้วกลุ่มให้ดูอย่างนี้นะคะว่าเนื้อตรงเนี้ยทุกคนมันคือรังนกถ้ำ
0: ใช่ฮะ
1: นี่คือเอามาให้ดูอย่างน
0: ี้น
1: ะม
0: ัน
1: ค
0: ือ
1: รังนกถ้ำนะคะ
0: ใช่ครับ
1: แท
0: ้ๆเห็นใน VTR ที่ว่าเขาน้องเขากำลังทำความสะอาดเนี่ยแหละครับออกมาก็จะรูปร่างเป็นแบบน
1: ี้นี่ก็มือสั่นเลยนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้แผ่นนึงก็พันกว่าบาทนะฮะ
1: ว้ายตายแล้วคุณโอ๊ตค่ะรังนกถ้ำเนี่ยมัน แบบมีความพิเศษยังไงคะ
0: ต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถึงเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนแบบนี้ครับถ้าเห็นว่ารังนกไทยเนี่ยครับเขาแทบจะรับไม่อั้นเลยดีกว่าด
1: ัง
0: นั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่คนไทยมีโอกาสได้ทานรังนกถ้ำเนี่ยน้อยมากๆของประเทศไทยนะครับเพราะว่าส่งขายยังต่างประเทศนั่นแหละครับแต่ว่านี้เราโชคดีที่ว่าเป็นเครือญาติเราครับที่ว่าส่งรังนกมาให้เราผลิตได้นะครับบวกกับโรงงานผลิตของเราครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วครับเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอนแบกนะฮะโฆษณาทีวีตอนนี้เรามีทำรังนกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็เริ่มจากการทำความสะอาดการต้มบรรจุขวดตรงนี้ต้องเป็นเครื่องจักรครับเพราะเป็นมาตรฐานในการผลิตดังนั้นมาตรฐานเรามั่นใจได้เลยทุกขวดทุกไซส์ของเราแล้วก็เราผลิตไปขายไปครับย้ำตรงนี้เลยอย่างที่บอกเลยล็อตนี้เก็บได้2ปีไปข้างหน้าได้เลยครับ
1: ค่ะผลิตไปขายไปจริงๆนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนบอกโทรมาของหมด คุณพ่อคุณแม่อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าบอนแบกคืออร่อยแล้วขวดใหญ่แบบนี้ทุกครั้งที่กลุ่มเอาไปให้ใครนะภูมิใจมากแล้วรู้สึกเลยว่าทุกคนที่กินจะชอ
0: บ
1: นี่ค่ะแล้วนี่คือซีลอย่างดีเห
0: ็
1: นไหมเพราะฉะนั้นถึงไม่ต้องใส่ตู้เย็นถ้ายังไม่เปิดขวดนะคะ
0: คแล้วก็ใครทานบอนแบกครับทราบเดี๋ยวเราต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆครับแล้วก็รังนกที่ได้ทานเนี่ยรสชาติที่ได้ทานคือรังนกจากถ้ำธรรมชาติจริง
1: ๆแล้วมันมีความเป็นสายนะคะ
0: ค
1: มันมีความเป็นสายมันไม่ใช่แบบว่าเลเลอ่ะ
0: ครับอันนี้แหละจุดเด่นของรังนกถ้ำของประเทศไทยครับเพราะว่าประเทศไทยเราชื้นแล้วตัวรังนกออกมาก็จะใสแล้วก็จะนิ่มแบบนี้ครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็หวานน้อยหวานจากไซริทอลด้วยแต่ตอนนี้ค่ะ5นาทีสุดท้าย
0: ครับ
1: 5นาทีสุดท้ายจะสบายใจหรือเปล่า ไม่สบายใจแล้วคุณคะคือสต็อกออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนี่ย9ขวดแถมฟรีอีก9ขวดแล้วไซส์ใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่9ขวดใหญ่แถม9ขวดเล็กไม่ใช่นะคะ9ขวดแถม9 18ขวดใหญ่จัดได้2กระเช้ากระเช้ารังนก500บาท
0: ใช่ฮะ
1: กระเช้าละ500บาทโทรตอนนี้ไม่งั้นไม่ได้นะ9แถม9เฉพาะคนที่โทรตอนนี้เท่านั้นนะคะหรือตอนนี้ขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะไม่แน่ใจเพราะคุณโอ๊ตบอกว่าอะไรนะขายไปผลิตไป
0: ใช่ครับเราไม่ได้สต็อกเอาไว้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติตอนนี้เวลานี้เท่านั้นที่คุณจะได้ในราคาพิเศษ999ไม่เคยซื้อรังนกแท้นะคะในราคาต่ำกว่าแบงค์เทาหลายคนบอกตกใจเลยราค

0: ับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เท่าคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เท่า999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลตราบอนแบกค่ะ4นาทีสุดท้ายนะคะสำหรับใครที่อยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบอนแบกสีทองสวยหรูเอาไปให้ใครก็ดูดีเอาเก็บไว้ที่บ้านกินเองก็คือบอกเลยว่าอร่อยได้เนื้อนะคะเน้นเต็มคำแบบนี้นะคะขอให้ดูอีกถึงทีปกตินะคะไปซื้อนะซื้อทานคุณขาถ้วยนี้มี200
1: ใช่ครับ
0: คืออร่อยมากและขอย้ำเรื่องความเป็นไซลิทอลและรังนกแท้นะคะใช้ไซลิทอลและรังนกถ้ำธรรมชาติอยากให้คุณอดย้ำอีกครั้งนึงว่ามันไม่ใช่ทุกคนเนาะที่ได
1: ้ใช่ใช่ครับต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่างชาติก็นิยมเข้ามาซื้อครับเจ้าของสัมปทานก็ขายยังต่างชาติเขาเอาตรงๆว่าได้ราคาดีกว่านะฮะแต่ว่าตรงนี้เราก็เป็นเครือญาติเราเองทำให้เรามีรังนกถ้ำเขามาผลิตกับบอนแบกได้การที่เราเก็บรังนกตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าเราใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บนะฮะแล้วเราก็ต้องดูฤดูกาลแบบนี้ครับแล้วก็ต้องอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆแล้วกันว่ารังนกของเราเนี่ยมันคือไม่ใช่บ้านนกนะมันเป็นเปเลี้ยงนกเฉยๆนะฮะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ได้ไปแย่งบ้านเขานะครับเพราะเราก็อนุรักษ์ไปด้วยนะครับแล้วก็บวกกับโรงงานเราเนี่ยครับการทำความสะอาดก็ต้องใช้คนนะครับในการทำความสะอาดครับจะได้สะอาดแบบนี้การต้มการบรรจุด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบนี้ครับตามมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารนะครับดังนั้นมั่นใจได้ด้วยคุณภาพของบอนแบกครับแล้วก็แน่นอนใครทานบอนแบกครับเคี้ยวทุกคำจริงๆเนื้อแน่นๆแล้วไซส์นี้ย้ำเลยว่า75 ml สำหรับใครที่ชอบทานรังนกอยู่แล้วไซส์นี่แหละคุ้มค่าที่สุดแล้วครับ
0: อร่อยมาก
1: ครับ
0: อร่อยมากแล้ววันนี้ดิฉันกินไปจุใจมากค่ะคุณขาอุ้ยฉากันใช่ไหมคะไม่ต้องอิจฉาค่ะกดโทรศัพท์ก็ได้กิน

0: ปไม่ต้องกังวลเลยว่าเขากินน้ำตาลได้ไหมเพราะนี่คือสูตรไซริทอลค่ะอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำ9ขวดใหญ่ๆนะคะแถมไปอีก9ขวดใหญ่ๆไซส์75 ml ค่ะ999บาทส่งไปถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะรับของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้18ขวดตรงนี้จะไปอยู่ที่หน้าบ้านคุณไม่ต้องแบกค่ะโทรตอนนี้นะคะต้องบอกว่าราคานี้โปรนี้กำลังจะจบลงนะคะและจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: ถ้าใครโทรมากลางคันแล้วสินค้าหมดอันนี้ต้องขออภัยไปด้วยคุณโอ๊ตเติมให้อีกนิดไหมคะสต็อก
2: ครับคือสินค้าเราก็อย่างที่บอกเราผลิตและก็กันออกมาอย่างรายการนี้ก็น่าจะร้อยกว่าเซตนะครับดังนั้นก็หมดแล้วหมดเลยอะครับผมยังไงรีบโทรให้ทันครับเพราะว่าก็อยากจะให้ทุกท่านได้ราคานี้ต้องย้ำกันอีกทีว่าปกติขายพันกว่าบาทนะฮะเจ้าตัว75 ml 18ขวดแบบนี้แต่เฉพาะที่นี่เลยครับ999บาทแค่นี้เน้นๆเลยครับผม
0: คุณโอ๊ตเสียงอ่อยนะคะเสียงอ่อยเพราะฉะนั้นโทรให้ทันนะคะ
2: เช็คสต็อกก่อนครับ
0: แล้วบอกคอลเซ็นเตอร์ของเรานะคะว่าขอรังนกบอลแบกนะคะสูตรสีทองสูตรไซทอล999บาทวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: ที่มาให้โปรดีๆกับเราโทรให้ทันนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเอง

0: Mini Shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: ปึ้นปึ้นปึ้นปึ้นป
1: ึ้นสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: นะวันนี้อยู่กับเราสองคน
0: ครับผม
1: น้องผักแล้วก็พี่วินนะคะจะบอกว่าเราสองคนวันนี้จะมาช่วยนะคะให้ทุกๆคนเนี่ยตัดหญ้าได้ง่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะเรารู้ว่าปัญหาอย่างนึงเลยที่หลายๆคนที่เจอที่มีที่มีทางเยอะๆอยากจะมีพื้นที่สีเขียวอ่ะปัญหามันก็คือหญ้ามันรกหญ
0: ้
1: ามันขึ้นไวโดยเฉพาะฤดูนี้คุณผู้ชมคะตัดไปแป๊บมันขึ้นอีกแล้วแต่จะให้ไปจ้างคนตัดอะพี่วินมันเสียเงินหลายพัน
0: โอ้บางทีแบบว่าไปซื้อเครื่องมานะปัญหาคืออะไรรู้ไหม
1: ยังไงคะ
0: เหนื่อยวุ่นวาย
1: ใช่ไง
0: หาปลั๊กยังไม่พอนะพี่อายุเยอะแล้ว
1: อันนี้ทราบค่ะ
0: พี่ก็40 50แล้วแล้วบางทีก้มๆเงยๆตัดหญ้าอุ๊ยหน้ามืด
1: จริง
0: พอหน้ามืดก็เข้าไปพักพอพักเสร็จปุ๊บเอ้าตัดไม่เสร็จสักที
1: จริงคุณผู้ชมค่ะคือมันใช้เวลาตัดเยอะมากๆแล้วก็ใช้แรงเยอะมาก
0: ๆวันนี้คุณผู้ชมครับไม่ต้องใช้สายไฟนะครับน้ำหนักเบาแล้วคราวนี้นะครับ

0: ปัญหาปวดหลังต่างๆงานเสร็จช้านี่จะไม่มีอีกเลยด้วยตัวนี้นะครับ Spider เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สาย
1: รับรองว่าถูกใจแน่นอนเป็นแบบไร้สายแสดงว่าเราใช้ทุกที่ได้เลย
0: ได้เลยนะฮะไม่ว่าคุณจะมีสวนใหญ่ขนาดไหนนะฮะคุณสามารถพาไปได้ทุกที่เลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเลยหน้าต่างเครื่องนะครับนี่คือเครื่อง Spider เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายที่บอกว่าไร้สายเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีสายไฟตรงนี้เขาใช้แบตเตอรี่ซึ่งแบตของเขาเนี่ย 30,000 มิลลิแอมป
1: ์นะ
0: คร
1: ับ
0: เสียบเข้าไปแบบนี้ก็พร้อมใช้งานแต่เขาจะมีตัวเซฟตี้ตรงนี้คุณผู้ชมนะฮะตรงนี้คือปุ่มเซฟตี้ถ้าเกิดคุณกดเนี่ยหรือเด็กมาเล่นเนี่ยนะครับกดไปเนี่ยมันจะกดไม่ได้คุณต้องเอานิ้วโป้งกดตรงนี้ก่อนแล้วค่อยกดตรงนี้นะครับมันถึงจะใช้งานได้ที่จับก็ถนัดมือนะครับแล้วก็ไล่ลงมาตรงนี้เนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยนะครับเราจะมีที่จับตรงนี้ไว้ประคองเครื่องนะครับสามารถที่จะปรับระดับได
1: ้
0: นะครับแล้วก็หมุนซ้ายขวาได้อ่ะคราวนี้ไล่ลงมาตัวนี้เนี่ยนะครับออกแบบมาให้เหมาะกับพี่ผักที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กก็พูดกันตรงๆนะ150สามารถใช้ได้
1: ก็ขามาแค่นี้เอาแค่พอเดิน
0: เออนะไม่ว่าจะเป็นหุ่นไซส์ไหนอ่ะจะตัวเล็กตัวสูงตัวย่องๆนะฮะหรือตัวแบบมินิมอลหน่อยเลื่อนนะเลื่อนออกมาได้นะครับมีตัวล็อกให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ยืดได้เนี่ยคือ 90-125 ซมสามารถปรับความสูงได้ถัดมาทางด้านนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือกลไกของเขานะครับตัวมอเตอร์อยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวกันชนเวลาที่ไปตัดแบบตรงขอบปูนอะไรต่างๆตัวนี้เป็นตัวกันนะครับแล้วก็ด้านหลังตัวนี้ตัวกันเหมือนกันกระเด็นน่ะเวลาเราตัดหญ้าอะไรเนี่ยบางทีมันกระเด็นใส่เท้าเราตัวนี้จะเป็นตัวบังไว้ให้
1: เผื่อบังมีเศษหินมีอะไรอย่างเงี้ยที่พื้นเน
0: า
1: ะ
0: นะครับอ่ะพลิกมาดูด้านนี้นะครับตัวใบมีดเนี่ยนะฮะที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือใบมีดโลหะซึ่งเขาจะมีทั้งหมด3ประเภท
1: ะ
0: นะครับมีใบมีดที่เป็นพลาสติกใบมีดที่เป็นโลหะแล้วก็มีเป็นวงเดือนสามารถที่จะประกอบแล้วก็ใส่ตรงนี้ได้สามารถเปลี่ยนได้นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะคราวนี้เนี่ยนะฮะเวลาจะใช้งานเนี่ยนะครับก็แค่ประกอบเข้าไปง่ายๆ อย่างที่คุณเห็นอันนี้คือมีล้อด้วยมีล้อด้วยเป็นสำหรับทำอะไร
1: อุ้ยเวลาเราตัดหญ้าไงเราไม่ต้องแบบมาคอยประคองน้ำหนักอยู่ตลอดเวลาค่ะกลัวว่าเดี๋ยวหญ้ามันจะยาวไม่เท่ากันฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณตัดหญ้ามันจะได้ระดับเดียวกันเหมือนมืออาชีพตัดเลยแล้วสะดวกมากๆกับปุ่มเซฟตี้ของเขาต้องกด2ปุ่มพร้อมกันนะเครื่องถึงจะทำงานว
0: ิ
1: ธีจับมือแล้วดูซิเนี่ยจากปกติเมื่อก่อนต้องก้มๆเงยๆต้องแบบใช้2มือนี่มือเดียวค
0: ุ
1: ณพ่อไถสบายเลย
0: คือบางทีเนี่ยเราถ้าไม่มีตัวล้อนะเวลาตัดเนี่ยมันจะหลอมแหลมตรงนั้นสูงตรงนี้เตี้ยแล้วเวลาดู
1: ไม่บาลาน
0: ซ์มันไม่บาลานซ์มันไม่สวยแต่วันนี้พอมีล้อปุ๊บนะครับก็ตัดได้เรียบขึ้นหรือเราคิดว่าล้อมันลำบากในการที่จะใช้อย่างเงี้ยใช้ยกขึ้นมาก็เอาล้อออกได
1: ้
0: มันค่อนข้างอเนกประสงค์มากๆคราวนี้เดี๋ยวให้ดูผมจะใช้งานให้ดูนะฮะว่าพอใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วสายไม่มีไม่ต้องไปเสียบปลั๊กไม่ต้องแบบอู้ไปหาปลั๊กนู่นนี่จะใช้ไม่ต้องเลยเสียบแบตเตอรี่ไปปุ๊บพร้อมใช้งานทันทีนะครับปลดเซฟตี้ไปนี่ไงค
1: ุ
0: ณดูนะคุณดูนะคุณดูนะเดี๋ยวดูนะนี่นะฮะ
1: คุยแล้วเร็วมากอะ
0: ความเร็วของเขานี่คือ 8,000 รอบต่อนาที
1: ค่ะ
0: นี่นะฮะแล้วเซฟตี้ด้วยนะฮะในการใช้เพราะว่ามีปุ่มเซฟตี้ดังนั้นเนี่ยเด็กมาเล่นไม่ได้แน่นอนคราวนี้ผมจะลองตัดหญ้าให้คุณดูนะครับเราสามารถที่จะตัดไปได้นี่นะฮะคือหญ้าสูงสูงโลกๆเราสามารถตัดได้หมดนะครับไล่ลงมาเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะเห็นไหมอันนี้คือแค่ใบที่เป็นโลหะเท่านั้นนะครับเราสามารถตัดได้นี่เห็นไหมตัดไปอีกตัดไปอีกให้มันสวยงามนี่นะครับตัดไปชมลองดูนะดูตามจอได้เลยนะครับผมตัดไปเนี่ยใช้เวลาไม่มากนะครับก็สามารถที่จะทำให้ตรงนี้เนี่ยมันเรียบเนียนได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอแต่งตรงนี้หน่อยเสร็จแล้วผู้ชมผมให้ดูตรงนี้นะฮะตรงนี้จากที่เมื่อก่อนเนี่ยมันสูงมันลกๆเราสามารถที่จะตัดออกไปนะฮะโดยที่เมื่อกี้ผมไม่ก้มเลย
1: ค่ะ
0: โดยที่เมื่อกี้ผมไม่จำเป็นต้องหาปลั๊กอีกเลยนะฮะอ่ะผมหยุดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าเฮ้ยทำไมไม่ตัดให้หมดอ่ะผมอยากให้ผู้หญิงลองตัดบ้าง
1: นี่ไงคือจะบอกว่าไม่ใช่แค่คุณผู้ชายใช้ได้คุณผู้หญิงหรือว่าจะเป็นผู้สูงวัยก็คือใช้ได้อย่างแรกเลยคือมันเบามากคุณผู้ชมขาใช้มือเดียวถือได้สบายๆแล้วก็ใช้งานสะดวกมากๆนะคะนี่คุณผู้ชมก่อนเอิญขออภัยเนื่องจากว่าจะตัดแบบพี่วินเมื่อสักครู่นี้เพราะฉันเอากดเซฟตี้ขึ้นมาแล้วก็กดปุ่ม2ปุ่มพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมขาคือปุ่มเซฟตี
0: ้
1: แล้วก็ปุ่มใช้งานนี่มาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมขาขออนุญาตลองตัดตรงบริเวณนี้ให้ดูนี่คุณผู้ชมเห็นไหมผักก็ทำได้นี่นี่นี่เห็นไหมตรงนี้ก็คือกระจุยไปหมดเลยแล้วถ้าเลื่อนขึ้นมาดูด้านบนนิดนึงนี่คุณผู้ชมขาขอมาย้ายมาทางโซนด้านบนจะเห็นมีน้องโดน้องเดย์อยู
0: ่
1: นี่จ้านี่จ้านี่จ้ากวาดไปเลยคุณแม่ใช้งานง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นแบบวัยรุ่นหนุ่มสาวมีเรี่ยวมีแรง

0: ือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่แบบอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่เห็นไหมแม่อยากให้ตรงไหนมันแห้งมันเตียนไปนะคะตัดได้เลยนี่ตรงจุดนี้ได
1: ้โอ้โหเป็นไง
0: แล้วมันเตียนแล้วมันง่ายมากขออนุญาตแค่นี้ก่อนโชว์แค่นี้แล้วอยากจะได้ความสูงความต่ำแบบไหนอะปรับเองได้หมดเลยเห็นไหมมันสะดวกมากเนี่ยใช้มือเดียวแบบคุณพ่อก็ได
1: ้สะดวกมาก
0: หรือจะเป็นการตัดแต่งกิ่งก็ใช้ได้นะบางคนบอกว่าอุ้ยนึกว่าเป็นเครื่องตัดหญ้าเดียวไม่ใช่นะคะตัดแต่งกิ่งใดๆได้เพราะว่าเขามีใบมีดให้ทั้งหมดทั้ง3แบบ
1: อย่างอันนี้เขาเรียกว่าวงเดือนต้นไม้ใหญ่ๆบางทีกิ่งมันรกเนี่ยนะครับแล้วมันอยู่สูงปรับความสูงขึ้นมาเลยสามารถที่จะใช้ได้นะครับแล้วทุกที่จริงๆอย่างบางทีเนี่ยนะฮะเราออกไปนอกบ้านนะครับริมสวนอะไรอย่างนี้มันไม่มีปลั๊กแต่ตัวนี้สามารถลากได้เลยนะฮะหญ้าเยอะต่างๆหรือชาวสวนชาวไร่ต่างๆเนี่ยนะครับเอาไปใช้ได
0: ้
1: นะครับตัวนี้ชาร์จแบตให้เต็ม 30,000 มิลลิแอมนะฮะชาร์จไปเนี่ยนะครับความยาวในการใช้งานเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก30นาท
0: ีใช่แล้วดูสิจะตัดแต่งกิ่งที่มันอยู่สูงเลยก็ได้นะเพราะว่ามันสามารถปรับด้ามได้ไงเดี๋ยวจะไม่เชื่อให้พี่วินโชว์สดๆในรายการ
1: ทีนี้ผมเนี่ยไปเปลี่ยนตัวใบเลื่อยมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้จะเห็นก็คือเป็นใบเลื่อยที่มันเป็นโลหะแต่คราวนี้นะฮะที่เห็นกลมๆแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วมีฟันแบบนี้เขาเรียกว่าวงเดือนนะครับสามารถที่จะเสียบเข้าไปแบบนี้นะฮะตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนอันน
0: ะ
1: เปลี่ยนแค่ตัวใบมีดอย่างเดียวนะครับแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานตรงนี้เนี่ยผมมีต้นนะฮะต้นไม้จริงๆอยากเอาสูงกว่านี้แต่มันเข้าสตูดิโอของเราไม่ได
0: ้
1: ก็จำลองก็แล้วกันนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเราแบบกำลังจะตัดกิ่งไม้นะครับปรับตรงนี้เราสามารถปรับได้นะครับปรับให้ถนัดมือนะครับแล้วก็กดปุ่มนะฮะกดปุ่มปุ๊บมันจะมีตัวล็อกนะฮะพอพร้อมจะใช้งานเนี่ยตัดเลยตัดไป
0: อุ้ย
1: มันค่อนข้างที่จะ
0: คมมาก
1: เขาเรียกว่าคมแล้วก็ 8,000 รอบเนี่ยมันสามารถที่จะตัดนะครับกิ่งไม้ต่างๆได้นะครับหรือถ้าเราจะตัดแต่งทรงพุ่มต่าง
0: ๆ
1: ด้านคงด้านข้าง
0: ไปเกาหลีอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ผมจะตัดให้ดูนะฮะเปิดปุ๊บตัดได้เลยนี่เห็นไหมสบายสบายนะฮะมันก็จะทำให้ทรงพุ่มของเราเนี่ยมันดูสวยงามนะครับนี่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ทรงด้านข้างอย่างเดียวนะด้านบนนะฮะเราอยากจะแต่งให้มันสวยงามเนี่ยก็ตัดไปเลยนะครับกล้องตามทันไหมมาเลยนะฮะตรงนี้ปึ๊บไปตัดออกไปอย่างนี้เห็นไหมครับตัดไปนี่เป็นไงแล้วบางทีเนี่ยนะคุณผู้ชมผมอธิบายอย่างนี้บางทีเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปด้านในได
0: ้
1: ตัวเนี้ยก็ปรับความยาวได้แล้วก็ยื่นเข้าไปด้านในยื่นแล้วก็ตัดได้เลยจะสูงขนาดไหนก็สามารถที่จะยื่นไปได้มันดีมันอเนกประสงค์มันยืดความยาวได้มันเปลี่ยนใบมีดได้มันดีมากๆวันนี้อยากรู้จังเลยว่าราคาเท่าไหร่พี่ผักคร
0: ับ โอ้โหคุ้มมากๆจ้าวันนี้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราขายกันประมาณ 1,200 1,300 เลยนะคุณผู้ชมขาจากราคาเดิมแต่วันนี้นะคะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันนะคุณจะได้ไปเลยในราคาพิเศษเพียงแค่999บาทเท่านั้นจ้า
1: 999บาทเท่านั้นนะครับวันนี้กดหาเราด่วนเลยนะครับนี่คือสไปเดอร์นะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายมาดูตัวเครื่องนะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเนี่ยมาพร้อมกับใบมีด3แบบด้วยกันมีใบมีดพลาสติกให้5ชิ้นใบมีดโลหะให้2ชิ้นแล้วก็ใบเลื่อยวงเดือน1ชิ้นนะครับ
0: แล้วโปรวันนี้คุ้มค่ามากๆคุณจะได้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายนะคะจากสไปเดอร์นะคะในราคาสุดพิเศษเลยปกตินะคะเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายที่มาพร้อมกับใบมีด3แบบ8ชิ้นแบบนี้นะคุณผู้ชมค่ะราคารวมเนี่ย 3,100 บาทนะแล้วก็มีแถมเพิ่มให้มีแบตเตอรี่นะคะ590บาทให้มีถุงมือนิรภัยกันบาดกันลื่นให้อีก1คู่ขออนุญาตละแบบให้มูลค่า390บาทยังไม่พอยังแถมแว่นกันลมกันแดดให้นะคะคละ4คละแบบให้อีก1ชิ้นมูลค่า390บาทและพิเศษเลยไม่ต้องกลัวแดดกันอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามีแถมหมวกกันแดดให้อีก1ชิ้นมูลค่า590บาทค่ะแล้วทั้งหมดเนี้ยราคารวมของเขาอ่ะ 5,060 บาทเลยนะแต่ไม่ต้องจ่ายค่ะเราให้คุณซื้อกับเราราคาสบายๆจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
2: เครื่องตัดหญ้าตัวนี้มันดีจริงๆเลยครับเขาให้มาถึง3ใบมีดใบมีดพลาสติกไว้สำหรับตัดหญ้าใบมีดโลหะไว้สำหรับตกแต่งพุ่มไม้และใบมีดวงเดือนไว้สำหรับตัดกิ่งไม้ในที่สูงผมแนะนำเลยนะครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคาประหยัดเวลาและไม่เสียสุขภาพด้วยครับ
1: คุณผู้ชมครับอยากให้ซื้อติดบ้านไว้นะครับเพราะนี่คือสไปเดอร์นะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายน้ำหนักเนี่ยเบาแต่เชื่อไหมว่ามันทรงพลังมากการหมุนของใบมีดเนี่ย 8,000 รอบต่อนาที
0: ต้องย้ำเลยนะคะว่าเป็นแบบไร้สายเพราะฉะนั้นคุณสามารถเอาไปใช้ได้ทุกที่เลยนะคะแค่เสียบแบตเตอรี่เท่านั้นแล้วเขามีใบมีดให้นะทั้งหมดถึง3แบบด้วยกันมีทั้งใบมีดพลาสติกเอาไว้ตัดหญ้ามีทั้งใบมีดโลหะตัดแต่งทรงพุ่มได้

0: แล้วยังมีใบเลื่อยวงเดือนค่ะเอาไว้ตัดกิ่งไม้ที่มันหนาๆได้อีกต่างหาก
1: คือเขาให้เนี่ยไม่ใช่ให้ชิ้นเดียวนะเนี่ยคุณดูนะอย่างเช่นตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยมาพร้อมกับล้อนะฮะที่จงที่จับอะไรให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็มีใบมีด3ประเภทอย่างที่บอกนะครับอย่างใบมีดพลาสติกให้5ชิ้นนะครับแล้วก็ใบมีดโลหะให้2ชิ้นใบเลื่อยวงเดือนให้1ชิ้นมาพร้อมกับแบตเตอรี
0: ่
1: มาพร้อมกับถุงมือนิรภัยกันบาดกันลื่นให้1คู่คละสีคละแบบอันนี้ฟรีให้แว่นตานิรภัยกันลมด้วย1ชิ้นคละสีคละแบบฟรีให้แล้วก็หมวกกันแดด1ชิ้นนะครับคละสีคละแบบคละลายฟรีให้1ชิ้นครับ
0: จัดมาอยู่ในเซตแล้วซึ่งราคาปกติของเขาเนี่ย 5,000 กับอีก60บาทเลยนะคะแต่ตอนนี้เราจัดให้ราคาพิเศษเอาไปยกเซตแบบนี้เลยเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นย้ำราคาอีกครั้งนะคะ999บาทค่ะโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือจะหยิบมือถือมาสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะสายโทรเข้าเยอะมากนะ
1: บอก
0: แล้วเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยทำไมมันสะดวกสบายเนี่ยแล้วน้ำหนักมันเบามากถือมือเดียวได้ด้วย
1: มันต้องติดบ้านไว้นะฮะมันต้องติดบ้านไว้เพราะว่าฤดูนี้เนี่ยนะครับคือหญ้ามันขึ้นรกนะครับแล้วไม่ใช่แค่ในบ้านอย่างเดียวนะครับบางทีพื้นที่รอบบ้านของเราบางคนมีสวนมีไร่อย่างบ้านพี่ผักมีสวนมีไร่เนี่ยนะครับเวลาที่เราจะไปตัดหญ้าทีหรือทำให้มันสะอาดทำให้มันแบบไม่รกรุงรังเนี่ยนะครับตัวนี้ไร้สายนะครับแล้วก็สามารถตัดได้อันนี้เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมผมตัดไปนิดเดียวนะแต่วันนี้ผมสาบานเลยว่าเดี๋ยวผมจะตัดให้เกลี้ยงให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยว่าไอ้เรื่องเดิมๆสมัยก่อนที่คุณเคยตัดเนี่ยมันปวดหลัง
0: ปวดทั้งแขนปวดทั้งหลังแถมยังต้องอยู่กลางแดดบางคนหน้ามืดจะเป็นลมอีกหรือบางจุดที่เราต้องการตัดแต่งกิ่งอ่ะบางทีมันอยู่สูงเกินไปก็ไม่ถึง
1: เราเคยต้องนั่งพักอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยงานไม่เสร็จแล้วแหละนะครับเพราะว่าร่างกายมันไม่ไหวจริงๆวันนี้มีเครื่องทุ่นแรงนะครับกับสไปเดอร์เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเครื่องนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าไร้สายยังไงมันไม่มีสายไฟคุณผู้ชมมันไม่มีสายไฟแล้วยุคนี้สมัยนี้แบตเตอรี่เขาดีนะแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ย 30,000 มิลลิแอมสามารถใช้งานได้ยาวๆต่อเนื่องเลยนะครับเสียบแบตเข้าไปปุ๊บพร้อมใช้งานแต่ในขณะเดียวกันนะครับเขาก็จะมีตัวนี้นะฮะที่เป็นตัวเซฟตี
0: ้
1: นะครับบางทีเนี่ยกดไปปุ๊บอ้าวไม่ติดไม่ต้องตกใจต้องปลดล็อกตัวนี้ก่อนแล้วค่อยกดตัวนี้นะครับแล้วมันจะทำงานได
0: ้
1: ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวเซฟตี้มีให้ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีด้ามจับด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยพยุงเครื่องได้แล้วก็เขาเรียกว่าไม่ปวดหลังนะครับสามารถที่ยืดแขนได้ปรับความสูงต่ำได้ปรับองศาได้นะครับถัดมาอย่างที่บอกว่าเหมาะสำหรับพี่ผักของเรานะฮะที่เป็นไซส์แบบต
0: ั
1: วผู้หญิงตัวเล็กต้องการตัดในที่สูงสูงก็ปรับความยาวได
0: ้
1: นะครับพอปรับความยาวเสร็จปุ๊บก็ล็อกมันง่ายๆแบบนี้นะครับมันจะมีตัวปลดล็อกตัวนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บได้แล้วความยาวอ่ะมาดูกันต่อนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวเซฟตี้เหมือนกันเพราะว่าจะเป็นตัวกันชนบางทีไปตัดใกล้ๆขอบปูนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวกันชนให้ตัวกันบังตรงนี้ไว้สำหรับเวลาที่เราตัดหญ้าแล้วอะไรมันจะกระเด็นใส่ขาเรา
0: เศษหินเศษหญ้าใด
1: ๆตัวนี้บังให้ถัดไปตรงนี้หัวใจสำคัญเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเพราะว่าในเซตของเรามีให้อย่างตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตัวใบมีดโลหะ
0: ค่ะ
1: นะครับก็สามารถที่จะตัดหญ้าหนาๆได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3แบบเดี๋ยวมาดูกันเป็นใบมีดแบบพลาสติกก็มี
0: ใช่เอาไว้แบบตัดหญ้าแล้วซึ่งมีล้อมาให้ด้วยนะในเซตคือมีล้อด้วยนะคุณผู้ชมค่ะแล้วความดีงามของล้อก็คือจะทำให้เราตัดหญ้าได้แบบว่าขนาดความสูงเท่ากันหมดเลยมีใบมีดโลหะให้เผื่อใครจะเอาไปแบบตัดแต่งกิ่งต่างๆนะคะหรือจะใช้เป็นแบบเหวี่ยงตัดหญ้าแบบนี้ก็ได้เผื่อแบบในสวนเยอะๆและที่สำคัญเลยก็คือมีใบเลื่อยวงเดือนให
1: ้
0: ตัวนี้คือคมมากเอาไปตัดพวกกิ่งไม้หนาๆเผื่อใครอยากตัดแต่งทรงพุ่มตัดแต่งกิ่งที่มันสูงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือทำได้หมดเลยอย่างที่พี่วินบอกไปว่าความสูงของเขาเนี่ยมันปรับได้นะคะด้ามปรับได้ตั้ง90ถึง125เซนแล้วดูความแข็งแรงความแรงของเขานะคุณผู้ชมค่ะด้วยความเร็ว 8,000 รอบต่อนาทีประกอบใช้งานก็ง่ายมากจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคุณพ่อคุณแม่คือใช้ได้หมดเลยจะติดตั้งแบบมีล้อก็ได้เพื่อที่เวลาเราตัดหญ้าหญ้ามันจะสูงเสมอกันเหมือนมืออาชีพตัดเลยค่ะหรือจะไม่ใช้ล้อก็ได้เพื่อความคล่องตัว
1: ก็ถอดออกนะครับแล้วก็เนี่ยใส่แบตเตอรี่อะไรก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับอยู่ที่คุณเลือกใช้ว่าตอนนั้นคุณจะตัดอะไรตัดยงตัดหญ้าตัดกิ่งไม
0: ้
1: ตัดแต่งทรงพุ่มได้หมดเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมให้ดูเรามีกิ่งไม้เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าอันนี้คือกิ่งมันค่อนข้างจะหนาแต่ว่าเราจะตัดได้หรือเปล่าคุณผู้ชมนะลองดูก่อนนะตรงนี้นะครับตัดป้ายเห็นไหมมันตัดได้
0: กิ่งใหญ่ๆก็ตัดได
1: ้ตัดได้หมดเลยเห็นไหมเนี่ยตัดไปหมดแล้วผมขออนุญาตลองตัวนี้นะคุณผู้ชมมาดูกันนะครับตัดไปเลยปุ๊บ ห็นไหมครับตัวนี้เขาจะมีเซฟตี้ด้วยนะครับพร้อมใช้งานพอกดปลดเซฟตี้ปุ๊บนะฮะเราสามารถที่จะตัดแต่งตัวไหนสูงๆตัวไหนที่มันเข้าลึกๆสามารถที่จะตัดแต่งได้นะครับไม่ใช่แค่ความสูงอย่างเดียวไม่ใช่แค่ด้านบนอย่างเดียวนะด้านข้างเราสามารถตัดแต่งให้สวยงามได้นะครับเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันสามารถที่จะบิดนะฮะแล้วก็ทำให้มันกระชับมือที่สุดในการตัดอ่ะไปดูกันนี่ตัดปุ๊บ
0: นะ
1: เนี่ยมันก็จะสวยงามนี่อ่ะคราวนี้เดี๋ยวให้ดูด้านบนนิดนึงนะครับด้านบนปุ๊บตัดปลายเอาให้สวยเลยนะนี่ปุ๊บเห็นไหมเนี่ยแล้วมันลึกแค่ไหนอ่ะความยาวเราสามารถปรับได้มันสามารถที่จะเลื่อนเข้าไปด้านในได
0: ้
1: เห็นไหมฮะเลื่อนออกมาได้เข้าไปด้านซ้ายด้านขวาได้หมดเลยนะครับตรงเนี้ยมันจะใช้งานได้สะดวกมากๆเลยนะครับอยากให้คุณมีมันสามารถตัดหญ้าได้นะไม่ใช่เดี๋ยวดูแต่แบบว่าตัดกิ่งบ้านไม่มีต้นไม้
0: คือใช้ได้ทุกประเภทของงานสวนที่คุณต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้พวกกิ่งพุ่มต่างๆจัดทรงพุ่มอะไรพวกนี้หรือบางทีเอ้ยต้นไม้มันยาวแล้วมันแบบยื่นไปทางฝั่งบ้านเพื่อนบ้านเดี๋ยวจะมีปัญหากันแล้วก็ไม่ต้องจ้างช่างนะตัดเองได้เลยแล้วอย่าลืมว่าเรามีล้อให้แบบล้อเนี่ยใส่ติดตั้งเข้าไปเนี่ยทำให้การตัดหญ้าของคุณเนี่ยมันง่ายสะดวกสบายมากขึ้นที่สำคัญตัวหญ้าที่ตัดออกมามันจะได้ความยาวที่เท่ากันเลยหรือจะเป็นกิ่งไม้แบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยเสียเงินจ้างเขาว่าเป็นหลักพันนะแต่วันนี้คือยกเอามาทำเองได้เลยจะในบ้านนอกบ้านคือได้หมดแล้วพอตัดออกมาแล้วอ่ะ
1: ดูเรียบร้อย
0: ความแบบมันดูเรียบร้อยดูสะอาดตา
1: เห็นไหมมันสะอาดตา
0: ด
1: ู
0: โปร่ง
1: กดมาหาเรานะฮะกดมาหาเราแสดงตัวเลยว่าอยากจะได้สไปเดอร์เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเนี่ยวันนี้มาพร้อมกับใบมีด3แบบด้วยกันใบมีดพลาสติก5ชิ้นใบมีดโลหะ2ชิ้นและใบมีดแบบวงเดือน1ชิ้นนะครับตัวเครื่องพร้อมตัวใบมีดนี่นะฮะก็ราคาอยู่ที่ 3,100 บาทแบตเตอรี่มีให้มูลค่า590บาทถุงมือนิรภัยกันบาดกันลื่น1คู่ฟรีให้คละ4คละแบบมูลค่า390บาทแว่นตานิรภัยกันลม1ชิ้นคละ4คละแบบมูลค่า390บาทและสุดท้ายหมวกกันแดดบางทีไปตัดหญ้าแดดแรงๆอ่ะเนาะก็ฟรีให้1ชิ้นคละ4คละแบบคละลายมูลค่า590บาทครับ
0: แล้วทั้งหมดเนี้ยค่ะราคาเต็ม 5,060 บาทเลยนะคุณผู้ชมคะแต่ไม่ต้องจ่ายเพราะวันนี้เราจัดให้สบายกระเป๋ามากๆเลยเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะย้ำเลยนะราคานี้มีจำนวนจำกัดนะคะ999บาทโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR Code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะ

0: ายอ่ะซื้อเครื่องตัดหญ้ามาให้สัมผัสครั้งแรกนะคะเนี่ยค่ะเบามากๆเลยค่ะแถมยังมีล้อให้สะดวกสบายด้วยนะคะพี่อ่ะตัดหญ้าแบบชิวๆมากๆเลยใช้เวลาไม่เกิน5นาทีอ่ะตกใจตัดหมดเรียบร้อยแล้วค่ะชีวิตนะสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะแถมยังได้ออกกำลังกายด้วยแนะนำเลยค่ะ
1: เป็นไงบอกแล้วว่าวันนี้ใครดูรายการของเรานะแล้วก็โทรศัพท์มาหาเราในชีวิตคุณจะง่ายขึ้นค
2: ุ
1: ณจะอยู่ในบ้านที่สวยงามไม่มีหญ้ารกๆนะฮะเมื่อก่อนตอนต้นรายการเนี่ยหญ้าเต็มไปหมดเลยเราก็จัดการให้เรียบร้อย
2: ใช่ค่ะ
1: นะ
2: แป๊บเดียวก็คือเตียนมากคุณผู้ชม
1: ผมอยากให้คุณ
2: หนูเริ่มก่อนเลยเหรอ
1: ไม่
2: คุณให้หนูหลบไปเหรอ
1: ไม่ใช่คุณมาอยู่หลังผมนี่
2: อ่ะโอเค
1: เดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันด้วยไอ้พุ่มรกๆกอเนี่ย
2: อ๋อพี่วินจะตัดให้หมดเลยเหรอ
1: ผมเห็นแล้วมันขัดหูขัดตาคุณผู้ชมครับวันนี้ไม่ต้องไปก้มอีกต่อไปไม่ต้องไปคว้าแบบเครื่องตัดหญ้าที่มันมีสายนะครับและไม่ต้องไปเอาเงินไปหาหมอเพราะว่าฉันเจ็บหลังต้องมานั่งก้มตัดอะไรใดๆวันนี้ซื้อไปเครื่องเดียวกับสไปเดอร์ตัวนี้นะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเนี่ยไม่ใช่แค่ตัดหญ้าอย่างเดียวแม้ว่าชื่อเขาจะบอกว่าตัดหญ้
2: า
1: แต่มันสามารถตัดกิ่งได้เมื่อกี้ตัดให้ดูแล้ว
2: ตัดแต่งทรงพุ่มได้ด้วย
1: ได้หมดเลยนะครับอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตตัดนะให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งนึงนะครับอะไรที่มันลกลุงลางตัดไปเลยนะครับนี่ตัดไปนะครับเราสามารถที่จะตกแต่งได้นะครับสมมุติว่ามันเป็นทรงพุ่มเนี่ยจะแต่งแบบเนี้ยซ้ายขวาด้านข้างด้านบนได้หมดเลยนะครับพอเราตัดแต่งไปแล้วเราอยากจะเห็นว่าเอ้ยมันตัดมันเขาเรียกว่าสะอาดหูสะอาดตา

0: มันเรียบร้อยมันเป็นยังไงคุณก็ตัดไปแล้วบ้านมันจะน่าอยู
1: ่
0: คุณอย่าให้บ้านมันรกนะคุณพอบ้านมันรกปุ๊บนะมันไม่น่าอยู่เดี๋ยวสัตว์เลื้อยคงเลื้อยคานต่างๆมันก็มาเน่
1: แล้วเนี่ยไม่ต้องใช้เวลานานด้วยแป๊บเดียวเท่านั้นพี่วินก็คือจัดการทั้งแถวเนี้ยเตียนหมดเลยแล้วจริงๆเรื่องของความสูงเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเลือกเองได้เลยนะคะว่าอยากจะแบบให้แบบเตี้ยกว่านี้ไหมให้สั้นแบบเตียนไปเลยหรืออยากจะให้เหลือกอเอาไว้นิดๆหน่อย
0: ๆคุณผู้ชมลองดูเป็นไง
1: เขาบอกด้านบนอีกนิดนึง
0: เอาด้านบนอีกหน่อยเวลาเหลือไหมเวลาเหลือไหม
1: เหลือ
0: นะโอเคมาไป
1: ด้านบนอีกหน่อยนี
0: ่ปึ๊บปึ๊บ
1: โอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยดูสิดูสิมันเตียนไปหมดเลยอ่ะ
0: ว้าว
1: เนี่ย
0: ว้าว
1: แค่นี้ม
0: ี
1: เครื่องนี้เครื่องเดียวกับสไปเดอร์เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าบ้านของคุณจะเป็นระเบียบจะสวยงามจะมีพื้นที่สีเขียวที่เหมือนมีแบบมืออาชีพมาคอยดูแลให้อยู่ตลอดเวลาแล้ววันนี้โปรโมชั่นก็คือคุ้มค่ามากจริงๆค่ะคุณจะได้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายนะคะจากสไปเดอร์นะคะในราคาสุดพิเศษเลยราคารวมเนี่ย 3,100 บาทนะแล้วก็มีแถมเพิ่มให้มีแบตเตอรี่นะคะ590บาทให้มีถุงมือนิรภัยกันบาดกันลื่นให้อีก1คู่ขอคละแบบให้มูลค่า390บาทยังไม่พอยังแถมแว่นกันลมกันแดดให้นะคะคละสีคละแบบให้อีก1ชิ้นมูลค่า390บาทและพิเศษเลยไม่ต้องกลัวแดดกันอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามีแถมหมวกกันแดดให้อีก1ชิ้นมูลค่า590บาทค่ะแล้วทั้งหมดเนี้ยราคารวมของเขาอะ 5,060 บาทเลยนะแต่ไม่ต้องจ่ายค่ะเราให้คุณซื้อกับเราราคาสบายๆจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ

0: ป็นเวลาประมาณ6โมงกว่าค่ะตอนเช้าค่ะซึ่งวันนี้พี่จิ๋มแล้วก็เพื่อนๆนะคะมาซ้อมวิ่งเทรลกันค่ะในระยะ35กิโลเมตรค่ะซ้อมนะคะ35กิโลเมตรซึ่งตอนนี้เรา2คนก็มาประมาณนึงแล้วกี่กิโลแล้วคะ
1: กิโลแรกอยู่เลยค่ะ
0: กิโลแรกอยู่เลยค่ะโอเคค่ะพี่จิ๋มยังดูสบายๆค่ะส่วนปอก็คงสบายๆแหละค่ะเดี๋ยวรอดูว่าปอจะเป็นยังไง

0: สภาพปอเป็นยังไงเนี่ยหรอคะก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
1: อันนี้คือชันสุดเลยหรือเปล่าคะเนี่ย
2: ยังไม่สุดค่ะ
1: โอ้
2: ยังมีชันกว่านี้อีก
1: มีชันกว่านี้เหรอคะ
2: ใช่จ้ะ
1: โอ้โหมาถึงเส้นทางที่เป็นถนนกันแล้วค่ะทุกคน
3: ไปต่ออีกอันนี้คือกี่กิโลแล้วคะเนี่ย
2: กิโลเดียวอยู่เลย

คือไม่เหนื่อยหรอคะก็เหนื่อยแต่ปอไม่ไหวแล้วอยากอธิบายความรู้สึกค่ะแต่ว่าค่ะนี่ค่ะความรู้สึก

0: วันนี้เป็นครั้งแรกที่ปอจะได้มาวิ่งเทลค่ะโดยพี่จิ๋มนักวิ่งเทลดาวรุ่งวัย57ปีคนนี้จะพาปอประเดิมสนามแรกขอบอกค่ะว่าเกินคาดมากเส้นทางคือสมบุกสมบันสุดๆค่ะต้องบุกป่าฟ้าดงทางขึ้นเขานี่ก็ชันปอที่อายุ24ปีนะคะยังเดินสู้พี่จิ๋มวัย57ปีไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวค่ะ
1: พี่จิ๋มค่ะชื่อจริงชื่อคุณประวีพรสิทธิประเสริฐตอนนี้เนี่ยทำเกี่ยวกับพวกเสริมความงามค่ะนอกจากนี้ก็จะมีเหมือนกับเป็นงานไปอีกอย่างนึงก็คือการวิ่งคือหลงไหลการวิ่งถ้าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยส่วนมากจะไปอยู่ในป่าพี่จิ๋มชอบธรรมชาติชอบแบบเวลาเราเข้าไปในป่าแล้วรู้สึกเรามีความสุขแล้วก็เป็นคนชอบต้นไม้ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ติถ้าวิ่งระยะทางนี้ก็ต้องปีนอย่างนี้เป็นประจำเลยเหรอคะ
1: ไหนคะก็ถ้าแพ้ไปเจออย่างนี้ก็ต้องปีนนะคะได้ไหม
0: ได้ค่ะ
2: วิ่งเทรลนี้ไม่เหมือนวิ่งทั่วไปนะคะคืออาจจะต้องมีปีน้ำตกอย่างที่เห็นแบบนี้ก็ได้ค่ะทุลักทุเลกันพอสมควรเลยแต่ก็เริ่มที่จะสัมผัสได้ถึงความแอดเวนเจอร์ของกีฬาวิ่งเทรลแล้วล่ะค่ะเอ๊ะจะว่าไปแล้วนี่ยังไม่ได้เริ่มวิ่งกันเลยนะคะ
0: แล้วพี่จิ๋มไปเริ่มวิ่งเทรลอย่างนี้ได้ยังไงอะ
1: ก็มันมีตอนที่เริ่มวิ่งถนนเนี่ยค่ะวิ่งมินิอะไรเงี้ยมันก็จะมีอยู่งานหนึ่งที่เขาจัดเป็นปีแรกเลยคืองานโป่งแยง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: งานโป่งแยงเทลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีระยะมินิะนะคะนะคือ12โลแล้วก็มีระยะ30โลแล้วก็66โลแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็อยากทึ่งเลยว่าโอ้โหเขามีระยะอย่างนี้แล้วเขาไปแล้วมันจะต้องวิ่งตอนกลางคืนด้วยแล้วเขากลางคืนเขาไม่กลัวเหรอเป็นอยู่ในป่าแล้วมันจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเข้าไปในป่าเข้าไปแบบเป็นทางที่มันเป็นคือไม่ใช่ทางถนนนะคะแล้วเราโอ้นี่เราแบบแล้วมันแต่มันสนุกค่ะแล้วตั้งนั้นก็เลยแบบเริ่มแบบชอบพอไปวิ่งเข้าไปเนี่ยเราโอ้เราไปเจอแบบเจอหมอกเจอทะเลหมอกเจอดอกไม้ป่าเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันรู้สึกมันสนุกอ่ะก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยติดใจอ่ะ
2: และสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะสำหรับผู้หญิงคนนี้เว้แรกที่เห็นหน้าที่จิ๋มนะคะก็ต้องสะดุดตากับความเป๊ะปังของอายไลเนอร์บนตาพี่จิ๋มนี่แหละค่ะ
0: อยากถามเรื่องภาพลักษณ์ของพี่จิ๋มเนี่ยค่ะว่าต้องเขียนคิ้วกรีดตาอย่างนี้ทุกครั้งที่
1: ทุกครั้งค่ะแบบว่าถ้าไม่ได้เขียนคิ้วกรีดตาทาปากเนี่ยจะไม่ออกไปให้คนอื่นเห็น คือต้องสวยก่อน ถ้านัดกันแบบ6โมงเช้าเนี่ยพี่จิ๋มต้องตื่นตั้งแต่ตี3อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะต้องลุกขึ้นมาแบบต้องมากรีดตาเพราะต้องเผื่อเวลากรีดตาทุกคนจะต้องรู้ว่าพี่จิ๋มไม่จะต้องแบบคือทุกคนก็แบบโอ้นี่วิ่งมา2วัน1คืน2วันแล้วแบบโอ้ตายังอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นที่แบบว่าไปวิ่งแล้วเราจะต้องมาเย็นทำตัวเย็นอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้แบบใครๆไปวิ่งก็เนี่ยมันก็ทำให้แบบเหมือนกับน้องๆรุ่นหลังๆเนี่ยพอเดี๋ยวนี้เขาไปวิ่งเขาก็แต่งหน้ากันแบบจัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ดูแต่มันก็ดูเป็นสีสันก็สวยไงเราก็อยากจะเป็นคือเรามีอายุแต่เราก็ไม่อยากให้แบบโอ้โหเป็นยายแก่ยายเพิ้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอให้สวยนิดนึง
0: ที่มาของคำว่านัดตีห้าแต่งหน้าตีสามคือพี่จิ๋มเอง
2: ใช่แต่ที่ทุกคนเห็นว่าพี่จิ๋มทั้งสวยทั้งวิ่งเก่งแข็งแรงแบบนี้จริงๆแล้วพี่จิ๋มไม่ได้ชอบวิ่งมาตั้งแต่แรกนะคะแต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้พี่จิ๋มมาสนใจการวิ่งเนี่ยคือเกิดปัญหาสุขภาพค่ะ
1: พี่จิ๋มมาเริ่มวิ่งตอนอายุ51
0: 51
1: ค่ะคือมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คือตอนนั้นเนี่ยไปแบบคือมันก็เป็นใบทองเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปตรวจก็คอเลสเตอรอลสูงแล้วคุณหมอจะให้ทานยาพี่จิ๋มบอกว่าพี่จิ๋มขอยังไม่ทานยาแต่ว่าขอไปควบคุมเองจะไปออกกำลังกายลดอาหารเองอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็บอกว่าได้ถ้าอย่างนั้นให้เวลา3เดือนถ้ากลับมาถ้ายังไม่ลดต้องกินยา
0: ค่ะ
1: ความที่กลัวกินยาไงฮะอีกวันนึงก็คือลุกขึ้นมาวิ่งอย่างพี่จิ๋มไปวิ่งเทรลเนี่ยพี่จิ๋มตากแดดตากฝนพี่จิ๋มไม่เคยป่วยเลย

0: สุขภาพก็กลับมาดีอย่างพวกคอเลสเตอรอลอะไรพวกนี้ก็ไม่มี
1: ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้ว
1: จากวันนั้นที่เราเริ่มวิ่งเพราะเรามีคอเลสเตอรอลตอนนี้คือปกติแล้ว
0: ปกติ
1: ไม่มีโรคประจำตัว
0: ไม่มีเลยค่ะไม่มีความดันไม่มีคือทุกวันนี้ที่อะไรเนี่ยมันไม่มียาตัวไหนไม่มีอะไรเลยที่จะหนึ่งที่จะมาสามารถลดความอ้วนได้ที่จะมารักษาสุขภาพเราได้นอกจากการตัวเราเองที่เราจะต้องลุกขึ้นมาทำ
1: ว่ามีใครเคยตัดสินเราจากรูปลักษณ์ไหมว่าแบบโอ้โหเป็นผู้หญิงสวยงามตัวเล็กๆอย่างนี้จะวิ่งไหวเหรอ
0: มันก็อาจจะมีนะที่เขาคงต้องคิดว่าว่าจะรอดเลิศอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็คงไปดีเอฟกลางทางอะไรเงี้ยเนี่ยเราไม่แล้วพี่จิ๋มนี่เป็นคนที่แบบถ้าอยากทำอะไรอยากทำให้มันสุดติ่งอะแบบว่าเออไปไม่ได้ฉันจะแพ้ไม่ได้นะมันยิ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เราว่าเอ้ยเราต้องทำให้ได้นะอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบเป็นแบบอย่างให้เด็กๆให้น้องๆดูอะไรเงี้ยหรืออย่างบางทีมันก็จะมีแบบน้องๆในกลุ่มเนี้ยแบบเอ้ยวิ่งป้าวิ่งให้เด็กดูอะไร
2: คือเราบางทีเราแบบเราเหนื่อยเราแบบเมื่อยขาแบบอยากจะร้องโอดโวยก็เห็นแกนิ่งอยู่แล้วก็อายแกแล้ววิ่งตามหลังแกต้องกัดฟัน คือบ่น

0: ของการวิ่งเทลใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: พอขึ้นมาแล้วก็เห็นอย่างนี้คือฟินค่ะบรรยากาศแบบแพงมากค่ะมันได้อีกความรู้สึกนึงไม่ได้เหมือนกับเรานั่งรถมาเห็นอะไรแบบนี้ค่ะพอเราได้เดินมาวิ่งมาปีนป่ายอะไรมาเพื่อมาเห็นอะไรอย่างนี้มันก็คุ้มค่ะ
1: ใช่มั้ยมัน amazing มากเลยที่แบบว่าโอ้ยฉันทําได้นะฉันเดินมานะแบบฉันไม่ได้นั่งรถมาได้ฉันเดินมาแล้วฉันมาเจอกับอากาศอย่างเงี้ยแบบโอ้ยแบบมันโคตรฟินเลยเย็นแบบเห็นมั้ยอยู่ข้างล่างเราร้อนกันใช่มั้ยแต่ว่าพอมาถึงตรงเนี้ยอากาศมันแบบเย็นสบายเนี่ยเสน่ห์ของเทลอยู่ตรงนี้เองที่ถึงแบบถึงหลงไหลกับมันไงถึงแบบชอบถึงจะยังไงถ้ายังมีแรงจะแบบคือจะแก่อายุเยอะยังไงถ้ายังมีแรงก็ยังจะมาอีกเรื่อยๆมันมีความสุขอะ

0: สวัสดีครับผู้ชมครับเข้าสู่เกษตรดินเน่าครับวันนี้หลากหลายคำถามเหลือเกินที่วันนี้เราจะต้องจัดโปรพิเศษแล้วก็เทปพิเศษเทปนี้มาเพื่อให้คุณผู้ชมได้เจาะลึกแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการใช้จริงๆเพราะว่าลูกค้าเฮียแต่ละคนน่ะอยากจะเฮียพูดว่าเจาะเรื่องข้าวหน่อยเจาะเรื่องทุเรียนหน่อยเจาะเรื่องยางพาราไม้ผลไม้ดอกหน่อยวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะมาบอกคุณผู้ชมครับว่าหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วหรือว่าใครเพิ่งเริ่มปลูกควรจะมีวิธีใช้อย่างไร
1: ใช่ครับ
0: รีบโทรนะครับคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดจริงๆกับรายการพิเศษแบบนี้นะครับเริ่มต้นจากเฮียก่อนเลยดีกว่าคือลูกค้าของเราเนี่ยตอนนี้เพิ่มจำนวนเยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: เพราะหนึ่งเขาอาจจะเข็ดจากการใช้แบรนด์อื่น
1: มีตอนนี้ก็มีแบรนด์หลอกลวงด้วยนะ
0: แบรนด์หลอกลวงชื่อแบรนด์หลอกลวงเหรอ
1: แบรนด์หลอกลวงก็คือ ทำคล้ายอะครับนะครับแล้วก็
0: เสมือนคล้าย
1: แล้วก็บอกว่าต่อยอดนะครับแล้วก็อ้างอิงว่า
0: ครับ
1: ดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
0: มีพูดอย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: คือบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้วเหรอ
1: ใช่ใช่แต่จริงๆอะเรายังอยู่นะครับแล้วบอกเกษตรกรนะครับว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จเพราะเราบอกเลยว่าเกษตรกรตอนนี้ต้นทุนสูงมาก
0: ครับ
1: ถ้ายิ่งใช้ผิดเนี่ยต้นทุนของคุณก็สูงขึ้นอีกแต่ผลผลิตก็บอกแล้วครับว่ามันอยู่ขึ้นอยู่กับราคาตลาด
0: ถูกต้อง
1: นะครับแต่ราคาตลาดนี่บอกเลยเกษตรกรจ๋าถ้าวันนี้เหมือนกับทุเรียนเนี่ยอร่อยปั๊บเนี่ยเขายอมเลยเอากิน
0: เท่าไหร่ก็ซื
1: ้
0: อ
1: ใช่ครับนะครับแต่ผลผลิตของคุณถ้าคุณเนี่ยไปพลาดท่าเขายัดเยียดของให้นะครับโดนกันมาเยอะมากเลยอยู่คอมเพลนช่องนี้เต็มไปหมดเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วของบอสหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ของเรายังอยู่ช่องนี้นะครับว่าดินเน่าแรงกว่าเก่านะครับแรงกว่าตรงไหนครับเรากำลังพัฒนาของเราไปเรื่อยๆเราไม่มีหยุดยั้งครับแต่ไม่มีต่อยอดนะคุณหมดเพราะผมเบื่อการต่อยอดมากเลยต่อยอดก็ต่อไม่สูง
0: ของเขาว่าต่อยอดแต่เฮียนะตอบโปรให
1: ้
0: เออนะฮะพูดถึงการทำการเกษตรกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ลูกค้าของเราเนี่ยมีหลากหลายบางคนก็น้อยใจเฮียไม่พูดถึงอันนั้นเลยไม่พูดถึงอันนี้เลยพูดแต่ข้าวพูดแต่ทุเรียนไม่พูดถึงเลย
1: จะบอกว่ายังไงดีครับหลักการนะคร
0: ับ
1: คือคำว่าดอเด็กสระอีนอหนู
0: ถูกต้อง
1: แปลว่าดินนะครับถ้าดินคุณดีเนี่ยคุณยังไงคุณก็สบายแล้วไปกว่าครึ่งแล้วครับผมบอกก่อนนะครับเอาข้าวๆเลยนะคุณโมนะครับก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการเขาเรียกว่าอยากได้ผลผลิตที่เยอะเนี่ยคุณต้องทำดินก่อนดินเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าคุณดินของคุณจะเลวจะป่วยจะเสียจะยิ้มอะไรก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ได้
0: จะเป็นดินด่างดินแข็งแล้วแต่ดินปลูกแล้วไม่ขึ้นอันนั้นคือปัญหาเรื่องของดินจริง
1: ๆใช่ครับแต่วันนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าจุดใหญ่ของเราเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายนะครับถึงบอกว่ามีประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะอะไรครับเราทำจากปลาหมักปลาหมักเห็นไหมครับปลาหมักของเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วปลาหมักเนี่ยจำนวนเป็นตันๆนะคุณหมดแล้วเราใส่ไปในอ่างของเราอ่ะมีอ่างอาบน้ำนะอาบน้ำปลาเลย
0: เขาเรียกว่าอ่างบ่มเหรอ
1: บ่ม
0: อ่างหมักอ่างหมัก
1: จุลินทรีย์ของเรามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่แล้วแล้วถามว่าการย่อยสลายของจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยเนื้อปลายังหายแล้วกระดูกปลาก็หาย
0: กระดูกซึ่งมีความแข็งอยู่แล้วบางทีถ้าปล่อยทิ้งไว้บางทีถ้าไม่มีอะไรไปย่อยเขาเนี่ยมันใช้เวลาในการ
1: เป็นปี
0: เป็นปี
1: แต่ตอนนี้เนี่ยเราย่อยหมดนะครับ
0: ครับ
1: สิ่งที่คุณได้นะตอนนี้ในดินเน่า
0: ครับ
1: แล้วจะบอกก่อนว่าดินเน่ากับอีเน่า
0: คือตัวเดียวกันคือแรกๆเนี่ยมีคนถามแต่หลังๆเนี่ยคำถามเรื่องเนี้ยน้อยแล้วเพราะว่าเฮียเป็นคนย้ำในทุกๆวันกับที่เฮียเข้ารายการตลอดเฮียก็ย้ำตลอดเพราะนั้นคนไทยก็อาจจะเข้าใจแล้วว่าอีเน่ากับดินเน่าคือตัวเดียวกันแต่ยังมีขายนะ
1: มี
0: ไม่ได้เจ๊งนะ
1: ไม่เจ๊ง
0: ไม่ได้เลิกผลิตนะ
1: ไม่ใช่ปิดจอดำเขาบอกว่าจอไปแล้วจอไปแล้วแล้วเจ๊งไปแล้ว
0: เดี๋ยวดูดีกว่าว่าอะไรจะจอดำ
1: นะครับเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยอันดับแรกของการทำเกษตรหรือใครที่เพิ่งเปิดดูอยู่หยุดก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะนะครับเมื่อกี้เราเห็นโปรดีๆไปแล้วนะครับขั้นแรกนะครับคือขอวิงวอนให้ท่านปรับปรุงดินก่อนนะครับเราจะไม่รู้หรอกเราจะไม่มี1บวก2บวก3บวก4บวก A บวก B บวก Z นะครับเราแค่ขวดเดียวผสมน้ำเนี่ยขั้นแรกเราขอแค่200ลิตรต่อ1ขวด
0: ขวดใหญ่เนี่ยนะ
1: ขวดใหญ่เนี่ยนะครับ1ลิตรนะครับ 1,000 ml
0: ผมเคยฟังลูกค้าใหม่ตกใจว่าขวดนึงเนี่ยน้ํา200เลยเหรอ
1: ใช่ครับแล้วฉีดไปนะครับมันได้จริงๆประมาณ5ไร
0: ่
1: นะครับ
0: เอาแบบเต็มที่เลยนะ
1: เต็มที่เลย
0: จะ5เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะ5ถึง7แต่อยากให้ได้ประสิทธิภาพคือ5ไร่พอ
1: ใช่ครับ
0: เลขกลมๆไป
1: แล้วถ้าดินของคุณเนี่ยเสื่อมจาก5ไร่คุณต้องเหลือ3ไร
0: ่
1: คุณต้องฉีดปริมาณน้ําให้มันเยอะขึ้น
0: คือหลักการมีให้ปฏิบัติเยอะ
1: ใช่ครับ
0: แต่หน้างานดูกันอีกทีนึงว่ามันเสื่อมมันโตมันเสียมากแค่ไหน
1: เราก็เลยบอกว่า คุณก็ใส่1วันวันนี้ใส่อีก8วันเราใส่พอใส่8วันเสร็จเราก็อีก15วัน15วันเราก็30วันแล้วทุกครั้งก็ยืนพื้นที่30วันแต่ระยะทางสัก 1-2 เดือนเนี่ยเปลี่ยนจากน้ํา200ลิตรกลายเป็น 1,000 ลิตรได้เลย
0: อันนี้คือกรณีที่เราทําฟื้นฟูใส่ไปก่อนหน้านี้แล้ว
1: ใช่ครับต้องดูดินด้วยนะดินมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกเลยถ้าดินเปลี่ยนแปลงปั๊บพวกดอกใบผลรากต้นไม้หรือทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงหมด
0: ถูกต้อง
1: นะครับเราไม่มีอะไรที่แบบใส่วันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เขียวปี๋มันเป็นไปไม่ได้
0: อันนั้นก็เคบางทีเคมีก็อาจจะไม่ได้ขนาดนี้นะต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันแต่วันนี้ด้วยความกระบวนการทั้งหมดของดินเน่ากับอีเน่ามันคือธรรมชาติเพราะนั้นมันอาจต้องใช้เวลาแต่ใช้เวลาไม่
1: เยอะ
0: ซึ่งเวลาที่หลายๆคนเอาไปใช้แล้วเห็นผลแล้วดีใจเนี่ยผมก็ดีใจกับหลายคนเพราะว่าเฮ้ยใบไม่เคยออกดอกไม่เคยมีผลก็ไม่เคยได้แต่ทำไมมันกลับมาได้ขึ้นล่ะครับเพราะอะไรเพราะเราต้องอาศัยเวลาหน่อยแล้วก็อาศัยกับสิ่งที่ต้องการของดีๆเนี่ยลงไปในดินหน่อยครับ
1: และทุกครั้งนะครับวิธีการเขาเรียกว่าเพาะปลูกเนี่ยคุณต้องเขาเรียกว่าฉีดแล้วค่อยปั่นไม่ว่าจะเป็นพริกจะเป็นบวบจะเป็นอะไรแบบพวกต้นไม้นะครับยืนเถาเนี่ยคุณต้องฉีดก่อนถ้าไม่ฉีดเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเห็นไหมครับว่าเวลาสักพักหนึ่งต้นไม้จะยืนต้นตายเห็นไหมครับยืนต้นตายเพราะอะไรครับเพราะไอ้รากตัวนี้มันลงไปถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยมันจะมีเชื้อราอยู
0: ่
1: นะครับมันก็ดูดเชื้อราพอหรือเชื้อราปั๊บเห็นไหมช่วงเล็กๆจนถึงกลางๆเนี่ยโอ้ยสวยงามเลยทำไมพอดพิ้วเดินขนาดนี้เอวบางแต่พอโตปั๊บทำไมเป็นเชื้อราตายล่ะเห็นไหมครับใครที่เป็นอาการอย่างนี้อยู่นะครับอย่าลืมครับเอาใหม่ครับปรับปรุงดินใหม่แล้วก็ราดตัวไอ้ดินเน่าตัวนี้ลงไปเยอะๆ
0: ก็คือกระบวนการที่ดีที่สุดคือฉีดแล้วค่อยทำดิน
1: ใช่ครับ
0: จะปั่นก็ได้จะพวนก็ได้จะตีก็ได้ก็แล้วแต่
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าขอให้ฉีดก่อนให้ใส่ลงไปก่อนกันนั่นเองถ้าใส่มากใส่น้อยมันดีทั้งหมด
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็ลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวถ้านาข้าวเนี่ยบอกแล้วครับว่ามันมีฟางข้าว
0: โอเคพูดถึงนาข้าวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนาข้าวกันแต่ตอนนี้ใครอยากได้โปรโมชั่นวันนี้หยิบโทรศัพท์ให้ดีนะ

0: ครับถ้าอยากจะได้โปรที่พิเศษและคุ้มค่ากับการทำนาทำสวนทำไร่ไปชมกันครับ
1: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: นะครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เฮียไม่ได้จัดบ่อยๆนะเพราะนี่คือเฉพาะกิจจริงๆที่อยากจะมาพูดคุยกันแบบเป็นกันเองแล้วอยากให้คุณผู้ชมครับสายเข้าต่อเนื่องแล้วนะเพราะนั้นไม่อยากให้พลาดจริงๆครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของนาเราทิ้งท้ายไว้เมื่อช่วงที่แล้ว อยากให้เริ่มนาข้าวหน่อยนาข้าวเนี่ยปัญหาหลักๆเลยมันคืออะไรครับเฮีย
2: ก็คือดินมันเค็มและดินมันเปรี้ยวนะครับดินมันเปรี้ยวดินมันเค็มแล้วก็ดินหมายถึงว่าดินไม่มีคุณภาพเห็นไหมครับว่าสักพักหนึ่งเอ๊ะปลูกทำไมสวยๆแล้วทำไมมันเหลือง
0: ขึ้นสักคืบหนึ่งแล้วเหลืองใช่ไหมใบเหลือง
2: แล้วก็ปลูกไปปั๊บเอ๊ะเม็ดข้าวหายไปไหนหมด
0: อ้าว
2: มันกินเม็ดข้าวหมดเลย
0: อะไรกิน
2: กดนะครับกดในดินน่ะมัน
0: กดเชื้อราอะไรพวกนี้เหรอ
2: ใช่กดน้ำ
0: กดเลยนะ
2: อ๋อน้ำกดนะครับก็คือดินมันเป็นกดเยอะค่า pH มันต่ำ
0: คือกรดเนี่ยโดนอะไรก็สลายหมดใช่ไหม
2: ก็สลายหมดแล้วก็คือคำว่ากด
0: ก็คือน้ำกดข้าวไม่ข้าวหายไป
2: เช้าวันนี้หวานพรุ่งนี้หายเขาเรียกว่าเขาบอกว่านกกินนกอะไรเกินกินตอนกลางคืน
0: อันนี้อาจารย์ถามเฮียก่อนว่าเพราะว่าผมเห็นคนเนี่ยเขารับจ้างเคาะกระมังเพื่อไล่นก
2: ใช่ครับ
0: อันนั้นส่วนหนึ่ง
2: ใช
0: ่แต่บางเจ้าเนี่ยบอกว่าแถวนั้นไม่มีนกแต่ทำไมเม็ดข้าวหายเห็นไหม
2: นั่นแหละครับคือประเด็นนะครับมันมีที่เกิดขึ้นมาแล้วคือน้ำน้ำมันกร่อยน้ำบ่อทราย
0: น้ำกร่อยน้ำ
2: บ่อกุ้งอะไรที่มันเค็มเสร็จแล้วก็เราเอาเข้านาพอเข้านาเสร็จมันก็แช่อยู่ในดินของคุณนะครับทำปฏิกิริยาถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยไอ้ดินเน่าเนี่ยเราสามารถที่จะไปลดกรดนะครับเพราะอะไรว่ามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายนี่คือคุณสมบัติของดินเน่าเราถึงบอกว่าทำไมยิ่งใช้ยิ่งดีเห็นไหมครับมีแต่บอกว่าไอ้บอสมานี่มานาข้าวนะเนี่ย10ไร่เนี่ยบอสต้องรับผิดชอบเลยผมถามว่ารับผิดชอบอะไร
0: เรื่องอะไร
2: ได้14ตันบ้าเปล่าเขาไปถามว่าบ้าเปล่า
0: ของเฮียแค่นี้ผมตกใจเลยป้าขอว่าเลยคือผมตกใจอยู่บางไทรนา24ไร
2: ่ครับ
0: ได้ข้าว30กว่าเกวียน
2: น้อยไปเลยดี
0: ไปบอกแต่มันเยอะจังแล้วก็บอกว่าข้าวเขาล้มผมก็ตกใจเพราะว่าลวงมันหนัก
2: ถูก
0: อันนี้ป้าแกบอกว่าคือที่ข้าวล้มไม่ใช่อะไรนะลวงข้าวมันหนัก
2: ใช่มันหนักมากเพราะการปรุงดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาหารการกินที่มันตกค้างอยู่ในดินนะเพราะจุลินทรีย์ของเราอ่ะเราบอกแล้วเรามีแค่ตัวเดียวไม่มีบวกซ้ายบวกขวาแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะบวกก็บวกตัวแตกกอแตกรากแตกอะไรก็ได
0: ้สารอาหารมันมีอยู่แล้วก็คือของดีมีอยู่ในดินแต่พืชมันกินไม่ได้เพราะไม่มีตัวไปย่อยนะหลักการง่ายแบบนี้อ่ะพอใช้กับนาข้าวผลลัพธ์ที่ออกมาชาวนาจะได้อะไรบ้างกับการใช้ดินเน่า
2: ใบเนี่ยมันตั้ง อันดับแรกคือดินก่อนนะครับเราอย่าพุ่งไปพูดถึงข้าวดินเนี่ยจะดำจะนวลจะหอม
0: เพราะฉะนั้นพอใช้ดินเน่ามันจะเริ่มปรับดินให้นาข้าวก่อน
2: ไม่ว่าจะเป็นนาข้าวหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณลองปรับดินดูนะครับไม่ใช่ว่าน้ำ20ลิตรคุณใส่นิด1 2หยด3หยด
0: มันต้อง
2: ได้ปริมาณที่พอเหมาะนะถ้าปริมาณไม่ได้หรือใส่เยอะไปก็ไม่เป็นไ
0: ร
2: นะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับข่าวดีสำหรับเกษตรกรเมื่อ2ปีก่อน
0: ครับ
2: เราบอกว่าดินเน่าของเราเนี่ยใช้ฉีดทางใบไม่ได้แต่วันนี้ย้ำอีกทีนะครับฉีดไปได้เลยครับ
0: ก็คือผสมตามอัตราส่วนที่แนะนำ
2: ใช่ครับ
0: คือบางคนบอกว่าบางอย่างเราก็แนะนำว่าถ้าเป็นนามีน้ำเนี่ยก็จอดตามน้ำไปแต่บางคนไม่มีน้ำก็ฉีดทางใบได้แล้ว
2: ใช่ครับแล้วก็บอกเลยครับว่าสิ่งที่เกิดปัญหาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยใช้ดีสำหรับผลผลิตที่เป็นลูกมะพร้าวเนี่ย
0: มะพร้าว
2: หรือมะม่วงหรือทุเรียนก็แล้วแต่เนี่ยรสชาติมันจะฟืดที่สุดจะสวยที่สุด
0: ก็เหมือนอย่างที่เราไปอุบลน่
2: ะ
0: คือของคุณพี่เขาก็บอกว่าพอไปให้คนอื่นชิมเขาจะทักเลยว่าทำไมรสชาติมันไม่เหมือนกับที่เราซื้อกินที่ตลาด
2: แล้วเขาใช้เกลือนะเป็นถุงๆไงมากพี่อะไรนึกพี่สุริยาเขาใช้เกลือเป็นถุงๆนะโรยแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วคุณก็ประหยัดปุ๋ยละประหยัดเกลือละนะครับแต่ลูกดกเหมือนเดิม
0: ใช่รสชาติลูกดกรสชาติเปลี่ยน
2: ก็นี่ถึงบอกนะครับว่าหลังจากที่เราปรับปรุงดินเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ตอนนี
0: ้
2: กลายเป็นทุเรียนตัดหมดแล้ว
0: เมื่อกี้เรื่องข้าวดินดี

0: ใบจะเขียวแล้วก็แตกกอดี
1: ตั้งตรง
0: ตั้งตรง
1: ภูมิต้านทานของคำว่าแมลงเนี่ยจะน้อยลงคำว่ากดเนี่ยสามารถสร้างเชื้อราได้ในดินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าค่า pH เนี่ยมันอยู่ที่ 5.5 หรือ6เนี่ยคำว่าเชื้อรามันจะหายไปหมดแล้วเชื้อราต้นไม้ของคุณมันจะดีขึ้นมันจะไม่
0: ม
1: ีเพราะตอนนี้เราใช้ที่กับทุเรียนป่าละอูเนี่ยใช้แค่ดินเน่าอย่างเดียวไม่มีเกิดอะไรขึ้นเลย
0: เรื่องทุเรียนเดี๋ยวรอสักครู่นะสำหรับพี่น้องชาวนาที่ฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้กับข้อมูลที่ได้ไปรีบเลยนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะเข้าโปรรอบนี้กับใครทำการเกษตรอยู่ทำนาทำสวนทำไร่อยากได้ผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถลดต้นทุนได
1: ้
0: ห้ามพลาดโปรนี้ครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: รีบโทรนะครับคอลเซ็นเตอร์แจ้งมาว่าสายเข้าเยอะมากแล้วอ่ะคราวนี้มาเป็นไม้ผล
1: ครับ
0: ทุเรียนก็เป็นอีกหนึ่งอันดับของลูกค้าเฮียที่ใช้กันเยอะมากโดยเฉพาะวันนี้ที่ผมฟังจากรายการที่จันทบุรี
1: โอ้โหจะบอกว่าไงต้น36ปีเท่ากับ
0: กี่คนอบนะผมฟังอยู
1: ่3
0: คนอบ
1: เท่ากับอายุผมตอนนี้เลย
0: 363
1: 63เอ้าด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยบอกเลยครับว่าสิ่งที่เราเตือนเขาเนี่ยถ้าเป็นทุเรียนเก่า
0: ๆ
1: ที่เรียนอายุเยอะนะ
0: ท
1: ุเรียนเยอะเนี่ยคือต้นมันจะหักเพราะยิ่งแก่ก็ยิ่งเปราะนะครับแล้ว
0: เหมือนคนแก่ใช่ไหม
1: ใช่มันดันดอก
0: โดก
1: ด้วยคือเวลาดูทุเรียนเน่าๆนี่ต้องดูตอนเช้านะเพราะน้ำมันอากาศมันเย็นมันจะ
0: มีความชื้น
1: มันจะเห็นชัดเลยนะครับวันนั้นที่เราขึ้นไปสังขาเห็นไหมขนาด
0: ท้องผาภูม
1: ิท้องผาภูมิขนาดฝนตกทุกวัน
0: ใช
1: ่แต่ก็ยังหาย
0: ยังแห้งนะความชื้นทั้งวันและหลายวันนะต
1: ่
0: อเนื่องใช้เบียดน้ำไปก็หายเพราะนั้นแนะนำทุเรียนดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำนี่ตัวสำคัญ
1: ใช่ครับ
0: หลักๆหลังจากนั้นฮอร์โมนจะบำรุงอะไรก็ค่อยว่ากันอีกที
1: ใช่สอบถามได
0: ้
1: นะครับเรามีเบอร์คอลเซ็นเตอร์อยู่เนี่ยเบอร์คอลเซ็น
0: ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะ
1: ใช่ครับว่าคอลเซ็นเตอร์เบอร์อะไรคุณก็โทรถามอยากถามข้อมูลหน่อยนะไม่ซื้อไม่ว่า
0: ไม่เป็นไร
1: นะครับเพราะเกษตรกรเนี่ยเราอยากจะให้ท่านรู้จริง
0: ๆ
1: ให้เป็นอาจารย์ของเรา
0: ถูกต้อง
1: นะครับถ้าเกิดว่าคุณงูปลาเอ้ยฟังเข้ามาต่อยอดนะของเรียนแบบนะอย่างนี้นะคุณจะพลาดแล้วคุณก็ไม่รู้อะไรพอสักพักพลาดกับไอ้บอสขอไอ้บอสดีกว่
0: า
1: อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ของผมเลย
0: เรียกว่าบอสรับจบ
1: เออจบไม่จบครับจบไม่ไหวครับจบแล้ว
0: รับจบทุกเคสไม่ไหวนะเพราะนั้นถ้าอยากได้ของที่ถูกต้องของจริงวันนี้สายเข้าเยอะนะคุณผู้ชมต้องรีบนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆไม่ว่าท่านทำนาทำสวนทำไร่ทำอะไรอยู
1: ่
0: อยากได้โปรที่ดีที่สุดตอนนี้ไปชมกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
3: 2,470 บาท
2: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02106-8365 02-106-8365 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: เอาละครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เราจัดให้เนี่ยเราให้แต่ละรอบไม่เหมือนกันรอบนี้เป็นรอบที่คุ้มค่าจริงๆครับเพราะฉะนั้นรีบโทรจองสิทธิ์ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอทางนี้อ
1: ่
0: ะคราวนี้ไปทางพี่น้องทางใต้บ้างเขาบอกว่ายางพารากับปาล์ม
1: หมู
0: ตระกูลเดียวกันไหม
1: หมู
0: ลายเดียวกัน
1: ลายเดียวกันเลย
0: วิธีการใช้คล้ายๆกัน
1: เ
0: ลยเอาเหมือนกันเลย
1: ทุกอย่างในดินเนี่ยคุณไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับไม่ต้องพิถีพิถันคุณเอามาขวดนึงคุณผสมน้ำ200ลิตรแล้วคุณก็ฉีดลองดู
0: ปาล์มก็เหมือนกัน
1: เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเน่าๆคุณ ณก็ใส่เบียดน้ำไปหน่อยแค่น
0: ี้
1: ก็
0: แสดงว่าทุกพืช
1: ครับ
0: ถ้าบำรุงดิน
1: ครับ
0: หรืออยากจะกันเชื้อราดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำ
1: จบ
0: แค่นี้ก่อน
1: อ
0: หลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นค่อยแก้ไปทีละจุดแต่ถ้าคุณทำให้มันดีขึ้นแล้วอนาคตคุณอาจจะไม่ได้แก้อะไรเลย
1: แล้วก็บอกเลยครับพอเราแก้ทางดินเสร็จ

0: คราวนี้เราก็เสริมทางใบถ้าเสริมทางใบเนี่ยมีทั้งเสริมทางใบเสร็จก็เสริมทางดอกทางดอกเสร็จแล้วต้องมีผลผลิตให้ดอกใหญ่ขึ้น
1: ดอกใหญ
0: ่พอดอกใหญ่เสร็จต้องสร้างเนื้อเยื่อมันให้มันเยอะขึ้น
1: หมายถึงเนื้อผลแล้วเนื้อผลนะ
0: ใช่ครับให้มันใหญ่
1: เนื้อใน
0: พอใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วก็ขยายลูกให้มันใหญ
1: ่
0: พอขยายลูกเสร็จแล้วรสชาติมันก็เปลี่ยนไอ้ตรงนั้นคุณโทรถามที่ call center ล่ะเรามีทุกอย่างในคำปรึกษาสำหรับเกษตรกรนะครับแต่วันนี้เรามาปูเรื่องจุลินทรีย์ก่อนนะครับพอจุลินทรีย์ปูดินเสร็จจะไปปูทางใบคุณก็ใช้อะมิโนหรือฮิวมิกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรามีหมดนะครับปุ๋ยทางใบเราก็มีนะครับถูกต้องปุ๋ยจริงๆอ่ะคำว่าปุ๋ยจัดเป็นเคมีนะครับแต่เราบอกเกษตรกรว่ามันไม่ตกค้างมันเป็นอาหารของพืช
1: นะครับเป็นอาหารของพืชนะคุณผู้ชมจะเป็นในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ขอให้มันเป็นอาหารของพืชมันมีประโยชน์หมดแหละ
0: ครับ
1: คราวนี้ปาล์มถ้าใช้กระบวนการที่เฮียแนะนำผลลัพธ์มันจะได้อะไรบ้าง
0: โอ้โหจนพ่อกระมวล
1: คุณพ่อกระมวลที่กระบี
0: ่พ่อกระมวลบอก
1: คุณพ่อโทรแก้ทุกวัน
0: ตัดไม่ทันไม่รู้จะทำไงตัดไม่ทัน
1: เขาเรียกว่าอะไรนะทลายหรอ
0: ทลาย
1: ใช่ไหม
0: แล้วใหญ่ด้วยแล้วก็ออกจันเยอะมากแล้วอีกอย่างหนึ่งพวกปาล์มนะครับก็คือจะไม่มีกระเทย
1: เพื่ออะไรอ่ะ
0: ก็จันมันนะดอกมันจะไม่มีกระเทยเขาว่าดอกกระเทยมีแต่ตัวผู้หรือตัวเมีย
1: มันจะไม่ออกลูกเหรอ
0: มันอ้าวตัวผู้ตัวเดียวจะออกลูกได้ไงครับมันไม่ออกแล้วครับนะครับแต่ความสมบูรณ์ตัวผู้ตัวเมียมันอยู่ที่ดินคุณปรับปรุงดินก่อนด้วยดินเน่าแค่นี้พอดินเน่าเราเน้นนะครับว่าซื้อที่นี่ของจริงๆนะครับของดั้งเดิมออริจินอล
1: ต้นตำรับ
0: ต้นตำรับเลยนะครับไม่มีนะครับจริงๆก็ของเราของลอกเลียนแบบไม่ใช่นะครับ
1: ไม
0: ่มีนะครับก็ลองดูกันสักขวดนะครับวันนี้โปรโมชั่นเราดีๆนะครับแล้วมีของแถมด้วยโปรนั้นคืออะไรคุณโมด
1: ถ้าโปรโมชั่นวันนี้อยากจะให้พี่น้องชาวปาล์มและยางพาราอยากจะให้ใช้และเริ่มต้นไปด้วยกันไปชมโปรกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: ผู้ชมฟังแล้วต้องรีบนะครับเพราะโปรโมชั่นแต่ละรอบเนี่ยเฮียให้พิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นการเริ่มต้นเป็นการปูพรมก่อนการเพาะปลูกทุกอย่างนะครับไม่ว่าเราไล่มาตั้งแต่ข้าวทุเรียนปาล์มพูดถึงยางพารากันต
0: ่
1: อยางพาราเนี่ยผลลัพธ์เขาจะได้อะไรเพิ่มเติมจากการใช้ดินเน่าอีเน่าครับ
0: ไอยางหน้าหนึ่งหลาย
1: ตายหนึ่ง
0: จริงๆมันหน้าด้าน
1: ตายหนึ่งมันคืออะไรครับ
0: ก็คือมันเป็นเชื้อราไง
1: น้ำยางไม่ออก
0: น้ำยางไม่ออกก็คือตายหนึ่งก็คือไม่มียางนะครับแต่ทำไมดินเน่าเราถึงใช้ได
1: ้ครับ
0: พอดินเน่าอ่ะเราเข้าไปเป็นอาหารแล้วส่งไปท่อน้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงของมันก็ไปกระจายออกใบออกผลออกตรงวัตถุที่เรากรีดอ่ะตรงนั้นพอสักพักนึงหน้ามันด้านอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่เติมลงไปมันจะเติมปั๊บมันก็ไปขยายของมันเองมันก็ขับเขาดันออกไปอ่ะดันทิ้งไปแต่มันต้องมีตัวช่วยหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นหน้าตายนึ่งเนี่ยเราต้องบำรุงรักษามันก็คือใช้ฮอร์โมนหรือใช้เบียดน้ำฉีดไปก็มันเป็นเชื้อรานี่นะครับแค่นั้นเองเดียวมันก็หายคุณลองดูวันที่ฉีดนะครับยางนะครับวันนี้ฉีดแล้ว8วันฉีดแล้ววันที่12คุณลงไปกรีดยางดู
1: โอ้โห
0: เป็นไงล่ะ
1: มันจะต่างเลยใช่ไหม
0: ต่างเลยกรีดแผลใหม่เลยนะ
1: เอาใหม่เลยใช่ไหม
0: แผลใหม่เลยนะครับแผลเก่าเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าคุณทำวิธีอะไรไงเราให้ลองแผลใหม่สักจืดหนึ่งเขาเรียกขีดหนึ่ง
1: แล้วให้ดูความต่างของน้ำยางหลังจากที่ใช้แล้วก็
0: ไม่ใช้
1: ไม่ได้ใช้นะครับ
0: มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงครับปาล์มเราจบแล้วนะครับพวกที่บอกว่าทำไมไม่พูดถึงพริกอีกไม่พูดถึงอะไรต่างๆนานานะครับผลไม้หรือว่าสวนครัว
1: ลำไยอะไรอย่างเงี้ย
0: สวนการเกษตรไม่ว่าส้มไม่ว่ามะนาวหมูมากเลยคุณปรับปรุงดินก่อน
1: เพราะว่าเฮียกำลังบอกว่าถ้าข้าวกับทุเรียนที่เป็นพืชยากเนี่ยมันทำแล้วมันเห็นผลเน
0: ี่
1: ยเพราะฉะนั้นผักผลไม้ทุกอย่างหลังจากนี
0: ้
1: มันสามารถเห็นผลได้อยู่แล้วแน่นอน
0: ชัดเจนเลยครับแล้วลองดูนะครับการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกที่เราเน้นนะครับการใช้ดินเน่านะครับดินต้องเปลี่ยนก่
1: อ
0: นพอดินเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรปั๊บเดี๋ยวใบตามมาเลยนะครับต้นจะใหญ่ขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราจะมีเขาเรียกว่าตัวช่วยจะช่วยเรียกรากจะช่วยเรียกใบจะช่วยเรียกดอกเรามีหมด
1: เพราะฉะนั้นแล้ว

0: ายโทรมาถามก่อนสั่งซื้อก็ได้แต่ถ้ามีเฮียไปพูดให้แบรนด์นั้นซื้อได้เลยไม่ต้องโทรถาม
1: นะครับเพราะเราต่างคนต่างช่วยกันเพื่อปรับปรุงดินนะครับนี่คือนโยบายตัวหนึ่งที่เราจะทำให้แผ่นดินของเราเนี่ยใครมาถึงอ่ะเฮ้ยเมืองไทยดินดีอาหารดีอร่อยดีอาหารทำจากอะไรอาหารก็ทำจากการเกษตร
0: พืช
1: ข้าวก็มาจากพืช
0: ถูกต้อง
1: นะครับก็บอกเลยมาจากการเกษตรไม่ว่าจะผักผลไม้ก็มาจากการเกษตรล้วนๆเลยแต่การเกษตรนั้นปลูกด้วยอะไรปลูกด้วยดิน
0: ถูกต้อง
1: แต่ตอนนี้เราขยับไปถึงน้ำนะครับปลูกในน้ำก็สำเร็จหมดแล้วดินกับน้ำก็เป็นของคู่
0: เพราะฉะนั้นจะปลูกอะไรไม่ว่าจะปลูกจากดินหรือปลูกจากน้ำวันนี้ปรึกษากับทีมงานเราตลอดเวลานะครับเดี๋ยวก่อนจากไปดิทิ้งท้ายกับโปรโมชั่นไว้แต่วันนี้ผมย้ำว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกและปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขคิดอะไรไม่ออกบอกเฮียบอสแค่นี้ง่ายๆครับกับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับเอาวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วกลับมาติดตามกับสาระความรู้เรื่องราวเกษตรนะครับมีคำถามอะไรทิ้งกับคอลเซ็นเตอร์ไว
1: ้
0: เรามีโอกาสพิเศษจะมาจัดรายการแล้วก็เอาคำถามที่ทุกคนเนี่ยถามมาตอบให้ฟังกันนะครับ วันนี้เกษตรดินเน่ากับผมปราโมทและเฮียบอสลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
3: 2,470 บาท
2: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีของปรับมาน2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
4: เมื่อก่อนนะครับสวนนี้ไม่เคยใช้เลยครับเนี่ยใช้มา3ปีหลังเนี่ยครับ3ปีติดกันผลผลิตของเขาเนี่ยครับตอนนี้ในพื้นที่ในตำบลเราเนี่ยเป็นจุดรับส่งแล้วครับเนี่ย
1: นี่เห็นไหมครับนี่จุดรับส่งเห็นไหมครับเกษตรกรส่งเต็มหมดเลย
4: ครับว่าเราก็พูดคุยกันว่าท่านนั้นทำพริกท่านนั้นทำมะละขี้นกท่านนั้นทำถั่วฝักยาวแล้วเราก็ได้
1: มารวมกัน
4: มารับรวมกันนี่ก็จะมารวมกันที่นี
1: ่ครับนี่นะครับคือจุดศูนย์รวมนะครับคือบอกแล้วครับว่าจะผลผลิตดีหรือไม่ดีเนี่ยเกษตรกรครับอยู่ที่พื้นดินก่อนวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่ได้เห็นแล้วใครที่อยู่หมู่8นะครับนี่ที่อยู่ตรงนี้อะไรนะ
4: บ้านแม่ขมันครับ
1: บ้านแม่ขมันเนี่ยปรึกษาผู้ใหญ่ได้นะอยากจะได้ดินเน่าหรืออีเน่าอะไรไปลองมาปรึกษากันเราจะมีสัมมนากันเราจะมีศูนย์เรียนรู้กันเราไม่คิดมูลค่านะนะครับเราอยากให้เกษตรกรชาวอุตรดิตถ์นะครับมีผลผลิตที่ดีแล้วเราบอกเลยครับว่าอีกไม่นานนี้เราจะมาเปิดศูนย์รวมแล้วก็เปิดศูนย์รับซื้อพวกเขาเรียกว่าหัวหอมโอ้นี่นี่ขโมยก็มาอีกแล
5: ้วทำไมครับเห็นว่าสวยนี่ขนาดหลายรุ่นแล้วเนี่ย
1: นี่จะหมดแล้วนะครับ
5: เก็บไปยังต่อขึ้นมาเรื่อย
1: ๆนี่ครับนี่เกษตรกรครับนี่คือปลายแล้วจะเริ่มเน่านี่ไม่เน่านี่

0: ครับนี่ดูเม็ดเงินกี่กอง
1: แล้วเก็บหลายรุ่นแล้วก็พี่อา
0: หมดแล้ว
1: แล้วยิงใส่อินเนอร์เอาดอกขึ้นมาอีกแล้วนี่ต่อยอดมาอีกแล้วอย่างเงี้ย
0: สังเกตง่ายๆครับถ้าใช้อินเนอร์แล้วดอกมันจะขึ้นแล้วสวยงามอยู
2: ่ผลิตภัณฑ์อินเนอร์ครับใช้ดีจริงๆครับพี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนชาวทำผักผลไม้ต่างๆนะครับตอนนี้ที่ด่านแม่คำมันติดใจกันแล้วครับแล้วก็ใช้กันเยอะจริงๆครับตอนนี้ครับฝากไว้ด้วยครับผลิตภัณฑ์ดีครับแล้วก็ผลผลิตการเงินก็ดีขึ้นครอบครัวก็ดีขึ้นครับ
0: อย่าท้อถอยอย่าทิ้งอย่าคว้างอย่าอะไรทั้งสิ้นเรามาปรึกษากันว่าอะไรคือต้นเหตุของการคำว่าไม่ได้ผลผลิตนะครับวันนี้อนาคตของคุณเปลี่ยนแล้วไม่โดนยึดที่ดินไม่โดนอะไรทั้งสิ้นอย่างไรนะด้วยดินของคุณเองนะครับทำดินให้เป็นเงินโดยล้างดินก่อนด้วยชุดกู้ดินหรืออีเน่านะ
3: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับซึ่งเป็นแหล่งปลูกทุเรียนอยู่แล้วครับส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนเหมือนกันครับที่เป็นลูกค้าของเฮียบอสเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับว่าก่อนหน้านี้กับหลังจากที่ใช้แล้วความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับเฮียครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ปัญหาที่เกิดก่อนแต่ก่อนนี่คืออะไรที่บอกเห็นสภาพต้องตัดทิ้งเกือบหมดเนี่ย
3: ก็เป็นเชื้อราดินเน่า
0: เป็นเชื้อราด้วยแล้วดินเสียใช่ไหมดินเสีย
1: ก็คือต้นไม้เป็นก้านทูบ
3: ครับ
1: ครับแล้วสภาพนี่เละเลยใช่ไหมหมายถึงว่าต้องตัดเกือบหมดใบก็ไม่มีใช่ไหม
3: คร
1: ับ ตอนนี้เนี่ยรู้จักคำว่าดินเน่าแล้วเนี่ยง่ายมากเลยในสภาพดูนะครับบรรยากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยจากแต่ก่อนกับตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะไหม
3: เปลี่ยนแปลงเยอะครับ
1: เยอะนี่มีตัวอย่างอะไรไหมใบเขียวขึ้น
3: ใบเขียวขึ้น
1: แล้วมีอะไรดิน
3: ดินดินดี
0: ป
3: ู
0: ไหม
3: ปู
0: ปูนุ่ม
3: ครับ
0: ไม่แข็ง
3: ไม่แข็ง
0: ครับ
1: แล้วที่นี่ใช้ประมาณเดือนละกี่ครั้ง
3: สามผลได
1: ้โอ้โหสามผลเลยนะสิบวันครั้งสิบวันครั้งนะครับแต่จริงๆเราบอกเกษตรกรเรามีเคล็ดลับก็คือใช้ดิน
0: เ
1: น่า
0: เจ็ดวัน
1: ที่นี่เนี่ยใช้เบียดน้ำเยอะมาก
0: ครับทุเรียนเพราะเขารู้อยู่แล้ว
1: ทุเรียนเนี่ยที่เน่าๆเนี่ยทาไปแล้วเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้าง
3: รู้สึกว่ามันจะแห้ง
0: แห้งใช่ไหม
1: แห้งแล้วดูนะครับสภาพที่แบบเขาเรียกว่าโบเป็นถ้ำอ่ะเต็มไปหมดนะครับรอยล่องรอยศิลาจารึกยังอยู
0: ่
1: นะครับแต่ไม่พ้นความสามารถหรอกคำว่าดินเน่าแล้วก็บอกเลยครับว่าเบียดน้ำแล้วก็ EM นะครับถึงบอกว่าวันนี้เราเปิดใจได้เลยแล้วบอกเลยนะครับว่าทุเรียนอ่ะเป็นเรื่องเฉากล้วยสำหรับเรามากเลยเพราะเรามีการการันตีไม่ต้องมากแค่จะเปิดตาดอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโทรมาหาเรา
0: ทุกช่วง
1: ทุกช่วง
0: ทุกช่วงเลยครับตั้งแต่ใครที่ปลูกเริ่มปลูกใหม่ก็ได้ปรึกษาได้หมดหรือใครที่ปลูกแล้วตัดอย่างรอบที่แล้วตัดไปแล้วผลผลิตเป็นไงบ้าง
4: เป็นที่น่าพอใจ
0: ยิ้มได้ยิ้มได
1: ้ไม่แล้วรสชาติเปลี่ยนไหม
4: เปลี่ยนนะฮะ
0: เ
1: ขาว่าเปลี่ยนเป็นไงเล่าให้ถึงให้เกษตรกรที่ทำทุเรียนอยู่ฟัง
4: จากที่สีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ
1: สีขาวๆป่ะมันออกขาวๆไหม
4: ไม่มันก็เหลืองเหมือนกันแต่นี้มันเหลืองไม่เต็มนะฮะ

0: อนหน้านั้นใช่ไหมก่อนหน้าใช่ไหม
1: แล้วรสชาติ
2: รสชาติหวานครับหวาน
1: ไม่หมายถึงว่าใช้แล้วแหละหวานแล้วก่อนหน้านั้น
0: รสชาติสีคือสีแน่นอนกับสีไม่ค่อยเหลืองเข้มใช่ไหมรสชาติก่อนที่ใช้เป็นไง
2: ก็ถือว่าย
0: ังไม่
2: ถึง
0: ยังไม่ได้มากินทุเรียนอ่ะใช่ไหม
2: ใช
1: ่ครับใช่พอครั้งที่ใช้เสร็จแล้วเอามาปอกเนี่ยแล้วคนที่กินเนี่ยเขาบอกว่ารสชาติเป็นไง
2: ก็ดีครับติดใจกัน
0: หอมมัน
2: หวานมัน
1: พี่เห็นไหมบอกแล้วครับว่าความติดใจนั้นมันอยู่ที่อะไรไม่ใช่ติดใจดินเน่านะครับติดใจบนผลผลิตที่ได
0: ้
1: เรารับรองครับก็แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหคนเห็นปั๊บคืนเยอะเพราะมันขาวมันแข็งทั้งหามทั้งอะไรด้วยใช่ไหม
2: คร
1: ับแต่ตอนนี้เหลืองแล้วนิ่มเขาเรียกว่านิ่มเขาเรียกกรอบนอกนุ่มในจริงไหม
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วหนามสวยทุกอย่างสวยถึงบอกนะครับว่าใครมาสวนนี้เข้ามาเลยนะ
0: นายยาม
1: ปีหน้าสวยกว่านี้แน่นอนเพราะดูใบแล้วมันแวบเลยครับมันกับแบบอะไรแล้วทุกอย่างเต็มสู่มันคุ้มแล้วต้นเนื้อสมมุตินะฮะ คุณใช้ดินเน่า1,000นะครับแต่ผลผลิตที่ได้
0: อ
1: ่ะหลักหมื่น50,000-60,000แล้วต้นไม้ยังยืนอยู่สวยสภาพที่งามนะครับสภาพยังมีร่องรอยการเขาเรียกว่าตัดทิ้งเลยนะสำหรับว่าเชื้อราอยู่เลยนะ
0: คือกระบวนการตั้งแต่ใช้มาเนี่ยครับเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างของต้นทุเรียน
2: ก็รู้สึกก็ดีขึ้นเยอะเลย
0: ทั้งใบ
2: ทั้งใบ
0: ดีขึ้นกิ่งก้านก็
3: ครับลำต้น
0: แข็งขึ้นไหม
2: ครับ
0: แข็งขึ้น
1: ก็บอกไม่มีอะไรยากหรอกครับเกษตรกรครับวันนี้ขวดเดียวจบแน่นอนสำหรับทุเรียนถ้าคุณไม่จบเนี่ยถึงบอกว่าคุณจะต้องเริ่มต้นหลายๆตายปลูกและจะเสียเงินอยู่เป็นวัฏจักรอยู่นี้ตลอดเวลาแล้วอย่างหนึ่งคือต้นทุนของคุณแล้วคือคนกินจะค่อยๆหายไปเพราะคนกินบอกเลยไม่อร่อยไม่ซื้อละ
0: เขาไม่ได้กินทุเรียนเลย
1: เขามีสิทธิ์เลือกคำว่าทุเรียนได้เยอะนะแต่วันนี้เนี่ยเขาจิ้มมาเลยว่าโอ้ยส่วนนี้โอเคแล
0: ้
1: วเดี๋ยวมีไหมบอกว่าเดี๋ยวปีหน้ามาเอาละจองละเชื่อผมได้เลยต้องมีอย่างนี้แน่นอนก็ไม่มีอะไรยากนะครับเราฝากไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ทำทุเรียนอยู่วันนี้นี่คือของจริงนาจริงสวนจริงไร่จริงเน่าจริงแล้วก็ใช้ดินเน่าเราจริงๆบอกเลยครับวันนี้โปรโมชั่นสำหรับทุเรียนเราก็มีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกขวดเดียวเอาอยู่นั่นคือดินเน่าแต่ถ้าเกิดยากเชื่อลงเชื้อราบวกไปด้วยก็คืออีเบียดน้ำใสไปแล้วเติม EM อะมิโนให้มันอีกนิดนึงพอแล้วครับทั้งปีทั้งชาติก็จบแล้วแล้วก็เติมทั้งผลทางใบทางดอกอะไรต่างๆนานาก็เติมไปแค่นี้เป็นอันจบพิธีดูบรรยากาศรอบๆดูดินบรรยากาศรอบๆสวยขนาดไหนก่อนจากกันเนี่ย
0: สุดท้ายให้ฝากหน่อยฝากถึงเกษตรกรที่ทำทุเรียนเหมือนกันเนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนำว่าวันนี้เราใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้าง
2: ให้หันมาใช้ฮะรู้สึกก็ดีขึ้นเยอะครับ
0: ครับดีขึ้นผลผลิต
1: ไม่เยอะพ่อเขาจะสั่งขนาดนี้เหรอ
0: สั่งมาพ่อบอกว่าจัดมาเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะจัดมาเลย
1: ความเชื่อถือนะครับเกษตรกรครับไปลองดูก่อนขวดเดียวพอแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้ยลูกนี้ใช้ตั้งนานแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะบอกเลยครับว่าดินเน่าเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายสำหรับดินโดยเฉพาะทำให้ดินมันนิ่มขึ้นไหมเดินแล้วนิ่ม
0: มันยบนะ
2: หญ้าถอนง่าย
1: หญ้าถอนง่ายนี่เป็นสัตว์หญ้าเตรียมตัวเลยนะนะครับแค่ดึงก็หลุดแล้วตะกอนนี่โอ้โหยังไงโยกเย้ยนะครับแล้วต้นไม้อ่ะกินน้ำก็น้อยแล้วน้ำก็ซึมได้เร็วนี่คือผลงานของดินเน่าจริงๆจุลินทรีย์ย่อยสลายบอกเลยครับถ้าอยากได้ต้นไม้ใครจะทำเกษตรอะไรก็ลองมาคุยกัน
0: ปรึกษาได้นะคร
1: ับ ปรึกษาได้
0: อ
1: ัน
0: นี้ถามอีกเรื่องนึงว่าปกติเนี่ยเคมีใช้อยู่แล้วไหม
2: ใช่อยู่แล้วครับ
0: ลดลงไหมครับ
2: ลดลง
0: ลดลงก็อย่างที่เฮียบอกว่าคนทำเกษตรน่ะยังไงอยากต้องใช้อยู่
1: คำว่าเคมีของเขานั่นคือปุ๋ยสูตรเสมอนะ
0: ปุ๋ยใช่ไหม
1: สูตรเสมอนะครับ
0: ต้องใช้อยู่ใช่ไหม
1: ก็คำว่าปุ๋ยมันต้องใช้อยู่แล้วเพราะเราเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายแล้วบอกแล้วครับว่าถ้าเราเติม EM ไปหรืออะไรแต่เขาใช้ลดน้อยลง
0: ลดน้อยลง
1: นะครับแล้วต้นสวยขึ้นแค่สูตรเสมอแค่นี้พอครับวางไปกำมือนึงต่อต้นพอหรือ2กำต่อต้นแต่ยังไงต้องมีดินเน่าในการย่อยสลายแล้วบอกท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำทุเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่นะคุณลองทำสูตรนี้ดูนะครับคุณผสมดินเน่า200ลิตรนะครับแล้วก็หมายถึงว่าน้ำ200ลิตรดินเน่าขวดนึงปุ๋ยสัก2กำสูตรเสมอนะครับแล้วใส่ EM ไปครึ่งขวดใส่เบียร์น้ำไป2ขวดแล้วคุณฉีดก่อนนะครับแล้วก็เกลือปรับปรุงดินก่อนแล้วลงปลูกเสร็จปรับปรุงอีกทีนึงฉีดทั้งใบฉีดทั้งดินแค่นี้พอครับอะไรจะเกิดขึ้นไปรู้นะครับ
0: ย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะทำการเกษตรอยู่ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะปลูกอะไรคอยใช้ดินเน่าอย่างที่เราลงพื้นที่มาสวนทุเรียนก็คงจะเห็นชี้ชัดแล้วว่าวันนี้เริ่มต้นง่ายๆกับการเอาดินเน่าไปดูแลปรับปรุงดินก่อนแล้วสิ่งที่ดีก็จะตามกับคุณผู้ชมมาเองนี่คืออีกหนึ่งคำยืนยันจากผู้ใช้จริงที่ใช้ดินเน่าน
1: ี่บอกเลยครับว่าสวนลุงวงเดี๋ยวปีหน้านะอันนี้กำลังจะออกตาดอกแล้วประมาณเดือนเม

0: เมษาปีหน
1: ้าน ะมาจองได้เลยนะแล้วถ้าคุณไม่จองเดี๋ยวถามก่อนเม็ดเป็นไงเม็ดที่ออกมา
2: ดีครับ
0: นี
1: ่นี่
0: เปลือกละครับ
2: เปลือกกระบาง
0: เปลือกกระบาง
1: เนาะเสียดายนะหน้ามาตอนที่มีลูกนะครับ
0: รอบต่อไป
1: รอบต่อไปเดือนเมษาเราจะต้องเจอกันนะครับใครอยากได้ผลผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่จองก่อนนะครับว่าเราการันตีนะครับว่าถ้าใช้ดินเน่าแล้วเขาเรียกว่าผลผลิตของคุณนั้นหวานเจี๊ยบแล้วหวานแบบขนาดว่าหล่นนะครับเป็นปลาร้าเนี่ยยังกินได้เลยไม่เหม็น
0: ยังหอมหวานอร่อยเลยนะครับ
1: นะครับก็ฝากไว้นะครับอย่าลืมครับดินเน่าคู่ใจเกษตรกรและคู่ใจสวนทุเรียนแน่ๆถ้าอยากได้ดินเน่าโทรเลยครับ
3: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: มันเห็นเลยชัดๆว่าม ัน
1: แห้งเลย
2: ต่อประมาณนี่ครึ่งเดือนได้
3: ต้นไหนที่มันเป็นเนี่ยเราสามารถใช้1ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ2ขวดต่อน้ำ20ลิตรฉีดตรงแผลเลยวันเดียวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยขาววอกเลยอ่ะนี่เรื่องจริงนะขาวแบบขาวจริงๆเลยมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างงี้เพราะถ้าขาวอ่ะอย่างเงี้ยแสดงว่ามันแห้งแล้วแต่มันจะรัดให้เห็นเลยนะเป็นรูปกลมๆขาววอกเลยแล้วน้ำไอ้ที่เยิ้มๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีน้ำเยอะเราต้องขูดออกมาหน่อยนึงเพราะหัวผมมันไปโดนนึงเนี่ยฉีดไปเล่นอ่ะเราก็ไม่รู้เราก็ทำขึ้นมาผสมเสร็จไปนั่งฉีดปุ๊บเฮ้ยไม่โดนหัวเว้ยสงสัยหัวล้านแง่เลยเว้ยแต่พอตอนเช้ามาปั๊บไอ้กะเหรี่ยงบอกว่าเฮ้ยเฮียต้นไม้เป็นไรอ๋อตายแล้วสิแน่กลัวแน่กลัวตายแล้วไม่มันขาวมันหายหมดเลยว่ะโอ้โหนั่นแหละครับนั่นคือจุดสาเหตุหนึ่งอย่างเงี้ยชื้นๆเงี้ยหาสักถังหนึ่งนะเป้มีอยู่แล้วนะอัดลงไปเฉพาะกินนะเพราะจริงๆเราต้องรักษารากเน่าโคนเน่ามันตรงนี้สำคัญ
2: ใช่
3: ถ้าเรามาวิ่งทีหลังอ่ะมันจะสายไปแต่เราแก้ไปแค่นี้ฉีดไปแค่นี้อยู่แล้วนะฮะนี่แหละถึงบอกฮะไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเหตุผลที่สำคัญสำหรับทุเรียนที่จะต้องเดสมอลเล่หรือตายนะครับรากเน่าก็เตรียมตัวแต่มีเขาเรียกว่ามีบทบาทอยู่แล้วมีบาดแผลอยู่แล้วให้เห็นชัดๆว่าร่องสวยมากเลยนะครับเขาเรียกว่าทุเรียนร่องไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองนะครับทุเรียนร่อง
4: นี่ร่องลง
3: ร่อง
4: ไม่ใช่ร่องขึ้นนะนี่ร่องจะลงแล้วนะ
3: จะหมดแล้วแล้วหายไปครึ่งต้นแล้วแต่บอกเลยครับว่าเขาลงเบียดน้ำพอเบียดน้ำไปเสร็จแล้วเนี่ยบอกเกษตรกรนะครับว่าฉีดเพียวๆได้1ขวดหรือ2ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ20ลิตร
4: ได้เลยอ
3: ัดได้เลยนะครับเพียวๆแล้วก็อัดได้แล้วมันจะเห็นผลแต่เกษตรกรบอกว่าเอ้ยทำอย่างนี้ดีกว่านี่คือตัวอย่างไม่ได้โม้นะครับนี่ของจริงนะครับที่เบียดน้ำของเราใช้ได้จริงๆแห้งสนิทแล้ววิธีการแห้งดูแห้งแห้งไงครับวันนี้แฉะเขาว่าแฉะนี่ก็คือชะลาพอแฉะเสร็จเนี่ยฉีดไปปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมาดูมันจะเป็นรอบขาวๆแต่ถ้าเกิดว่ามันมีน้ำออกคุณหาอะไรเช็ดนะครับเราไม่ให้ขูดก็ได้ขูดก็ได้แล้วแต่คุณขูดเลยขูดให้มันถึงเนื้อมันหมายถึงว่าให้ถึงตรงน้ำยางที่มันจะมียาออกมาเราขูดออกมาปั๊บแล้วก็ฉีดเบียดน้ำลงไปแค่นี้ถ่ายรูปไปดูนะเดี๋ยวหาว่าเราโกหกนะวันนี้นะครับเราพิชิตได้แน่นอนคือเชื้อราเน่าโคนเน่าเนี่ยด้วยอีเน่าเบียดน้ำแล้วก็ EM แค่นี้3ตัวจบแล้วครับสำหรับชาวทุเรียนประกาศไปเลยนะครับว่ายกนิ้วให้แค่นี้พอใครอยากได้ทุเรียนดีทุเรียนเด่นใช้ได้ดีโทรมาเลยครับ

0: เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ทำคนเดียวด้วยไหมก่อนนี่ผมมาทำต้องสามสี่คน
3: โอ้โหพ่อทำคนเดียวเราทำสามสี่คน

0: วันนี้นะครับเราจะบอกว่าวิธีเคล็ดไม่ลับสำหรับต้นทุเรียนอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นความตอกย้ำนะครับสวนนี้เนี่ยบอกเลยครับที่อยู่ในอามนะครับสวนของพี่วงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยทุเรียนก็รสชาติมีเขาเรียกว่าขาวเหลืองไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่วันนี้เหลืองแล้วไม่พอขายนะครับมีคนจองก็คือฤดูกาลหน้าวันนี้คุณพ่อเขาสั่งไม่อั้นเลยนะครับพ่อวงของเราก็บอกเลยนะครับว่าหลักการเนี่ยมันง่ายมากเลยง่ายยังไงนะครับทางดินเห็นไหมครับทางดินเนี่ยเราใช้ดินเน่าขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรนะครับแล้วก็ใส่เบียดน้ำไปสักขวดหรือ2ขวดครั้งแรกเนี่ยเราก็ใส่นิปูขึ้นไปก่อนหลังจากนั้นอีก3วันเราใส่ทีนึงนะครับสำหรับสวนทุเรียนใหม่ๆแล้วใส่ไปได้ประมาณ2ครั้ง1วันวันที่3วันที่4ใส่ครั้งหนึ่งพอวันที่9เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากดินเน่าบวกเบียดน้ำแต่ก่อนใช้บีเบียดน้ำ2ขวดวันนี้เราลดเหลือขวดนึงแต่ใช้ดินเน่าขวดนึงต่อน้ำ200ลิตรแล้วก็ EM ครึ่งขวดหรือปุ๋ยสูตรเสมอสักกรัมหรือ2กรัมใส่ลงไปแค่นี้ครับทำสม่ำเสมอ1เดือนครั้ง1เดือนครั้งแค่นี้ครับสิ่งที่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเน่าๆ นะครับเกษตรกรครับเราใช้เบียดน้ำใน1ขวดหรือ2ขวดต่อน้ำ20ลิตรหรือ10ลิตรก็ได้เอาเพียวๆแล้วฉีดลงไปเลยแค่นี้พอนะครับแผลของมันจะแห้งในวันเดียวแล้วฉีดย้ำ3วันครั้งแค่นี้พอครับจบแล้วครับเราสามารถฉีดเบียดน้ำได้ทั้งบนได้ทั้งล่างนะครับลองดูนะครับว่าหนีไม่พ้นหรอกคำว่าทุเรียนหรือต้นไม้อื่นเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้มันได้ก็คือดินเน่าเบียดน้ำแล้วก็ EM จบครับทุกการเกษตรถ้ามั่นใจ3ตัวนี้แล้วโทรเลยนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาแก้ดินได้แน่นอนปรับค่า pHจากกดกลายเป็นกลางได้ด้วยดินเน่าขวดเดียวจบและเอาอยู่ด้วยดินเน่าครับ
1: ลูกชายจะตัดไงบอกไม่ต้องตัดเห็นเฮียเขาโฆษณาเอามาจัดการเลย
2: ต้นไหนต้นนี
1: ้นู่นต้นนู้นต้นใหญ่นู่นไหน
2: ต้นที่ไม่สูงนะ
0: ต้นใหญ่ที่นั่นแหละที
2: ่มีเชือกแดงเหรอ
1: เออนู่นไหนตรงนั้น
0: ดูการตัดกิ่งการอะไรเหมือนกันหมดดูดิเกือบแล้วแต่ตอนนี้กลับมาเขียวชะอุ่มเลยนะแล้วได้ลูกยังอ่ะปีที่แล้วได้มั
1: ้ยได้แล้วปีที่แล้วก็มีมีลูกนะแต่ว่าไม่เอาไว้มาก
0: โอ้โหถ้าไว้มากลูกเพิ่งจะฟื้นนะใช่ป่ะรู้กันอยู่แล้วถ้าต้นไม้กำลังจะป่วยๆเนี่ยเราก็ต้องแบบไม่ต้องอะไรเยอะไงนั่นแหละแค่นั้นเองจบแล้วเนี่ยต้นนี้ก็อาถรรพ์นั้นเนี่ยตัดไปเนี่ยแสดงว่าเน่าเหมือนกันนะเนี่ยต้นที่กุดๆเนี่ย
1: ครับมันบางทีมอดนะมอดมันกินมันจอกคนดูแลไม่ถึงมันก็เสียหายเยอะ
2: ใช่ต้องดู
0: แลตอนนี้ฟื้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วลุง
1: ฟื้นมาแค่70-80%แล้วนะ
0: รอแต่ก่อนนี้เหลือ20อ่ะ
1: นั้นนั่นเลยนะ
0: เหลือ20แต่ตอนนี้บอกเลย
1: ตัดยอดทิ้งเองอะไรเอง
0: นี่นี่นี่ครับนี่ตัวจริงนะครับลุงวงนะครับนี่ลุงวงอยู่นี่จริงๆนะครับแล้วใครเป็นเจ้าของสวนก็ดีใจทั้งนั้นนะถามว่าลุงก็เสียเงินเยอะไหมถามนี่ใช้ดินเน่าแล้วเยอะไหม
1: นี่ดินเน่านี่นะนี่เนี่ยยังไม่จ่ายเงินลุงเยอะแยะเลยให้ไปทดลอง
0: โอ้โห
1: มาเอาไปเลย
2: ให้คนรู้จักพี่น้องไปใช้เลย

0: ลุงไปเก็บตังค์เลยนะให้ไปลองใช้เลย
1: ใครอยู่แถวนี้นะครับลุงวง
0: มาเลยมาเลยมา
2: เนี่ยตรงนั้นแหละเนี่ยผมเปิดโฆษณ
0: า
2: บอกไปเอาไปลองไปลอง
0: แล้วครับลองแล้วเป็นไงบ้าง
2: เออบอกก็ยังไม่ทันซื้อนั่นก็ได้มาเอาที่นี่
0: ก่อนเอาที่ลุงไปก่อน
1: ครับบอกเลยที่ของจริงนะครับนี่ณภัทรเราเหนื่อยครับเราจะต้องมาพัก
0: อยู่ที่พักพิง
1: ครับพิงนะครับแต่นี่คือสิ่งจริงลุงวงนะใครอยากจะอยู่แถวในยะอามะอยู่ตรงไหนฮะลุง
2: อยู่เอกเขาเรียกไงเป็นในอันอามวัดโพนา
1: วัดโพนา
0: วัดโพนาเมื่อกี้
1: เขามาเหอะครับเขารู้จักลุงวงหมดนะครับฉายาพ่อใจบุญที่ให้เขาไปทั่วนะ
2: ไปทั่ว
1: นะครับก็ดี
2: แล้วปุ๋ยค่ายาไม่มีเอามาให้เราก็คนก็จนเนาะเราจะไปเอาดอกอันหลวงเอาต้นมาคืนแล้วกัน
1: เออ
2: บางทีปีงปีได้ไม่หมดก็มี
3: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: เนี่ยเนี่ยพ่อใบมันสวยเกินนะมันสวยมาก
0: สวยมากจริง
1: สวยจนแบบผมเห็นแล้วอึ้งเลยนะใบมัน
2: นี่ถ้าปีหน้ามีโอกาสผ่านมามาดูใหม่จะสวยกว่านี้อีก
1: ไม่มาตอนตัดลูกก่อน
0: มาบอกว่าร้อนแรกมีนา
1: ไม่สาม
0: ีนาจะแพงหน่อยก็ออก
1: ไม่สาไม่เท่าดอก
2: มีนาก็กลางเดือนก็พอมีตัดได้แล้ว
1: นะแล้วมาเมษานี่ได้ตัดแน่นอนครับได้กินแน่นอนใครอยากจะกินรีบจองนะครับสวนลุงวงนะครับบอกได้ยายอามเนี่ย
0: กินรีบจองอย่าแค่มองอย่างเดียว
1: บอสการันตีว่ายกนิ้วให้จริงๆอร่อยจริง
2: ๆแล้วก็เอาไปฝากใครรับประกัน
0: นี
2: ่ถ้าไม่แก่รับประกันเลย
1: นี่นี่เอาเรื่องนี้คนก็ไม่แย่งกันเหรอลุงมันแย่งมาตัดอ่ะ
2: ก็ไม่ตัดเองเลย
1: โอ้โหตัดเองด้วย
2: คนอื่นไม่ได้ให้ลูกชายตัดแล้วก็ให
1: ้โอ้โหตัดเองรับรองว่า 90% แน่นอน
0: เ
1: ลยใครอยากได้คุยมาโทรมาเบอร์มาเข้ามาหาเลยจองได้เลยนะครับหลังเดือนมีนาปลายเดือนได้แน่นอน
2: แต่ถ้าจะมาเทียบมาแล้วต้องบอกก่อนโทรไว้แล้วเราก็จะเอาไว้ให
1: ้โทรไว้เดี๋ยวเลยยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวจองกันเต็ม
5: มา
1: ด
5: ูใกล้ก่อน
1: ลุงก็เป็นลมนะ
2: ผ่านนัดเที่ยวอะไร
0: ได้
2: แวะมาได้และได
1: ้นี่คือคนจริงเสียงจริงนะครับจากแต่ก่อนที่บอกเลยครับว่าลากินโรคเน่ากิน
2: ลากินโอ้ย
1: กินจนแบบเหนื่อยนะแล้วใช้ยาเยอะไหม
2: ใช่เยอะเยอะมากเลย
1: ม
2: าใช้ยาใช้อะไร
0: ก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้เน
2: าะแต่ว่าถ้าเราดูแลถึงอะไรถึงมันจะไม่เท่าไรนะ
0: ครับ
2: ถ้ามันเป็นนิดหน่อยเนี้
1: ย
2: เราทาเอาอะไรทา
0: แก้เลย
2: ถ้าเราปล่อยไว
0: ้อย่าปล่อย
2: เกือบเป็นต้นนี่อะไรเงี้ย
1: เหนื่อย
2: รักษายากแล้วตอนเนี้ย
1: เข้าเส้นเลือดนะครับ
0: ก็ดูแลปั๊บแก้เลย
2: อย่างนี้50-50แล้วถ้าเราเป็นนิดนิดหน่อยเนี้ยแค่80-90
1: เหนื่อยครับจริงๆทำทุเรียนไม่ยากนะพ่อนะรู้หรือเปล่ารู้จริงไหม
2: เราต้องรู้จริง
1: รู้ไม่จริงโดนค่ายาบวม
2: เราปุ๋ยเปื่อยเนี่ยเราสั่งใช้ขนาดไหนขนาดไหนแล้วดูปุ๋ยดูอะไรให้หมด
1: ประหยัดซะล่ะประหยัดปุ๋ยลงไปซะเยอะมาก
2: ประหยัดเยอะแหละ
1: เงินนี่พอไม่ต้องเยอะนะครับบอกง่ายๆนี่พอ
0: แค่บอกประหยัดกันรู้เรื่อง
1: รู้เรื่องแล้วไม่อยากไปห้อยตามเปิดใจก่อนดินเน่าดินเน่ารู้จักไหมฮะดินเน่า
2: ปีงก็ใส่ปุ๋ยประมาณ5ตัน
0: จากปกติเท่าไหร
2: ่ปกติก็เกินกว่าประมาณ2ตัน2ตัน
0: เกินกว่าไปอีก
1: เกินกว่าไป
2: ปีนี้ก็คงจะใส่น้อย
0: ไปถึง
1: น้อยอีก

0: ลงไปอีกแล้วนะครับใช้ทุกปีลงไปที่แล้วตายเหนื่อยนะครับแต่เกษตรกรอยากจะประหยัดก็ใช้ดูครับเราไม่อยากคุยอยากดู
1: ถ้ามันเนี่ยเราฉีดเราทำแล้วมันได้ผลได้ผลเราก็ประหยัดปุ๋ยอีก
2: เห็นไหม
1: เพราะว่าปุ๋ยนี่มันเคมีเคอะไรเนี่ยมันดินมันจะเป็นกรดเป็นอะไรตัวใหญ่
2: แข็งดินเสียด้วยครับ
0: นี่มาห้อยตามอย่างเงี้ยมาดูนะครับว่าเป็นไงก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ
1: มันเค็มมากมันก
0: ็
1: ตัวหมดเนี่ย
0: เห็นไหมความเค็มทำให้ต้นไม้มันใบด่างใบไหม้ใบทุกอย่าง
1: นั่นหมด
2: ใบหมด
0: แต่วันนี้รสเค็มเจอรสหวานตัดเจอซอสน้ำปลาของผมไปนะดินเน่าไปแล้วจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นรีบๆยังตัดสินใจยังถ้าตัดสินใจไม่ได้คุณก็ปล่อยเน่าโทรไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็เนี่ยนี่
1: ดูแล
0: คือรอยยิ้มของลุงเนี่ยผมดีใจนะครับว่าลุงได้ยิ้มแต่ก่อนลุงยิ้มไม่ออกนะเดี๋ยวต้องซื้อเคมี
1: โอ้เคมีปีงปีงไม่รู้เท่าไหร่
0: แล้วสุขภาพก็ไม่ดีด้วยนะลุงเนาะแต่ตอนนี้ลุงหายใจสบายนะครับก็นั่นแหละครับฝากไว้ด้วยนะ
1: มาใจเนี่ยเราต้องควบคุมดูแลเดี๋ยวนี้ฉีดแค่นิดๆหน่อย
0: ถ้าวันไหนไม่ได้ดมลุงนอนไม่หลับนะ
2: ไม่ได้กินข้าวหน่อย
3: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: เนี่ยต้นตรงนู้นน่ะตัดยอดแล้วก็ไปเสียบน่ะทำเสียบเองได้หมดต่อกิ่งต่อต้นเนี่ย
0: นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับให้ทายที่อะไรเอ่ย
5: ให้ผมทาย
0: ทายดีว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่เงาะ
5: มาสวนทุเรียนก็ต้องทุเรียนดิ
0: ใช่
5: ให้ทายว่าอายุเท่าไหร
0: ่
5: ถ้าเป็นท่าผมที่เคยคุยกับลูกค้า
0: เ
5: นี่ย2ปี
0: 2ปีกว่า
5: 2ปีกว่า
0: บ้านผมมา2ปีกว่าให้ทายอีกทีว่าเท่าไหร่
5: ปีครึ่งอ
0: ่
5: ะ
0: เอาให้ทายอีกทีนะถ้าถูกแล้วนะเดี๋ยวคุณยกต้นไม้พ่อให้ไปเลยนะ
5: เอาปีนึงปีนึง
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าต้นนี
5: ้4ปี
0: 4เดือน
5: ฮะจริงป่ะพ
1: ่อ4เดือน
5: ต้นนี้4เดือน
1: 4เดือน
5: โอ้
1: นู่นแหละแล้วต้นนู้นก็4เดือนนู่นน่ะ
0: นั่นๆๆไม่มี4เดือน2ต้นแล้วตัดยอดไป
1: 4เดือนทั้งนั้น
5: เนี่ยครับเป็นไปได้แล้วที่4เดือนแต่ถ้าความเป็นจริงเป็นไปได้ไหม
0: จริงๆมันเป็นไปได้ก็บอกแล้วว่าถ้าดินดี
5: อ่
0: ะก็บอกแล้ว
1: เมื่อตอนแล้งนะ
0: แล้งแล้งเมื
1: ่อแล้งตอนตัดลูกทุเรียนจะหมดแล้วไงซื้อต้นมาปลูกเนี่ย
5: อ๋อนี่ซื้อต้นมาปลูกด้วย
0: ซื้อที่ไหนฮะเดี๋ยวผมจะได้ไปซื้อมา
5: แต่แพทย์บอกว่าพ่อก็ทำเองใช่ไหมมีทำเองด้วยใช่ไหมตักกิ่งเองด้วยเหมือนกันใช่ไหม
1: ตัดทำเองได้แต่ว่าน
0: ี่ดูใบ
5: ใบสวยมากใบเงา
0: ดูใบเงานะครับแล้วเป็นไงแล้วก็อีกอย่างนึงข้างหลังเนี่ยยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลย3ปีปีหน้าจะออกลูกแล้ว
5: อันนี้4เดือน
0: อันนั้น3ปี
5: อันนี้3ปี
0: ดูดิ
5: ออกลูกแล้ว
1: ในตัวนู้นน่ะเนี่ย2ปีก็เป็นลูก
0: โอ้
5: อ่ะ
1: ก็มี4เดือนโตขนาดนั้นแล้วอ่ะ
0: 2
5: ป
0: ี
5: เป็นลูกแล้ว
0: ครับก็เคล็ดลับมันอยู่ตีเดียวนะครับ
5: ครับ
1: แต่เราดูแลอะไรให้ถึง
0: เนี่ยปุ๋ยดูแลถึงมั้ยน้ำถึงไห
5: ม
0: แล้วก็อีกอย่างนึงเงินถึงไหม
5: ดินเน่าถึงไหมดินเน่าถึง
0: ดินเน่าถึงไหมถ้าไม่มีเงินก็ซื้อดินเน่าแต่ราคาดินเน่าถูก
1: ฉีดดินเน่าฉีดทางดินส่วนใหญ
0: ่พอแล้ว
5: ดินนุ่
0: มพ่อฉีดทางใบด้วยนะวันหลังครับตอนที่สูตรใหม่แล้วลองดูมีสวนหนึ่งฉีดทั้งใบทั้งสวนเลยคืออีกหน่อยทั้งใบ
1: นี่ก็ฉีดแล้วนะฉีดไปแล้วอ้วน
5: แล้วอ๋อใบลงดินได้เลย
0: ก็ฝากไว้นะครับนี่คืออาชีพของคนอายุ4เดือนข้างหลังคือ2ปี3ปี

0: ปีแต่มันไม่น่าเชื่อแต
1: ่
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เชื่อแล้วดินนุ่มทุกอย่างดีดินเน่าพอเนี่ยพ่อนะท่านผู้ชมครับบอกเลยนะครับว่าอยากได้อย่างนี้ไหมถ้าอยากได้อย่างนี้ทำยังไงล่ะแล้วผมจะรู้ไหมล่ะถ้าอยากจะรู้นี่แหละครับตัวนี้ตัวเดียวสำหรับเกษตรกรที่อยากเดินนะครับถ้าไม่แตกใบอย่างนี้เอามาเฟี้ยงหัวผมเพราะตัวนี้มันเป็นตัวจุลินทรีย์สำหรับทำลายวัตถุอินทรีย์แล้วให้ดินเนี่ยมันมีอาหารพอมีอาหารปั๊บนี่ครับนี่ยอดยอดยอดยอดยอดรากงอกแตกยอดใหม่จำคำนี้ไว้นะครับผมจะพูดทุกๆทีเลยว่าวันนี้ดินเน่าเนี่ยสามารถทำให้รากงอกแตกยอดใหม่แล้วสวยขนาดนี้มีไหมเรามาลองท้ากันดูนะครับว่าดินเน่าขวดเดียวจบทุกเรื่องสำหรับการดินไหมไม่เชื่อลองดูนะครับลองดูว่าดินเน่าแล้วใส่เบียร์น้ำไปหน่อยนะครับใส่เอเอ็มไปหน่อยคุณจะได้เร็วกว่านี้ก็ฝากไว้สำหรับเกษตรกรที่ใช้ดินเน่าอยู่นะครับไม่ต้องเสียใจแต่คุณดีใจเป็นผู้โชคดีแล้วสำหรับที่ได้ใช้ดินเน่านะครับ
2: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
2: เคยได้ยินมาคนก็ชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหม
2: ครับ
1: ถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
2: หรือแปลงต่อแปลง
1: แปลงต่อแปลง
2: กล้านะผมก็แนะนำให้ลองดูก็ได
1: ้แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่าเลย
3: เฮ้ยนี่มันอะไร

0: สวัสดีครับ
1: อยู่กับพวกเราในรายการ
0: เกษตรดินเนอร์อ
1: ยู่กับผมปราโมทครับ
0: และน้องฝนทวันพันธ์ค่ะและแน่นอนคุณผู้ชมขาคุณพ่อที่นั่งอยู่ตรงข้างหน้าตรงกลางตรงนี้นะคะ
1: พระประธาน
0: เป็นพระประธานที่เราร
1: ับถือ
0: ก็คือเฮียบอสของเราใน
1: สวัสดีครับแน่นอนครับรูปแบบรายการของเราเกษตรดินเนอร์นะครับตอนนี้เรื่องการเกษตรเป็นสิ่งสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรคนไทยวันนี้อาจจะมีเกษตรกรรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาแต่จะรู้ได้ไงว่าหนทางของการทำการเกษตรเนี่ยมันจะราบรื่นเหมือนที่เราคิดหรือเปล่า
0: เพราะฉะนั้นวันนี้อยู่กับรายการเราค่ะเกษตรดินเน่าทุกปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกนะคะวันนี้เรามีตัวช่วยเรามีทางออกให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วฟ้าเมืองไทยสามารถนะคะลืมปากอ้าตาได
1: ้เฮ้ยลืมตาป
0: ากอ๋อเอางี้ดีกว่าคือตอนนี้คุณผู้ชมค่ะเรื่องของการเกษตรมาแรงมากกันเยอะเพราะอะไรตอนนี้ใครๆก็หันมานะคะทำการเกษตรทำการเพาะปลูกแม้แต่เหล่าดาราเซเลบยังกว้านซื้อที่ดินแล้วก็ทำแบบโหเกษตรมากมายแต่ตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมค่ะเชื่อไหมว่าประเทศไทยของเราคุณผู้ชมเหล่านะคะเกษตรกรเนี่ยเขาสูญเสียผลผลิตนะคะในแต่ละปีเนี่ยเป็นโหพันกว่าล้านเลยซึ่งปัญหาหลักๆเนี่ยมาจากดินไงฮี
2: ใช่ครับดินเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญถึงบอกนะครับวันนี้ไม่ว่าพืชผลของคุณจะตกต่ำยังไงนะครับแต่คุณยังต้องใช้ดินปลูกอยู่ดีนะครับวันยังค่ำรอสักพักหนึ่งผมเชื่อได้ว่าถึงจุดต่ำแล้วมันก็ต้องขึ้นสูงให้ได้ครับเพราะทุกคนอ่ะคุณฝนเชื่อไหมว่ากินป่ะต้องกินไหม
1: กินก็ต้องกิน
0: ก
1: ็ใครข้าวไหม
0: หิวอ่ะ
1: กินผมก็จะกินกินยาอ่อนคนไทยก็ต้องกิน
2: ครับก็บอกเลยนะครับว่าทุกคนหนีคำว่าเกษตรไปไม่พ้นต่างชาติก็ทำนะทำได้แต่ไม่ดีเท่าเมืองไทยนะครับเมืองไทยเป็นเขาเรียกว่าอุดมน้ำทุกอย่างสมบูรณ์แบบ
0: ในน้ำมีปลาในนามีข้าวในน้ำมีปลาในนามีข้าว
1: ก็ถูกแล้ว
2: แต่จริงๆนะครับดินของเราเนี่ยครับตอนนี้แถบตะเข็บเนี่ยดีมากเลยนะ
1: ดินอะไรครับ
2: ดินระเบิด
1: ก็คือหลักๆอย่างที่บอกว่าผลผลิตที่มันตกต่ำหรือว่ามันไม่ได้ผลผลิตขึ้นมาเนี่ยหลักๆมันเกิดจากดิน
0: ปัญหามาจากดิน
1: เพราะนั้นปัญหาหลักๆหรือลึกๆเลยของดินมันมีอะไรบ้างคร
2: ับ ก็ถึงจริงๆนะครับว่าดินเนี่ยเราเอาแค่ประเด็นที่สำคัญก่
1: อ
2: นดินเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรดเราจะตัดยอดให้เร็วที่สุดนะครับคือเราจะไม่พูดว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายคือทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
1: อ๋อเพราะเราเห็นเราเป็นจุลินทรีย์ก็ทำจุลินทรีย์มาแต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปทำไมต้องเป็นจุลินทร
2: ีย์ใช่เราบอกวันนี้นะครับว่าทำยังไงก็ได้นะครับให้คำว่าดินของคุณอ่ะจากกรดน่ะกลายเป็นกลางให้ได
0: ้
2: ถ้ากรดกลายเป็นกลางไม่ได้นี่ค่า pH 3.3 เนี่ยกลายเป็นดึงขึ้นมาเป็น 5.5 เนี่ยยังไงจุลินทรีย์มันก็มีประโยชน
1: ์
2: นะครับเพราะจุลินทรีย์มันไปกินอะไรมันไปกินซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ในดินพวกสิ่งของที่เน่าๆนะครับกินเสร็จแล้วร้อยค่า pH มันก็เกิดขึ้นเหมือนกับที่ผมบอกหนูตายได้วันนี้ปั๊บเหม็นเน่าเลยพออีกสัก 3-4 วันมันก็กินมันก็ลงเพราะจุลินทรีย์มันไปกินโครงสร้างหนูจนหมด
1: เพราะแสดงว่าคือเหมือนเราไปเห็นเนี่ยเราเห็นตอนที่มันเป็นซากกระดูกของโครงสร้างหนูแล้วอ
2: ๋
1: อคือกระบวนการจุลินทรีย์มันไปย่อยสลายไปแล้ว
0: ก็คือไปปรับสมดุลให้กับดินนั่นเอง
2: ใช่ครับก็บอกเลยครับว่าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรือจะเป็นพวกแมลงนะครับถ้าเรามีความต้านทานให้กับดินมากๆเนี่ยใส่ไปเลยครับค่า pH แข็งแรงปั๊บดินแข็งแรงปั๊บต้นไม้แข็งแรงปั๊บถามว่าแมลงจะมีไหมเชื้อราจะมีไห
1: ม
2: เพราะปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรเนี่ยล่มกันฮะล่มแล้วพินาศกันก็คือเชื้อราใช้ได้สักพักหนึ่งเชื้อราหายหายหมายถึงว่าหายจากดินขึ้นไปสู่ต้น
1: คือถ้าเราไม่ป้องกันตั้งแต่ดินมันก็มีโอกาสจะลามขึ้นไปบนต้นได
2: ้แล้วก็ตายไหมเอ๊ะทำไมปลูกตั้งแต่เล็กจนโตเกือบโตแล้วเกือบจะได้ผลผลิตแล้วทำไมอยู่ดีเฉาแล้วตายเลย
1: ล้มเลย
2: เพราะอะไรครับเพราะดินที่อยู่ในดินมีเชื้อราอยู
1: ่
2: รากมันดูดซึมไม่ถึงพอรากมันปักลงไปถึงช่วงที่มีราปั๊บมันก็ดูดขึ้นไปข้างบนก็ทำให้ต้นไม้ของคุณตายได้แต่วันนี้นะครับถ้าใส่มากๆเนี่ยถามว่าดีไหมดีนะครับแต่เรามีปริมาณที่ใส่พอเพียงพ่อบอกแล้วว่าส่วนที่เกษตรกรหลงเชื่อกันเยอะก็คือพวกฮิวมิกพวกฟูวิกอะไรเนี่ยคือส่วนประกอบแต่จริงๆส่วนหลักๆก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายเห็นไหมครับเราค่อยมาเติมแต่งไอ้พวกนั้นคืออาหารของคำว่าจุลินทรีย
1: ์
2: พอใส่ไปมันก็ดีขึ้นเห็นไหมครับบางยี่ห้อนะครับเราพูดว่าบางยี่ห้อนะครับเราใส่ของเราไปแล้วเนี่ยสวยงามแล้วเนี่ยเขาแค่เอาไปเติมนิดเดียวเขาก็โป้ง
1: ครับคิดว่าสมมติแบรนด์เรากับแบรนด์
2: เอ
1: เขาใส่เราไปก่
2: อ
1: นใส่เอตามที่หลังคิดว่าแบรนด์
2: เ
1: อดี
2: แต่จริงๆเปล่าครับของเราดี
1: มันเราปูพื้นไปแล้ว
0: เพราะว่าที่กำลังจะบอกว่า ปัญหาเรื่องของการเกษตรอะจริงๆแล้วถ้าเราเริ่มต้นจากดินถ้าดินดีดินสมบูรณ์นะคะดินมีค่าความเป็นกลางไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างจนเกินไปเพราะนั้นคือถ้าดินสมบูรณ์สมเรียกสมดุลมันก็จะมีแร่ธาตุมีอาหาร
2: ใช่ครับมันจะดึง
0: ปลูกอะไรปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถดูดซึมอาหารไปกินได
2: ้
0: ต้นไม้ก็เจริญเติบโต
1: เพราะฉะนั้นปัญหาของการเพาะปลูกดินเป็นปัญหาหลักครับดินเปรี้ยวดินเค็มดินแข็งดินเป็นชะลาดินเป็นรูพุนดินเสียดินปลูกอะไรไม่ขึ้นวันนี้ดูแลปรับปรุงโครงสร้างดินกันก่อนกับสินค้าขายดีนั่นก็คือดินเน่านั่นเองครับ
0: ใช่ไหมคะเฮียค
2: ่ะใช่ครับบอกเลยครับวันนี้เปิดใจนะครับ
1: ครับ
2: ถ้าขวดเดียวตอบโจทย์เนี่ยถามว่าคุณอยากซื้อไหม
1: ซื้อ
2: ถ้าไม่ซื้อเนี่ยป่านี้ยอดไม่ถล่มทลายเป็นล้านล้านไร
0: ่โอ้โหยอดขายก็ดีแล้วใช้แล้วก็เห็นผลแล้วใช้แล้วก็รวยด้วยนะคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูโปรโมชั่นดีๆจากดินเน่ากันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: พูดความจริงเลยนะฮะคือข้ากล้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมไม่ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
0: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
0: อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
0: ไม่เชื่อครับไม่เชื่อตั้งแต่แรกแต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
0: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
0: ไม่เคยได้อย่างนี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้ง
0: หลาย
1: สิบปี
0: ครับ
1: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
0: ไม่มี
1: ไม่มีเลยหรอ
0: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
1: ของจริงๆบอกกันเลยก่อนนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะบาด่าแบบเต็มๆเลยบอกว่าบอสมึงต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขเลยครับส้มโอตกไซส์ครับเคยได้ยินไหมส้มโอตกไซส์อ่ะคือใหญ่เกินไป
0: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันก็คือรสชาติมันสุดยอดเลย
1: นี่
0: ค
1: น
0: ซื้อไปต้องติดใจกลับ
1: ต้องกลับมา
0: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที่ผมใช้อ่ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
1: ดกมาก
0: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
2: โปรดีสุดๆคุณผู้ชมค่ะไม่เคยจัดโปรถล่มทลายขนาดนี้วันนี้เฮียบอสอยู่กับเราทั้งทีคุณผู้ชมแน่นอนโปรดีๆไม่ได้มีบ่อยๆตุนได้ตุนเลยนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าและต้องบอกเลยว่าวันนี้นะไม่ว่าใครจะมีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกแบบไหนก็แล้วแต่วันนี้แค่คุณใช้ดินเน่าแต่ถือก่อนเฮียดินเน่าคือตอนนี้มันมีทั้งดินเน่าแล้วก็มีอีเน่ามันเหมือนกันหรือมันเป็นของใครอะไรยังไงงงไปหมดเฮียคะ
3: จริงๆทั้ง2แบรนด์เนี่ยนะครับเป็นของผมหมดนะครับ
2: อุ้ยเฮียกินรวบเลย
3: กินรวบคือคำว่าตอนแรกอ่ะอีเน่าเนี่ยเป็นคำที่หยาบ
4: ครับ
3: อีอย่างเงี้ย
2: เอาอีออริจินอลของเฮียเนี่ยก็คืออีเน่าพูดมาก่อนการ
3: ใช่แล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นดินเน่าพอดินเน่าเสร็จแล้วเราก็เอาคืนเอาคืนกลับมาทำเองนะครับเพราะ
4: ไม่ถามเหตุผลนะผมไม่ถาม
3: ไม่ถามเหตุผลเหตุผลไม่ต้องถามนะครับเพราะมาถามดีๆเหตุผลเพราะมันขายดี
2: แล้วได้คืนหมดไหมคะ
3: ได้คืนไม่หมดครับ
4: เดี๋ยวดินเน่าเหรอครับ
3: ครับดินเน่าคืนไม่หมดนะครับมันก็มีนิดหน่อยนะครับติดเขาเรียกว่าติดห้อยสอยตาม
4: เอาเป็นว่าดินเน่ากับดินเน่าคือเจ้าของเดียวคือเคียบอส
3: ครับ
4: เพราะนั้นผู้ชมที่เห็นดินเน่าหรืออีเน่าที่ไหนก็ของเคียบอสทั้งหมด
3: ครับ
4: แต่คราวนี้คือแต่ละคนก็คือต้องย้อนกลับไปรอบนึงว่าทำไมมันถึงขายดีมันมาผสมมันมีอะไรอยู่ในขวดนี้แล้วมันจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
2: มันจุดเด่นมันคือตรงไหนนั่นแหละ
3: ค
2: ่ะ
3: คือถึงบอกนะครับว่าสิ่งที่ดีเนี่ยเกษตรกรใช้กันเยอะถ้าไหนไม่ดีผมบอกแล้วให้ใช้น้ำเปล่าดีกว่า
4: แล้วบอกลดไปเถอะ
3: นะครับหรือว่าคุณไปตอกไข่ที่บ้านสักใบหนึ่งนะครับหรือเอาผงชูรสราดหน่อยมันก็ดีขึ้นแล้วหรือเอาน้ำอัดลมราดไปหน่อยหรือว่าใส่เขาเรียกว่าอะไรเครื่องดื่มช
4: ู
3: กำลังใส่ไปหน่อยก็เปลืองแต่มันอยู่ไม่ชน
4: อ
3: ันนี้ตัวเดียวเนี่ยถึงบอกว่า1ลิตรเนี่ย 1,000 ml เนี่ยมันบางที่ก็มี500 ml ด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราบอกเลยครับว่าชื่อมันปรากฏให้ท่านเห็นแล้วว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ขวดเดียวก็คือดินเน่าหรืออีเน่าเท่านั้นเอง
4: มันมีอะไรบ้างเผื่อหลายคนมันยังจะเริ่มเปิดใจมาดูแล้ว
2: เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ
4: แล้ว
2: มันมาจากไหนสกัดมาจากอะไรคะเฮีย
3: จริงๆนะครับเราบอกเกษตรกรนะครับว่าของเราเนี่ยเราศึกษาเรื่องปลาหมักมาตั้งแต่แรกเพราะเราทำน้ำปลาเราทำน้ำปลาม
4: า
3: ปลาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาน้ำปลามาเนี่ยเอ๊ะปลามันเหลือก้างก็เหลืออะไรก็เหลือเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเราก็นั่งศึกษามีด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เยอะแยะเลยนะครับว่าน้ำหมัก EM จุลินทรีย์เนี่ยตัวนี้ดีเอ๊ะเราจะย่อยมันยังไงถ้าเราใช้กรรมวิธีก็คือทุกคนรู้ว่าไปเอาน้ำส้มอะไรสักอย่างนึงนะครับมาหมักเนี่ย มันปรากฏว่าไม่ดีมันใช้ระยะเวลาอย่างน้อยเป็น 2-3 เดือนเหม็นมากก็เหม็นนะครับแต่เราก็ไปคิดค้นว่าเราหาจุลินทรีย์ตัวที่ย่อยสลายมาใส่ปรากฏว่ามันตอบโจทย
4: ์
3: 1ตัวแรกที่ได้แล้วนะครับคือจุลินทรีย์ย่อยสลายขนาดกระดูกกระดาษเนื้อยังย่อยเลย
4: เหมือนเนี่ยอันนี้เหมือนนี่คือบ่อหมักเหรอ
3: ใช่บ่อหมัก
4: นี่คือบ่อหมัก
3: ใช่บ่อหมักถึงบอกว่ามันมีอะไรดีๆแต่ในปลาเนี่ยเกษตรกรรู้อยู่แล้วว่ามันมีอะมิโนสูงแล้วก็มีเลือดตานะครับแล้วก็มีไขมันมีโปรตีนมีทุกอย่างครบเลยอยู่ในนั้นแต่ยังไม่พอครับเราก็เติมสิ่งที่มันเขาเรียกว่าม
2: ีประโยชน์กับพืช
3: เยอะมากเลยตัวอะมิโนมีจุลธาตุมีอะไรเยอะแยะแต่ดีอยู่อย่างคือตัวนี้คุณภาพไม่ถึงปุ๋ย
4: ไอ้ขวดเนี้ยดินเน่าหรืออีเน่าเนี่ยไม่จัดว่าเป็นปุ๋ยตามกฎหมาย
3: ใช่ครับ
4: เพราะอะไรอ่ะเพราะ NPK
3: ไม่ถึง
4: ไม่ถึงหรอ
3: มีค่าจุด
4: โอ้โห
3: 3ตัวรวมกันยังไม่ถึง 1.5 นะครับถึงบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น

0: วันนี้ถึงบอกว่าทุกคนยอมรับนะครับว่าตัวดินเน่าหรือตัวอีเน่าเนี่ยใช้ได้ทุกช่วง
1: ประเดี๋ยวจะปลูกตอนนี้จะเริ่มปลูกไปแล้ว
2: จ
1: ะเก็บแล้วก็ได้ใช
0: ่ใช่ครับแล้วเราทดลองครั้งสุดท้ายเนี่ยเราบอกเลยครับเราใช้อีเน่าหรือดินเน่าเนี่ยกับข้าวตั้งแต่ต้นยันจบใช้แค่ดินเน่าตัวเดียว
1: ขวดเดียวนี่
2: เลยใช้ได้เลย
0: ครับอย่างเดียวเลย
2: ทุกชนิดเลยปลูกอ้อยข้าวโพดข้าว
0: ใช่ครับ
1: ทุเรียนไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเลย
0: แล้วตอนนี้เราพัฒนานะครับบอกเลยครับประกาศเลยครับว่าฉีดใบได้เลยครับ
1: แต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยเฮีย
0: จะบอกว่าลงดินเพราะเรากักไว
1: ้
0: เพราะเดี๋ยวมีปัญหา
2: แต่เดี๋ยวนี้
0: แล้วเลิกแล้ว
2: แล้วก็ลดเลย
1: แล้วก็ผสมตามที่แนะนำ
0: ใช่
1: ฉีดใบลงดินได้เลย
0: ได้เลยครับชุ่มๆเลยนะครับก่อนที่ท่านจะใช้เนี่ยบอกเกษตรกรก่อนว่าเราต้องปรับปรุงดินก่อนก็คือพรวนดินก่อนแล้วฉีดเสร็จแล้วฉีดอีกทีแล้วก็ค่อยปลูกแล้วก็ดูแล้วก็ฉีดไปเรื่อย15วันฉีดที15วันทีแล้วคุณจะรู้ว่าจุลินทรีย์ในนั้นน่ะมันมีอะมิโนอยู่แล้วครบครันคุณจะเติมอะไรนิดเดียวมันก็กิน
1: คือถ้ากรณีกรณียังไม่ได้ทำปูพื้นกับการฉีดลงดินไปก่อนแต่ถ้าปลูกแล้วต้นไม้โตคุณจะฉีดโดนใบลงดินไม่เป็นไร
2: ไ
1: แต่ถ้าแปลงไหนที่คุณสามารถฉีดดินได้ก็ฉีด
0: ใช่ไ
1: หมแต่โดนใบโดนต้นได
0: ้ได้แล้วเขาบอกว่าแบบใหม่ฉบับใหม่จะบอกว่าแล้วแรงกว่าเก่าน
1: ี่แหละคือการต่อยอดของจริงนะ
0: นี
1: ่อย่าไปโกหกต่อยอดอย่างอื่น
2: เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมขาอยากได้โปรอีกแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากได้รีบโทรด่วนๆเดี๋ยวนี้เลยวันนี้ดินเน่าหรืออีเน่าก็จัดไปเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปรับมานแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 02106-8365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะคะใครๆก็ต้องบอกว่าไว้วางใจไง
1: เชื่อใจแล้ว
2: จะดินเน่าหรืออีเน่าวันนี้เห็นหน้าเฮียบอสแบบนี้ของแท้แน่นอนคุณผู้ชมขามั่นใจได้เลยและต้องบอกว่าหลายคนใช้แล้วเห็นผลจริงคุณผู้ชมเห็นผลจนโอ้โหขายดิบขายดีลืมตาอ้าปากมีกำไรกำไรคุณผู้ชมขารวยขึ้นเลยมันผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ดินเน่าหรือเน่ามันเป็นยังไงคะเฮียขา
0: ก็บอกแล้วครับว่าสิ่งที่อยู่ในดินเนี่ยมันต้องมีการสลายถ้าในดินไม่มีการสลายเนี่ยคุณไม่ต้องไปทำอะไรมันก็ตกค้างก็ตึง
2: คือย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์อะไร
0: ปุ๋ยด้วยนะปุ๋ยด้วย
1: อะไรก็ยังจะถามเหมือนกันว่าบางคนเกษตรกรบ่นใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ต้นไม้ก็ไม่โต
0: นั่นแหละครับ
1: เพราะมันไม่มีอึนอยู่ในดินเหรอ
2: มันไม่กิน
0: แล้วมันเขาเรียกว่าตึงก็ตึงคือไม่ยอมปล่อยให้การลากกินแต่วันนี้เนี่ยจุลินทรีย์เข้าไปเนี่ยทุกคนก็เอาตามหมดผมบอกดีใจนะที่ทุกคนเดินตามผมนะ
1: ดีใจที่คนทำตามนะ
0: ตามนะ
2: ดีใจที่เอาไปต่อยอดกัน
0: ใช่แล้วช่วยด้วยนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าอีเน่าหรือดินเน่าก็ยังไม่เจ๊งนะครับยังอยู่นะครับนะครับยังอยู
1: ่บางทีเคยได้ยินมาคนชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
0: มันไม่เจ๊งหรอกครับ
1: ใครเจ๊ง
2: เจ้าของอยู่นี
1: ่เจ้าของอยู่นี่
2: ก็บอกใครเจ๊ง
0: อ่
2: ะ
0: ไม่รู้มันเป็นปริศนาคำตอบนะครับก็บอกแล้วครับว่าถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหมถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
1: หรือแปลงต่อแปลง
0: แปลงต่อแปลง
1: กล้านะผมก็แนะนำให้ลองดูก็ได้
0: แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าวันนี้เรามีใบเซอร์อีกใบนึงก็คือไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่าเลย
2: ต้องบอกว่าพี่น้องเกษตรกรใช้แล้วเนี่ยคือไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยเลยค
0: ือ
2: โดนมือโดนผิวหนัง
0: ไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นอันตรายเลย
1: ครับก็ยังคิดอยู่ว่าพอใช้ดินเน่าแล้วผลผลิตมันดีก็ยังเราก็ยังคิดว่ามันคือปุ๋ยแต่ด้วยความยืนยันจากเฮียเนี่ยเอาไปตรวจในทุกๆรอบก็จะเล็งเห็นได้ว่าเขาไม่ใช่ปุ๋ย
2: ของเรา
1: แค่ไปย่อยสลาย
0: บางคนดัดจริตนะครับจับหน่อยจับนิดจับหน่อยไม่ได้นะครับโอ้ยเดี๋ยวจะต้องมีพิษไม่มีภัยถามว่าผมอยู่กับเขาเนี่ยมาทั้งชีวิตนะครับดมทั้งวันทำไมแข็งแรงครับทำไมหน้าตาเปล่งปังขนาดน
2: ี้อย่าบอกนะว่าเอาใช่ดิ
0: ไม่ใช่แค่ไอแค่ดม

0: กลิ่นนะครับเพราะในกลิ่นมันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับแล้วเจอจากบรรยากาศในตัวเราก็มีจุลินทรีย์นะคุณฝนถ้าไม่มีจุลินทรีย์คุณฝนคงไม่อ้วนขนาดน
1: ี้จริงๆแค่ว่าให้เราสัมผัสได้ไม่ต้องเอามาใช้กับทางร่างกาย
0: ได้ใ
1: ช้ลงดินไป
2: เอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างเวลาไปใช้กับนาข้าวอย่างเงี้ยเอาดินเน่าไปใช้กับนาข้าวแล้วเป็นไงคะเฮียคะ
0: โอ้โหตั้งแต่แรกเลยนะครับเมล็ดเพาะงอกดีมากลำต้นแข็งแรงสวยแล้วตั้งตรงแล้วใบนี่ตั้งตรงเด่เลยแล้วใบสาใบสาคือไม่มีใครพูดหรอกนะว่าทำข้าวแล้วใบสาถ้าใบแป้เนี่ยยังไงก็เป็นปุ๋ยส่วนมากจะใบแป้แต่ของเรานี่ใบตั้งตรงแล้วบอกเลยครับว่าพอได้ข้าวระยะหนึ่งอ่ะจ้างชาวนาวิ่งลุยอ่ะเขาไม่ลุยนะเขาเวอร์
1: เพราะว่ามันคมใช่ไหม
0: คมเลยนะ
1: คมมากเลยนะคมนะถ้าคุณไม่เคยลงนามันคมมาก
0: คมมากนะแล้วถึงบอกว่าขนาดคมอย่างเงี้ยแมลงมันก็เลยไม่กล้าเข้าและอีกอย่างนึงก็คือใบมันไม่แปร่พอแปร่ปั๊บเนี่ยแมลงมันหลบ
2: ใบ
1: แปร่ใบม้วนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มันหลบ
1: แมลงมันจะไปหลบ
0: หลบอยู่แต่นี่ใบแปร่ปั๊บมันบอกว่าหาที่บังแดดไม่ได
2: ้
0: มันขอเออใบตั้งหานอนดีกว่านะครับ
1: แปลงข้างๆมาเลย
2: ก็คือต้นข้าวเขาแข็งแรงเลยเพราะว่าเขาสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่เลี้ยงเขาได้เต็มที
0: ่ใช่ครับ
2: ทุรงทุเรียนเป็นไงครับพ่อคะ
0: ก็ดูป่าละอูผมดิครับแล้วเป็นยังไง
1: ใช่ไหม
2: ไม่ชิม
0: อร่อยมากแล้วบอกเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยสวยจนแบบว่าชาวป่าละอูบอกว่าขอไปดูหน่อย
2: นี่พ่อจ๋าแม่จ๋าที่บอกว่าไม่ได้ทำให้ต้นไม้อุดมสมบูรณ์อย่างเดียวไม่ได้ผลโตและรสชาติดีด้วย
0: ดีมาก
2: โอ้โห
1: เปลี่ยนใช่ไหม
0: มันเปลี่ยนเพราะมันมีสารอาหารที่ครบนะครับว่ามีอยู่ในนั้นครบว่าไม่ต้องเติมอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นแบบธรรมดาเนี่ยจะต้องเติมนู่นเติมซ้ายเติมขวาเติมเข้าไปแต่เราไม่รู้จะเติมอะไรแต่วันนี้เนี่ยเราดึงมาครบแล้ว
2: ให้
0: อยู่ในขวดเดียว
2: อยู่เลย
1: จริงๆไงอย่างที่เอเคยบอกว่าหลายๆคนเนี่ยคิดอยากจะได้ผลผลิตก็ใส่จะปลูกที่ใส่นั่นใส่นี่ใส่1ใส่2ใส่3ใส่4แต่จริงต้นไม้มันไม่ได้กินทั้งหมดใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
1: กินแค่เฉพาะส่วนเท่านั้นเอง
0: เปลี่ยนลองเปลี่ยนพฤติกรรมดูนะครับว่าถ้าขวดนี้ไม่ได้ใช้แล้วไม่ดีโทรมาว่ากันเลยนะครับแล้วบอกเลยครับว่าของเราไม่มีการต่อยอดไม่มีการก๊อปปี้ไม่มีการอะไรก็คือหนึ่งเดียวในนี้นะใครอยากได้ก็บอกเลยครับว่าขวดเดียวเอาอยู่จริงๆนะครับถึงบอกนะครับเกษตรกรนะครับว่าวันนี้เนี่ยคุณฝนมันดีใจนะครับสำหรับเกษตรกรได้เปิดใจในเมื่อผลผลิตมันต่ำต่ำเพราะอะไรกันสภาพแวดล้อมนะ
1: แวดล้อมหนึ่ง
0: เศรษฐกิ
1: จอีก
0: นะ
2: มันเหนือการควบคุม
0: ใช่แต่ผมถามว่าทุกคนยังไงก็ต้องกินข้าว
1: กิน
0: ยังไงก็ต้องกินนะครับ
1: กินผลไม้ก็ต้องกินเพราะว่ากินเพราะอะไรมันปลูกมาจากเกษตรกรปลูกมาจากดินคราวนี้อย่างที่บอกว่าเห็นผลผลิตจากการใช้ดินเน่าวีเน่ามันได้เนี่ยการปริมาณการใช้มันต้องเยอะอะไรขนาดไหน
0: ไม่เยอะหรอกครับคือเราเอาง่ายๆก่อน1ขวดเนี่ยได้น้ํา200ลิตรพอครั้งที่2 1ขวดได้น้ํา400ลิตรนะครับถ้าเอครั้งที่3 1ขวดได้น้ํา 1,000 ลิตรแต่ถ้าเป็นครึ่งลิตรก็เราก็ซอยไปเรื่อยๆครับ
1: ก็ทอลงมาน
0: ะครับ
1: คือกรณีที่เฮียบอกว่าครั้งแรกน้ํา200เนี่ยคือปลูไปก่อนครั้งแรกไม่เคยใช้เลย
2: เก็บพ่นไปก่อน1ขวดต่อน้ํา200ลิตรครั้งแรกถ้าใครที่ยังไม่เคยใช
0: ้ฉีดไปฉีดดิน
1: ก็เพิ่มปริมาณน้ําได
0: ้ใช่ครับ
1: แต่ถ้าคนบอกว่าไม่เหนียวไม่เคี้ยว
0: ก็ใส่ไปเลย
1: 200ก็ได้
0: มีคนโทรมาเยอะมากนะครับโทรมาไอ้บอสมันสวยเกินไปว่ะ
1: จริงๆมันสวยเกินไปมันใหญ่เกินไป
2: รสชาติมันดีเกินไป
0: อันนี้รับรองว่าได้ชมแน่ๆได้รับฟังแน่ๆแต่เราก็ดีใจว่าคุณทำที่ดินก่อนเป็นอันดับแรกแล้วอะไรก็ตามมาผมบอกง่ายมากสำหรับเลยครับเกษตรกรเปิดใจเลยครับว่าดินเน่าแน่นอน
1: เอางี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่อุปทานหมู่แต่เป็นการใช้ได้แล้วเห็นผลจริงกับเกษตรกร
2: ถูกต้องใช้ดีใช้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยกับเราด้วยปลอดภัยกับตัวเราเองพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ปลอดภัยกับสวนเราด้วยเพราะฉะนั้นอยากได้อยากใช้แล้วไปดูโปรโมชั่นกันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02106-8365 02-106-8365 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
5: พูดความจริงเลยนะฮะคือข้ายืนยัน

0: ไม่มีเลย
1: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
0: ของจริงๆบอกเกษตรกรนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะบาด่าแบบเต็มๆเลยบอกว่าบอสมึงต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขอะไรครับส้มโอตกไซครับเคยได้ยินไหมส้มโอตกไซอ่ะคือใหญ่เกินไป
1: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันก็คือรสชาติมันสุดยอดเลย
0: นี่
1: คน
0: ซ
1: ื้อไปต้องติดใจกลับ
0: ต้องกลับมา
1: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที่ผมใช้
0: อ
1: ่ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
0: ดกมาก
1: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
2: เหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะคุณผู้ชมขาโทรได้โทรนะแม่เตือนแล้วนะต้องบอกว่ามาทีไรมากี่รอบนี่คือโอ้โหคือต้องบอกว่าขายดิบขายดีหมดแน่นอนคุณผู้ชมขาและที่สำคัญคือใช้แล้วเนี่ยผลผลิตนะคะในสวนของคุณเนี่ยคือรับรองว่าขายหมดแน่นอนเพียค่ะช่วงท้ายนี้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรตอนนี้หน่อยค่ะ
3: จริงๆนะครับอย่าท้ออย่าถอยในเมื่อผลผลิตคุณต่ำนะครับแต่ดินคุณสูงยังไงต้องมีสักวันหนึ่งต้องเป็นของคุณเห็นไหมครับตอนนั้นมะนาวแพงมะนาวแพงก็ปุบปุบปุบปุบ
4: แล้วจะมาทุกปัจจุบันมะนาวถูก
3: ฟันไม่อยู่แค่นี้ครับมีฟันกับทิ้งก็แค่นี
4: ้
3: ถึงบอกว่าทำอะไรนะครับถ้ามีกฎเกณฑ์นะครับทำฐานให้ดีก่
2: อ
3: นแล้ววันนี้เนี่ยเราประสบความสำเร็จเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องออร์แกนิกออร์แกนิกก็คือไฮโดรโปนิก
4: ไฮโดผักสลัดที่ปลูก
3: สลัดที่ปลูกรู้ป่ะคุณฝนเขาเอาไปทำไรเขาเอาไปเติมแทนปุ๋ย AB ปรากฏว่าต้นไม้ของเขาสีออกตั้งแต่เด็กๆเลดอย่างเงี้ยถ้าใครรู้ว่าเลดคืออะไรนะครับออกมาปั๊บสีใบจะแดงแป๊กเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของธรรมดาเนี่ยกว่าจะแดงเนี่ยเขาต้องขึ้นใบ3ใบ4แล้วเราถึงจะแดงแต่วันนี้แดงแป๊กเลยแสดงว่าของเราพืชน้ำสบายมาก
4: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดินเน่าหรืออีเน่าเกษตรกรที่ใช้อยู่ทำการเพาะปลูกทำนาทำสวนทำไร่วันนี้ฟังข่าวทุกวันราคาผลผลิตตกต่ำแต่ราคาปุ๋ยสูงขึ้นวันนี้เฮียทำให้สวนทางกันครับถึงผลผลิตตกต่ำแต่เราจะเพิ่มผลผลิตถึงราคาปุ๋ยแพงแต่ของเฮียไม่แพงเพราะนั้นวันนี้คือการย้อนแย้งเพื่อการยับยั้งต้นทุนของเกษตรกรวันนี้อะไรมันจะแพงไม่เป็นไร
3: ไม่สน
4: ขอให้ต้นทุนเนี่ย
3: ใช่ครับ
4: ไว้ก่อนและผลผลิตดีไว้ก่อนคร
2: ับ แล้ววันนี้ก็อย่าลืมตัวช่วยดีๆจากดินเน่าหรืออีเน่าเฮียคะช่วงท้ายนี้การันตีหน่อยว่าดินเน่ากับอีเน่าคือเหมือนกันใช่ไหม
3: เหมือนกันทุกอย่าง 100% นะครับผลิตแล้วก็เราจะมีการปรับปรุงไปเรื่
4: อ
3: ยๆเราจะมีการตรวจสอบทุกๆเดือนมีใบมีรับประกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเราจะเช็คว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีแล้วก็ใส่ไปเลยครับทางใบได้หมดแล้วตอนนี
2: ้
3: ประกาศข่าวดีสำหรับดินเน่านะครับหรืออีเน่าใช้ไปเลยครับใบกระดิ่ง
4: เพราะฉะนั้นแล้วครับใช้และเห็นผลจากพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครไม่ใช้ตอนนี้ต้องรีบใช้แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณเฮียบอสด้วยนะครับ
2: สวัสดีครับ
4: แล้ววันนี้หมดเวลาของเราทั้ง3คนแล้วครับเจอกันใหม่ในรายการเกษตรดินเน่าครับลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยฉลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
6: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
7: บอสทำอะไรอยู่เนี่ย
8: นี่เกษตรกร
7: เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหม
8: โอ้โหนี่มะนาวชัดๆเลยนะเนี่ย
7: แต่ก่อนเป็นไงโอ้โหก่อนนั้นก่อนเจ็ดหลังเจ็ดวันเนี่ยผมดูแล้วมันยังไม่แตกยอดเอ๊ะหน่วยภาคเหนือเรียกหน่วยแต่ว่ารู้ว่าผลมัน

0: ไม่มีมันเป็นยังไงมาอะไรมันมาถึงพิสดารแบบนี้ล่ะเนี่ย
1: นี่คือผมถามว่าพี่ปัญญาเชื่อไหม
0: ครับ
1: ถ้าไม่เห็นเนี่ยจะเชื่อไหม
0: ถ้าไม่เห็นไม่เชื่อมาเห็นกับตาแล้วเชื่อแจ๋วเลยครับ
1: นี่มันออกดอกขนาดไหนตอนนั้นต้นนี้กำลังจะตายไหม
0: ถูกต้องครับต้นนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้นนี้นะมันเหี่ยวมันเฉานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทำแบบไหนก่อนบอกเลยผมเนี่ยรู้แล้ว
1: 1ขวดต่อน้ํา200ลิตรนะครับฉีดพ่นไปวันที่1อันนี้จริงๆเราฉีดมาวันที่10นะครับ
0: ครับ
1: วันที่10เนี่ยเราเห็นผลตั้งแต่วันที่7แล้วใช่ป่ะ
0: ถูกต้อง
1: แต่วันนี้ดกมากเลยครับนี่เราให้ดูซูมมาใกล้ๆหน่อยสิดูนะครับดูนี่เดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้วันที่9นะครับว
0: ัน
1: ที่9ดูดิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะให้เห็นกันจัดๆนะนะครับแล้วตอนนี้พี่ปัญญาบอกเกษตรกรนี่ว่าอีเน่าหรือดินเน่าเป็นไง
0: ดินเน่าหรือว่าอีเน่านะครับเราต้องมาจากดินกันก่อนนะครับถ้าดินดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีตามมานะครับถ้าดินมันเน่าดินมันเสียแล้วมันไม่ดีไม่ได้ก็เราต้องระเบิดดินนะฮะเอาอีเน่าเป็นลาดแบบนี้แล้วก็ปลายทรงพุ่มแบบนี้นะครับแบบนี้เวลาฝนตกลงมาก็ได้หรือไม่ตกลงมาวันต่อไปเนี่ยเราลดน้ำธรรมดามันก็แทรกซึมไปที่ปลายทรงพุ่มนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเห็นอย่างนี้ครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ที่เน่า
1: วันนี้นะครับคุณปราโมทครับเราจะมาดูถ้ำ
2: เดี๋ยวก่อน
1: ถ้ำทุเรียน
2: ถ้ำก็ต้องไปตามเขาสิครับ
1: โอ้ยเดี๋ยวนี้ถ้ำมันไม่ใช่จะมาธรรมดาแล้วมันมีทุเรียนได้แล้วความมหัศจรรย์ของทุเรียนต้นนี้คือถ้าเกษตรกรเห็นแล้วเกษตรกรจะไม่น่าเชื่อเลยว่ารอดหรือไม่รอด
2: เดี๋ยวถ้าดูกันแล้วลองคิดตามว่าต้นทุเรียนที่มีถ้ำจะรอดหรือไม่รอดครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคของประเทศไทยที่ปลูกทุเรียนเยอะมากแค่โซนนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับคิดว่าไง
1: สวยนะครับเราก็ดูนะว่าเป็นไงนะครับดูนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆจะเอ๋จะเอ๋จะเด้เด้เด้เด้เด้เด้อะไรเกิดขึ้นครับต้นนี้ยังไงก็ต้องตาย
2: ไม่รอดนะครับ
1: ครับแล้วนะครับเราให้ทายผลผลิตก่อนว่าไอ้ราคาขึ้นท่อนเหมือนกับคนขาขาดนะครับตอนนี้ได้กี่ตะกร้า
2: เอาจริงๆก็ไม่ได้หรอกทางสภาพนี้ไม่รอดอยู่แล้ว
1: เป็นผมกั้นใจตายไปแล้วครับนะฮะ
2: ตัดใจ
1: ปรากฏว่าลุงอ่ะ
2: ครับ
1: เขาใช้ดินเน่านะครับแล้วก็กลับมาฟื้นแต่ต้องทำการเขาเรียกว่าทรมานมันหน่อยคือยึดเชือก
2: โยง
1: ทุกโยงทุกมุมนะครับไม่งั้นอ่ะ
2: เพื่อให้อยู่ได
1: ้เหลือขาแค่ขนาดนี้แล้วมันจะรอดได้ยังไงครับแต่ปรากฏว่าต้นเนี้ยรอดแล้วทำอะไรได้แล้วใบสวยมากนะครับแล้วที่ตรงเนี้ยคุณปราโมท
2: ครับ
1: มันเตี้ยพอโดนน้ำปั๊บโดนฝนตกหน่อยน้ำท่วมเลยแล้วเขตนี้คือเขตที่น้ำบาดาลสั้นที่สุดเขาเรียกตื้นที่สุด
2: อ๋อไม่จะลึกลงไปข้างล่าง
1: ไม่ลึกนะขุดแค่ประมาณศอกกว่าก็เจอน้ำแล้วสภาพนี้ทุเรียนยังไงคุณก็ตายนะครับวันนี้เรามาเจาะใจกับลุงบุญเลิศครับ
2: เพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการทั้งหมดวันนี้ที่เรามาเจาะเคล็ดลับของการปลูกทุเรียนยังไงให้ได้ความสำเร็จโดยวิธีที่ลุงคิดค้นขึ้นมาเองอยากจะแนะนำต่อให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ

0: เกษตรกรจริงๆบางครั้งอย่าโลภมากก็บอกว่าอยากจะได้ใบใหญ
1: ่คร
0: ับ ใบใหญ่แต่จริงๆณตอนนี้เนี่ย
1: ดูพื้นที่
0: ดูพื้นที่ก่อนเพราะใบใหญ่เหมือนกับอะไรครับไม้กระดานแผ่นใหญ
2: ่
0: ที่ลุงก็บอกกับไม้กระดานแผ่นเล็กเวลาโดนลมเนี่ยอันไหนจะไปกว่ากัน
2: ใช่อันไหนจะอยู
0: ่ก็คือไอ้เล็กก็อยู่นะใหญ่ก็ไปนะก็เหมือนกับหอไปทั้งต้นก็คือหักส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมดแล้วก็อีกอย่างนึงเคล็ดลับวันนี้เนี่ยเรามาเปิดเคล็ด

0: รับของลุงบุญเลิศนะครับว่าลุงบุญเลิศเนี่ยจะไม่ปิดเลยสำหรับการจะให้เกษตรกรรู้ความจริงว่าทุกอย่างมีการดัดแปลงแต่สุดท้ายหนีตัวเดียวที่หนีไปไม่รอดคือดินเน่าดินเน่านี่จริงๆอ่ะเราคุยกันก่อนลุงว่าดินเน่าเนี่ยมันมีประโยชน์มั้ย
1: มันตอบโจทย์ได
2: ้มันช่วยอะไรได้บ้าง
0: ครับมันตอบโจทย์ยังไงลุง
1: คือทําให้ดินดีขึ้นนะ
2: คร
1: ับไม่เน่าคอดินเนี่ยร้ายที่สุดเลยคนทําสวนทุเรียนกลัวเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
1: หาย
2: การเป็นยังไงครับ
1: คือมันเน่าจาก
0: เน่าจากโคนเนี่ยคนเนี่ย
1: เรียกเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
1: ร้ายที่สุดเลย
2: ครับ
1: มันจะเหลืองแล้วก็ตาย
0: แต่ใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยมันไม่มีมันแตกนะ
1: หายไปเลย
2: หายไปเลย
1: ไว้ลูกดกนะกิ่งไม่ตาย
2: ว้า
1: วนี่คือมันตอบโจทย์ตรงนี้
2: ลูกดกกิ่งไม่ตาย
0: จริงๆแล้วมันต้องกิ่งแห้งเพราะมันท่อน้ำเลี้ยงไม่ทันใช่ไหมอาหารไม่พอเพราะอ้าวแล้วลุงบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเพราะบอกเลยครับดินเน่ามันไม่ใช่ปุ๋ยนะครับแต่ลุงก็บอกว่าแอบใส่ปุ๋ยเล็กๆเนื้อคือต้องช่วยมันหน่อยนึงนะครับทุกอย่างมันต้องมีการช่วยถ้าไม่ช่วยเนี่ยเหมือนคนเรากินข้าวเปล่าอย่างเดียวคุณกินได้ไหมก็คุณกินไม่ได้แต่วันนี้เคล็ดลับของลุงบุญเลิศเนี่ยรับรองครับว่าคุณต้องนั่งระทึกนะครับอึกระทึกด้วยตั้งแต่ต้นไม้ที่คอกิ่วเอวกิ่วยังไม่ตายเลยแล้วได้18เพลงนะครับแล้วลุงมีเคล็ดลับอะไรอีกนะที่บอกเกษตรกรเล่าให้เกษตรกรฟังไปเรื่อยๆ
2: ที่บอกว่าไปบอกใครใครก็ไม่เชื่อ
1: เนี่ยครอบผัวครอบผัว
0: ครอบผัวไอ้สปริงเกอร์ครอบผัวเกษตรกรก็ยังไม่เคยเห็น
2: นะครับก็เป็นสปริงเกอร์ด้วยแต่ลุงครอบผัวอีต่างหากใช่ไหม
1: ครับ
0: ให้น้ำมันลงตรงจุดตรงนั้นเยอะหน่
2: อ
0: ยไม่เหวี่ยงนะครับไม่เหวี่ยงออกนะฮะถ้าเหวี่ยงออกแล้วน้ำมันจะกระจายแต่เนี่ยน้ำเป็นหย่อมหย่อมหย่อมหย่อมหนึ่งมันดีอะไรมันดียังไงลุง
1: มันควบคุมการออกดอกด้วยน้ำได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้สารมาไม่วุ่นวาย
2: เด
0: ี๋
2: ยวนะ
0: เดี๋ยว
2: นี้น่าสนใจคุมการออกดอกได้ง่ายขึ้น
1: ใช่ครับ
0: เพราะจริงๆอ่ะเราเปรียบเทียบการเหวี่ยงสปริงเกอร์มันจะออกวงกว้
2: าง
0: และได้จำนวนน้ำที่น้อย
2: ใช่
0: ไหมเพราะพื้นที่มันจะกระจายวันนี้เรา
2: เฉพาะจุดใช่ไหมเฉพาะจุด
0: แล้วข้อไปปั๊บเนี่ยน้ำจะลงเป็นจุดที่เต็มๆเลย
2: ต้องการ
1: แล้วมันลงลึก
0: ก็มันเพราะปริมาณน้ำมันเยอะ
1: มันสามารถเชื่อมน้ำใต้ดินทีละหายไปมันก็เชื่อมถึงกันหมดการหลุดของน้ำมันก็ดึงล่างขึ้นมาด้วย
0: ลุงเคยใช้สารไหม
1: สมัยก่อนใช้เลยมันเป็นสภาพนี้หมดอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ใช้มาเป็น10ปีแล้ว
0: นี่แล้วแตกต่างกันเยอะไหมระหว่างใช้กับไม่ใช้
1: ไม่ใช้ดีกว่าแล้วไว้ลูกกระดูกกว่า
0: แล้วแข็งแรงกว่าแล้วต้นไม่โซมกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ใบเกษตรกรดูนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้ใบใหญ
2: ่
0: เราใช้ใบเล็กแต่ดูการเทสลัด1 2 3เมื่อกี้นี่ผมก็ฟังแล้วก็บอกเลยครับว่าวันนี้เกษตรกรเราสามารถแหกคอกได้เลยแล้วแต่พื้นที่เราพูดอย่างนี้ดีกว่านะพื้นที่ตรงนี้ท่าใหม่เนี่ย
1: ลมแรง
0: ลมว่าวแรงแล้วก็ต้นไม้ถ้าใบหนาๆยังไงต้นไม้คุณก็ไปแน่นอนต้องโยงเชือกขนาดนี้นะขนาดใบเล็กๆยังโยงเชือกขนาดนี้ถ้าใบใหญ่จะเหลือขนาดไหนแล้วอีกอย่างนึงลุงบอกว่าวิธีการดูจะออกดอกไม่ออกดอกเนี่ยลุงดูยังไง
1: ดูที่ยอดต้องเดินครับ
0: ยอดเดินนะครับคือแตกยอดใหม่ดีกว่านี้ถูกต้องมั้ย
1: มันหลังแตกมันยอดมันเดิน
0: ยอดมันเดินขึ้น
1: คือมันแตกออกมาแต่มันไม่สามารถจะเป็นใบได้แต่ถ้าเราให้น้ำปกติมันจะออกเป็นใบเลยครับแค่วันนี้ไปรอให้น้ำพอดีงดน้ำมาพอดี5วันผมให้น้ำมาตลอดตอนฝนตกแล้วตอนนี้เพิ่งจะหยุดน้ำได้5วันเนี่ยวันนี้รอให้น้ำก็ให้ก็ออกดอกแล้วก็ตาดอกมันขาวๆแล้ว
0: คือยังไงต้องมีอย่างน้อย5วันที่เราอดน้ำถูกมั้ยแล้วพออดน้ำเสร็จแล้วก็ให้น้ำปกติ
1: คร
0: ับน้ำปกติตรงนี้นะครับเป็นไฮไลท์ที่สำคัญนะครับลุงใช้เวลาเท่าไหร่ในการให้น้ำ
1: ตอนให้มันรวมสมบูรณ์ก็10 นาทีเว้นวัน
0: สิบนาทีวันเว้นวัน
1: แล้วได้รอบของมันเราจะเอาดอกแล้งเราก็หยุดน้ำ5-7 วัน
0: หยุดดอกหยุดน้ำคือ5-7 วัน
1: แล้วก็ขึ้นน้ำเลยขึ้นน้ำมา20 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงวันเว้นวันเหมือนกัน
0: วันเว้นวันกันนี่เคล็ดลับง่ายๆนะครับ
1: ใครประมาณ3 คราวก็เห็นดอกแล้วว
3: ันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยฉลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้น หมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่า

0: ลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาร2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ที่เขาบอกว่าเราสามารถฉีดให้อาหารฮอร์โมนเกี่ยวกับตาดอกได้อันนี้มันก็ดีกว่าไหมเราฉีดไปปั๊มแล้ว
3: อันนั้นก็ดีแต่มันก็เปลืองค่าใช้จ่ายของเรา
2: ใช่
3: อยากจะฉีดก็ฉีดแต่ผมไม่ได้ฉีดมา10ปีแล้วลดทั้งใบหมดเลย
1: มีลดรายจ่ายไปเยอะเหมือนกันนะดิน
2: ไม่แต่ลุงเขาอย่างเดียวที่ไม่ลด
1: ค
2: ือดินเน่าลุงไม่ได้ลด
1: ต้องเพิ่ม
3: ใช่ที่สุดเขาแบบกันเหมือนเราจะไปไหนต้องดูจะดูอะไรต้องไปให้ส
1: ุ
3: ด
2: แล้วมีแม่บอกว่าใช้เยอะไปแล้วดินต้นไม้ตายอ่ะดินเน่าอ่ะ
3: มันต้องใช้ให้สุด
2: ใช้ให้สุด
3: แล้วก็แล้วมันจะประหยัดทันทีเลยใช้นิดค่อยๆใช้มัน
1: คือบางคนไปใช้นิดเดียวอ่ะแล้วก็คือไม่อดทนไม่อดทน
3: ใช่ไหมลูกมาใช้มันไม่ใช่ใช้ให้สุดแล้ว
1: นี่
3: ก็หายไปหมดเลย
2: แล้วบอกว่าดินเน่าใช้ไปแล้วเนี่ยเชื้อราเนี่ยเบาเยอะมั้ย
3: ไม่มี
1: ฮะไม่มีคืออย่างผมเนี่ยก็คือไม่พูดได้เต็มปากนะแต่ลุงมันเริ่มพูดได้เต็มปากนะเนี่ยอันนี้คือลุงมันรู้ใช้เองแล้วเห็นเอง
3: ก็เงาคอดีไม่มีกัน
1: แล้
3: วมันมีแล้ว
1: มัน
3: คุมจะอยู
1: ่นี่ๆก็คุมได้
3: แล้วลากที่มันแข็งเนี่ยลากมันจะเน่าเนี่ยมันหายเน่า
2: อย่างนี้มันจะหายเน่ามันจะหายเน่าเนี่ยพื้นที่จริงๆอ่ะในการที
3: ่ต้องเน่ามันแฉะมันเป็นดินเหนียวฝนตกมาอันนี้มันแล้งอยู่มัน7วันแล้วนะเนี่ยฝน
1: มัน ตกมา
3: เลยมันเป็นอย่างนี้แหม
1: คร
3: ับ แล้วเดินเข้าไปมันก็ยุบเข้าเนี่ยยุบประมาณ
1: โอ้ยุบมันจะตุ่มเลยเหรอ
2: เพราะน้ำดินมันอุ้มน้ำเยอะแล้วก็มันยุบไปแล้วก็อย่างนึงลุงเวลาเราให้น้ำเนี่ยเดี๋ยวกันนะครับนี่คือเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะครับในการปลูกทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดสปริงเกอร์เนี่ยหัวเนี่ยจะต้องใกล้กับต้นไม้ประมาณเท่าไหร
3: ่มันจำเป็นนะแล้วแต่วางไปแล้วมันเป็นของตายตัวคือเราไม่สามารถย้ายมันได้
4: จริงๆมันแค่สองหัวก็พอแต่ผมรู้มากผมจะเอาลูกเพิ่มอีกเท่าตัว
1: จะเอาลูกผลขึ้นเพิ่มอีกเท่าตัว
2: อะไรก็ต้องใส่น้ำเยอะ
3: เพิ่มหัวขึ้น
1: อันนี้คือหลักการที่ลุงทำเองแล้วเห็นผลเองใช่ไหม
2: น้ำเยอะลูกก็เยอะก็ที่บอกว่าเราเหวี่ยงน้ำจาก20นาทีจากครึ่งชั่วโมงเหลือจาก20นาทีแต่ปริมาณน้ำที่ออกมาเป็นจำนวนลิตรมันมากกว่านะครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราเจอระดับปรมาจารย์ที่แบบว่าหนีไม่ได้แต่คำว่าหนีไม่ได้เนี่ยวันนี้เกษตรกรคือหนีไม่ได้อีกเหมือนกันใครที่ทำทุเรียนอยู่นะครับโดนไอ้ตัวเนี้ยโดนไอ้ดินเน่าตัวนี้ไปจุลินทรีย์ย่อยสลายไปเนี่ยมันเห็นผลชัดๆเลยแล้วบอกเลยครับแล้วลุงใช้เบียดน้ำบ้างไหม
3: ใช่
2: นี่ขนาดว่ามีดินเน่าเลยนะและไอ้ตัวเบียดน้ำเนี่ยมันโอเคไหม
3: โอเคครับกับเบียดน้ำผมจะบอสขายเกือบผลิตไปชั้น
1: นี่หลักที่ลุงมุลเลอร์เอาเบียดน้ำมาใช้เนี่ยปัญหามันเกิดจากอะไรครับ
3: ดินดินมันแฉะ
1: อ๋อดินแฉะ
3: มันแฉะรากมันเน่าร
1: ากมันเน่าแฉะมันเน่าต้นเหลืองรากเน่าคน
2: เดียวก่อนวิ่งที่บอกว่ารากเน่าแล้วต้นมันเหลืองมันถูกต้องเลยนะครับว่ายังไงก็ต้องเหลืองแต่บอกว่าใช้ดินเน่าไปแต่ในเมื่อน้ำคุณท่วมบ่อยๆเนี่ยดินเน่ามันก็ไม่อยู่นะครับมันก็ว่ายน้ำหนีไปเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรที่คงทนเมื่อไหร่น้ำมาแร่ธาตุหายแน่นอนแต่วันนี้เราต้องปรับปรุงใส่แร่ธาตุลงไปลุงก็ถึงเวลานั้นปั๊บลุงก็ใส่ดินเน่าพร้อมกับอีเบียดน้ำลงไปใช่ไหม
3: ครับผม
2: ในอัตราส่วนเท่าไหร่บ้างลุงอ่ะ
3: ก็เรียกแรกลิตรนึงบวกสามขวดเบียดน้ำสามขวดอัดเข้าไปแล้วมันดินมันแฉะ
1: อันนี้ไม่ห่วงเลยใช่ไหมคือใส่เพื่อให้ต้นมันดีขึ้นนะ
3: พอครั้งที่สองก็ดินเน่านิดนึงเบียดน้ำเหลือขวดนึง
1: เริ่มลดปริมาณลงอันนั้นแรกใส่หนักไปก่อน
3: ทางกัน5 วัน 5 วันหรือ3 วัน
1: คร
3: ับ3 ถึง 5 วันแล้วครั้งที่3ก็ดินเน่าลิตรนึงเบียดน้ำขวดนึง PM ครึ่งขวดแค่นี้พอ
1: นี่นะ

0: แค่นี้อยู่คือเดินที่สุดแล้วรอบหลังก็บางทีก็ถังผลิต
1: รถได
0: ้ดินน้ำ3ขวดเดือดน้ำ3เตรียมขวดน้
1: ำเหมือนที่เฮียบอก
2: แ
1: ค่ใส่ให้สุดเลยอย่าง
3: นี้แล้วผลปรากฏที่ลุงทำตาม
0: ตอนนี้ผมใช้แค่นี้ดินน้ำ3ขวดเดือดน้ำ3ขวดเตรียมขวดนึง
3: ต่อน้ำผลิตนะครับแล้วฉีดบ่อยขนาดไหน
0: ก็น้ำท่วมต้องฉีดทิ้งเนี่ย
1: ต้องการไว้ถ้าน้ำมันท่วมก็ต้องการไว
0: ้ตรงนี้มันต้องลงเยอะเพราะหนึ่งฝนตกน้ำมาท่วมมันแก้ไขอะไรไม่ได
3: ้เออ
0: มันจะขุดร่องก็ไม่ได้รากทุเรียนมันเยอะ
1: อ๋อมันมีอาชา
0: แล้วก็ท่อแต่ดินมันมากทำอะไรไม่ได้ก็ต้องมีวิธีแก้มันมีอะไรแบบนี้ก็ง่าย
3: นี่ครับเกษตรกรครับทุเรียนใครบอกว่ายากแต่จริงๆลุงเลิศเนี่ยยากกว่า
1: ด้วยพื้นที่เจออย่างเงี้ยพอฝนตกน้ำท่วมทุกที
3: อันนี้เขาเรียกว่าปากเซียนจริงๆ
1: ครับ
3: ไม่ใช่ปาก
1: ไม่ใช่ปากมานะ
3: ไม่ใช่ปากมาปากเซียนจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะลองใครอยากจะรู้เนี่ยจริงๆเราถ่ายจากสวนจริงแล้วจากผู้มีประสบการณ์จริงไม่ใช่ว่าเราจะไปโม้ถ้าโม้ทุเรียนต้นหนึ่งอะเมื่อกี้นี่อย่างต้นเมื่อกี้เนี่ยที่บอกเอลคอดอะ36ปีเนี่ยป่านี้ตายไปแล้วแต่ปรากฏว่าได้18
1: เข่ง
3: เข่งเนี่ยวันนี
1: ้
3: เราจะสรุปการยืนพื้นสำหรับทุเรียนนะครับใครที่ดูอยู่ทุเรียนเอาของพี่บุลเลอร์อะไปใช้ได้เลยนะครับพี่บุลเลอร์ไม่มีการปิดไม่มีการอะไรแม้กระทั่งฝาครอบน้ำยังเกษตรกรยังงงเลยว่าเอ๊ะทำไมต้องครอบน้ำอ่ะเริ่มเลยครับพี่บุลเลอร์วิธีการตั้งแต่พี่ทำมาเนี่ยก่อนอื่นก่อนเรานำก่อนว่าต้นไม้ของพี่เนี่ยพี่ใช้มะละกอก่อนที่บอกว่าใช้มะละกอปลูกมะละกอเนี่ย
0: มะละกอบำบัด
3: มะละกอเคยเห็นไหม
1: บำบัดปรับปรุงดินน่ะครับ
3: ไม่เชื้อราเชื้อรานะ
1: เพราะยาเพราะเรื่องมะละกอมันเขามีสารพิเศษของเขาที่ดูแลเรื่องนี้
3: แต่ตอนนี้มะละกอจะน้อยลงจะกลายเป็นปลูกดินเน่าแทน
1: ดีขึ้นแล้วเชื้อรามันลดลงแล้วใช่ไหม
3: ที่ลุงบุลเลอร์ทำอยู่ณตอนนี้มันมีอะไรบ้างทำยังไงตั้งแต่ตอนแรกเลย
0: ต้องปรับสภาพดินให้มันอยู่ก่อนดินดีก่อนก็อย่างอื่นมันก็ง่ายขึ้นทันที
3: ครับแล้วปรับเนี่ยลุงใช้ดินเน่าใช้อะไรยังไง
0: ดินเน่าใช้ดินเน่ากับเบียดน้ำ
3: ดินเน่ากับเบียดน้ำ
0: ถ้าตัวมีปัญหาเนี่ยต้องใช้
1: คู่นี้เลย
0: ต้องใช้คู่นี
4: ้วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
1: 2,470 บาท
4: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีของปรับมาน2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: คือไม่จำเป็น
0: ว่าจะกี่วันใช้กี่วันใช้ต้องแล้วแต่พื้นที่แต่ที่ไม่มีปัญหานะใช้คู่บุญเนี่ยครั้งเดียวแค่นั้นเองแล้วก็เท่าสูตรเหมือนเดิมคือดินเน่าเดือดน้ำ EM ถ้าที่มีปัญหานะแต่ที่มีปัญหาต้องแก้ไข
1: ทีหน่อยใช้บ่อยหน่อย
3: ดินเน่าขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรแล้วก็เบียดน้ำกี่ขวด2ขวด
0: ครั้งแรก3ขวด
3: ครั้งแรก3ขวดนะครับย้ำนะครับ
0: ที่มีปัญหานะ
3: ที่มีปัญหา
0: ที่มีปัญหาแค่ขวดเดียว
3: ขวดเดียวดินเน่าขวดหนึ่งแล้วก็เบียดน้ำ3ขวดนะครับครั้งแรกวันนี้
0: ที่มีปัญหา
3: ที่มีปัญหา
0: ที่มีปัญหานี่ครั้งแรกกับเบียดน้ำแค่ขวดเดียวเอง
3: มีน้ำขวดเดียวเหรอ
0: ใช่ที่มีปัญหาที่ดินแดนที่ทุ่งสูงอ่ะดินเน่าขวดเบียดน้ำขวดครั้งแรก
3: ที่ยังไม่มีปัญหาใช่ไหมหมายถึงว่าที่ยังไม่มีปัญหานะ
0: น้ำไม่ท่วม
3: น้ำไม่ท่วมที่ไม่มีปัญหา1ต่อ1ดินเน่าขวดนึงเบียดน้ำขวดนึงน้ำ200ลิตรใส่ไปแล้วกี่วัน
0: 5วันค่ะใส่

0: ทีนึง
1: วัน
0: ซ้ำกินเหล้าเบียดน้ำแล้วก็เยี่ยมครึ่งขวดนี่ที่มีปัญหานะ
1: ไม่มีปัญหานะ
2: ประหยัด
0: มากได้ผล
2: ก็อย่างนี้ครับเราจะบอกวิธีการก็คือง่ายๆนะครับที่ทุเรียนไม่มีปัญหานะครับบินน้ำขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งนะครับวันแรกนะครับคือน้ำ200ลิตรฉีดไปประมาณ 3-5 วันนะครับฉีดมากๆเปลืองบอกเลยนะครับเปลืองอย่างเดียวแล้วก็วันที่2ก็คือวันที่4หรือวันที่6คุณก็ฉีดเบียดน้ำดินน้ำขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งเหมือนกันไหมมันนะครับ
0: เอียงขึ้นขวด
1: เอียงขวด
2: ครั้งที่2ลงได้แล้วนะเอียงนะ
0: ที่มีปัญหาไอ้
2: ที่ไม่มีปัญหานะครับเราลงเอียงได้เลยครึ่งขวดถ้าใส่ขวดหนึ่งก็เปลืองเอาครึ่งขวดพอนะน้ำ200ลิตรแต่อันนี้คือจบหลักสูตรนะครับหมุนไปเรื่อยๆนอกจากนั้นประมาณ1เดือนหรือ15วันดิ
0: ได้เดือนก็ได้หรือ15วันเนี่ยอยากลงก็อยาก
1: จะลงได้ใช่ไหม
0: คือจบแล้วกันนะที่ปัญหา
2: คุณต้องกันไว้ก่อนนะทุเรียนนะกันไว้อย่างดีนะครับก็คือ15วันหรือ1เดือนเพราะยังไงเราต้องเติมเชื้อจุลินทรีย์กับเขาเรียกว่ารักษาคุมเชื้อราไม่ให้เกิดในดิน
0: มีปัญหาครั้งแรกก็ต้องดินเน่าหรืออีเน่าอ่ะขวดหนึ่งลิตรหนึ่งแล้วก็เบียดน้ำสาม แล้วก็น้ำ200ลิตรลงไป
2: กี่วัน
0: สามถึงห้าวันสามถึงห้าวันก
2: ็ครั้งที่สอง
0: ดินเน่า
2: ขวดหนึ่ง
0: เบียดน้ำขวดหนึ่ง
2: ครั้งที่สอง
0: แล้วก็ลงไป
2: อีกสามวันอีกครั้งหนึ่ง
0: สามถึงห้าวันก็ดินเน่าขวดเบียดน้ำขวดแล้วEMครึ่งขวดจบที่ดินมันมีปัญหา
3: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: นี่เป็นเคล็ดลับง่ายมากสำหรับเกษตรกรนะครับก็คือเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่หนีไม่ได้คืออะไรครับดินเน่านะครับถึงบอกว่าวันนี้ดินเน่าของใจคนทุเรียนเนี่ยถ้าเป็นคะแนนเนี่ยลุงให้ดินเน่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงสิบเนี่ย
0: ก็เต็มก็เต็มร้อยแค่นี้ก็ได้ติดได้เต็มร้อย
1: เต็มร้อยเพราะฉะนั้นวันนี้กระบวนการที่ลุงอยากจะแนะนำว่าวันนี้ขั้นตอนที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้หรือว่าเคล็ดลับในการที่จะไม่รู้เนี่ยวันนี้ได้บอกกับพี่น้องชาวสวนทุเรียนแล้วรอบนี้ที่ตัดไปแล้วเนี่ยหลังจากตัดเนี่ยลุงฟื้นฟูยังไงต่อเนื่อง
0: ก็มันต้อง
1: ก็ยังเน้นย้ำเหมือนเดิม
0: กลับไปที่เดิ
2: มเป็นหลักสูตรตายตัวเลยนะ
0: ตายตัวนะครับที่มีปัญหาตัดลูกเสร็จแล้วก็กลับไปที่เดิม
2: เพิ่
0: ม
2: โฟ
0: มมันเหมือนเดิมหมด
2: ลุงไม่ได้ใช้ฮอร์โมนอะไรเลยนะแล้วก็แต่
0: ใบผมไม่ได้ใช้
2: แต่บอกอย่างหนึ่งคือเราสามารถรวมใช้กับปุ๋ยได
0: ้
2: ลุงสามารถบอกได้ไหมว่าปุ๋ยของลุงเนี่ยสูตรอะไร
0: ตัวบำรุงมันก็14732หรือ14735ผมได้แค่ตัวนี
2: ้แค่นี้ตัวเดียวเหรอ
0: แค่ตัวนี้ตัวเดียวคร
2: ับ โอ้โหอย่างง่ายๆนะ14732กับ14735
0: เพราะเป็นไม้ผลมันแค่ปาล์มมันไม่แตกต่างกันมันต้องสะสมพลังงานไว้
1: ครับ
2: แล้วต้นหนึ่งใช้ประมาณกี่กรัมหรือกิโล
0: ตอนนี้มีดินเน่าใช้อยู่ประมาณสัก40-50ลูกต่อปี
1: ก่อนนี้ไม่ใช่เจ็ดยังไม่เจอเฮียนะยังไม่เจอ
0: พอมาใช้ดินเน่าเหลือ15ลูก14-15ลูกต่อปี
2: ลดไปแค่ครึ่ง
1: ของจาก40กว่า
0: ผลิตเพิ่มขึ้นไหม
2: ผลิตนี่ผลผลิตเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลย
1: ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจริงๆด้วยคุณผู้ชม
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดิน

0: ื่อเกษตรกร
1: 1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
3: นะครับเราบอกเกษตรกรครับว่าท่านอย่าเพิ่งเชื่อพวกเรา
4: ครับ
5: ไม่ต้องเช
3: ื่อ
5: ผมก็ได
3: ้
5: ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะ
3: มาลองทำ
4: ดู
3: สิ่งที่ตอบโจทย์นะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเวอร์ชั่น2คือเทคนิคการให้ทำดอกทำดอกนะครับว่าทำดอกเนี่ยทำยังไงมั่งดอกถึงจะออกเร็วแล้วไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยคือขุดอดน้ำให้น้ำยังไงแล้วใส่หัวสปริงเกอร์ยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันในครั้งต่อไปนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่วันนี
4: ้
3: สรุปเลยคือดินเน่าแก้ไขทุเรียนได้แน่นอนนะครับบอกเลยครับตามหลักสูตรก็คือ1วัน3วัน9วัน6วันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณลงดูเลยถ
4: ้
3: าไม่เข้าใจไงโทรมาปรึกษาก็
4: ได้
3: เรามีเบอร์ให้ปรึกษาเลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่เขาเรียกว่ามองดูแล้วยังอึ้งเลยครับว่า
4: ใช่ครับ
3: พื้นราบแต่ปรากฏว่าน้ำต่ำน้ำบาดาลก็ต่ำถูกไหมน้ำบาดาลเนี่ยน้ำบาดาลที่ขุดไปแป๊บเดียวก็เจอแล้วมั้งเนี่ยตรงเนี้ย
4: ใช่ครับ
3: น้ำท่วมรากต่างๆนาแต่วันนี้หมดปัญหานั้นแล้วถ้าคุณรู้จักปรับปรุงดินก่อนปรับปรุงดินนั้นคืออะไรครับคืออีเน่านะครับบอกเลยครับว่าอีเน่าเป็นตัวสำคัญไม่ว่าทุเรียนก็ได้นะครับแล้วเอาหลักสูตรนี้ไปใช้ประยุกต์ได้เลยครับ
4: ได้หมด
3: นะ
4: ได้
3: นะแล้วสวยด้วยนะครับก็ฝากท่านแม่พี่น้องชาวทุเรียนนะครับหรือเขาเรียกว่าสวนอื่นที่เขาเรียกว่าอยากจะบำรุงดูแลของเราอินทรีย์เหม็นหน่อยนะแต
5: ่ไม่เหม็นครับ
4: ใช้จนไม่เหม็นแล้ว
5: ไม่เหม็นอ่ะ
4: ไม่เหม็น
5: ชาวบ้านหมักเหม็นวันนี้
4: เหม็นกว่านี้อีก
3: นี่แหละครับคือตัวตนที่แท้จริงก็ฝากท่านแม่พี่น้องนะครับทุกสวนทุกไร่ถ้าต้องการปรับปรุงดินก็อย่าลืมครับดินเน่าของเรา
1: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปราบมาร2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
2: 2,470 บาท
1: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569

ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นา

0: สวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
1: บรรยากาศรอบๆนะครับจากตะกอนเนี่ยดูดิเผาฟางของพี่เขามีทั้งเผากับไม่เผาปรากฏว่าไม่เผา
2: ไม่เผาดีกว่าน
1: ี่ท่านผู้ชมครับแล้วย่อยจริงๆไหมพี่ถามบอกเขาย่อยจริงไหม
2: ย่อยจริงเลยล่ะ
1: นี่คือของแท้นะครับก็ฝากเกษตรกรไว้นะครับสำหรับเกษตรกรทำข้าวดูครับเราใช้แบบเขาเรียกว่าเสมอหนึ่งไร่5ไร่ต่อ1ชุดนะครับแล้วใช้โดนฉีดท่านผู้ชมดูความงามนะครับอันนี้มันเท่าไหร่50ไร่ถูกไหม50ไร่งามทุกไร่ไหม
2: ไล
1: ่ไอ้ตรงที่เป็นเขาเรียกว่าบนเขาเรียกเนินอ่ะแล้วเนินเป็นไงบ้างพี่เนินโอเคไหม
2: ด
1: ีแต่ก่อนถ้าเนินเนี่ยจะไม่มีข้าวเลยใช่ไหมจะหายหมด
2: แล้วก็ดินก็แข็ง
1: แต่ตอนนี้เหยียบไปบุบะบุบะนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาก็ฝากเกษตรกรไว้นะอย่าลืมครับนึกถึงทำข้าวทำนาเผาฟางหรืออะไรก็แล้วแต่เผาอ้อยอย่าลืมนึกถึงเกษตรไทย888อย่าลืมอย่าเผาหนี้ของคุณเองเผาเงินของคุณเองแล้วเผาอะไรต่างๆนานานะครับ
0: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: ไอช้อปปิ้งมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักด้วยบอนแบ็คคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรเซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบ็คให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้ค่ะบอกเลยใครไม่ซื้อถือว่าพลาดค่ะเพราะว่า9ขวดใหญ่ๆนะคะสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลขวดสีทองฟรีไปอีก9ขวดไซส์เดียวกันบรรจุอยู่ในกล่องทั้งหมด6กล่องแบบนี้จ่ายราคาเดียวเน็ต999บาทฟังไม่ผิดค่ะ18ขวดใหญ่ค่ะปกติแล้วนะคะมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 4,140 บาทแต่ใครโทรตอนนี้พิเศษเลยค่ะเหลือ999บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากได้รังนกแท้สูตรเซทัลโทรมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเห็นโปรเมื่อกี้ตกใจใช่ไหมคะตกใจเหมือนกันค่ะเพราะว่านี่คือบอนแบกรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติที่เขาจัดโปรพิเศษนะคะไม่อยากพลาดเตรียมหยิบโทรศัพท์เตรียมกดได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซลิทอลคือหวานน้อยใช้ความหวานจากไซลิทอล9ขวดตรงนี้999บาทแล้วถ้าใครโทรทันตอนนี้ฟรีไปอีก9ขวดฟังไม่ผิดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ไซส์เดียวกัน75 ml 18ขวดใหญ่จุใจไปเลยกับรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลไม่ใส่น้ำตาลทรายนะคะใครเป็นแฟนบอนแบกกลุ่มเชื่อว่าตอนนี้กดแล้วกดได้เลยนะคะ18ขวดใหญ่999บาทเอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแต่ถ้าใครบอกว่าอยากรู้ว่ามันใหญ่ยังไงนี่เอามาเทียบให้ดูแบบนี้เลยนะคะเทียบกับบอนแบกด้วยกันเองแบบนี้เลยทางซ้ายมือของกลุ่มนี้ขวดนี้คือส่วนขวดมาตรฐานขวดนี้แหละคือขวดที่คุณจะได้ไปใหญ่จุใจมากๆลืมขวดนี้ไปได้เลยนะคะแล้วดูไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูเนื้อของเขาค่ะโอ้โหเนื้อแน่นจุใจจริงๆเดี๋ยวเทให้ดูตรงนี้เลยนะคะดูนะคะโอ้โหคุณขาเทไปนี่แบบเมื่อไหร่จะหมดคะแล้วเนื้อรังนกตรงนี้บอกเลยว่าเป็นเนื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติหูเห็นปุ๊บนี่อยากกินเลยนะคะแล้วสังเกตรังนกของบอนแบกนะคะเขาจะมีความเป็นสายค่ะเป็นเนื้อเยอะๆได้เคี้ยวทุกคำเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะ

0: ายหลายคนรู้ดีเลยว่ารังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคือรังนกที่มีค่าเราพาไปดูที่ถ้ำกันเลยจะได้มั่นใจว่ารังนกที่คุณจะได้ทุกขวด18ขวดใหญ่ในวันนี้เป็นรังนกถ้ำธรรมชาติของแท้นะคะดูเลยค่ะให้ดูเลยว่ากว่าจะเก็บมาได้กว่าจะเอามาทำความสะอาดนะคะนั่นแหละมาถึงโรงงานของบอนแบกค่ะมั่นใจได้เลยกับมาตรฐานการผลิตอันดับแรกเลยนะคะเขาจะเอามือค่อยๆคีบออกก่อนนะเพราะไม่ให้รังมันเสียเพราะว่ารังมันเนี่ยแหละคือของแพงแล้วหลังจากนั้นไปฆ่าเชื้อค่ะฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงแล้วปรุงตามสูตรของบอนแบกออกมาให้คุณได้ดื่มแบบอร่อยๆเต็มขวดแบบนี้สะอาดได้มาตรฐานส่งออกนะคะวันนี้ใครอยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้วไปจัดกระเช้าเป็นของขวัญคุณคะกระเช้าละ500กระเช้าละ500 9ขวดใหญ่ๆ9ขวดใหญ่ๆกระเช้าละ500มีที่ไหนมีที่นี่ตอนนี้แหละค่ะกดโทรมาได้เลย999บาทได้ไปเลยค่ะ18ขวดใหญ่ๆจัดกระเช้ารังนกกล้าพูดเลยว่าไม่มีที่ไหนให้เยอะขนาดนี้กระเช้ารังนก18ขวดใหญ่999บาทส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรเซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เทาคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เทา999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซริทอลหวานจากไซริทอลตราบอนแบกค่ะและอยากจะบอกอย่างนี้นะคะตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วนะบอกอย่างนี้เลยว่าคุณไม่มีทางได้โปรนี้แน่นอนค่ะถ้าเจ้าของโรงงานไม่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะขอต้อนรับคุณโอ๊ตค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณโอ๊ตได้อย่างนี้จริงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วเป็นไซส์75 ml ด้วยนะต้องย้ำตรงนี้เลยนะครับเพราะใหญ่กว่าปกติแล้วก็ได้อีก9ขวดตรงนี้แถมอีก9ขวดรวมเป็น18ขวดเนี่ยครับ999บาทต
0: ้
1: องบอกว่าราคานี้เนี่ยได้เฉพาะปีนี้ด้วยครับปีหน้าไม่แน่ใจว่าจะเป็นราคานี้หรือเปล่าครับผม
0: เขาขู่แล้วนะคะเขาขู่แล้วเอาจริงๆนะคะเอาแค่นี้นะไปซื้อยังไม่ได้เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: คุณขากระเช้าละ500ไม่มีที่ไหนรังนกเจ้าของมายืนยันขนาดนี้เพราะฉะนั้นอยากโทรรีบโทรเลยนะคะอยากให้คุณอดย้ำความมั่นใจนิดนึงว่าของเรารังนกแท้ๆ
1: ครับเริ่มต้นจากรังนกก่อนเลยครับว่ารังนกที่เราใช้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ของบอนแบกครับจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะครับตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าปกติแล้วครับรังนกถ้ำเนี่ยเขาก็จะมีหลายประเทศนะฮะอย่างของไทยแล้วเนี่ยครับดีติดอันดับต้นๆของโลกนะครับต่างชาติเนี่ยถ้าอยากได้รังนกถ้ำก็ต้องมาที่ประเทศไทยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การที่เราจะได้รังนกตรงนี้มาครับก็ต้องใช้คนเก็บที่ว่ามีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในการเก็บนะฮะไม่ใช่คนจากโรงงานเราไปเก็บนะอันนี้ต้องใช้ชาวบ้านที่เขามีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ส่งต่อวิชาชีพแบบนี้ส่งต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นเลยน
0: ะ
1: เป็นคุณพ่อส่งให้ลูกแบบนี้นะครับแล้วได้รังนกมาแล้วครับเอามาโรงงานเนี่ยครับก็ต้องทำความสะอาดตรงนี้แหละจุดยากอันดับ2ของเราเลยครับเพราะว่าต้องเริ่มจากที่ว่าให้ใช้เป็นแรงงานคนนะครับงานนี้ต้องเรียกว่างานแฮนด์เมดเลยในการทำความสะอาดนะครับและการต้มแล้วก็การบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานอยู่แล้วนะครับฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับตรงนี้คือเราใส่เครื่องฆ่าเชื้อทำให้เก็บได้2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นดังนั้นทุกสูตรของเราไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช้วัตถุกันเสียครับผม
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าซื้อตุนได้เลย
1: ใช่ครับ
0: เก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดแล้วที่สำคัญที่สุดผมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคะมันคือความอร่อยอันนี้พูดตรงๆว่ากินบอนแบกตั้งแต่เจอบอนแบกกินแต่บอนแบกเลยค่ะคุณโอ๊ตค่ะมันอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำเดี๋ยวผมให้ดูที่ขวดนี้นะโอ้โหแน่นๆจุกๆนะคะ1ขวดนี้นะกินหลายอึกมากกว่าจะหมดค่ะ
1: ครับแล้วก็ไซส์นี้เป็นไซส์75 ml อย่างที่บอกครับทานทีเดียวไม่หมดนะอาจจะต้องทาน2รอบ3รอบแบบนี้แล้วสูตรนี้ครับเป็นสูตรไซริทอลด้วยคือหวานน้อย
0: หวานน้อย
1: ครับ
0: คือเป็นคนที่ไม่กินหวานอยู่แล้วกลางคืนกลับมาบางทีแปรงฟันแล้วยังกินได้เลย
1: ใช่ฮะแล้วก็หลายท่านเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่นะหิวดึกๆแบบนี้ครับก็เอามาทานตอนกลางคืนได้นะครับ

0: ้สึกผิดนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อแน่นเต็มคำแบบนี้นะคะคุณขาแล้ววันนี้18ขวดเนี่ยนี่ยังกินไม่หมดนะคะเมื่อกี้กินมานี่คือยังกินไม่หมดนะบอกเลยว่าวันนี้ใครได้ไปนะคะเต็มคำแบบนี้เลยคิดดูปกตินะคะแก้วหนึ่งขนาดนี้ต้องเสียเท่าไหร่อ่ะเป็นร้อยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นร้อยแต่วันนี้ทั้งหมดนะคะ18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะคุณจะได้ตักเนื้อรังนกแบบนี้ให้ดูกันอีกทีนึงนะคะเนื้อรังนกเป็นสายแบบนี้เลยอร่อยจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดใครที่กังวลเรื่องของน้ำตาลนะวันนึงอยากจะดื่มสัก 3-4 ขวดดื่มไปเลยค่ะนี่คือไซลิทอลนะคะเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลมันไม่จืดมันหวานกำลังดีนะคะอร่อยแน่นอนแต่วันนี้จะได้หรือเปล่าอยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะอยู่ที่ตัวคุณแล้วเพราะทั้งหมดนี้นะคะ9แถม9 18ขวดใหญ่ต้องบอกเลยว่ามีแค่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้ววันนี้เจ้าของโรงงานเขามาเองเขามามอบโปรเลยอยากจะบอกงี้ค่ะว่าซื้อเครื่องนึงเก็บไว้กินเองค่ะอีกเครื่องนึงจัดกระเช้าคิดดูเวลาคุณจะไปเยี่ยมใครนะคะคุณจะซื้อกระเช้าแบบนี้นะช่วงปีมงปีใหม่500บาทได้ไหมคะรังนกไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้คุณจะได้กระเช้ารังนก9ขวด500บาท9ขวด500บาทพร้อมหมดนี่999บาทซื้อตุนซื้อเก็บได้เลยนะคะเก็บได้นาน2ปีโดยที่ยังไม่เปิดขวดอ่ะโปรโมชั่นมาแล้วจ้ะหน้าจอตรงนี้เลยเห็นเบอร์โทรไหนกดเบอร์โทรนั้นเลยค่ะซื้อ3กล่องได้9ขวดฟรีไปอีก9ขวด999บาท18ขวดใหญ่ฟังไม่ผิดตาไม่ฝาดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเจ้าของโรงงานเขามาเองขนาดนี
1: ้
0: ราคานี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ต้องบอกนะว่าของมีจำนวนจำกัดฟรี9ขวดเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้นะคะตอนนี้เหลือเวลาแค่20นาทีเท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เทาคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เทา999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลตราบอนแบกค่ะถ้าให้ทายนะคะว่ากระเช้ารังนกล้วนอันเนี้ยเท่าไหร่ทายเท่าไหร่คะมี 2-3,000 ถูกไหมคะกระเช้าละ9ขวดนะกระเช้าละ9ขวดมีกระเช้าละ 2-3,000 แน่นอนแต่วันนี้ตอนนี้นะคะถ้าคุณโทรตอนนี้จะเหลือกระเช้าละ500บาทค่ะเพราะว่าบอนแบกเขาจัดโปรค่ะ9ขวดฟรีไปอีก9ขวดจัดกระเช้าได้เลยเหลือกระเช้าละ500ซื้อเก็บซื้อตุนได้เลยค่ะนานได้ถึง2ปีนะคะถ้ายังไม่เปิดขวดโปรโมชั่นวันนี้999บาททั้งหมด18ขวดใหญ่ๆตรงหน้าเป็นบอนแบกรังนกสูตรไซริทอลค่ะสีทองแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าหวานน้อยหวานจากไซริทอลค่ะ999บาทเหมาะมากๆเพราะเวลาเราเอาไปเลี้ยงผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะกินได้ดื่มได้เพราะเป็นรังนกแท้สูตรไซริทอลค่ะหวานน้อยๆจากไซริทอล18ขวดใหญ่999บาทเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วขอย้ำเลยนะคะว่ารังนกบอนแบกทุกขวดค่ะขายราคานี้ก็จริงแต่ว่าเป็นรังนกแท้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติทุกขวดเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของโรงงานมาอยู่ตรงนี้กับเรามายืนยันนะคะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าทุกขวดที่ได้ไปคุณเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่คุณบอกได้เลยว่านี่คือรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคุณโอ๊ตขารังนกของเรานี่คือเก็บมาจากถ้ำเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับคือรังนกที่เราใช้ครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติแล้วมาจากประเทศไทยด้วยครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคนไทยมีโอกาสได้ทานเองน้อยมากๆครับเพราะว่าชาวต่างชาตินี่เขาก็จะเข้ามาซื้อรังนกเนี่ยครับแล้วก็จะบอกว่าเจ้าของสัมปทานครับก็ยังขายไปยังต่างประเทศซะส่วนใหญ่เลยนะฮะทำให้คนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมาก
0: ๆใช่แล้วเพราะฉะนั้นถึงว่าราคาสูง
1: ใช่ครับ
0: แล้วนี่ทำไมต้องใช้คนเอามือเขี่ยเขี่ย

0: หนีบออกละคะ
1: ต้องเขาเรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดเลยครับการทำความสะอาดด้วยคนเนี่ยทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วเป็นเรื่องของการต้มแล้วบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุจะได้สะอาดแล้วก็อันนี้คือเครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้เก็บได้นาน2ปีดังนั้นสูตรนี้ของบอนแบกครับสั่งไปแล้วเนี่ยเอาไว้ใช้กลางปีปลายปีต้นปีหน้าก็ยังได้อยู่ครับ
0: นั่นน่ะสิคะอันนี้คือซื้อตุนได้เลยถ
1: ้
0: าอย่างนั้นเพราะว่าปกติคุณจะได้รังนกแท้เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ง่ายๆแล้วขอดูหน่อยเมื่อกี้คุณโอ๊ตพูดเรื่องของการซื้อตุนซื้อเก็บให้ดูวันที่ก่อนนะวันที่ที่ผลิตนะคะล็อตนี้หมดปี2028
1: ใช่ครับผม
0: ซื้อไปเลยค่ะ5เซต10เซตคุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆเพราะอะไรเพราะราคานี้ปกติคุณได้แค่ขวดไซส์นี้
1: ใช่ฮะ
0: แต่วันนี้นะคะเจ้าของโรงงานมาเองอัพไซส์หมดเลย18ขวดได้ขวดใหญ่หมดเลยตรงนี้ค่ะแล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดเดี๋ยวกลุ่มหมุนให้ดูงี้ก่อนดูเนื
1: ้
0: อไม่เห็นน้ำเลยค่ะคุณขาไม่เห็นน้ำเลยแล้วต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหเนื้อมันแน่นนี่คือลักษณะเฉพาะของบอนแบกนะคะเนื้อรังนกแน่นๆเต็มคำแบบนี
1: ้
0: มีแค่บอนแบกเท่านั้นเลยแล้วตักมานะคะโอ้โหดูค่ะเรียกว่าได้เคี้ยวทุกคำแล้วสูตรนี้พอกลุ่มกินมันจะมีความหวานน้อยๆนิดๆนะคะคุณโอ๊ตขาทำไมต้องเป็นไซ
1: ริ
0: ทอลไซริทอลมันดียังไงคะ
1: อันนี้คือเราใช้สารให้ความหวานครับแทนน้ำตาลนะเป็นไซริทอลครับเอาง่ายๆเหมือนหญ้าหวานแบบนี้เราอาจจะเคยได้ยินหญ้าหวานแบบนี้ครับก็คือเป็นสารให้ความหวานเหมือนกันนะครับส่วนไซริทอลตรงนี้ครับคือจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยที่ทำมาจากอ้อยจากมันสำปะหลังแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราจะเจอไซริทอลในเครื่องดื่มบางชนิดนะครับลูกอมขนมแบบนี้ครับแล้วก็ยาสีฟันนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เอามาใส่ในรังนกสูตรนี้ครับเพื่อสำหรับคนที่ไม่ชอบรสชาติหวานมากสูตรนี้ตอบโจทย์เลยไซริทอล 7% ไม่ได้จืดไปเลยครับแค่หวานน้อยลงไปเท่านั้นเองครับ
0: จริงๆค่ะคือเอาจริงๆนะพอมาเทียบกับสูตรปกติที่ใช้น้ำตาลกลุ่มก็แยกไม่ออก
1: ใช่ฮะ
0: แยกไม่ออกจริงแต่ข้อดีคือรู้ไหมคะข้อดีคือได้กินอีกแล้ว ไม่ใช่ข้อดีคือเราเอาไปเยี่ยมผู้ใหญ่หลายคนคุณโอ๊ตอันนี้คือดื่มได้สบายใจ
1: ใช่ครับคือสูตรนี้เราทำออกมาตอบโจทย์สำหรับลูกๆที่ซื้อไปฝากผู้ใหญ่นะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่เพราะหลายท่านเนี่ย พออายุเยอะๆแล้วคุณหมอท่านก็จะคุมเรื่องของหวานหน่อย
0: ทุกครั้งที่กินบอนแบกค่ะ คุณผู้ชมคะต้องเคี้ยวตลอดเลยเพราะเนื้อเขาเยอะนี่ยังไม่หมดนะคะขวดนี้บางทีกลุ่มซื้อไปบ้านนะคุณพ่อคุณแม่แบ่งกินแบ่งเก็บไปเลยเพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้ววันนี้นะคะจริงๆกินไปเลยแล้วกลุ่มบอกไงรู้ไหมกินไปเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องประหยัดคือสมัยก่อนนะคนจะรู้สึกว่ารังนกแพง
1: ใช่ครับ
0: แต่วันนี้ค่ะคนไทยได้กินรังนกของประเทศไทยที่ชาติอื่นเขาต้องมาซื้อกันนะได้กินกระเช้าละ509ขวดใหญ่กระเช้านี้500บาทกระเช้านี้500บาทเพราะว่าบอนแบกเขาจัดโปรค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ15นาทีสุดท้าย15นาทีสุดท้าย999บาทเอาไปหมดนี้เลย18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆแบบนี้ในราคา999ฟังไม่ผิดค่ะฟังไม่ผิดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลย18ขวดใหญ่รังนกแท้สูตรไซริทอล999บาทเท่านั้นแต่ว่าจะได้เฉพาะคนที่โทรสั่งตอนนี้ให้คนที่โทรสั่งตอนนี้เท่านั้นแล้วเมื่อกี้คุณโอ๊ตบอกแล้วนะว่าราคาไม่แน่ใจว่าจะอยู่ราคานี้ถึงเมื่อไหร่
1: ใช่ครับ
0: เราก็รู้เนาะของขึ้นนั่นโน่นนี่ขึ้นใช่ไหมคะแต่วันนี้ยังตึงราคานี้อยู่เพราะฉะนั้นอยากได้ซื้อเก็บซื้อตุนไปเลยค่ะเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดโทรมาเลยส่งตรงถึงหน้าบ้านค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองโปรโมชั่นพิเศษสุดๆย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครเพิ่งเปิดมาเจอคุณโชคดีมากๆเพราะนี่คือโปรที่น่าตกใจมากๆรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติย้ำนะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซริทอลค่ะให้ความหวานโดยไซริทอล18ขวดค่ะซื้อ9ฟรี9 18ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ75 ml 999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทกดโทรศัพท์เลยกดโทรศัพท์สั่งตอนนี้บอกเอาบอนแบกสีทองเอาบอนแบกสูตรไซริทอล18ขวดใหญ่999เอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านจำกัดจำนวนนะคะเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เท่านั้นค่ะจะทันหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ความเร็วของตัวเองแล้วนะคะเพราะว่ามีแต่คนอยาก ากได้อาคิดดูนะคะถ้าคุณเดินไปห้างค่ะคุณเจอกระเช้าแบบนี้รังนก9ขวดเท่าไหร่

0: คะมี 2-3,000 แน่นอนนะอันนี้ไม่ผสมนะคะไม่ผสมนะรังนกขวดใหญ่ๆแต่กระเช้าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้500บาทกระเช้าละ500บาท2กระเช้าไปเลยแบบนี้นะคะถ้าเป็นกลุ่มซื้อตุนเลยนะซื้อตุนเพราะว่าช่วงเวลานะยิ่งสิ้นปีช่วงวันแม่ช่วงเทศกาลคุณขามันหาไม่ได้หรือบางทีเราไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนเจ็บไข้ได้ป่วยชอบเอารังนกไปเยี่ยมกันไปซื้อปุ๊บโอ้โหเสียทีหลายพันวันนี้999บาท18ขวดใหญ่เอาไปเลยค่ะไซจัมโบ้ทั้งหมดนะคะสีทองเป็นสูตรไซลิทอลค่ะหวานจากไซลิทอลโทรมาได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ๆ999บาทเท่านั้นนะคะ18ขวดใหญ่เอาไปส่งตรงให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วตอนนี้10นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายนี่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะทันหรือไม
1: ่
0: ถ้าไม่ทันอันนี้ต้องพูดเลยนะว่าขออภัยนะคุณโอ๊ตเนาะไม่เติมสต็อกใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราผลิตไปขายไปครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ผลิตทิ้งเอาไว้แบบนี้ครับแล้วก็ย้ำกันอีกทีว่าไซส์75 ml เนี่ยเวลาผมไปบูธนะฮะคนที่ถามว่าอยากได้รังนก อยากจะเริ่มทานไม่แน่ใจว่าสูตรไหนคุ้มที่สุดสูตรไหนเหมาะสำหรับทานเองผมก็จะแนะนำตัว75 ml ตรงนี้เนี่ยแหละครับตัว75 ml เนี่ยแหละครับคุ้มกว่านะฮะอย่างที่ทานเนี่ยเราได้เห็นเนื้อข้นๆแบบนี้เลยแล้วก็สูตรนี้ครับสูตรไซลิทอลเนี่ยครับคือมันหวานน้อยนะครับไซลิทอล 7% เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลทานได้เลยเหมาะสำหรับให้ผู้ใหญ่ก็ทานได้จริงๆเด็กก็ทานได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสกัดมาจากธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยใครชอบทานเหมือนกับเดี๋ยวนี้เราทานกาแฟทานชานมก็หวานน้อยเนาะอันนี้ก็เป็นรังนกหวานน้อยแล้วกันครับผม
0: เพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะคือดื่มได้และที่สำคัญอร่อยแน่แล้วต้องบอกงี้นะคะว่าขวดนี้เป็นขวดใหญ่เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกจริงๆเพราะนี่คือเทียบกับบอลแบกเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือ42 ml 75 ml เห็นไหมคะใหญ่มาก
1: ใช่ครับ
0: บิ๊กเบิ้มคือถ้าดื่มนะสะใจอร่อยแน่นอนนะคะเนื้อแน่นเต็มคำแล้วอยากจะหมุนให้ดูวันที่ผลิตนิดนึงนะคะหมดอายุนู่นปี2028
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้กลุ่มพูดเลยว่ากินหมดก่อน
1: ใช่
0: กินหมดก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นซื้อตุนซื้อเก็บได้คุณขาแล้วเนื้อมันเยอะเนื้อมันแน่นเดี๋ยวนะ
1: ผมถึงบอกว่าไซส์เนี้ยไว้ให้ทานเองเนี่ยแหละครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ที่สุดเลยเนี่ย
0: พอซื้อไปก็ไม่อยากให้ใครดูค่ะดูเนื้อค่ะนี่คือความเนื้อแน่นเนื้อเยอะนะคะเอกลักษณ์ของบอลแบกแล้วมันคือความอร่อยเนื้อเยอะเนื้อแน่นตรงนี้นะคะมันคือความอร่อยให้ดูเลยนะคะคุณขาดีตักมานะไม่มีน้ำอ่ะบอกเลยตักมานี่คือมีแต่เนื้อแล้วกลุ่มให้ดูอย่างนี้นะคะว่าเนื้อตรงเนี้ยทุกคนมันคือรังนกถ้ำ
1: ใช่ฮะ
0: นี่คือเอามาให้ดูอย่าง
1: น
0: ี้นะม
1: ัน
0: ค
1: ือ
0: รังนกถ้ำนะคะแท
1: ้ๆเห็นใน VTR ที่ว่าเขาน้องเขากำลังทำความสะอาดเนี่ยแหละครับออกมาก็จะรูปร่างเป็นแบบน
0: ี้นี่ก็มือสั่นเลยนะคะ
1: ใช่ครับอันนี้แผ่นหนึ่งก็พันกว่าบาทนะฮะ
0: ว้ายตายแล้วคุณโอ๊ตค่ะรังนกถ้ำนี่มันแบบมีความพิเศษยังไงคะ
1: ต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถึงเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนแบบนี้ครับถ้าเห็นว่ารังนกไทยเนี่ยครับเขาแทบจะรับไม่อั้นเลยดีกว่าด
0: ัง
1: นั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่คนไทยมีโอกาสได้ทานรังนกถ้ำเนี่ยน้อยมากๆของประเทศไทยนะครับเพราะว่าส่งขายยังต่างประเทศนั่นแหละครับแต่ว่านี้เราโชคดีที่ว่าเป็นเครือญาติเราครับที่ว่าส่งรังนกมาให้เราผลิตได้นะครับบวกกับโรงงานผลิตของเราครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วครับเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอนแบกนะฮะโฆษณาทีวีตอนนี้เรามีทำรังนกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็เริ่มจากการทำความสะอาดการต้มบรรจุขวดตรงนี้ต้องเป็นเครื่องจักรครับเพราะเป็นมาตรฐานในการผลิตดังนั้นมาตรฐานเรามั่นใจได้เลยทุกขวดทุกไซส์ของเราแล้วก็เราผลิตไปขายไปครับย้ำตรงนี้เลยอย่างที่บอกเลยล็อตนี้เก็บได้2ปีไปข้างหน้าได้เลยครับ
0: ค่ะผลิตไปขายไปจริงๆนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนบอกโทรมาของหมด คุณพ่อคุณแม่อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าบอลแบกคืออร่อยแล้วขวดใหญ่แบบนี้ทุกครั้งที่กลุ่มเอาไปให้ใครนะภูมิใจมากแล้วรู้สึกเลยว่าทุกคนที่กินจะชอ
1: บ
0: นี่ค่ะแล้วนี่คือซีลอย่างดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงไม่ต้องใส่ตู้เย็นถ้ายังไม่เปิดขวดนะคะ
1: แล้วก็ใครทานบอลแบกครับทราบเดี๋ยวเราต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆครับแล้วก็รังนกที่ได้ทานเนี่ยรสชาติที่ได้ทานคือรังนกจากถ้ำธรรมชาติจริง
0: ๆแล้วมันมีความเป็นสายนะคะมันมีความเป็นสายมันไม่ใช่แบบว่าเละๆอ่ะ
1: ครับอันนี้แหละจุดเด่นของรังนกถ้ำของประเทศไทยครับเพราะว่าประเทศไทยเราชื้นแล้วตัวรังนกออกมาก็จะใสแล้วก็จะนิ่มแบบนี้ครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็หวานน้อย
1: ใช่
0: หวานจากไซลิทอลด้วยแต่ตอนนี้ค่ะ5นาทีสุดท้าย
1: ครับ
0: 5นาทีสุดท้ายจะสบายใจหรือเปล่า ไม่สบายใจแล้วคุณคะคือสต็อกออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนี่ย9ขวดแถมฟรีอีก9ขวดแล้วไซส์ใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่9ขวดใหญ่แถม9ขวดเล็กไม่ใช่นะคะ
1: ครับ
0: ขวดแถม9 18ขวดใหญ่จัดได้2กระเช้า

0: ใช่ฮะ
1: กระเช้าละ500บาทโทรตอนนี้ไม่งั้นไม่มาไม่ได้นะ9แถม9เฉพาะคนที่โทรตอนนี้เท่านั้นนะคะหรือตอนนี้ขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะไม่แน่ใจเพราะคุณโอนบอกว่าอะไรนะขายไปผลิตไป
0: ครับเราไม่ได้สต็อกเอาไว้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติตอนนี้เวลานี้เท่านั้นที่คุณจะได้ในราคาพิเศษ

0: ับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรซาลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เท่าคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เท่า999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซริทอลหวานจากไซริทอลตราบอนแบกค่ะ4นาทีสุดท้ายนะสำหรับใครที่อยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบอนแบกสีทองสวยหรูเอาไปให้ใครก็ดูดีเอาเก็บไว้ที่บ้านกินเองก็คือบอกเลยว่าอร่อยได้เนื้อนะคะเน้นเต็มคำแบบนี้นะคะขอให้ดูถึงทีปกตินะคะไปซื้อนะซื้อทานคุณขาถ้วยนี้มี200
1: ใช่ครับ
0: คืออร่อยมากและขอย้ำเรื่องความเป็นไซริทอลและรังนกแท้นะคะใช้ไซริทอลและรังนกถ้ำธรรมชาติอยากให้คุณอดย้ำอีกครั้งนึงว่ามันไม่ใช่ทุกคนเนอะที่ได
1: ้ใช่ใช่ครับต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่างชาติก็นิยมเข้ามาซื้อครับเจ้าของสัมปทานก็ขายยังต่างชาติเขาเอาตรงๆว่าได้ราคาดีกว่านะฮะแต่ว่าตรงนี้เราก็เป็นเครือญาติเราเองทำให้เรามีรังนกถ้ำเขามาผลิตกับบอนแบกได้การที่เราเก็บรังนกตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าเราใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บนะฮะแล้วเราก็ต้องดูฤดูกาลแบบนี้ครับแล้วก็ต้องอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆแล้วกันว่ารังนกของเราเนี่ยมันคือไม่ใช่บ้านนกนะมันเป็นเปเลี้ยงนกเฉยๆนะฮะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ได้ไปแย่งบ้านเขานะครับเพราะเราก็อนุรักษ์ไปด้วยนะครับแล้วก็บวกกับโรงงานเราเนี่ยครับการทำความสะอาดก็ต้องใช้คนนะครับในการทำความสะอาดครับจะได้สะอาดแบบนี้การต้มการบรรจุด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบนี้ครับตามมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารนะครับดังนั้นมั่นใจได้ด้วยคุณภาพของบอนแบกครับแล้วก็แน่นอนใครทานบอนแบกครับเคี้ยวทุกคำจริงๆเนื้อแน่นๆแล้วไซส์นี้ย้ำเลยว่า75 ml สำหรับใครที่ชอบทานรังนกอยู่แล้วไซส์นี่แหละคุ้มค่าที่สุดแล้วครับ
0: อร่อยมาก
1: ครับ
0: อร่อยมากแล้ววันนี้ดิฉันกินไปจุใจมากค่ะคุณขาอุ้ยฉากันใช่ไหมคะไม่ต้องอิจฉาค่ะกดโทรศัพท์ก็ได้กินอร่อยอร่อยเหมือนกันเพราะขอย้ำว่าจัดได้2กระเช้ากระเช้าละ500บาทนะคะบางคนบอกซื้อเลย 3-4 เซตไม่อั้นค่ะแต่อั้นแค่เวลาตอนนี้เหลือ2นาทีสุดท้าย2นาทีสุดท้ายนะคะถ้าได้รังนก9ขวดใหญ่กับอีก9ขวดใหญ่แบบนี้กระเช้าละ500บาทซื้อไหมคะซื้อแน่นอน999บาทราคานี้เจอตอนนี้โทรมาได้เลยเห็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนโทรเบอร์นั้นเลยค่ะ18ขวดใหญ่ย้ำอีกรอบนะคะ18ขวดใหญ่กับรังนกถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซริทอลวันนี้ค่ะใช้ไซริทอลเป็นความหวานน้อยๆอร่อยอร่อยกำลังดีเอาไปเยี่ยมใครไม่ต้องกังวลเลยว่าเขากินน้ำตาลได้ไหมเพราะนี่คือสูตรไซริทอลค่ะอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำ9ขวดใหญ่ๆนะคะแถมไปอีก9ขวดใหญ่ๆไซส์75 ml ค่ะ999บาทส่งไปถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะรับของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้18ขวดตรงนี้จะไปอยู่ที่หน้าบ้านคุณไม่ต้องแบกค่ะโทรตอนนี้นะคะต้องบอกว่าราคานี้โปรนี้กำลังจะจบลงนะคะและจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: ถ้าใครโทรมากลางคันแล้วสินค้าหมดอันนี้ต้องขออภัยไปด้วยคุณโอ๊ตเติมให้อีกนิดไหมคะสต๊อก
1: ครับคือสินค้าเราก็อย่างที่บอกเราผลิตแล้วก็กันออกมาอย่างรายการนี้ก็น่าจะ100กว่าเซตนะครับดังนั้นก็หมดแล้วหมดเลยอะครับผมยังไงรีบโทรให้ทันครับเพราะว่าก็อยากจะให้ทุกท่านได้ราคานี้ต้องย้ำกันอีกทีว่าปกติขายพันกว่าบาทนะฮะเจ้าตัว75 ml 18ขวดแบบนี้แต่เฉพาะที่นี่เลยครับ999บาทแค่นี้เน็ตๆเลยครับพร้อม
0: คุณโอ๊ตเสียงอ่อยนะคะเสียงอ่อยเพราะฉะนั้นโทรให้ทันนะคะ
1: เช็คสต๊อกก่อนครับ
0: แล้วบอกคอลเซ็นเตอร์ของเรานะคะว่าขอรังนกบอนแบกนะคะสูตรสีทองสูตรไซทอล999บาทวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณโอ๊ตมากมากนะคะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ที่มาให้โปรดีๆกับเราโทรให้ทันนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

กับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรเซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเอง

0: Mini Shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: ไงเป็นไง
1: มาแบบสวยๆหล่อๆเท่ๆเจมบอนยังต้องอาย
0: เป็นไงเป็นไงพี่ไอเดียพี่บอกมาถึงต้องโพสเลยเพราะโปรดักต์เขาดีสวัสดีผู้ชม
1: สวัสดีครับ
0: เป็นไงผู้ชมหล่อไหม
1: หล่อทั้งหล่อทั้งสวยทั้งเท่และที่สำคัญเนี่ยจะทำให้การทำความสะอาดของเราต่อไปนี้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆ
0: โอ้โหพูดถึงความทำความสะอาดนะพี่น่าเบื่อมากเลยกับการล้างรถ
1: โอ้ยมันยากนะเสียเวลาด้วย
0: เนาะถังน้ำไอ้นู่นไอ้นี่ผ้าเช็ดแล้วพอล้างรถก็ไม่สะอาดโ
1: อ
0: ้โหแล้วมันน่าเบื่อมากแล้วบางทีนะเราอยากจะทำความสะอาดพื้นที่อะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องกวาดอะคุณต้องเอามือกวาดคุณต้องเอาอะไรมาขัดมาถู
1: ว้ายตายแล้วคือมันไม่ใช่แค่การทำความสะอาดรถอย่างเดียวไงมันหมายถึงการทำความสะอาดคราบสกปรกทุกชนิดเลยที่บ้านของเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นพื้นที่มันมีตะไคร้หรือจะเป็นพวกคราบสกปรกที่มันฝังแน่นมากมายถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะยกน้ำไปกว่าจะสาดน้ำไปนะคุณผู้ชมคะไปนั่งขัดกันทั้งวันเนี่ยมันเหนื่อยมันเมื่อยไปหมดแต่ถ้าไม่ขัดแล้วปล่อยให้แบบคราบตะไคร้มันฝังแน่นน่ะลื่นล้มไปโอ้โหเป็นภาระลูกหลานอีก
0: ใช่แล้วคือจะบอกงี้เมื่อก่อนนะคือภาพที่คุณผักเล่าให้ฟังแล้วเรานึกตามเนี่ยนะครับมันใช่ถูกทุกเรื่องเลยอีกหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะลืมไปก็คือโอเควันนี้ฉันมีเขาเรียกว่าเป็นเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงอยู่ที่บ้านแล้วแต่คุณลืมไปหรือเปล่าบางคนอยู่คอนโดไม่มีปลั๊กไม่มีก๊อกน้ำบางคนแบบไปทำความสะอาดในที่ไกลๆก็ไม่มีปลั๊กไม่มีก๊อกน้ำวันนี้ไม่ต้องใช้ทั้งปลั๊กและก๊อกน้ำเลยนะครับเพราะว่า Power Max ตัวนี้ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับเขาบอกว่าแรงดันเนี่ย90บาร์แล้วหัวฉีดเนี่ย7หัวในเครื่องเดียวเป็นไงล่ะจัดไปเลยจ้า
1: เพราะฉะนั้นแรงกว่าเดิมนะคะดีกว่าเดิมแน่นอนคุณผู้ชมแล้วต้องบอกเลยนะว่าคุณจะหันไปมองพวกปืนฉีดน้ำไร้สายที่บ้านคุณแบบตาปริบๆเลยเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูว่าคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยจะรู้สึกแบบโอ๊ยที่ฉันถืออยู่มันคืออะไรกันเนี่ย
0: คือเอางี้เดี๋ยวผมขออนุญาตวางอันใหม่ก่อน
1: คือจริงๆเนี่
0: ยผมห่วงมากเลยนะผมไม่อยากวางเลยนะแต่ขออนุญาตจับรุ่นเก่าม
1: า
0: เปรียบเทียบให้ดู
1: นี่เลยค่ะขอบอกเลยว่ารุ่นใหม่ที่เขาออกมากับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาร์นะคะ7หัวฉีดในเครื่องเดียวอันนี
0: ้
1: แค่ดูรูปลักษณ์ภายนอกคุณผู้ชมเห็นไหมคะรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าดีไซน์มันดูสวยงามกว่าดูแข็งแรงกว่าเดี๋ยวผักเทียบให้ดูเป็นจุดๆเลยเริ่มจากจุดแรกแบตเตอรี่ค่ะรุ่นใหม่ในมือผักก็คือ Power Max นะคุณผู้ชมค่ะแบตเตอรี่ของเขาอ่ะเป็น

0: 50,000 มิลลิแอมชาร์จ1ครั้งนะคะคุณผู้ชมชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาว30ถึง45นาทีเลยนะเพราะฉะนั้นยาวนานมากนะคะไม่ต้องมีสายให้วุ่นวายไม่ต้องกลัวว่าไฟจะช็อตด้วยนะจ๊ะเราไล่มาดูวัสดุข้างบนของเขาค่ะเห็นไหมคะวัสดุข้างบนของเขาดูแข็งแรงทนทานเป็นวัสดุ ABS นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแข็งแรงมากๆแล้วตรงจุดด้านนี้คุณผู้ชมค่ะตรงบริเวณของแกนที่เราแบบเสียบเนี่ยถ
1: ้
0: าเป็นรุ่นเก่าเวลาคุณจะถอดเปลี่ยนเนี่ยคุณต้องนั่งหมุนใช่ไหมแต่รุ่นนี้แค่กดหมุนถอดออกได้แล้วแล้วเวลาจะใส่ก็แค่เสียบกดหมุนใช้ได้แล้วพี่วินหมุนเสร็จหรือยัง
1: ยังไม่แน่เลย
0: เห็นไหมชักช้าแล้วยังไม่พออ่ะไล่มาที่ก้านเขาตรงด้านนี
1: ้
0: ไปที่หัวฉีดอีกจุดหนึ่งหัวฉีดถ้าเป็นรุ่นก่อนคุณต้องถอดหัวใช่ไหมคะถึงจะเปลี่ยนการใช้งานแบบต่างๆได้พกหัววุ่นวายเผลอๆทำหายแต่รุ่นนี้คุณผู้ชมเห็นไหมพักไม่ได้พกอะไรเลยอยู่ที่ตัวของเขาอยากใช้แบบไหนแค่หมุนเปลี่ยนเท่านั้นการใช้งานก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ถึงเสร็จหัวฉีดในเครื่องเดียวเลยละค่ะ
1: ไม่ใช่แล้วโอ้โหอันเก่านี้ไม่ดีเลยพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะได้รุ่นใหม่อยากจะได้ Power Max นะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่าแรงดันของเขา90บาร์นะครับแล้วก็7หัวฉีดคือมันอยู่ในหัวอันเดียวเลย มันอยู่ในอันเดียวเลยไม่ต้องอะไรยุ่งยากเลยแล้วปรับได้เลยในขณะที่ปรับเนี่ยเขาก็จะมีบอกด้วยว่าต้องการองศานะครับของน้ำที่ยิงออกไปเนี่ยแบบไหนนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าสายยางไม่ต้องน
0: ะ
1: ไฟปลั๊กเปลิกไม่ต้องนะ มีแค่กระแป๋งน้ำเนี่ยผมเอามาตั้งไว้ตรงเนี้ยว่าจะจุ่มให้ดูซะหน่อย
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยแค่นี้แหละคุณสามารถที่เอาไปทำความสะอาดหรือแม้กระทั่งคุณจะไปพ่นยาก็ได้
0: ใช่พี่น้องเกษตรกรนะคะเอาไปใช้ผสมยาแล้วก็พ่นได้เลยนะคือทั้งทำความสะอาดคราบฝังนั่นได้เป็นอย่างดีเพราะปรับเปลี่ยนหัวได้นะคะแล้วเขาก็มีหัวโฟมให้ด้วยเผื่อใครอยากจะไปล้างทำความสะอาดรถ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะคะมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
0: ใช่
1: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
0: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR Code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
1: นี่เอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเราจะมาทำความสะอาดให้ดูนะครับด้วยปืนอันนี้นะครับซึ่งน้ำหนักเบาไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็เห็นแบบนี้เนี่ยฉีดได้ไกล
0: 10
1: เมตรด้วยกันคุณผู้ชมครับฉีดได้ไกลแล้วก็แรงขนาดนี้90บาทนะครับผมนี่ยอมรับจริงๆนะฮะมีตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่แล้วสายยางไม่ต้องก๊อกน้ำไม่ต้องเพราะตัวนี้เนี่ยเขามีสายนะครับแล้วก็สามารถที่เอาไปจุ่มในกะละมังในถังในอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จุ่มลงไปนะครับไม่ต้องใช้สายยางไม่ต้องใช้ก๊อกแล้วยังไร้สายไม่ต้องใช้สายไฟมันถือพกพาไปไหนก็ได้
0: ปลอดภัยกว่า
1: เยอะเลยนะฮะอ่ะคราวนี้ให้ดูดีกว่าว่าตัวแบบนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่ามีทั้งหมด7หัวเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเราเริ่มจากนะครับการปรับหัวตรงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะแล้วก็จะโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูเลยว่าองศาในการยิงเป็นอย่างไรนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยนะฮะผมจะปรับอยู่ที่0องศาก็คือมันจะวิ่งไปที่เส้นตรง
0: ฉีดเส้นตรง
1: จำลองให้ดูอันนี้นะฮะเดี๋ยวให้กล้องไปอยู่ทั้งหน้าบ้านตัวนี้นะฮะนี่ผมเปิดหน้าต่างนิดนึงเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเวลาฉีดเนี่ยเลือกปรับนะครับเลือกปรับองศาที่คุณอยากได้นะครับหลังจากนั้นก็ฉีดไป
0: โอ
1: ้เห็นไหม
0: วิ่งแรงมาก
1: แรงมากนะครับอันนี้คือ0นะผมขอปรับไปที่25
0: ค่ะ
1: นี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมปรับไปที่25ยิ่ง
0: มันก็จะกระจายองศาออกมาน
1: ะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ละออง
0: เผื่อลดน้ำต้นไม้พ่นยา
1: ถูกต้องนะครับแล้วก็ยังมีองศานี่60องศาแล้วทีนี้ผมชอบอยู่อย่างนึงก็คือตรงนี้ฮ
0: ะ
1: ผมยังไม่ยิงนะเพราะยิงปุ๊บเนี่ยคุณเปลี่ยนทันทีเพราะอันนี้มันทำไมรู้ป่ะมันจะนัดขึ้น
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: คุณเวลาล้างพวกบางคนรถนี
0: ่หุย
1: เออเป็นไงล่ะ
0: หุยอย่างนี้คราบหลุดแน่นอนไม่ต้องแบบมุดไปล้างแล้ว
1: อันนี้ดีมากๆเลยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณผักนะฮะลองดูความแรง

0: นิดนึง
1: ได้เดี๋ยวขออนุญาตรับช่วงต่อ
0: เชิญ
1: เพราะว่าตัวนี้มันเบามากคุณผู้ชมค่ะมันเบาแล้วคุณผู้หญิงก็ใช้ได้แล้วเวลาเราทำความสะอาดต่างๆใดๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตาปูนต่างๆนะหรือว่าจะเป็นหินกรวดเนี้ยเราจะไล่ได้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูนี่เห็นไหมเฮ้ยมันแรงเบอร์นี้เลยคุณผู้ชมค่ะดูว้ายไปละตุ๊กตา3ตัวหายไปอย่างรวดเร็วมาดูความแรงเดี๋ยวจะยิงลูกโป่งตรงนี้ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแตกไปแล้วไปเรียบร้อยแล้วคือแรงมากจริงๆตอนนี้ก็คือแบบอุ้ยฉันสามารถทำความสะอาดคราบทุกอย่างฝังแน่นได้หมดเลยมาดูเนื้อแตงโมต่อไหมคะคุณพี่เรายังคงกันอยู่ที่องศาเส้นตรงอยู่นะคะมาดูความแรงตรงนี้ค่ะนี่ฝีมือที่ฉันฝึกฝนมานาน
0: โอ้โหคุณนี่แม่นจริงๆ
1: คุณผู้ชมเห็นไหมนี่เนื้อเนื้อนี่ไหลเม็ดทะลักไปหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะ
0: อันนี้ความแรง90 บาทนะครับ
1: เดี๋ยวให้ดู
0: ที่เราเห็นเนี่ยก็คือเนื้อแตงโมแน่นๆปรากฏว่าตอนนี้นะฮะถูกความแรงของ Power Max ทะลวงหมดเลยคน
1: คือแรงดันเขามันถึง90 บาทคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูนะ
0: เป็นไง
1: ดูเนื้อเนาะนะคุณผู้ชม
0: โอ้โหนี่คุณจะหมด
1: มันทะลักมันทลายไปหมดเลยเนี่ย
0: จะหมดลูกแล้วนะคุณ
1: แล้วคุณคิดดูสิว่าแตงโมยังหายวับไปขนาดเนี้ยคราบสกปรกของคุณมันจะหายได้ง่ายขนาดไหน
0: โอ้โหคุณนี่ไม่เหลือให้กินเลยนะเนี่ย
1: ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเนี่ยเห็นปะมันไปหมดเลยเนื้อเนื้อต่างๆใด
0: ๆนะฮะอันนี้ก็คือความแรงนะครับที่บอกกับคุณผู้ชมว่ามันแรงจริงๆแม้ว่าไม่ต้องเสียบปลั๊ก
1: จ้ะ
0: เพราะว่าตัวนี้เป็นไร้สายใช้แบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ของเขาเนี่ย 50,000 มิลลิแอ
1: ม
0: ป์นะฮะใช้ได้สูงสุดใน45 นาที
1: โอ้ยาวนานมาก
0: แล้วสามารถยิงไกลย้ำอีกครั้งนึงนะครับได้ถึง10 เมตรด้วยกันนะครับเอาไปล้างทำความสะอาดรถเอาไปล้างสิ่งสกปรกที่มันอยู่ที่สูงๆ
1: ก็ได้
0: อยู่ที่ไกลๆก็ได้นะครับอ่ะเมื่อกี้ได้โชว์ให้ดูนะฮะ6รูปแบบเอง
1: คราวนี้มันยังเหลืออีก
0: 1รูปแบบ
1: 1รูปแบบ
0: อันเนี้ยจำเป็นมากสำหรับคุณพ่อบ้านที่อยากจะทำความสะอาดรถเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนได
1: ้
0: เห็นมั้ยอ่ะฝากถือหน่อย
1: อ
0: ันเนี้ยคือหัวโฟมนะครับหัวโฟมเนี่ยเวลาใส่เข้าไปเนี่ยแค่นี้เองจบแล้วนะครับและพร้อมที่จะใช้ตอนนี้เนี่ยมีรถคันนี้อยู่มันเลอะมั้ย
1: ครับสกปรก
0: มันเลอะม
1: ั้ยเยอะสิ
0: ผมฉีดไป
1: เอาโฟมลงก่อน
0: เอาโฟมลงก่อนนะครับเวลาเอาโฟมลงเนี่ยนะครับคุณก็ฉีดไปให้ทั่วๆคันนะครับเนี่ยฉีดไปเลยนะครับจะทำความสะอาดตรงไหนซอกไหนเนี่ยคุณฉีดไปนะครับพอฉีดไปแล้วเนี่ยคุณอยากจะเปลี่ยน
1: คุ
0: ณผู้ชมครับก็เปลี่ยนง่าย
1: ๆ
0: อ่ะเดี๋ยวพี่ผักถือก่อนแล้วก็ให้คุณผู้ชมดูนะครับวิธีการเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็ใส่เข้าไปปุ๊บ
1: เสียบได้เลย
0: แค่นี้เองนะครับแล้วก็เลือกเอาหัวเนี่ยเราจะใช้แบบไหนผมขอใช้นี่25องศาก่อนนะตรงนี้นะแล้วผมก็จะทำความสะอาดมาดูกันครับมาดูกัน
1: ฉีดไปเลย
0: ฉีดไปนะครับทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆไล่ไปนะครับจากข้างบนนี่นะฮะคือเนี่ยมันไม่ต้องใช้อะไรในการที่จะทำความสะอาดเล
1: ย
0: เห็นไหมฉีดไป
1: แรงดันน้ำล้วนๆ
0: ไล
1: ่
0: ไปนะครับไล่ไปด้านล่างเห็นไหมมันทำความสะอาดง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรแล้วนะครับเขามีให้หมดเลยนี่ตรงนี้ฝั่งนี
1: ้ขอคาบฝั่งนู้นหน่อย
0: เห็นไหมปึ๊บ
1: นี่เกลี้ยงไหมแล้วพวกแบบตามบังคงบังโคลนเลยพวกนี้
0: ฝั่งนี้นิดนึงฝั่งนี้นิดนึงโอเคเกลี้ยงแล้วนะครับอ้าวคราวนี้ยังไม่หมดผมขออีกนิดนึงได้ไหมกล้องผมขอตามผมมาหน่อยคือหัวเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนตัวที่บอกว่ามันจะเสยขึ้นได้
1: ทีนี้
0: มันจะมีประโยชน์ตรงไหนคุณผู้ชมครับไล่ลงมาด้านล่างไล่ลงมาด้านล่างคุณเห็นตัวนี้ไห
1: ม
0: ตัวบังโคลนไหม
1: บางทีคราบสกปรกมันอยู่ด้านในเนาะ
0: คุณไม่ต้องแบบแหงนขึ้นไปนี่คุณฉีด
1: ว้าวโอ้เอามาตรงล้อด้านหน้านิดนึง
0: นี่เห็นไห
1: ม
0: เสร็จเรียบร้อยทั้งใต้บังโคลนและไฟข้างบนช็อตไปเรียบร้อย
1: โอ้โหเรียกว่าพลังเขาแรงมากนะคุณผู้ชมค่ะ90 บาท7หัวฉีดในเครื่องเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำความสะอาดคราบสกปรกหรือว่าจะเป็นทำความสะอาดรถยนต์ของคุณเนี่ยอย่างเนี่ยใต้บังโคลนที่พี่วินบอกเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนต้องก้มๆเงยๆเอามือไปเช็ดไปล้างไปขัดแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคุณผู้ชมค่ะหรือจะเป็นจุดนั่งเล่นของเรานะคะเวลาฝนตกหรืออะไรเงี้ยมันจะมีตะไคร้มีคราบสกปรกมีขี้นกหล่นลงมาบ้างอะไรบ้างถ้ามานั่งทำความสะอาดเขาเรียกปัดถูๆอยู่ทุกวันนั่งยองๆเดี๋ยวลุกอะไรเงี้ยปวดแข้งปวดเข่าปวดหลังอีกต่างหากแต่ถ้ามีตัวนี้นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าอุ้ยมันจะทุ่นเวลาในการทำความสะอาดได้ดีมากเนื่องจากว่าเขา

0: เป็นปืนฉีดน้ำไร้สายนะคะแรงดันสูง90บาร์แล้วมีตั้ง7หัวฉีดในเครื่องเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะปรับเปลี่ยนการทำความสะอาดรูปแบบไหนอะค่ะเครื่องเดียวจบเลยไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าเพราะฉะนั้นปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วไม่ต้องต่อกับก๊อกด้วยเอาไปใช้งานตรงที่ไม่มีก๊อกก็ได
1: ้
0: หิ้วถังน้ำไปแค่ใบเดียวก็ยังได้หรือถ้าไปข้างทางแล้วเจอมีคลองหนองบึงเนาะ
1: โยนไปเลย
0: พ่อแม่แม่มีบ่อน้ำอยู่โยนสายลงไปได้เลย
1: อันนี้สะดวกจริงๆนะครับไปทำความสะอาดได้ทุกที่ตะคงตะไคร่ต่างๆคราบสกปรกจะอยู่ที่พื้นจะอยู่บนหลังคงหลังคาไกลๆได้เลยเพราะว่ามันยิงไกลได้ถึง10เมตรคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
0: ใช่
1: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
0: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR Code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
2: ตั้งแต่เกษียณมานะครับผมก็มาอยู่ในสวนเล็กๆนี่แหละครับก็เปิดร้านกาแฟแล้วที่ผมจะต้องดูแลมากในเรื่องของความสะอาดครับปกติที่ร้านบ้านผมเนี่ยมันจะมีคราบโคลนคราบตะไคร่เกาะตามโต๊ะตามพื้นอย่างเงี้ยครับก็จะต้องทำความสะอาดแต่ปกติเนี่ยผมใช้สายยางนะครับมันก็ล้างค่อนข้างจะออกได้ยากครับต้องขัดต้องถูออกแรงเยอะครับออกแรงจนเหนื่อยเลยครับแล้วจนผมได้มาเจอเครื่องทุ่นแรงตัวนี้แหละครับ Power Max ครับใช้งานง่ายฉีดหัวนะครับมันปรับได้หลายระดับเลยนะครับแล้วเวลาที่เราฉีดเนี่ยสามารถที่ฉีดแข็งขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องก้มไม่ปวดหลังด้วยและที่สำคัญครับตัวนี้ใช้งานง่ายไม่ต้องมีก๊อกน้ำไม่ต้องต่อท่อน้ำไม่ต้องลากสายไฟมาครับมีกระแป๋งหรือว่าน้ำก่อธรรมชาติเนี่ยก็ใช้ได้เลยครับสะดวกมากๆครับลองดูสิครับฝากไว้ด้วยนะครับ Power Max ซื้อติดบ้านไว้คุ้มมากๆเลยนะครับประหยัดเวลาใช้งานง่ายครับ
3: ค่ะพี่ก็เปิดร้านกาแฟเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือบริเวณในสวนเนี่ยมันค่อนข้างกว้างมากนะบางทีเราก็ต้องดูแลให้มันดูร่มรื่นดูน่าอยู่รดน้ำบ้างรดน้ำบ้างสารพัดสารเพคือมีพี่ทำคนเดียวเอาเป็นว่าทำคนเดียวบางทีมันก็เหนื่อยเนาะไอ้ลูกชายนะอย่าไปหวังเลยว่าจะมาช่วยนะวันๆนะโอ้โหบางทีมันกลับมาบ้านทีนึงอะรดให้มันเลอะมากๆเลยนะอ้าวแทนที่มันจะทำอีแม่นี่แหละทำบางทีเราก็อยากจะแบบอยากจะมีตัวช่วยนะแล้วบังเอิญพี่ไปเจอตัว Power Max นะแบบปืนฉีดน้ำที่มันแบบโอ้มันใช้ได้แบบหลากหลายอะใช้ได้ดีแบบมากไม่ว่าจะรดน้ำต้นไม้ไม่ว่าจะล้างห้องน้ำขัดมันฉีดอุ้ยมันแรงมากๆเลยนะเพราะว่าหัวมันอะมันปรับได้7อันอะแล้วแบบเสยด้วยก็มีอันนี้คือชอบมากๆมันทีรถอะเนาะรถเราใช้งานเยอะไม่ว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ว่ารถยนต์เนี้ยบางคนมันอะลืบมันเนี้ยบางทีมันออกยากไอตัวเนี้ยเขาจะมีหัวที่ปรับแบบมันเสยขึ้นอะมันล้างมันแบบทำได้สะอาดมากพี่ชอบมากๆเลยโดยส่วนตัวต้องบอกว่าถ้าใครนะแบบอยากหาตัวช่วยดีๆอ่ะแบบผ่อนแรงเบาแรงเงี้ยแล้วก็ใช้งานแบบสะดวกสบายใช้ง่ายจริงๆนะพี่อยากจะแนะนำนะหาเลยหาตัวเนี้ยมาช่วยปืนฉีดน้ำ Power Max ตัวเนี้ยรับรองว่าเบาแรงคุณไปได้เยอะนะไม่ต้องหวังให้ลูกชายมันมาช่วยหรอกไม่ต้องเอาอยู่คนเดียวแหละทำได้สารพัดแนะนำเลยค่ะไม่อยากพูดมากของเขาดีจริงๆอ่ะ
1: นี่นะฮะของดีจริงๆก็ไม่อยากพูดมากเหมือนกันแต่ก็ต้องพูดนิดนึงนะฮะเพราะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่านี่คือช่วงเวลาดีแฟลชเซลล์นะครับกับ Power Max นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ย7รูปแบบหัวฉีดด้วยกันนะครับ
0: บอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอนคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตัวนี้สามารถปรับหัวฉีดได้ถึง7รูปแบบ
1: ปรับไปเลย
0: โดยไม่ต้องถอดเข้าถอดออกด้วยนะแค่ปรับหมุนอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วแรงดันน้ำก็คือสูงมาก90บาทเป็นแบบไร้สายนะคะ 28,000 รอบต่อนาทีอ่ะ
1: โหแรงขนาดนี้นะฮะเอาไปทำความสะอาดก็ได้นะฮะจัดได้เลยเซตนี้อยากให้มีติดบ้านกันทุกบ้านจริงๆ
0: ปืนฉีดน้ำไร้สายนะไม่มีสายเลยนะ

0: แล้วแรงดันเนี่ยสูง90บาร์เขาจะแรงขนาดไหนคุณผู้ชมดูปืนปัสดูปูนปัสเตอร์ตรงดันให้ดีนะเดี๋ยวพักจะยิงไปเลยนี่คุณผู้ชมเห็นไหมอุ้ยหล่นไปแล้วว้ายว้ายเร็วมากแป๊บเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะแบบว่ากวาดใบไม้หรือเอาหินเอากรวดออกจากพื้นของคุณนี่คือยิงได้สบายเลยคราวนี้มาดูลูกโป่งจ้ะว่าจะได้หรือเปล่านี่นี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะโอ้แตกไปเรียบร้อยเฮ้ยแป๊บเดียวคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็คือแรงดันสูงมากๆต่อมากำลังติดลมคุณน้าขอแตงโมต่อ
1: แตงโมแตงโมหน่อยแตงโมหน่อย
0: เออขอโชว์แตงโมเลยครับเอามือเดียวมือเดียวอย่างนี้ให้ดูเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะผู้ชมเห็นไหมเนื้อนกกระจายไปหมดเลยว้ายว้ายว้ายดูสินี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
1: ่โอ้ย
0: นี่นี
1: ่นี่นี่เป็นไงพลุนพลุนพลุน
0: เนื้อไปหมดแล้วจ้ะแม
1: ่อ่ะพอเถอะเจ้พอเถอะ
0: กลัวกลัวไม่เห็นว่ามันทะลวงได้เยอะขนาดไหนคือมันแรงมากจริงๆคุณผู้ชมบอกเลยว่าแตงโมยังไม่เหลือแล้วคราบสกปรกของคุณน่ะมันจะเหลือเกาะพื้นอยู่ได้ยังไง
1: เนี่ยดังนั้นเน
0: ี่ยเกี้ยง
1: คุณวางใจได้เลยนะฮะว่ามันจะสะอาดกริบแน่นอนนะครับอ่ะตอนนี้ใกล้หมดเวลาแล้วอยากให้โทรมานะครับใครดูตอนนี้อยู่นะครับอยากจะมีตัวนี้อยู่ที่บ้านผมบอกเลยคุณคิดถูกแล้วยิ่งพ่อบ้าน
0: เปลี่ยนง่ายมาก
1: ที่อยากจะใช่เปลี่ยนง่ายที่อยากจะทำความสะอาดนะครับก็เปลี่ยนหัวเปลี่ยนง่ายนะครับแล้วก็หมุนไปแค่นี้เองอ
0: ัน
1: นี้คือหัวอะไรหัวโฟม
0: ซึ่งไม่ต้องซื้อนะมีอยู่ในเซ็ตให้
1: ผมจะยิงไปที่นี้นะฮะใส่น้ำยาหน่อยนะครับฉีดไปทำความสะอาด
0: มันออกมาเป็นโฟมจริงๆอ่ะซึ่งมันถนอมรถ
1: ใช่นะฮะฉีดไปฉีดไปนี่นะครับทุกจุดเลยที่มันมีสิ่งสกปรกคราบต่างๆนะครับ
0: ค่ะ
1: พอฉีดไปแล้วเนี่ยนะฮะ
0: จ้ะ
1: เราก็ต้องเขาเรียกว่า
0: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกที
1: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกทีนึงนะครับก็แค่เปลี่ยนหัวนะครับทีนี้วิธีการเปลี่ยนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ากดเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับว่าเราจะเอาองศาเท่าไหร่ตอนนี้ผมจะเลือกอยู่ที่25นะครับแล้วก็ฉีดไปที่รถเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเวลาเราฉีดเนี่ย
0: เห็นไหมเลิศอยู
1: ่ฉีดไปเลยทำความสะอาดนะครับด้านบนไล่มานะครับด้านนี
0: ้
1: เห็นไหมมันก็จะค่อยๆนะฮะชะล้างโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเลย
0: โอ้โหจริง
1: ฉีดไปด้านข้างนะครับ
0: ได้ทุกจุดอ่ะ
1: ได้ทุกจุดจริงๆนะครับได้ทุกจุดผมขอฝั่งนี้นิดนึงนะก็อาจจะมองไม่เห็นก็อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมันเลอะโอเคดีไหมดีไหม
0: ดีดี
1: ดีไหม
0: เลิศเลยล่ะ
1: เดี๋ยวพี่จะพาน้องไปเที่ยวขอทำความสะอาดรถแป๊บเดียวนะจ๊ะน้องจ๋า
0: เออคุณพี่ค่ะแล้วถ้ามันเป็นพวกบางโคลนที่มันอยู่ข้างล่างทำยังไงล่ะคะ
1: บางโคลนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าฉีดเข้าไปใช่ไหมอันเนี้ยเราแค่ปรับหัวคุณผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยนะฮะเราสามารถหมุนง่ายๆนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหัวตัวนี้จำได้ไหมมันจะฉีดขึ้นข้างบนนะครับพอมันฉีดขึ้นข้างบนปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำความสะอาดที่มันอยู่ด้านใต
0: ้
1: ผมจะทำความสะอาดด้านใต้ตรงนี้ให้ดูผู้ชมลองดูนะว่ามันจะฉีดขึ้นยังไง1 2 3
0: โอ้
1: เห็นไหม
0: อุ๊ยแล้วความแรงคือไม่ตกเลยนะ
1: ไม่ตกเลยนี่นะครับมันจะฉีดขึ้นด้านบนแบบนี้ทำความสะอาดอย่างนี้เลยไม่จำเป็นต้องก้มเงยๆตัวนี้ออกแบบมาให้แล้วแล้วเขาบอกว่าอัปเกรดใหม่ใช้ง่ายมากๆอยากให้ทุกบ้านมีตอนนี้นะฮะหรือเวลาไม่มากนะครับอยากให้คุณกดหาเรานะฮะเห็นเบอร์อะไรกดมาได้เลยจ้ะ
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะแล้วระยะยิงไกลของเขาเนี่ยโอ้โห10เมตรเลยนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าจะทำความสะอาดหลังคาเพดานอะไรอย่างเงี้ยคือยิงได้สบายๆแรงดันไม่มีตกนะคะจะใช้น้ำจากกระป๋องน้ำก็ได้ถังน้ำก็ได้บ่อคลองบึงต่างๆได้หมดเลยหรือใครจะเสียบขวดน้ำก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้มาแบบครบเซตเลยต้องย้ำเลยนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คือปืนฉีดน้ำแบบไร้สารแรงดันสูง90บาร์แบบ7หัวฉีดในเครื่องเดียวทำความสะอาดคราบสกปรกต่างรวมถึงทำความสะอาดรถยนต์ได้สะดวกสบายแน่นอน
1: โอ้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วต้องจัดแล้วต้องมีแล้วนะครับเหลือเวลาไม่มากนะครับใครอยากได้จัดเลยกับ Power Max นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
0: ใช่
1: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
0: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดด

0: อีกนะคะคลับแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคลับแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะเนี่ยเราให้ดูเลยคุณผู้ชมค่ะถ้าไม่มีแหล่งน้ำจริงๆนี่ใส่ขวดน้ำแบบนี้ด้วยเพราะว่าเขามีจุกเปลี่ยนมาให้จ้าเก๋ไหมล่ะน
1: ี่คือสะดวกอ่ะผมบอกเลยสายยางไม่ต้องไฟฟ้าไม่ต้องนะฮะไม่ต้องหาปลั๊กไฟเลยคุณสามารถที่จะทำความสะอาดได้ด้วยตัวนี้นะครับกับ Power Max นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดัน90บาทแล้วก็ปรับได้ถึง7หัวฉีดด้วยกันนะครับ
0: ใช่แล้วว
1: ันนี้ขอให้มีขอให้กดทันกันละกันนะครับเป็นไงสะอาดเอี่ยมเรียบร้อยใครว่าทำความสะอาดมันยากมันไม่ยากจ้ะเพราะถ้าเกิดมี Power Max นั่นเองโทรให้ทันนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

ขอน้อมกราบถวายอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคารัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารายการคิดดีแลนด์สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์เวลา 5:00 นถึง 5:30 นในรายการคิดดีแลนด์ทางททบ5เช้าวันนี้เราอยู่ณมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารธรรมนาวาวังซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่23กันยายนพ.ศ. 2569และรับฟังเทศนาธรรมจากท่านทัพพรมวชิรคุณาทานเจ้าคณะรองสมเด็จพระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการคิดอีแลนด์วันนี้ จะเสนอรายการพิเศษเกี่ยวกับธรรมนาววังซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่23กันยายนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับงานนี้เป็นงานที่เกิดขึ้นตาโดยดำริของพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรคุณาธารเจ้าวาดวัดศรีสุรารามเจ้าคณะรองสมเด็จนะครับซึ่งพระเดชพระคุณได้มีความสนใจที่จะสนับสนุนโครงการธรรมนาววังจึงได้นำเรื่องนี้ดำรินี้ไปปรึกษากับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแล้วก็ท่านอธิการบดีก็เห็นชอบด้วยพร้อมที่จะสนองดำริของพระเดชพระคุณให้เป็นรูปธรรมและตอนนี้ก็การแบ่งผ่านงานต่างๆนั้นใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อทราบความก้าวหน้าของโครงการว่าเป็นอย่างไรเนี่ยก็วันนี้เราได้นิมนต์พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรคุณาธารผู้ดำริโครงการธรรมนาววังมาเจริญพรให้กับท่านสาธุชนได้ทราบขอนมัสการหลวงพ่อพร้อมๆกันครับทุก
1: ท่านสาธุชนที่ได้รับชมรายการคิดอีแลนด์มา3เสาร์ที่ผ่านมา

0: ก็ได้ท่านอาจารย์พิเศษก็โทรดร.ประจบมนุจิก็จะบัณฑิตแล้วก็ได้กล่าวถึงความเป็นมาเป็นไปและความสัมพันธ์ของธรรมนาวาวังเพื่อประชาชนทั้งหลายที่มีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติเข้าถึงธรรมะอันเป็นคำสั่งคำสอนพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เป็นพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระประเสริฐต้องการให้สาธุชนทั้งหลายที่เรียกพุทธบริษัทจะกล่าวถึงคุณธรรมความประพฤติปฏิบัติเรียกว่าตถาคตโพธิสัตถาให้มีความศรัทธาในการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะได้นำมาปฏิบัติถึงไปที่เกิดแห่งธรรมนาวาวังถ้าทั้งหลายอีก4วันจะถึงก็คือวันพุธที่23กันยายนก็จะจัดงานธรรมนาวาวังขึ้นที่หอประชุมใหญ่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่านทั้งหลายที่มีความสนใจที่จะมาร่วมงานอาจารย์จะมาพิธีสอนได้ยังไง
1: หลวงพ่อครับตอนนี้ได้ทราบว่าจะเต็มแล้วครับ
0: เต็ม
1: ครับเต็มเพราะฉะนั้นจะรับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนได้
0: ลงทะเบียนไปแล้ว
1: ครับ
0: ก็จะโบตนาจันนะ
1: ครับ
0: ก็ได้กล่าวว่ารับได้เพียงประมาณ 3,000 คน
1: ครับครับ
0: ก็เต็มแล้ว
1: เต็มแล้วก็ความจริงที่พระเดชพระคุณเคยตั้งเป้าหมายไว้ 5,000 ใช่ไหมครับพระเดชพระค
0: ุ
1: ณ
0: แต่ว่าคณะผู้จัดว่าควรจะคอนโทรล
1: ครับครับ
0: ไม่เรียบร้อยก็เลยให้เหลือสักประมาณ 3,000
1: ครับครับ
0: ก็ห้องประชุมใหญ่โต
1: ครับ
0: ถ้าโยมที่จะลงทะเบียนแล้วก็มีความมั่นใจว่าได้ผลร่วมงานแน่นอน
1: ครับ
0: นะได้มาศึกษาธรรมะนำไปเป็นข้อว่าปฏิบัติเขาบอกพุทธศาสนาจะระลึกเรื่องได้ก็จะเป็นการจัดการการเรียนการสอนในการเผยแผ่ธรรมะเพื่อจะนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได
1: ้ครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับนั่นก็เป็นข่าวคราวย่อๆที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรคุณาธารได้นำมาเจริญพรกับท่านผู้ชมนะครับธรรมนาวาวังเป็นโครงการที่ต้องถือว่าเป็นโครงการของขวัญพระราชทานที่พระเจ้าอยู่หัวต้องการแต่ให้ถึงพระโสดิกรของพระองค์ให้เข้าใจหลักคำสอนแนวธรรมนาวาวังผมได้เรียนไปแล้วครับว่าหลักคำสอนในธรรมนาวาวังนั้นก็โดยเนื้อหาแล้วก็คือเนื้อหาจากธรรมจักรกับวัตรสูตรนั่นแหละครับพ่อครับ
0: อันนี้เป็นในมิติอาจารย
1: ์ครับ
0: หลายท่านก็อยากมีโอกาสได้มา
1: ครับ
0: ใกล้ชิด
1: ครับ
0: ท่านพลเอกเจ้าคุณพระเกียรติท่านนิรัญญาดี
1: ครับครับครับ
0: ท่านเจ้าเมตตา
1: ครับ
0: แล้วมาเป็นประธานตั้งแต่ข้าวเช้าเลย
1: ท่านจะอยู่ทั้งวันตั้งแต่เช้าเลยครับครับ
0: ท่านได้มีโอกาสที่จะมาได้คิดหรือได้มาเห็นจริยวัตรของท่านเจ้าคุณพระ
1: ครับครับ
0: ก็มาแนวที่23ก็จะขอโฆษณาท่านอธิการบดีบางออนเบญจทิคุณพิจารณาเบซาอุปถัมภ์หอประชุม
1: ครับครับ
0: ก็ถูกความแล้วว่าอาธรรมนาวาวังในกาลครั้งนี้เนี่ยวัดศรีสุดาราหรืออาธรรมภาพพระพรหมยุทธาธารเจ้าวัดศรีสุดารา
1: ครับ
0: ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่านศาสตราจารย์ดร.พระออนเป็นจัดที่คุณผู้เป็นเจ้าภิกษุเป็นเจ้าของให้ความอุปถัมภ์สถานที่ด้วยความเต็มใจสมัครใจพอใจอย่างยิ่งเพื่อให้อาจารย์ทั้งหลายได้มีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมในธรรมนาวา
1: แต่ที่ประชาชนทั่วไปสนใจกันมากขึ้นนั่นเพราะนะพอได้ทราบว่าท่านเจ้าคุณพระท่านจะเดินทางได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มาเป็นประธานและท่านจะอยู่ร่วมด้วยตลอดรายการเลยเนี่ยก็มีหลายภาคส่วนนะตื่นเต้นดีใจบอกว่าอยากพบเจ้าคุณพระอยากได้เห็นเจ้าคุณพระอยากสนทนาเจ้าคุณพระนะครับซึ่งวันนั้นเจ้าคุณพระจะขึ้นเวทีสนทนาธรรมด้วยครับกับท่านเจ้าคุณอาจารย์ของท่านคือเจ้าคุณต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็แต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของอัศจรรย์ทั้งพ่อนะงานนี้เป็นงานใหญ่เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังก็ดี
0: เป็นงานใหญ่ครั้งแรกของกรุงเทพมหานคร
1: ครับครับ
0: ส่วนมากจะจัดจากจังหวัด
1: ครับครับ
0: ว่า

0: ป็นแก่กรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก
1: ครับครับ
0: แล้วก็เราถามสถานที่สะดวกอาคารก็กว้างขวางเวลาจอดรถก็มากมาย
1: ครับ
0: นั่นจะไปยะอาหารการกินก็สะดวก
1: ครับ
0: มีสภาพประชามากมายนั่นจะทั้งหลายที่ลงทะเบียนไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะมาก็คงจะเริ่มเป็นแปดโมงครึ่ง
1: แปดโมงครึ่ง
0: เป็นต้นไป
1: ครับ
0: ก็คงจะไปเสร็จเรียบร้อยประมาณไม่เกินสิบเจ็ดนาฬิกา
1: ครับ
0: หรือห้าโมงเย็น
1: ไม่เกินนั้นก็ฝ่ายดูแลความปลอดภัยแล้วก็บริการสถานที่ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วครับพ่อครับเรื่องอาหารการกินเจ้าภาพก็ฝ่ายของหลวงพ่อเองนะครับก็มีมาพร้อมแล้วนะครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้นิมนต์หลวงพ่อพระเดชพระคุณพระพรหมวัชรคุณาธารผู้ดำเนินโครงการธรรมนภาวังที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนั้นมาเจริญพรกับท่านผู้ชมนั้นก็หลวงพ่อก็ได้มาชี้แจงได้มาเรียนได้มาเจริญพรมาชี้แจงและมาให้ความมั่นใจในการงานครั้งนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านที่ลงทะเบียนได้แล้วก็จะได้มาพบกันส่วนท่านที่ยังลงทะเบียนไม่ได้ก็จะคอยติดตามข่าวสารต่อไปซึ่งทางสำนักพระราชวังและก็ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไปครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาท่านคุณพ่อนะครับกับท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมท่านใดมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการธรรมนาวาวังซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่23กันยายนพ.ศ.2569ณหอประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นบนหน้าจอได้นะคะช่วงต่อไปเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมโปรดติดตามค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ภายในอุโบสถหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะมาเชิญชวนคุณผู้ชมกราบสักการะขอพรหลวงพ่อโตมาติดตามข่าวสารกิจกรรมของวัดหัวกระบือพร้อมทั้งเชิญชวนคุณผู้ชมรับฟังเทศนาธรรมจากท่านพระครูวิบูลย์พัฒนกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เจ้าวาดวัดหัวกระบือค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
3: ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงมาเกิดขึ้นและจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการคิดดีแลนด์ซึ่งได้ออกอากาศสู่สายตาประชาชนทุกๆวันเสาร์ในเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งหรือวันศุกร์เช้ามืดรุ่งขึ้นวันเสาร์เป็นประจำเสมอมาแล้วกล่าวต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระนักการิการด้วยความเคารพยิ่งอย่างสูงครับกระผมที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการแล้วก็ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผมมาโดยตลอดครับกระผม ก็ญาติโยมท่านสาธุชนช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของเดือนกันยายนเข้ามากึ่งเดือนแล้วนะครึ่งนึงกึ่งนึงแล้วแล้วก็ในเดือนกันยายนเนี่ยโยมเป็นเดือนที่ภัยพิบัติมีมากมายมหาศาลโยมทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานขณะนี้ทางภาคเหนือก็ยังประสบภัยพิบัติเรื่องอุทกภัยนะทางอุทกภัยควันตะไบและขณะนี้ยังมีอัคคีภัยโยมช่วงนี้เดือนนี้โยมรู้สึกว่าอัคคีภัยก็จะเกิดขึ้นมากทั้งไหม้โรงพยาบาลไหม้สถานที่ราชการโรงเรียนหลายสิ่งหลายอย่างหลายสถานที่นี่เป็นที่น่าเป็นห่วงที่ภัยพิบัติเกิดขึ้นมาโดยตลอดแล้วก็ทำให้ประชาชนคนทั้งหลายในแถวถิ่นย่านบ้านนั้นตกกระกำลำบากทุกข์ยากเดือดร้อนนะนี่เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนี่ในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยโยมและเดือนนี้ก็เป็นช่วงอะไรฤดูฝนฤดูฝนเนี่ยฝนจะตกลงมามากทุกฝนทุกแห่งทุกสถานที่แล้วก็ในกรุงเทพโยมตกทุกวันช่วงเย็นโยมมาทำบุญมากราบหลวงพ่อโตในอุโบสถแล้วบางทีตกเช้าตกสายตกบ่ายตกเย็นนะกลางคืนก็ตกอีกนะตกเป็นระยะแต่ว่าดีไม่ตกทีเดียวหลายชั่วโมงเลือกครั้งหลายชั่วโมง ถ้าตกครั้งๆหลายๆชั่วโมงที่เราเห็นได้ในภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้โยมนั่นภัยพิบัติเกิดขึ้นจากอุทกภัยแต่ว่าเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้วเราพวกเราปวงชนชาวไทยก็ไม่ทอดทิ้งกันไม่ยึดถือเชื้อชาติศาสนาจะเป็นศาสนาใดก็ตามที่ตกระคำลำบากทุกข์ยากเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กันนะเนี่ยเป็นเรื่องของมนุษยธรรมแล้วก็โดยเฉพาะองค์พระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาจุฬาลงกรณ์พระองค์ทรงทราบว่าสถานที่ใดได้รับภัยพิบัติด้านใดก็ตามพระองค์ก็จะทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ต่อพระองค์ไปช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์ก่อนนะเป็นประจำเสมอมาทางถุงยางชีพทางโรงทานนะพระองค์ก็พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ไปก่อนฉะนั้นก็โยมช่วงนี้เรายังต้องระวังภัยพิบัติต่างๆอยู่ตลอดการตลอดเวลาเพราะรายโยมช่วงนี้เราจะเห็นทางสื่อสารมวลชนแผ่นดินไหวในต่างประเทศภูเขาไฟละลายน้ำแข็งละลายเนี่ยทำให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นตลอดแม้แต่ที่วัดหัวกระบือโยมช่วงนี้ต้องใช้เครื่องสูบน้ำ2ตัว3ตัวสูบไม่ทันนะเพราะว่าน้ำที่ท่วมทางภาคเหนือภาคอีสานไหลลงมาเพื่อระบายลงทะเลลงแม่น้ำเจ้าพระยาลงทะเลก็ต้องผ่านเส้นทางวัดหัวกระบือนี่ส่วนหนึ่งนะเพราะว่าพอน้ำเหนือลงมาก็จะระบายลงทะเลก็จะผ่านทางประตูน้ำทางวัดหัวกระบือเนี่ยเป็นประจำเสมอมานี่ก็ยังคุยกันว่าเราคงจะต้องยกเขื่อนหรือทำเขื่อนหน้าวัดให้สูงขึ้นอีกทำไว้ครั้งหนึ่งในสมัยนั้นโยมสูงมากนี่ตอนนี้ท่วมอีกแล้วก็ยังคุยกับลูกศิษย์อยู่ว่าตอนนี้เราจะต้องเตรียมกระสอบทรายไว้ระยะหนึ่งก่อนเพราะฝนยังไม่ทิ้งช่วงแล้วช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะโยมฤดูฝนฉะนั้นฝนไม่ทราบว่าจะตกลงมาเมื่อใดฉะนั้นเมื่อฝนลงมามากๆน้ำก็จะล้นเข้ามาในวัดนี่ช่วงนี้ต้องท่วมเข้ามาถึงหน้าโบสถ์นะโยมนะเครื่อง3ตัว4ตัวสูบไม่ทันนี่ก็เป็นที่น่า ห่วงและเป็นที่เราต้องไม่ประมาทไม่ขาดสติโยมแล้วก็ช่วงนี้โยมก็โทรศัพท์สอบถามถึงเรื่องงานกฐินโทรศัพท์กันมามากมายหลายท่านว่ากฐินวัตถุกระบือเนี่ยจะทอดกันเมื่อไรหรือจะถวายกฐินกันเมื่อไรก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมท่านสาธุชนได้ทราบว่ากฐินวัตถุกระบือในปีพ.ศ. 2569ปีนี้ก็ได้มีคุณโยมฉลองคุณโยมพันทองลิ้มเหลืองโรจน์แต่คุณโยมฉลองคุณโยมพันทองลิ้มเหลืองโรจน์พร้อมด้วยครอบครัวของท่านก็ได้มีกุศลศรัทธา ติดต่อขอจองเป็นเจ้าภาพองค์กฐินที่จะทอดถวายวัตถุกระบือในปีพ.ศ. 2569ปีนี้แล้วท่านก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ขณะนี้ได้มีโอกาสจัดเป็นองค์กฐินเป็นคณะเข้ามาร่วมทอดกันพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนะซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12นะวันอาทิตย์ที่22ขึ้น3ค่ำเดือน12ก็โยมก็ถามว่าทอดเวลาไหนก็ช่วงบ่ายเหมือนเดิมนะวัตถุกระบือเนี่ยจะเป็นกฐินเก็บตกคือกำหนดก็ว่าอาทิตย์สุดท้ายก็เป็นกฐินวัตถุกระบือขณะนี้ก็มีหลายคณะด้วยกันที่ได้ติดต่อเข้ามาขอร่วมเป็นเจ้าภาพโดยเฉพาะก็คณะศิษยานุศิษย์ของวัดพระธรรมกายนนท์ส่วนหนึ่งก็จะจัดมาช่วยกันเป็นเวลาหลายปีมาแล้วนะก็เป็นจัดกฐินมาถวายปีนึงก็ 100,000 บาทหรือมากกว่านั้นนะฮะในวันนี้ก็หลวงตาก่อนที่จะมาคุยในรายการนี้ก็ไปรับฎีกาจากโรงพิมพ์มาให้เจ้าหน้าที่ ด้านหน้าอุโบสถได้ใส่ซองแล้วก็จะได้นำมอบให้กับญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินกันในปีพุทธศักราช2569ปีนี้นะแล้วก็ขณะนี้ก็จัดเตรียมร่มก็ไปร่มกฐินนะกฐินที่วัดหุ่นกระบือเป็นร่มร่มแล้วก็จะมีเป็นก็เรียกกฐิน12ราศีประจำปีเกิดประจำวันเกิดเดือนเกิดนะฉะนั้นว่าเมื่อเวลาพระได้ไปเจริญพุทธมนต์ยังเคหสถานบ้านเรือนของโยมและบริษัทห้างร้านก็ได้คุยกันว่าเอาร่มกฐินไปมอบให้ญาติโยมท่านสาธุชนด้วยแล้วก็จะได้มีโอกาสมาร่วมทอดกฐินกันตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธามากบ้างน้อยบ้างโยมทำตามกำลังศรัทธาทำแล้วอย่าให้เกินกำลังทรัพย์มีกำลังศรัทธามากมีกำลังทรัพย์เท่าไหร่ก็อย่าทำจนเกินกำลังทรัพย์ทำตามกำลังที่เราพอจะทำได้แล้วก็บุญกุศลเนี่ยโยมอย่าประมาทอย่าขาดสติมีโอกาสก็สร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีไว้เป็นกำไรชีวิตแล้วโยมกฐินเนี่ยเป็นการละทานนะโยมเป็นการละทานจะทอดได้เฉพาะการตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11ถึงขึ้น15ค่ำเดือน12นี่เป็นกฐินเฉพาะการโยมจะทอดก่อนนั้นก็ไม่เป็นกฐินนะจะทอดก่อนวันแรม1ค่ำเดือน11ก็ไม่เป็นกฐินจะทอดหลังวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน12ก็ไม่เป็นกฐินนะและกฐินเนี่ยโยมจริงๆแล้วนั้นคือผ้าไตรผ้าไตรหรือผ้าจีวรพื้นเดียวที่จะกรานเป็นผ้ากฐินส่วนนอกนั้นก็เป็นก็เรียกบริวารกฐินฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับรู้รับทราบหรือรับชมรายการชิดดีแลนด์ถึงออกอากาศสู่สายตาประชาชนอยู่ขณะนี้มีโอกาสก็เชื่อเจริญพรในครอบครัวของเราอาจจะโยมเกิดอีกในครอบครัวจะมีพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายลูกเต้าเหล่าหลานเกิดวันเดือนปีเนี่ยไม่ค่อยจะตรงกันงั้นเราเกิดวันใดปีใดเดือนใดก็ติดสายกฐินก็คือกฐินเนี่ยจะเป็นสายลงมาแล้วก็จะมีคือมีริบบิ้นเป็นสายแล้วก็จะมีข้างบนก็จะมีปีชั่วฉลูขานโถมาลงมาเสงมาเมียมาแมวว่าจากประกาจอกุล12ราศีคือปีเกิดแล้วก็เป็นประจำวันเกิดอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะหรือกับพระราหูหรือว่าหลวงพ่อโตเป็นพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประทับอยู่ภายในอุโบสถวัดกระบือเนี่ยเป็นสายกฐินสายหนึ่งฉะนั้นโยมจะเราจะติดสายใดสายหนึ่งก็ได้หรือว่าจะติดครบทั้งหมดรอบทั้ง12ราศีทั้งวันปีเกิดนะวันเกิดหรือว่าตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธานะฮะแล้วก็เมื่อถึงวันกำหนดวันทอดคือวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนก็นำมาร่วมทอดพร้อมกันนะฮะก็ต้องขอเจริญพรให้ญาติโยมท่านสาธุชนได้ทราบนะฮะและกฐินเนี่ยก็เรียกได้อานิสงส์ทั้งผู้ให้และผู้รับนะผู้ให้ก็คือญาติโยมท่านสาธุชนที่ให้ถวายแล้วก็พระที่รับก็ได้ในสงฆ์อันในสงฆ์ของการรับกฐินเนี่ยก็มีในสงฆ์5ข้อด้วยกันทอดทำอย่างอื่นเนี่ยได้อันในสงฆ์เฉพาะโยมแต่ว่ากฐินได้ในสงฆ์ทั้งพระและสยมนะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสก็นะเชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมทอดกฐินธรรมคีกันณวัดทุกระบือแขวงท่าข้ามเขตบุญเทียนกรุงเทพมหานครดังได้กล่าวมาแล้วแล้วก็ช่วงนี้โยมก็คุยกันถึงเรื่องว่าอุโบสถหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างเนี่ยเมื่อไรจะเสร็จสักทีโยมก็ถามว่าเมื่อไรจะเสร็จจ้อขอเจริญพรให้ญาติโยมทั้งสาธุชนได้ทราบขณะนี้ก็กำลังเตรียมชั้นที่3นะกำลังวันนี้ก็ให้พระเนี่ยระหว่างที่ก่อนจะมาคุยกับโยมก็ให้พระติดต่อเรื่องอิฐนะอิฐที่จะมาก่อชั้นที่3ต้องใช้เป็นอิฐดีสักหน่อยนึงเป็นอิฐรูแล้วก็ก้อนใหญ่เป็นอิฐที่เผาแข็งแกร่งแล้วก็นำขึ้นมาขึ้นไปนะชั้นที่3ก็ได้กำลังติดต่อกันอยู่ว่าจะใช้พาเลทนะก็ถ้าใส่พาเลทก็แพงหน่อยเพราะว่าเขาจะต้องบรรทุกพาเลทแล้วก็มาถึงก็เอาขึ้นก็จะสะดวกเพราะว่าโยมขึ้นไปหลายเมตรนะขึ้นเป็นชั้นๆถ้าหากว่าบรรทุกพาเลทมาเนี่ย ก็ เอาขึ้นทีละแถวละแถวแล้วก็เอาขึ้น

0: ศรัทธาโยมมีกำลังทรัพย์น้อยก็ทำแต่น้อยถ้ามีกำลังทรัพย์มากก็ทำมากได้นะก็อุโบสถหลังนี้ก็จะได้สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยจริงๆก็อยากใกล้สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนงานกฐินนะชั้นที่3เนี่ยเฉพาะผนังนะโยมส่วนโครงสร้างด้านบนนั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปเฉพาะผนังชั้นที่3เนี่ยโยมก็มีค่าใช้จ่ายก็มากโขอยู่นะก็คงจะเป็นหลายๆล้านนะแต่ว่าชั้นบนชั้นที่3เนี่ยถ้าทั้งหมดช่างประเมินค่าแรงไว้เฉพาะค่าแรงโยม8ล้านกว่าบาทนะวัสดุเราจะต้องจัดซื้อเองว่าข้างบนเนี่ยชั้นที่3เนี่ยเป็นงานละเอียดอ่อนเป็นงานที่มีลวดลายช่อกว้าบริการพวกนี้เป็นงานละเอียดอ่อนก็ค่าแรงนะก็จะแพงหน่อยฉะนั้นวันนี้นายโยมงานถ่ายชีวิตโคกระบือที่วัดหัวกระบือได้จัดทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือให้โยมได้มาร่วมกันถ่ายชีวิตโคกระบือให้รอดปลอดภัยจากการถูกฆ่าเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลแด่องค์เจ้าคว้ามากราบทุกบทองค์แล้วก็จะได้มอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาและนำไปเลี้ยงไว้ที่ลพบุรีนั่นส่วนหนึ่งแล้วก็งานถ้าสร้างสะพานญาติโยมก็โทรศัพท์สอบถามมาอยู่ตลอดก็ยังรอเวลาสักระยะหนึ่งเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมแล้วก็จะได้เริ่มงานก่อสร้างสะพานสืบต่อไปแต่ว่าช่วงนี้ก็เรามาเร่งสร้างอุโบสถก่อนวันนี้เวลาคิดดีแลนด์ก็ได้ใช้เวลาคุยกับญาติโยมท่านสาธุชนมาพอสมควรกับเวลาในท้ายที่สุดนี้กล่าวพร้อมทีมงานช่างกล้องช่างภาพก็ขอกราบพรรณนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และด้วยอำนาจบุญญาลิศด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตธรรมกงหลวงพ่อโตหมอยาพระกริ่งวิบูลสุขซึ่งประทับอยู่ภายในอุโบสถหลังเดิมหรือหลังเล็กๆที่โยมเห็นอยู่นี้แล้วก็ด้วยอนุภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกกล่าวขอกราบพรรณนาขอเชิญท่านเสด็จลงมาโปรดช่วยแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติพระศาสนาองค์เจ้าฟ้ามกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกองค์ได้โปรดช่วยแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองพระองค์พระองค์ทรงมีพระบรมไมยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีพระชนมายุอยู่ยิ่งยืนนานแล้วก็พระองค์ทรงประทับอยู่เป็นวิ่งขวัญของเราปวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเช่าช่วยกรณานและขอญาติโยมท่านสาวชนได้รับชมรับฟังรายการอยู่ขณะนี้และก็ตั้งตนด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจสร้างบารมีตลอดกาลตลอดเวลาขอโยมทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญขอโยมจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอโยมทุกท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีใจบุญเป็นเศรษฐีที่มีคุณธรรมและก็ได้โปรดช่วยกันอุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปตราบเท่าชั่วกาลนานโดยทั่วถึงการทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร
1: คุณผู้ชมท่านใดที่เดินทางมายังบางขุนเทียนชายทะเลเชิญชวนแวะเข้ามาที่ซอยเทียนทะเล19นะคะตรงเข้ามาที่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครแห่งนี้ค่ะเข้ามากราบขอพรหลวงพ่อโตกราบขอพรท้าวเวสสุวรรณมาทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือมาให้อาหารปลาและมาร่วมสร้างอุโบสถวัดหัวกระบือกันนะคะและเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสร้างสะพานข้ามคลองวัดหัวกระบือเพื่อเชื่อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรไปมาระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและสมุทรสาครคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0875005800ค่ะสำหรับวันนี้รายการคิดดีแลนด์เวลาหมดลงแล้วเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มูฟวี่วีคเอนด์สเปเชียลพร้อมส่งมอบความสุขความสนุกความมันในช่วงวันหยุดให้กับคุณไปกับภาพยนตร์คุณภาพครบรถหลากอารมณ์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 14:30 นถึง 16:30 นทางททบ5
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอัศจรรย์แห่งรัก The Wonders of Love รายการเชิงวาไรตี้ที่เต็มอิ่มไปด้วยความสุขและความรักที่คุณสัมผัสได้โดยเราจะมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับความรักอัศจรรย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามานำเสนอให้กับท่านผู้ชมสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทุกสัปดาห์นะคะคุณผู้ชมคะภาพยนตร์เรื่อง Left Behind ที่กล่าวถึงความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อนจะถึงวันสิ้นยุคจากภาคที่1และ2ตอนนี้มาถึงภาคที่3แล้วค่ะเรื่องราวของบัคและผู้เชื่อที่รอดชีวิตต้องรับมือกับแผนการนั้นชั่วร้ายของคาปาเทียผู้ตั้งตัวเป็นผู้ต่อต้านพระเยซูคริสต์เพราะในเวลานี้เขารู้แล้วว่าคริสเตียนคือกลุ่มผู้ที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับเขาและในเวลานี้ดูเหมือนว่าโลกกำลังเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่3แล้วบัคกับกลุ่มผู้เชื่อจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไรและความรักจงใจที่จะทำให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในเรื่องนี้ให้เราไปติดตามชมกันเลยค่ะในภาพยนตร์เรื่อง Left Behind 3 World at War หลังจากที่คาปาเทียผู้ตั้งตัวเป็นผู้ต่อต้านพระเยซูคริสต์ประกาศว่าเขาจะรวมโลกนี้ให้เป็นหนึ่งเดียวจากนี้ไปจะไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพระเจ้าใครก็ตามที่พยายามเผยแพร่ศาสนาของตัวเองก็จะถูกตั้งข้อหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายในทันทีและโทษที่ได้รับคือความตายแต่กฎหมายนี้ไม่ได้ทำให้กลุ่มผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเกรงกลัวบัคและทุกๆคนที่เข้าร่วมกลุ่ม Tribulation Force ทำการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าต่อไปพวกเขาเข้าไปขนพระคัมภีร์ที่คาปาเทียนำไปเก็บไว้และจะนำไปแจกกับผู้คนเพื่อคนเหล่านั้นจะได้อ่านและเข้าใจความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่การเข้าไปเอาพระคัมภีร์ออกมานั้นเป็นงานที่อันตรายมากเพราะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจดูความเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลาและการปฏิบัติการในครั้งนี้พวกเขาจะต้องสูญเสียคริสเพื่อนของเรไปในเวลานี้โลกกำลังมุ่งสู่สงครามโลกครั้งที่3เพราะคาปาเทียในฐานะผู้นำของ UN สั่งให้ทุกประเทศลดอาวุธลงเพื่อที่เขาจะกลุ่มหน้าของโลกให้ง่ายขึ้นแต่ก็มีหลายประเทศทั่วโลกที่ไม่ยอมทำตามคำสั่งและตกอยู่ใต้อำนาจของคาปาเทียดังนั้นพวกเขาจึงรวมตัวกันอย่างลับๆและตั้งกลุ่มใต้ดินขึ้นมาเรียกว่ากองทัพพลเรือนจุดประสงค์ก็เพื่อต่อสู้กับกองกำลังของคาปาเทียเช่นเดียวกับเจอเรลประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่ตกเป็นเป้าหมายของคาปาเทียเพราะถ้าหากเขาโค่นมหาอำนาจของโลกอย่างสหรัฐลงได้ก็ไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางเขาได้อีกแล้วดังนั้นเขาจึงสั่งสังหารประธานาธิบดีเจอเรลเป็นเหตุให้เจอเรลต้องสูญเสียมือขวานและเพื่อนที่ดีที่สุดไปนั่นก็คือรองประธานาธิบดีมันลอรี่แต่เจอเรลนั้นรอดออกมาได้อย่างหวุดหวิดโดยการช่วยเหลือของคนในกองทัพพลเรือนทางด้านบัคและกลุ่มผู้เชื่อต้องมีชีวิตอย่างยากลำบากเพราะพวกเขาตั้งตัวเป็นศัตรูกับคาปาเทียอย่างชัดเจนและทำทุกอย่างเพื่อที่จะเปิดเผยโฉมหน้าที่แท้จริงของผู้ต่อต้านพระเยซูคริสต์แต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหยุดยั้งความรักของบัคและโคลเอและเรที่พบรักครั้งใหม่กับอแมนดาสุสานไว้พวกเขาเข้าพิธีแต่งงานกันอย่างเรียบง่ายโดยมีบรูซเป็นผู้ประกอบพิธีให้ในที่สุดคาปาเทียก็เชิญให้ประธานาธิบดีเจอเรลมาพบเพื่อพูดคุยแนวทางการลดอาวุธของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถ้าหากเจอเรลยอมลดอาวุธทุกอย่างก็จะจบลงด้วยดีแต่สหรัฐก็จะตกอยู่ใต้อำนาจของคาปาเทียและถ้าเจอเรลไม่ยอมคาปาเทียก็จะนำอาวุธชีวภาพซึ่งมีอำนาจในการทำลายล้างมาจัดการกับสหรัฐท่ามกลางความกดดันและสภาวะการที่เลวร้ายนั้นประธานาธิบดีเจอเรลก็มีข่าวดีอยู่บ้างเมื่อเขาได้รู้ว่ามิลเลอร์เลขาส่วนตัวของคาปาเทียแท้ที่จริงแล้วเธอได้เข้าร่วมกับกองทัพพลเรือนและในการเข้ามาทำงานกับคาปาเทียก็เพื่อที่จะสอนนามคาปาเทียนั่นเอง Something wrong, Gerald?
1: Oh, no, sir. Actually, Miss Miller and I met at a function a few years ago.
2: I'm very flattered you remembered me, Mr. President.
1: How can I forget?

ู้ชมคะบัคและกลุ่มผู้เชื่อต้องมีชีวิตอยู่กันอย่างยากลำบากเพราะในเวลานี้คาปาเทียผู้ตั้งตัวเป็นผู้ต่อต้านพระเยซูคริสต์มีอำนาจเหนือบรรดาผู้นำบนโลกทุกคนและเขาก็มีสายสืบเต็มไปหมดไม่ว่าใครจะทำอะไรคาปาเทียเป็นอันรู้หมดไม่เว้นแม้แต่เจอรัลประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็ตกเป็นเป้าสายตาของคาปาเทียด้วยเพราะเขาต้องการทำลายมหาอำนาจของโลกให้สิ้นซากดังนั้นประธานาธิบดีเจอรัลจึงสืบว่ากลุ่มไหนบ้างที่ไม่เข้าร่วมกับคาปาเทียเพื่อที่จะผนึกกำลังในการต่อต้านแผนการชั่วร้ายของคาปาเทียและพวกเขาจะทำสำเร็จได้หรือไม่และทำอย่างไรให้เราไปติดตามชมกันต่อเลยค่ะเจอรัลรู้ว่ายังมีคนอีกหลายกลุ่มที่ไม่เข้าร่วมกับคาปาเทียดังนั้นเขาจึงเริ่มจากกลุ่มคริสเตียนที่มีจุดยืนอย่างชัดเจนในการต่อต้านคาปาเทียเขาส่งเจ้าหน้าที่ไปจับตัวบัคมาสอบสวนโดยทำทีว่าเป็นกลุ่มผู้ต่อต้านพระคริสต์และพยายามทำให้บัคปฏิเสธพระเยซูคริสต์แต่บัคไม่ยอมแม้ว่าเขาจะถูกฆ่าก็ตามเมื่อแน่ใจว่าบัคคือผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงเขาจึงเปิดเผยตัวว่าใครและประธานาธิบดีก็ได้รู้ความจริงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้นานแล้วและยังบอกอีกด้วยว่าไม่มีอำนาจใดที่จะเอาชนะคาปาเทียได้นอกจากฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะรอดจากอำนาจของคาปาเทียได้แต่อย่างไรก็ดีเจอรัลก็ยังไม่เห็นว่าการเชื่อในพระเยซูคริสต์จะเป็นหนทางเอาชนะคาปาเทียได้เขาจึงนัดหมายให้มิลเลอร์มาพบเธอจึงเล่าแผนการของคาปาเทียให้ฟังและพาเจอรัลไปดูคลังเก็บและผลิตอาวุธชีวภาพของคาปาเทียและเขาก็ได้รู้ว่าคาปาเทียแอบเอาเชื้อโรคใส่เข้าไปในพระคัมภีร์ไบเบิลใครก็ตามที่อ่านพระคัมภีร์ที่ถูกขโมยไปก็จะได้รับเชื้อโรคทันที

0: was right all the way along.
1: และในเวลานี้กลุ่มคริสเตียนจำนวนมากก็ได้รับเชื้อโรครวมถึงบรูซด้วยโคลเอ้แยกกับบัคเพื่ออาสามาช่วยดูแลบรูซและกลุ่มผู้เชื่อที่ได้รับเชื้อโรคโดยไม่กลัวว่าจะติดเชื้อโรคไปด้วยหลังจากที่มิลเลอร์และเจอรัลด์เสี่ยงอันตรายเข้าไปในการบุกดูคลังผลิตอาวุธชีวภาพของคาปาเทียทำให้มิลเลอร์เชื่อใจประธานาธิบดีว่าไม่ใช่พวกของคาปาเทียอย่างแน่นอนเธอจึงพาเจอรัลด์ไปดูฐานปฏิบัติการของกองทัพพลเรือนและทราบว่าในเวลานี้กองทัพพลเรือนมีกองทัพและกองกำลังพร้อมแล้วที่จะต่อสู้กับกองกำลังของคาปาเทียนั่นหมายความว่าสงครามโลกครั้งที่3กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นความจริงตามที่พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้และเป็นไปตามแผนการของคาปาเทียที่จะทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้น They gave it all over. They put stand still. ประธานาธิบดีเจอรัลด์ไม่ต้องการให้เกิดสงครามขึ้นเขาจึงอาสาจัดการเรื่องนี้โดยจะเข้าไปพบกับคาปาเทียอีกครั้งเพื่อทำการสังหารคาปาเทียและชี้จุดที่เป็นฐานบัญชาการของคาปาเทียเพื่อให้กองทัพพลเรือนทำลายฐานบัญชาการนั้นแต่แผนการนี้ก็ต้องล้มเหลวเพราะมนุษย์ไม่สามารถทำลายอำนาจของคาปาเทียได้ตามที่พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้และเจอรัลด์ก็รอดตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์เจอรัลด์กลับมายังฐานของกองทัพพลเรือนและเล่าทุกอย่างให้มิลเลอร์และคนอื่นๆฟังแต่ไม่มีใครเชื่อและเข้าใจผิดว่าเจอรัลด์ก็คือคนของคาปาเทียที่เข้ามาสอนแนวพวกเขาดังนั้นบรรดาผู้นำกองทัพพลเรือนจึงสั่งเดินทัพเพื่อทำสงครามกับคาปาเทียและในเวลานี้โลกกำลังเข้าสู่สงครามและช่วงเวลาที่เรียกว่ากาลยุคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประธานาธิบดีเจอรัลด์กลับมาที่ทำเนียบขาวและเฝ้าดูความพินาศของโลกตลอดจนถึงจุดจบในชีวิตของเขาอย่างสิ้นหวังแต่ในขณะที่เฝ้ารออยู่นั้นพระเจ้าก็ใช้ให้บัคมาพูดกับเจอรัลด์เกี่ยว

กับความหวังและชัยชนะที่ผู้เชื่อจะได้รับในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาเจอเรลจึงพบกับแสงสว่างและเข้าใจอย่างแท้จริงว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือการยอมรับว่าตนเองเป็นคนบาปและต้อนรับพระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตและเขาก็ไปทำหน้าที่ของเขาด้วยความมั่นใจและกล้าที่จะประกาศต่อหน้าคาปาเทียว่าพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งทุกอย่างกลุ่มผู้เชื่อที่ได้รับเชื้อโรคก็ตายไปทีละคนรวมถึงบรูซที่ใกล้จะสิ้นลมแล้วและโคลเอเองก็ได้รับเชื้อโรคด้วยบรูซจึงอยากจะทำพิธีมหาสนิทอีกครั้งก่อนที่จะสิ้นใจโดยมีเรย์กับอแมนดาอยู่ด้วยเมื่อทำพิธีมหาสนิทเสร็จแล้วบรูซก็สิ้นใจแต่โคลเอกลับมีอาการดีขึ้นเมื่อดื่มไวน์แดงที่ใช้ทำพิธีมหาสนิทดังนั้นพวกเขาจึงรู้ว่าไวน์แดงคือยาแก้พิษความชื่นชมยินดีจึงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งและจะเป็นพลังทำให้เขามั่นใจมากขึ้นว่าพระเจ้าจะสถิตอยู่และประทานชัยชนะให้กับพวกเขาอย่างแน่นอนแม้ว่าจะต้องดำเนินชีวิตท่ามกลางช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานแสนสาหัสที่เรียกว่ากลียุคก็ตามคุณผู้ชมคะเห็นไหมล่ะคะว่าไม่มีอำนาจใดๆที่จะมาหยุดยั้งคาปาเทียได้นอกจากฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์เท่านั้นเรื่องนี้ไม่ได้เป็นนิยายที่แต่งขึ้นมาแต่เป็นความจริงที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเมื่อเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนล่ะคะว่าเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าพระเยซูคริสต์กำลังจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาทลายล้างอำนาจร้ายให้หมดสิ้นไปและสร้างสันติสุขที่แท้จริงขึ้นมาท่ามกลางผู้ที่เชื่อในพระองค์ตามที่มียืนยันในพระคัมภีร์วิวรณ์บทที่22ข้อ12 13 16 17และ20ยืนยันว่าดูเถิดเราจะมาในเร็วๆนี้และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วยเพื่อตอบแทนการกระทำของทุกคนเราคืออัลฟาและโอเมก้าเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายเป็นปฐมและเป็นอวสานเราคือเยซูผู้ใช้ให้ทูตสวรรค์ของเราไปเป็นพยานสำแดงเหตุการณ์เหล่านี้แก่ท่านพระวิญญาณตรัสว่าเชิญมาเถิดและให้ผู้ที่ได้ยินกล่าวคำว่าเชิญมาเถิดและให้ผู้ที่กระหายเข้ามาผู้ใดมีใจปรารถนาก็ให้ผู้นั้นมารับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยพระองค์ผู้ทรงเป็นพยานในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ตรัสว่าเราจะมาในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมคะถ้าหากคุณผู้ชมอยากมีชัยชนะเหนือความชั่วร้ายและเหนือความกลัวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนอย่างกับประธานาธิบดีเจอรัลที่มีความมั่นใจและกล้าที่จะบอกกับคาปาเทียว่าพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่มีชัยชนะเหนือทุกอย่างดังที่มีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์1ยอห์นบทที่5ข้อที่4ถึง5ได้กล่าวไว้ว่าเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลกแล้วและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลกใครเล่าชนะโลกไม่ใช่คนอื่นคือผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเองคุณผู้ชมคะพระเจ้าทรงประทานให้ทุกคนรับความรักของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์เพื่อที่คุณจะมีชัยชนะเหนือความชั่วร้ายและความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสนี้ได้และถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการความรักของพระเยซูและพระเจ้าแล้วแล้วก็ขอให้คุณอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์ตามที่ขึ้นให้หน้าจอในเวลานี้อย่างตั้งใจนะคะ

ผู้ชมคะจากเรื่อง Left Behind 3นี้ทำให้เราได้รู้นะคะว่าไม่มีอำนาจใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าฤทธิอำนาจอันสูงสุดของพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกค่ะและการที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งนั้นเป็นความจริงที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพื่อที่จะมาทำลายล้างอำนาจร้ายให้หมดสิ้นไปและสร้างสันติสุขที่แท้จริงขึ้นมาท่ามกลางผู้ที่เชื่อในพระองค์และนอกจากนี้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูก็จะได้รับความรอดและมีชีวิตนิรันดร์นะคะและจากพระคุณความรักอันอัศจรรย์ของพระเจ้านี้หรือที่เราเรียกว่า Amazing Grace ที่ทรงประทานผ่านมาทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทำให้ดิฉันนึกถึงภาพยนตร์อีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องราวของนายตำรวจท่านนึงที่ต้องสูญเสียลูกชายจากอุบัติเหตุไปในใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและเครียดแค้นที่คนขับรถมาชนลูกของเขานะคะจนทำให้ครอบครัวของเขานั้น

0: ต้องขาดความรักและไม่มีความสุขเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมให้เราไปดูกันว่าจะมีความรักอัศจรรย์ใดที่จะเข้ามาช่วยรักษาหัวใจที่บอบช้ำของนายตำรวจท่านนี้ได้หรือไม่ในภาพยนตร์เรื่อง The Grace Card ค่ะ
1: เป็นเรื่องราวระหว่างนายตำรวจ2คนที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนั่นก็คือแม็กโดนัลด์ผู้ที่สูญเสียลูกชายของเขาด้วยอุบัติเหตุรถชนซึ่งขับโดยชายผิวดำคนหนึ่งที่หลบหนีการจับกุมของตำรวจเหตุการณ์นี้สร้างความเจ็บปวดให้ชีวิตของแม็กเป็นอย่างมากในใจของเขาเต็มไปด้วยความแค้นเคืองที่มีต่อพระเจ้าทำให้ชีวิตของเขาไม่มีความสุขรวมไปถึงทุกคนในครอบครัวด้วยโดยเฉพาะเบรกลูกชายคนเล็กของเขาเพราะเบรกคิดว่าพ่อรักพี่ชายของเขาที่จากไปมากกว่าเบรกจึงไปหาความสุขโดยการคบเพื่อนที่เกเรจนผลการเรียนตกต่ำและกำลังจะถูกไล่ออกจากโรงเรียน
2: อยากคุยเรื่องนี้ไหมไอ้ขี้ยา
1: ซึ่งแตกต่างจากชีวิตของแซมไบรท์และครอบครัวที่เชื่อในพระเจ้าและกำลังจะได้รับการเลื่อนขั้นแต่แล้วแซมก็ได้รับการทดสอบที่สำคัญในชีวิตเมื่อหัวหน้าสั่งให้ทั้งคู่ทำงานร่วมกันดังนั้นการที่พวกเขาจะทำงานร่วมกันและเข้าใจกันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่เพราะคนหนึ่งรักพระเจ้าและอีกคนหนึ่งเกลียด
3: มีปัญหาอะไรหรือเปล่า
4: ไม่มีครับไม่มีปัญหาครับ
1: นอกจากแซมจะเป็นตำรวจแล้วเขายังเป็นนักเทศประจำโบสถ์อีกด้วยดังนั้นเขาจึงพยายามแบ่งปันความรักและพูดคุยทำความรู้จักกับคู่หูของเขาแต่ทว่าแม็กมีอดีตที่ฝังใจกับคนผิวดำที่ขับรถมาชนลูกชายเขาตายตลอดจนพระเจ้าที่แซมรักด้วยดังนั้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแซมกับแม็กจึงยังไม่เกิดขึ้นแซมเองก็รู้สึกได้ถึงกำแพงแห่งความเกลียดชังที่ขวางกั้นอยู่แต่ยิ่งเขาเข้าใกล้กับแม็กมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับความเจ็บปวดจากการกระทำและคำพูดที่แม็กมีให้กับเขาและแทนที่แซมจะเป็นคนทำลายกำแพงแห่งความเกลียดชังของแม็กให้พังทลายลงมาเขากลับมีกำแพงแห่งความเกลียดชังขึ้นมาเสียเองสิ่งนี้ครอบงำหัวใจของเขาจนเขาไม่สามารถเทศนาเรื่องความรักให้กับพี่น้องที่โบสถ์ได้เขาจึงนำเรื่องนี้ไปคุยกับปู่ซึ่งเคยเป็นนักเทศในโบสถ์มาก่อนปู่จึงให้กำลังใจแซมว่าเขาต้องยอมเรียนรู้ในสิ่งที่พระเจ้ากำลังสอนเขาและจงอย่ามองข้ามพลังความรักของพระเจ้าเด็ดขาด
3: วันอาทิตย์อยู่แต่ในห้องล็อกเกอร์ไม่ออกไปที่สำคัญ
1: แซมกลับมาบ้านพร้อมกับกระดาษข้อความหนึ่งที่สอนเรื่องการให้อภัยจากปู่ของเขาในกระดาษแผ่นนั้นเขียนว่าผมจะไม่หยุดอธิษฐานเผื่อคุณโปรดอภัยให้ผมและผมจะอภัยให้คุณและเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป
4: เป็นเพื่อนคุณตลอดไปเวนเดลพิว

0: จากที่แม็กโดนัลด์ได้สูญเสียลูกชายจากอุบัติเหตุไปความเศร้าและความเจ็บปวดได้กัดกร่อนความรักที่มีต่อครอบครัวและยิ่งไปกว่านั้นทำให้เขาแค้นเคืองในพระเจ้าด้วยอย่างไรก็ดีค่ะเมื่อแม็กได้มีโอกาสทำงานร่วมกันกับแซมไรท์ผู้ซึ่งมีความศรัทธาในพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมแล้วแซมจะสามารถเข้ามาช่วยแม็กให้หลุดพ้นจากวังวนแห่งความโกรธเกลียดได้หรือไม่เพราะคนที่ทำให้ลูกของแม็กตายก็คือชายผิวสีเหมือนกันกับแซมนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมให้เรามาลุ้นกันต่อเลยว่าความรักอัศจรรย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะสามารถเข้ามาช่วยแม็กได้หรือไม่ให้เราไปชมกันต่อเลยค่ะ
1: ในระหว่างที่แซมกำลังพยายามเรียนรู้กับสิ่งที่เผชิญอยู่นั้นครอบครัวของแม็กเริ่มมีความสุขมากขึ้นเนื่องจากเบรกไปพบกับนักให้คำปรึกษา

0: ตามที่แม่ของเขาขอร้องและเบรกก็ได้รับมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพ่อแต่ก็เป็นความสุขเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเมื่อพ่อของเขาถามถึงเรื่องการเรียนและเบรกยอมบอกความจริงกับพ่อเรื่องถูกไล่ออกจากโรงเรียนทำให้แม็กโกรธมากทั้งสองทะเลาะกันอีกครั้งและแม็กก็หลุดปากพูดออกมาว่าถ้าเป็นพี่ชายของเบรกที่ตายไปคงไม่ทำให้พ่อเสียใจแบบนี้เป็นต้นเหตุให้เบรกหนีออกจากบ้านไป
1: เอาเลยไม่เล่าฮะ
2: หยุดได้ทั้งสองคน
3: ไทเลอร์ไปเป็นแบบนี้นะ
2: อ
3: ๋
2: อเบรก
0: แม็กรู้สึกผิดมากที่พูดกับลูกแบบนั้นแต่ในขณะที่สำนึกผิดอยู่นั้นพวกเขาก็ได้รับแจ้งว่ามีการจรกรรมห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งพวกเขาจึงรีบไปดูและก็พบคนร้ายกำลังหลบหนีแม็กวิ่งตามไปเห็นคนร้ายถืออะไรบางอย่างในมือเขาคิดว่าเป็นปืนแม็กจึงยิงคนร้ายคนนั้นล้มลงแต่พอถอดหมวกคนร้ายนั้นออกหัวใจของเขาแทบสลายเพราะคนร้ายคนนั้นก็คือเบรกลูกชายของเขานั่นเอง
3: เบรกนี่แกเองเหรอ
1: ผมขอโทษพ่อผมขอโทษ
3: เรียกรถพยาบาลให้ที
1: สามสองสามฟังให้ดีนะ
0: เบรกถูกส่งไปที่โรงพยาบาลและแพทย์ช่วยกันผ่าเอากระสุนปืนออกและตอนนี้เบรกพ้นจากอาการโคม่าแล้วแต่ข่าวร้ายก็คือกระสุนเจาะเข้าไปที่ไตข้างหนึ่งของเบรกซึ่งเขาเองป่วยเป็นโรคไตตีบอยู่แล้วถ้าไม่มีไตมาเปลี่ยนเขาจะต้องตายในที่สุด
4: ได้ไม่เต็มที่นักส่วนอีกข้างก็ทำงานหนักเกินไปน่าเสียดายที่ไตดีถูกยิงไปซะแล้ว
5: นายไม่ได้เป
0: ็
5: น
0: ในช่วงเวลานี้เองที่แม็กได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าที่ผ่านมาทางแซมซึ่งแซมเป็นคนเดียวที่อยู่เคียงข้างแม็กในยามที่เขาไม่มีใครทำให้แม็กกลับใจและหันมาพึ่งในความรักของพระเจ้าพวกเขาอธิษฐานและให้อภัยซึ่งกันและกันเมื่อแม็กได้คืนดีกับพระเจ้าแล้วก็นำมาซึ่งการคืนดีกับทุกคนด้วย

0: และสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อแซมเข้าไปคุยกับหมอว่าจะมีทางช่วยเบรคให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ไหมหมอจึงเช็คแฟ้มสุขภาพของแซมแล้วก็พบว่าเขามีไตที่แข็งแรงและมีเลือดกรุ๊ปเดียวกันกับเบรคดังนั้นแซมจึงสละไตของเขาให้กับเบรคเพื่อให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไป
1: เกี่ยวกับความดันสูงตรงไหนครับ
2: เหมือนเบรคแมคโดนัลด์เลย
1: คุณหมายความว่าผม
2: ผมว่าคำอธิษฐานคุณเป็นจริงแล้วล่ะ

0: ยไหมครับ
1: และที่สำคัญที่สุดแม็กก็ได้ให้อภัยคนที่ขับรถชนลูกของเขาที่กลับใจมาเชื่อในพระเจ้าและเดินทางมาขอโทษแม็กกับครอบครัวอย่างจริงใจนี่แหละคือพลังความรักของพระเจ้าที่ทำให้พวกเขาสามารถให้อภัยซึ่งกันและกันได้จนได้พบกับความสุขแท้ในชีวิต
0: ได้โปรดให้อภัยผมด้วยได้โปรดเมตตาผมด้วย

ผู้ชมคะหลายท่านอาจจะบอกว่าการให้อภัยนั้นอาจจะพูดง่ายแต่ทำยากจริงๆแต่ถ้าเราเข้าใจความหมายของการให้อภัยแล้วเราก็จะรู้ว่าเหตุใดพระเจ้าจึงทรงปรารถนาให้มนุษย์รักและให้อภัยกันเพราะการให้อภัยนั้นไม่ได้หมายถึงการลืมเหตุการณ์ที่เจ็บปวดแต่หมายถึงความสุขหลังจากที่ได้ให้อภัยแล้วต่างหากล่ะและเราจะไม่ยอมให้เหตุการณ์เหล่านั้นมาทำร้ายเราได้อีกนั่นแหละค่ะคือการให้อภัยที่แท้จริงดังข้อความที่ปรากฏใน Grace Card ที่ว่าโปรดให้อภัยผมและผมจะให้อภัยคุณผมจะไม่หยุดอธิษฐานเผื่อคุณและเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป

แมคโดนัลด์และแซมไรท์ได้เรียนรู้แล้วว่าการให้อภัยนั้นเป็นเรื่องยากก็จริงแต่การมีชีวิตอยู่ด้วยจิตใจที่โกรธแค้นและพยาบาทกลับเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากกว่าเพราะฉะนั้นการรู้จักรักและให้อภัยกันจะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงค่ะพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงตรัสสอนเรื่องการให้อภัยไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึง22ได้กล่าวไว้ว่าครั้งนั้นเปโตรได้เข้ามาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าพี่น้องของข้าพระองค์มาทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นข้าพระองค์ควรจะให้อภัยเขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งเลยหรือพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราไม่ได้ว่า7ครั้งเท่านั้นแต่7ครั้งคูณด้วย70และจงให้เราเอาชนะความชั่วนั้นด้วยความดีดังที่มีกล่าวไว้ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่17ถึง21ว่าอย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ใครเลยแต่จงมุ่งทำสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดีถ้าเป็นไปได้เท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนนี่แหละท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าแก้แค้นจงมอบการนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะลงโทษเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบแทนแต่ถ้าศัตรูของท่านหิวจงให้อาหารเขารับประทานและถ้าเขากระหายน้ำก็จงให้น้ำเขาดื่มเพราะว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้เขารู้สึกตัวและกลับมาคืนดีอย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่จงชนะความชั่วด้วยความดีดังนั้นเรามายุติความโกรธเกลียดด้วยความรักของพระเยซูกันดีกว่าค่ะเพราะพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรักและการให้อภัยที่แท้จริงเพราะขณะที่เรายังเป็นศัตรูกับพระองค์อยู่นั้นพระองค์ก็ทรงแสดงความรักให้กับเราบนไม้กางเขนเพื่อช่วยให้เราหลุดพ้นจากความผิดบาปตามที่มีกล่าวไว้ในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่8ว่าแต่พระเจ้าทรงแสดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราและถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ปรารถนาความรักของพระเยซูซึ่งนำมาซึ่งการให้อภัยบาปแล้วแล้วก็ก็ขอให้คุณเปิดใจออกและอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณตามที่ขึ้นให้หน้าจอในเวลานี้อย่างตั้งใจนะคะ

และถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้อธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์แล้วและอยากจะศึกษาเรื่องราวความรักอัศจรรย์ของพระองค์เพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกลับมายังเราได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นให้หน้าจอในเวลานี้ค่ะและถ้าหากคุณผู้ชมมีคลิปดีๆที่เกี่ยวข้องกับความรักอัศจรรย์ก็สามารถส่งกลับมาให้เราได้เช่นเดียวกันค่ะโดยทางรายการของเราก็จะมีของสมนาคุณส่งกลับไปด้วยนะคะในเวลานี้ขอขอบคุณจดหมายทุกฉบับและโทรศัพท์ทุกสายที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับรายการของเราขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้รายการอัศจรรย์แห่งรักเวลาหมดแล้วล่ะค่ะคงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะคะ

าชีวิตของคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่หวั่นไหวไม่สงบไม่มีการหยุดพักพระเยซูทรงรักคุณทรงต้องการให้คุณได้ยินพระคำชูใจในตอนนี้พระเจ้าเปรียบเหมือนภูเขาให้คุณได้เข้ามาพึ่งพิงแล้วจะไม่หวั่นไหวให้คุณวางใจพึ่งพิงพระองค์มนุษย์มีหวั่นไหวแต่พระเจ้าไม่หวั่นไหวขอพระเจ้าทรงตรัสกับเราทั้งหลายทุกคนในวันนี้พระเจ้าทรงเป็นภูเขาเป็นที่พึ่งพิงที่ไม่หวั่นไหวเป็นนิจอาเมน

0: วัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมค่ะกับดิฉันรัตมณีกังวานไกลค่ะกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับคำติชมรวมไปจนถึงคอมเมนต์ที่มีมาในรายการด้วยค่ะวันนี้รายการส่องธรรมเริ่มต้นที่เราจะพาไปที่ใดนั้นติดตามเลยค่ะ
1: ร้อยวันทานน้อมรำลึกถึงพระองค์

พระเกียรติทรงสถิตไว้ในใจมั่นพระเมตตาการุณอันผูกพันยังคงมั่นในดวงจิตนิจนิรันดร์น้อมดวงใจถวายกุศลผลบุญด้วยใจอุ่นเปี่ยมภักดีไม่แปรผันร้อยวันผ่านความอาลัยยังผูกพันน้อมอภิวันรำลึกพระกรุณาคณะสงฆ์วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารและประชาชนจังหวัดนครปฐมท่านผู้ชมคะจังหวัดนครปฐมร่วมกับวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนม์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันศุกร์ที่18กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีในภาคเช้าเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรพระสงฆ์และเวลา 16:00 นในภาคบ่ายเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลากองอำนวยการและลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารนำโดยพระเดชพระคุณพระธรรมวชิระเจติยาจารย์ชัยวัฒน์ปัญญาสิริปริยธรรม9ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเหล่ากาชาดจังหวัดผู้แทนภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันกิจกรรมในภาคเช้าเริ่มจากผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกันณศาลากองอำนวยการพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สิบรูปขึ้นนั่งประจำอาสนะเมื่อนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมประธานในพิธีเดินทางมาถึงสถานที่จัดพิธีและเข้าประจำที่นั่งเริ่มพิธีโดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาจุดเครื่องบูชาทองน้อยชุดล่างเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและถวายความเคารพผู้เข้าร่วมพิธียืนถวายความเคารพจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วประธานในพิธีฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการถวายเครื่องทายาธรรมจากนั้นเจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและลาดพระภูษาโยงประธานในพิธีทอดพระไตรบังสุกุลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์ครั้งนั้นอนุโมทนาประธานในพิธีกรวดน้ำรับพรจบแล้วประธานในพิธีกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากราบลาประธานสงฆ์เสร็จแล้วประธานในพิธีพร้อมผู้ร่วมพิธีเข้าประจำจุดตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรเดินรับบิณฑบาตเป็นอันเสร็จพิธีในภาคเช้า

กิจกรรมในภาคบ่ายเริ่มจากข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างและประชาชนลงนามถวายความอาลัยจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกันณศาลากองอำนวยการพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปเดินทางมาถึงสถานที่จัดพิธีและเข้าพักห้องรับรองเมื่อนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมประธานในพิธีเดินทางมาถึงสถานที่จัดพิธีและเข้าประจำที่นั่งเจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปขึ้นนั่งอย่างอัศจรรย์เริ่มพิธีโดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาจุดเครื่องบูชาทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและถวายความเคารพผู้เข้าร่วมพิธียืนถวายความเคารพจากนั้นเจ้าหน้าที่อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและลาดพระปูสาโยงประธานในพิธีทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาประธานในพิธีกรวดน้ำรับพรจากนั้นเจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปลงจากอาสนะแล้วนิมนต์พระสงฆ์องค์แสดงพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์จตุรวัตรสวดธรรมคถารับเทศน์5รูปขึ้นนั่งอย่างอาสนะจากนั้นประธานในพิธีจุดเทียนสองธรรมหน้าประธานเจ้าหน้าที่เชิญเทียนสองธรรมไปตั้งข้างธรรมาสน์จากนั้นนิมนต์พระสงฆ์องค์แสดงพระธรรมเทศนาขึ้นสู่ธรรมาสน์จากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องของน้อยชุดมงคลและถวายความเคารพหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาผู้เข้าร่วมพิธียืนถวายความเคารพจากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยฟังธรรมหน้าประธานเจ้าหน้าที่อารัธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลจบแล้วเจ้าหน้าที่อารัธนาธรรมพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันจบแล้วประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกพระสงฆ์จตุรวักสวดธรรมคาถารับเทศจบแล้วประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรมกันเทศแด่พระสงฆ์องค์แสดงพระธรรมเทศนาและถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จตุรวักที่สวดธรรมคาถาเจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและลาดพระภูษาโยงประธานในพิธีทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาประธานในพิธีกรวดน้ำรับพรจบแล้วประธานในพิธีกราบนมัสการพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชากราบลาประธานสงฆ์ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาผู้เข้าร่วมพิธียืนถวายความเคารพเป็นอันเสร็จพิธี

0: รรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความทันสมัยธรรมะของพระองค์คือเรื่องราวของธรรมชาติก็คือความเป็นจริงและแน่นอนที่สุดค่ะเราสามารถจะนำธรรมะของพระองค์นำมาเป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิต
1: 70ปีบุญบารมีที่สั่งสมเป็นสายทานทำพร่างพรหมให้สดใสด้วยเมตตาเกื้อกูลหนุนดวงใจสร้างความดีฝากไว้ในแผ่นดินพระครูปริยัตยาธิคุณทรงคุณธรรมเป็นผู้นำทางบุญหนุนชีวินเปี่ยมศรัทธาเมตตาทั่วทานินด้วยบารมีหลั่งรินไม่สิ้นคลายจากวันๆที่ผ่านพ้นสู่วันนี้ที่เปี่ยมด้วยความปิติ70ปีแห่งชีวิตจึงเป็นเส้นทางแห่งการสั่งสมทั้งความรู้คุณธรรมและประสบการณ์เพื่อเกื้อกูลพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนและในวาระอันเป็นมงคลนี้รายการส่องธรรมจะนำพาท่านผู้ชมไปร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความศรัทธาความกตัญญูและความปลื้มปิติในงานมุทิตาสการะอายุวัฒนมงคลครบ70ปีของพระครูปริยัตยาธิคุณเจ้าคณะอำเภอท่าเรือเจ้าอาวาสวัดสตือพุทธสยามอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายในงานมีคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์คณะครูและนักเรียนตลอดจนพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมงานพร้อมทั้งร่วมออกร้านโรงทานเป็นจำนวนมากกิจกรรมเริ่มจากหลวงพ่อพระครูปริยัตยาธิคุณเจ้าคณะอำเภอท่าเรือเจ้าอาวาสวัดสตือพุทธสยามตักบาตรพระสงฆ์จากอารามต่างๆจำนวน70รูปหน้าพระพุทธสยามองค์ใหญ่หลวงพ่อโตวัดสตือจากนั้นผู้มาร่วมงานร่วมรับประทานอาหารจากร้านอาหารโรงทานพร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มสตรีและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆจำนวน15ชุดจบแล้วหลวงพ่อพระครูปริยัตยาธิคุณเมตตามอบทุนการศึกษาแก่ผู้แสดงพร้อมถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันต่อจากนั้นเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตอำเภอท่าเรือเริ่มจากหลวงพ่อพระครูปริยัตยาธิคุณขึ้นนั่งประจำอาสนะสำหรับประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาจากนั้นศาสนพิธีกรอาราธนาศีลหลวงพ่อพระครูปริยัตยาธิคุณให้ศีลผู้เข้าร่วมพิธีสมาทานศีลจบแล้วหลวงพ่อพระครูปริยัตยาธิคุณเมตตาให้โอวาทธรรมแก่ผู้เข้าร่วมพิธีจากนั้นดำเนินพิธีมอบทุนการศึกษาไปจนเสร็จการต่อจากนั้นถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันเป็นอันเสร็จพิธีเรื่องราวแห่งมุทิตาสการะและศรัทธาจะงดงามเพียงใดเราไปติดตามกันเลยค่ะ
2: วัดสตือได้จัดมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายส่วนประถมศึกษานั้นทางวัดได้จัดมอบไปแล้วเมื่อวันที่ 12-13 สิงหาคมพระด้านทุนการศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นตอนปลายก็คงจะเข้าใจคำว่าทุนการศึกษาที่วัดสตือโดยบารมีหลวงพ่อโตพระนอนองค์ใหญ่บารมีของเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีทั้งสองที่ได้รับความศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสแก่ญาติโยมสาธุชนทั่วไปได้นำปัจจัยมากราบมาสักการะมาบูชาไว้ที่วัดสตือเพื่อให้เป็นสาธารณกิจทางศาสนาที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนหนึ่งเรื่องการศึกษาก็เป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาทุกคนเหมือนกับที่เขากล่าวว่ารากฐานของตึกคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษานกที่ไม่มีขนคนที่ไม่มีความรู้จะไปสู่ที่สูงเป็นของที่ไปได้ยากไปได้ความลำบากโดยสมัยปัจจุบันการศึกษาก็มีการแข่งขัน

0: ื่อจบการศึกษาก็มีการแข่งขันในการไปหางานทำโดยทั่วไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นความสำคัญการศึกษาของนักเรียนในสภาวะในปัจจุบันก็เป็นที่ทราบกันว่าเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจบางครั้งมันก็ไม่อำนวยทำให้บรรดาผู้ปกครองทั้งหลายก็มีความรุ่มใจบ้างของบางผู้บางคนของนักเรียนบางคนบางท่านเพราะฉะนั้นการศึกษาที่ทางวัฒนธรรมได้มอบให้ก็เป็นปัจจัยในการที่ไปช่วยโดยส่วนหนึ่งแม้ว่าไม่ใช่ทุกส่วนแห่งการศึกษาแต่ว่าอะไรก็แต่ช่วยกันโดยส่วนหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่ได้สักส่วนหนึ่งร้านท้ายที่สุดก็ขอให้คณะครูบาอาจารย์และนักเรียนที่จะรับทุนทุกคนทุกท่านในวันนี้พร้อมได้พระภิกษุซึ่งวันนี้ก็มารับทุนแห่งการศึกษานักธรรมท่านตีโทเอกที่ได้ผ่านการสอบมาแล้วทุกคนทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญในอาชีพหน้าที่และการงานและในหน้าที่ของตัวเองทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สวัสดีครับผมนายพาดาพวงทองครับในอำเภอท่าเรือนะครับก็วันนี้มาอยู่ที่วัดสะตือนะครับก็เป็นที่น่ายินดีของพวกเราชาวอำเภอท่าเรือนะครับมาแสดงมุทิตาจิตกับท่านเจ้าอาวาสวัดสะตือพระอาจารย์เหมือนนะครับซึ่งเป็นที่เคารพรักแล้วก็เป็นที่ศรัทธาของอำเภอชาวอำเภอท่าเรือที่ท่านได้มีคุณูปการต่อชาวอำเภอท่าเรือในเรื่องของการด้านการศึกษาหรือว่าด้านศาสนาต่างๆนะครับที่เราเห็นเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมในของชาวอำเภอท่าเรือนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านครบรอบ70ปีนะครับก็พวกเราก็เลยมาแสดงมุทิตาจิตต่อท่านก็ระลึกถึงบุญคุณที่ท่านมีต่อพวกเราชาวอำเภอท่าเรือครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภพรแสงทองล้วนนายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะวันนี้มาในงานมุทิตานะคะของพระครูเจ้าวาดวัดสะตือนะคะหรือทุกคนที่เรียกว่าพระอาจารย์เหมือนนะคะเจ้าคณะอำเภอท่าเรือนะคะวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าประชาชนมากันมากมายเลยนะคะโรงทานก็ร่วมจิตร่วมใจมาไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนของคณะคุณครูแล้วอุบาสกอุบาสิกาและประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็ท่านมีความเมตตามากเลยนะครับกับอำเภอท่าเรือเลยค่ะแล้วก็ทุกชุมชนในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในพื้นที่ของอำเภอท่าเรือท่านจะให้เขาเรียกอะไรนะคะให้ความเมตตากับทางโรงเรียนมาเสมอตลอดมาค่ะในงานวันเกิดมุทิตาอันนี้นะคะขอให้ท่านเจ้าอาวาสนะคะวัดสะตือนะคะพระอาจารย์เหมือนนะคะพระครูปริยัติยาที่คุณเจ้าอาวาสวัดสะตือจงเป็นล่มโพล่มไทรนะคะให้กับพี่น้องชาวเทศบาลตำบลท่าหลวงรวมทั้งอำเภอท่าเรือนะคะให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นล่มโพล่มไทรให้กับลูกกับหลานนะคะนานๆเลยค่ะขอขอบคุณนะคะ
3: สวัสดีครับผมนายชำนาญชบาศรีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าหลวงวันนี้พร้อมด้วยกลุ่มพลังศรัทธาจิตอาสาได้นำอาหารแกงเขียวหวานและอาหารหลายๆอย่างมาทำบุญวันเกิดหลวงพ่อเหมือนหลวงพ่อพระครูปริยัติยาธิคุณเจ้าวัดวัดสะตือและเจ้าณอำเภอท่าเรือนะครับวันนี้วันเกิดหลวงพ่อครบ70ปีท่านหลวงพ่อเนี่ยมีความเมตตากับชาวบ้านเราเป็นจำนวนมากทั้งส่งนักเรียนเรียนศึกษาพยาบาลเรียนครูสำเร็จการศึกษานี้แล้ววันนี้เรากลุ่มพลังศรัทธาเรามีจิตใจศรัทธาในตัวหลวงพ่อเลยนำแกงเขียวหวานขนมจีนมาร่วมถวายหรือว่าออกโรงทานให้แก่ประชาชนพี่น้องภายในเขตอำเภอท่าเรือและใกล้เคียงตัวนี้ในครั้งนี้ก็ขอให้หลวงพ่อพระครูเหมือนจงพบแต่ความสุขความเจริญคุณงามดีของท่านให้อยู่มั่งคงตลอดไปนะวัดสะตือแห่งนี้ขอบคุณมากครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันนางขวัญใจเบญจขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะตืองานในวันนี้นะคะเป็นงานวันเกิดของท่านพระครูปริยัติยาธิคุณเจ้าอาวาสวัดสะตือเจ้าคณะอำเภอท่าเรือในนามของสถานศึกษาในอำเภอท่าเรือนะคะก็ได้จัดการแสดงนะคะมาเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาสักการะแด่ท่านนะคะโดยได้ความร่วมมือจากโรงเรียนในอำเภอท่าเรือและอำเภอบ้านหมอและอำเภอเสาให้นะคะที่มาทำการ

0: การแสดงในวันนี้นะคะงานในวันนี้นะคะนอกจากจะมีการแสดงแล้วเนี่ยนะคะยังมีโรงทานนะคะที่ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆแม้กระทั่งโรงเรียนในอำเภอท่าเรือเองนะคะซึ่งได้นำสิ่งของนะคะหรืออาหารมาร่วมโรงทานในทุกๆปีค่ะนะคะเนื่องด้วยที่โรงเรียนเนี่ยมาในทุกๆปีเพราะว่านะคะอยากจะตอบแทนนะคะบุญคุณหรือพระคุณของท่านพระครูปริยัตยาธิคุณนะคะซึ่งท่านเนี่ยมีพระคุณต่อโรงเรียนในอำเภอท่าเรือนะตลอดระยะเวลาที่ได้รู้จักกับท่านมานะคะท่านจะช่วยเหลือโรงเรียนมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือต่างๆนานาที่โรงเรียนเนี่ยได้ร้องขอมายังท่านนะคะท่านเป็นผู้ที่มีความเมตตานะคะต่อเด็กๆนักเรียนอย่างที่สุดโดยเฉพาะโรงเรียนวัดสตือเองเนี่ยท่านเนี่ยได้อนุเคราะห์นะคะดูแลเด็กๆ 100% เลยนะคะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็อยากจะขออำนวยอวยพรกราบอวยพรนะคะให้กับท่านพระครูปริยัตยาธิคุณนะคะท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ได้อยู่ดูแลพวกเราลูกๆนักเรียนในอำเภอท่าเรือและอำเภอใกล้เคียงไปนานๆค่ะ
1: มีหลายค่ะที่ร่วมบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัดมีหลายวัดค่ะที่ในปัจจุบันนี้กำลังบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุของวัดเพื่อที่จะให้เป็นมิ่งมงคลและเป็นถาวรวัตถุเพื่อที่จะเป็นที่เริ่มใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามกันค่ะ
2: ล่องนาทีตามวิถีแห่งศรัทธางามคุณค่าวัฒนธรรมล้ำสมัยวัดอัมพุวรารามอารามใจทำอัมภัยสองทางสร้างชีวันบุญหล่อหลอมพร้อมสายชนทุกหนแห่งความเมตตาแสดงธรรมอันสร้างสรรค์เชิญร่วมเดินตามรอยบุญอันนิรันดร์สู่สุขสันต์ด้วยพระธรรมล้ำค่าเอ่ยวันนี้รายการส่องธรรมขอน้อมนำท่านผู้ชมเดินทางมาที่วัดอัมพุวรารามตำบลบ้านงิ้วอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีร่วมชื่นชมในกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวทางสายน้ำและวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานีกับทริปล่องเรือเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเจ้าพระยาจังหวัดปทุมธานีนำโดยนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนผู้แสวงบุญเดินทางมาท่องเที่ยวและศึกษาแหล่งเรียนรู้เติมเต็มกำลังใจกราบพระขอพรศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและซึมซับคุณค่าของพระพุทธศาสนาไปพร้อมกันวัดอัมพุวรารามเป็นสถานที่ที่มีความงดงามทั้งด้านศิลปกรรมประวัติศาสตร์และธรรมชาติเป็นสถานที่ที่เชื้อเชิญให้ผู้คนได้มาสักการะพระรัตนตรัยสั่งสมบุญกุศลและนำหลักธรรมกลับไปเป็นแสงสว่างในการดำเนินชีวิตเพราะการเดินทางที่มีคุณค่าที่สุดไม่ใช่เพียงการเดินทางไปยังสถานที่อันงดงามแต่คือการเดินทางกลับเข้าสู่ความสงบภายในจิตใจของเราเองในการนี้หลวงพ่อพระครูวิสุทธิกิตติคุณหลวงพ่อสมชายกิตติสาโรเจ้าอาวาสวัดอัมพุวรารามพร้อมด้วยชาวบ้านให้การต้อนรับคณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะผู้แสวงบุญอย่างอบอุ่นซึ่งการเดินทางมาในครั้งนี้ได้เดินทางโดยการล่องเรือมาตามสายน้ำเจ้าพระยาเมื่อคณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะมาถึงร่วมถ่ายภาพที่ระลึกจากนั้นเข้าสู่วิหารพรหมรังสีสักการะขอพรพระสมเด็จชินบัญชรเกศทะลุซุ้มองค์ใหญ่และสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีพร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิหารจากนั้นถวายเครื่องสังฆทานหลวงพ่อพระครูวิสุทธิกิตติคุณเจ้าอาวาสวัดอัมพุวรารามอนุโมทนาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะกรวดน้ำรับพรเสร็จแล้วหลวงพ่อพระครูวิสุทธิกิตติคุณเจ้าอาวาสวัดอัมพุวรารามได้เมตตานำพาคณะเข้าศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในวัดอาทิชมความงดงามของอุโบสถจตุรมุขสองชั้นหรืออุโบสถกัญจนาภิเษกชมภาพเขียนเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9ที่ผนังอุโบสถกราบนมัสการขอพรพระพุทธชินราชองค์จำลอง

0: กิตติคุณเจ้าอาวาสวัดอัมพวรารามได้เมตตามอบวัตถุมงคลที่ระลึกเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจการมาเยือนวัดอัมพวรารามในครั้งนี้ไม่เพียงได้กราบพระขอพรและสัมผัสความงดงามของพระอารามริมแม่น้ำเจ้าพระยาหากยังเปิดโอกาสให้คณะผู้แสวงบุญได้เติมเต็มพลังแห่งศรัทธาทบทวนคุณค่าของชีวิตและน้อมนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันดังข้อคิดในพระพุทธศาสนาที่กล่าวไว้ว่าบุญใดที่ทำด้วยศรัทธาย่อมเป็นเสบียงแห่งชีวิตบุญใดที่ทำด้วยปัญญาย่อมเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตริมเจ้าพระยาพาร่มเย็นดังเช่นฝันทำผูกพันศรัทธาพาข้าสมัยอัมพวรารามงามวิไลเชิญทุกใจสร้างบุญหนุนชีวีกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แก้วเพียรผ่องแผ้วความดีทุกวิถีแม้วันผ่านการเปลี่ยนหมุนหลายปีธรรมยังชี้ทางสุขทุกก้าวเดิน
1: ขอเจริญพรญาติโยมสาวทุกชนทั้งหลายที่รับชมรายการสองธรรมนี้อยู่วันนี้อาตมาภาพพระครูวิสุทธิกิตติคุณเจ้าอาวาสวัดอัมพวรารามก็มีเรื่องนำเสนอให้กับญาติโยมได้ชมกันเกี่ยวกับวัดอัมพวรารามกับโครงการของจังหวัดปทุมธานีโดยท่านเอกวิทย์มีเพียรท่านผู้ว่าการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีนำจัดเป็นโครงการยนต์วิถีทางน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาวัดอัมพวรารามนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการนี้ก็ประกอบกับวัดอัมพวรารามนี้มีประวัติศาสตร์มีขนบธรรมเนียมมีประเพณีวัดอัมพวรารามประกอบไปด้วยชาวบ้านญาติโยมสาธุชนทั้งเป็นชาวมอญชาวไทยซึ่งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้มานานหลายร้อยปีอย่างวันนี้ก็จะพาท่านผู้ว่าผู้ว่าจะได้นำญาติโยมได้ชมว่าวัดอัมพวรารามมีอะไรบ้างเช่นอุโบสถกาญจนาภิเษกวิหารกรมบัลลังก์ศรีหลังนี้เรือนไทยพระเจ้าตากอนุสาวรีย์พญาเจงเป็นต้นก็จะรู้ว่าประเพณีของชาวบ้านขนาดนี้มีอะไรบ้างเป็นการช่วยเหลือชุมชนโอท็อปเกิดขึ้นอย่างไรบ้างเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีอาชีพเสริมมีสินค้าของชาวบ้านประเพณีมีนักเรียนมีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการร่ายรำของชาวมอญนี้เป็นต้นก็อยากให้ญาติโยมนั้นได้มีโอกาสก็ได้มีโอกาสมาชมวัดอัมพวรารามวัดอัมพวรารามนี้ก็อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ช่วงอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีก็อยากให้รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ทางวัดรักษาไว้เกี่ยวกับประเพณีของชาวมอญญาติโยมจะได้มาชมอุโบสถกาญจนาภิเษกซึ่งสวยงามซึ่งทางวัดพร้อมด้วยพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ได้ร่วมกันกับประชาชนทุกสาขาอาชีพได้สร้างไว้ในโอกาสที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงครองศรีราชสมบัติครบ50ปีแล้ววิหารพรหมรังสีหลังนี้ก็เกิดจากศรัทธาของวัดระฆังร่วมด้วยสาธุชนทั้งหลายวัดอัมพวรารามได้สร้างวิหารหลังนี้ขึ้นมาเพื่อให้บุญบารมีของสมเด็จโตพรหมรังสีเกี่ยวกับพระคาถาชินบัญชรว่ามีอานุภาพอย่างไรแล้วก็ถ้าใครได้เจริญพระคาถาชินบัญชรแล้วเนี่ยชีวิตจะดีขึ้นอย่างไรก็ต้องลองมาสัมผัสดูอย่างวัดนี้เนี่ยจากวัดที่วัดไม่ค่อยมีใครรู้จักจากวัดที่เล็กๆน้อยๆนี้ก็เริ่มจะเลยขึ้นมาโดยลำดับเนี่ยจากบทพระคาถาชินบัญชรส่วนหนึ่งก็อยากให้ทุกคนได้มาชื่นมาชมแล้วก็ลองมาภาวนาพระคาถาชินบัญชรก็ทุกคนนาทีนี้ขอให้มีความสุขมีความเจริญได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ได้การมีชีวิตที่มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงมีจิตใจที่ดีงามงดงามและบุญนั้นก็จะตามคุ้มครองรักษาตัวเรานั่นเองขอเจริญพรอยู
2: ่ท้ายสุดของรายการในวันนี้นะคะขอบคุณห้องเสื้อสุภยลักษณ์ค่ะสำหรับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความเป็นไทยร่วมกับกัตติชันรัตมณีกังวันไกลและรายการส่องธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
3: ขอเชิญมาสัมผัสซีรีส์สารคดีสร้างสรรค์พวนพาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยพวนสู่เวทีโลก

0: ชวนคุณมาร่วมค้นหามาฟังเสียงหัวใจของชาวไทยพวน
1: โอ้น้อไทยพวนเอ้ย
0: แล้วคุณจะหลงรักความเป็นไทยพวนที่บ้านปากพลีจังหวัดนครนายก
2: เมื่อความลับบางอย่างเริ่มปิดไม่มิด
3: ยายต้องรักษาอุณหภูมิในร่างกายอยู่ตลอดเวลาจ้ะเพื่อให้ร่างกายสดอยู่เสมอ
2: เมื่อความผิดปกติเริ่มปรากฏตัวตนที่แท้จริงของคุณยายวรนาถกำลังถูกเปิดเผย มาร่วมกันค้นหาคำตอบที่น่าสะพรึงกลัวไปด้วยกันกับละครทายาทอสูรทุกวันศุกร์และเสาร์เวลา 20:30 น.ทางททบ5
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ช่วงที่1แขก VIP กับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับจากเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมคงที่จะจำข่าวคราวกันได้ที่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับแล้วต่อมาเนี่ยก็มีนักเรียนอีกหลายโรงเรียนเลยนะครับที่ทำเหมือนกับจะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบนะครับที่จะก่อเหตุดังกล่าวแต่ก็ถูกทางโรงเรียนแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสกัดไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงในเรื่องของพฤติกรรมเรียนแบบว่ามันเกิดจากอะไรนะครับและแขกรับเชิญที่วันนี้มาร่วมกับเรานะครับคุณสมชายโต้อีสอครับนักจิตวิทยาคลินิกครับสวัสดีครับคุณรอนครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับคุณรอนในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยข่าวใหญ่เลยนะครับแล้วก็เราก็คงจะเห็นว่ามีอีกหลายโรงเรียนที่มีแชทหลุด
2: ครับ
1: แชทหลุดมาว่าจะแม่เดี๋ยวผิดใจกับเพื่อนคนนั้นครูคนนี้จะการยิงเลย
2: ครับ
1: ทำให้โรงเรียนต้องหยุดชั่วคราวไอ้ตรงเนี้ยครับมันเป็นในเรื่องของพฤติกรรมเรียนแบบใช่มั้ยฮะ
2: ก็ถือว่าเป็นลักษณะของพฤติกรรมเรียนแบบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่คุณดอนเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งเด็กนักเรียนก็มีการกราดยิงกันนะแล้วก็ทำให้เกิดผลกระทบเยอะแยะมากมายดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเด็กๆเยาวชนได้รับรู้เหตุการณ์นี้ตามสื่อหรือช่องทางต่างๆนะหรือทางช่องทางไหนก็แล้วแต่มันก็เลยทำให้เกิดเป็นลักษณะของพฤติกรรมเรียนแบบเกิดขึ้นแบบนี้แหละซึ่งปกติแล้วพฤติกรรมเรียนแบบก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เจอในสังคมอยู่แล้วเพราะเป็นกลไกการเรียนรู้ใช่ไหมฮะแล้วก็พฤติกรรมเรียนแบบก็มันก็เกิดขึ้นทั้งเรียนแบบในเชิงบวกและเรียนแบบในสิ่งที่เป็นอันตรายได้เช่นกันนะฉะนั้นแล้วถ้าย้อนกลับมาที่คุณดอนเล่าให้ฟังว่าหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันนั้นแล้วก็มีหลายๆโรงเรียนเลยนะที่มีการนำเสนอผ่านข่าวหรือว่าที่เราได้ยินมาก็คือเด็กๆในโรงเรียนพยายามใช้คำซึ่งเป็นคำเดียวกันกับการที่เราลงข่าวว่าโรงเรียนหนึ่งเนี่ยเกิดเหตุการณ์ใช้คำว่ากราดยิงใช่ไหมฮะเกิดขึ้นแล้วเด็กก็เอาคำนี้ไปขู่ไปเล่นในแชทแล้วก็ไปพูดในแชทเมื่อเขามีการทะเลาะเกิดขึ้นหรือว่าฉันเจอปัญหาบางอย่างแล้วตัวเองจัดการยากถ้าใช้คำนี้แล้วมันเหมือนทำให้เหตุการณ์สงบทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันถูกควบคุมได้นะเขาก็เลยนำคำนี้ไปใช้ก็ถือว่าเป็นลักษณะพฤติกรรมเรียนแบบครับ
1: ท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้คุณรอนพูดออกมานี่น่าคิดนะครับว่าคำว่าพฤติกรรมเรียนแบบเนี่ยมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบ
2: แ
1: ต่ทำไมที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยมันมักจะมาด้านลบครับ
2: จริงๆเราก็มันก็ถูกด้วยมันถูกอธิบายด้วยหลายเหตุผลนะครับคือถ้าสมมุติว่าคนที่เรียนแบบเป็นพฤติกรรมด้านบวกนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่ทําให้คนๆนึงเนี่ยก็สามารถที่จะใช้พฤติกรรมเชิงบวกเหล่านี้ในการทําให้ตัวเองเติบโตแล้วก็

0: เกิดเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตนะฮะบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าหนึ่งคนเนี่ยเขาเรียนแบบพฤติกรรมแบบนี้ด้วยเหตุผลอะไรคือถ้าอธิบายมันก็มีกลไกของมันอีกเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่ากลับมาที่พฤติกรรมการเรียนแบบที่เป็นลักษณะลบหรือว่าอันตรายเนี่ยเราก็อาจจะอธิบายกลไกการเกิดพฤติกรรมได้ว่าอันที่หนึ่งเลยก็คือเวลาพฤติกรรมเช่นเหมือนในโรงเรียนที่เกิดขึ้นนะใช่ไหมฮะพฤติกรรมเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเด็กๆและเยาวชนเนี่ยเห็นเหตุการณ์เห็นภาพข่าวหรือเห็นคําเนี้ยซึ่งมันเป็นคําที่เขารู้สึกว่ามันใช้ทําอะไรบางอย่างได้ใช่ไหมฮะแล้วเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเสียงเหล่านี้มันก็จะดังอยู่ในหัวสักพักหนึ่งถูกไหมฮะดังอยู่ในหัวสําหรับคนที่สําหรับเด็กที่จะมาเรียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีอย่างนี้นะเสียงในหัวมันดังฉะนั้นเมื่อมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นหรือมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยไอตัวคํานี้หรือว่าไอเรื่องราวเนี้ยมันก็จะผุดขึ้นมาได้ง่ายนะแล้วก็คําว่าการจริงอ่ะมันก็จะเป็นตัวเหนี่ยวนําความคิดทําให้เด็กเนี่ยจะใช้วลีนี้หรือคําพูดเนี้ยในการที่จะพูดออกมาอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่มันถูกเปิดให้เป็นเหตุการณ์ต้นแบบนะ
1: ตรงนี้มันก็น่าคิดนะครับเพราะว่าที่เราคงเคยได้ยินกันนะครับว่าทำดีเนี่ยมันยากกว่าทำชั่วนะครับ
0: ครับ
1: เสียงในหัวเนี่ยนะครับเสียงในหัวที่คุณดอนว่าเนี่ยเสียงในหัวเนี่ยถ้าเสียงในหัวเนี่ยมันออกมา
0: ครับ
1: อย่างที่คุณดอนพูดแล้วมันเกิดแนวลบขึ้นมา
0: ครับ
1: นะครับมันจะเป็นไปได้ไหมว่าคนคนนั้นหรือเด็กคนนั้นเนี่ยเขามีภูมิต้านทานที่ต่ำในเรื่องของการทำความดีเกี่ยวข้องกันไหมครับ
0: มันก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งหมดทุกอย่างมันก็จะเป็นปัจจัยร่วมหรือปัจจัยผสมนะที่จะทำให้เด็กหนึ่งคนเนี่ยคิดที่จะทำพฤติกรรมแบบนี้หรือเรียนแบบพฤติกรรมแบบนี้สิ่งที่เราไม่รู้เลยก็คือว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาบางอย่าง มีความขัดแย้งบางอย่างอยู่ภายในหรืออาจจะมีการทะเลาะที่ยังไม่ได้ถูกจัดการหรือเขามีเรื่องราวบางอย่างและพูดกับใครไม่ได้ไม่มีใครฟังเขาเลยเรื่องราวเหล่านี้มันก็ถูกเก็บไว้ภายในใจของตัวเองนะฮะฉะนั้นแล้วเมื่อมันไม่ถูกจัดการแล้วเวลามีการทะเลาะเกิดขึ้นมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะต้องจัดการตัวเองแล้วก็วิธีการที่เขาก็มองว่าเนี่ยบางทีการใช้คำขู่แบบนี้มันอาจจะทำให้ได้ผลคู่ต่อสู้เนี่ยก็จะต้องแบบประมาณว่าสมยอมหรือถ้าสมมติว่าการที่เขาใช้คำแบบนี้ขู่ออกไปนะฮะมันก็จะทำให้เกิดผลกระทบเช่นโรงเรียนปิดคุณครูเข้ามาจัดการโรงเรียนเข้ามาจัดการแบบนี้เขาก็เลยยังคงใช้แบบนี้เป็นเครื่องมือเพราะมันเห็นเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นมาได
1: ้มันเกี่ยวกันไหมครับว่าบางทีเนี่ยคนที่เขาก่อเหตุเนี่ยอย่างเราสังเกตดูในข่าวที่เกิดมาแล้วเนี่ยผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยมักจะคิดอยู่คนเดียวไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่หรือญาติ
0: ครับ
1: ก็มักที่จะถูกปฏิเสธ
0: ครับ
1: เลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาคิดว่าเสียงในหัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
0: ครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุสําคัญเลยนะฮะเวลาเขามีปัญหาเนี่ยปรึกษาใครพูดกับใครไม่ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเขาเนี่ยมันก็เลยถูกตัดสินใจทําภายใต้ตัวเขาเองซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะว่าเด็กวัยรุ่นเองเนี่ยสมองส่วนหน้าก็ยังเติบโตได้ไม่เต็มที่อยู่ในช่วงการพัฒนาถูกไหมฮะดังนั้นการตัดสินใจอะไรบางอย่างออกไปเนี่ยไม่ได้ถูกพิจารณาอย่างรอบคอบตรงนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญที่เวลาเขาตัดสินใจทำอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็เลยอาจจะนำมาซึ่งผลกระทบอย่างที่คาดคิดไม่ถึงได้อ๋อ
1: จุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญเหมือนกันก็คือว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยสมองส่วนหน้าเนี่ย
0: ยังพัฒนาไม่เต็มที
1: ่ผู้ใหญ่เนี่ยถึงมีความคิดที่รอบคอบกว่าอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
0: ครับผมนะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้กลไกเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็เลยเป็นองค์ประกอบสำคัญเนาะที่จะทำให้เด็กเกิดพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้น
1: ทีนี้ในแง่ของการป้องกันในแง่ของการป้องกันที่จะไม่ให้เสียงในหัวในทางลบเนี่ยมันดังออกมาถึงข้างนอกแล้วเข้าไปที่จิตใจของเด็กเหล่านั้นเนี่ยทางจิตวิทยาเนี่ยมันมีหลักการป้องกันไหมครับ
0: ครับก็ตรงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องดูแลกัน

0: ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องกลับมาทบทวนแล้วก็ให้เรื่องราวการดูแลเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องทำให้มันจริงจังมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสถานการณ์โลกปัจจุบันที่มันเปลี่ยนไปโซเชียลมีเดียที่มีผลเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะการเป็นอยู่วิถีชีวิตทั้งหมดตอนนี้เนี่ยมันอาจจะต้องอาศัยการดูแลเข้าใจและรับฟังมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำขู่ของเด็กการโพสต์ของเด็กเนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังและทำความเข้าใจนะฮะไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนเนี่ยโพสต์แล้วเขาจะกระทำหรือบางคนโพสต์แล้วกระทำก็ได้ถูกไหมฮะดังนั้นแล้วเนี่ยโรงเรียนเองเนี่ยก็จะต้องทำงานในเรื่องนี้มากขึ้นกับสหวิชาชีพไม่ใช่เป็นเพียงจัดการว่าถ้ามีการโพสต์คำขู่แล้วปิดโรงเรียนอย่างเดียวหรือมีมาตรการแบบนี้อย่างเดียวไม่ใช่แต่สิ่งที่ต้องกลับมาจัดการก็คือต้องมาดูว่าจริงแล้วเด็กเหล่านี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเขามีความโกรธเขามีความคับแค้นใจมีปัญหาความขัดแย้งในใจหรือมีอะไรบางอย่างที่เราอาจจะต้องใช้วิธีการพูดคุยทำความเข้าใจดูแลกันในความเป็นเขาเรียกว่าดูแลกันให้เห็นความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นที่อยู่ภายในแล้วเราต้องช่วยกันจัดการกันอย่างไรอันนี้เนี่ยก็ถือว่าในภาพรวมของโรงเรียนใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปที่ครอบครัวเองก็ตามเนี่ยการที่เห็นลูกมีพฤติกรรมแบบนี้มีการโพสต์แบบนี้เนี่ยเราจะต้องใส่ใจมากยิ่งขึ้นพูดคุยกันมากขึ้นว่าณตอนนี้เนี่ยลูกเป็นอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรที่อยากเล่าให้คนในครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองฟังเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันอัดอั้นใจอย่างไรแล้วเราอยากจะชวนกันหาวิธีทางออกยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นเป้าหมายหลักมากๆเลยที่เราอาจจะต้องดูแลด้านนี้มากขึ้น
1: ก็เรียกได้ว่าทั้งครอบครัวอันนั้นคืออยู่ที่บ้านและโรงเรียนจะต้องประสานกันให้สนิทแนบแน
0: ่
1: นในเรื่องของลูกๆนักเรียนของแต่ละคนนะครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือในเรื่องของพฤติกรรมเรียนแบบที่ทางคุณรอนได้พูดถึงในเรื่องของแนวทางที่ลบนะครับแต่เดี๋ยวในเบรกหน้าครับเราจะมาดูในเรื่องของน้องๆที่เขาเป็นเยาวชนตัวอย่างแล้วก็บอกได้เลยนะครับว่าสมควรที่จะนำเป็นตัวอย่างและเอาอย่างได้ก็คือเป็นพฤติกรรมเรียนแบบในเชิงบวกนะครับเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่ครับ
2: ช่วงที่2ไตดีมีสุขกับโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร
1: ์ครับท่านผู้ชมครับและเสาร์นี้ผมกับพี่หมอทีก็มาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับแต่เสาร์นี้นะครับพี่หมอทีครับมีทั้งโทรศัพท์ทั้งทุกอย่างเลยมาสอบถามทางรายการว่าวิตามินบำรุงไตยาไอ้บำรุงไตแก้โรคไตจริงๆเนี่ยมันมีไหมครับอาจารย์ครับ
3: ไม่มีแน่นอนเลยค่ะเพราะวิตามินเนี่ยดูทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็มีรับประทานอยู่ในอาหารเพียงพอแล้วเพราะเราไม่ได้เป็นโรคเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรที่จะขาดวิตามินหรืออะไรพวกนี้นะคะแล้ววิตามินเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแต่ประโยชน์ก็มีโทษด้วยถ้ารับประทานมากเกินไปนะคะเกินความต้องการของร่างกายก็จะไปสะสมที่ตับสะสมที่ไตสะสมตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายแล้วก็เกิดเป็นพิษขึ้นมาได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องการแพ้ยาเนี่ยก็จะพบได้บ่อยๆนะคะคือรับทานเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดอาการแพ้มีผื่นคันตามตัวหรือบางทีเนี่ยแบบว่าไปทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็อาการแพ้ยาเนี่ยบางทีรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิตก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงนะไปซื้อยาที่เราไม่รู้ว่าผลิตมาจากไหนมีมาตรฐานไหมปลอดภัยหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงเลยค่ะนะคะสมัยหนึ่งเนี่ยจะมีคนที่นิยมว่าเอาผลไม้ปั่นมาดื่มมาอะไรเนี่ยจะทำให้แข็งแรงมีสุขภาพดีแต่ปรากฏว่าเกิดไตวายเฉียบพลันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเฟืองนะคะมะเฟืองนี่เราทานเป็นอาหารเป็นอะไรนิดหน่อยเนี่ยได้แต่ถ้าเอามะเฟืองเยอะๆแล้วมาปั่นเข้มข้นเป็นน้ำมะเฟืองปั่นปรากฏเกิดไตวายเฉียบพลันได้นะคะอันนี้ก็เลยขอให้ระวังรวมทั้งตะลิงปริงก็เหมือนกันจะต้องระวังเลยถ้าปั่นเมื่อไหร่เข้มข้นเมื่อไหร่เนี่ยดื่มเข้าไปเป็นเรื่องทุกหลายต้องระวังไตวายเฉียบพลัน
4: อาจารย์พูดชัดๆเลยยาบำรุงไตมีไหม ไม่มี3คนพูดพร้อมกันเลยแล้วที่สำคัญก็คือว่าผลไม้บางอย่างนะครับโดยเฉพาะเวลามะเฟืองอย่างที่อาจารย์ว่าตะลิงปริงอย่างที่เราไปทำให้มันเข้มข้นแล้วทานเข้าไปคิดว่าเออมันเข้มข้นดีกินนิดเดียวก็พอ
3: จะมีวิตามินสูงนะอะไรอย่างเง
4: ี
3: ้ย
4: อันนี้เป็นอันตรายนะครับ
3: เพราะมันไปตกตะกอนเป็นยิ่งในไตแล้วไตวายเฉียบพลันเลยไม่มีปัสสาวะออกเลยบางคนถ้าเป็นมากต้องมาทำล้างไตทำไตเทียมอะไรด้วยซ้ำก่อนจะดีขึ้น
4: แล้วในสมัยก่อนนะครับอาจารย์ครับอย่างตอนอยู่ต่างจังหวัดจำได้ว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ไปใช้ทุนตอนจบใหม่ๆอ่ะนะครับว่าตามร้านขายของชำน่ะมันมียาชุด
5: ใช่
4: สำหรับว่ากินแล้วเนี่ยล้างไตสะอาดเลยฉี่ออกมาเป็นสีฟ้ามั่งเขียวมั่งชมพูมั่งเป็นยังไงบ้างครับ
3: อันเนี้ยเป็นการโฆษณาชวนเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าก็จะใส่สารเคมีที่เป็นสีแล้วทำให้พอถ่ายปัสสาวะเป็นสีน้ำเงินหรือสีฟ้าประชาชนก็เข้าใจว่าอ้อนี่คือของเสียออกมาแล้วนะแต่จริงๆไม่ใช่มันก็คือสารเคมีที่ใส่อยู่ในน้ำยาอันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอาหารเสริมเรื่องยาเนี่ยอยากให้หลีกเลี่ยงมากๆเลยเพราะว่าท่านต้องดูแลสุขภาพของท่านนะคะรักษาอวัยวะของท่านให้ดีไว้อยู่เสมอโดยไม่ถูกกระทบกระเทือนหรือทำให้มีอันตรายโดยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือจากโฆษณาชวนเชื่ออะไรพวกนี้ซึ่งนอกจากเสียเงินแล้วมีโอกาสแพ้ยาได้แล้วก็มีโอกาสจะทำลายทั้งตับและไตนะคะคือยาทุกชนิดหรือสมุนไพรหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะถูกขับออกทางอวัยวะตับไตทั้งนั้นดังนั้นถ้าไตท่านไม่ดีตับไม่ดีหัวใจไม่ดีโดนเข้าไปเหมือนระเบิดลงไปอีกซ้ำทำให้ทรุดลงแล้วก็บางครั้งก็น่าเสียดายที่ทำให้หมดโอกาสที่จะฟื้นอวัยวะนั้นกลับคืนมา
4: ก็เรียกได้ว่ากินอย่างเดียวแต่มาเป็นชุด
5: ใช่
4: นะของเสียมาเป็นชุด
3: สเตียรอยอาจารย์อ๋อ
4: ใช่
3: สเต
4: ีย
3: รอย
4: ครับ
3: ค่ะแล้วมีบางทีมันจะมีพวกเอนเซมนะคะคือเป็นยาแก้อักเสบเนี่ยชนิดที่ว่าไม่เข้าสเตียรอยหรือจะมีสเตียรอยก็แล้วแต่ดังนั้นพอเรากินยาชุดเนี่ยจะรู้สึกสบายตัวรู้สึกแหมไม่เจ็บปวด
4: สดชื่น
3: เมื่อยอะไร
4: มีพลัง
3: มีรับทานอาหารได้เลยต่ออะไรแต่มันก็อยู่ชั่วคราวแต่ว่าโทษของมันมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มค่ะ
4: ครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อาจจะไม่พลาดตอนก่อนหน้านี้ที่อาจารย์แนะนำว่าควรจะปฏิบัติตัวยังไงอาหารการกินการตรวจร่างกายหรืออะไรอย่างอื่นอยู่เนี่ยตอนนี้เป็นช่วงสำคัญมากเพราะว่าเราทำทุกอย่างมาดีหมดเลยเพียงแต่ดูแล้วไปเชื่อกินยาแล้วโอชีออกมาเป็นสีฟ้าแหมสบายแล้วฉันตอนนี้เนี่ยของเสียหมดไปแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยดูสดชื่นขึ้นไม่เป็นความจริงเลยนะครับอันนี้ผมกล้ารับประกันด้วยเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำร้ายร่างกายนะครับอย่าให้เกิดอย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยหลังจากที่เราได้คุยกันแล้วเนี่ยก็คงจะรับประทานอะไรก็ตามเนี่ยที่ไม่คุ้นเคยปรึกษาผู้รู้ก่อนนะครับอันนั้นดีที่สุดครับ
5: อย่าไปซื้อกินนะครับวิตามินบำรุงไตไม่มีนะครับ
2: ช่วงที่3 Campus and City Tour by มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
5: เอาละครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกันในเบรกนี้นะครับเมื่อเบรกที่แล้วคุณรอนก็พูดถึงในเรื่องของพฤติกรรมเรียนแบบในเชิงลบแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกนี้ครับเรามาดูในเรื่องของเชิงบวกกันบ้างแล้ววันนี้น้องที่จะมาพูดคุยกับเรานะครับอยู่ทางซ้ายมือผมนะครับน้องพัฒน์ครับธีรพัฒน์กุลวรรณสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์ครับท่านโซนครับผม
5: ครับนี่ก็เป็นหนึ่งในต้นกล้าน้ำดีนะครับของศูนย์ครอบครัวพอเพียงซึ่งขึ้นอยู่กับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง
6: ครับผม
5: ของจังหวัดอะไร
6: นครราชสีมาครับ
5: โรงเรียน
6: โรงงานสีมาวิทยาลัยครับ
5: อ๋อแล้วเราอยู่ที่นี่มากี่ปีที่ศูนย์เนี่ย
6: ครับก็ตั้งแต่ได้เริ่มต้นเข้ามาอยู่ที่ศูนย์ครอบครัวพอเพียงและสีมาวิทยาลัยก็ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ครับผมรวมแล้วก็3ปีครับซ
5: ึ่
6: งหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีโอกาสได้กลับไปเป็นวิทยากรในการอบรมกับน้องๆจนมาถึงปัจจุบันครับ
5: อ๋อหมายความว่าเราอยู่ที่ศูนย์ครอบครัวพอเพียงเนี่ย 3ปีม

0: 4ม
1: 4ม5ม6
2: ใช่ครับ
1: ปัจจุบันตอนนี
2: ้ครับก็ยังที่จะกลับไปพูดคุยกับน้อง
1: ๆตอนนี้เรียน
2: ปี
1: เรียน
2: ตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับผมช
1: ั้
2: นปีที่2แล้วครับ
1: อ๋อประสานมิตรนะ
2: ใช่ครับ
1: ทางด้านไหน
2: ด้านศึกษาศาสตร์
1: ศึกษาศาสตร์เป็นครูด้วย
2: ใช่คร
1: ับออกมานี่ก็มาสอนต่อเลย
2: ครับผม
1: ไปสอนต่ออันนี้แสดงว่าหลังจากที่เราจบชั้นม6มาแล้วเราก็ยังกลับเข้าไปดูแลน้องๆที่นี
2: ่ใช่ครับยังกลับเข้าไปครับผม
1: โอ้โหแล้วตอนที่เราอยู่นั่นเรามีตำแหน่งอะไรมั้ย
2: ก็ตอนที่ผมอยู่นะครับก็ได้รับความไว้วางใจนะครับจากคณะผู้บริหารคณะครูแล้วก็นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานนักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงนครศรีมาวิทยาลัยครับก็ปีการศึกษา2566ถึง2567รวมแล้ว2ปีการศึกษาซ้อนครับ
1: ตั้งแต่ช่วงม5กับม6
2: ใช่ครับได้เป็นตั้งแต่ช่วงม5เลยครับ
1: เหรอ
2: ใช่ครับ
1: พวกท่านผู้ชมปกติเนี่ยนะที่ผมเห็นเนี่ยผู้ที่จะมาเป็นตำแหน่งประธานหรือประธานนักเรียนเนี่ยเขามักจะม6เลย
2: ใช่ครับจะม6
1: แต่อันนี้ม5เอาแสดงว่าถ้าคุณครูก็เห็นความสำคัญของเราเนี่ยนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ผลงานต้องมีสิ
2: ครับ
1: ถูกไหมเพราะไม่งั้นคุณครูไม่น่าเลือก
2: ใช่ครับ
1: เรามีผลงานเด่นๆที่ทำให้กับศูนย์ครอบครัวพอเพียงอย่างไรบ้าง
2: ครับก็ตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับผมก็มีมิชชั่นอยู่ใหญ่2ข้อนะครับก็คือการที่ทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนแล้วก็ทำให้น้องเนี่ยมีความสุขกับการได้เข้าร่วมซึ่งกิจกรรมที่ผมจัดนะครับจะต้องครอบคลุมถึงพันธกิจทั้ง5ด้านของมูลที่ครอบครัวพอเพียงก็คือพันธกิจด้านศาสนาวัฒนธรรมสถาบันมหากษัตริย์พันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมพันธกิจด้านสังคมสาธารณสุขพันธกิจด้านการที่ไปและพันธกิจด้านเศรษฐกิจครับซึ่งพันธกิจเหล่านี้นะครับจะเป็นแกนหลักในการจัดทำโครงการดังนั้นโครงการที่ผมจัดเนี่ยก็ตลอด2ปีก็ทั้งหมด29โครงการครับเป็น130ชั่วโมงแล้วก็จะมีการออกค่ายครับพานักเรียนไปทำกิจกรรมค่ายระดับประเทศต่างๆอีก6กิจกรรมค่ายเสร็จแล้วก็มีการสามารถที่จะริเริ่มในการจัดตั้งการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตโดยการนำพันธกิจเหล่านี้นะครับมาบูรณาการแล้วการแข่งขันอีสปอร์ตเนี่ยนะครับเป็นการแข่งขันที่เป็นได้รับกระแสตอบรับอย่างดีมากจากนักเรียนดังนั้นเราเนี่ยจะทำในการสอดแทรกความรู้เข้าไปในกิจกรรมทำให้น้องๆมีความสุขแล้วก็อยากที่จะได้แข่งขันต่อทุกๆปีเลยครับ
1: อีสปอร์ตกับในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยพี่ฟังดูแล้วเนี่ยมันคนละแนวทางนะ
2: ใช่ครับ
1: เราทำยังไงมันถึงมารวมกันได
2: ้ก็จะมีการเป็นการบูรณาการพันธกิจครับนำความรู้ที่มีโดยการอย่างเช่นเราจะมีการอบรมให้กับน้องๆก่อนการแข่งขันรู้จากการแข่งขันการทักษะการทำงานเป็นทีมการมีหลักคิดหรือหลักอะไรในการบริหารทีมยังไงให้สามารถเล่นแล้วจะชนะได้อะไรเงี้ยครับใช
1: ่ถูกท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าทุกอย่างเนี่ย give and take
2: ครับ
1: นะครับแล้วมีได้รับรางวัลอะไรที่แบบเราภาคภูมิใจเลยไหม
2: ก็รางวัลที่ภาคภูมิใจนะครับก็เป็นรางวัล Volunteer Star นะครับของมูลที่ครอบครัวพอเพียงเลยนะครับที่รับรางวัลที่หอประชุมครูสภาแล้วก็มีรางวัลเยาวชนดีเด่นเยาวชนดีเด่นต้นแบบแห่งปีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับ
1: ช่วงที่เราผ่านมาเนี่ยเรายังเป็นนักเรียนอยู
2: ่
1: นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราขึ้นมาสู่ระดับอุดมศึกษาแล้วเราเคยมีแนวคิดหรือวางแง่คิดให้กับน้องๆที่จะเดินตามเราขึ้นมาไหมว่าจะวางแล้วให้เขาโตขึ้นมาอย่างไรให้มีคุณภาพ
2: ครับผมก็ต้องเริ่มต้นจากแนวคิดตอนที่เป็นประธานนักเรียนก่อนนะครับก็ได้มีแนวทางในการบริหารองค์กรก็คือจะต้องเป็นหลักคิดที่ผมออกนโยบายว่าคือคพพ.รส.เป็นหนึ่งเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันบ้านนี้มีรักครอบครัวพอเพียงและผมก็ได้มีหลักบริหารคือหลักครองตนครองคนและครองงานครับครองตนผมต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองการเป็นผู้นำนักเรียนในการทำองค์กรต้องเป็นต้นแบบตัวอย่างกับน้องๆในองค์กรได้ครับส่วนครองคนก็คือราชสีมาวิทยาลัยเราอยู่กันแบบเคารพพี่รักเพื่อนดูแลน้องดังนั้นทุกคนสามารถที่จะพูดคุยกันได้มีปัญหาอะไรมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันดังนั้นเราจะรับฟังเหตุผลของกันและกันครับเราจะเข้าใจกันในทุกเรื่องครับส่วนครองงานนะครับครองงานคือหลักการเนี่ยเมื่อมีงานปุ๊บเราจะมีการแบ่งลงกลุ่มฝ่ายกับน้องๆแล้วก็จะมีพี่ๆที่ประจำกลุ่มให้กับในการสอนงานน้องๆดังนั้นในเวลาเรามีงานต่อๆไปเนี่ยครับหรือรุ่นพี่จบการศึกษาไปน้องก็จะสามารถทำงานให้มันมีคุณภาพได้ดีกว่าเดิมด้วยครับ
1: โอ้ท่านผู้ชมครับคำว่าครองตนครองคนและครองงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะได้ยินในช่วงชั้นที่ทำงานแล้วในผู้ใหญ่แต่ในระดับเด็กเนี่ยอาถรรพ์จริง
2: ๆครับ
1: ทำไมเราถึงทำได้แล้วก็ทำไมถึงมันไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นเนี่ยที่ช่วงของวัยรุ่นเนี่ยเขาต้องการจะไป

0: เที่ยวเขาต้องการจะทำทุกอย่างเลยที่เราไม่ทำอ่ะ
1: ครับตามจริงก็คือเราเน้นในการทำงานองค์กรเนื่องจากมีคุณครูที่เป็นครูที่ปรึกษาครับคอยช่วยเหลือดูแลแล้วก็มีทางทีมผู้บริหารเนี่ยสนับสนุนงานของเราครับเราเนี่ยได้รับความไว้วางใจแล้วเราก็เลยคิดว่าเราก็ต้องทุ่มเทแล้วก็ทำงานจิตอาสาด้านเนี่ยให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดที่รับมอบหมายครับก็เลยได้นำแนวหลักคิดเนี่ยมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรก็คือศูนย์ครอบครัวเพียงเรียนของเราให้มันได้ดียิ่งขึ้นครับ
0: อ๋อแล้วการที่เข้ามาเป็นสมาชิกเริ่มแรกเลยเนี่ยของศูนย์พระบัวประเพียงเนี่ยเราคิดยังไงถึงเดินเข้ามายังศูนย์พระบัวประเพียง
1: ที่ราชสีมาวิทยาลัยนะครับก็มีการจัดอบรมน้องม.4ทุกๆปีครับเราก็จะเห็นตั้งแต่วันแรกเลยที่มีอบรมว่าเรามีโครงการนี้ดีๆขึ้นมาอย่างเงี้ยเราคิดว่าเอ๊ะถ้าเราได้มาเริ่มลงมือทําผมก็เริ่มต้นจากการเป็นนักเรียนแกนนําครับก็คือเป็นคนที่คอยทํางานช่วยเหลือครูทีนี้พอเราทํางานเรื่อยๆเนี่ยคุณครูก็เห็นการทํางานของเราแล้วคิดว่าจะสามารถที่จะเข้ามาทํางานแล้วมีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาต่อได้เป็นผู้นําองค์กรในการทําให้กับน้องๆในปีต่อๆไปครับผม
0: คือพูดง่ายๆเลยจิตอาสาคําเดียว
1: ครับผม
0: เลยนําเราเนี่ยมาเป็นประธาน
1: ใช่คร
0: ับของพวกพอเพียงนะทีนี้ส่วนนึงเลยเนี่ยอยากจะพูดหรือคุยอะไรกับน้องๆที่เขายังอยากจะเข้ามาว่าเข้ามาดีไหมหรือเข้ามาแล้วเขาก็อาจจะเวลาเขาหายไปจะมีการแบ่งเวลากันยังไงไหนลองบอก
1: ครับ
0: รุ่นน้องๆสิ
1: เนื่องจากตอนที่ยังอยู่นะครับก็มีความกังวลว่าเอ๊ะถ้าเราเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยการเรียนของเราที่โรงเรียนในห้องเรียนเนี่ยจะเสียไปหรือเปล่าซึ่งเราบอกเลยนะครับว่าครอบครัวพอเพียงของเราเนี่ยมีงานที่แบ่งเวลาทำชัดเจนอย่างตอนที่ผมจบมาจากราชสีมาวิทยาลัยก็เกณฑ์เฉลี่ยก็คือ 3.93 นะครับก็แต่ก็ยังทำงานตั้งแต่ม.5แล้วก็ม.6มาเรื่อยๆดังนั้นการทำงานเนี่ยครอบครัวพอเพียงเนี่ยจะให้อะไรเรามากที่เราคิดทั้งทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการทักษะการเป็นผู้นำทักษะการสื่อสารการทำงานกับผู้อื่นเราจะได้ทีมบิวดิ้งครับแล้วทีนี้เราก็จะได้แนวทางการศึกษาต่อระดับประถมศึกษาอีกด้วยครับ
0: โอ้ท่านผู้ชมครับ 3.93 นี่ไม่ธรรมดานะ
1: ครับผม
0: ไม่เอา 4.00 ไปเลย
1: สี่จุดศูนย์ศูนย์มาเอาตอนมหาวิทยาลัยแล้วครับครับผมในปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับสองเทอมครับ
0: 4.00
1: ครับผม
0: โอ้โหท่านผู้ชมผมฟัง 3.93 ตอนแรกกับโครงการเขากี่โครงการนะ
1: 29
0: โครงการแล้วก็อะไรเต็มไปหมดเลย
1: ครับ
0: ผมก็ยังสงสัยว่าเขาแบ่งเวลายังไง
1: ครับ
0: พอเที่ยวนี้มาอยู่ปีหนึ่ง
1: ใช่
0: มสวประสานมิตร
1: ครับผม
0: 4.00แล้วยังต้องเอาเวลาที่เรียนก็หนักแล้วไปช่วยศ
1: ู
0: นย์ครอบครัวพอเพียงที่โรงเรียนอีก
1: ใช่ครับ
0: เอาล่ะทีนี้สุดท้ายเลยอยากให้ฝากกับเยาวชนทั่วไปนะครับไม่เกี่ยวกับศูนย์ครอบครัวพอเพียงแล้วนะครับว่าเขาจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ออกมาเป็นอย่างเราได
1: ้ครับก็คือหลักการที่อยากจะฝากไว้นะครับคือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ถ้าเป็นเด็กครอบครัวพอเพียงเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วครับว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจคืออะไรแล้วจะมีโค้ดของเราครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง5คำ5ข้อที่พ่อสอนข้อ1มีความรู้ข้อ2มีคุณธรรมข้อ3มีความพอประมาณข้อ4มีเหตุผลข้อ5มีคุ้มกันในตัวที่ดีดังนั้นหลักเกณฑ์เหล่านี้นะครับสามารถเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตก็คือเป็นเจเนอเรชันใหม่เด็ก Gen Z Gen Alpha สามารถนําเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ครับอย่างเช่นการบริหารจัดการเวลาการมีภูมิในการเรียนการวางแผนในการทํางานข้อสุดท้ายนะครับไม่ว่าโลกของเราเนี่ยนะครับจะหมุนไปเร็วแค่ไหนหรือเทคโนโลยีเนี่ยจะก้าวล้ำเป็นเพียงใดถ้าเรามีหลักเกณฑ์คิดเนี่ยเป็นแนวทางจะทำให้เราเนี่ยเป็นเยาวชนที่เติบโตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขครับ
0: โอ้โหท่านผู้ชมครับเป็นยังไงครับและนี่คือเยาวชนต้นแบบนะครับของศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องพัดมากเลยที่ได้มาร่วมพูดคุยกันในรายการนะครับขอบพระคุณมาอย่างสูง
1: ครับ
0: สวัสดีครับ